0: ส่งความรู้สึกมาให้ร่วมฉลองกับเชลลี
1: ่แค่ความรู้สึก11ชั้นวันนี้ฉันครบ11ปี
0: มาปาร์ตี้กันเถอะเย้ยเย้ยเย้ยเย้ยเย้ยเย้ย
2: บางครั้งฉันก็แฮปปี้บางครั้งฉันก็เศร้าและบางครั้งฉันกลัว
0: หยับหยับเลือกเ
3: ชลลี่มันเลิศมากเลยน่าจะได้เห็นนี่ก่อนฉันแพลนจัดงานวันเกิดฉัน
1: วันเกิดมนุษย์โลกเมื่อไหร
3: ่พรุ่งนี้แต่คงเทียบงานนี้ไม่ติดหรอกฉันเห็นแล้วอิจฉาเลยอ่ะหวังว่าพวกเธอจะมาด้วย
0: ว้าวเราไม่เคยไปดาวโลกต้องไปสิขอบคุณนะ
1: อุ๊บไปแล้วงั้นคืนนี้มาฉลองร่วมกับฉันเลย
0: แต่เธอไม่ใช่เว็บเบิร์สฉันว่ามนุษย์โลกคงรับไม่ไหวหรอก
3: ฉันรับได้อยู่แล้วฉันน่ะรับได้ทุกอย่างแล้วต้องรับอะไรเหรอ
1: ใหญ่แมงมุมชาเลนจ์ระบำกลองบุฟเฟ่ความรู้สึก
0: เชอร์รี่ตื่นเต้นสุดๆเลย
1: และถ้าเธอโชคดีจริงๆจิตวิญญาณของเทพธิดาเว็บเบิร์สจะเผยตัว
3: จัดมาเลยฉันอยากทำทุกอย่างที่เว็บเบิร์สทำ
4: เฮ้ยแอลิสเธอไม่ต้องทำตามพิธีกรรมเวเบอร์ก็ได้นะ
3: แล้วเธอเชียร์ลี่เสียน้ำใจแล้วหรอไม่มีทางอ่ะเริ่มกันเลยเย้สนุกสองเท่า
1: ปาร์ตี้วันเกิดอารักเนเธอร์แบบคอมโบ
0: ย่าช่าช่า
4: ฉันเป็นห่วงนะลีโอแอลิสต้องพยายามขนาดนี้เลยเหรอ
2: เอาหน้าเขาเอาอยู
4: ่ลีโอทำไมมีลูกแมงมุมบนหัวนาย
2: ก็ทำไงได้เด็กๆชอบฉันว้าวเฮ้ยระวังตกนะ
3: ฉันยังไหว
4: แอลิสเป็นอะไรหรือเปล่า
1: ปลอดภัยดีแค่หมดแรงนิดหน่อย
4: มันอันตรายเกินไปลีโอลูกแม่มุมนั่นอะไรน่ะ
2: เออพวกเขาน่ะติดฉันแจเลยล่ะ
0: ได้เวลาบุฟเฟ่ความรู้สึกแล้วเย้เชลลี่อลิสพร้อมกินบุฟเฟ่ความรู้สึกหรือยัง
3: พร้อมอยู่แล้ว
1: เย้ไปเลย
4: ลีโอจะเป็นยังไงถ้าเด็กดาวโลกกินความรู้สึก
2: เดี๋ยวเราก็คงจะได้รู
4: ้ลีโอเอาเด็กแมงมุมนั่นลงไป
2: พยายามแล้วแต่พวกเขาไม่ยอมไป
4: เพราะเธอให้กินความรู้สึกเยอะเกินพยายามนิ่งๆสิ
2: เธอก็ลองดูสิว่าจะทำได้ไหมว้าวว้าว
1: อร่อยอ่ะอลิสลองชิมความสุกดูสิ
3: มันเลิศนะ
1: ลองอันนี้ดูเอาหนาความเศร้าอร่อยไหมล่ะ
3: ไม่นึกว่าความเศร้าจะหอมหวาน
4: โอเคพอแล้วแอลิสมานี
3: ่ลีโอมีเด็กเต็มตัวเลยพ่อแม่พวกเขาไปไหน
4: แอลิสไม่ต้องพยายามจะหาเพื่อนขนาดนั้น
3: คิมฉันบอกเธอ

0: อลิสเธอเลิกกินได้แล้วมั้ง
1: ฉันคือเพื่อนแท้เดี๋ยวจะกินความรู้สึกให้เรียบเห็นไหมจะไม่กลัวความรู้สึกเพื่อนเพื่อนหรอก
2: อร่อยอร่อยอร่อย
3: อลิส
1: หลากหลายความรู้สึก
2: มันเยอะเกิน
1: ตัวฉันอยู่ไหนอธิษฐานสิฉันขอคุณช่วย

0: วัสดีอลิซฉันคือจิตของเทพธิดาเว็บเบอร์
1: จิตของเทพธิดาเว็บเบอร์ส
0: และเธอกำลังสับสนเพราะดูดซับความรู้สึกผู้อื่นเยอะเกินไป
1: หนูแค่อยากจะเป็นเพื่อนที่ดี
0: อยากฟังข้อคิดจากเทพธิดาไหมล่ะ
1: อยากจะฟังมากๆเลย
0: เธอห่วงใยความรู้สึกคนอื่นโดยไม่ต้องรู้สึกแบบนั้นเองก็ได
1: ้ยังไงคะ
0: แค่รับฟังห่วงใยและเป็นเพื่อนเคารพความรู้สึกคนอื่นแต่ซื่อสัตย์ต่อความรู้สึกตัวเอง
1: คุณมีตัวจริงหรือว่าหนูเมา
0: ทั้งคู่ฉันตัวจริงและเธอน่ะเมาจริงๆ
1: ยิ้มสวยๆนะคะฮะเดี๋ยวหนูแต่งรูปให
0: ้แฮปปี้เบิร์ธเดย์นะอลิส
1: ขอบคุณเทพธิดาเว็บเบอร์

0: มาแล้ว
1: แอลิสปลอดภัยดีใช่ไหม
2: เธอยิ่งกว่านั้นอีกเธอได้เจอกับเทพธิดาเวเบิร์สใช่ไหมอลิส
3: ว้าวเทพธิดาเป็นยังไง
0: ฉันอยากเจอเทพธิดามากๆเลยอ่ะ
1: เขาน่ารักมากๆเลย
4: โอ้
5: โหเธอซี้กับเทพธิดาด้วยเหรออลิส
1: แชร์เลยอลิส
6: กดแชร์

0: เพราะเทศกาลแห่เทียนพรรษาไม่ได้มีแค่การสืบสานวัฒนธรรมที่ทรงคุณค่าและความสวยงามของเทียนแกะสลักเท่านั้นแต่ยังมีกลไกโครงสร้างและการคำนวณทางวิศวกรรมที่น่าสงสัยซ่อนอยู่ด้วยเป็นที่มาของภารกิจสุดท้าทายของเหล่าสปายเรนเจอร์สที่จะต้องเข้าไปค้นหาความลับนี้ให้เจอว่าภายใต้ประติมากรรมเทียนยักษ์ที่เคลื่อนที่ได้มีความลับอะไรซ่อนอยู่ฝากสายลับเรนเจอร์สลงพื้นที่เพื่อค้นหาคำตอบมาให้ได้ลุยกันเลย
1: โหลายไทยเขาทำสวยมาก
2: ใช่ใช่ใช่
3: รายละเอียดแบบเยอะมากเลย
1: โหแบบเขาทำเกล็ดแบบละเอียดมากอ่ะ
4: แล้วเช็คลิสต์อ่ะที่เขาให้มามันมีอะไรบ้างอ่ะ
1: อันแรกอ่ะเขาถามว่ามันเคลื่อนที่ได้อย่างไร
4: เคลื่อนที่ได้ยังไงโหมีอีกไหม
1: เขาบอกว่าเทียนเนี่ยมันสามารถคงรูปเป็นชิ้นได้ยังไง
4: คงรูปเป็นชิ้น
1: มันมีโครงสร้างยังไง
4: โอ้โหแล้วซับซ้อนด้วยอ่ะ
3: จริงๆเทียนมันน่าจะหักไหมถ้ามันแบบสูงขนาดนั้น
1: ใช่ลองจับได้ไหม
4: เฮ้ยพี่เจ๊กระวังนะไปจับลวดลายเขาพังหรือเปล่าเนี่ยแล้วมันมีเช็คลิสต์อื่นอีกไหมทำไมมันไม่ละลายเออ
3: ปกติเทียนเนี่ยละลายไหมอากาศเมืองไทยเนี่ย
4: ถ้างั้นพี่ว่านะเดี๋ยวเราลองเดินค่อยๆดูดีกว่าเพราะว่าดูจากรายละเอียดเนี่ยมันก็ตรงกับเช็ค

0: ฤทธิ์อยู่นะเด็กๆมันคล้ายๆกับประติมากรรมเทียนเนาะสวยทุกอัน
1: เฮ้ยพี่เพชรมีพี่คนนั้นขึ้นไปทำอะไรอยู่หรอคะเนี่ยพี่ขาวพี่กำลังทำอะไรอยู่หรอคะ
2: ขูดลายเทียนครับ
0: ไปผ่านขึ้นโอเคปั่นขึ้นเลยโอ้โหเอาลองดูโอ้โหทุกคนครับการตามหาความจริงในวันนี้ของเราเรนเจอร์นี่ไม่ใช่เรื่องง่ายแล้วนะครับเพราะว่าเรนเจอร์ทุกคนครับเขาจะได้เช็คลิสต์มาแล้วเช็คลิสต์แต่ละข้อนะวันนี้อาจจะต้องลุยแล้วก็ต้องไปสืบให้รู้ถึงความจริงด้านในของโครงสร้างเขาด้วยครับเรนเจอร์ทางบ้านครับเดี๋ยวเรามาตามหาความจริงของประติมากรรมยักษ์ด้านหลังนี้ไปพร้อมๆกันกับน้องๆด้วยนะครับพร้อมกันไหมฮะถ้าพร้อมแล้วตามมาเลยครับ
3: อยู่ข้างหลังฉันคันเบิ้มใหญ่แบบนี้ที่จริงแล้วมันไม่ใช่การเอารถ10ล้อไปชุบเทียนนะแต่มันคือสิ่งที่เรียกว่ารถแห่เทียนพรรษาตะหากจุดเริ่มต้นเนี่ยมีมาตั้งแต่สมัยพุทธกาลที่ชาวบ้านมักจะรวมตัวกันถวายเทียนในช่วงเข้าพรรษาเพราะเชื่อว่าการถวายเทียนนั้นเปรียบเสมือนถวายปัญญาทำให้ชีวิตมีแต่ความรุ่งเรืองเริ่มจากเทียนเล็กๆจนมัดรวมกันเป็นต้นเทียนขนาดใหญ่สืบต่อจนพัฒนากลายเป็นการแกะสลักเทียนตกแต่งสวยงามแบบนี้ส่วนที่ว่าทำไมต้องมีรถแห่ด้วยนะหรอนั่นก็เพราะว่ารถแห่เนี่ยเป็นตัวแทนของคนแต่ละชุมชนที่ช่วยกันสร้างเทียนให้วิจิตรไม่เหมือนใครแถมยังนำเทียนไปถวายพร้อมเพรียงกันได้อีกด้วยนี่แหละนะที่มาของงานประเพณีแห่เทียนพรรษาที่สำคัญของไทยแลนด์รถแห่เทียนจึงไม่ใช่แค่รถที่มีไว้คนเทียนเฉยๆแต่เป็นเวทีแสดงฝีมือของช่างศิลป์ความสามัคคีของคนในชุมชนนำไปถวายร่วมกันที่วัดเพื่อร่วมกันสื่อสารประเพณีสืบต่อให้คนรุ่นหลังแล้วเรนเจอร์ทางบ้านล่ะอยากร่วมแห่เทียนด้วยกันมาตามมาเลย
1: แล้วมาขึ้นที่ได้ยังไงอ่ะ
2: มันรู้ตั้งแต่เมื่อมีล้อป่ะ
1: หุย
2: มีมะ
1: มันมีล้อ
2: ใช่หรอ
1: ใช่ตรงนั้น
2: มันมีล้อใหญ่มากเลย
4: โครงเหล็ก
1: เออใช่โครงเหล
4: ็
1: ก
4: ต่อกับล้อเลยเปล่าอ่ะ
1: หรือว่ามันขับได้หรือเปล่า
4: ขับได้ไหมคะ
5: ขับได้แน่นอนครับมีที่คนขับอยู่ด้านหน้าเดี๋ยวพี่พาไปดู
1: มีห้องคนขับด้วย
6: นี่ไงครับห้องคนขับจะอยู่ตรงนี้ครับ
1: อ๋ออยู่ตรงนี้นี่เองอุ้ยมีพวงมาลัยด้วย
2: โอ้มีคันเล็กก็เหมือนรถเล็กนี่ว่ะ
1: ใช่แล้วเวลาเราขึ้นไปเราใช้วิธีไหนในการขึ้นอะคะ
6: จะมีบันไดแล้วก็ปีนขึ้นไปครับพอไปนั่งเสร็จก็จะเอาเทียนมาบังครับ
5: เป็นโครงของรถบัสเก่าครับเขาดัดแปลงเอาแต่โครงด้านล่างมาทำให้สามารถเคลื่อนที่ได้มีล้อมีเพลามีถังเติมน้ำมันได้ปกติเลยครับเหมือนรถบัสทั่วไปเลย
1: มาจากโครงสร้างรถบัส
0: ก็ดูจากโครงเห็นป่ะเขาบอกว่าเป็นรถบัสใช่ไหมครับ
6: ใช่ครับ
0: เพราะว่าดูพวงมาลัยเด็กๆเห็นไหมมันคล้ายๆกับมีความเป็นรถเมย
1: ์ใช
4: ่ใช
1: ่โอ้โหเฮ้ยเราเริ่มเห็นชั้นได้แล้วอุ้ยกดอยู่เนี่ย
0: โอ้โหแล้วแงะเลย
2: ชึบ
0: เนี่ยเด็กๆเห็นไหมดูโครงของมันเนี่ยมันเป็นอะไรแต่เนี้ยคิดว่านี่คืออะไร
1: ตะข่าย
4: แข็งๆอ
0: ่
4: ะ
0: แข็งๆเน
4: า
0: ะ
4: น่าจะเป็นพลาสติกหรือเปล่าคะ
1: สรุปก็คือจะมีโครงเหล็กอยู่ด้านในแล้วก็จะเป็นตะข่ายล้อมรอบเพื่อให้เทียนยึดติดได้ใช่ไหมคะ
7: ใช่ค่ะทั้งรอบพันรกก็จะมีโครงเหล็กแล้วก็ตะข่ายค่ะเพื่อที่จะยึดกับโครงเหล็กเพื่อที่จะนำเทียนมาโปะได้นั่นเองค่ะและบางจุดที่น้องๆสังเกตนะคะอาจจะเห็นเป็นโฟมค่ะแล้วก็มีผ้าจีวรเก่าด้วยที่มารียูสเพื่อที่จะนำมาใช้นั่นเองค่ะ
0: อันนี้คือโฟมก็คือแบบนี้เลยใช่ไหมคะ
7: ใช่ค่ะค่ะที่หนูรู้จักการหล่อเทียนนะคะเพราะว่าหนูเป็นคนพิมายค่ะซึ่งวัดเดิมเนี่ยก็เป็นวัดในอำเภอพิมายเป็นวัดหลักๆเลยในอำเภอพิมายที่จะมีคนมาสักการะเยอะนั่นเองค่ะ
5: เทียนพิมายนะครับแตกต่างจากเทียนที่อื่นคือการที่แต่ละวัดให้ความร่วมมือในการทำเทียนแล้วก็ส่งเทียนในแต่ละปีครับแล้วแต่ละปีก็จะมีลวดลายที่แตกต่างกันออกไปครับซึ่งปีนี้วัดเดิมนะครับได้รับแรงบันดาลใจมาจากตอนที่พระพุทธเจ้าขึ้นสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ครับ
7: ค่ะก่อนที่เราจะทำเทียนได้นะคะเราจะต้องเรียนดูการแกะสลักเทียนก่อนค่ะใช่แต่ว่าบุคคลภายนอกสามารถเข้ามาทำได้เพราะว่าทำบุญโดยการหล่อเทียนได้ค่ะส่วนช่างฝีมือเนี่ยก็จะเป็นทำในเรื่องของการแกะสลักเทียนที่ต้องใช้ความปราณีตเพื่อที่จะได้รวดลายที่สวยค่ะ
5: เมื่อปีที่แล้วนะครับวัดเดิมของเราได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับ1ครับที่แข่งขันในจังหวัดนครราชสีมาครับ
0: แต่ว่าพี่เพชรสงสัยน้องเอิญตัวหัวคือเขาก็เป็นเหล็กเหมือนกันไหมครับแล้วก็เป็นตัวตะข่ายเหมือนกันไหม
7: เหล็กและตะข่ายเหมือนกันค่ะแต่ว่าตัวนี้นะคะจะเป็นการหล่อเทียนนั่นเอง
0: หล่อเทียนคือ
7: หล่อเทียนนะคะก็คือการนำเทียนที่หล่อมาแล้วที่ละลาย

0: ไปมาแล้วค่ะไปใส่ที่แป้นพิมพ์แล้วเราก็เอามาติด
1: อ๋อคือเอาไปลงแป้นพิมพ์ก่อนแล้วก็ค่อยเอามาแปะไว
0: ้
1: แต่ว่าถ้าเป็นอย่างเงี้ยเราเอาเทียนมาโปะแล้วเราก็ค่อยมา
0: แกะสลัก
1: แกะสลัก
0: ใช่ค่ะอ๋อ
2: คือตรงส่วนหัวจะไม่ใช่การแกะสลักจะเป็นการหล่อ
3: หล่อ
1: คือแกะมาแล้วแต่ว่าแกะมาจากข้างนอกก่อนแล้วค่อยมาแปะข้างบน
4: อันนี้มันเป็นเหมือน
2: ยางซิลิโคนเลยใช่
3: มั้ยนี่คือยางที่ไว้ใช้หล่อแบบ
2: เหมือนกระเบื้องเลย
1: วางเป็นแท่นวางไว้
2: อ๋ออันนี้หล่อแล้วยังอุ่นๆอยู่เลย
0: ค่ะซึ่งการทำเทียนนะคะก็จะมี2แบบด้วยกันเลยนะคะแบบแรกนะคะก็จะเป็นการแกะสลักเลยก็คือนำช่างที่มีฝีมือเนี่ยขึ้นไปแกะสลักบนเทียนเลยใช่ค่ะแต่ส่วนแบบนี้ก็จะกระชับเวลาขึ้นเยอะค่ะก็คือการหล่อเทียนนำเทียนที่หล่อมาแล้วนะคะมาใส่ลงในแผ่นซิลิโคนเนี่ยแล้วก็แกะได้เลย
3: งั้นเราลองแกะเลยได้ไหม
5: ได้เลยครับเราแค่ยกแผ่นยางซิลิโคนออกมาจากปูน
1: อุ้ยโอ้โหนะออกมาเลย
3: แล้วก
1: ็ค่อยๆ
3: แกะระว
1: ัง
3: นะ
1: ค่อยๆค่อยๆ
2: ค่อยๆ
1: เบาๆค่อยๆนะค่อยๆนะ
2: โอ้โหสวยมากมันสวยมากพี่คะแล้วอันนี้เราแกะเสร็จแล้วเราเอาไปทำอะไรต่อคะ
5: เอาไปติดใส่กับหุ่นครับติดโดยการใช้ไดร้อนนะครับเป่าด้านใต้ตรงนี้ครับ
3: ให้มันละลายได้ติดได
2: ้ให้มันติดเข้าไปเลย
5: ลองเทไหมครับ
2: ได้ค่ะ
3: หนักไหมจัน
2: ไม่หนักร้ายอยู่จ้ะร้อนไหมร้อนไหมไม่ร้อน
3: แล้วเทียนที่เราเอามาหล่อนี่เราเอาผสมอะไรก่อนหรือเปล่าครับหรือเป็นเทียนเปล่า
5: เป็นเทียนเก่าผสมเทียนใหม่ครับ
2: โอ
1: ้โหนั่นร้อนไหมน่ะ
2: ร้อนมาถึงนี่เลยค่ะพี่เพชร
1: ควันขึ้นเลย
5: นี่ครับอันนี้ก็จะเป็นหม้อต้มเทียนนะครับจะใช้ฟืนในการจุดไฟครับแล้วก็จะมีเทียนเก่าเทียนใหม่ผสมครับ
3: แล้วตอนมันอยู่ในถังเนี่ยมันยังละลายขนาดนี้อ่ะถ้ามันโดนแดดแล้วไปออกงานด้านนอกมันไม่ละลายเหมือนเลยเหรอ
6: ปกติถ้ารถเทียนอยู่ในโรงเทียนนะครับรถเทียนจะไม่ละลายแต่ถ้าออกไปโชว์ด้านนอกจำเป็นต้องตากพรมน้ำเพื่อรักษาอุณหภูมิความร้อนของเทียนให้คงอยู่ครับปกติในการประกวดเนี่ยจะมีรถเทียนหรือรถน้ำมาพรมน้ำเป็นช่วงๆให้แต่ละรถเทียนครับ
1: ประติมากรรมเทียนเนี่ยเคลื่อนที่ได้ยังไงเรารู้ยัง
2: รู้แล้วค่ะ
1: เพราะว่า
2: ได้ไปดูห้องคนขับมาแล้ว
7: ใช่ค่ะมันมีล้อด้วย
1: แล้วก็ใช้โครงจากรถเลย
7: รถบัส
1: แล้วก็เทียนสามารถคงรูปเป็นชิ้นงานบนรถได้อย่างไรมันมีโครงสร้างอะไรบ้างรู้ยัง
7: มีเหล็กมีโฟมมีตะข่ายแล้วก็มีจีวรเก่า
1: ลวดลายเทียนเนี่ยที่ซับซ้อนเกิดขึ้นมาได้ยังไง
7: แกะสลักจากแม่พิมพ์ค่ะแล้วก็มีแกะจากตัวเทียนเลยก็มีค่ะ
1: มีกี่แบบ
7: สองแบบ
1: เก่งมากแล้วก็สุดท้ายทำไมเทียนเนี่ยถึงไม่ละลาย
7: โอ้พี่เขาเพิ่งบอกไปตะกี้เลย
2: พรมน้ำค่ะ
3: พรมน้ำการพรมน้ำครับผม
1: โอเคเช็คลิสต์ครบเรียบร้อยเลย
3: โดยปฏิมากรรมนี้นะครับก็เคลื่อนที่ได้นะครับเนื่องจากว่าเขาครับเอาเทียนพวกนี้ครับไปติดกับโครงรถบัสเก่านะครับก็คือก็สามารถขับเหมือนรถบัสได้ปกตินะครับ
7: เทียนที่เขาใช้มาทำเป็นปฏิมากรรมนะคะเขาจะผสมเทียนเก่ากับเทียนใหม่ค่ะเทียนใหม่จะทำให้เทียนเก่าสามารถยึดติดได้ดีขึ้นค่ะที่เทียนไม่ละลายนะคะเพราะว่าถ้าเขาอยู่ในโกดังก็จะไม่เป็นไรค่ะก็จะไม่ละลายแต่ว่าถ้าต้องแบบออกไปโชว์ข้างนอกก็จะให้แบบพรมน้ำให้หมาดๆก็จะไม่ละลายค่ะ
3: ผมคิดว่ามันยากนะครับเพราะว่างานพวกนี้ครับมันจำเป็นต้องใช้สมาธิเยอะมากครับแล้วก็เวลาด้วยครับผมเพราะหากทำพลาดไปนะครับอาจจะต้องแก้ใหม่เกือบทั้งหมดเลยได้ครับ
8: มาทดสอบคุณสมบัติที่แตกต่างกันของเทียนพวกนี้ไปพร้อมกันครับเพื่อหาเทียนที่เหมาะสมกับการเอาไปทำเป็นประติมากรรมทำเทียนแกะสลักเนี่ยเทียนพาราฟินเทียนไขเทียนขี้ผึ้งแท้เนื้อเทียนออกมาเทียบกันดูจะเห็นว่าเนื้อเทียนพาราฟินกับเทียนไขเป็นเทียนจากสารสังเคราะห์ที่มีเนื้อแข็งเหมือนกันเลยต่างกันกับเทียนขี้ผึ้งแท้อย่างเห็นได้ชัด

ิ่งเอาเนื้อเทียนที่ขูดออกมาได้มาปั้นเป็นก้อนยิ่งเห็นได้ชัดว่าเนื้อเทียนขี้ผึ้งแท้ปั้นได้ง่ายเนื้อเนียนกว่าเทียนไขแล้วก็เทียนพาราฟินแล้วถ้าเราลองทดสอบกับความร้อนจุดไฟขึ้นมาล่ะเทียนขี้ผึ้งแท้ละลายเร็วกว่าแบบเห็นได้ชัดพอลองดับเทียนดูมีขม่าวควันที่เกิดจากการเผาไหม้ของน้ำมันที่ผสมอยู่ในเนื้อเทียนลอยออกมาเทียนพาราฟินเยอะสุดเลยลองลงมาคือเทียนไขสุดท้ายก็คือเทียนขี้ผึ้งมาทดสอบกันต่อถ้าเราจุดไฟจากขม่าวควันของเทียนทั้ง3ชนิดนี้พร้อมกันจะเกิดอะไรขึ้น

0: ก็แน่นอนว่าเทียนพาราฟินมีเขม่าวควันมากมากที่สุดก็ต้องติดไฟได้เร็วกว่าจากผลการทดลองที่ได้เนี่ยทำให้เรารู้ถึงคุณสมบัติที่แตกต่างกันของเทียนครับเทียนขี้ผึ้งแท้เนื้ออ่อนนุ่มเหมาะกับการนำมาปั้นทำลวดลายแต่ไม่เหมาะกับการทำไปเป็นโครงสร้างหรือฐานประติมากรรมเพราะเนื้อเทียนละลายง่ายเมื่อโดนความร้อนเพราะแบบนี้แหละนักทำเทียนก็เลยต้องต้มเทียนผสมกันเพื่อให้ได้เนื้อเทียนที่เหมาะสมกับการสร้างประติมากรรมแต่ละจุดบนรถแห่เทียนรถแห่เทียนพรรษานี่แหละคือการนำเอาวิทยาศาสตร์วิศวกรรมแล้วการคำนวณและศิลปกรรมเข้าไว้ด้วยกันเป็นสตรีมสุด
1: สิ่งสำคัญที่สุดในการออกแบบรถประติมากรรมเทียนยักษ์คือจะต้องมีไอเดียที่น่าสนใจแปลกใหม่สวยงามและออกแบบให้รถประติมากรรมเทียนให้มีความสมดุลภารกิจในวันนี้จึงเป็นการท้าให้เหล่าเรนเจอร์สลองคิดออกแบบประติมากรรมเทียนให้สมบูรณ์ในสไตล์ของตัวเองโดยเปลี่ยนจากเทียนสายยักษ์มาทำเป็นโมเดลดินน้ำมันต้นแบบแทนเหล่าเรนเจอร์สจะออกแบบและทำงานร่วมกับ AI ได้น่าทึ่งขนาดไหน
2: ก็ถ้าเราจะทำแล้วก็อยากทำเป็นแบบสวนดอกไม้อะไรให้มันสวยๆเอาดอกไม้นานาชนิดแบบกุหลาบอะไรประมาณนี้มารวมเข้ากันเยอะๆ
3: มันเป็นดอกไม้ไหมดอกไม้แบบประดับรอบๆเลย
4: ท้องทะเลก็ดีนะ The Sea
5: พี่ว่าถ้าสมมติเราเอาไอเดียทุกคนมารวมกันแล้วก็ทำให้มันเป็นหนึ่งรถแล้วมันได้ความคิดของแต่ละคนมารวมกันมันก็อาจจะสวยก็ได้
2: แล้วเนี่ยเราอาจจะแบบถ่ายรูปรถอันนี้ใส่ลงไปแล้วก็บอกว่าถ้ามันแบบเล็กเป็นแบบจำลองขนาดนี้คิดว่าจะทำอะไรดีที่สุดแล้วจะประดับประมาณไหนดี
4: แบบฟังนี้ก็เดี๋ยววาดแล้วก็เดี๋ยวฟังเราก็เดี๋ยวไปเตรียมของนะ
2: ได้แต่ว่าเราจะต้องมีโครงก่อนนะไม่งั้นแบบเหมือนข้างหลังเนี้ยเรา
6: ได้
3: เราวาดให้รู้เรื่องกับเป็นเรืออ
2: ุ๊ยมันไม่เหมือนเรือ
3: ได้อยู่นี่ไงเราแปะเทียนไปเลย
2: เทียน
3: เราแปะเทียนไปเลย
5: จันนวดดินน้ำมันเลยก็ได
2: ้นวดเลยโอเค
4: ดีลองปะหาอะไรมาตับ
5: คือเราจะต้องขึ้นโครงไง
3: ยังไม่เพิ่มดีเทล
2: ได้เราจะต้องบอกว่าให้เขาเจนเป็นรูปรถใช่ไหม
3: หุย AI เจนเสร็จแล้ว
2: สิโอ้โหน่ารักสวยมาก
3: เดี๋ยวเรากับพี่นบุกไปทำเทียนก็ได้นะ
2: ได้
3: โอเคตอนนี้ไม่มีใครปั้นเทียน
5: กำลังปั้นต้นเทียนครับจะมีลักษณะมีดอกไม้ครับแต่ละคนชื่นชอบ
3: ก็จะมีต้นเทียนอยู่3ต้นนะครับผมแล้วก็จะมีเหล่าลวดลายดอกไม้นะครับผมแล้วก็จะมีพวกสัตว์ในทะเลต่างๆนะครับประดับรอบๆครับผมโดยเทียน3ต้นของเราครับเราก็จะใช้ตัวของไม้เสียบลูกชิ้นนะครับดามไว้ก่อนนะครับเพื่อให้ดินน้ำมันมันไม่ล้มลงมาครับผม
5: เราต้องการให้รถเทียนของเราแข็งแรงเราต้องมีโครงสร้างที่แข็งแรงก่อนครับเพราะว่าถ้ารถเทียนของเราโครงสร้างไม่แข็งแรงโอกาสที่จะพังง่ายมากเลยครับ
3: พี่คิดว่าเราสามารถทำให้มันออกแบบมาเป็นอย่างนี้ได้เลยไหม
5: ได้เลยครับเพราะว่าถ้าเรามีความสามัคคีกันผลงานมันก็เสร็จสมบูรณ์แน่นอนครับ
4: น้องนะคะก็จะปั้นเป็นรูปสัตว์นะส่วนหนูก็จะเป็นปั้นเป็นรูปดอกไม้ค่ะค่ะก็ภารกิจที่ได้รับในวันนี้ก็รู้สึกว่าไม่ยากเลย
2: เพื่อนทุกคนก็ช่วยกันปั้นค่ะแล้วก็ปั้นออกมาสวยด้วยค่ะ
4: นอกจากการปั้นดินน้ำมันให้เป็นรถเทียนเนี่ยเราไม่ใช่แค่นำเทียนไปแปะเลยนะคะแต่ว่าเราได้สร้างโครงสร้างเพื่อที่จะกระชับเวลามากขึ้นนั่นเองค่ะ
2: มีใช้ไม้เสริมเป็นทำเป็นเรือด้วยค่ะเหตุผลที่เราจะต้องใช้ไม้เป็นโครงสร้างก่อนนะคะเพราะว่าเหมือนกับรถอันนี้ค่ะที่มันจะต้องมีโครงสร้างก่อนเพื่อให้เทียนยึดติดค่ะรถของเราก็เหมือนกันค่ะจะต้องมีโครงสร้างไม้ให้ดินน้ำมันยึดติดเหมือนกันค่ะเคอาร์เสร็จแล้ว
3: นี่เทียนเสร็จแล้วปักเลย
5: ว้าว
3: โอ
2: ้โอ้สวยมาก
3: ต้องหัวรถอ่ะ
2: เออเอาหลอกมาด้วยกันโอ้ทุกคนเคอาร์จะเอาไปแปะตรงไหนดี
7: แล้วว่าอันนี้มันคนอยู่ตรงกลางหรือเปล่า
2: Social distancing

0: เป็นไงบ้างเด็กๆเสร็จยังครับ
1: เสร็จแล้วค่ะ
0: มีมากับพี่ก้องด้วยสวัสดีก้องก่อน
2: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับพี่ก้องครับเอาล่ะโอ้โหเดี๋ยวนะรังสรรค์อะไรออกมาบ้างครับ
3: ก็พวกเราก็ได้แบ่งหน้าที่กันนะครับเป็น3กลุ่มหลักๆนะครับก็จะมีกลุ่มที่ทำของพวกพ็อปนะครับแล้วก็จะมีกลุ่มของผมนะครับก็จะทำพวกเทียนพรรษานะครับผมแล้วก็อีกกลุ่มนึงก็ทำการโปกให้รถนะครับโดนบังครับผม
1: ก็ AI นะคะได้เจเนเรตขึ้นมารู้สึกว่าทำให้เราเนี่ยได้มองภาพว่าเราจะทำอย่างไรได้ชัดเจนขึ้นนั่นเองค่ะ
0: โอ้โหสวยงามมากๆนะฮะอ่ะประมาณนี้เน
4: า
0: ะ
4: ก็เห็นผลงานของน้องๆแล้วก็รู้สึกประทับใจครับสำหรับเด็กรุ่นใหม่ที่สนใจงานเทียนสะท้อนให้เห็นว่าวัฒนธรรมของเราจะไม่สูญหายแน่นอนครับผม
0: แล้วถ้าเกิดว่าน้องๆใช้คันนี้เป็นต้นแบบในการโยกไปเป็นคันใหญ่ๆแบบนี้จะทำได้จริงไหมครับ
4: ทำได้จริงบางส่วนนะครับแต่ว่าต้องเพิ่มลายไทยเข้าไปอีกครับก็สวยอีกแบบน
0: ึ
4: งนะคร
0: ับสวยแบบนึงเนาะวันนี้พวกเราภูมิใจตัวเองมากน้อยแค่ไหน10คะแนนเต็มให้เท่าไหร่
1: 40
0: 50ปรบมือดังๆกันตัวเองหน่อยแล้วแต่ว่าอันนี้พี่เพชรขอเอามาเล่นได้มั้ยเนี่ยส่วนตัวเลย
5: จากวัฒนธรรมมาสู่ภูมิปัญญาแบบสเต็มที่ต่อยอดทั้งความคิดในเรื่องคณิตศาสตร์ศิลปะและวิทยาศาสตร์หล่อรวมกันจนกลายเป็นผลงานประติมากรรมเทียนขนาดใหญ่ส่งต่อให้เหล่าเรนเจอร์สได้มาฝึกฝนลองออกแบบรถแห่เทียนในแบบฉบับของตัวเองจนได้รับคำชมว่าจินตนาการและการออกแบบของน้องๆนั้นสุดยอดเยี่ยมแต่หากเพิ่มความเป็นไทยให้สื่อถึงประเพณีการเข้าพรรษาเพิ่มการตกแต่งตรงส่วนพื้นว่างให้มากขึ้นงานชิ้นนี้ก็จะยิ่งเพอร์เฟกต์ส่งเข้าร่วมกิจกรรมการประกวดรถแห่เทียนประจำปีได้แน่นอน
6: มาสนุกคิดกันต่อกับกิจกรรมนี้เรนเจอร์สทางบ้านอยากออกแบบรถประติมากรรมเทียนยักษ์เป็นแบบไหนส่งรูปภาพหรือคลิปวิดีโอพร้อมคำอธิบายของน้องๆเข้ามาอวดกันได้ที่ Facebook Fanpage ของรายการคิดเรนเจอร์สผลงานที่สร้างสรรค์โดนใจ3คนแรกจะได้รับของที่ระลึกเป็นกระเป๋านักสืบสุดเท่จากทางรายการเอาไว้ใส่ไปออกตะลุยโลกกว้างกันได้เลย
7: เฮ้ยแต่มันไม่ร้อนมากนะ
8: ใช่มันอุ่นๆพอทนไหว
0: เอาละและนี่คือปฏิบัติการสนุกๆที่เกิดจากความคิดอันยอดเยี่ยมของเราเด็กๆที่น่าทึ่งและก็น่าชื่นชมมากๆเลยนะครับข่าวหน้าครับเราเรนเจอร์จะไปบุกตะลุยคนและไประดมกำลังความคิดสนุกๆ กันที่ไหนอย่าพลาดนะถ้าน้องๆทุกคนก็อยากเป็น
9: คิดเรนเจอร์ปฏิบัติการ
10: เด็กช่างคิด
9: เย้

0: เย้สวัสดีครับ
1: ได้เวลาแห่งความสุขสนุกกับการเล่นและเรียนรู้อยู่กับพี่ไอซ
0: ์และพี่กันในรายการไทย PBS Kids Club สำหรับวันนี้ครับก็ยังมีข่าวดีๆมาอัปเดตอีกเช่นเคยครับและตอนนี้เจ้าหนูผู้ประกาศของพวกเราเนี่ยก็มารออยู่แล้วไม่รอช้าไปเจอกับน้องเขากันเลย
1: มาเลย
0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะนิชาวันนิชาสุวรรณเพลิงศรีอายุ6ปีค่ะ
1: วันนี้นิชาพร้อมไหมครับ
2: พร้อมค่ะ
1: ถ้าพร้อมแล้วงั้นเราไปพบกับช่วง
0: คิดเล่นเป็นข่าว
1: สกู๊ปสุดพิเศษของเราในวันนี้นี่เกี่ยวกับอะไรครับน้องนิชา
2: วันนี้นิชาจะชวนเพื่อนๆไว้ผลัดฟันไปเตรียมตัวรับมือการเปลี่ยนแปลงกันค่ะ
1: โอ้โหมีทั้งเรื่องการ

0: ลี่ยนแปลงและยังมีคำว่าวัยผลัดฟันด้วยนะครับน่าสนใจมากๆเลย
1: โอ้โหเอางี้ครับพี่ไอ้งั้นไม่รอช้าดีกว่าเราไปหาความหมายของคำเหล่านี้จากสกู๊ปกันเลย
2: ขอเชิญเพื่อนๆและคุณพ่อคุณแม่มายืนล้อมวงกระถางนี้เลยค่ะเพราะว่าวันนี้นิชาจะขอพาทุกคนมาร่วมเรียนรู้และเติบโตไปด้วยกันผ่านกิจกรรมที่มีชื่อว่า The Miracle of Transformation มหัศจรรย์แห่งการเปลี่ยนผ่านที่จัดขึ้นที่ไทย PBS แห่งนี้นี่เองก่อนอื่นเลยนิชาอยากขอให้ตัวแทนผู้จัดงานอย่างแม่ตาจาก The Human Academyช่วยอธิบายคำว่าการเปลี่ยนผ่านที่อยู่ในชื่องานให้หน่อยนะคะว่าหมายถึงอะไรกันแน
3: ่ในความว่าเปลี่ยนผ่านก็คือเป็นช่วงเปลี่ยนผ่านผัดฟันเป็นช่วงที่จากเด็กเล็กๆค่ะเด็กอนุบาลข้ามเข้าไปสู่ในช่วงของการแบบมันจะเป็นเด็กประถมอยากให้คุณพ่อคุณแม่มีแนวทางที่จะรับมือในช่วงเวลาเปลี่ยนผ่านไม่ได้มองว่ามันเป็นปัญหาไม่ได้มองว่าพฤติกรรมบางอย่างของเด็กๆอ่ะมันเป็นเรื่องที่ต้องถูกแก้ไขเพราะบางทีมันเป็นแค่การเปลี่ยนผ่านตามช่วงวัยแต่จะทำให้คุณพ่อคุณแม่รู้แบบนั้นได้เนี่ยเราจะต้องให้คุณแม่มีทั้งความรู้แล้วก็มีทั้งประสบการณ์เนาะนั่นก็เป็นเหตุผลว่าวันนี้เราเลยมาทั้งจัดกิจกรรมมหัศจรรย์แห่งการเปลี่ยนผ่านเนี่ยค่ะที่นี่ที่ไทย PBS อะค่ะ
1: เอาละครับทุกคนเราไปเริ่มกิจกรรมในวันนี้กันเลยดีกว่าครับในช่วงแรกของงานนั้นนะครับเราเนี่ยจะเริ่มกันด้วยการสร้าง Morning Circle ด้วยการยืนเป็นวงกลมครับเพื่อยืดเส้นยืดสายกันก่อนเลยดีกว่าโดยที่วงกลมนี้นะครับทั้งเด็กๆและคุณพ่อคุณแม่เนี่ยจะได้เคลื่อนไหวไปตามเสียงดนตรีถือเป็นการเริ่มวันที่ดีครับก่อนเข้าสู่กิจกรรมคู่ขนานกันครับ
0: สำหรับกิจกรรมคู่ขนานนั้นนะครับจะแบ่งออกเป็น3กลุ่มด้วยกันนะครับโดยจะมีกลุ่มผู้ปกครองกลุ่มเด็กเล็กวัย 2-5 ปีและกลุ่มเด็กโตวัย 6-8 ปีซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายหลักทั้ง3กลุ่มนี้นะครับจะได้เข้าร่วมกิจกรรมที่เหมือนและแตกต่างกันไปครับเริ่มจากกิจกรรม You Rip Me ที่หมายถึงจังหวะหรือการเคลื่อนไหวที่สวยงามและสอดคล้องกันกิจกรรมนี้นะครับทุกคนจะได้ลองใช้ร่างกายทำการแสดงไปตามเสียงดนตรีซึ่งจะเป็นการสร้างการตื่นรู้ในตนเองนะครับและการอยู่ร่วมกันกับผู้อื่นด้วยครับ
2: เดินออกไปนอกอาคารสู่พื้นที่สีเขียวด้านนอกเพื่อนๆก็จะเข้าสู่กิจกรรมเล่นอิสระและฟังนิทานแล้วค่ะกิจกรรมนี้น้องๆเด็กเล็กก็จะได้ฟังนิทานที่มีทั้งขุนมือและของเล่นมาประกอบด้วยส่วนพี่ๆเด็กโตก็จะได้ฟังนิทานที่มีข้อคิดมากขึ้นนั่นก็คือเรื่องสมุดมหัศจรรย์ที่ว่าด้วยเรื่องของการเปลี่ยนผ่านจากวัยแห่งจินตนาการสู่วัยที่เข้าใจโลกความเป็นจริงค่ะ
1: อีกหนึ่งฐานในพื้นที่กลางแจ้งแสงร่มรื่นนั้นก็คือฐานสีน้ำนั่นเองครับโอ้โหกิจกรรมระบายสีน้ำเนี่ยน่าสนุกมากๆเลยนะครับแต่ว่านอกจากตัวเด็กๆที่จะได้ทำแล้วนะครับด้านบนห้องเสวนาของคุณพ่อคุณแม่เนี่ยก็ได้ทำกิจกรรมนี้ด้วยเหมือนกันนะครับ
0: ใช่เลยครับพี่กันแต่ว่าในส่วนของคุณพ่อคุณแม่นั้นบอกเลยว่าสำคัญและลึกซึ้งมากๆเลยแหละครับเพราะว่าทุกๆท่านนะครับจะได้ร่วมย้อนรำลึกนะครับถึงวัยเด็กของตนเองสำรวจทั้งการเติบโตและร่องรอยที่เคยผ่านมาเป็นหนึ่งช่วงเวลาที่สำคัญนะครับที่ได้นำบทเรียนเหล่านั้นนะครับมาใช้ในช่วงเวลาแห่งการเปลี่ยนผ่านของเด็กๆที่พวกเขารักนั่นเองครับ
4: สำหรับวันนี้นะคะเป็นกิจกรรมที่ดีมากๆเลยค่ะในเซกชันของพ่อแม่ค่ะจะมีคุณครูมาสอนเกี่ยวกับในแต่ละช่วงวัยทำให้เราเข้าใจอะค่ะว่าในแต่ละช่วงอายุเด็กๆมีการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างจริงๆแล้วมันก็เป็นเรื่องธรรมชาติที่เกิดขึ้นได้แล้วในแต่ละช่วงวัยก็ไม่เหมือนกันทำให้เรารู้สึกจิตใจเราจะสงบในการที่จะสอนหรือเรียนรู้เขามากขึ้นในการมองกระจกอีกบานนึงที่พฤติกรรมของเขาเนี่ยในแต่ละช่วงวัยเนี่ยเป็นเรื่องธรรมดามากๆประมาณนี้ค่ะ
3: เด็กๆเอ๋ยในโลกเนี้ยผู้คนเขาใช้ชีวิตกันแบบเนี้ยแล้วชีวิตมันก็เป็นแบบเนี้ยเมื่อไปเจอเรื่องราวบางอย่างเนี่ยอยู่ก็จะต้องค่อยๆทำความเข้าใจแล้วก็ค่อยๆก้าวค่อยๆข้ามแล้วก็ผ่านมันไปได้อันนี้คือสิ่งที่แบบน่าจะเป็นความตั้งใจสำคัญเลยของกิจกรรมการเรียนรู้สำหรับเด็กและครอบครัวในตอนที่ชื่อว่ามหัศจรรย์แห่งการเปลี่ยนผ่านนะคะ
2: โอ้โหสุดยอดมากๆเลยค่ะแม่ตาตัวของนิชาเองก็อยู่ในวัยผลัดฟันเหมือนกันพอได้รู้จักงานนี้แล้วก็ได้เรียนรู้อะไรหลายอย่างเลยค่ะ
1: จริงครับน้องนิชาแต่ว่าไม่ใช่แค่ตัวเด็กๆเองนะครับที่กำลังเปลี่ยนและผ่านช่วงเวลานี้ผู้ปกครองหรือว่าผู้ใหญ่อย่างพวกเราเนี่ยก็ต้องเปลี่ยนผ่านไปพร้อมๆกันนะครับ
0: ใช่แล้วล่ะครับผมมาช่วยกันนะครับทำให้เด็กๆเนี่ยได้เจอวัยผลัดฟันที่มีความสุขไปด้วยกันนะครับ
1: ว้าว น้องนิชาเก่งมากๆเลยครับผมไหนวันนี้มาอ่านข่าวกับพวกเรายากไหมคะ
2: ไม่ยากเลยค่ะพนิชาฝึกซ้อมบ่อยมากเลยค่ะ
0: โอ้โหและได้มาอ่านข่าวกับพี่ๆรู้สึกยังไงบ้าง
2: รู้สึกดีใจแล้วก็ภูมิใจมากเลยค่ะที่ได้มาอ่านรายการนี้ค่ะ
1: โอ้โหเอาละครับน้องนิชาเก่งแบบนี้นะครับผมได้ลองมาเป็นเจ้าหนูผู้ประกาศเนี่ยพี่ๆก็มีของที่ระลึกมามอบให้ด้วย
0: วันนี้ขอบคุณนิชามากๆนะครับที่มาร่วมอ่านข่าวกับพวกเราขอบคุณนะครับ
1: ขอบคุณครับ
0: ขอบค
2: ุ
0: ณคร
2: ับ ขอบคุณค่ะ
1: แต่ว่าเด็กๆครับความสนุกของพวกเราเนี่ยยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะครับไปสนุกกันต่อครับถ่าย PBS Kids ค่ะ
0: ไปเลยเย้ต้อนรับเด็กๆทุกคนนะครับเข้าสู่ช่วงมาเหนือเมฆ
1: โอ้กะหล่ำกะหล่ำผัดน้ำปลามีมะเขือเทศมีมะนาวต้มยำต้มยำ
0: ต้มยำอันนี้ตุนเสบียงเหรอครับผมไปไหนเนี่ย
1: ไม่ก็ช่วงเนี้ยครับทำกับข้าวกินเองแล้วก็แต่ตอนนี้นั่งคิดอยู่นะครับว่าจะแช่ทั้งถุงเลยหรือว่าจะแยกแล้วก็ใส่ช่องไว้อะครับพี่ไอ้ในตู้เย็น
0: อ๋อก็คืออยากจะแช่ตู้เย็นนานๆถูกไหมครับ
1: ใช่
0: ก็เอาถุงพลาสติกมาใส่ไว้สิครับผม
1: พี่ไอ้ครับรักโลกอะรักโลกครับลดพลาสติกครับผมนี่ไงถึงได้ใช้ถุงผ้าไปซื้อของมาเนี่ยครับ
0: ใช่ไหมจริงด้วยจริงด้วยพี่กันงั้นลองเอาสิ่งนี้เนี่ยมาทำดูไหมนะครับผม
1: ผ้าเช็ดหน้านี่นะพี่ไอ้มันจะทันหอมอาหารได้จริงเหรอครับ
0: ไม่รู้อะไรซะแล้วครับผมนี่ทำได้นะครับเพราะว่าสิ่งประดิษฐ์ของเราในวันนี้นะครับนั่นก็คือผ้าห่ออาหารรักโลกนั่นเองครับ
1: โอ้โหผ้าห่ออาหารรักโลกอยากรู้แล้วครับว่ามันต้องทำยังไงครับพี่ไอ
0: ้ถ้าอยากรู้แล้วนะครับงั้นเราไปเตรียมอุปกรณ์แล้วก็ไปเมคไปพร้อมกันเลยครับเด็กๆครับและนอกจากอุปกรณ์หลักอย่างผ้าเช็ดหน้าเหลือใช้แล้วนะครับอุปกรณ์อื่นๆก็จะมีกระดาษไขไข่พึ่งธรรมชาติผ้าปูรองรีดและเตารีดครับเดี๋ยววันนี้นะเราจะทำกันคนละอันแล้วกันนะครับพี่กัน
1: ได้ครับผม
0: เดี๋ยวพี่ไอ้จะทำเป็นตัวอย่างให้ก่อนโอเคไหม
1: ได้เลยพี่ไอ
0: ้มา
1: ให้พี่กันช่วยอะไรบอกได้เลยนะครับ
0: นี่ปูโต๊ะก่อนครับเราต้องเริ่มจากเอาผ้ารองรีดเนี่ยปูก่อนครับ
1: ครับผม
0: เดี๋ยวเรานะครับก็จะเอากระดาษไข่นะครับมาวางไว้ก่อนครับ1ชั้น
1: ครับผม
0: มีการเช่นหน่อยนะครับ
1: ได้เลยครับ
0: แบบนี้นะครับแล้วเราก็จะกางผ้าเช็ดหน้าของเรา
1: โอเค
0: แบบนี้เลยส่วนขั้นตอนต่อมาเนี่ยเริ่มสนุกละเพราะว่าเราเนี่ยจะมาโรยนี่เลยครับผมไข่ผึ้งนะครับผมนี่โรยไปเลยทั่วๆนะครับอย่างนี้ประมาณนี้ครับ
1: ครับผม
0: และขั้นตอนต่อมานะครับเราจะนำกระดาษไข่อันหนึ่งนะครับวางทับไปเลยครับ
1: ได้ครับ
0: เรียบร้อยแล้วครับผมขั้นตอนต่อไปนะครับจะเป็นการที่เราเนี่ยต้องใช้เตารีดนะครับมานาบลงไปบนกระดาษไข่ของเรานะครับขั้นตอนนี้เนี่ยมีความร้อนเด็กๆต้องระวังมากๆนะครับหรือว่าให้ผู้ปกครองทำจะดีที่สุด
1: ใช่ครับพี่ไอ้
0: ครับผมมาพี่การ
1: อะไรไหม
0: ร้อนแล้ว
1: พร้อมแล้ว
0: ได้เลยครับเราจะนาบไปอย่างนี้เลยนะครับ
1: ครับผม
0: ให้มันลายนะครับ
1: ครับผม
0: ปึ๊บนี่จะได้ประมาณนี้ครับผมตอนนี้ไข่พึ่งก็น่าจะละลายหมดแล้วนะครับผมพี่การปิดสวิตช์ตอรี่เท่าไหร่คร
1: ับ ได้ครับผมพี่ไอ้น้ำหมุนก่อน
0: ปึ๊บปิดแล้ว
1: ปึ๊บโอเคว
0: างไว้นี่นะครับระวังร้อนนะครับพี่การ
1: ได้ครับผม
0: เอาละครับผมเรามาลอกออกกันครับพี่การ
1: ได้ครับผม
0: นะครับช่วยกันนะครับ
1: อันนี้ช่วยกันไหม
0: ได้แล้วเราก็จะได้ผ้าเช็ดหน้าแบบนี้ออกมาแล้วครับ
1: ครับผม

0: แต่ว่ามันยังดูแข็งๆอยู่เลยครับพี่ไอ้มันต้องทำยังไงต่อครับเนี่ย
1: ขั้นตอนแรกนะครับผมเราจะต้องขยำก่อนพี่กัน
0: ขยำ
1: ใช่เราจะขยำแล้วมันจะใช้งานได้ลองดูมาขยำเต็มที่เลย
0: ขยำเลยใช่ไหมครับ
1: ขยำผ้าไปเลยนี่ขยำงี้เลยพี่กัน
0: อย่างงี้ได้แบบนี้ครับพี่ไอ้
1: ได้นะครับผมคลายเลยครับผมนี่แหละครับนี่และวิธีการใช้นะครับนั่นก็คือนี่เลยเดี๋ยวเรานะครับจะนำผักผลไม้ของเราที่เตรียมไว้เนี่ยมาวางไว้เลยตรงกลางนะครับแล้วก็พับพับง่ายๆเลยพับแบบซ้ายขวาปกติเลยพี่กันเนี่ยพับไปเลยปึ๊บนี่ว่า
0: ปิดอย่างนี้ไปเลยใช่ไหม
1: ปิดไปเลยอ่ะปึ๊บอ่ะแล้วมันจะแช่ไงสงสัยไหม
0: ใช่มันจะแช่ไงครับ
1: นี่ครับวิธีการทำก็คือเราจะต้องเอามือ

0: เรานะครับถูกกัน
1: ถูกกัน
0: ให้เกิดความร้อนนะครับ
1: ครับผม
0: ให้เรารู้สึกมือเราเริ่มอุ่นๆแล้วปึ๊บๆๆถูกไป
1: ต่อครับ
0: แล้วก็จับไปครับเห็นไหม
1: ให้มันเข้าทรง

0: ไอ้น้ำยาล้างจานปกติแล้วก็ถูไปเบาๆเวลาทำความสะอาดก็สามารถทำความสะอาดได้แล้วแล้วก็ใช้ใหม่ได้ด้วย
1: โอ้โหสุดยอดเลยครับแต่ว่าพี่กันเชื่อว่าเด็กๆที่ดูอยู่ทางบ้านตอนนี้เนี่ยคงสงสัยกันแล้วใช่ไหมครับว่าผ้าห่ออาหารรักโลกของพวกเราเนี่ยมันถนอมอาหารได้ยังไงงั้นไม่รอช้าครับไปฟังคำอธิบายกันเลย
0: เด็กๆครับสาเหตุที่ทำให้ผ้าห่ออาหารรักโลกช่วยเราถนอมอาหารได้นานขึ้นนั้นเนื่องจากไขพึ่งธรรมชาติที่เราละลายให้ซึมทั่วผ้าเช็ดหน้าจะมีคุณสมบัติกันน้ำซึ่งจะช่วยป้องกันความชื้นทั้งจากอาหารและอากาศภายนอกไม่ให้ทะลุผ่านไปได้ครับ
1: และอีกหนึ่งเหตุผลนะครับที่ทำให้ผ้าห่ออาหารรักโลกของพวกเราเนี่ยเป็นตัวเลือกที่ดีในการใช้งานก็คือคุณสมบัติของไขพึ่งที่มีการยึดเกาะตามธรรมชาติครับเมื่ออยู่ในอุณหภูมิห้องไข่พึ่งนะครับก็จะมีลักษณะกึ่งแข็งกึ่งนุ่มเมื่อได้รับความอุ่นจากฝ่ามือไข่พึ่งนะครับก็จะนุ่มลงและสามารถปรับรูปร่างได้เล็กน้อยและเมื่อเราเก็บในตู้เย็นนะครับไข่พึ่งเนี่ยก็จะแข็งตัวและเป็นเกราะป้องกันชั้นดีให้กับอาหารของเรานั่นเองครับโอ้โหผ้าห่ออาหารรักโลกของพวกเราเนี่ยใช้งานได้แบบหลากหลายมากๆเลยนะครับว่าแต่แฮปปี้เบิร์ดครับวันนี้เด็กๆได้เรียนรู้ผ่านสตรีมยังไงบ้างครับ
2: แชร์จากการทดลองผ้าห่ออาหารรักโลกทุกคนก็ได้เรียนรู้ผ่านสตรีมเช่นเคยทางด้านวิทยาศาสตร์จากการเรียนรู้คุณสมบัติของไข่พึ่งธรรมชาติด้านวิศวกรรมจากการได้จัดเรียงวัสดุต่างๆก่อนการรีดเพื่อให้ความร้อนและที่สำคัญยังเป็นการนำของเหลือใช้อย่างผ้าเช็ดหน้าหรือผ้าคอตตอนมาใช้ให้เกิดประโยชน์ได้ด้วยทั้งเก๋ทั้งใช้ง่ายแบบนี้ต้องลองเอาไปทำตามดูแล้วล่ะทุกคน
1: ขอบใจนะแฮปปี้เบิร
0: ์ดได้เห็นสิ่งประดิษฐ์ผ้าห่ออาหารรักโลกกันไปแล้วนะครับเด็กๆก็อย่าลืมนำไปทำตามด้วยนะครับ
1: Let's make
0: มาเลยครับมาพร้อมกับช่วงสุดท้ายนะครับที่จะชวนทุกคนล้อมวงคุยเรื่องเจ๋งกับเพื่อนคนเก่งในช่วง
3: เด็กมหาชน
4: พี่ๆคะหนูจะเข้าไปแล้วค่ะหลีกทางให้หนูหน่อยค่ะ
5: อุ้ยพี่ไอ้หลีกทาง
0: มาเลยมาเลย
5: มาแล้ว
0: พี่กันมา
5: แล้วด้วยโอ้โหโอ้โห
4: สวัสดีค่ะ
6: สวัสดีค่ะ
4: สวัสดีค่ะ
1: เด็กมหาชนวันนี้ขอต้อนรับเจ้าของเหรียญทองประวัติศาสตร์จากการแข่งขันกีฬาสเก็ตบอร์ดในมหกรรมกีฬาซีเกมปี2025อะไรคือเบื้องหลังความไวและความมั่นใจของเพื่อนคนนี้เราไปฟังจากปากเจ้าตัวกันเลยนะครับกับน้องมินิจันก้าวอุดมเพ็ญในตอนสตรีทสปีดสเก็ต
0: เย้เอาล่ะครับก่อนที่เราเนี่ยจะไปคุยเจาะลึกกับน้องมินิกันพี่ๆเนี่ยมีเกมเติมคำมาให้มินิเล่นก่อนโอเคไหม
4: ได้ค่ะ
0: เอาละครับคำแรกนะครับคำว่าสเก็ตบอร์ด
4: ความขยันค่ะ
0: เหรียญทอง
4: ความมุ่งมั่นค่ะ
0: ความฝัน
4: แชมป์โลกและแชมป์โอลิมปิกค่ะ
1: โอ้โหเอาละครับเราได้ชวนน้องมินิเนี่ยเล่นเกมไอซ์เบรกกิ้งกันไปแล้วแต่ว่าก่อนที่เราจะไปพูดคุยกับน้องมินิครับผมพี่กันเอ็ดใจมากกับเหรียญตรงหน้าครับผม
0: โอ้โหโดดเด่น
1: อันนี้อวดให้ฟังหน่อยว่าคืออะไรครับ
4: อันนี้เหรียญทองซีเกมค่ะนี่ที่เพิ่งหามาแล้วก็อันนี้เหรียญทองชิงแชมป์เอเชียที่จีนค่ะ
1: เก่งมากตบมือเลยครับพี่ไอ้เก่งมากเหรียญทองเก่งมากเลยครับผมเอาล่ะอันนี้คือความสำเร็จของน้องมินิที่ได้มา
0: ครับ
1: เราย้อนกลับไปตอนต้นกันหน่อยดีกว่าว่าน้องมินิเนี่ยมาเริ่มชอบกีฬาสเก็ตบอร์ดตั้งแต่ตอนไหนครับ
4: เริ่มชอบตั้งแต่ตอน 5-6 ขวบค่ะแต่หนูเล่นมาตั้งแต่4ขวบแล้วคุณพ่อเห็นว่าหนูปั่นจักรยานไปไกลมากแล้วตอนนั้นคุณพ่อกลัวว่าหนูเวลาละร้อนจะไปกระโดดน้ำเล่นก็เลยหยิบสเก็ตบอร์ดที่เป็นของตกแต่งร้านที่หนองคายมาให้หนูลองเล่นแล้วพอหนูเล่นแล้วพ่อก็เห็นว่าเฮ้ยมีแววก็เลยลองให้เล่นไปตอนแรกสนุกมากเล่นไถเล่นวิ่งไล่แตะกับเพื่อนแล้วตอนพอมีท่าออลลี่เข้ามาก็เริ่มยากขึ้นนิดนึงแต่ก็ยังชอบอยู่ค่ะ
1: ก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นทำให้เราเนี่ยชอบกีฬานี้ตั้งแต่ตอนนั้นเลยใช่ไหมคร
4: ับ ใช่ค่ะใช
1: ่แล้วพี่กันอยากรู้ครับว่าเรื่องของการฝึกฝนของการเล่นกีฬาสเก็ตบอร์ดพี่กันว่ามันยากมากๆเลย
0: เรา
1: ให้ฟังหน่อยครับว่าการฝึกมันเป็นยังไงบ้าง
4: การฝึกก็คือคุณพ่อกับคุณแม่จะให้หนูฝึกท่าที่แบบท่าที่ไม่ชัวร์หรือว่าท่าที่ต้องใช้ในแต่ละสนามอะค่ะนั่นแหละหนูคุณพ่อกับคุณแม่ก็ให้ฝึกค่ะแต่ตอนเด็กก็คือหนูฝึกออลลี่ไป1ปีเต็มเลยเพราะว่าหนูออลลี่ตอนนั้นออลลี่ไม่ค่อยได้ค่ะก็เลยคุณพ่อคุณแม่ให้ฝึกไป1ปีเลย
1: เอ๊น้องมินิครับพี่กันสงสัยนิดนึงครับของเรื่องท่าออลลี่เห็นว่าฝึกทั้งปีเลยอยากรู้ครับว่ามันคือท่าอะไรอะ
4: คือเดี๋ยวหนูโชว์ดูเลยละกัน
1: ได้ๆๆ
4: คือท่า ถ้าทำ

0: ออลลี่ได้อะจะสานต่อท่าอื่นๆได้เลยค่ะคือท่านี้ค่ะออลลี่แล้วก็จะสานต่อไปฟอนต์ไซด์แบ็กไซด์คลิกฟลิปท่าอื่นๆได้หมดเลยค่ะ
1: คืออันนี้เหมือนเป็นจุดเริ่มต้น
2: เป็นพื้นฐานทั้งหมดของการเล่นกีฬานี้ใช่ไหมครับ
0: ใช่ค่ะ
2: แล้วพี่กันอยากรู้ครับว่าการฝึกฝนเล่นสเก็ตบอร์ดนะครับมันมีความยากง่ายยังไงบ้างสำหรับหนู
0: คือมันจะมีความยากง่ายในแต่ละท่าคือไม่เหมือนกันค่ะอย่างเช่นท่าคลิกฟลิปแบบนี้ค่ะมันก็จะเป็นการฝึกฝนในการปัดเท้าให้แผ่นมันฟลิปค่ะอันคลิกฟลิปก็นานอยู่นะคะ
2: พี่กันอยากรู้ครับว่าท่าที่เราแบบชอบที่สุดของการเล่นกีฬานี้คือท่าอะไร
0: ท่าที่หนูชอบที่สุดคือท่าคิกฟิตฟอนบอร์ดค่ะหรือท่าที่ได้แชมป์ทั้ง2เหรียญนี้เลย
1: โอ้โหเพราะว่าท่านี้เลยเหรอ
0: ใช่
2: เป็นเพราะท่านี้ด้วยเลยได้เหรียญมาด้วย
1: เรียกสั้นๆว่า
3: ไม่ตาย
1: โอ้โหใช
3: ่
1: ไหม
4: และงี้เราเห็นเหรียญ2อันนี้แล้วพูด
2: ครับผม
4: ไม่พูดถึงมันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วนะครับผมเพราะว่าน้องเพิ่งได้เหรียญทอง SEA Games เมื่อ2025ที่ผ่านมาถูกมั้ย
0: ใช่ค
4: ่ะพี่ไออยากรู้ว่าเราได้ประเภทอะไรตอนนั้น
0: ประเภทสตรีทสเก็ตบอร์ดหญิงค่ะ
4: แล้วกติกามันเป็นยังไงบ้างครับประเภทสตรีท
0: การแข่งขันซีเกมจะใช้กด332ค่ะหรือ3ลั่นเล่นท่าอะไรก็ได้ใช่ไหมคะ
2: ค
0: ที่ในเวลา45วินาทีแล้วก็จะอีกอันนึงอีก3ท่าคือท่าเบสทริกค่ะคือเล่นท่าที่ดีที่สุดแล้วก็จะเอา1รันที่ดีที่สุดกับ1เบสทริกที่ดีที่สุดมาบวกกันค่ะแล้วก็จะได้คะแนนค่ะ
4: พอคะแนนเยอะสุดก็จะได้เป็นเหรียญทองถูกไหมเขาจะนับกันที่ใครได้คะแนนเยอะกว่า
0: ใช่ค่ะแต่ต้องรอทุกคนเล่นจบก่อนแต่หนูเป็นคนสุดท้ายเพราะว่าหนูทำในคะแนนแบบคะแนนรอบคัดเลือกได้ดีก็จะเป็นลำดับสุดท้ายค่ะ
4: แล้วไม่กดดันเหรอครับเห็นคนอื่นเขาเล่นกันมาเนี่ยคะแนนต้องเท่าไหร่แล้วเราไม่กดดันเหรอ
0: ไม่กดดันค่ะเพราะว่าได้แบบซ้อมมาเป็นจนชำนาญแล้วค่ะก็เลยคิดว่ามั่นใจมากแล้วค่ะ
4: แล้วโมเมนต์นั้นพอเขาประกาศว่าหนูได้ 160.34 ได้เหรียญทองรู้สึกยังไง
0: ก็ดีใจมากเลยค่ะแล้วพี่เอทีกับแม่ก็วิ่งเข้ามากอดค่ะ
4: ครอบครัวน่ารักมากๆเลย
2: ดีใจอ่ะเน
4: า
2: ะ
4: เอาอย่างนี้พี่อยากรู้ว่าแล้วเส้นทางต่อไปของหนูนี่เป็นยังไงคะ
0: ก็คือจะรอไปแข่งค่ะที่ถ้ามีโปรแกรมไปแข่งก็เราก็จะไปแข่งค่ะแต่โปรแกรมที่หนูคิดว่าน่าจะไปแข่งเลยก็คือโปรแกรมที่บาหลีค่ะ King of Kuta ค่ะ
4: เมื่อไหร่
0: น่าจะตุลาค่ะประมาณนี้ค่ะ
4: ครับผมก็เอาใจช่วยน้องกันด้วยนะครับ
2: ใช่ครับผมได้เหรียญทองแน่นอน
4: เหรียญทองแน่นอน
2: ใช่
0: เมื่อปีที่แล้วก็ไปมาแล้วก็ชนะมาแล้ว
4: โอ้โหแล้วพี่อยากรู้ว่าแล้วการเล่นกีฬาสเก็ตบอร์ดของหนูเนี่ยมันให้ประโยชน์อะไรกับตัวหนูบ้าง
0: ให้ความแข็งแรงแล้วก็ให้ทักษะค่ะแล้วก็ให้มีสมาธิเพราะว่าสเก็ตบอร์ดเนี่ยถ้าไม่มองเหล็กหรือไม่มองอุปกรณ์นี่เรามีโอกาสที่จะแบบเสี่ยงต่อการบาดเจ็บได้เยอะมากเลยค่ะ
4: ใช่เพราะว่ามันเกิดการแบบพลาดนิดเดียวจังหวะพลาดเดียวล้มได้เลยเกิดการบาดเจ็บตลอดเวลาได้เลยอ
0: าจจะข้อเท้าพลิกได้เลย
2: ทีนี้ถือว่าก็อันตรายมากๆเพราะฉะนั้นก็ต้องมีสติแล้วก็สมาธิอยู่ในตัวตลอด
0: ใช่
2: เอาล่ะครับและตอนนี้ก็ได้เวลาของ Time Zone เราจะเปิดพื้นที่ความตนให้มหาชนได้รู้จักกับน้องมินิมากขึ้นนั่นเองครับเอาล่ะครับน้องมินิวันนี้เนี่ยพี่ๆขอดูลีลาของการที่น้องมินิเนี่ยไปประกวดแล้วได้เหรียญทองมาให้พวกพี่เนี่ยได้ดูหน่อยได้ไหมครับ
0: ได้เลยค่ะ
2: เอาแบบเหมือนวันแข่งเลยนะ
0: ได้ค่ะ
2: โอเคถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลยครับ

นี้เราอยู่กันที่สมาคมเอ็กซ์ตรีมแห่งประเทศไทยหนูจะชวนเพื่อนๆมาดูรันที่หนูซ้อมอยู่กันทุกวันค่ะไปดูกันเลย

0: หรอคะ
1: ใช่ค่ะ
0: คือท่าอะไรเอ่ย
1: คือท่าแบ็กกายค่ะ
0: โอ้เป็นไงบ้างท่านี้ความยากสำหรับเรา
1: 5เต็ม10
0: 5เต็ม10
1: ใครก็ยากอยู่แต่ก็ไม่ได้ง่าย
0: เปรียบเทียบกับท่าที่เราเล่นจริงใน4เกมคือท่าอะไรคะ
1: คิกฟีฟอนบอร์ดค่ะ
0: คิกฟีฟอนบอร์ดท่านั้นให้คะแนนเท่าไหร
1: ่โอ้10เลยค่ะ
0: 10เลยวันนี้เอามาโชว์ให้เพื่อนๆดูใช่ไหม
1: ใช่ไปเจอกันในสตูนะ

0: โอ้โห
1: น้องมินนี่มานี่เร็วมานี่เร็ว
2: สุดยอดมาก
1: โอ้โหเป็นไงครับเหนื่อยไหม
3: เหนื่อยค่ะ
2: โอ้โหได้ชมท่าไม้ตายแล้วสุดยอดมากๆเลยนี่เลยครับสมแล้วที่คว้าเหรียญทองมาฝากคนไทยได้จริงๆเก่งมากพี่ไอดูแล้วแบบพี่กันเนี่ยอึ้งอยู่เลยยังตกใจและเก่งมากๆเลย
1: เก่งมาก
2: อ่ะนี่ฝากอะไรถึงเพื่อนๆที่ดูอยู่หน่อยที่เพื่อนๆเนี่ยเขาอาจจะอยากลองเล่นสเก็ตบอร์ดเหมือนเราหรือว่าอยากลองเล่นกีฬาอะไรเงี้ยเหมือนเราฝากแนะนำเพื่อนๆหน่อยครับ
3: ก็คือหากีฬาที่ชอบหรือถ้าชอบสเก็ตบอร์ดก็ลองเล่นดูค่ะแต่ถ้าเล่นได้ก็บอกคุณพ่อคุณแม่ว่าหนูขอเล่นได้ไหมก็ถ้าคุณแม่คุณพ่ออนุมัติก็เล่นเลยค่ะ
1: สุดท้ายนี้ครับอยากให้น้องมินิฝาก3คำเพื่อเป็นกำลังใจให้กับเพื่อนๆหน่อยครับ
3: สู้ๆนะ
2: สู้ๆนะและนี่นะครับคือเด็กมหาชนของเราในวันนี้ครับน้องมินิจันทร์เก้าอุดมเมฆ

0: ันนี้นี่รายการของเรานี่หลากหลายรสชาติมากๆเลยนะครับมีทั้งสกู๊ปดีๆสำหรับพ่อแม่ผู้ปกครองแล้วก็เด็กๆนะครับผมแถมยังมีสิ่งประดิษฐ์ที่ลดขยะและก็ยังมีน้องคนเก่งระดับประเทศอีกด้วย
1: จริงครับผมพี่ไอ้รายการที่ครบเครื่องขนาดนี้เนี่ยก็ต้องเป็นรายการไทยพีพีเอสคิสคลับของพวกเรานี่แหละครับผมแต่ว่าตอนนี้ครับผมเวลารายการของพวกเราเนี่ยก็หมดลงแล้วตอนต่อไปนะครับจะมีความสนุกอะไรรอเด็กๆอยู่อย่าลืมติดตามกันได้นะครับที่เดิมเวลาเดิม
0: แล้วกลับมาสนุกกันใหม่นะครับในรายการ
2: Thai PBS Kids Club
1: สำหรับวันนี้ครับพวกเราต้องบอกเด็กๆว่าสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับบ๊ายบาย

0: โอเคสัปดาห์นี้จะเกิดความวุ่นวายอะไรขึ้นเมื่อโจนัสต้องมาเฝ้าร้านแทนมาดุย
1: คุณทำอะไรลูกค้าผม
0: และจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อหวังเข้าใจว่าเควินกวนประสาทแต่จริงๆแล้วเควินเห็นด้วยกับทุกเรื่องพบกับความสนุกล้นจอกับซิทคอมฮาๆและภาษาอังกฤษในชีวิตจริง I know okay วันเสาร์นี้ 8:00 น.ทางไทย PBS กดหมายเลข 3นะครับ

0: สวัสดีครับ
1: กลับมาแล้วว
0: ันนี้สตอรี่กับหมอจอยครับคุณหมอจอยครับ
2: ครับ
0: 3วันก่อนตองเคยโดนส่งอุบัติเหตุติดกัน
2: โอ้โหเป็นไงบ้างครับ
0: อุบัติเหตุแรกคือโดนประตูรถหนีบ4นิ้ว
2: โอ้โหเจ็บมากมั้ยเนี่ยตอง
0: เจ็บอุบัติเหตุ2ก็คือสตองอ่ะยืนลงโซฟานี่เลยทั้งตัวตกไปป่าค่ะชนโต๊ะ
2: โอ้โหอันนี้ใช่ไหมครับที่เป็นแผลอยู่ตรงนี้เลยโอ้โห
0: ไอ้ก็ฟันก็โย่เขาฟันหัก
2: โอ้โหแล้วมีอะไรอีกไหมครับ
0: และหลายวันก่อนก็มีบล็อกมาชนตา
2: โอ้โหที่เป็นรอยอยู่อย่างนี้ใช่ไหมครับโอ้โหเก่งมากเลยสตองผ่านมาได้ไงเนี่ย
0: ก็แค่เช็คการร้องไห้
2: เยี่ยมแล้วมันก็หายไป
0: ใช่และตอนตองร้องไห้มันก็เป็นตอนที่ตองไม่มีวิญญาณแค่นั้นเอง
2: โถแต่ว่าตองก็ยังอยู่ตรงนี้กับหมอจอยนะครับทีนี้หมอจอยมีคำถามนะแล้วสตองรู้ไหมว่าเอ๊ะทำไมบางทีมันก็มีแผลสดที่ปากแล้วทำไมบางทีมันก็เป็นรอยฟกช้ำตรงหางตาตรงเนี้ย
0: รอยช้ำนี่เหรอครับนั่นสิครับอยากคุยกับหมอจอย
2: งั้นเดี๋ยวหมอจอยเล่าอย่างละเอียดให้ฟังเลยนะคะ
0: เพื่อนๆทางบ้านเจ้าไปฟังไปด้วยกันเลยนะครับ Let's listen together.

0: จริงๆแล้วนะคะร่างกายของเราเนี่ยมีโอกาสเกิดบาดแผลได้หลากหลายรูปแบบเลยค่ะแต่ว่าที่เราพบกันบ่อยๆนะคะก็จะมีอยู่2อันหนึ่งเลยก็คือแผลสดนั่นเองค่ะก็คือมีเลือดออกเกิดจากเวลาที่เราวิ่งล้มแล้วก็เกิดการถลอกขึ้นมานะคะอันที่สองค่ะก็คือรอยฟกช้ำค่ะอันนี้มักเกิดขึ้นเวลาที่เราโดนกระแทกอะไรแรงๆแล้วก็เกิดเป็นสีม่วงเขียวขำตามร่างกายของเราค่ะ
1: งั้นแผลปากตรงเนี่ยก็เป็นแผลสดใช่ไหมคะคุณหมอจอย
0: ถูกต้องเลยค่ะสตรองแผลนี้เราเรียกว่าแผลสดนะคะเพราะว่ามันมีผิวหนังที่เปิดออกแล้วมันก็มีเส้นเลือดฝอยบริเวณที่ผิวหนังแตกค่ะมันก็เลยเกิดเห็นเป็นเลือดขึ้นมาแล้วก็อย่างอันนี้ล่ะหางตาสตองว่าเป็นแผลอะไรคะ
1: แผลไม่สด
0: ใช่ค่ะหรือเรียกอีกอย่างว่าแผล
1: ฟกช้ำเหรอครับ
0: เก่งมากเลยสตองถูกต้องนะคะอันนี้เรียกว่ารอยฟกช้ำค่ะเกิดจากการที่บริเวณเราโดนอะไรกระแทกแรงๆค่ะแล้วมีเส้นเลือดฝอยที่ใต้ผิวหนังมันแตกค่ะแต่ผิวหนังมันไม่ได้เปิดนะคะมันก็เลยเป็นรอยอยู่ข้างในค่ะแล้วก็จะเห็นเป็นสีม่วงๆคล้ำๆเขียวๆใช่ไหมคะสตองเอ๊ะแล้วสตองรู้ไหมพอเวลาผ่านไปอ่ะมันเปลี่ยนสีปะเคยเห็นไหม
1: มันเปลี่ยนสีเป็นสีเนื
0: ้อใช่จริงๆมันจะเป็นสีเหลืองๆใช่ไหมคะก็คือเพราะว่าเวลาที่มันผ่านไปนะคะเส้นเลือดฝอยที่มันแตกอยู่ในผิวหนังข้างใต้อะค่ะจะโดนร่างกายพยายามที่จะย่อยสลายเลือดเก่านี้ออกค่ะจากสีม่วงเขียวค้ำจะกลายเป็นสีเหลืองนะคะแล้วก็กลายเป็นสีเนื้อในที่สุดเลยค่ะทุกคน
1: อย่างนี้นี่เองแล้วถ้าแผลตรงปากนี้เลือดจะหยุดไหลได้ไงครับ
0: โอ้สตออันนี้เป็นคำถามที่ดีมากๆเลยนะคะต้องบอกอย่างนี้เลยร่างกายของเราเนี่ยวิเศษมากเลยนะคะเวลาที่เลือดไหลออกมาเนี่ยมันจะมีสิ่งที่เรียกว่าเกล็ดเลือดตัวนี้มันจะมาอุดรูรั่วของเส้นเลือดค่ะทำให้เลือดอ่ะมันเริ่มจะหยุดได้แล้วนะและนอกจากนั้นนะคะร่างกายก็จะสร้างสารพิเศษออกมาค่ะทำให้เลือดเนี่ยจับตัวเป็นก้อนเราก็จะเห็นว่าบาดแผลของเราก็จะเป็นสะเก็ดเกิดขึ้นแล้วเลือดก็จะหยุดไหลนั่นเองค่ะ
1: โอ้โหร่างกายเราฉลาดมากมากเลยเหรอครับ
0: ใช่ค่ะ
1: เพื่อนๆครับบางทีเราเจ็บตัวแต่มันก็เป็นบทเรียนให้เราเนี่ยระมัดระวังมากขึ้นสุดท้ายแผลที่เคยเจ็บมันก็เป็นแผลที่ทำให้เราเก่งขึ้นนั่นเองใช่ไหมคุณหมอ
0: โอ้โหสตรองพูดได้ดีมากๆเลยนะคะเด็กๆทุกคนนะคะก็อย่าลืมดูแลตัวเองและเรียนรู้จากสิ่งที่เกิดขึ้นเหมือนกันนะคะแล้วพบกันใหม
2: ่ในคิดสนุกสุขภาพดี
3: บ๊ายบาย
0: บ๊ายบาย

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

ล้านน้ำตาประสบนิกรซ่อนไม่อยู่เมื่อรับรู้ห่วงเวลาของฟ้าหญิงโอ้ใจหายคล้ายหัวใจมิไหวติงเหมือนทุกสิ่งนิ่งงันวันมืดฟ้าทะทรงเป็นที่รักของปวงราษฎรน้ำระไทยใสสะอาดฉลมล่ายามมีภัยทรงเป็นเพื่อนพึ่งพาบัดนี้พระองค์คันไลลาสุดอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรเกียรติยาภาเนเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาเสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานไทย PBS

0: เกิดอะไรขึ้นไม่รู้ครับเนี่ยไมเสียหรือเปล่าไม่รู้นี่พูดมา3วันแล้วนะ S P O R T อ่านว่าสปอร์ตครับสปอร์ตเนี่ยครับแล้วเป็นไงบ้างอ่ะ
1: อืม tell me about it
0: อยู่อ่ะต้องเล่าให้ฉันฟัง
1: เออ what โอเคคำแรกเลยนะครับคำว่า
2: อ๋อ
1: ง่ายนี่ hey there
2: hey there
0: ถ้าแปลตรงตัวนะผิดแน่นอน
3: ระวังอย่าแปลตรงตัวครับ hey there

0: ไปไหนเนี่ยสงสารล้างที่มันสมองไม่ไหวโอ้ใครโทรมาโทรมาทำไมฮัลโหลโอ้ฮัลโหลครับสวัสดีครับไม่สะดวกตอนนี้เดี๋ยวผมรีบติดต่อกลับนะครับที่บ้านดีครับไม่มีใครป่วยไม่มีใครเจ็บครับสบายดีครับพี่ฟังพี่ฟังผมหน่อยเดี๋ยวผมฟังผมปวดอี้นะเดี๋ยวผมรอกลับขอไปอี้ก่อนเดี๋ยวติดต่อกลับ
1: มานุ้ย is everything okay
0: ผมขอไปอี้ก่อนนะจะไม่ทันแล้วฟังตัวร้านหน่อย
1: กลินแล้วไป
2: โอ้ยรถติดติดจากพี่มาดุ้ยแหมหนีได้ของมาเต็มเลยจ้ะเออว่าแต่วันนี้ขอชาขอพักสักครึ่งชั่วโมงก่อนนะจ๊ะแล้วก็เอามอคค่าเข้มๆแก้วนึงจ้ะ
3: Welcome to Madui Shop Global Superstore
4: รับอะไรดีครับผม
2: พนักงานใหม่เหรอจ๊ะแม่สำเนียงเป๊ะเชียร์ทำให้ของในร้านดูหรูขึ้นมาเลยจ้ะงั้นไม่เอาละจ้ะมอคค่าสงสารเอาอันนู้นอันนู้นอันนี้อันนั้นอันโน้นแล้วก็เอาแชมเปญด้วยจ้ะ
3: แชมเปญI'm just helping Madui ผมมาช่วย Madui ก็เป็นชั่วคราวและแชมเปญร้านแล้วก็ไม่น่าจะมีนะครับมีแต่น้ำแก๊กข่วยครับผม
2: โอ้ยเล่นพอยังจ้ะนี่แม่คุณโจนัสสงสารเองจ้าพนักงานจ้า
3: โอเคครับ
2: มาช่วยงานพี่มาดูอีกจ้ะนี
3: ่ก่อน
2: จัดของจ้ะคิดการให้หน่อยค่ะ
3: โอโอเคติป50บาท please
2: นี่ค่ะพี่รับไปเลย
3: โอ้ this is a big note don't you have anything smaller
2: อะไรเหรอคะอ๋อคืองี้ค่ะน้องคุณลูกค้าคุณพี่เจอนัทเนี่ยเขาบอกว่าถุงที่น้องหยิบมาเนี่ยมันใหญ่ไปหยิบถุงเล็กกว่านี้ค่ะตัวเล็กนิดเดียวหยิบถุงใหญ่มามันไม่สมกันเนาะร้านเราเนี่ยมีทุกไซส์จ้ะไป
5: อ้าวทำไมล่ะคะพี่ก็หนูจะกินถุงใหญ่กินกันตั้งหลายคนก็ต้องซื้อถุงใหญ่สิคะ
2: โอ้ยถ้างั้นก็ซื้อถุงเล็กหลายๆถุงสิจ๊ะ
5: โหซื้อถุงเล็กหลายๆถุงมันก็แพงสิคะซื้อถุงใหญ่คุ้มกว่าตามหลักการขายหนูเป็นเด็กหนูก็รู้นะคะรู้หลักการขายด้วย
3: No kid don't you have anything smaller
6: ทำไมพวกพี่ใจร้ายจะมาครับให้หนูกินถุงเล็กด้วย
2: อ่ะทำเด็กร้องไห้กัน
3: สุขีสุขี
7: คุณทำอะไรลูกค้าผมไว้ใจไม่ได้พวกนี
3: ้ No I didn't scold her I just asked her Hey do you have anything smaller
0: แล้วก็ไม่บอกนี่คุณลูกค้าครับตามพี่มาครับเดี๋ยวพี่ดูแลเองแหมพวกนี้ไม่เข้าใจ
2: เก่งไหมจ้าหัวหน้าหนูเองจ้าเจ้าของร้าน
0: นี้เลย
2: ใช่ไหมล่ะใช่ครับทำบัญชีก่อนจ้ะ
0: ก็แค่เนี้ยทิ้งร้านไว้ให้เด็ดดูแลกันไม่ได้เลยนี่คุณโจนัสเนี่ยเขาบอกว่าเขาไม่ขายถุงใหญ่ให้เราใช่ไหมเขาอยากขายถุงเล็กไง smaller ถุงเล็กๆเนี่ยเหมาะกับเราเนี่ยตัวสูงประมาณนี้กินถุงเล็กๆก็อิ่มแล้วอร่อยแล้วครับ
6: โอ้พวกพี่ใจร้ายจังก็หนูจะกินถุงใหญ่งั้นหนูก็มีตั้งพันนึงแน่พวกพี่ใจร้ายใจดำมากพวกพี่ชื่อร้านอะไรนะหนูจะจำไว้หนูจะไม่กลับมาอีกแล้ว
2: ผิดอะไรกันอีกแล้วใช่ไหมทำไมน้องร้องไห้แบบนี้ล่ะโหยจะเข้าใจผิดอะไรอีกจ้ะคุณเคสก็คุณโจนัสนะสิไม่ขายถุงใหญ่ให้น้องบอกให้น้องไปเอาอันที่มันสมอลเลอร์ก็เป็นเด็กนี่จ้าซื้อถุงใหญ่มันไม่สมกันจ้า
3: Well she wanted to buy a big bag of popcorn only 50 baht and hey she gave me 1000 baht so I asked her don't you have anything smaller
2: อ๋อเข้าใจแล้วที่มาด้วยกับส้มซ่าเข้าใจเนี่ยมันผิดคือในบริบททางการเงินเนี่ยนะ Don't you have anything smaller ไม่ได้หมายถึงของที่เล็กกว่าแต่เขาหมายถึงเงินค่ะประโยคนี้เนี่ยนะมันแปลว่าคุณมีแบงค์ย่อยกว่านี้ไหมหรือว่ามีเหรียญไหมคือการที่เราซื้อขนมที่ราคามันน้อยมากด้วยแบงค์พันเนี่ยมันต้องใช้เงินทอนเยอะไม่ได้หมายถึงของชิ้นเล็กๆเลย
0: อ๋อ I know okayDon't you have anything smaller เนี่ยแปลว่าคุณมีแบงค์ย่อยไหมหรือมีเหรียญไหม
2: ไม่ได้เกี่ยวกับขนาดขนมเลยจ้าโอเคจ้าจำแล้วจ้า
3: Yes exactly
6: แล้วที่หนูจ่ายแบงค์พันไปเนี่ยคือแม่หนูอยากจะ break the bank note เฉยๆค่ะ
0: แม่หนูจะปล้นธนาคารไม่ได้แล้วแจ้งตำรวจ
2: หยุด
3: To break a bank doesn't mean to actually rob the bank. It means to exchange a big note for smaller bills or coins of the same value.
2: break the bank note หรือว่า break a note เนี่ยเขาหมายถึงการแตกแบงค์หรือว่าการแลกจากแบงค์ใหญ่มาเป็นแบงค์ย่อย
6: ที่แท้ก็จะแตกแบงค์แหมตกใจหมดเลยจะสงสารเกือบหยิบโทรศัพท์โทรหาตำรวจแล้วเนี่ย
0: ภาษาอังกฤษดิ้นได้ถ้าอย่างนี้ถ้าผมจะบอกว่าแบบ don't you have someone smaller แบบคุณมีแบบคนตัวเล็กๆแบบพี่ย่าๆเป็นของตัวเองไหมอย่างนี้ไหมนะครับ
6: แหมค่ะแต่งงานแล้วก็ไม่เว้นนะพี่มาดู
2: ต่อให้คนบนโลกนี้เหลืออยู่คนเดียวเนี่ยนะย่าๆเขาก็ไม่แต่งกับนายหรอกมาดูโอ้โหเขาจะมามองย่าทำไมเขาอยู่โสดไปดีกว่าเนาะ
6: จริง
2: แล้วสรุปจะขายไหมเนี่ยป๊อปคอร์นถุงใหญ่ขายให้คุณลูกค้าไหมคะ
0: ขายสิครับขายครับทำไมต้องกดแทนใหญ่กันขายครับ
3: คุณสมอนครับ
2: ค่ะ
3: รู้ไหมว่าวิชาภาษาอังกฤษกับความรักมันเหมือนกันตรงไหนครับ
2: ตรงไหนอีกล่ะคะนี่อย่าบอกนะคะว่าตรงที่ต้องใช้ใจเรียนนะคะ
3: ไม่ใช่ครับมันเหมือนตรงที่ต่อให้เราเก่ง present ปัจจุบันแค่ไหนสุดท้ายเราก็แพ้คนที่อยู่ใน memory ความจำของเขาอยู่ดี
2: เดี๋ยวนี้คมคายนะคะเนี่ยแล้วว่าแต่ความจำด็อกเตอร์เมมโมรี่อะค่ะยังดีอยู่ไหมคะ
3: โอ้ดีมากเลยครับระดับผมแล้ว
2: แล้วเอกสารเงิน OT สมอเนี่ยเซ็นหรือยังเหรอคะคือรอนานมากจนมันกลายเป็น history ประวัติศาสตร์ไปแล้วอะค่ะด็อกเตอร์
3: โอ้
2: เนียนจังเลยค่ะ
3: ไม่ลืมครับ
2: จริงเหรอคะ
3: จริงครับแต่ยังไม่ได้ทำ
2: อุ้ยคุณอเล็กสวัสดีค่ะวันนี้เป็นอะไรมาอีกเหรอคะ
0: สปอน
3: ไว
0: ้สนิท
3: ไก
0: ่สเมล
4: Wrong try again
3: Wrong try again
0: รู้แล้วครับหมอฟังออกครับมันเกิดอะไรขึ้นไม่รู้ครับเนี่ยไมค์เสียหรือเปล่าไม่รู้นี่พูดมา3วันแล้วครับสปอร์ตนี่สะจนสะอาดไปหมดแล้วครับเนี่ยมันยังไม่บอกว่าผมถูกซะทีเลยครับเนี่ย
3: วิ่งคุณอาพูดเบาๆหน่อยนะครับเราอยู่ในคลินิกไม่ใช่ตลาดสดแล้วอะไรสปอร์ตสเมลสเนกอะไรของคุณ
0: ก็สปอร์ตครับหมอก็ผมเรียนกับครูว่าสนามตั้งแต่เด็กนะครับ S P O R T อ่านว่าสปอร์ตครับสปอร์ตเนี่ยครับโอ้โหนี่และแอปเป็นอะไรแอปเจ๊งมั้ยเนี่ยนี่คนทำรู้เรื่องมั้ยเนี่ยอยากให้เจอ
2: โอ
0: ้
2: ยคุณอาใจเย็นๆก่อนนะคะใจเย็นๆก่อนค่ะ
0: เนี่ยผมพยายามแต่งประโยคให้มันฟังนะผมแต่งไปว่าI see a snake in support ครับเนี่ยมันไม่ถูกซะดีผมไม่เข้าใจ
4: try again
0: โอ้ยรู้แล้วลองtry again
2: โอ้ยด็อกเตอร์คะฟังแล้วปวดหัวตึ๊บเลยค่ะ
3: คุณอะไรครับได้คำว่า sport snake smell มีกี่พยางค์ครับ
0: 2ไงครับสักแล้วก
3: ็
0: ตามด้วยคำนั้นเลย
3: คุณอะไรไม่ต้องสักครับในภาษาอังกฤษคำที่เริ่มต้นตัว S แล้วจะออกเสียงไม่ได้แยกไม่ได้หนับเป็นพยางค์ครับนอกเข้าพยัญชนะหลักเลยนะ
0: sport
3: ก็ถือว่าเป็น1พยางค์เท่านั้น
0: โอ้ครับ
3: ลองดูครับ sport นี่ smell โอเค snake
0: sport smell snake
3: เห็นไหมมีแค่1พยางค์เท่านั้น
0: โอ้แสดงว่ามันไม่ใช่สักก่อนแต่เป็น sport
3: นี่

0: นะครับผม I know โอเคคำที่ขึ้นต้นด้วยตัว S เนี่ยจะเอาเซ็กซ์เบาๆพอไม่นับเป็นพยางค์ครับเดี๋ยวผมลองกับแอปให้ฟังอีกที
1: ลองดู
0: มาวัดกันไปเลยรอบนี้มา
1: ลอง try again
0: อยากเนี่ยเสียงกำลังใจนะครับมันหลังไม่เอานะครับผมไม่เอานะไม่เอา Sport Snake Spell
2: Perfect well done
0: โอ้ย
1: Well done.
0: แล้วถ้าผมพูดเป็นประโยค I see a snake in sport ครับ
2: Perfect well done.
0: โอ้โ
3: หยอดไปเลยค่ะ
0: ผมนี่ไม่ธรรมดาจริงออกเสียงระดับเหมือนชาวต่างชาติเลยครับอุ้ยผ่านแล้วผ่านสักทีติดไปตั้ง3วันหูขอบคุณคุณหมอแล้วก็คุณสมอนมากเลยนะครับ
3: คือนี่สอนกันมาขนาดนี้แล้วยังออกเสียงว่าสมอนอีกเหรอคะคือชื่อของดิฉันเนี่ยออกเสียงว่า Smorn
0: อ๋อได้เลยครับคุณ Zimun
3: ไม่ใช่ค่ะออกเสียงตามนะคะ Smorn Smorn หุบและ Smorn
0: สมอนพูดไม่ได้ครับไม่เป็นไรก็ผมเรียกคุณหมอนแล้วกันครับครับขอบคุณคุณหมอนนะครับแล้วขอบคุณเตียงด้วยครับไม่ใช่ขอบคุณคุณหมอน
1: เออ
0: เฮ้ยเขาเป็นอะไร
3: Cullen are you okay you've been sitting here looking down for a while not saying anything and not helping with anything at all
4: or you haven't got your salary yetEverybody else already has.
0: อันนี้พูดถึงเรื่องเงินเดือนใช่ป่ะเนี่ยฉันว่าจะถามอยู่เลยเงินเดือนฉันเข้าไหมเนี่ยทำไมเงินยังเท่าเดิมอยู่เลยเนี่ย
4: เข้าแล้ว
3: เข้าแล้ว
4: ออกแล้วน่าจะใช้หนี้หมดแล้วมั้ง
0: จริงด้วยขอบคุณจ่ายหนี้มาหมดเลยกูว่าอยู่เงินไปไหนเข้าแล้วแต่ใช้หนี้หมดแล้วสบายใจงั้นกลับเข้าเรื่องดีกว่าว่าแต่คันแรกดูเป็นอะไรเนี่ยทำไมดูเศร้าซึ้งขนาดเนี้ย
4: WellSince I was born in America, I've understood all my life. I'm American.
5: ผมเกิดที่อเมริกาก็ต้องเป็นอเมริกันสิ
3: ก็ใช่สิ
0: ยูเกิดที่อเมริกายูก็ต้องเป็นคนอเมริกันอยู่แล้วสิจะให้เป็นคนแคนาดาอังกฤษฝรั่งเศสจีนก็คงไม่ได้หรอกนะ
5: โอ้ไม่ได้เลยแต่เมื่อเช้าอยู่บ้านเราคุณยายยื่นตะกาผ้าออกมาให้ผมแล้วบอกว่าคาร์เลนเป็นคนตากนะโอ้โหพ่อผมเป็นอเมริกันแม่ผมเป็นอเมริกันแสดงว่าผมถูกแกมาเลี้ยงแน่เลย
3: โอ้ยคะแนนไม่เป็นไรนะยายนายอ่ะไม่ได้หมายถึงจังหวัดตาก
4: คะแนนเขาหมายถึงตากผ้าเอาผ้าไปตากแดดอ่ะนี่เนาะ
5: ตากผ้า
4: เออ
5: hang up my clothes to dry
4: รู้ดิแต่ตลกไปเนี่ย
0: โอ้ยนี่ก็คิดไปไกลคิดไปตากโอ้เขาให้ไปตากผ้าครับนี่ถามจริงนะมานั่งเศร้านั่งน้อยเรื่องเป็นคนตากได้นานแค่ไหนแล้วเนี่ยฮะโอ้ยก็เห็นอยู่งงว่าแบบทำไมร้านเรามีกลิ่นอับๆ
4: ใช่
0: กลิ่นผ้านี่เอง
4: สงสัยน่าจะช็อกไงคือคิดไปไกลแล้วก็เลยติดมาด้วยนี่คาร์เลน
5: ครับ
4: ที่นี่ไม่มีที่ให้ตากผ้าแล้วนะครับ
5: โอ้ฟิวไม่เป็นไรครับเดี๋ยวกลับไปซักใหม่นะครับแล้วตากให้คุณยายอีกรอบนึงนะ
0: เดี๋ยวคันแรกเขาไปตาก
4: ไม่ใช่ตากผ้า
0: ใช
3: ่โอ้นี่ชิงฉันไปดูซีรีส์ที่นายแนะนำมาจบแล้วนะ
4: เป็นไงสนุกไหม
3: อุ้ยตอนจบดีมากคือแบบหักมุมสุดยอดมากครบรสมากเลยอ่ะสนุก
4: บอกแล้วนี่ถ้าไม่ดูเรื่องนี้นะคุยเพื่อนไม่รู้เรื่อง
3: Have you watched it yet
5: Oh yes I've watched it
0: อุ้ยแล้วเป็นไงบ้างอ่ะ
5: Tell me about it
0: ตลกจริงเชียวนี่ยูดูแล้วอ่ะยูต้องเล่าให้ไอฟังสิไม่ใช่ไอไปเล่าให้ยูฟังจะไปรู้ได้ยังไงเราไม่ได้ดู
5: What
0: ก็เมื่อกี้เขาบอกไม่ใช่เหรอเทียมีเบลอีกไงก็ให้ฉันเล่าฉันจะไปเล่าได้ไงฉันยังไม่ได้ดูเลย
5: What no not like that I wasn't asking you to tell me this story
0: มันจะไม่ใช่ได้ไงเมื่อกี้พูดอยู่เลยหันมาเนี่ยเชื่อมีเบลอี
3: พอทั้งหวังทั้งคันแล้วเลยไม่เป็นไรเราปล่อยจอยนะปล่อยจอยไม่เป็นไร
0: ปล่อยจอยแต่อย่าให้มีครั้งที่สองนะอย่าให้มีครั้งที่สอง
4: นี่นี่นี่นี่ฉันว่าสองสามวันมาเนี่ยร้านเราขายไม่ค่อยดีเลย
3: โอ้ใช่เห็นด้วยนะก็เพราะว่าปิดเทอมเลยมั้งปกติละชิง
0: จริงด้วยที่ผ่านมาเนี่ยเหมือนเมื่อวานเนี่ยขายได้แค่แบบ3แก้วนะฉันเนี่ยอุตส่าห์ช่วยซื้อไปทั้ง2แก้วนะ
4: โอ้แต่2แก้วก็ซื้อตังค์ตัวเอง

0: ใช่ไหมล่ะ
1: เออตังร้านนี่แหละ
2: โอ้ยแบบนั้นเขาก็เรียกว่าขายได้แก้วเดียวค่ะคุณหวัง
0: ร้านเราจะอยู่ไงเนี่ยโอ้สงสัยจะเป็นแบบที่เหมียวว่าเนาะปิดเทอมเด็กก็เลยไม่ค่อยมีร้านแล้วก็เลยขายไม่ค่อยดี
3: อืม tell me about it
1: โอ้โหอันแรกมีสติไหมครับเนี่ยเขาเพิ่งเล่ากันไปเนี่ยฟังสิครับมีสติสิครับ
3: โอ้ I am listening hello
1: โอ้โหฟังฟังอะไรฟังยังไงเนี่ยเขาต้องมาเล่าอีกรอบเนี่ยฟังตรงไหนครับเนี่ยแต่ก่อนคิดนะว่าเป็นคนที่แบบหูดีอะไรเงี้ยฟังอะไรรู้เรื่องตอนนี้ต้องเปลี่ยนความคิดละยูเนี่ย bad earNo ear.
3: No ear.
1: ไม่ดีไม่มีหูเลย
3: No ear. No no no. That's not what I mean at all.
1: วุ้ยร้านก็ขายไม่ดีอยู่แล้วนะยังต้องมาเล่าให้คนคนนี้ฟังซ้ำซ้ำซากเล่าแล้วเล่าอีกฟังไม่รู้ความไม่ได้เรื่อง
2: หวังหวังหวัง
1: โชคดีนะคันแลนที่เหมียวกับชิงเนี่ยห้ามไว้ถ้าไม่งั้นนะโดนละอย่าให้มีครั้งที่สามนะหุ่นหงิดจากที่บ้านมาแล้วต้องมาหงุดหงิดที่นี่อีกเนี่ยเจอป้าข้างบ้านนะอวดอยู่นั่นน่ะรู้จะอวดอะไรเยอะแยะ
2: โอ้ยป้าเมาที่ขายน้ำน้ำใหญ่ใช่ไหมนี่ฉันก็โดนเนี่ยโดนเหมือนกัน
1: โดนเหมือนกันเลยใช่ไหมป้าเมาใช่ไหม
2: ป้าเมา
1: โอ้โหแกเอาแต่หัววันเลยคือเดินมาปุ๊บนะโอ้แกอวดลูกไม่หยุดเลยลูกเก่งอย่างนั้นเก่งอย่างนี้เนี่ยได้เหรียญทองโอลิมปิกฉลาดเก่งมากได้อันดับหนึ่งของฉันลูกป้าอย่างนั้นลูกป้าอย่างนี้นี่โอ้อยากจะไปเป็นลูกป้าเขาแล้วเนี่ย
0: เดี๋ยวป้าเมาที่ผมยาวๆปะ
1: ไม่ป้าเมาผมสั้น
0: เออใช่
1: เฮ้ยเดี๋ยวต้องขัดสิเอ้ยผมยาวไหมผมส
0: ั้นอ๋ออะไรที่เกียดดาวไปก็ไม่ถูกหรอก But people like this really do exist Cullen
3: Yeah tell me about it
1: เฮ้ย tell me about it ชัดเลยรอบนี้อ่ะเล่าเรื่องป้าเมาให้ฉันฟังหน่อยโอ้โหไม่คิดนะว่าCullenอยากจะรู้เรื่องนี้นี่เราก็เป็นสายเผือกเหมือนกันนะเนี่ยอยากรู้เรื่องใช่ไหมล่ะ
2: หวังหมายถึงอะไรอ่ะ
1: ก็คันแลนพูดไง Tell me about it อยากรู้เรื่องป้าเมาแล้วสิว่าลูกเขาเก่งยังไงได้อันดับหนึ่งได้ยังไงมาเดี๋ยวเล่าให้ฟังป้าเมาแล้วแกนี่อายุประมาณ
3: อีนับโอ้โหถ้าเราไม่ได้ห้ามหวังเรื่องนี้จะยาวไปนู่นเลยไปตา
0: อืมใช่ไม่ห้ามนี่ไม่ไหวเราไม่จบแน่นอน
2: โอเคมาหวังตั้งใจฟังดีๆนะโอเคไหมไม่ต้องพูดอะไรละตั้งใจฟัง
0: นี่เจ๊เหมียวเขาจะอธิบายให้ฟัง
1: ได้ครับ
2: อืมชิงอธิบายเลย
0: ว่าแล้วเชียวเอ้านี่คือไอ้ Tell Me About It เนี่ยมันมีได้2ความหมาย2แบบแบบแรกเนี่ยแบบแปลตรงๆเลยนะแปลว่าที่หวังบอกอ่ะเล่าให้ฉันฟังหน่อยสิแปลว่าเราอยากรู้ใช่มั้ยอันเนี้ยก็คือแบบสมมุติเราคุยกับใครแล้วเราว่าเฮ้ยเล่าให้ฟังหน่อยอยากรู
1: ้ Tell Me About It
0: ใช่
3: เช่น Oh you went on a trip to Japan hey tell me about it
2: นายไปญี่ปุ่นมาเหรอเล่าให้ฉันฟังหน่อยสิ
0: อืมอันนี้แบบแรกส่วนแบบที่สองเนี่ยก็คือเป็นสำนวนอันเนี้ยจะแปลไม่ตรงฟังดีๆมันแปลว่าก็นั่นแหละเอ้ยใช่เอ้ยฉันเห็นด้วยเลย
1: อ
0: ันเนี้ยเป็นสำนวนที่ใช้เวลาที่เรารู้สึกว่าเราฟังเรื่องนี้แล้วเราเห็นด้วยเขาเช่น
3: yeah that for example the term is over now so we don't have many customers yeah tell me about it
2: ก็เพราะว่าปิดเทอมอยู่ไงลูกค้าก็เลยไม่เยอะใช่เห็นด้วยเลยเนี่ยคือคันแรกเนี่ยนะเขาใช้แบบที่สองมาตลอดเลยแบบที่เป็นสำนวนอ่ะก็เพราะว่าเขาเห็นด้วยกับทุกคนไม่ได้อยากจะรู้อะไรเพิ่มเติม
1: อย่างนี้ก็แปลว่าคันแรกไม่ใช่หูไม่ดีไม่ใช่สายเผือกแต่เป็นแบบว่าฉันรู้แล้วเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วครับผม I know okay tell me about it เนี่ยมี2แบบเลยแบบแรกนี่คือแบบแปลตรงตัวเลยแปลว่าแบบเล่าให้ฉันฟังหน่อยสิว่าเรื่องเป็นไงใช้ตอนที่อยากรู้จริงๆอยากฟังแต่แบบที่2เป็นสำนวนเนี่ยหมายถึงว่าแบบฉันรู้มาหมดทุกอย่างแล้วแหละแบบก็ใช่เห็นด้วยเข้าใจไหมชิง
0: ฉันอันนี้ฉันต้องพูด
1: เอาเหร
0: อยูเข้าใจไหมคุณหวัง
1: Tell me about it
2: หวังแกใช้ถูกแล้วนะ
1: ฉันรู
3: ้หวังอย่าให้มีครั้งที่3 4 5 6 7นะ
1: โอ้แล้วถ้ามีครั้งที่8ล่ะ
3: ถ้ามีก็ไม่ควรนะ
2: โอ้ยมันไม่ควรมีตั้งแต่ครั้งที่2ที่3แล้วมั
0: ้ยให้โอกาสคนเยอะเกิน
1: พี่ปูเคยบอกไว้ไง
0: บอกว่า
1: ผิดเพียง8ครั้งถึง9ซะที่ไหนโอ้โห
3: แบบมา challenge the gang I know okay และทางบ้านในความเป็น native speaker ครับผมเพราะแต่ละประโยคที่ชาวต่างชาติพูดออกมาก็ไม่เหมือนที่เราเรียนในห้องเรียนนี
1: ่ใช่เลยครับเรียกได้ว่าถ้าแปลตรงตัวนะ ผิดแน่นอน

0: อุ้ยพอพูดถึงเรื่องนี้คือจริงค่ะบางคำพูดมาแล้วคือแบบเราเอ๊ะมากเลยว่าหมายถึงอะไรคือมีครั้งนึงนะคะเพื่อนต่างชาติของจีน่าเคยบอกเราว่าไอ้นี่นะเพชรขมอุ้ยก็เข้าใจว่าหิวไงอยากกินแตงกวาดองอุ้ยไม่ใช่เพื่อนกำลังลำบากอยู่
1: วันนี้พี่เกก็เลยน่าจะเตรียมเหมือนเป็นประโยคโอ้มาถามพวกเราถามน้องๆทางบ้านซึ่งเป็น native english
2: โอ้โห
1: เราอาจจะไม่ค่อยคุ้นแต่เชื่อว่าเอาไปใช้ได้
2: ใช้ได้จริงอย่าลืมนะห้ามแปลตรงตัวนี่อาจจะแปลไม่ออกแต่เรามาพูดถึงแบบความหมายหรือว่าวิธีการใช้คำนี้คืออะไรแน่เลยโอเคคำแรกเลยนะครับคำว่าง่ายนี่ hey there
0: hey there
1: นั่นอะไร
3: นั่นอะไร
1: อันนี้คือถ้าแปลตรงตัว
2: ระวังอย่าแปลตรงตัว
1: hey there
0: hey there
1: ทักทายเหรอ
3: ทักทายเฉยแบบ
1: สวัสดีครับสวัสดีเพื่อน
3: ผมว่าเหมือนเป็นไงบ้าง hey there
2: ใช่ก็เป็นการทักทายหรือว่าสวัสดีแต่ไม่เป็นทางการ Hey there
1: อ้าวถูกเหรอเนี่ย
2: ถูกแล้วรู้ตัวเองป่ะรู้ตัวใช่ไหม
1: รู้ตัวตอนนี้แหละแสดงว่า
3: คล้ายๆแบบ What's up
2: Yeah like Hey what's up Hey there Hi
1: อันนี้คือไม่เป็นทางการโอเค
2: คำต่อไปฮะ
1: คำต่อไป
2: All good
0: All good
1: ทุกอย่างดีหมด
3: โอ้โหไอ้กันนี่ก็แปลตรงอีกแล้วเหมือนแบบตกลงอย่างนี้นะมา
1: ตกลง
0: ลองเดามันอาจจะเป็นเหมือนแบบ How are you
1: How are you All good
0: All good
1: เอาเฉลยดีกว่า
2: คำถามเฉลยถ้ามีคำถาม How are you เป็นยังไงบ้างสบายดีหรือเปล่าก็ตอบได้ว่า
3: All good
2: All good ก็ทุกสิ่งทุกอย่างก็ดีแล้วชีวิตดีแบบนี้นะ
1: เราจะได้ไม่ต้องพูดคำว่า I'm fine
2: ไม่จำเป็นยาก
0: เ
1: ป็นการตอบ
2: All good เป็นคำตอบหรือว่าเป็นการตกลงก็ได
1: ้เนี่ยยกตัวอย่างการแบบเกี่ยวกับตกลงที่เป็นขอประโยคบทสนทนาแบบ
2: เช่น Are you coming Is everything okay
3: All good
2: All good
0: All good
2: ไปได้ทุกสิ่งทุกอย่างก็เรียบร้อย
3: แล้วคำว่า All good นี่ระดับภาษาเวลาใช้ในการตกลงเนี่ยมันระดับไหน
1: ทางการไม่ทางการสุภาพไหม
2: ก็ไม่เป็นทางการเท่าไหร่เป็นภาษาพูด All good
1: จ้ะคำตอบ
2: ต่อไปนะครับคำว่า Anytime
1: เมื่อไหร่ก็ได้
2: ได้เสมอ
1: ผมมันได้เสมอดูสุภาพผมบอกเมื่อไหร่ก็ได้ดูเหมือนท้าต่อยเขาไง
2: มีสองแบบเช่น Are you free
1: Are you free
0: anytime
2: ตอนไหนก็ได้ว่างอยู่นะครับหรือว่าโอ้จีน่า Thank you so much
0: anytime
2: ก็ยินดีเสมออ
1: ่ะมีไหมครับพี่เกรก
2: มีครับ
1: โ
0: อ้ That's fire
1: ไฟไหม้ไฟไหม้That's fire
2: โอ้ That's fire
1: อันนี้ต้องวิเคราะห์ว่ามันเป็นเชิงบวกเชิงลบแล้วนะ
2: ด้วย
1: ไม่ว่าเชิงบวก
0: เจ๋ง
1: That's fire เจ๋งว่ะ
3: โอ้โห
1: ใช่ป่ะ
3: ไฟลุกเลย
1: เออแบบเจ๋งไฟลุกเลย
0: เห็นด้วยค
2: ่
0: ะ
3: ดุเดือดงี้มา
2: ถูกแล้วนะ That's fire ที่แปลว่าแบบเท่หรือว่าเจ๋งสุดยอดโอ้พี่ต่อ That jacket Hey Liu That necklace จีน่า Your hair That's fire ว่าไม่ร้อน
1: มีไหมครับพี่เกรก
2: มีครับ Hold on
3: อันนี้สบาย Hold on แป๊บนึง Hold on
1: หรือแบบจับให้แน่นๆเหรอ
2: ก็แล้วแต่บริบทคุยโทรศัพท์ Hey Hold on One minute Just a second ก็คือรอสักครู่
1: แล้วถ้าเป็นจับแน่นๆก็ได้ไหม
2: ได้ Hold on to the bicycle
3: ต้องดูบริบท
1: แล้วเวลาตกใจอ่ะ Hold on เราใช้ได้ไหม
2: Oh my godHold on ก่อนอาจจะแปลว่าแบบรอแป๊บนะทำใจก่อน
3: แล้วอย่างนี้คือ hold on เนี่ยแบบกับ wait a minute อย่างเงี้ยแบบ
2: ก็คล้ายๆกันครับ hold on
1: wait a minute ระดับของภาษาพอกันไหม
2: hold on ภาษาพูดภาษาปาก wait a minute wait a moment ไม่เป็นทางการ please wait a moment wait kindly on the telephone เป็นทางการ
0: สุ
3: ภาพอันนี้เป็นภาษาพูดทั่วไป
1: โอเคก็จะได้แยกออกไม่งั้นเดี๋ยวใช้สลับกันไปแต่ก็ถือว่าเป็น native เหมือนกัน
2: โอ้เป็น native มากมากเลยโอเค next up catch you later
1: จับคุณทีหลังแล้วกันถ้าแปลตรงตัวแต่ถ้าแปลเป็น native catch you later
3: ไว้เจอกันหรอ
1: เหมือน see you later ไหม
0: อารมณ์เหมือนไว้คุยกัน
2: โอ้โหถูกแล้วเก่งอยู่แล้วไม่ยาก catch you later see you later so longหลายประโยคที่แปลว่าแล้วพบกันไหมนะ
1: ก็เป็นทางเลือกให้น้องๆไงวันนี้ก็คือไม่ต้องพูด see you later อย่างเดียวแล้วน้องๆได้เพิ่มแล้ว catch you later ก็ได้พี่จีน่าเคยใช้ไหม
0: catch you later ยังไม่เคยใช้เลยค
1: ่
0: ะ
1: ส่วนใหญ่ถ้าไม่ใช้ see you later
0: talk to you later
3: เดี๋ยวผมก็บอกเฮ้ยเดี๋ยวเจอกัน กับเพื่อนของคนไทยอ่ะ
2: ก็เปลี่ยนได้ถ้าเบื่อกับคำว่า see you later see you later ก็เปลี่ยนได้ catch you later so long bye bye
1: เอาเป็นว่าสรุปสั้นๆสิ่งที่เราเรียนรู้ไปในวันนี้นะครับก็คือพี่เกรกบอกว่ามันเอาไปใช้ได้จริงสังเกตดูเขาจะบอกระดับความเป็นทางการไม่เป็นทางการใช้กับเพื่อนใช้กับผู้ใหญ่แยกแยะกันให้ออกเลือกใช้กันดูนะครับ
0: ประเด็นสำคัญที่จีน่าคิดอีกอย่างนึงก็คือพอเรารู้ความหมายของประโยคเหล่านี้เนาะเราก็จะเข้าใจเจตนาที่แท้จริงของเขาว่าเขาตั้งใจจะสื่อว่าอะไรตั้งใจจะพูดกับเราว่าอะไรโดยที่ไม่แปลไปตรงตัว
3: ใช่ครับถ้าเราอยากจะซาวด์ไลค์กันเนทีฟนะครับแบบพี่เกรกเลยนะก็ต้องลองหัดใช้คำเหล่านี้ลงในประโยคดูบ้างนะก็จะดูแบบโปรเฟชชั่นอลขึ้นด้วยแล้วก็ดูเฟรนลี่ไลฟ์ลี่ขึ้นด้วยในบางกรณี
2: แล้วก็เป็นอะไรที่เราไม่อ่านในหนังสืออู้อยากพูดแบบเนทีฟทำยังไงก็ฟังเสียงแล้วก็พูดตามเท่านั้น
3: Yeah all good yeah. แค่นี้ก็ดูแบบไลฟ์ลีขึ้นแล้วฮะสำหรับน้องๆนะครับใครที่อยากติดตามความสนุกแบบนี้ก็ติดตามพวกเราได้ที่รายการ I Know Okay ที่ช่องไทย PBS หมายเลข3ครับ
0: ที่สำคัญนะคะอย่าลืมเข้าไปติดตามช่องทางโซเชียลมีเดียของพวกเราแล้วก็แชร์ตอนนี้ไปให้เพื่อนๆได้ดูกันด้วยนะคะ
1: สำหรับน้องๆนะครับก็เข้าไปที่เว็บไซต์ e-learning นะครับไปร่วมสนุกตอบคำถามกับพวกเราได้นะครับ
2: Well that's all the time for today soCatch you later and see you again next time. So long and
0: bye.
3: จริงนะเพราะเมื่อวานเนี่ยขายไปได้แค่3แก้วเองนี่ขนาดฉันนะอุตส่าห์ซวย
1: เมื่อวานขายไปได้3แก้วเท่านั้น
3: ไหนจะมาเหนื่อยงานที่ร้านต้องกลับไปเหนื่อยที่บ้านอีกเนี่ยเนี่ยป้าข้างบ้านนะเมาไม่หยุดเลยเรื่องลูกเขาเนี่ยบ่นอยู่นั่นน่ะแบบอวดไม่หยุดเลย
0: ใช่ป้าเมา
1: ที่ไหนจะบ่นหรือจะอวด
3: เออ
4: ปวดไอ้แกงหนู
0: ป้าหนูตลกเหมือนกันจริงๆคือเราทำ
3: ฮาป้าเอ้ยนี่รายการเราฮาขนาดนี
1: ้กูเกรกเฮ้ยเด้ได้ไหม
3: เฮ้ย
2: ต้องมาต่อ
3: มันไม่สุภาพ
1: ต้องพูดว่า
3: What's up teacher

0: ไม่ผ่านเกณฑ์บัตรคนจน 9.5 ล้านรายชาวบ้านแห่ยื่นอุทธรณ์ย้ำจนจริงแน่นธนาคารขนส่งเอกนิติแจงบัตรสวัสดิการช่วยคนจนแบบมุ่งเป้าม
1: ติกสท.ยกเลิกบัญชีบรรจุข้าราชการท้องถิ่น 5,924 คนคะแนนผิดปกติมสว.พบบุคลากร1รายเกี่ยวโกงข้อสอบตั้งกรรมการสอบวินัย
0: ผู้เสียหายทยอยให้ปากคำไฟไหม้โรงเบียร์ณลาดพร้าวเปิดผลตรวจพบไซยาไนด์ในร่างผู้เสียชีวิตเกิดจากการเผาไหม้โฟมฉนวนกันความร้อน
1: นายกเผยสีจิ้นผิงรับอาสาคนกลางผู้นำไทยกัมพูชาแก้ปัญหาชายแดนแจงปมรถถังเป็นคำสั่งซื้อก่อนการสู้รบ
2: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ชั่วโมงข่าวเสาร์อาทิตย์นะคะวันนี้วันเสาร์ที่18กรกฎาคม2569คุณผู้ชมอยู่กับคุณอนุชาขำดวงและดิฉันปวีณาฟักทองค่ะ
2: ครบข่าวครบรถกับ1ชั่วโมงครึ่งนับจากนี้นะครับและเช่นเคยครับชวนคุณผู้ชมเข้ามามีส่วนร่วมกับรายการของเรานะครับมาคุยข่าวกันได้ในทุกช่องทางทุกแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียของไทย PBS ครับ
1: แน่นอนวันนี้มีหลากหลายประเด็นนะคะแต่ก่อนอื่นมาดูดราม่าที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะในโซเชียลกันก่อนมีกระแสดราม่าที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์ถึงเรื่องของความเหมาะสมทั้งเครื่องแต่งกายทั้งการแสดงออกค่ะเพราะว่ามีสถานบันเทิงแห่งหนึ่งนะคะในจังหวัดนครราชสีมาคือเขาเปิดให้บริการในลักษณะของบาร์โฮสต์ปัญหาการเปิดบาร์หรือว่าสถานบริการเนี่ยไม่ได้มีปัญหาแต่ปัญหาเกิดจากมีคนที่สวมชุดคุยทนายความขึ้นไปอยู่บนเวทีค่ะเพื่อให้ลูกค้าเนี่ยเลือกที่จะให้ดริงก์เป็นกำ

0: กำลังใจให้ล่าสุดก็มีการชี้แจงมาจากทางร้านแล้วนะคะเป็นการขออภัยถึงเรื่องที่เกิดขึ้นแต่เรื่องนี้น่าจะไม่จบง่ายๆเพราะว่ามีความเห็นในข้อกฎหมายเรื่องของความผิดต่างๆที่เกิดขึ้นด้วยค่ะพาคุณผู้ชมไปดูคลิปเหตุการณ์ครั้งนี้ที่มีการพูดถึงกันก่อนค่ะ
1: นะคะวันนี้เดี๋ยวน้องจะไม่ขึ้นก่อนแล้วนะคะเลข88บริการเซฟโรมเหมาจับ VIP 4พี
2: ่
1: พี่101ค่ะ
0: ชุดนี้ล่ะค่ะคุณผู้ชมที่เขาใส่ขึ้นไปบนเวทีนะคะนี่เป็นคลิปที่เพจซ้อเปาเรื่องนี้ต้องใส่ใจเขานำมาโพสต์พร้อมกับข้อความดราม่าหนุ่มบาร์โฮสแต่งชุดทนายในคลิปเนี่ยถ้าคุณผู้ชมได้ยินเมื่อสักครู่จะได้ยินเสียงประกาศในลักษณะที่เหมือนกับเรียกลูกค้าค่ะทำการตลาดว่ามาให้ดริ้งให้กับคนที่สวมใส่ชุดกรุยทนายความร้อยดริ้งเนี่ยแหละก็เลยกลายเป็นข้อถกเถียงว่ามันเหมาะสมหรือเปล่าชุดคุยทนายความนะไม่ใช่ชุดแฟนซีหรือว่าชุดคอสเพลย์นี่คือลักษณะและสัญลักษณ์ของวิชาชีพที่จะต้องได้รับการอนุญาตมีใบอนุญาตอย่างถูกต้องด้วยการนำมาใส่แบบนี้โดยเฉพาะในสถานบันเทิงสถานที่ท่องเที่ยวนี่กำลังเป็นการลดทอนภาพลักษณ์ของวิชาชีพหรือไม่ค่ะ
3: ซึ่งต่อมาทางร้านเขาก็โพสต์เฟซบุ๊กนะครับระบุว่าไม่ได้มีเจตนาที่จะแอบอ้างพาดพิงหรือว่าหมิ่นวิชาชีพทนายความแต่อย่างใดครับหากการกระทำไปสร้างความไม่สบายใจหรือว่าสร้างผลกระทบต่อองค์กรและผู้ที่เกี่ยวข้องทางร้านก็ขอน้อมรับแล้วก็ขออภัยเป็นอย่างสูงพร้อมกับยืนยันว่าจะไม่ทำให้เกิดเหตุการณ์ในลักษณะนี้ขึ้นอีกนะครับมีความเห็นของทนายตั้มนะครับชินพันธ์แสงพักโยธินก็แสดงความคิดเห็นว่ากรณีที่เกิดขึ้นนี้ถือว่าเป็นความที่ไม่เหมาะสมอย่างยิ่งนะฮะเนื่องจากว่าชุดคุยทนายความเนี่ยเป็นเครื่องแต่งกายที่มีเกียรติและมีความสำคัญในกระบวนการยุติธรรมครับผู้ที่มีสิทธิ์จะสวมใส่จะต้องเป็นผู้ที่รับใบอนุญาตว่าความตามกฎหมายเท่านั้นนะครับไม่ใช่เครื่องแต่งกายที่คนทั่วไปเนี่ยจะนำมาใช้เพื่อที่จะสร้างความสนุกสนานหรือว่าความบันเทิงได้ตามอำเภอใจแบบนี้ซึ่งถ้าสวมใส่แล้วผิดวัตถุประสงค์ก็อาจจะเข้าข่ายความผิดตามกฎหมายด้วยครับ
4: กรณีที่มีสถานบันเทิงแห่งหนึ่งนำชุดคุยของทนายความมาใส่ว่าเป็นการเหมาะสมหรือไม่ถ้าแยกประเด็นเป็นเรื่องของความเหมาะสมตอบตรงนี้เลยครับว่าเป็นการไม่เหมาะสมอย่างยิ่งชุดทนายความนั้นเป็นชุดศักดิ์สิทธิ์เป็นชุดที่ผู้ที่จะใส่ได้ต้องได้อนุญาตและได้ใบประกอบวิชาชีพทนายความนะครับถึงจะใส่ได้การที่คุณนำมาใส่เล่นอย่างนี้อาจเข้าข่ายความผิดทางอาญาเช่นเกี่ยวกับการสวมชุดคุยโดยไม่ได้รับอนุญาตและการใส่ชุดคุยนั้นถ้าเกิดทำให้ผู้อื่นหลงเชื่อว่าคุณเป็นทนายความแล้วเสียทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดอาจมีความผิดฐานช่อโกงด้วยถ้าการนำชุดคุยมาใส่นั้นได้เผยแพร่ไปทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็อาจมีความผิดฐานทางหนังพรบ.คอมพิวเตอร์อีก
0: มีความผิดตามกฎหมายด้วยนะคะนอกจากนี้ค่ะนายธนพลคงเจี้ยงนายกสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ก็โพสต์เฟซบุ๊กค่ะโดยบอกว่าชุดคุยเนติบัณฑิตเนี่ยไม่ใช่เพียงเครื่องแต่งกายทั่วไปนะคะแต่ว่ามีเครื่องหมายที่มีคุณค่าทางวิชาชีพสะท้อนถึงเกียรติศักดิ์ศรีความภาคภูมิใจของผู้ประกอบวิชาชีพกฎหมายและยังมีกฎหมายก็คือพระราชบัญญัติเสื้อคุยเนติบัณฑิตกำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการใช้คุยโดยเฉพาะการนำเครื่องแต่งกายที่มีความเกี่ยวข้องกับวิชาชีพทางกฎหมายไปใช้ในส่วนใดส่วนหนึ่งของกิจกรรมเพื่อความบันเทิงหรือว่าการส่งเสริมทางการตลาดถึงแม้ว่าทางร้านเองบอกว่าไม่มีเจตนาที่จะทำให้เกิดความเสียหายแต่เรื่องนี้อาจทำให้เกิดความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนค่ะและที่สำคัญก็อาจจะส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ได้นะคะทางสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ก็เลยทำหนังสือขอความร่วมมือค่ะไปถึงผู้ประกอบการนะคะให้พิจารณาทบทวนหลีกเลี่ยงการนำชุดคุยเนติบัณฑิตหรือว่าเครื่องแต่งกายที่อาจทำให้ประชาชนเข้าใจผิดมาจัดกิจกรรมเพื่อความบันเทิงหรือว่าประชาสัมพันธ์ทางการตลาดสำหรับโทษเมื่อสักครู่เนี่ยทนายความพูดไปแล้วส่วนหนึ่งนอกจากนี้ยังมีโทษอื่นๆใกล้เคียงที่อาจจะ สามารถแจ้งความดำเนินคดีได้ด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นตามพ.ร.บ.ทนายความมีพ.ร.บ.เสื้อคลุยเนติบัณฑิตและข้อบังคับสภาทนายความว่าด้วยมรรยาททนายความการแอบอ้างเป็นทนายความมีโทษจำคุกนะคะไม่เกิน2ปีปรับไม่เกิน 40,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับสำหรับคนทั่วไปที่นำไปใส่แล้วถ้าเอาไปหลอกลวงมีความผิดฐานช่อโกงอีกด้วยนะคะถ้ากรณีช่อโกงเนี่ยมีโทษจำคุกไม่เกิน3ปีปรับไม่เกิน 60,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับค่ะ
3: ส่วนเรื่องนี้นะครับเป็นความเดือดร้อนของชาวบ้านนะครับโดยเฉพาะเด็กนักเรียนนะครับซึ่งเกิดขึ้นในช่วงของฤดูฝนที่เขาต้องเผชิญกับสภาพถนนที่มันเป็นหลุมเป็นบ่อนะครับแล้วก็เต็มไปด้วยโคลนเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในย่านลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีนะครับถือว่าเป็นความทุกข์ที่ชาวบ้านเขาบอกว่าผ่านไป2เดือนแล้วเด็กก็ยังเดินย่ำโคลนนะครับต้องเสียค่ารถรับจ้างไปโรงเรียนวันละ80บาทเพราะว่าเอารถส่วนตัวเนี่ยออกไปไม่ได้แล้วก็ตอนนี้ไม่ได้มีการให้ความช่วยเหลือเรื่องของการสัญจรไปมาด้วยครับนี่แหละครับคุณผู้ชมครับเป็นสภาพของถนนภายในซอยราหุระเป็นซอยราหุระ1นะครับตำบลลาดสวายอำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีครับสภาพก็เป็นหลุมเป็นบ่อแบบนี้ตลอดทั้งสายเลยแล้วก็สภาพก็แบบนี้พอฝนมันตกลงมาก็เละเทะแบบนี้เป็นดินโคลนนักข่าวของเราลงพื้นที่ไปสำรวจนะครับแล้วก็พบว่าอยู่ระหว่างการดำเนินการก่อสร้างทำถนนใหม่แล้วก็วางท่อระบายน้ำกันรถใหญ่เนี่ยไม่สามารถที่จะผ่านเข้าออกได้เลยนะครับส่วนรถจักรยานยนต์ก็ต้องขับเข้าออกกันด้วยความยากลำบากชาวบ้านในพื้นที่เขาเล่าให้ฟังบอกว่าได้รับความเดือดร้อนจากสภาพเส้นทางที่มันไม่เอื้อต่อการสัญจรนะฮะส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตประจำวันโดยเฉพาะเด็กนักเรียนที่ต้องเดินทางไปโรงเรียนด้วยความยากลำบากรถยนต์ไม่สามารถที่จะเข้าออกได้ก็ทำให้ผู้ปกครองต้องใช้บริการรถจักรยานยนต์รับจ้างส่วนผู้สูงอายุก็ได้รับผลกระทบในการเดินทางไปโรงพยาบาลนะครับไปพบแพทย์หรือว่าจะไปทำธุระส่วนตัวก็ลำบากกันฝากไปถึงเทศบาลให้เร่งดำเนินการแก้ไขให้หน่อยครับ
2: ความเดือดร้อนก็คือเด็กที่ไปโรงเรียนอะไรอย่างเงี้ยค่ะเด็กที่ไปโรงเรียนก็คือต้องลำบากในการเดินทางออกไปแล้วก็ไม่มีรถที่จะไปอย่างเงี้ยต้องแยกกันไปส่งก็คือว่าต้องยอมสละคนนึงก็ต้องนั่งวินมอเตอร์ไซค์ไปอย่างเงี้ยค่ะต้องเดินออกไปปากซอยบางทีก็ไปสายเพราะว่าวินตอนเช้าเขาก็มีคนเรียกเยอะอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มีแบบคนแก่ที่เขาอยู่ในบ้านอย่างเงี้ยเวลาจะไปหาหมอไปอะไรอย่างเงี้ยมันก็ค่อนข้างลำบากเพราะว่าเดินมันก็คนธรรมดาเดินก็แทบจะเดินลำบากอยู่แล้ว
5: ก็ตอนนี้ก็ฝากบอลเทศบาลให้เล็กช่วยดำเนินการให้เร็วที
2: ่สุดใช่ค่ะ
0: นี่เรียกว่าเป็นถนนไม่ได้เลยนะคะเพราะว่าการเดินทางมันยากมากจริงๆไม่สามารถที่จะสัญจรได้ทีนี้พอมีการร้องเรียนไปค่ะทางเทศบาลเมืองลาดสวายเขาก็รับเรื่องร้องเรียนจากชาวบ้านนะคะจากนั้นก็ให้ทางกองช่างเทศบาลนำหินคลุกเนี่ยค่ะมาเทปรับพื้นถนนให้กับชาวบ้านให้สามารถใช้เส้นทางได้สะดวกมากยิ่งขึ้นทางหัวหน้าฝ่ายควบคุมอาคารเทศบาลเมืองลาดสวายก็ชี้แจงค่ะว่าตอนนี้โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำเนี่ยอยู่ระหว่างการขุดวางท่อบริเวณกึ่งกลางถนนเนี่ยคุณผู้ชมน่าจะเห็นมีท่ออยู่ตรงกึ่งกลางถนนซึ่งอยู่ระหว่างการดำเนินการค่ะแต่ปัญหาคือระหว่างที่ทำเนี่ยมีฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่องก็เลยทำให้สภาพพื้นดินของถนนเนี่ยกลายเป็นโคลนแล้วก็เกิดความเสียหายทีนี้พอเกิดดินที่มันเละแล้วกลายเป็นโคลนแบบเนี้ยผู้รับเหมาก็เลยไม่สามารถเข้าไปดำเนินงานทำงานต่อได้ต้องหยุดการก่อสร้างชั่วคราวเพราะว่าสภาพอากาศทางเทศบาลก็รับปากนะคะว่าจะเร่งบรรเทาความเดือดร้อนด้วยการนำหินลงไปเทให้ประชาชนสามารถสัญจรได้สะดวกมากยิ่งขึ้นค่ะโดยจะนำค่าใช้จ่ายไปหักจากค่างวดเงินของโครงการจากผู้รับเหมาที่ดำเนินการโครงการนี้ภายหลังค่ะ
6: เขาทิ้งงานไหมหรือว่าไง
7: ไม่ถือครับถึงว่าทิ้งอ่ะพี่แต่เขาหยุดงานอยู่เพราะว่าช่วงนี้ฝนมันตกถ้าหยุดไปสัก 2-3 วันแล้วครับ
6: อ๋อครับแต่ชาวบ้านเดี๋ยวร้อนทางเทศบาลก็ต้องดำเนินการ
7: ใช่ครับต้องเข้าไปช่วยก่อนครับ
3: ส่วนอีกเรื่องหนึ่งนะครับมีเหตุการณ์ที่เจ้าของบ้านในจังหวัดปทุมธานีนะครับต้องตัดสินใจออกมาแจ จ้งกับนักข่าวบอกว่าช่วยหน่อยนะครับแล้วก็ให้โจรเนี่ยช่วยเห็นใจกันหน่อยหลังจากที่ถูกคนร้ายเข้าไปลักทรัพย์ในบ้านโอ้ไม่ใช่แค่ครั้งเดียวครับ4ครั้งเข้าไป4ครั้งเนี่ยก็เอาไปทั้งเครื่องใช้ไฟฟ้าสายไฟก็เอาไปก๊อกน้ำก็เอาไปนะครับท่อต่อเอาไว้รดน้ำต้นมะม่วงขนาดท่อต่อรดน้ำต้นมะม่วงก็ยังเอาไปด้วยอ่ะ
0: ไม่เท่านั้นนะคุณดิฉันไปดูภาพแล้ว

0: ถ้ามีคนมากัดหรือว่ามางัดแงะอย่างเงี้ย
1: ถูกไฟ
0: ไฟจะดูดตัวนี้เลยยังเหลืออยู่สุดท้ายตัวสุดท้ายที่เหลือเนี่ยแหละค่ะจับภาพของผู้ก่อเหตุเอาไว้ได้ค่ะเนี่ยค่ะคุณผู้ชมเป็นภาพวงจรปิดตัวสุดท้ายที่เหลืออยู่ในบ้านหลังนี้นะคะนี่เป็นบ้านเลขที่1/5หมู่11ซอยเอราวัณ4ตำบลคลอง2อำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีค่ะจับภาพชายคนนี้สวมใส่เสื้อลายใส่หมวกกันน็อกเดินเข้าไปในบ้านในบ้านคุณผู้ชมสังเกตไม่เหลืออะไรแล้วนะหน้าต่างก็ไม่มีละจริงๆไม่ต้องเดินเข้าประตูก็ได้เข้ามาทางหน้าต่างแล้วก็ขึ้นไปตรงตู้ไฟงัดแงะสายไฟไปได้เลยแต่เจ้าของบ้านบอกว่าพอเขาหันมาเห็นว่าอ้าวมีกล้องวงจรปิดอีกตัวเขาก็เลยตัดสินใจเดินออกไปตัวเจ้าของบ้านค่ะนายศักดิ์สิทธิ์นะคะก็เล่าบอกว่าครั้งล่าสุดเหตุการณ์ที่เราเห็นภาพกันเนี่ยก็คือเมื่อวันที่16กรกฎาคมที่ผ่านมาเจ้าของบ้านเดินไปที่สวนข้างบ้านข้างๆกันเองไปเพียงแค่ประมาณไม่ถึง25นาทีปรากฏว่าสัญญาณกล้องมันเตือนว่ามีคนเนี่ยเข้ามาในบ้านก็เลยตัดสินใจกลับมามาดูปรากฏว่ามีเขาพยายามมาตัดลักสายไฟตอนกลางวันแสกๆทั้งๆที่ก่อนหน้านี้เนี่ยก็มีโจรขึ้นบ้านมาแล้วถึง3ครั้งรวมครั้งนี้เป็นครั้งที่4ครั้งแรกเนี่ยขโมยเครื่องใช้ไฟฟ้าทีวีตู้เย็นหม้อหุงข้าวหลอดไฟปลั๊กไฟเอาไปหมดมูลค่ารวมๆแล้วแสนกว่าบาทค่ะงัดฝ้าเพดานไปด้วยเอาสายไฟไปด้วยสุดท้ายเหลือแค่กิ๊บติดสายไฟอะค่ะที่ติดอยู่ตามผนังอะเอาไว้ดูต่างหน้าเท่านั้นค่ะ
2: เอาอะไรเอาหมดเลย
3: ไม่หมดเลยเนี่ยคือจริงๆตรงนี้มีครบเลยสำหรับที่นอนสายไฟเนี่ยไม่เหลือเลยอันนี้คือสายไฟที่เราซื้อแบบถูกรอบสุดท้ายแล้วแต่จริงอะเป็นสาย 2.5 ทั้งหมด
2: สายใหญ่ครับ
3: เนี่ยนะไปหมดเราเตยก็ไปแล้วเราเหลือแต่หัวสาย
2: เห็นว่าวงกบอลูมิเนียมก็งัดไปด้วย
3: นี่ครับอลูมิเนียมอย่างดี
2: ครับงัดไปด้วย
3: งัดไปหมดเลย
2: พี่พาด
3: ง
2: ั
3: ดไปเลยอันนี้ถอดไม่ออกเพราะช่างเขาบอกว่าจะย้ำน็อตไปเยอะ
2: ครับ
3: เอายึดกับไม้ก็
2: พออ๋ออันนี้เป็นวงกบอลูมิเนียมนะพี่นะ
3: ใช่เป็นกระจกนะ
2: เดี๋ยวพี่ชี้นิดนึงนี
1: ่จิตใจทำด้วยอะไรถ้ายกบ้านทั้งหลังไปได้แหละยกไปแล้วนะคือเอาไปหมดแบบนี้อ่ะ
0: คุณผู้ชมคอมเมนต์ใน TikTok บอกว่าต้องเอาไปสร้างบ้านใหม่แน่เลย
1: อ๋อเออก็เลยเอาอุปกรณ์เอาทุกอย่างไปยกเว้นตัวบ้านที่ทุบเอาไปไม่ได้เอาไปหมดเลยหน้าต่างก็หายไปวงกบก็ถูกเลาะไปซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยนายศักดิ์สิทธิ์คนนี้เขาแจ้งความเอาไว้1ครั้งเมื่อวันที่11พฤษภาคม2569ก็ไปแจ้งความเอาไว้ที่สภ.คลองหลวงนะวันนั้นเนี่ยบ้านท้ายซอยถูกคนร้ายวางยาสุนัขตายจำนวนมากแล้วหลังจากนั้นตัวเขาก็ไม่ได้ไปแจ้งอีกเพราะว่าแจ้งไปมันก็ไม่มีความคืบหน้าไม่สามารถที่จะจับคนร้ายแล้วก็ไม่ได้มีผลอะไรคืนมาเลยก็เลยตัดสินใจติดกล้องวงจรปิดมาเรื่อยๆรวมๆแล้วเนี่ย9ตัวด้วยกันติดกล้องวงจรปิดหมายจะจับคนร้ายคนร้ายก็เอากล้องวงจรปิดเอาไปด้วยนะครับจาก9ตัวเนี่ยเอาไปทั้งหมด8ตัวเหลือแค่1ตัวฮะ
3: คือจริงๆเทศบาลท่าโขงเขาก็มีตรวจการอยู
2: ่ครับ
3: แต่ขโมยอ่ะนะคำว่าขโมยมันก็พูดยากเราก็ต้องเซฟตี้ตัวเองเราก็ไม่ได้โทษใคร
2: ครับ
3: คือด้านเล็กก็ฝากดูแลฝากเจ้าหน้าที่นิดนึง
2: ครับ
3: นะคือประชาชนธรรมดาเหมือนกันไอ้ใจมันอยากให้จับแต่นะยังว่าแต่มันพูดยาก
2: ครับ
3: เพราะว่ามันเล่นสวมหมวกกันน็อกนู่นนี่นั่นอะไรหมดเลย
2: ครับ
3: ก็วอนว่าจะวอนโจเนี่ยนะให้เห็นใจกันหน่อยทุกเงินหายาก
2: ครับ
0: คือเจ้าของบ้านเขาก็พยายามบอกแหละว่าเขาเข้าใจว่าเจ้าหน้าที่รัฐน่ะก็มีงานหลากหลายจะมาให้จับขโมยบ้านหลังเดียวมันก็ยากแต่พอโดนไปขนาดนี้ติดตั้งอะไรไปก็ไม่เหลืออยู่เลยบ้านทั้งหลังคือเดิมทีเขาบอกว่าบ้านหลังนี้ให้ลูกจ้างคนงานนะคะมาอยู่แต่พอขโมยขึ้นขนาดนี้ก็ให้คนอยู่ไม่ได้เพราะว่ากลัวคนก็จะได้รับอันตรายด้วยปรากฏว่าต้องไปเสียเงินเช่าห้องอีกนะให้ลูกจ้างให้คนงานเนี่ยเขาอยู่แทนส่วนบ้านหลังนี้เหมือนกับเป็นบ้านที่ตั้งเอาไว้แล้วสุดท้ายขโมยก็ทยอยมางัดแงะมาขโมยสิ่งของต่างๆไปเรื่อยๆค่ะเขาก็เลยบอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยไม่ได้โทษใครนะคะก็พยายามที่จะดูแลทรัพย์สินของตัวเองแล้วแต่ยังถูกขโมยก็อยากฝากเจ้าหน้าที่ดูแลด้วยนะคะเพราะว่าตัวเองก็เป็นประชาชนคนธรรมดาคนหนึ่งแล้วก็ฝากเรื่องมาถึงสื่อมวลชนค่ะบอกว่าเพื่อเผยแพร่ข่าวไปแล้วคุณผู้ชมไปรู้จักหรือว่าทราบข้อมูลเนี่ยช่วยแจ้งเบาะ าะแสกันหน่อยนะคะและสุดท้ายฝากไปถึงโจรด้วยค่ะเห็นใจกันหน่อย

0: เพราะว่าตอนนี้เงินมันหายากจริงๆค่ะส่วนเรื่องนี้ต้องบอกว่าเรียกว่าไม่เกินความคาดหมายนะคะหลังจากที่มีการประกาศผลสิทธิ์การรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของปี2569ออกมาแล้วมีคนลงทะเบียนทั้งหมดเนี่ยประมาณ 18.82 ล้านคนคนที่ผ่านเกณฑ์จริงๆเนี่ย 9.51 ล้านคนหายไปเกือบครึ่งทีนี้เมื่อวานเนี้ยภาพที่เราเห็นก็คือคนแห่ไปยื่นอุทธรณ์ค่ะคือเดินทางไปจุดแรกที่เขานึกถึงก็คือ5ธนาคารของรัฐโดยเฉพาะธนาคารกรุงไทยเขาบอกว่าคนเนี่ยแน่นขนาดเลยนะคะ
1: แล้วก็เขาบอกว่าสาเหตุที่หลายๆคนไม่ผ่านเกณฑ์นะครับก็เพราะว่ามีข้อมูลเป็นผู้ครอบครองรถยนต์นะครับรถจักรยานยนต์ทั้งที่จริงๆเนี่ยบางคนรถไม่มีแล้วนะครับอาจจะขายไปหรือรถมันพังขายชิ้นส่วนอะไรไปหมดแล้วแต่ว่ายังมีชื่อเป็นผู้ครอบครองอยู่ก็เลยถูกตัดสิทธิ์ไปนะครับทีนี้หลายคนก็เลยต้องไปแจ้งที่ขนส่งครับเพื่อที่จะให้แก้ไขข้อมูลจนต้องบอกว่าขนส่งหลายจังหวัดเนี่ยแทบแตกเลยครับไปที่ธนาคารกันก่อนเนี่ยครับโอ้โหธนาคาร5แห่งของรัฐโดยเฉพาะธนาคารกรุงไทยต้องบอกว่าแต่ละแห่งเมื่อวานนี้เนี่ยมีคนไปต่อคิวรับบริการกันแน่นขนาดเลยนะครับเพราะว่าส่วนหนึ่งบางคนที่เขาผ่านเกณฑ์ก็ไม่ถนัดที่จะยืนยันสิทธิ์ทางสมาร์ทโฟนก็เดินทางไปให้เจ้าหน้าที่ธนาคารนี่แหละช่วยยืนยันให้เพื่อความมั่นใจบางส่วนก็เดินทางไปเช็คผลที่ธนาคารเมื่อไม่ผ่านเกณฑ์ก็ให้เจ้าหน้าที่ช่วยอธิบายหน่อยว่าเอ๊ะทำไมเขาถึงไม่ผ่านเกณฑ์อย่างเช่นที่ธนาคารกรุงไทยสาขาสารกลางจังหวัดมหาสารคามนะครับมีประชาชนเข้าไปตรวจสอบสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐนางจันทร์ศรีซาตาสุนะครับชาวตำบลชาวจังหวัดมหาสารคามนี่แหละเป็นหนึ่งคนที่ไม่ผ่านเกณฑ์เจ้าหน้าที่เขาแจ้งสาเหตุที่ไม่ผ่านเกณฑ์ก็เพราะว่าเป็นตัวแทนจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลนะได้โควต้าเดือนละ 70,000 บาทก็เลยทำให้มีเงินเข้าออกจากการขายสลากกินแบ่งรัฐบาลเกินปีละ 100,000 บาทจึงต้องไปยื่นแจ้งเรื่องกับทางสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลครับแต่ว่าทางสำนักงานสลากก็บอกว่าไม่ทราบเรื่องครับ
2: แม่ก็คิดว่าเป็นแม่เป็นตัวแทนขายฉลากไหมแม่แม่ก็เดือนนึงมันก็ 70,000 กว่าแล้วอ่ะ
3: เป็นตัวแทนขายฉลากเน
2: า
3: ะ
2: ถ้าเป็นตัวแทนแล้วเขาก็ให้แม่ติดต่อกองฉลากกองฉลากก็บอกว่าเขาไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องทำไมต้องให้ระบบต้องให้มาแกล้งที่นี่แม่ก็งงอยู่แม่จะไปติดต่อใส่
3: แสดงว่าแม่ต้องนำตอนนี้แม่นำเอกสารเพื่อที่จะมาอุทธรณ์แล้วใช่ไหมคะ
2: แม่ยื่นอุทธรณ์กับโทรศัพท์เรียบร้อยแล้วแต่ว่าเขาก็บอกให้ติดต่อหน่วยงานเขาก็ขึ้นกองฉลากมาให้แม่
0: เช่นเดียวกับนางนิภาวรรณด่านพรมค่ะอายุ65ปีนะคะเป็นชาวอำเภอลำปายมาจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะที่ไปตรวจสอบสิทธิ์ที่ธนาคารธกส.ที่สาขาลำปายมาสนะคะคือตอนไปเนี่ยไปด้วยความหวังเลยทีนี้พอเจ้าหน้าที่แจ้งว่าไม่ผ่านเกณฑ์คุณพี่วิภาวรรณนิภาวรรณเนี่ยบอกเลยว่าร้องไห้เลยค่ะแล้วก็ไหว้ขอร้องไปที่รัฐบาลนะคะบอกว่าอยากให้ทบทวนหน่อยและพอทีนี้ผู้สื่อข่าวพยายามถามว่าเหตุผลอะไรไม่ผ่านเจ้าตัวบอกว่าไม่รู้เลยพอรู้ว่าไม่ผ่านเกณฑ์มันหูดับไปแล้วอ่ะรู้แต่ว่าอยากให้รัฐบาลเนี่ยทบทวนกันอีกสักรอบได้หรือเปล่าค่ะ
4: มันจุกินออกอยู่เนี่ย
5: ว่าฉันจนฉันคือบ่ได้
6: คนจนจริงก็ไม่ได้แต่คนจนไม่จริงก็ได้
4: น
6: ั่
4: นแหละนั่นแหละทำไมถึงเป็นอย่างนี้ล่ะฉันไม่ได้อะไรเลยขอร้องเธอให้ได้ฉันได้เธอฉันก็ขอร้องคุณนะขอให้คุณช่วยด้วยฉันก็ยังไม่ได้เลย
1: เนี่ยเราเห็นเหตุการณ์ในลักษณะนี้เกิดขึ้นในหลายๆเคส
0: ค
1: หลายๆจังหวัดนะครับถามคุณผู้ชมที่ติดตามเราอยู่นะครับว่าใครที่ได้รับสิทธิ์นะครับใครที่ไม่ผ่านเกณฑ์อะไรยังไงบ้างนะครับเพราะว่าหลายคนเนี่ยเขาบอกว่าเคยได้รับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐแต่ว่าครั้งนี้กลับไม่ผ่านเกณฑ์ครับส่วนหนึ่งก็คือเรื่องของการถือครองทรัพย์สินนะครับก็มีทั้งรถยนต์รถจักรยานยนต์แต่ว่าหลายคนเขายืนยันว่าข้อมูลมันไม่ตรงกับความเป็นจริงนะอย่างเช่นชาวจังหวัดกำแพงเพชรครับเขาไปยื่นอุทธรณ์ที่ธนาคารกรุงไทยสาขาชากังราวบอกว่าไม่ผ่านเกณฑ์เพราะว่ามีข้อมูลถือครองทรัพย์สินเป็นรถยน แต่ว่าผู้ลงทะเบียนเขาอ้างว่าความจริงเนี่ยเขาไม่ได้มีรถเลยนะครับพนักงานธนาคาร

0: ก็ชี้แจงบอกว่าต้องไปแจ้งเรื่องแล้วก็ยกเลิกข้อมูลกับทางสำนักงานขนส่งจังหวัดกำแพงเพชรครับ
1: ไม่ผ่านครับ
2: สาเหตุ
1: ก็มีรถยนต์เพิ่มมาว่ามีรถยนต์พอทางที่ไม่มีอะไรเลยครับเราก็เป็นคนจนแล้วก็เป็นคนพิการด้วยก็อยากได้เงินตัวนี้ไปช่วยดำรงชีวิตเพราะว่าเราก็ไม่มีรายได้ส่วนไหนเลยตอนนี้ก็มาทุกคนจะผ่านไม่ผ่านก็ไม่รู้เหมือนกันครับแล้วก็หลายๆคนที่มากันก็สาเหตุก็จากว่ามีรถยนต์เพิ่มมาจากที่เขาไม่มีเลยเหมือนกัน
3: เราไม่มีแล้วจะให้คิดเห็นยังไงเราก็เสียใจแล้วเอาอะไรมาตรวจสอบคนไม่มีสักคันเนี่ยแล้วบอกว่ามีเนี่ยทางการเนี่ยทำอะที่ว่าผิดพลาดมากเลยเนาะแต่ว่าแค่ไม่รู้เอาอะไรมาวัดกัน
2: ถ้ามีจริงจะไม่มาเลยเนี่ยถ้ามีรถยนต์จริงๆน่าจะไม่มา
3: แล้วคนไม่มีมีแต่มอเตอร์ไซค์ห้างคันเดียวกับจักรยานแล้วรถไม่มี
4: คือบางคนเนี่ยเขาบอกว่าเขาไม่ได้มีรถใช้เลยแล้วมันเอามาจากไหนล่ะข้อมูลตรงนี้กับบางคนที่เขาบอกว่าก็มีปัญหาเหมือนกันอย่างเช่นบางคนให้ชื่อกับลูกแล้วลูกเอาไปดาวรถไปผ่อนรถแล้วบางคนรถของลูกที่ไปผ่อนไว้ก็ถูกยึดไปแล้วไม่มีเงินแต่ชื่อมันก็ยังค้างอยู่ในระบบในขณะที่บางคนบอกว่าก็ซื้อรถมานานแล้วค่ะคือบางคนรถไปประสบอุบัติเหตุก็ไม่ได้ซ่อมไม่ได้ใช้รถกลายเป็นซากไปแล้วแต่ชื่อก็ยังอยู่ในระบบอยู่ทีเนี้ยพอแต่ละคนที่มีรถอยู่ไม่มีรถอยู่แต่มีชื่ออยู่ในระบบก็ต้องไปแก้ไขข้อมูลค่ะการแก้ไขข้อมูลก็คือการเดินทางไปที่ขนส่งเพื่อที่จะไปยื่นอุทธรณ์เอาเอกสารใหม่นะคะไปยื่นอุทธรณ์กับของกระทรวงการคลังทำให้เมื่อวานนี้ต้องเรียกว่าขนส่งแต่ละจังหวัดแทบแตกค่ะอย่างเช่นขนส่งจังหวัดชัยนาทค่ะมีประชาชนเดินทางไปต่อคิวใช้บริการแน่นขนาดหนึ่งในนั้นก็คือนายวิวัฒน์แก้วสิงห์นะคะนำเอกสารสำเนาเล่มทะเบียนรถที่เคยมีแต่ว่าเขาโอนลอยไปแล้วโอนลอยขายไปให้คนอื่นเมื่อ10ปีก่อนทีนี้ก็เลยต้องมาค่ะเพราะว่าไม่ผ่านเกณฑ์รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐมาให้ขนส่งช่วยแก้ไขข้อมูลให้เพื่อที่จะนำข้อมูลตรงนี้ไปยื่นอุทธรณ์ขอทบทวนสิทธิ์อีกครั้งหนึ่งตัวของคุณวิวัฒน์ก็คาดหวังนะคะว่าจะได้สิทธิ์คืนมาค่ะเพราะว่าทุกวันนี้ไม่ได้มีรายได้อายุก็มากแล้วถ้าถูกตัดสิทธิ์ตรงนี้ไปก็คงลำบากค่ะ
5: ในระบบมันแจ้งว่ายังไงฮะเราถูกตัดสิทธิ์
6: เขาแจ้งว่าม
5: ีรถยนต์ครับจริงๆแล้วเรามีไหม
6: ตอนนี้ไม่มีแล
5: ้
6: ว
5: ไม่มี
6: อะไรสักอย่างหายไปนานแล้ว10 กว่าปีแล้ว
5: แล้วขายลักษณะยังไงฮะโอนไปเลยหรือว่าโอนลอยให้เขา
6: โอนลอยให้เขา
5: อ๋อคือคุณลุงเนี่ยเซ็นโอนลอยไปเขาไม่ยอมไปโอน
6: ใช่
0: เคสแบบนี้ต้องตรวจสอบให้แน่ชัดนะครับเพราะว่าบางคนบอกว่าไม่มีเลยไม่เคยมีรถยนต์รถจักรยานยนต์อะไรทั้งสิ้นนะครับแต่ว่าบางคนเนี่ยอาจจะจำไม่ได้เพราะว่าอาจจะให้ชื่อลูกหลานเอาไปซื้อเอาไปดาวแล้วมันก็กลายเป็นชื่อตัวเองนะครับส่วนบางคนเขาบอกว่าไม่เอาละถอดใจเลยนะครับไม่ยื่นอุทธรณ์เพราะว่าโอ้ขั้นตอนมันยุ่งยากครับคุณผู้ชมอย่างเช่นคุณอรุณีแก่นกสิกรรมนะครับอายุ65 ปีเป็นชาวกำแพงเพชรที่ยื่นลงทะเบียนรับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเป็นครั้งแรกในครั้งนี้นะครับแกบอกว่าจะไม่ยื่นอุทธรณ์แต่ว่าจะพยายามหารายได้นะครับเพิ่มเติมจากการรับจ้างรายวันแล้วก็ใช้เงินจากเบี้ยผู้สูงอายุนี่แหละ
7: หมดหวังเลยหมดแรงเลยไอ้เราคนจนนะเนาะเราก็อยากได้เนาะเป็นอย่างนั้นเนี่ย
8: เราก็ไปหาต้องไปให้ยื่นอุทธรณ์อีกทีนึงคิดจะไปไหม
7: มันน่าเหนื่อยไหมถามหน่อยสิคิดจะให้ก็ต้องให้กันให้มันเหมือนกันไม่ใช่ว่าโอ้โหอย่างนั้นอย่างนี้บางคนมีอ่ะยังได้จริงไหมเออ
8: เรายืนยันว่าเราไม่มีรถยนต์แน่นอน
7: มาตรวจเลย
4: เนี่ยคือถอดใจบอกว่าไม่อยากไปแล้วมันเหนื่อยไหมล่ะถ้าเกิดต้องเดินทางไปทั้งที่ธนาคารแล้วไหนจะพอไปรู้เหตุผลแล้วก็ต้องไปแก้ไขที่หน่วยงานบอกมาเลยมาตรวจที่บ้านเลยทำไมบ้านอื่นเนี่ย ขามีกันเห็นทำไมยังได้แบบนี้นะคะบางคนก็รู้สึกว่าเอ๊ะแล้วเราจะต้องทำยังไงมาทบทวนกันหน่อยค่ะคุณผู้ชมจริงๆเนี่ยคุณผู้ชมไม่ต้องไปที่ธนาคารก็ได้นะคะสามารถที่จะเปิดแอปพลิเคชันทางรัฐเพื่อที่จะตรวจสอบว่าเรายื่นไปเนี่ยสำหรับการขอรับสิทธิ์โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแล้วเราเนี่ยผ่านหรือไม่ผ่านเข้าไปที่แอปทางรัฐค่ะแล้วก็กด

0: ็คการรับสิทธิ์นะคะการพิจารณาสิทธิ์ว่าผ่านเกณฑ์หรือไม่ซึ่งจอแสดงผลเนี่ยจะแจ้งออกมาเป็น3รูปแบบด้วยกันรูปแบบแรกด้านซ้ายมือสุดค่ะคือติ๊กถูกอันเดียวแล้วมีกากบาทตรงกลางอันนี้คือคนที่ไม่ผ่านการพิจารณาค่ะให้กดขอยื่นทบทวนสิทธิ์ภายในวันที่31กรกฎาคมส่วนรูปแบบที่2ตรงกลางนะคะคุณผู้ชมจะสังเกตมีเครื่องหมายติ๊กถูก2อันแต่ว่าจะขึ้นรูปนาฬิกาไว้ท้ายสุดอะค่ะอันนี้คือคนที่ผ่านเกณฑ์ลายใหม่คุณผู้ชมต้องเข้าไปกดยืนยันตัวตนส่วนแบบที่3แบบท้ายสุดมีเครื่องหมายติ๊กถูกทั้ง3อันอันนี้ยินดีด้วยนะคะผ่านเกณฑ์ค่ะเป็นผู้ผ่านเกณฑ์รายเดิมไม่ต้องทำอะไรทั้งนั้นไม่ต้องยืนยันตัวตนรอรับเงินไปใช้อย่างเดียวค่ะ
1: ส่วนคุณผู้ชมคนไหนที่ไม่ผ่านเกณฑ์การพิจารณานะครับก็สามารถที่จะยื่นอุทธรณ์ได้การยื่นอุทธรณ์เนี่ยทำได้ผ่าน4ช่องทางนะครับก็คือหน่วยรับลงทะเบียน5ธนาคารก็คือกรุงไทยออมสินธกส.ทอส.และธนาคารอิสลามนะครับเว็บไซต์ของโครงการแอปพลิเคชันเป๋าตังและแอปพลิเคชันทางรัฐนะครับสามารถที่จะยื่นได้จนถึงวันที่31กรกฎาคม2569แต่กรณีที่มีการแก้ไขเอกสารเนี่ยจะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่16สิงหาคม2569นะครับ
0: และแน่นอนค่ะวันนี้เราบอกไปว่าคนส่วนใหญ่พุ่งตรงไปที่ขนส่งแต่ละจังหวัดนะคะทางกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคมทราบเรื่องนี้แล้วนะคะเขาก็ฝากมาแจ้งบอกว่าสำหรับประชาชนที่ต้องการตรวจสอบข้อมูลทางทะเบียนรถของตัวเองเนี่ยคุณผู้ชมสามารถไปติดต่อสอบถามข้อมูลการถือกรรมสิทธิ์รถเนี่ยฟรีได้เลยนะคะที่กรมการขนส่งทางบกซึ่งตอนนี้สั่งการให้สำนักงานขนส่งจังหวัดทั่วประเทศช่วยเหลืออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนไม่เก็บค่าธรรมเนียมนะคะเรื่องของค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบกรรมสิทธิ์เนื่องจากว่านี่เป็นบริการที่ต่อเนื่องจากโครงการของรัฐสำหรับผู้ที่ต้องการตรวจสอบกรรมสิทธิ์เนี่ยสามารถนำบัตรประจำตัวประชาชนหรือว่าเอกสารที่เกี่ยวข้องเคยมีรถเคยโอนรถเคยโอนลอยไว้ที่ไหนหรือว่ามีข้อมูลอะไรที่เป็นเอกสารหลักฐานนำไปให้หมดค่ะคุณผู้ชมจากนั้น walk in เข้าไปที่สำนักงานขนส่งจังหวัดหรือสำนักงานขนส่งสาขาทั่วประเทศถ้าตรวจสอบแล้วพบว่าข้อมูลไม่ตรงกับข้อเท็จจริงจะดำเนินการปรับปรุงข้อมูลหรือว่าดำเนินการทางทะเบียนให้ถูกต้องตามระเบียบต่อไปค่ะ
1: ความคิดเห็นของคุณผู้ชมหลั่งไหลมาเจอแยะเลยนะครับบางคนบอกว่าโอ้มันยุ่งยากเหลือเกินขั้นตอนมันซับซ้อนเหลือเกินนะครับเงื่อนไขมันมีเยอะเหลือเกินก็ไม่ต่างจากฝ่ายการเมืองโดยเฉพาะฝ่ายค้านนะครับทางพรรคประชาชนเขาก็มองว่าสาเหตุที่รัฐบาลต้องตั้งเงื่อนไขที่มันเข้มข้นแบบนี้เนี่ยเพราะว่ามีแผนที่จะปรับลดการใช้งบประมาณลงหรือไม่นะครับแต่ปัญหาก็คือทำคนจนจริงเนี่ยต้องหลุดขบวนไปรับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ไม่ได้ไปนะ
0: แน่นอนเหมือนคุณผู้ชมบอกว่าตอนนี้เราจะเป็นคนจนเนี่ยยังยากเลยนะ
1: ครับ
0: ดังนั้นเนี่ยจะทำยังไงหลังจากนี้ซึ่งกระทรวงการคลังเองก็ย้ำชัดนะคะว่าการเป็นคนจนเป็นส่วนหนึ่งแต่เจตนาของเขาที่ออกนโยบายบัตรสวัสดิการแห่งรัฐครั้งนี้ขึ้นมาคือต้องการช่วยคนที่ฐานะยากจนและลำบากที่สุดก่อนส่วนคนที่หลุดออกจากสิทธิ์ในครั้งนี้นะคะก็คือเหตุผลไม่เป็นความจริงอะไรต่างๆเนี่ยยืนยันว่าสามารถที่จะยื่นอุทธรณ์ขอทบทวนสิทธิ์อีกครั้งได้ค่ะนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก็ชี้แจงนะคะถึงสาเหตุของตัวเลขผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์มีจำนวนมากโดยบอกว่าเป็นผลจากรัฐบาลที่ปรับปรุงระบบการคัดกรองค่ะให้มีความจริงจังและรัดกุมมากยิ่งขึ้นโดยมีการนำข้อมูลผู้ลงทะเบียนไปตรวจสอบไขว้กับฐานข้อมูลต่างๆของรัฐอย่างละเอียดเพื่อให้ผู้ที่ผ่านเนี่ยเป็นไปตามหลักเกณฑ์คุณสมบัติที่ตั้งไว้เช่นฐานข้อมูลการเสียภาษีฐานข้อมูลการถือครองที่ดินรายได้การถือครองรถสามารถคัดกรองผู้ที่ไม่ได้มีฐานะยากจนจริงๆออกไปได้อย่างเช่นคนที่เป็นผู้ป่วยติดเตียงเป็นคนที่ไม่มีรายได้คนกลุ่มนี้เนี่ยก็จะไปรับสิทธิ์ของกลุ่มของคนที่เป็นผู้พิการหรือว่าผู้สูงอายุแทนสำหรับคนที่ไม่ผ่านเกณฑ์ค่ะระบบจะมีการแสดงรายละเอียดชี้แจงว่าถูกตัดสิทธิ์จากเงื่อนไขข้อไหนเพื่อให้เกิดความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้และประชาชนนำเหตุผลครั้งนี้ไปยื่นขออุทธ

0: ทอนได้อีกด้วยค่ะ
1: หนึ่งคนที่ออกมาชี้แจงนะครับนายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิครับโฆษกกระทรวงการคลังก็ย้ำว่าประชาชนที่หลุดออกจากสิทธิ์และได้รับเหตุผลที่ไม่เป็นความจริงเนี่ยสามารถที่จะยื่นอุทธรณ์เพื่อที่จะขอทบทวนสิทธิ์ได้นะครับโดยยอมรับว่าอาจจะมีข้อมูลที่ผิดพลาดบ้างแล้วก็ก่อให้เกิดความสับสนกับประชาชนอย่างเช่นการใช้คำที่ไม่ชัดเจนกรณีใช้คำว่ารถยนต์แทนคำว่ารถซึ่งกรมการขนส่งทางบกตีความถึงรถทุกประเภทนะครับซึ่งก็รวมไปถึงรถจักรยานยนต์ตั้งแต่2คันขึ้นไปด้วยหรือกรณีผู้สูงอายุที่มีชื่อเป็นนักเรียนนักศึกษาอาจจะเกิดจากข้อมูลที่มันคลาดเคลื่อนเนื่องจากว่าใช้ข้อมูลต้นทางกว่า9ล้านชุดข้อมูลครับซึ่งเดี๋ยวหลังจากนี้เนี่ยจะมีการแก้ไขต่อไปครับ
2: ก็ต้องเรียนตรงๆว่าหลายครั้งวันเมื่อวานผมเล่าให้ฟังแล้วว่ามีความเข้าใจผิดในเรื่องของการครอบครองที่ดินบ้างนะฮะมีชื่ออยู่ครับแต่ว่ายกให้ลูกหลานไปหมดแล้วแค่ยังไม่ได้ไปโอนเพราะว่าลูกหลานก็เอาตรงๆก็เป็นปัญหาว่ายังไม่อยากจ่ายค่าธรรมเนียมแล้วก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรกันเคสเนี้ยเดี๋ยวต้องทำความเข้าใจแต่เคสถ้าเป็นกรณีที่สมมติชื่อมีปัญหาดันชื่อซ้ำหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ผิดพลาดไปอยู่ในฐานข้อมูลบางอย่างซึ่งไม่ตรงทั้งทีมหาดไทยรับปากกับทางกระทรวงคลังนะครับว่าจะเข้าไปช่วยดูแลไม่ได้ปล่อยว่าถึงขนาดว่าจะให้ไปทำเองเนี่ยเราจะเข้าไปช่วยดูแล
1: ใครที่ไม่ผ่านเกณฑ์นะครับคุณผู้ชมที่ไม่ผ่านเกณฑ์ต้องฟังนี้ครับกระทรวงการคลังเดี๋ยวเขาจะเสนอในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีนะครับให้ได้รับสิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัส60 40เดือนละ 1,000 บาทนะครับโดยคุณผู้ชมเนี่ยให้ไปกดยืนยันรับสิทธิ์ในแอปเป๋าตังค์นะครับเพื่อที่จะใช้สิทธิ์กันตั้งแต่เดือนสิงหาคมจนถึงเดือนกันยายนปีนี้นะฮะ
0: แน่นอนคุณผู้ชมก็ตั้งคำถามมาบอกว่าบางท่านเนี่ยบอกว่าคุณแม่เนี่ยมอเตอร์ไซค์จอดมา20ปีแล้วจนพังไม่ได้ใช้งานเรื่องนี้ก็ยังเอามาเป็นเกณฑ์อยู่แล้วก็บางคนบอกว่ารถกระบะเก่ามากๆก็ใช้ในการทำมาหากินในการประกอบอาชีพก็ยังมาเป็นเกณฑ์พอไม่ได้รับตรงนี้ก็ได้รับความลำบากเรื่องนี้อาจจะต้องมีการทบทวนแล้วก็ให้เจ้าหน้าที่ของมหาดไทยลงพื้นที่ไปดูความเป็นอยู่ที่แท้จริงอีกครั้งหนึ่งซึ่งเงื่อนไขต่างๆที่เราเห็นคนเดินทางไปแออัดจอแจกันตามธนาคารขนส่งและหน่วยงานของรัฐต่างๆเนี่ยนะคะก็ถูกตั้งข้อสังเกตจากรองหัวหน้าพรรคประชาชนคุณสิริกัญญาตันสกุลค่ะที่มองว่ากระทรวงการคลังเนี่ยมีแผนพยายามที่จะลดจำนวนผู้ที่ได้รับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐโดยสังเกตได้จากงบประมาณที่ตั้งไว้ในปีนี้ตั้งไว้ 42,000 ล้านบาทจากปกติที่ตั้งแล้วก็ใช้อยู่ที่ 50,000 กว่าล้านบาทดังนั้นทางรัฐบาลก็คิดเอาไว้แล้วตั้งแต่ต้นหรือไม่ว่าจำเป็นที่จะต้องลดจำนวนผู้ที่ได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐให้ได้ซึ่งพอลดแล้วเนี่ยก็จะเหลือประมาณ 9-10 ล้านคนดังนั้นจึงเป็นสาเหตุที่มีการปรับหลักเกณฑ์ให้มีความเข้มข้นเข้มงวดมากยิ่งขึ้นเพื่อที่จะลดจำนวนคนที่ได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแต่วิธีการลดจำนวนคนแบบนี้เนี่ยทำให้หลายคนที่จนจริงๆได้รับความเดือดร้อนและต้องตกหล่นกับการรัดรับสิทธิ์ของรัฐค่ะ
3: สังเกตได้จากตัวงบประมาณนะคะที่ปีนี้เนี่ยตั้งไว้เพียงแค่ 42,000 ล้านบาทจากที่ปกติเนี่ยใช้อยู่ที่ประมาณ 50,000 กว่าล้านนะคะดังนั้นเนี่ยทางรัฐบาลเนี่ยคิดเอาไว้แล้วตั้งแต่ต้นว่าจำเป็นที่จะต้องลดจำนวนผู้รับบัตรสวัสดิการให้ได้นะให้เหลือประมาณ 9-10 ล้านคนดังนั้นเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นว่าก็เลยต้องมีการปรับเกณฑ์ให้มันเข้มข้นเข้มงวดมากยิ่งขึ้นนะคะเพื่อที่จะลดจำนวนของคนที่จะได้บัตรนะคะแต่ว่าวิธีการลดจำนวนเนี่ยก็อาจจะทำให้มีหลายคนที่เป็นคนจนจริงเป็นคนที่เดือดร้อนจริงเนี่ยกลับกลายเป็นว่าจะต้องตกหล่น
1: ไปดูความคืบหน้าเหตุเพลิงไหม้โรงเบียร์ณลาดพร้าวนะครับซึ่งล่าสุดนี่มีผู้เสียชีวิตแล้วอย่างน้อย33คนครับเมื่อวานนี้นักร้องวงทศกัณฐ์พร้อมกับผู้รอดชีวิตเนี่ยทยอยเข้าไปให้ปากคำเพิ่มเติมนะครับขณะที่ตำรวจก็เปิดผลตรวจพบผู้เสียชีวิตหลายรายเนี่ยเสียชีวิตจากการสูดดมก๊าซพิษครับโดยเฉพาะก๊าซไซยาไนด์นะครับซึ่งเกิดจากการเผาไหม้ของโฟมที่ใช้ทำเป็นฉนวนกันความร้อนภายในอาคารครับ นักร้องวงทศกัณฐ์ซึ่งขึ้นแสดงบนเวทีในคืนวันเกิดเหตุนะครับเดินทางเข้าพบพนักงานสอบสวนสน.พหลโยธินครับเพื่อที่จะรับทรัพย์สินและให้ปากคำเพิ่ม

0: เติมโดยเล่าว่าขณะที่กำลังแสดงเนี่ยลูกค้าในร้านยังคงสนุกสนานกันตามปกติจึงไม่ทันสังเกตเห็นต้นเพลิงครับจนกระทั่งเริ่มรู้สึกแสบตาจากควันที่ลอยขึ้นมาพร้อมกับได้กลิ่นไหม้ผิดปกตินะครับก็เลยรีบประกาศผ่านไมโครโฟนให้ทุกคนเนี่ยวิ่งหนีออกจากร้านในทันทีครับ
1: มันต้องบอกแบบนี้ว่าอย่างผมร้องเพลงอยู่ข้างบนอ่ะผมก็ต้องโฟกัสลูกค้าลูกค้านั่งทานนั่งสนุกอะไรกันสักอย่างเงี้ยก็ต้องมองมาที่ผมไม่มีใครมองหลังคาหรอกใช่ปะล่ะแต่ทีเนี้ยคืออย่างว่าคือผมก็ไม่รู้ว่าไฟมาจากตรงไหนตอนแรกแค่สังเกตว่ามันออกมาทางฝั่งซ้ายนิดคือเสี้ยววิอันนี้เดียวที่เราเห็นนะด้วยห่างตาดีกว่าบอกเงี้ย
2: แต่ตอนที่ประกาศตอนนั้นคือไฟมันยังไม่ได้ไหม้ลูก
1: ยังควันมันเข้ามาหาหน้าผมก่อนมันเป็นกลิ่นแบบเนี้ยพุ่งมาใส่จมูกใช่แล้วผมก็ตกใจแล้วก็นิดเดียวอ่ะมันสองวิ
2: เราพูดออกมาว่ายังไง
1: วิ่งครับผมพูดว่าวิ่งแล้วผมก็กระโดดลงไปเลย
3: นอกจากนี้ยังมีผู้บาดเจ็บและพยานในเหตุการณ์นะคะที่ทยอยเดินทางไปรับทรัพย์สินแล้วก็ให้ปากคำเพิ่มเติมและถ้าคุณผู้ชมสังเกตเนี่ยค่ะคนที่เดินทางไปหลายๆคนยังมีบาดแผลจากเหตุเพลิงไหม้นะคะแล้วก็ต้องปิดแผลไว้ตามร่างกายหนึ่งในคนที่ได้รับบาดเจ็บบอกว่าคืนที่เกิดเหตุเนี่ยอยู่ใกล้ห้องน้ําได้ยินเสียงตะโกนว่าไฟไหม้ก็เลยวิ่งไปที่ประตูหนีไฟจุดที่ใกล้ที่สุดค่ะแต่จุดนั้นเนี่ยพอวิ่งไปละเห็นว่ามีคนมากก็เลยพยายามออกจากร้านพร้อมๆกันอพยพกันเนี่ยยากลำบากมากระหว่างนั้นก็มีควันดำแล้วก็ความร้อนที่ปกคลุมทั่วร้านจนสุดท้ายตัวเขาเองถึงแม้ว่าพยายามจะหนีออกจากร้านเนี่ยก็ยังได้รับบาดเจ็บจากแผลไฟไหม้ระดับหนึ่งค่ะ
4: มันเบียดกันครับแล้วก็ต่อแถวกันออกเนี่ยครับแต่พอมาถึงผมว่าเขาเปิดประตูแล้วแรงอากาศมันเข้ามาพอดีฟันมันออกมันก็เลยมืดก็เลยต้องคานออกครับ
2: ประต
4: ู
2: หล
4: ัง ใช่ครับ
2: คุณเยอะประมาณกี่คนเท่าที่เราประเมินได้เยอะแค่ไหน
4: ประตูหลังนะครับนั่นเกือบ10คนได้ครับ
2: ตัวที่ได้รับบาดเจ็บมันเกิดจากอะไร
4: ไอร้อนโดนไอน่าจะเป็นไอร้อนเพราะว่าตอนผมบอกมันยังไม่มีไฟเป็นไอร้อนเป็นควันดำพุ่งมา
0: ส่วนประเด็นการเสียชีวิตจากการสูดดมก๊าซพิษนะครับพลตำรวจโทสยามบุญสมผู้บัญชาการตำรวจนครบาลก็เปิดเผยบอกว่าผลการตรวจสอบเนี่ยพบว่าก๊าซไซยาไนด์ที่ตรวจพบในร่างของผู้เสียชีวิตเกิดจากการเผาไหม้ของโฟมโพลียูรีเทนนะครับซึ่งใช้เป็นฉนวนกันความร้อนและดูดซับเสียงภายในอาคารครับเมื่อเกิดเพลิงไหม้ก็จะปล่อยก๊าซพิษออกมาร่วมกับก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ทำให้ผู้ที่สูดดมเข้าไปเนี่ยหมดสติแล้วก็เสียชีวิตอย่างรวดเร็วครับ
5: ซึ่งสารทั้งสองตัวเนี่ยนะครับถ้ามาอยู่คู่กันมันทำให้เกิดการขาดออกซิเจนโดยเฉียบพลันซึ่งทางท่านผู้การนิติเวศได้แจ้งว่าถ้าได้รับสารนี้เหมือนทั้งสองสารเนี่ยเป็นสารที่ไม่ให้ร่างกายได้รับออกซิเจนน่ะพอมาอยู่ด้วยกันทั้งสองตัวมันทำให้เพิ่มความรุนแรงทำให้เสียถ้าได้รับสารทั้งสองตัวพร้อมกันจะทำให้เสียชีวิตได้ภายในไม่เกิน4นาที
0: ส่วนความคืบหน้าในทางคดีนะครับคณะพนักงานสืบสวนสอบสวนได้ประชุมติดตามพยานหลักฐานนะครับทั้งผลการตรวจจากที่เกิดเหตุผลการสอบปากคำพยานและผลตรวจทางนิติวิทยาศาสตร์เพื่อที่จะกำหนดแนวทางในการดำเนินคดีกับผู้ที่เกี่ยวข้องต่อไปครับ
3: เชื่อว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็ทำให้หลายๆคนนึกย้อนไปถึงเหตุการณ์โศกนาฏกรรมเพลิงไหม้ที่ผับ Mountain Bee นะคะถ้าถึงเดือนสิงหาคมนี้จริงๆเหตุการณ์ที่ Mountain Bee เนี่ยก็ครบ4ปีแล้วค่ะแน่นอนเหตุการณ์ครั้งนี้มีผู้เสียชีวิตถึง26คนด้วยกันผ่านมาแล้วเกือบ4ปีแต่คนที่รอดชีวิตต้องบอกว่ายังมีความเจ็บปวดอยู่นะคะและที่สำคัญหลายคนยังต้องรักษาตัวอย่างต่อเนื่องส่วนคดีความเองก็ยังไม่ถึงที่สุดค่ะเพราะว่าเรื่องของการเยียวยาตอนนี้บางคนยังได้รับเงินเยียวยาเพียงแค่ 100,000 บาทเท่านั้นค่ะผ่านไปเกือบ4ปีแล้วนะคะแผลไฟไหม้บนร่างกายของนางสาวโสภิตฐาวงคำหารก็ แทบมองไม่เห็นแล้วค่ะแต่ว่าเรายังเห็นร่องรอยของความบาดเจ็บที่อยู่บนตัวนะคะเหตุการณ์ครั้งนั้นเกิดขึ้นเมื่อวันที่4สิงหาคม2565ค่ะน้องโสภิฐาเนี่ยเป็นหนึ่งคนที่รอดชีวิตจากเหตุเพลิงไหม้ที่เมาเทนบีค่ะที่ถูกลูกไฟพุ่งเข้าใส่

0: จนได้รับบาดเจ็บบริเวณแขนและขาคือจุดที่เป็นแผลและเกิดเพลิงไหม้เนี่ยกินพื้นที่ของร่างกายไปถึง 40% ด้วยกันถ้ามองจากภายนอกเนี่ยหลายคนก็อาจจะไม่ทราบนะคะว่าน้องเคยได้รับบาดเจ็บสาหัสค่ะแล้วก็ต้องรับการผ่าตัดหลายครั้งใช้เวลาในการรักษานานถึง4เดือนแล้วก็มีค่ารักษาพยาบาลกว่า2ล้านบาทสุดท้ายเธอบอกว่าวันนั้นเนี่ยถ้าไม่มีสิทธิ์ประกันสังคมก็ไม่รู้เลยว่าจะหาเงินมาจากไหนมาจ่ายค่ารักษาค่ะเพราะว่าเงินเยียวยาที่ได้รับจากเจ้าของผับเนี่ยได้รับเพียงแค่ 100,000 บาทเท่านั้นแน่นอนค่ะค่ารักษา2ล้านแต่ว่าได้มา 100,000 ไม่เพียงพอค่ะแม้ว่าจะเป็นส่วนหนึ่งของค่าใช้จ่ายที่พอช่วยได้บ้างนะคะแล้วก็ที่สำคัญกำลังใจของครอบครัวของเหยื่อที่เกิดจากไฟไหม้ครั้งนี้เนี่ยเธอก็ขอส่งต่อไปให้กับร้านโรงเบียร์ณลาดพร้าวที่มีผู้ที่บาดเจ็บและเสียชีวิตก็อยากจะให้สู้กันต่อไปค่ะ
1: ของหนูจะใช้เป็นหนังศีรษะค่ะจะโกนหัวโกนผมเพื่อที่จะเอาหนังที่หัวค่ะมาแปะที่มันเป็นพวกเนื้อตายก็จะมาแปะพวกแขนขาอะไรเงี้ยค่ะใช่
2: กี่ครั้งคะที่เราต้องยอมโกนศีรษะโกนผม
1: 2ครั้งค่ะยังไม่ได้รับสิ่งนั้นค่ะยังไม่ได้รับคำยุติธรรมเท่าไหร่เรื่องก็ยังอยู่บนชั้นศาลค่ะยังไม่จบ
3: ขอให้กำลังใจผู้บาดเจ็บค่ะเพราะว่าหนูเคยอยู่จุดนั้นมาก็หมอกับพยาบาลสมัยนี้ก็เก่งมากแล้วค่ะเดี๋ยวก็หายแล้วก็จะมาชีวิตแบบมีชีวิตปกติเหมือนเดิม
2: ค่ะเราก็ผ่านมาแล้วนะ
3: ใช่อาจจะไม่ 100% แต่ว่าอย่างน้อยเราก็ยังได้ชีวิตใหม่แบบว่าได้เริ่มต้นใหม่ค่ะ
4: เวลาผ่านไปหลายปีนะครับแต่ว่าคดีความยังไม่สิ้นสุดนะครับศาลชั้นต้นมีคำพิพากษาแล้วก่อนที่คู่กรณีจะยื่นอุทธรณ์โดยศาลกำหนดค่าเสียหายที่เจ้าของผับต้องชดใช้ 280,000 บาทนะครับตัวเลขนี้ครอบครัวมองว่ายังไม่สะท้อนกับความเสียหายที่เกิดขึ้นครับแล้วก็พร้อมที่จะเดินหน้าต่อสู้คดีจนถึงที่สุดครับ
5: ก็คือระยะเวลาที่ว่าลูกสาวเจอประสบอุบัติเหตุมันเนี่ยคือแบบทางร้านอ่ะเขาก็ไม่ได้มาเยียวยาอะไรเราเพิ่มก็พวกเราทุกคนอ่ะที่ว่าทั้งสูญเสียทั้งเจ็บเนี่ยเราก็รอความยุติธรรมกันอย่างเดียวตอนเนี้ยคือเราก็ไม่รู้จะทำยังไงกันศาลชั้นต้นตัดสินเรียบร้อยแล้วก็คือก็รอตอนนี้ก็รอศาลอุทธรณ์ต่อค่ะแล้วเราก็ไม่รู้ด้วยว่ามันจะใช้เวลาอีกยาวนานไหมเพราะว่าทุกวันเนี่ยคือคนที่หายมาเนี่ยอย่างน้องพองเนี่ยคือเขาหายมาคือถามเอกเขาไปทำงานอ่ะถามว่าเขาร่างกายอ่ะเขาไม่เต็มร้อยหรอกเขาไม่เหมือนคนแบบไงอ่ะคือจากที่ว่าร่างกายคนเรามันต้อง 100% แต่เนี่ยเขาไม่ถึง 100% อือห
2: ือแ
5: น่แต่ใจเขาก็สู้อยู
0: ่แน่นอนค่ะถึงแม้ว่าจะกลับมาไม่ 100% นะคะแต่ว่าน้องพองหรือว่าคุณโสภิฐาเนี่ยก็ใจสู้แต่ว่าในขณะเดียวกันค่ะอีกหนึ่งครอบครัวเป็นครอบครัวของคุณกัญญารัตน์งามดีนะคะลูกชายของคุณกัญญารัตน์เนี่ยถูกไฟคลอกทั่วร่างกว่า 80% ค่ะแล้วก็หัวใจหยุดเต้นไปถึง3ครั้งด้วยกันก่อนที่แพทย์จะช่วยชีวิตแล้วก็สามารถรอดมาได้นะคะแต่การมามีชีวิตอยู่เนี่ยไม่ได้หมายความว่าทุกอย่างของครอบครัวจะกลับมาเหมือนเดิมนะคะเพราะว่าทุกวันนี้เนี่ยตัวของคุณแม่กัญญารัตน์ยังบอกว่าลูกชายยังพูดกับแม่เสมอเลยค่ะบอกว่าช่วยผมไว้ทำไมผมทรมานนะคะซึ่งจากเจ้าหน้าที่ดับเพลิงวันนี้ก็ไม่สามารถกลับไปทำงานได้เหมือนเดิมแล้วค่ะเพราะว่าสภาพร่างกายไม่เอื้อต้องเปลี่ยนอาชีพมาเป็นพนักงานรักษาความปลอดภัยแทนค่ะ
6: ทำไมไม่ปล่อยให้ผมไปแม่เอาผมไว้ทำไมมันทรมานนะแม่ถ้าถามแล้วใครจะปล่อยให้ลูกตายอ่ะใครอยากให้ลูกตายมั่งนะก็เลยเขาก็บอกว่ามันทรมานก็เลยบอกว่าเนี่ยถ้าหายดีแล้วอย่าได้หวนกลับไปเลยอย่าได้กลับเข้าไปอีกเลยลูกอะไรอย่างเงี้ยก็ตั้งแต่เขาหายมาเขาไม่เคยไปนะเขาไม่เคยไปเลยแบบนั้นเขาบอกมันสยองดูได้ตลอดเลยอ่ะบางทีบางวันไม่ได้หลับไม่นอนนั่งสับพงกอ่ะ จะเป็นลมเอานะแล้วเวลาก็ใส่อารมณ์เราแม่ต้องแอบมันร้องไห้อ่ะบางทีแม่ก็ทนไม่ไหวแม่ก็เอาเหมือนกันลูกก็ประดังลูกก็ใส่แม่ก็ใส่เงี้ยแล้วแบบเขาทุบประตูเนาะทุบประตูทุบกำแพงเงี้ยเรือนมันก็ใจหายอยู่นะลูกกลัวลูกเจ็บแต่ลูกมันไม่รู้หรอกว่าแม่เจ็บประมาณนี้
4: เรื่องราวของผู้รอดชีวิตจาก Mountain Bee เนี่ยสะท้อนภาพเดียวกับโศกนาฏกรรมเพลิงไหม้หลายเหตุการณ์ที่ผ่านมานะครับแน่นอนรวมไปถึงเหตุเพลิงไหม้โรงเบียร์ย่านลาดพร้าวที่มีผู้บาดเจ็บจำนวนมากครับพันตำรวจเอกจุมพศอุรุพงษาหัวหน้ากลุ่มงานศัลยกรรมโรงพยาบาลตำรวจซึ่งเคยรักษาผู้ป่วยจากเหตุเพลิงไหม้ครั้งใหญ่หลายเหตุการณ์นะครับอธิบายบอกว่าสำหรับเหตุเพลิงไหม้ในอาคารปิดโดยเฉพาะโรงเบียร์ณลาดพร้าวสิ่งที่อันตรายที่สุดมันไม่ใช่เปลวไฟครับแต่ว่าเป็นการสูดดมควันพิษก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์และไซยาไนด์จากการเผาไหม้จะเข้าไปขัดขวางการนำออกซิเจนไปเลี้ยงอวัยวะสำคัญครับทำให้ผู้ป่วยจำนวนมากเสียชีวิตตั้งแต่ยังหนีออกจากอาคารไม่ทันครับ
7: การที่เราบอกว่าไฟไหม้ 80% หรือว่า 70% ต่างๆเนี่ยเรานับจากพื้นที่ผิวของร่างกายของเราครับผมแต่ว่าพื้นที่ผิวของปอดข้างในเราไม่สามารถเที่ยวไปดูได้ว่ามันบาดเจ็บมากน้อยแค่ไหนซึ่งตรงนี้นอกจากการที่มันจะไปทำลายปอดแล้วมันก็ส่งผลให้เกิดการแลกเปลี่ยนออกซิเจนต่างๆเสียสูญเสียไปไม่ว่าการต่างๆเนี่ยมันจะไม่ใช่การที่ดีนะครับผมเวลาเราเผาไหม้พวกสารโพลีเอทิลีนหรือว่าไนลอนอะไรต่างๆสิ่งที่ออกมาเนี่ยมันไม่ใช่ออกซิเจนแน่ๆไม่ใช่คาร์บอนไดออกไซด์ปกติครับผมมันเป็นมีส่วนประกอบของพวกไซยาไนด์หรือว่าคาร์บอนมอนอกไซด์เป็นหลัก
0: แพทย์ยังระบุด้วยนะคะว่าคนที่รอดชีวิตเนี่ยการรักษาเพิ่งเริ่มต้นนะคะสำหรับผู้ป่วยแผลไฟไหม้ตั้งแต่ 50-60% ขึ้นไปเนี่ยก็ต้องใช้เวลาในการฟื้นฟูต่อเนื่องคือการฟื้นฟูไม่ต่ำกว่า 5-6 ปีค่ะและต้องทำแผลทุกวันเข้ารับการผ่าตัดแบบซ้ำๆหลายๆครั้งค่ะแต่ละคนก็ต้องต่อสู้กับความเจ็บปวดทั้งทางร่างกายและจิตใจค่ะ
7: ทุกวันของเขาอะต้องมีต้องบาดเจ็บต้องเจ็บคนเจ็บจากการทำแผลต่างๆนะครับผมก็บางคนซึ่งผู้ป่วยหลายๆคนเนี่ยเราทางการแพทย์เนี่ยต้องให้ยาแก้ปวดทางเส้นเลือดให้เขาแบบเป็นเหมือนกับตลอดเวลาเพื่อลดอาการบาดเจ็บของเขาครับถึงไม่ได้ทำแผลเนี่ยเขาก็มีความบาดเจ็บจากแผลของเขาเองอยู่แล้วครับดังนั้นเนี่ยก็คือจะบอกว่าค่อนข้างจะมีความทุกข์ทรมานระดับสูงสุดแล้วกันครับผมในบรรดาโรคต่างๆที่หมอได้เหมือนกับรักษามาเนี่ยครับ
4: คุณหมอบอกว่าบาดแผลจากไฟไหม้เนี่ยอาจจะเปลี่ยนชีวิตของผู้ป่วยไปตลอดชีวิตนะครับทั้งแผลเป็นใบหน้าที่ผิดรูปหรือว่าการสูญเสียอวัยวะบางส่วนจนผู้ป่วยหลายคนไม่กล้าจะไปใช้ชีวิตในสังคมนะครับหลายคนจึงบอกว่าการรอดชีวิตจากกองเพลิงเนี่ยไม่ใช่จุดจบของความทุกข์แต่ว่าเป็นจุดเริ่มต้นของการต่อสู้ครั้งใหม่ครับ
0: มาดูเรื่องของการพยายามที่จะนำยาเสพติดส่งออกไปต่างประเทศกันบ้างนะคะอาชีพตอนนี้ที่เราจะต้องเตือนกันแบบซ้ำๆแล้วก็ย้ำๆก็คืออาชีพรับหิ้วสินค้าไปต่างประเทศค่ะเพราะว่ากลุ่มนี้ถือว่ายังเป็นเป้าหมายของเครือข่ายขบวนการส่งยาเสพติดข้ามชาตินะคะล่าสุดค่ะก็พบการซุกซ่อนไอซ์กว่า2กิโลกรัมใส่ไปในกระปุกของมะขามเปียกอะค่ะแล้วก็อาหารนะคะคือเอามาปะปนกันให้ดูเนียนมากที่สุดจากนั้นก็จ้างให้ผู้รับหิ้วนำออกไปเพื่อที่จะนำไปที่ประเทศญี่ปุ่นนะคะ
4: แต่ว่าเคสนี้เนี่ยผู้ที่เขารับจ้างหิ้วไหวตัวทันครับตรวจสอบก่อนแล้วก็ไปแจ้งตำรวจให้ตรวจสอบซ้ำมีการขยายผลจนพบว่าเป็นกลุ่มค้ายาเสพติดชาวเวียดนามครับชุดสืบสวนกองบัญชาการตำรวจนครบาลนะครับคุมตัวนายสมพงษ์เจ้าของบัญชีธนาคารที่พบข้อมูลทำธุรกรรมจ่ายค่าจ้างให้พนักงานส่งของนำพัสดุที่บรรจุอาหารสำเร็จรูปและกระปุกมะขามเปียกซุกซ่อนไอซ์น้ำหนักรวม2กิโลกรัมมาสอบสวนครับการตรวจสอบในครั้งนี้เนื่องจากตำรวจได้รับแจ้งจากนางสาวพัชรนันท์ซึ่งมีอาชีพรับ

0: สินค้าระหว่างประเทศว่ามีผู้ใช้งานบัญชี Facebook ที่ใช้ชื่อชยามินไปติดต่อว่าจ้างให้ส่งอาหารสำเร็จรูปจากประเทศไทยไปที่ญี่ปุ่นนะครับโดยจะให้พนักงานส่งสินค้าเนี่ยนำพัสดุลักษณะเป็นกล่องกระดาษเอามาวางไว้ใต้คอนโดมิเนียมย่านปิ่นเกล้านะครับแต่พอไปตรวจสอบสินค้าก็เกิดความสงสัยครับโดยเฉพาะกระปุกมะขามเปียกเหลว6กระปุกเอ๊ะมันมีน้ำหนักมากผิดปกติเจ้าตัวก็เลยเปิดเข้าไปดูในกระปุกนะครับก็พบว่ามีการซ่อนถุงใส่ของแข็งสีขาวไว้อีกชั้นหนึ่งก็เลยแจ้งตำรวจให้ตรวจสอบครับเบื้องต้นนายสมพงษ์ให้การว่าใช้ชื่อบัญชีธนาคารตัวเองโอนเงินค่าจ้างให้นายพุทธาธิศักดิ์ซึ่งเป็นพนักงานส่งพัสดุตามคำสั่งของแฟนสาวชาวเวียดนามครับซึ่งขอใช้บัญชีทำธุรกรรมทางการเงินอ้างว่าเพื่อความสะดวกเพราะว่าเป็นชาวต่างชาติแต่ข้อมูลในทางสืบสวนเนี่ยตำรวจพบว่าขบวนการนี้เป็นแก๊งอาชญากรรมขนยาเสพติดของชาวเวียดนามนะมีระดับผู้สั่งการเนี่ยอาศัยอยู่ในที่ฮานอยของประเทศเวียดนามแล้วก็จะมีพฤติการเปลี่ยนไปเพื่อที่จะตัดตอนไม่ให้ติดตามได้ง่ายครับ
1: เขาพยายามตัดตอนเนี่ยเพราะว่าดูแล้วก็มีคนสั่งเนี่ยก็คือพยายามหลายทอดมากสั่งผ่านไรเดอร์นะครับไปนำของมาส่งพยายามไม่ให้ถึงตัวนะครับพยายามไม่ให้ถึงตัวเพราะฉะนั้นเนี่ยคนร้ายก็ใช้วิถีทางอะไรต่างๆที่ทำให้เจ้าที่ตำรวจสามารถตรวจสอบจับกุมได้ยากนะครับการขนเนี่ยก็ใช้เปลี่ยนกลยุทธ์เรื่อยๆแอบส่งนะครับอย่างเนี้ยก็ตอนนี้ก็ใช้ผลิตภัณฑ์แอบใส่ไปในผลิตภัณฑ์ที่ส่วนใหญ่ที่เวลาเรารับผิวกันก็จะเป็นผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับเรื่องอาหารนะครับเขาก็มีการดัดแปลงนะครับเอาผลิตภัณฑ์อาหารออกแล้วก็ใส่เป็นยาเสพติดไปไม่ว่าจะเป็นไอซ์หรือเป็นเฮโรอีนอะไรเงี้ยแล้วก็ซีนใหม่
2: จากการตรวจสอบบัญชีที่ใช้โอนค่าจ้างและค่าใช้จ่ายนะคะเป็นชื่อของนายสมพงษ์ค่ะก็พบว่ามีชาวเวียดนามหมุนเวียนสลับกันถอนเงินสดครั้งละ 20,000 ถึง 50,000 บาทแล้วก็เมื่อถอนเงินได้แล้วนะคะก็จะเดินทางกลับไปที่ประเทศเวียดนามทันทีเพื่อที่จะหลีกเลี่ยงการจับกุมค่ะทีนี้ตำรวจเขาก็เลยเชื่อว่ามีผู้เกี่ยวข้องอย่างน้อย4คนนะคะ1คนนั้นก็คือนายสมพงษ์เจ้าของบัญชีนี่แหละแล้วก็มีชาวเวียดนามอีก3คนตำรวจออกหมายจับในข้อหามีส่วนร่วมในองค์กรข้ามชาตินะคะที่ดำเนินเรื่องของอาชญากรรมค่ะ
1: คนไทยจับแล้วนะครับเปิดบัญชีแล้วก็คนที่เป็นอวตารเนี่ยมีการอวตารเนี่ยเป็นรูป Facebook ก็เป็นผู้หญิงแต่คนนี้มีการโทรคุยกับทางว่าจ้างเนี่ยคุยกับคนหิ้วด้วยอันนี้1คนแล้วนะครับส่วนอีก2คนกดเงินติดต่อไรเดอร์กดเงินแล้วก็เอาของไว้ส่งให้ไรเดอร
2: ์ผู้บัญชาการตำรวจนครบาลเปิดเผยด้วยนะคะว่าตอนนี้ตำรวจรู้ตัวแล้วค่ะคนที่ใช้งานบัญชี Facebook ที่ชื่อชยามินปายที่เป็นคนติดต่อให้เขาหิ้วของไปอะค่ะบอกว่าเป็นคนไทยที่อยู่ในกรุงเทพมหานครนี่แหละตอนนี้กำลังแกะรอยติดตามนำตัวมาดำเนินคดีค่ะ
0: ไปดูคดีการโกงข้อสอบท้องถิ่นนะครับน่าจะเป็นคดีที่เห็นพัฒนาการและก็ความคืบหน้าเป็นระยะนะครับอย่างทางมศวเองในฐานะผู้รับจ้างก็พบบุคลากร1คนที่เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องนะครับเดี๋ยวจะถูกตั้งคณะกรรมการสอบวินัยร้ายแรงนะฮะ
2: ในส่วนของมหาดไทยเมื่อวานนี้ก็มีการขยับครั้งใหญ่นะคะหลังจากที่ทางกระทรวงมหาดไทยมีการมาประชุมกันแล้วก็ระบุว่ามีคนที่เข้าข่ายที่ได้ประโยชน์จากเรื่องของการตกแต่งคะแนนก่อนการประกาศก่อนหน้านี้ถ้าจำกันได้ปลัดกระทรวงมหาดไทยบอกว่าจะมีการเพิกถอนล็อตแรกเนี่ยตัวเลขอยู่ที่ 3,621 คนแต่ปรากฏว่าเมื่อวานตรวจสอบแล้วผลการประชุมออกมาให้มีการเพิกถอนนะคะเพราะว่าพบการผิดปกติเนี่ยมากถึง 5,924 คนด้วยกันค่ะการประชุมคณะกรรมการกลางสอบแข่งขันพนักงานสอบสวนขออภัยค่ะการประชุมคณะกรรมการกลางสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือว่ากสทนะคะมีวาระการพิจารณาเพิกถอนการบรรจุข้าราชการท้องถิ่นเดิมทีเนี่ยบอกว่าจะมีการเพิกถอนกลุ่มแรกค่ะ 3,621 คนเพราะว่ากลุ่มนี้เนี่ยเขาพบว่ามี

0: คะแนนผิดปกติชัดเจนนายอันศิษย์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานในการประชุมนะคะแล้วก็มีนายวันชัยจันพรประธานกสทเข้าร่วมแล้วก็มีนายนิรัตพงศ์สิทธิถาวรรองปลัดกระทรวงมหาดไทยค่ะในฐานะที่เป็นรักษาราชการแทนอธิบดีกรมสทเข้าร่วมประชุมด้วยหลังการประชุมนายอันศิษย์ให้สัมภาษณ์นะคะว่าตอนแรกเนี่ยจะพิจารณาเพิกถอน 3,621 คนแต่พอไปดูข้อมูลที่สำคัญพบว่าคะแนนทั้งหมดเนี่ยมีคนที่เข้าสอบทั้งหมด 279,000 คนจากผู้ที่สอบทั้งหมด 400,000 คนซึ่งก็พบความผิดปกติ 5,924 คนซึ่งทั้งหมดนี้เนี่ยก็มีการบรรจุไปแล้วทีนี้ทางกสทก็เลยมีมตินะคะในการเห็นชอบการยกเลิกประกาศการขึ้นบัญชีข้าราชการท้องถิ่นที่ได้ขึ้นไปแล้วทั้งหมดนะคะรวมถึงยกเลิกการบรรจุ 5,924 คนที่ได้รับการบรรจุราชการไปแล้วโดยประธานกสทจะลงนามยกเลิกประกาศเดิมและจะลงนามในประกาศบัญชีใหม่ของผู้สอบการแข่งขันหลังจากที่มีการตรวจสอบคะแนนใหม่ทั้งหมดแล้วโดยไม่มีการสอบใหม่ค่ะคาดว่าการตรวจคะแนนใหม่เนี่ยจะเสร็จสิ้นในสัปดาห์หน้ายืนยันนะคะว่าจะไม่มีกลุ่มบุคคลหรือว่ากลุ่มคนใดที่สามารถวิ่งเต้นถอนชื่อออกจากบัญชีการทุจริตได้ค่ะ
1: วันนี้ก็ยังเป็นที่มาว่าคณะกรรมการก็มีมติว่าให้ยกเลิกประกาศการขึ้นบัญชีข้าการท้องถิ่นที่ได้ขึ้นบัญชีไปแล้วทั้งหมดและประธานก็จะได้มีการลงนามในประกาศบัญชีใหม่ซึ่งได้ตรวจสอบคะแนนใหม่ที่ถูกต้องแล้วก็คือจะยกเลิกบัญชีเก่าทั้งหมดเลยและก็จะมีการขึ้นบัญชีใหม่ให้ทุกคนได้รับทราบต่อไปซึ่งตอนนี้เราก็อยู่ในระหว่างที่ตรวจสอบรายละเอียดให้มีความชัดเจนและรอบคอบที่สุดนะครับซึ่งเชื่อว่าก็น่าจะต้นอาทิตย์หน้าเนี่ยนะครับทางประธานกสทก็จะได้ลงนามยกเลิกประกาศอันเก่าแล้วก็ลงนามในการที่จะขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในประกาศใหม่
2: ส่วนข้อสงสัยเรื่องอำนาจของกสทในการเพิกถอนการบรรจุนะครับเรื่องนี้รักษาราชการแทนอธิบดีสทชี้แจงแหละครับว่ากสทมีอำนาจหน้าที่นะครับเนื่องจากว่าหน่วยงานไหนเป็นคนผูกหน่วยงานนั้นก็จะต้องเป็นคนแก้ครับถ้ามตินั้นเกิดจากข้อมูลที่ไม่ถูกต้องของกสทกสทก็มีหน้าที่ในการพิจารณาในมติของตัวเองให้ถูกต้องครับ
3: หน่วยงานไหนเป็นคนผูกหน่วยงานนั้นก็ต้องเป็นคนแก้ครับถ้ามตินั้นเกิดจากกสทแล้ววันนี้เราพบว่าข้อมูลมันไม่ถูกต้องกสทก็มีหน้าที่ที่จะพิจารณาในมติตัวเองให้มันถูกต้องครับกสทมีอำนาจหน้าที่ทำตรงนี้ครับ
0: ประธานกสทชี้แจงนะคะว่าการเพิกถอนเนี่ยเขาใช้กฎหมายวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองถ้าผู้เสียหายไม่พอใจผลการเพิกถอนครั้งนี้สามารถไปร้องศาลปกครองได้ตามกฎหมายค่ะซึ่งมหาดไทยได้มอบฝ่ายกฎหมายเตรียมการชี้แจงต่อศาลปกครองไว้แล้วและเมื่อมีการประกาศรายชื่อใหม่จะไม่มีบุคคลในจำนวน 5,924 คนอยู่ในบัญชีใหม่ค่ะ
4: เรื่องนี้นะครับเราใช้กฎหมายวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองนะครับเกี่ยวกับเรื่องของเจ้าหน้าที่ที่ไปออกคำสั่งทางปกครองนะครับเมื่อเห็นว่าข้อมูลหรือคำสั่งที่ออกไปมันมีข้อบกพร่องมีข้อที่ไม่สมบูรณ์ต่างๆผู้ออกคำสั่งทางปกครองก็จะต้องมาดำเนินการแก้ไขคำสั่งทางปกครองนั้นนะ
2: มีรายงานนะครับว่าการเพิกถอนบัญชีบรรจุข้าราชการทั้งหมด 5,924 คนครับโดยในพื้นที่ภาคใต้มีจำนวนมากที่สุดนักข่าวลงพื้นที่ไปตรวจสอบที่จังหวัดพัทลุงนะครับซึ่งแหล่งข่าวเนี่ยเปิดเผยว่ามีผู้เกี่ยวข้องกับการทุจริตครั้งนี้หลายระดับรวมไปถึงกลุ่มที่ทำหน้าที่เป็นนายหน้าคาดว่ามีไม่ต่ำกว่า20รายครับจำนวนนี้เนี่ยมีบุคคลที่มีชื่อเสียงแล้วก็มีตำแหน่งทางสังคมรวมอยู่ด้วยแล้วก็ยังพบผู้ที่จ่ายเงินและไม่ได้รับการบรรจุอีกจำนวนมากผู้อำนวยการกลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นจังหวัดพัทลุงเปิดเผยนะครับว่าการบรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการทั้ง2รอบจำนวน122คนโดยมีผู้สละสิทธิ์1

0: คลเนื่องจากเป็นข้าราชการพลเรือนอยู่แล้วครับและหากมีหนังสือมาจากส่วนกลางให้เพิกถอนก็พร้อมที่จะปฏิบัติตามครับ
1: ก็กลายเป็นว่าตอนนี้ขบวนการเดินยังไงก็แล้วแต่แต่จังหวัดก็ยังรอหนังสือที่จะสั่งการคือเขาสั่งการมาว่าให้จังหวัดทำแบบนั้นแบบนี้ขั้นตอนอย่างนี้แนวทางทั้งหมดจะต้องรอจากส่วนกลางครับณวันนี้ก็คือจะเดินต่อที่จังหวัดจะเดินยังไงเนี่ยส่วนกลางเนี่ยจะต้องแจ้งให้แนวทางมาจังหวัดเราจังหวัดคนอื่นรวมกันทั้งประเทศเนี่ยก็คือถ้าจะได้บัญชีก็ได้พร้อมกันเพราะว่าเขาคนเขาน่าจะกดนะเขาเรียกกดครั้งเดียวก็ทั้งประเทศก็จะได้รู้พร้อมกัน
2: เช่นเดียวกับจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะที่มีการเรียกบรรจุ2ครั้งนะคะมีรายงานว่าพบข้าราชการที่อยู่ในข่ายที่มีความเสี่ยง56คนซึ่งสำนักงานท้องถิ่นจังหวัดไม่สามารถจำแนกได้ว่าใครเป็นใครอยู่ในกลุ่มไหนเนื่องจากว่าการตรวจสอบทั้งหมดขึ้นอยู่กับส่วนกลางทางด้านมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒได้ออกแถลงการฉบับที่3ค่ะเรื่องของความคืบหน้าในการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีการทุจริตการสอบท้องถิ่นเนื้อหาโดยสรุปนะคะก็บอกว่าตามที่มสว.มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบหาข้อเท็จจริงตอนนี้ผลการตรวจสอบเสร็จ

0: เป็นปีทองของคนรุ่นใหม่ทั้งคู่ด้วยส่วนสมทบชายเป็นของพี่หนวดคนนี้ฮะพี่บอยปกรณ์นะครับจาก Flat Girls เหมือนกันครับแล้วก็พี่อุ๋มอภาสิริจากผีใช้ได้ค่ะที่เรื่องนี้ได้รางวัลใหญ่ทั้งภาพยนตร์ยอดเยี่ยมบทภาพยนตร์ยอดเยี่ยมแล้วก็ผู้กำกับภาพยนตร์ยอดเยี่ยมครับ
1: ครับก็ในปีที่ผ่านๆมาเราก็ได้เริ่มเห็นว่าภาพยนตร์ไทยหรืองานภาพของไทยเริ่มได้ถูกเอ็กซ์พอร์ตไปในเวทีโลกที่ได้อยู่ข้างๆกับคนที่เราอาจจะมองว่าเป็นไอดอลหรือแบบอาจจะไปไม่ถึงแน่ๆอะไรเงี้ยครับวันนี้เราได้เห็นแล้วมันเป็นไปได้ก็อยากจะให้ทุกๆคนนะครับผู้ชมทุกท่านก็เชียร์และสนับสนุนภาพยนตร์และโปรดักชันของไทยกันเยอะๆนะครับ
0: ตัวผู้กำกับไม่ได้มารับนะพี่ใช้ได้ค่ะเพราะอยู่ญี่ปุ่นนะครับนี่คือทั้งหมดของไทยบันเทิงครับคุณอนุชาคุณปวีณาครับ
2: กลับขอบคุณคุณกวินภพนะครับ
3: และทั้งหมดนี้คือชั่วโมงข่าวเสาร์อาทิตย์นะคะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมเราสองคนพร้อมทีมงานสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ

0: ายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล
1: เวลาเราขับรถผ่านตามป่าชายเลนครับเราก็จะเห็นต้นเหล่านี้ขึ้นเต็มไปหมดมันคือต้นจากครับเราก็ไม่ได้เคยคิดหรือว่าไปสนใจอะไรมันนะครับเราไม่เคยคิดว่าเฮ้ยจากจะกลายเป็นสุดยอดวัตถุดิบหมักดองได้อย่างไรจนกระทั่งเรามารู้จักกับของเหลวรสชาติให้ถ่ายครับรสเปรี้ยวใช้ทำน้ำพริกกะปิได้ใช้ทำต้มส้มโอ้ยอดเยี่ยมเลยอีกเมนูแกงส้มที่ใส่น้ำส้มสายชูจากครับ

แต่วันที่พวกผมเนี่ยจากลาจังหวัดตรังไปครับเดินทางกลับมาบ้านไม่มีใครครับที่จะไม่นึกถึงจากกับรสชาติที่มันยังตราตึงจนไม่อยากจากลาจากเรื่องของจากไปเป็นไงมุกซ้ำแต่ก็อดไม่ได้วันนี้เรื่องราวของน้ำส้มจากหนึ่งในผลิตผลของการหมักดองครับของดีที่อยากจะเล่าให้ฟังสุดๆไปเลยผ่านความเปรี้ยวอันหลากหลายในการทำอาหารไทยครับบ้านเราเนี่ยเปรี้ยวหลายโทนเยอะจัดเลยใช่ไหมเคยพูดไปแล้วเปรี้ยวมะนาวเปรี้ยวมะขามเปรี้ยวน้ำส้มน้ำส้มเองก็แตกแขนงไปอีกหลายส้มครับจี๊ดคนละแบบคนละโทนอันนี้เนี่ยมันสะท้อนถึงอิสระทางรสนิยมในการกินของคนในแต่ละท้องถิ่นครับเช่นโอ้โหเดี๋ยววันนี้พาไปดูตอนท้ายครับแกงส้มกุ้งใส่ลูกจากงี้อันนี้น้ำส้มจากมาเต็มต้มส้มปลากระบอกงี้น้ำส้มจากก็เป็นส่วนสำคัญสูตรน้ำลายแล้วไปกันต่อ

นี่ครับต้นจากหน้าตาประมาณนี้ต้นจากเนี่ยเป็นพืชวงปาล์มที่เก่าแก่มากในไทยเนี่ยขึ้นกันแถวป่าชายเลนทั่วไปครับนะ

0: ร่อยปากแม่น้ำที่ไปบรรจบกับทะเลครับมีทั้งภาคตะวันออกฝั่งอ่าวไทยไปยันภาคใต้ฝั่งอันดามันครับโดยเฉพาะวันนี้ครับเราอยู่กันที่จังหวัดตรังซึ่งคนที่จะเล่าเรื่องนี้ได้ดีครับคือคนนี้พี่บุญยพรครับเกษตรอำเภอ
1: แม่น้ำตรังของเราค่ะจะไหลสู่ปากแม่น้ำกันตังซึ่งปากแม่น้ำกันตังเป็นน้ำทะเลเป็นพื้นที่ที่เหมาะสมกับการขึ้นของจากนะคะพอเป็นพื้นที่ที่อยู่บริเวณฝั่งแม่น้ำอะค่ะพืชที่เป็นจากเนี่ยจะขึ้นบริเวณที่มีน้ำขึ้นน้ำลงนะคะพอน้ำขึ้นจากของเราอยู่ในน้ำด้วยนะคะเขาก็จะดูดซับธาตุอาหารที่อยู่ในน้ำทะเลพอเราเก็บน้ำตาลมันก็จะมีรสชาติที่เค็มร่วมด้วย
0: เนี่ยครับวันนี้อาจารย์เราคือคนนี้เลยคุณลุงสมบูรณ์ทำน้ำส้มจากมา70กว่าปีอ่ะตอนนี้อายุ80แล้ว
1: คุณลุงสมบูรณ์นะคะก็คือเป็นคนที่นี่นะคะเกิดที่นี่นะคะพ่อแม่เขาทำอาชีพสวนจากนี่แหละ
0: คำว่าลุงเนี่ยคุณพี่เกษตรอำเภอเรียกแต่ถ้าเกิดพวกผมเรียกเนี่ยคุณปู่เหล่ากงโอจีซังแกนป้า
1: ก็คือทำน้ำตาลมาตั้งแต่อายุ10ขวบจนตอนนี้80แล้วนะคะก็ยังทำอยู
0: ่ทุกคนนึกภาพตัวเองวัย80เรากำลังทำอะไรอยู่คุณลุงสมบูรณ์ยังตัดจากอยู่เลยอ่ะคือถ้าเกิดผมวัย80คือติดเตียงอ่ะนั่งดู The Lord of the Ring ไตรภาคของปีเตอร์แจ็คสันรอบที่700อ่ะ
1: เป็นเขาเรียกว่าปราชญ์ชาวบ้านที่แท้จริงมากๆค่ะรู้วิธีขั้นตอนถึงการทำน้ำตาล
0: ต้องแอบทดน้ำตาลเอาไว้ในใจก่อนครับเพราะวันนี้เรามุ่งมั่นเหลือเกินที่จะมาเล่าเรื่องของน้ำส้มจาก

าบเขาให้ครับนี่คือการนวดงวงจากครับเพื่อให้น้ำหวานของมันเนี่ยออกมาได้เยอะมากขึ้นครับนั่นก็เป็นเพราะว่าสสารตั้งต้นครับวัตถุดิบหลักในการทำให้เกิดน้ำส้มจากคือน้ำหวานจากงวงของต้นจากเต็มไปด้วยน้ำตาลซูโครสครับรสชาติหวานเลยและการที่ต้นของมันเนี่ยเติบโตในบริเวณที่มีน้ำกร่อยหรือว่าป่าชายเลนเนี่ยรากของมันก็จะดูดซับเอาแร่ธาตุที่ผสมผสานกันระหว่างน้ำจืดน้ำทะเลขึ้นมาด้วยซึ่งก็จะส่งผลต่อกลิ่นและก็รสของน้ำหวานจากงวงจากแน่นอนคุณพี่เกษตรอำเภอเขาก็เล่ามาเพิ่มเติมอีกนะครับว่าเดิมทีแล้วต้นจากมันก็ขึ้นอยู่ตามธรรมชาติในบริเวณป่าชายเลนของมันอยู่แล้วนะครับทีนี้พอพืชผลของมันนะครับเริ่มมีความสำคัญในเชิงเกษตรกรรมมีชาวบ้านรวมกลุ่มกันมาเพื่อทำสิ่งนี้ตัดไปทำน้ำตาลนี่อันนี้คือตัดไปสามารถเอาน้ำไปเคี่ยวเป็นน้ำตาลได้นะครับอันนี้เอาไปทำน้ำส้มจากน้ำหวานของมันเนี่ยก็จะเริ่มมีการที่ต้องปลูกทดแทนหรือว่าให้ปุ๋ยเพื่อให้ได้ผลผลิตที่ดีขึ้นมาด้วยนี่ที่เราเห็นเอามารองแบบนี้ก็คือกระบอกไม้ไผ่ครับจุ๊บเข้าไปแล้วก็ปล่อยให้น้ำของต้นจากในน้ำหวานของมันเนี่ยค่อยๆไหลไปกองอยู่รวมกันเอาทิ้งไว้เลยเอาเวลาไปทำอย่างอื่นเอาไปทำขนมจากกินเอาไปถักสารออกไปห้างกินข้าวดูหนังฟังเพลงกลับมาครับคุณปู่ก็จะเอาน้ำหวานจากต้นจากกลับบ้านไปบางคนถามว่านี่เขาทำอย่างนี้ทุกวันจนถึงตอนนี้เหรอคือเขาทำอยู่แน่ครับแต่ว่าไม่ได้ทำคนเดียวนะเดี๋ยวนี้มีคนช่วยแล้วมีหลานสาวมารับช่วงต่อด้วยคุณปู่ก็อยากที่จะไปเก็บเกี่ยวทุกขั้นตอนให้พวกเราทุกคนได้ดูกันแล้วก็จะมากรอกใส่เข้าไปในหายแบบนี้ครับเพื่อที่จะเก็บมันเอาไว้ถ้าไม่เก็บอย่างที่บอกเอาไปเคี่ยวทำน้ำตาลแต่ถ้าเก็บนี่เดี๋ยวเราจะเข้าสู่กระบวนการทำน้ำส้มจากเพราะว่าเราคุยกันอยู่ว่ามันหวานใช่ไหมมันจะไปเปรี้ยวตอนไหนเริ่มต้นกันครับโดยทั่วไปแล้วครับผู้เล่นหลักในการหมักอาหารเนี่ยก็จะมีแบคทีเรียราแล้วก็ยีสต์ตอนแรกจะเป็นแค่ยีสต์ก่อนทำงาน

0: การรานะยังไม่เกี่ยวแบคทีเรียรอไว้ก่อนนี่คือไม้แรกครับยีสต์เนี่ยจะกินน้ำตาลเป็นอาหารแล้วเปลี่ยนให้ความหวานนั้นกลายเป็นแอลกอฮอล์ที่ชื่อว่าเอทิลแอลกอฮอล์ในขณะเดียวกันก็จะมีการคายก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ออกมาครับจริงๆระหว่างที่มันเกิดแอลกอฮอล์จากการหมักขึ้นมามันจะกลายเป็นผลิตภัณฑ์ที่ชาวบ้านเรียกว่าน้ำหวากหอหีบวอแหวนสละอากอไก่มันคือเหล้านั่นแหละแต่เราจะไม่เล่าถึงมันเราจะข้ามมันไปกระบวนการที่เกิดขึ้นนี้ยังไม่ถูกเรียกว่าน้ำส้มจากครับผ่านไป3วันเท่านั้นแหละมันต้องส่งไม้ต่อให้กับผู้เล่นที่2ก็คือแบคทีเรียอันนี้ผมตื่นเต้นเป็นการส่วนตัวไม่ใช่ตื่นเต้นขนาดนั้นหรอกดีใจคือตลอดระยะเวลาที่ทำแดนกินดองมาเราจะพูดถึงแบคทีเรีย LAB กันเสมอคือ Lactic Acid Bacteria ใช่ไหมแต่คราวนี้ครับในที่สุดขอเสียงปรบมือให้กับเจ้า AAB ครับย่อมาจาก Acetic Acid Bacteria หรือว่าแบคทีเรียกรดอะซิติกนั่นเองได้คุยถึงมันสักทีนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือแบคทีเรียกลุ่มนี้เป็นพวกที่ชอบออกซิเจนแต่ว่ามันเนี่ยไม่ได้กินน้ำตาลนะครับอาหารของมันเนี่ยพุ่งเป้าไปที่แอลกอฮอล์ที่ยีสต์มันสร้างทิ้งเอาไว้อะแล้วเปลี่ยนโครงสร้างทางเคมีของของเหลวทั้งหมดอะให้กลายเป็นกรดอะซิติกแอซิดรู้ไหมชื่อเล่นชื่อไทยของมันคืออะไรกรดน้ำส้มเอ้ยนี่แหละน้ำส้มจากมาแล้ว
1: น้ำส้มจากจะแตกต่างกับน้ำส้มโหนดตะโหนดนะคะความกลิ่นของมันจะมีความแตกต่างกันจะมีความละมุนมากกว่าน้ำส้มตะโหนด
0: แอลกอฮอล์ครับเป็นไงหายไปไหมหายไปกลายเป็นอาหารไปแล้วคุณได้มาแล้วน้ำส้มจากซึ่งเป็นน้ำส้มสายชูหมักธรรมชาติที่มีความเปรี้ยวและหอมเป็นเอกลักษณ์เก็บได้นานโดยไม่เน่าเสียครับคือครั้นเมื่อมันสามารถสร้างกรดอะซิติกอะกรดน้ำส้มได้มากพอแน่นอนว่า pH หรือว่าค่าความสมดุลของความเป็นกรดเป็นด่างเนี่ยมันก็จะต่ำลงเรื่อยๆไปทางกรดกลับเข้าสู่เรื่องเดิมเลยก็คือนี่แหละกำแพงที่จะทำให้แบคทีเรียหรือว่าจุลินทรีย์ตัวร้ายตัวก่อโรคเนี่ยไม่สามารถทนอยู่ได้ครับค่า pH ต่ำเกินไปเป็นสาเหตุให้น้ำส้มหมักนี้อยู่ได้นานคือต้องบอกว่าเราเกิดมาในยุคทุกวันนี้แล้วอ่ะโดยเฉพาะน้องๆที่เด็กกว่าผมลงไปอีกอ่ะลงไปกว่าเจนแซดไปอีกอ่ะไม่มีทางที่ถ้าเราไม่ได้เติบโตมาท่ามกลางเนี่ยสวนจากอ่ะเราจะสนใจมันได้ง่ายๆอ่ะเราจะไปรู้ได้ไงว่าจริงๆแล้วมันสามารถที่จะโอ้เอาไปมุงจากเคยได้ยินไหมหลังคามุงจากเขาเอาไปทำเป็นขนมเขาเอาไปทำเป็นเครื่องจักสานได้ด้วยเนี่ย
1: ดั้งเดิมนะคะชาวบ้านเขาจะเอาส่วนของที่เป็นยอดอะค่ะยอดที่ยังไม่คลี่นะคะมาสับแล้วก็มาลอกที่นี่เขาจะเรียกว่าชุมชนปากกัดตีนถีบนะคะคือการลอกจากนะคะเอาใบจากนั้นนะคะมาตากแดดแล้วก็เขาชาวบ้านเขาเรียกว่าเอาไปมวนใบยาสูบอะค่ะ
0: ใบยาสูบนี่เล่าให้ฟังเฉยๆนะครับอย่าไปสูบกันนะเด็กๆนี่มันออนแอร์ช่องไทยพีบีเอสนะครับฟังเป็นความรู้เฉยๆนะครับ
1: ในส่วนของยอดค่ะที่ลอกเสร็จอ่ะจะมีเศษของก้านจากอ่ะค่ะที่นี่เขาจะไปเหลาเหมือนทางมะพร้าวก็ไปสานเป็นงานหัตถกรรม
0: อ
1: ัน
0: นี้จะเป็นธรรมชาติของใบไม้ประเภทนี้เลยใบจากใบมะพร้าวมันจะมีความยืดหยุ่นสูงนะครับแตกหักยากแต่ที่สำคัญคือเขาต้องเอาไปทำให้มันแห้งสนิทจริงๆซะก่อนอ่ะถึงจะเอามาทำเป็นเครื่องจักสานแบบนี้ได้บางที่เนี่ยถึงกับต้องเอาไอ้ตัววัสดุเหล่านี้ไปรมควันก่อนด้วยลูกจากต้องมาแล้วครับจังหวะนี้ลูกจากเนี่ยคือคนละอันกับลูกชิดนะครับ

0: ที่เขาเอามาทำเป็นขนมหวานนะคะคล้ายๆกับลูกชิดนะคะ
1: คือลูกชิดเนี่ยมาจากต้นเต๋าแต่ลูกจากเราเนี่ยที่เห็นเนี่ยอันนี้

0: 2ใบที่รองลงมาจากยอดนะคะก็คือใบที่มันคลี่แล้วค่ะชาวบ้านเขาจะนำใบตรงนี้ค่ะมาห่อขนมจาก
1: ขนมจากเนี่ยแป้งกะทิน้ำตาลมะพร้าวนะครับเราเอาใบมาเป็นภาชนะเพื่อไปโดนความร้อนเฉยๆนะครับห่อเฉยๆนะครับเราไม่กินใบจากนะครับคือมันมีคุณสมบัติในการที่จะทนความร้อนได้ระดับหนึ่งเลยเพราะว่ามันเริ่มจากการเป็นใบจากสดไงเวลาเข้าไปทำอ่ะ
0: ห่อเสร็จแล้วก็จะไปย่าง
1: มันก็จะมีความชื้นสูงทนความร้อนแล้วก็จะให้กลิ่นหอมด้วยเวลาที่ย่างกับถ่านแบบนี้ใครเคยกินขนมจากใครชอบขนมจากลองคอมเมนต์เข้ามาครับ
0: ซึ่งมันจะมีกลิ่นหอมเหมือนกับเราไปย่างใบตองอ่ะ
1: ขนมจากเนี่ยเป็นหนึ่งในเมนูอาหารขนมไทยที่ผมชอบมากเลยนะแล้วความอร่อยของมันคือต้องย่างให้ตัวผิวข้างนอกเนี่ยมีความกรอบหน่อยๆแต่ว่ากัดเข้าไปแล้วข้างในยังนุ่มอยู่คือรสสัมผัสที่มันช่างตัดกันนี่แหละสุดยอด
0: ในส่วนของงวงจากมันก็จะมีชอกดอกนะคะแล้วก็มีทลายส่วนที่เป็นงวงค่ะชาวบ้านเขาจะตัดทลายออกแล้วก็เก็บน้ำตาลมาแปรรูปต่อนะคะ
1: อันนี้ก็จะเป็นภาพที่คุ้นเคยนะครับใครที่ชอบดูสารคดีอาหารแล้วก็จะเห็นเขาทำน้ำตาลเนี่ยไม่ว่าจะเป็นน้ำตาลมะพร้าวเนี่ยน้ำตาลจากต้นจากก็จะต้มกันด้วยกระทะใบใหญ่แบบนี้ต้มฟืน
0: ถ้าเราเอาไปต้มสัก10นาทีเราก็จะได้น้ำตาลสดถ้าเราเคี่ยวไปอีกประมาณสัก 4-5 ชั่วโมงก็จะกลายเป็นน้ำหวานจากซึ่งจะมีลักษณะข้นเหมือนน้ำผึ้งซึ่งที่เนี่ยเขาจะเรียกว่าน้ำผึ้งจาก
1: ทางใต้เขาจะมีการเรียกน้ำหวานหรือว่าน้ำเชื่อมว่าน้ำผึ้งไปเลยแต่ไม่ได้หมายถึงน้ำผึ้งฮันนี่น้ำผึ้งนี่มาจากผึ้งบางคนก็จะเรียกว่าน้ำผึ้งผึ้งน้ำผึ้งแท้เพื่อเป็นการแยกออกมาให้เข้าใจง่ายขึ้นเคยไปลองของชาวบ้านมาหลายที่เลยครับที่แบบว่าติดทะเลอ่ะความเซอร์ไพรส์ของน้ำตาลเหล่านี้คือมีความเค็มติดมาด้วยอ่ะมันเหมือนแบบsalted caramel อ่ะทรงนั้นเลยอ่ะ
0: แล้วก็ถ้าไม่ทำน้ำตาลเราก็จะเอามาผ่านกระบวนการหมักนะคะก็จะกลายเป็นน้ำส้มจาก
1: ก็คือจากที่เล่าไปทั้งหมดนั่นแหละครับ
0: ก็จะใช้น้ำส้มไปประกอบอาหารอย่างเช่นแกงส้มซึ่งเราจะใช้น้ำส้มจากเนี่ยค่ะแทนน้ำมะนาวต้มส้มเราทำน้ำพริกด้วยนะคะเป็นน้ำพริกกะปิหรือว่าน้ำพริกลงเรือก็ได้ค่ะ
1: ถึงเวลานั่งคุยไปทำกับข้าวไปด้วยกันดีไหมครับสำหรับชามที่เห็นอยู่ตรงหน้านี้มีส่วนประกอบทั้งน้ำส้มจากมีลูกจากมีพริกแกงมีกะปิเราตั้งหม้อขึ้นมาครับใส่น้ำแล้วก็ใส่พริกแกงลงไปพริกแกงนี้ก็พริกแกงส้มนะครับก็จะสังเกตว่าไม่ได้มีการเอาแกงลงไปคั่วกับน้ำมันก่อนเป็นน้ำแล้วก็พริกแกงเลยจากนั้นครับลูกจากใส่ลงไปตัวนี้เนี่ยจะให้รสสัมผัสที่สนุกสนานแล้วสาเหตุที่ใส่ลูกจากเข้าไปก่อนเลยเนี่ยก่อนเนื้อสัตว์ก็คืออยากให้มันลงไปถูกต้มนะครับแล้วก็ซึมซับเอาน้ำซุปของความเป็นแกงส้มเข้าไปในทุกคำครับแล้วก็ปรุงรสครับใส่น้ำตาลใส่เกลือใครอยากใส่ผงชูรสก็ใส่ปกติแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าเป็นแกงส้มภาคกลางนะครับเขาจะใส่ความเปรี้ยวจากน้ำมะขามเปียกเป็นหลักใช่ไหมครับใครอยากใส่มะนาวเข้าไปนิดหน่อยก็ไม่ผิดทีนี้ทางใต้สำคัญเลยคือน้ำส้มจากจริงๆไม่ใช่ทุกบ้านนะแล้วแต่ที่เขาก็ใส่มีส้มแขกด้วยมีมะนาวมีหน่อไม้ดองเนี่ยก็มีความเปรี้ยวก็จะเป็นความเปรี้ยวจากการถนอมอาหารในหลากหลายรูปแบบครับวันนี้แน่นอนน้ำส้มจากเปรี้ยวคนละเปรี้ยวกับมะขามเปียกและนี่ก็คือใบปรงครับที่เก็บมาใบปรงนี้ก็ต้องการเจอความร้อนแรงๆเหมือนกันนะครับเพื่อให้ความเขาเรียกว่าอะไรรสชาติแบบแทนนินความฝาดเนี่ยมันลดลงเวลากินจะได้มีความสดชื่นนะครับเนื้อกุ้งตาม

ลงไปจริงๆก็แล้วแต่เลยครับอยากจะใส่เนื้อปลาก็ได้ใส่เนื้อวัวยังได้เลยอันนี้เขาอยากใส่เนื้อกุ้งก็ใส่เป็นกุ้งแล้วเวลากินนะครับกุ้งคำลูกจากคำใบปรงคำคือรสสัมผัสไม่เหมือนกันสักอย่างแถมยังได้ความเปรี้ยวกลมกล่อมสดชื่นจากน้ำส้มจากใครมีโอกาสได้แวะช้อปปิ้งนะครับเจอน้ำส้มจากอยากให้ลองเอามาทำแกงกินที่บ้านดูกันคุณจะได้รับความเปรี้ยวในอีกแบบนึงที่ไม่เหมือนกับมะขามเปียกนี่นะครับแกงส้มกุ้งลูกจากต้มส้มปลากระบอกครับถ้าชอบก็บอกไม่ชอบก็บอกแต่ปลากระบอกทำให้กินแน่นอนวันนี้ครับใส่น้ำส้มจากต้มส้มกับต้มยำแตกต่างกันยังไงครับทั้งสองจานนี้มีความเปรี้ยวนำคล้ายๆกันซึ่งบางคนบอกว่าแยกขาดกันโดยที่ไม่ได้ใช้ขาตะไคร้ใบมะกรูดบางคนบอกใส่ได้มันครอสกันเข้ามาได้มันเหลื่อมกันมันคือความเสน่ห์ความหลากหลายของแต่ละบ้านของอาหารไทยเพราะฉะนั้นทุกวันนี้ต้มส้มกับต้มยำน้ำใสก็ใกล้กันเข้ามาอีกแต่สิ่งหนึ่งที่ชัดเจนคือต้มยำเราไม่ค่อยจะเจอใครใส่ขมิ้นนะครับต้มส้มภาคใต้นี่ใส่ขมิ้นด้วยซึ่งพอดูตรงนี้คนก็จะบอกว่าเฮ้ยเฮ้ต้มส้มใต้ก็ไม่ใส่ขมิ้นขมิ้นมันแกงส้มต้มเปรตเนี่ยใส่ต้มส้มบ้านนี้เขาใส่อะไม่เป็นไรเลยสิ่งที่อยากจะสื่อสารก็คือไม่มีใครเดือดร้อนจากเหตุการณ์สูตรไม่ตรงทั้งนั้นครับเพราะสุดท้ายแล้วครัวในบ้านหลังที่1ก็ไม่สามารถบังคับครัวในบ้านหลังที่2ครัวในบ้านหลังที่3ก็ไม่สามารถบังคับครัวในบ้านหลังที่75คือแล้วแต่เลยครับคุณอาจจะรู้สึกว่าเอาแล้วมันไม่ยึดตามตำรามันจะไม่มีความเป็นหนึ่งเดียวคุณก็ยึดไปได้เลยครับไม่มีใครห้ามเช่นกันเหมือนที่เราเคยได้ยินเรื่องแกงป่าใส่ไม่ใส่กะทิอ่ะหลายบ้านไม่ใส่อ่ะแต่บ้านนี้เขาจะใส่แล้วเขาก็แฮปปี้กับมันกินได้เหมือนกันไม่เป็นไรต่อมาครับน้ำพริกกะปิที่จะใส่น้ำส้มจากเข้าไปด้วยอันนี้อร่อยมากอยากทำซ้ำมากครับเริ่มจากเอาพริกที่เห็นนี่คือพริกขาวนะครับแล้วก็กุ้งแห้งใส่เข้าไปเพื่อที่จะตำมันตำกับน้ำตาลแล้วก็ผงชูรสครับนี่น้ำตาลผงชูรสสังเกตไหมเวลาเราดูรายการทีวีมาเนิ่นนานกันแล้วแล้วก็ดูแม้กระทั่งรายการอาหารในอินเทอร์เน็ตอ่ะผมอันนี้ผมไม่เข้าใจมากทำไมเขาถึงพยายามเลี่ยงคำว่าผงชูรสไปเป็นผงนัวผงยำยำผงอร่อยอะไรแบบเนี้ยผงชูรสจริงๆเขาไม่ผิดนะครับเขาไม่ผิดเลยที่จะเรียกอะไรเรียกได้หมดเลยแต่สำหรับเราผงชูรสคือผงชูรสครับมีหน้าที่ชูรสชาตินี่แหละมันมีเบื้องหลังทางวิทยาศาสตร์ที่ทำให้เราสามารถกินได้ผงชูรสตกที่นั่งแบบเดียวกับของหมักของดองอ่ะคือถูกตราหน้าว่ามันจะกินแล้วอันตรายหรือเปล่าคำตอบคืออันตรายทั้งคู่เอ้าถ้ากินเยอะจนเกินไปอ๋อแต่ถ้าเกิดกินในปริมาณที่พอดีเป็นไงกินได้ทั้งหมดแหละอะคันอะคุณบอกว่าเกลือหรือว่าน้ำตาลเป็นพิษไหมถ้ากินพอดีก็ไม่เป็นพิษนะครับแต่ถ้ากินเยอะเป็นไงเป็นพิษหมดแหละโหโซเดียมฉ่ำน้ำตาลในเลือดเกินยังไงก็โหดเพราะฉะนั้นผงชูรสไม่น่ากลัวครับน้ำส้มจากยิ่งไม่น่ากลัวเลยวันนี้ในการทำตำน้ำพริกกะปิเนี่ยใส่กะปิใส่อะไรไปแล้วใส่ตำหอมแดงเข้าไปด้วยไม่ได้ใส่มะนาวนะครับใส่น้ำส้มจากก็จะเป็นคือสิ่งที่มะนาวไม่สามารถให้ได้ครับมะนาวให้เปรี้ยวแน่นอนแต่ความหอมในแบบ fermentation ความหอมของน้ำที่มันผ่านการหมักมาน้ำส้มจากอ่ะทำให้น้ำพริกกะปิจานเนี่ยเวลาเรากินเข้าไปก็จะมีมิติในแบบที่เราอาจจะไม่คุ้นเคยเอาบางคนคุ้นเคยเพราะว่ากินแบบนี้มาตลอดแต่ส่วนใหญ่สมมติถ้าเกิดผมกลับไปบ้านเนี่ยผมต้องกลับไปลองบ้างแล้วลองคิดตามกันดูครับคือถ้าเราไม่รู้เรื่องกระบวนการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากต้นจากเลยอ่ะต้นจากนี่ก็เป็นต้นไม้ข้างทางนะครับตอนเราขับรถผ่านนึกออกไหมป่าชายเลนซ้ายขวามุ่งหน้าไปยังร้านซีฟู้ดอร่อยๆในทริปวันหยุดต้นจากคืออะไร
แต่พอมาสัมผัสเรียนรู้ความลับของจุลินทรีย์ที่ซ่อนอยู่ในน้ำที่มาจากจากอะใจมันฟูขึ้นมาเลยนะครับไหนจะทุกชิ้นส่วนของมันอีกคือแทบจะเป็นปัจจัยสำคัญในการดำรงชีพของคนสมัยก่อนอย่างแท้จริงอะที่อยู่อาศัยเอาใบไปมุงหลังคางี้เย็บทำเป็นหมวกกันแดดนี่อันนี้เครื่องนุ่งห่มมันเนี่ยที่แจ่มแจ๋วเลยคือเปลี่ยนน้ำหวานจากงวงให้กลายมาเป็นวัตถุดิบหมักดองชั้นเลิศอย่างน้ำส้มจากโอ้โหอาหารปัจจัยดำรงชีพแท้ๆมองข้ามกันซะแล้ววันนี้ขอบคุณคุณพี่บุญพรครับเกษตรอำเภอตัวแทนจากหน่วยงานภาครัฐเข้ามาสนับสนุนชุมชนอย่างเงี้ยชื่นชมนะครับแล้วก็เชื่อว่าในประเทศของเรายังมีโมเดลแบบเนี้ยเกิดขึ้นอย่างงดงามอยู่หลากหลายที่เลยโดยเฉพาะเรื่องของการหมักซึ่งแน่นอนว่าแดนกินดองนั้นยังมีเรื่องให้เล่าต่ออีกเยอะครับเราจะออกไปตามหามาให้ดูกันกับเรื่องของการหมักดองวันนี้ไปครับเจอกับเอ็นเครดิตสวัสดีครับ

0: รากฏการแห่งความอร่อยจากแตงโมที่ปลูกกลางทะเลอันดามัน
1: ปลูกแตงโมที่ไหนก็ไม่เหมือนการปลูกแตงโมที่เกาะสุกร
2: ความหวานความกรอบได้ลิมรสที่พ่อหมอจะติดใจทุกคนครับ
0: คุกเคาเจอร์แตงโมเกาะสุกรหวานกรอบอร่อยวันอาทิตย์ที่19กรกฎาคมนี้เวลา10นาฬิกาทางไทย PBS
3: มหานาบานเหรอโยนไปไหนอะจะหวาน
4: มะเขือเทศโทมัสไปอยู่บ้านไหนก็กลายเป็นเมนูเด็ดทั้งนั้นแหละ
3: แล้วมันเด็ดยังไงอ่ะ
4: ลูกกลมลูกใหญ่กรอบเนื้อแน่นรสชาติดี
5: ปลูกในโรงเรือนนะคะเวลาฝนตกมันก็จะไม่โดนเราปลูกเป็นคนแรกแล้วก็รู้สึกว่าชีวิตเปลี่ยนที่เนี้ยทั้งหมู่บ้านนี้คือมะเขือเทศ
3: ปลูกกันทั้งหมู่บ้านเลยไปรู้จักมะเขือเทศโทมัสกันต่อข้างในรายการทุกวันอาทิตย์ 10:30 นทางไทย PBS
6: ดูให้รู้รู้ให้ลึกถ้าคุณเป็นคนนึงที่ไปญี่ปุ่นบ่อยๆหรืออยู่ในญี่ปุ่นคุณรู้เรื่องเหล่านี้แล้วหรือยัง
7: เขาก็บอกภายใน30ปีเนี่ยโอกาสจะเกิดมันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆมันจะต้องปึ้งสักวันนี่แหละแต่วันไหน
8: มี
7: นะอย่างน้อยอย่างน้อย3วันเรารอดละ72ชั่วโมงยังไงต้องเอาชีวิตตัวเองให้รอด
8: คนญี่ปุ่นไม่ได้เพราะว่าคนต่างชาติเขาจะช่วยเราน้อยกว่าคนญี่ปุ่นหรือเปล่า
6: คุณกิฟต์จากเพจกิฟต์จังนั่งเล่าจะมาเล่าเรื่องเหล่านี้ที่คุณต้องรู้ติดตามได้ในดูที่รู้ตอนของต้องมีเมื่อไปเที่ยวญี่ปุ่นกับกิฟต์จังนั่งเล่าวันอาทิตย์นี้เวลา 11:00 นทางไทย PBS
9: ท่องโลกกว้าง Save the Earth คุณก็ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลโลกของเราได้นะการสั่งอาหารแต่พอดีและรับประทานให้หมดเป็นวิธีง่ายๆที่ช่วยลดขยะจากเศษอาหารได้อย่างมีประสิทธิภาพเพราะอาหารเหลือทิ้งไม่เพียงเป็นการสูญเสียทรัพยากรในการผลิตแต่ยังสร้างปัญหาขยะ
10: wow.
9: และก๊าซเรือนกระจกจากการกำจัดขยะลดปัญหาโลกร้อนได้อย่างยั่งยืนครับ
11: เช้าวันนี้ขอพาทุกคนไปดูมุมเล็กๆของอีกหนึ่งเมืองสโลไลฟ์ที่ธรรมชาติและประวัติศาสตร์อยู่ไม่ไกลจากกันจากพื้นน้ำกว้างกลางเมืองสู่พื้นที่พักผ่อนที่เต็มไปด้วยผู้คนและโบราณสถานเก่าแก่คู่บ้านคู่เมืองมาหลายร้อยปีบางครั้งการรู้จักสถานที่ให้มากขึ้นก็เริ่มต้นได้จากการออกไปวิ่งนั่นแหละมาลัดเลาะเส้นทาง

ที่สกลนครช่วงนี้ภาคอีสานพระอาทิตย์ขึ้นไวแต่บรรยากาศคึกคักกันตั้งแต่ฟ้ายังไม่สว่างดีใส่บาตรรับเช้าวันใหม่กันหน่อยก่อนเริ่มขยับร่างกายวอร์มอัพให้พร้อมแล้วไปแลนด์โหลดกันจ้า

0: วันนี้นักวิ่งของเรานำทีมโดยพี่นิวและพี่แอนนี่จากทีมโซรันเป็นรันคลับสีสันใหม่ของเมืองสกลนครที่พี่จัดเส้นทางไว้ให้ดีมากระยะทางประมาณ5กิโลนิดเราจะวิ่งไปตามถนนสายหลักของเมืองผ่านพระธาตุเชิงชุมแลนด์มาร์คสำคัญของชาวสกลก่อนจะแวะรับบรรยากาศสีเขียวที่สระพังทองริมหนองหารและปิดท้ายกันที่ประตูเมืองสกลนครดูแล้วน่าจะได้เห็นหลายมุมของเมืองซีว่าน่าจะเป็นรูทที่สนุกไม่แพ้ที่อื่นเลย
1: ตรงนี้คือกลางเมืองเลยค่ะหรือว่า
2: ใช่ครับน้องสีถือว่าเป็นเส้นถนนกลางเมืองแต่ถ้าเกิดเป็นถนนเส้นหลักจริงๆก็คือถนนด้านหน้าของเราก็คือถนนสุขเกษมครับ
1: เรากำลังจะวิ่งไปนั่นเอง
2: ใช่ครับเดี๋ยวถึงแยกเราจะเลี้ยวซ้ายเข้าถนนสุขเกษมนะครับส่วนตรงนี้แลนด์มาร์คสกลนครครับน้องสี
1: เลิศรถไข่กระทะ
2: ใช่ครับ

0: ทำไมสกลถึงเนื้อดีอ่ะ
1: ก็
2: การเลี้ยงดูของเขา
0: ค่ะ
2: การเลี้ยงวัวเขาก็เป็นเนื้อวัวครบกระบวนการทั้งหญ้าทั้งอาหารสิ่งที่เขาให
0: ้ค่ะ
2: ก็จะตัดจากเนื้อวัวทั่วไปจะมีกลิ่นหอมที่เป็นเอกลักษณ์ของเนื้อโค
0: ใครที่เกิดว่าแบบกินเนื้อวัวแล้วรู้สึกเหม็นอาจจะต้องมาลองกินที่นี่อาจจะติดใจ
1: แน่นอนว่าเป็นเนื้อไทยฝรั่งเศสครับแล้วก็ถ้าที่นี่เขาจะรวมตัวกันเป็นสหกรณ
0: ์
1: แล้วก็ให้เกษตรกรเขาเลี้ยงโคขุนแล้วก็นำมาส่งขายเนื้อให้ที่สหกรณ์

0: าเข้าสู่ที่ถนนเจริญเมืองครับน้องซีก็เส้นนี้ก็จะมีความสําคัญตรงที่จังหวัดสกลนครเนี่ยเราของเราจะมี6ชนเผ่าแล้วก็2เชื้อชาตินะครับแน่นอนว่า2เชื้อชาติก็คือคนไทยเชื้อสายจีนแล้วก็คนไทยเชื้อสายเวียดนาม
1: อ๋อค่ะ

0: ร้านคนเมือง
1: เดี๋ยวเราตรงไปนะครับน้องตี
0: หลงค่ะ
1: เดี๋ยวเราตรงไปนะครับแล้วก็ด้านหน้าของเราก็ยังคงเป็นถนนเจริญเมืองอยู่ครับแต่ไฮไลท์ของถนนเส้นนี้ก่อนที่เราจะเข้าสู่วัดพระธาตุชิมชุมนะครับก็คือจะมีอาคารบ้านเรือนที่ยังคงอนุรักษ์ไว
0: ้นี่ใช่ไหม
2: ใช่ครับ
1: ใช่ครับ

0: ช้าๆแบบนี้อากาศกำลังดีฟ้าครึ้มนิดหน่อยแต่ก็ฝนยังไม่ตกแดดก็ไม่เปรี้ยงบรรยากาศเมืองเงียบสงบมากยิ่งที่เนี่ยวันหยุดแบบนี้รถตอนเช้าก็ไม่เยอะวิ่งเพลินๆแบบไม่ต้องเร่งสปีดเลย
1: แลนด์มาร์คแรกของเราวัดพระธาตุเชิงชุม
0: ว้าวสวยงาม
1: เดี๋ยววันนี้พาน้องซีแวะนมัสการพระธาตุเชิงชุมนะครับเดี๋ยวข
0: อเผลอแป๊บเดียว1 กิโลแล้วถึงแล้ว

0: มาร์คแรกของเราพอดีนั่นก็คือพระธาตุเชิงชุ่มเป็นอีกหนึ่งพระธาตุในภาคอีสานคู่เมืองสกลนครมากว่า500ปีโอ้โหนานมากเชื่อกันว่าสร้างครอบรอยพระบาทพระพุทธเจ้าทั้ง4พระองค์ความรู้ใหม่ของซีเลยนะเนี่ยมาถึงแล้วก็ต้องแวะไหว้ขอพรแล้วก็ไม่ลืมที่จะแชะรูปไว้ด้วยนะ
1: คนอื่นวิ่งเพื่อความเป็นเลิศส่วนกวนเราวิ่งเพื่อความเป็นเลิศ
2: ถือว่าวันนี้แหละเลิศแน่
1: แล้วก็ตรงนี้นะครับสี่ก็ในช่วงของวันเสาร์วันอาทิตย์นะครับก็จะแปลงตรงนี้ให้เป็นถนน
2: ผ้าขาม
1: ถนนผ้าขามเป็นถนนคนเดิน
2: เสาร์อาทิตย์ช่วงเย็นเหรอคะ
1: ใช่ครับก็จะมีพ่อค้าแม่ค้าที่จริงทั้งสองข้างทางตรงนี้ก็จะเป็นร้านขายผ้าขามนะครับซึ่งเป็นผ้าพื้นเมืองของจังหวัดสกลนคร
2: ผ้าขามทำยังไงคะ
1: ผ้าขามคือ
3: ต้นขามเลย
1: ต้นขามใช่ครับ
2: คิดว่าสีขาม
3: ใช่ค่ะมาจากต้นขามเขาเอาต้นขามเนี่ยไปหมัก
2: ค่ะ
3: ได้สีออกมาแล้วเขาก็จะไปย้อมสีลูกค้าทรายเลยส่วนใหญ่แล้วร้านที่มาขายเนี่ยก็ออกมาจากแบบชุมชนข้างนอกด้วย
2: ทำกันเองใช่ไหม
3: ใช่ค่ะ
0: ตรงนี้ถนนงานคราฟต์ของดีประจำจังหวัดตอนเช้าแบบนี้ร้านอาจจะยังเงียบอยู่แต่พี่ๆบอกว่าถ้าเป็นสายช็อปงานแฮนด์เมดมาที่เนี่ยเสียตังค์แน่นอนเพราะผ้าครามเขาสวยจริงอีกมุมหนึ่งที่คนสกลคุ้นเคยสวนสาธารณะสระพังทองพื้นที่สีเขียวที่สายสุขภาพต้องเลิฟลมเย็นกำลังดีวิ่งสบายเติมพลังปอดกันได้เต็มที่ฟิลดีแบบไม่ต้องพยายาม
1: ถ้าเข้าใจง่ายชุมชนเมื่อก่อนโบราณภาคอีสานของเราจะได้รับอารยธรรมขอมใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นปราสาทขอมต่างๆก็จะกระจายอยู่เต็มสกลนครเลยใช่ครับแล้วก็เมื่อก่อนเนี่ยเห็นบอกว่าจะเป็นแหล่งน้ำที่มีบาลายบาลายก็คือเหมือนทางส่งน้ำเพื่อที่จะเอาไปไว้ใช
2: ้
1: ตามจุดต่างๆใช่ครับเราก็จะเจอสะพานขอมแล้วก็ในจุดตรงนี้ก็มีความเชื่อว่ามีทางน้ำลอดหรือภูน้ำลอดที่ทะลุผ่านกับมันจะมีสระน้ำตรงหน้าวัดพระธาตุเชิงชุมเล็กๆเป็นบ่อน้ำนะครับก็เหมือนกับคนในเมืองก็จะตักเอาน้ำตรงนั้นคือน้ำตรงนั้นจะ
3: เป็นเหมือนบ่อน้ำศักดิ์สิทธ
1: ิ์ใช่จะไม่เคยหมดสักทีเพราะว่า
2: ไม่เคยเหือดแห้งไปเลย
1: เพราะว่าเหมือนเป็นทางน้ำต่อกัน
2: เชื่อว่าน้ำต่อมาจากอันนี้
1: ใช่ครับไปถึงตรงนู้นแล้วก็เหมือนกับถ้าคนพื้นเมืองเขาก็จะบอกว่าถ้าสมมติเอาคู่ถังไอตัวที่เอาไว้ตักน้ำนะครับ
2: คู่ถังคือกระมังไม่ใช
1: ่ใช่
2: กระมังที่มีหู
1: ใช่ที่มีหูใช่ใช่ใช่ใช
2: ่
1: ก็คือถ้าเกิดใครทำร่วงไว้ที่บ่อน้ำด้านหน้าก็มารอเก็บเอาอีกทีที่สระพังทอง
2: งั้นวันนี้เราเทสเลยจะได้เก็บเมื่อไหร่เป็นความเชื่อ
3: ใช่ค่ะ
0: เห็นพี่ๆบอกว่าถ้าอยากได้เพื่อนออกกำลังกายเนี่ยให้มาหาที่นี่เลยเพราะคอมมูนิตี้เขาหลากหลายมากมีครบทั้งสายเดินสายวิ่งสายเต้นหรือว่าสายออกกำลังกายอื่นๆก็มีแต่ละคนเอเนอร์จี้เต็มร้อยมากจะเช้าจะเย็นคึกคักตลอดมาจอยได้เลย

0: ไปโลดขวามือคือ
1: น้อง
2: น้อง
1: คืออะไรคะพี่นิว
2: คือน้องหานนั่นเอง
0: น้องหาน
2: ใช่ครับ
0: แล้วทางตรงนี้ดีมากเลย
2: วิวดีไหมครับ
0: ค่ะ
2: วิวฟิลกู๊ด
0: มีทางวิ่งกับทางจักรยานยาวไปเลย
2: ก็ถือว่าเป็นจุดที่ให้พี่น้อง
1: ชาว
2: สกลใช่ทั้งตอนเช้าแล้วก็ตอนเย็นนะครับน้องตีก็จะมาใช้เส้นทางตรงนี้ในการออกกำลังกายไม่ว่าจะเป็นพี่นักวิ่งพี่นักปั่นก็คือเหมือนที่ว่าได้ทุกเพศทุกวัย
3: ตรงนี้เราวิ่งริมหนองหานกันต่อยาวๆน่าจะประมาณอีก2กิโลเมตรได้เลยเป็นอีกหนึ่งเส้นทางที่น่ามาวิ่งรับบรรยากาศวิ่งไปด้วยฟังเพลงไปด้วยได้อารมณ์สุดๆสวยจนต้องขอแวะถ่ายรูปไปอวดเพื่อนๆในโซเชียลกันอีกมุมแดดตอนนี้เริ่มแรงแล้วเดี๋ยวจะร้อนแรงไปมากกว่านี้ต้องรีบวิ่งต่อลุยจ้าแลน

0: แต่ตอนนี้อยากรู้ว่าทีมโซรันเกิดขึ้นได้ยังไงเกิดขึ้นมานานขนาดไหนแล้วอะคะ
1: พอพูดถึงโซรันเนี่ยกลุ่มเราเนี่ยคือมันเริ่มมาจากกลุ่มกับยอดกับแอนกับบูม
0: อุ้ยหลายคนมากัน
1: ค่ะประมาณ5คน
0: ค่ะ
1: เริ่มกันว่าเฮ้ยยอดบอกว่าทำไมเห็นที่อื่นเขามีแก๊ง
0: ค่ะ
1: ร้านขับ
0: พี่ยอดใช่ไหมคะ
1: ใช่กับบุ๋มใช
0: ่
1: ตอนนั้นกินส้มตำกันอยู่นะสนามฟุตบอล
0: มีโลเคชั่นคิดภาพกำลังนั่งกินส้มตำ
1: กินส้มตำตอนวิ่งครั้งแรกเราวิ่งกันอยู่3คนแล้วก็มีช่างภาพก็คือบุ๋มไม่วิ่งแต่จะถ่ายรูปอย่างเดียวก็เลยแบบ
0: พี่บุ๋มนี่คือเจ้าของร้านกาแฟโซ
1: ใช่ค่ะเป็นร้านแซดเอ็มดีคาเฟ่ที่สกลนครเน
0: า
1: ะเราอยากให้มีจุดรวมตัวก
0: ันซึ่งดีเลยเป็นสปอตที่ถูกต้องปกติจัดวิ่งอย่างนี้กันทุกวันทุกอาทิตย์หรือว่ายังไงบ้างอะคะ
2: อาจจะเป็นเดือนละครั้ง
0: อ๋อเดือนละครั้งจัดรวมกลุ่มกันออกมาวิ่งซิตี้รันประมาณนี้ไหมคะ
1: เราก็จะเปลี่ยนรูทไปเรื่อยๆนะยอดเน
2: า
1: ะ
2: เปลี่ยนรูทไปว่าวันนี้เราจะไปตรงนี้ไปฝั่งเมืองหน่อยก็จะ
0: ได้ค่ะ

0: นี้คือ
1: ตรงนี้คือสวน80ครับเราเรียกสั้นๆว่าสวน80คือสวนเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาตรงนี้ก็ปกติรูทคนที่จะมาวิ่งตอนเย็นก็จะเริ่มต้นที่สามพังทองอาจจะ2รอบสามพังทองก่อน
0: 2รอบสามพังทองกี่โล
1: 3โลครับ
0: 3โลแล้วมา
1: แล้วก็ลงมาเส้นทางเราเลย
0: ค่ะ
1: แล้วก็มาเข้าที่สวน80แล้วก็วนรอบสวน80แล้วก็กลับไปที่สามพังทองสามพังทองอีก2รอบครบ10กิโลครับ
2: กิโลเมตรแล้วจ้านี่ตรงนี้ก็เป็นอีกหนึ่งสวนสาธารณะริมหนองหารที่คนสกลเขาชอบมาออกกำลังกายกันตั้งแต่เช้าแล้วก็ดูเหมือนว่าพื้นที่บริเวณนี้กำลังปรับภูมิทัศน์แล้วก็พัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อรองรับกิจกรรมของคนในเมืองมากขึ้นซีว่าน่าจะเป็นมุมโปรดของนักวิ่งหลายคนเลย

0: สุดท้ายซีเห็นประตูเมืองแวบๆรอต้อนรับอยู่ข้างหน้าแล้วเป็นอีกหนึ่งจุดไฮไลท์ของเมืองที่หลายคนมาก็ต้องมาแวะเช็คอินที่นี่มาแรงยังเหลือเร่งสปีดกันโลด
1: พระพุทธรูป
2: ใช่จริงๆแล้วอ่ะมีเกจิอาจารย์ดังของทางสกลนครเข้ามาด้วยนะคะที่ได้สร้างขึ้นมาแล้วก็ด้านล่างก็จะเป็นเกี่ยวกับ
3: ปฏิมากรรม
2: ใช่ปฏิมากรรมหนอง
3: ด้านบนก็จะเป็นรูปแบบที่ถูกสร้างขึ้นมาในรูปแบบของปราสาทพึ่งซึ่งถือว่าเป็นวัฒนธรรมของสกลที่สืบทอดกันมาเนาะ
0: จบเส้นทาง5 กิโลกันแบบสบายๆชิลๆได้ทั้งวิวได้ทั้ง

0: ต่อสะโพกค่ะไม่ใช่ท่านี้แต่เป็นท่านี้ยืนทรงตัวนิดนึงกระดกปลายเท้าเข่าตึงเตะขาไปข้างหน้าข้างหลังท่านี้เหมาะกับการวอร์มก่อนวิ่งนะคะโอเคจุดหมุนอยู่ที่ข้อต่อสะโพกของเราขวา10ครั้งเสร็จแล้วก็ซ้าย10ครั้งกระดกปลายเท้าเข่าตึงทรงตัวนิดนึงใครมีเสาอะไรเงี้ยก็จับได้แต่มันขนมากขึ้นอาจจะแบบคนข้างๆค่ะหรือว่าทรงตัวได้ขาของตัวเองท่าต่อไปเริ่มจากยืนตรงยื่นขากระดกปลายเท้าแกว่งขาไปข้างๆง่ายๆทำได้ทุกคนเปลี่ยนข้างขาที่ไม่ได้แกว่งพยายามยืนให้เต็มเท้ายืนให้มั่นคงค่ะเรียบร้อยวอร์มข้อต่อสะโพกพร้อมวิ่งแล้วค่ะ
1: ได้เวลามื้อเช้าห้ามพลาดเด็ดขาดเราเผาผ่านพลังงานกันไปแล้วอ่ะก็ต้องเติมกลับเข้าไปสักหน่อยพี่ๆเลยพาซีมาจัดอาหารเช้าสไตล์สกลนครกับเมนูอาหารขึ้นชื่อของเมืองแค่เห็นของโต๊ะข้างๆก็พร้อมกินแล้ว
2: ร้านนี้คืออาหารเช้าของคนสกลเลยไหมคะ
3: ใช่ครับแปลว่าร้านนี้เขาก็จะเป็นร้านของมันจะเป็นร้านของคนเวียดนามเลย
2: อ๋อเหรอคะ
3: ครับร้านนี้ก็เป็นคนเวียดนามแท้เลย
2: อันนี้เรียกว่าอะไรอ
3: ันนี้จะเป็นขนมปังยัดไส้เป็นขนมปังยัดไส้ซึ่งมันเหมือนกับอะแดปมาจากซากิปาเตคล้ายๆกันแต่ทำให้มันทานง่ายกว่าด้วยทำให้มันเป็นชิ้นเล็กลงแล้วก็จะลดผักลงแต่โดยรวมแล้วอาหารเวียดนามจะมีผักเช่นพวกต้นหอมผสมอยู่ด้วย
2: ใช่
3: เหมือนสมมติถ้าเรากินผักหม้อเนี่ยก็จะมีหมูสับผัดกับต้นหอมอยู่แล้ว
2: นี่หมูสับผัดกับ
3: ใช่หมูสับผัดกับต้นหอมแล้วก็มีหมูยอคุนเชียงเมนูพวกนี้จะเป็นเมนูหลักของที่เวียดนามกินครับ
2: หมายถึงว่าเป็นโปรตีนของคนเวียดนาม
3: ใช่ใช่อะไรประมาณนั้น
2: แต่ว่าอันนี้แปลกตานิดนึง
3: ข้าวเปียกเส้นนี่แหละครับก็จะเป็นอาหารเวียดนามเหมือนกัน
4: เส้นแบบทำ
5: เส้นมีหลายแบบ
3: เส้นมีหลายแบบครับอยู่ถ้าอยู่ที่สกลนครก็จะเป็นเส้นกลมๆแบบนี้
4: เส้นเล็กแบบเส้นเล็กก็มี
3: ถ้าเส้นที่อุบลก็จะเป็นเส้นอีกแบบนึงเส้นที่มุกดาหารก็
4: จะเป็นอ
3: ีกแบบนึง
4: ใช่ค่ะ
3: เจ๊กเจ๊กก็จะคนละแบบ
2: นี่ข้าวเปียกเส้นนี้เมียงทอด
3: นี่เมียงทอดก็เป็นอาหารเวียดนาม
2: รู้เลยว่าเวียดนามเพราะว่าผ
3: ักใช่อาหารเวียดนามที่จะผักแบบเยอะมาก
2: ลองชิมดีกว่า
3: ชิมเลย
6: ต้องชิม
2: มา

0: แต่กรอบแล้วไส้เค็ม
1: ๆกับน้ำจิ้มเป็นยังไงอ่ะพี่น้ำจิ้มออกหวานๆ
2: หวานๆแล้วก็ถั่วอร่อยมากฟีลเหมือนแหนมเนืองน้ำจิ้ม
3: ใช่ใช่ใช่
4: พี่บูม
2: พี่บูมเป็นตากล้องแล้วก็เป็นเจ้าของร้านกาแฟเมื่อกี้ด้วย
4: ใช่ครับ
5: พี่บูมก็เป็นเจ้าของของเจ้าของร้านอีกที
2: เราหลายผู้จังวันนี้พี่ที่ถูกล้อมรอบแบบด้วยความรัก
4: คือเอาจริงๆเริ่มโซลันเนี่ยคือเหมือนคุยกันเล่นๆเหมือนมันเป็นสกลตอนเย็นมันบางวันมันเงียบเนาะตอนเย็นก็เงียบตอนเช้าก็เงียบเราลองหากิจกรรมอะไรทำดูไห
2: ม
4: ก็คือตรงนี้ก็คือเป็นกลุ่มแบบเพื่อนๆพี่ๆน้องๆที่อยู่ด้วยกันอยู่แล้วก็เห็นเขาวิ่งเริ่มเลยของตะกลทำเป็นซิตี้รันเพราะที่อื่นเริ่มมีแหละ แต่เรายังไม่มีงั้นเราลองทำเล่นๆดูก่อนไหม
2: พี่บุ๋มบอกว่าข้อเด่นข้อดีของทีมนี้เลยคือรูปเยอะรูปสวยก็มาจากทางนี้เลย
6: ต้องมีรูป
2: ใช
4: ่ฟรีทุกอย่าง
2: ค่ะใช่อย่างที่ผมบอกว่าไม่มีค่าใช้จ่ายอะไรมีแรงบันดาลใจให้เราแบบคือไม่ได้ทำเป็นอาชีพไม่ได้ทำเป็นรายได้แต่ว่าเรายังทำมันอยู่อะค่ะ
6: อันนี้คือเราอยากให้ทุกคนออกมาเจอกัน
2: ค่ะ
6: เพราะว่าถามว่าเราก็เหงาแล้วจริงๆเนาะ
2: แต่เราอยากให้ทุกคนแบบว่าเอ้ยมาเจอกันอย่างน้อยร้านกาแฟของเราเนี่ยเป็นจุดศูนย์รวมที่ให้ทุกคนได้มาเจอกันได้ง่ายเพราะบางครั้งเราก็ไม่รู้ว่าเฮ้ยไปตรงโน้นจะมีคนซัพพอร์ตได้ไหมเราอย่างน้อยเราซัพพอร์ตน้ำขนมตอนแรกรวมทุนกันนะไปเป็นค่าใช้จ่ายผลไม้ต่างๆอะไรเงี้ยแล้วก็เราก็เลยเอ้ยพอเริ่มมีค่าใช้จ่ายเราก็เลยทำเสื้อออกแบบเสื้อขึ้นมาก็คือเสื้อโซลันที่ยอ

0: แล้วก็นิ้วใส่แล้วก็หักต้นทุนแล้วก็เหลือกำไรนิดหน่อยเราก็เอามาเป็นในส่วนของเป็นกองทุนไว้ให้เราเป็นครั้งต่อไปเพื่อให้ทุกคนได้เข้ามาโดยที่ไม่ต้องมีค่าใช้จ่ายถ้าอยากออกมาคนเขาอยากวิ่งน้องๆเขาอยากวิ่งแต่เขาไม่มีเงินอ่ะเขาต้องไปลงวิ่ง
1: ก็คือมีทุกเพศทุกวัยจริงๆแบบนักศึกษาเด็กๆก็มีเมื่อกี้
2: ใช่ค่ะ
3: เหม
2: ือ
3: นเป็น
2: จิตค
3: อมม
2: ู
3: นิตี้หนึ่งเนาะที่ผมหลังจากวิ่งเสร็จมานะมองมอย
0: เราคุยกันบางคนจริงๆแล้วนะเผื่อเราจะแยกย้ายกันเนี่ยก็โหลดรูปกันอยู่ประมาณ10โมงถึงแยกย้ายกันนะเป็นเหมือนสภากาแฟ
1: ตั้งแต่7โมงแล้ว
0: เป็นเหมือนสภากาแฟ
1: ที่ร้าน

0: ีเหมือนกันนะว่าเอ้ยครั้งเนี้ยที่มาวิ่งกับโซลันครั้งที่8ของเราแล้วก็กลุ่มโซลันสกลนครรู้สึกยังไงบ้างกับการวิ่งครั้งนี้เพราะว่ามันจะมีรูทแมปที่เราแพลนกันออกมาวิ่งจนจบตรงนี
1: ้
0: ค่ะรู้สึกยังไง
1: ถ้าพูดถึงรูทนะซีรู้สึกว่าเป็นระยะที่เฟรนลี่ทุกคนวิ่งได้ซีวิ่งสนุกใช่แล้วก็วิ่งด้วยความเร็วที่ทุกคนวิ่งได้ตามกันทันมีแวะถ่ายรูปจุดที่น่าสนใจจุดแลนด์มาร์คของที่นี่แล้วก็เห็นถึงความตั้งใจและความใส่ใจมีน้ำมีอาหารเตรียมไว้ให้กับนักวิ่งทุกคนน่ารักมากจริงๆรู้สึกอบอุ่นมากเลยค่ะทุกคนเชื่อทุกคนเอนจอยนะกับกิจกรรมนี้สามารถร่วมสนุกกันได้แบบทุกๆอย่างทั้งเกมทั้งวิ่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะดีมากเลยน่ารักค่ะเป็นกลุ่มที่อบอุ่นจริง
0: ๆถ้ามีครั้งหน้าต้องถ้ามีครั้งหน้าต้องมาอีกแล้ว
1: ต้องมีค่ะ

0: ยังไงวันนี้ซี่ขอบคุณพี่ๆโซรันมากเลยนะคะ
1: ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ
2: ขอบคุณเช่นกันขอบคุณมากๆเลยค่ะเราก็อบอุ่นแล้วก็ทีมงานเรารู้สึกว่าสนุกมากขึ้นแล้วทุกคนก็เข้ามาก็คือเพิ่มมากขึ้นทั้งอย่างจากเจอ
3: คนเยอะมาก
2: ด้วยนะ

0: ่ปันเริ่มสังเกตได้ตั้งแต่มาหางโจนะคะก็คือที่หางโจจะมีร้านชาแทบทุกมุมเลยโดยชาที่มีชื่อเสียงที่สุดในหางโจนะคะจะเป็นชาหลงจิ่งไหนๆแล้วก็อยู่ที่เมืองกำเนิดของชาหลงจิ่งกันแล้วเดี๋ยวปันพาทุกคนไปดูกันดีกว่าค่ะว่าชาหลงจิ่งมีจุดเริ่มต้นเป็นยังไง
1: ดินแดนกว้างใหญ่ที่ทุกก้าวคือเรื่องราวแห่งศตวรรษใหม
0: ่แต่ว่าเขาเด็ดได้แบบไวมากจะเต็มแล้วอะ
1: ทั่วทิศแดนมังกรไชน่าคอมแพสทุกวันเสาร์เวลา 11:00 นทางไทย PBS
0: กิโลละ 40,000 หยวน 200,000 เบา
1: ๆรายการนี้พร้อมบริการออดิโอเดสคริปชันเสียงบรรยายภาพและโคลสแคปชั่นคำบรรยายแทนเสียง
2: Made My Day วันนี้ดีที่สุดเทพพิเศษรวม4มุมมองจากตูนบอดี้สแลมเต๋อนวพลเปอร์สุวิกรมและนันเน็กร่วมค้นหาตัวตนความสุขความเข้าใจและการรับมือความเปลี่ยนแปลงใน Made My Day วันนี้ดีที่สุดวันเสาร์ที่18กรกฎาคมนี้ 11:30 นทางไทย PBS
3: น้ำพริกที่ผ่านเข้ารอบสัปดาห์นี้บอกเลยว่าเห็นแล้วต้องร้องว้าว
4: ลำแพนภาษามอญเรียกว่าอมอนค่ะคนมอญจะถือว่าต้นลำแพนเนี่ยเป็นไม้มงคลเพราะว่ามันลำแพนเหมือนนกยูงอะค่ะ
5: แต่พันธุ์อีกคือหากบัวหากของบัวหลวงที่เขาจะเอาไปเฮ็ด

0: เอาไปยันเทศน้ำพริกบัวค่ะ
1: ยอดเรียบที่จะกินได้อร่อยก็ในช่วงที่จะมีกาบแดงๆส่วนนี้ของหุ้ม
2: จะนำสับปะรดเนี่ยไปย่างทำให้ตัวสับปะรดเนี่ยมันฉ่ำเวลาที่เราเอาไปทำน้ำพริกเนี่ยมันก็จะมีความหอมความฉ่ำ
3: เด็ดทุกครกต้องยกให้น้ำพริกจากรายการยกพลคนน้ำพริกปี2เสาร์ที่18กรกฎาคมนี้ 14:05 น.ทางไทย PBS

0: นเวทีสารพันเจอแม่เดือนเพ็ญอำนวยพรตัวมัมเสียงกำมะหยี่หมอลำอัจฉริยะเฉลิมพลถึงติดหลานแต่ไม่วางไมค์ได้ฟังเพลงโดนแน่เด้อย้อนวันๆเคยดังจนมีเพลงในอัลบั้มรวมฮิตด้วยกันพลาดได้ไงหมอลำตัวตึงโคจรมาเจอกันต้องที่นี่เท่านั้นสารพันลั่นทุ่งบางเขนเสาร์ที่18กรกฎาคม2569บ่าย3โมงหน้าจอไทย PBS เหมือนเดิม
1: ต้อนรับทุกท่านนะเข้าสู่การมอบรางวัลในโครงการไทย PBS ชีวิตติดปีกโฟโต้คอนเทสต์ประจำปี2569ค่ะ
2: การที่ไทย PBS จะประกวดเนาะก็อยากที่จะเป็นการกระตุ้นอยากที่จะสนับสนุนให้พวกเราทุกคนโดยเฉพาะเยาวชนนะฮะรู้ว่านกคือสิ่งมีชีวิตที่เราสังเกตได้ง่ายที่สุด

0: สำหรับกระดุมเม็ดแรกนะครับที่เราย้ำนักย้ำหนาก็คือเรื่องของการถ่ายภาพแบบเข้าใจธรรมชาติแล้วก็ภาพของเราเนี่ยส่งเสริมให้คนเข้าไปในธรรมชาติอย่างถูกต้อง
1: ถ้าเรายิ่งสังเกตนกเป็นเนี่ยเราก็จะรู้ว่าอย่าเพิ่งตัดสินคนจากรูปลักษณ์ภายนอก
2: แต่จริงๆมันเป็นเรื่องใกล้ตัวมากๆเลยนะสำหรับเรื่องนกเนี่ยมันสามารถนำมาเผยแพร่ทำให้คนเนี่ยได้สนใจนกสนใจธรรมชาติมากขึ้นอันนี้แหละมันทำให้เข้ากับวัตถุประสงค์ของการประกวดคราวนี้ครับ
3: ทางไทย PBS หรือว่าสมาคมอนุรักษ์นกได้เปิดโอกาสให้กับคนทั่วไปไม่ว่าจะเป็นกล้องใหญ่ก็ตามหรือว่าจะเป็นมือถือก็ตามที่สามารถเก็บบันทึกภาพธรรมชาติได้แล้วมันก็รู้สึกว่าเราก็เข้าใกล้ธรรมชาติมากยิ่งขึ้น
0: ไทย PBS ชีวิตติดปีก
4: ชีวิตติดปีกโฟโต้คอนเทสต์เพราะทุกภาพช่วยให้ธรรมชาติบินต่อไป

ล้านน้ำตาประสบนิกรซ่อนไม่อยู่เมื่อรับรู้ห้วงเวลาของฟ้าหญิงโอ้ใจหายคล้ายหัวใจมิไหวติงเหมือนทุกสิ่งนิ่งงันวันมืดฟ้าทะทรงเป็นที่รักของปวงราษฎรน้ำระไทยใสสะอาดฉลมล่ายามมีภัยทรงเป็นเพื่อนพึ่งพาบัดนี้พระองค์คันไลลาสุดอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรเกียรติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาเสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานไทย PBS

0: ายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล
1: พูดถึงประเทศจีนหลายคนก็จะนึกถึงเมืองเซี่ยงไฮ้ปักกิ่งเฉิงตูฉงชิ่งแต่จริงๆแล้วที่จีนนะคะยังมีอีกหนึ่งเมืองที่ใครมาก็ต้องตกหลุมรักในวัฒนธรรมโบราณที่ผสมผสานกับเมืองสมัยใหม่อย่างหางโจว
2: China is transforming many of its historic and cultural cities into centers of future economic growth and technology yet instead of leaving their past behind these cities are choosing to build on itThey are taking their cultural heritage and stories from the past and turning them into part of the future. Join Ban Nuo Taisong, a content creator with a passion for China, as she explores Hangzhou through the story of Longjing Tea. This journey will take us beyond the surface and help us gain a deeper understanding of the city than ever before.

0: China Compass Hangzhou through the lens of tea. For many younger generations, Hangzhou is known as the home of Alibaba and one of China's most important digital economy hubs. But behind its reputation as a city of innovation, Hangzhou is also one of China's most historically significant cities. 800 years ago, Hangzhou was the capital of the Southern Song Dynasty. It was also one of the world's most prosperous centers of commerce, culture, and the arts during that era. Surrounded by West Lake, mountains, and waterways that have sustained local communities for centuries, Hangzhou has long left a lasting impression on travelers from around the world. Even Marco Polo, the renowned Venetian traveler, once wrote of Hangzhou as one of the most prosperous and beautiful cities of its time.
1: พอมาถึงหางโจวนะคะสิ่งที่เห็นได้ทั่วเมืองเลยก็คือจะเป็นแม่น้ำและลำคลองไหลผ่านอยู่หลายจุดอย่างที่เห็นข้างหลังนะคะก็เหมือนจะเป็นแบบแม่น้ำธรรมดาปกติสถานที่ท่องเที่ยวทั่วไปแต่ว่าในอดีตนะคะเคยเป็นหนึ่งในเส้นทางเศรษฐกิจที่สำคัญที่สุดของจีนเลยที่มีชื่อว่าจิงหางต้ายุ่นเหอจิงก็คือมาจากคำว่าเป่ยจิงแปลว่าปักกิ่งหางก็คือเมืองหางโจวแล้วก็ต้ายุ่นเหอนะคะแปลว่าคลองใหญ่ก็คือคลองใหญ่ปักกิ่งหางโจวที่เป็นคลองขุดที่ยาวที่สุดในโลกเลยค่ะ
0: The Beijing-Hangzhou Grand Canal was first constructed more than 2,500 years ago. Long before the age of railways and expressways, it served as a vital artery of the Chinese Empire. Stretching for more than 1,700 kilometers, the canal carried resources from the fertile south to the capital in the north. Rice, silk, porcelain, and Longjing tea all passed along this route.
1: สิ่งหนึ่งที่ปันเริ่มสังเกตได้ตั้งแต่มาหางโจวนะคะก็คือที่หางโจวจะมีร้านชาแทบทุกมุมเลยโดยชาที่มีชื่อเสียงที่สุดในหางโจวนะคะจะเป็นชาหลงจิงซึ่งชาชนิดนี้จะมีชื่อเสียงที่สุดในจีนและมีประวัติยาวนานคู่กับเมืองหางโจวมาหลายร้อยปีเลยค่ะ
0: No visit to Hangzhou would be complete without a cup of Longjing tea. As one of China's major tea growing regions, Hangzhou is best known for Longjing or Dragon Well tea.A variety closely associated with the city, with its delicate aroma and refreshing taste.
1: อย่างวันนี้นะคะปันก็จะสั่งเป็นชาหลงจิงเป็นเคปค่ะก็คือจะมีชาหลงจิงมีเมล็ดทานตะวันขั่วบักอ้ามะเขือเทศแล้วก็จะเป็นบ๊วยค่ะปกติเป็นคนไม่ได้ดื่มชาเลยค่ะส่วนใหญ่ถ้าดื่มก็คือจะแบบดื่ม

0: แบบเย็นแต่ว่าพอมาจีนเนี่ยเริ่มได้ดื่มชาร้อนมากขึ้นเพราะว่าวัฒนธรรมของเขาว่าเน้นดื่มชาร้อนเครื่องดื่มร้อนเขามีความเชื่อว่าถ้าดื่มน้ำร้อนทำให้สุขภาพดีอะไรเงี้ยจะทำให้ระบบเผาผลาญดีที่มันอยู่ก็คือเมืองกวางโจวเนาะส่วนใหญ่เขาจะเน้นการชงชาแล้วก็ดื่มชาร้อนๆกันในเวลาแบบทำธุรกิจแล้วส่วนตัวปันอ่ะก็รู้สึกว่าคุ้นชินแล้วกับการดื่มชาร้อน
1: For the Chinese people tea drinking has been part of daily life for more than 2,000 years.But in an era when younger generations have more beverage choices than ever before, many tea shops have begun to adapt. They are creating new menu items, redesigning their stores, and developing packaging with unique appeal to connect more easily with younger tea drinkers. At the same time, in Hangzhou, tea is appreciated for more than just its flavor.
0: ไหนๆแล้วก็อยู่ที่เมืองกำเนิดของชาหลงจิงกันแล้วเดี๋ยวปันพาทุกคนไปดูกันดีกว่าค่ะว่าชาหลงจิงมีจุดเริ่มต้นเป็นยังไง
1: After traveling for about 40 minutes from downtown Hangzhou, our team heads toward a small village hidden among the mountains. Here we arrive at a place believed by many to be the birthplace of Longjing tea.Here, we meet Yun Jie, a Chinese content creator who is passionate about capturing the history and culture of Hangzhou through photography.
2: 搬来杭州的话，自然就是最喜欢西湖的山水，因为西湖的山水其实，在不同的季节、不同的时间，都会给人惊喜。就是你不管到什么时候去西湖，永远都是不会让人失望的。首先，它的风景，自然的风景就很美，然后它的人文也很。吸引人就是自然加人文双重的对人就很有吸引力然后杭州这个城市的话也是非常的宜居所以住在杭州是一件蛮幸福的事情
1: Yuan Jie originally moved to Hangzhou to work in commercial photography but as he explored the city he fell in love with its landscapes and the historical stories hidden around every cornerHe began photographing Hangzhou and sharing interesting stories about the city on Chinese social media platforms such as Xiao Hongsu. His content gradually attracted followers with similar interests. When Yuan Jie learned of our interest in the history of Longjing tea, he offered to guide us on a journey to explore the story of the region's first tea plant.
2: Here is...清朝的乾隆皇帝封的是八颗御茶然后清代的时候因为就是乾隆皇帝他来龙井村嘛然后特别喜欢喝龙井茶然后就封了这个十八颗御茶然后从此以后龙井茶就开始名扬天下然后老百姓也都开始喜欢喝龙井茶这样就是龙井泉然后它的历史其实是很悠久的传说的时候传说是三国的时候人们就是在这里祈雨然后因为它大旱不和就是如果是发生干旱的时候这里的水是不会干的所以古代的人就认为这个井是通大海的然后里面是住着龙所以这个井就被称为龙井然后围绕在龙井边上这个村庄就被称为龙井村后来在龙井村种的茶就被称为龙井茶所以对龙井茶来说就是这里相当于是一个源头
3: อันนี้นะคะก็คือหลงจิงสวนก็คือเขาบอกว่าเวลาคนแล้วว่ามันจะมีริ้วเหมือนมังกรเพราะว่าในน้ำอ่ะมันมีอุณหภูมิที่ต่างกันแล้วก็มีความหนาแน่นของน้ำและในน้ำก็มีแร่ธาตุคนจีนเขาก็เลยถือกันว่ามันเป็นรูปแบบมังกรอะไรเงี้ยเขาก็เลยเรียกว่าหลงจิงแล้วก็ไปชงชาเพราะว่าเขาบอกว่าน้ำเนี่ยมีความใสแล้วก็หวาน
4: ตัวเนาะ
2: 这个是龙井市民中间的这个四个字叫龙井市民就是它的意思就是在龙井茶春天的时候新茶上市以后人们就可以在这里试着就是相当于品尝一下刚刚做出来的新茶这个意思龙井市民
1: The history and legends surrounding Longjing tea have brought greater attention to this village People come here to hikeVisit the tea plantations and learn more about the area. This has created new income opportunities for the local community. What makes these stories remarkable

0: ินแล้วก็ตาเราก็ต้องสังเกตว่าแบบอันไหนดีอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเขาเด็ดได้แบบไวมากจะหมดแล้วอ่ะจะเต็มแล้วอ่ะ
1: Once enough tea leaves have been harvested, the next step is to roast them in a wok, heated to around 200 degrees Celsius.
2: Because 绿茶它是需要高温杀青的，然后把它的那个香味和它的鲜爽保留住，所以说需要高温杀高温。如果说是低温杀的话，它那个绿茶里面有一股青草的味道。
0: 这个要怎么做呢？低速做。
2: 对，这样就是它炒茶有好几步。首先呢，它刚刚不是放在这个扁上吗？那是第一步，叫摊青。然后大概是要放一个晚上左右，就是今天采下来，然后放一个晚上。然后第二天等到它蔫巴了，然后再开始炒。然后这个炒杀青的这个过程的话呢，大概是要30分钟到40分钟左右把它炒到它现在含水量是80%左右，含水量炒到含有20%左右，然后再进行回炒，
0: 再放
2: 个几个小时，
3: 因为炒
2: 了，对。因为它的，你看，像它的这个杆子和叶子的含水量是不一样的，所以说要放一段时间，放几个小时，然后放完之后呢，再回来炒是灰锅就是把我们这个茶叶压条形，因为西湖龙井的制作标准是扁平直，就是这样子，拿过来。大拇指不要发力，然后这样放上去，然后这样上下甩动它。
0: OK， ก็คือการทำแบบนี้ก็คือการบีบน้ำออกไปจากตัวชาค่ะใช่รีดน้ำออก这个锅有点大，然后我们可以放很多茶，对吧？
2: 不行，
0: 没得。要分开。
2: 只能每一次只能炒个，就是我们刚刚我们放的差不多这么一点茶，所以它因为你多东西多了的话，这个茶叶它就容易。焦了糊了搞不好，所以它的茶叶贵就是贵在这种地方。
0: จากชาที่เราเก็บมาเมื่อเช้านะคะนี่คือชาที่เราคั่วกันเสร็จแล้วกินชากินธรรมชาติ
1: Beyond harvesting tea for drinking, local residents also come together here to organize workshops and creative activities. Tea leaves are transformed into natural fabric dyes, works of art, and handmade souvenirs.These activities generate additional income for the community, while helping make tea culture more interesting and accessible to younger people.
0: อันนี้ชาที่เราทำเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราลองมาชิมกันรสชาตินะคะก็จะนุ่มแล้วกลิ่นคล้ายๆถั่วแล้วก็จะมีกลิ่นขมแบบปลายๆนิดนึงแต่ว่าดื่มแล้วรู้สึกสดชื่นมากคนจีนก็เลยชอบดื่มชากัน
1: Our visit to Longwu Tea Village also allows us to explore the local way of life. Here we can see how rural communities in China are gradually changing. Many tea plantations have begun transforming parts of their land into live streaming spaces for selling tea, as well as locations for photography and content creation. To reflect the growth of China's tea industry,Hangzhou has hosted an international tea exposition this year. The event brings together every aspect of tea in one place, from quality teas from across the country to tea making equipment and brewing innovations. Entrepreneurs and business people from many countries also attend to discover new trends and ideas. In many ways, it is a gathering place for tea lovers. The exhibition is divided into 5 zones.There are tea brewing competitions, showcases of new tea-based products, and areas for both retail and wholesale trade.
0: This is like what we did that day. It's like a cup of tea. When it's done, we'll steam it. What's this? This is from Yunnan. This is 4,800. They said it's a person who is Thai. They give the price low. Kilo is 40,000 yuan. 200,000 baobao.
2: ชื่อหม
0: 抹茶吗？
4: 抹茶的。
0: 啊，你喝抹茶？是哪个城市的抹茶呢？
4: 我们苏北的。
0: 苏北。
4: 苏北。
0: 你们这几种对吧？
4: 我们那个抹茶还有焙茶。
0: 你，哇，当心呢。好抹茶吗？好，好喝，哎，好吃。
4: 对，
0: 好吃。
1: This is one of the unique charms of a tea fair in China. You do not need to know much about tea beforehand. Most booths have small tea tables where people can sit, sample tea, and enjoy a conversation. Just by taking a seat, the shop owner is often ready to brew tea for you and introduce the story behind each variety before you choose the flavor you like.
5: 这个是正宗的西湖龙井，西湖龙井的价位是比较高的，而且这个是狮峰山脉的。我们说龙井明前龙井贵如金，那这一款呢就是核心中的核心。你可以看一下它的这个芽叶啊，它是比较嫩的，基本上是一芽两叶，颗颗都是嫩芽的那个形状，就非常的细嫩细小的。
1: We had the chance to sample Longjing tea from Sihu Pai.Also known as West Lake Brand, one of Hangzhou's traditional Longjing tea brands. Founded nearly 80 years ago, the brand is among the city's long-established tea producers. The tea had a rich flavor with nutty notes.
5: 你像我们这个一包是1400。
0: 哦，1400。
5: 就是这一款。
0: 啊，那个
5: 西湖龙井。
0: อันนั้นคือ1400 yuan นะ，ก็7000นะ。
5: 这个价格比较高，因为它是核心产区的，因为它是就像我们说一方水土养一方人，就是每个地方的气候，然后它的土壤和它的生长环境都不一样，所以导致它这个茶叶的口感就特别好，所以它这个价格就更贵。但是同样时间采摘的，像其他产区的，那相当于那个就比较便宜了。
1: As we sat together tasting tea and listening to the explanations.We began to understand why tea lovers pay so much attention to the smallest details. Even when it is the same type of tea, differences in where it is grown, how it is watered, or even how it is brewed can result in noticeably different flavors.
0: This year, 展会就是有人逛多的多吗？
5: 多的。像我们每年的话，杭州的茶博会还是比较出名的，全世界各地那个，有茶叶采购需求的人都会到这里来去看一下，去进行采购，这样子。
0: 国内国外的人都有。
5: 对的，对的。像我们今天也接待了新加坡的、越南的这些地方的，然后像其他城市，省内其他城，中国其他城市的也会有的。他们茶。那些茶叶市场的人，他们会组织过来去选茶叶这样子的。
1: Another fascinating aspect is the new innovations that are making tea drinking simpler and more convenient.
6: 对我们这个产品呢，叫速热茶饮机，这上面的温度呢是可以自己选择的。像我们包不同的茶有不同的温度，比如说我现在要85度的，那我就是把它同手一解，然后一点，它的闪动的时候，这边的闪动的时候，它出来就是85度的水。然后85度的水呢，然后呢你不要动它，它就直接会放到这个位置，它就停了。如果你觉得差不多了，我可以按一下我就停了。停了以后呢，然后我们可以马上出汤，然后就可以泡茶喝了。这样子就非常方便。就是说。我们洗的时间很贵，泡茶不累，就是泡茶的时间会很快的缩短，然后呢放在工作场景啊，还有这种家里啊办公室啊都可以用。
0: สามารถแบบใช้ในแบบตามออฟฟิศหรือว่าโรงงานอะไรเงี้ยแล้วก็หรือว่าที่บ้านก็ได้จะได้ประหยัดเวลาด้วยซึ่งแบบดีเยี่ยมแบรนด์ชามีเยอะมากเขาก็เลยต้องทำให้แบรนด์ตัวเองโดดเด่นนะคะอย่างเช่นมีแบบแบรนดิ้งดีไซน์แพคเกจจิ้งแบบอย่างที่เห็นข้างหลังปันนี่คือแบบดึงดูดมากแล้วก็ส่วนใหญ่นะคะคนจีนชอบทำเป็นแบบกิฟต์เซตค่ะแบบว่าเหมือนให้ผู้ใหญ่หรือว่าให้คู่ค้าเพราะว่าแบบยังไงทุกคนก็คือได้ดื่มแน่นอนใช่อย่างวันก็ซื้อมานี่3 กล่องเอาไว้แบบว่าให้ผู้ใหญ่หรือว่าโรงงานอะไรเงี้ยค่ะนี่แต่ว่ายังไม่รู้ให้ใครนะแต่ว่าซื้อมาก่อนเพราะว่าแพคเกจมันสวยแล้วก็ลองเสิร์ชแหละไม่มีในออนไลน์
1: Beyond teas from China, The event also features teas from many countries around the world for visitors to sample.

0: For tea enthusiasts, it can feel like a small paradise, an opportunity to enjoy cup after cup of tea while exploring the depth and variety of different flavors.
1: ตอนนี้นะคะอุตสาหกรรมชาของจีนกำลังปรับตัวอย่างรวดเร็วชาของจีนนะคะไม่ได้เป็นเพียงแค่สินค้าเกษตรกรรมแต่ว่ายังเป็นซอฟต์พาวเวอร์ที่ส่งออกไปแข่งขันระดับโลกและอย่างในไทยตอนนี้เห็นแล้วใช่ไหมคะว่าเริ่มมีแบรนด์ชาจีนเข้ามาขยายในตลาดมากขึ้น
0: For the Chinese people, tea is not simply a beverage, but a part of daily life. It is used to welcome guests, bring people together for conversation, accompany business discussions.And support traditional approaches to well-being. It is also part of the moments when families gather around a table and spend time together. Today, these stories are being passed on through younger generations, local communities, and the many ordinary people who help keep them alive.
1: การเดินทางมาหางโจในทริปนี้นะคะปันรู้สึกว่าหางโจไม่ได้พยายามเลือกระหว่างอดีตหรือว่าอนาคตแต่ว่าหางโจกำลังพยายามทำให้สองสิ่งนี้เดินไปพร้อมกันและนี่นะคะอาจจะเป็นเหตุผลที่ว่าทำไมเมืองหางโจยังดึงดูดผู้คนมาจนถึงทุกวันนี้ค่ะ
2: โอ้ยคงได้เลยอ่ะไม่ต้องเป็นร้านตากล้องบาริสต้า
3: เขาบอกว่าเขาไม่เกี่ยวกับชา
4: เขาบอกว่าเขาไม่เกี่ยวกับชาเขาบอกว่าเขาไม่เกี่ยวกับชา

0: หากาพย์การต่อสู้บนสมรภูมิเดือดแห่งศักดิ์ศรีวินาทีชี้ชะตาของ4ทีมสุดท้ายในสตรีทมาสเตอร์ถนนคนโชว์วันเสาร์นี้ 16:05 นเป็นต้นไปทางไทย PBS
1: กิ๊บข้าวนี่มันมีมาแบบเป็นร้อยปีพันปีแล้วนะในภาคอีสานไปเจอไอ้ตัวกระติบใบใหญ่ๆเนี่ยวางอยู่ข้างล่างครับแล้วก็มีใบเล็กเนี่ยวางอยู่ข้างบนเหมือนมันปิดฝาไม่สนิทมันก็เกิดจินตนาการว่าไอ้กระติบสองใบนี่วิหน้าตามันคล้ายคนนะก็เกิดไอเดียปิ๊งขึ้นมาตอนนั้นว่าน่าจะเอาไอ้กระติบข้าวเนี่ยมาทดลองทำเป็นหุ่นดูนะ
2: รายการไทยสิทธิ์ทุกวันเสาร์อาทิตย์เวลา 17:05 นทางไทย PBS
3: รวมออกเดินทางสู่โลกธรรมชาติอันน่าอัศจรรย์จากยอดขุนเขาสูงสู่พื้นป่าอันอุดมสมบูรณ์สำรวจดินแดนที่สัตว์ป่าต้องต่อสู้เพื่อความอยู่รอดในทุกย่างก้าวในสุดยอดสารคดีโลกชุดพิภพมหัศจรรย์ Planet Earth 2วันเสาร์ที่18และวันอาทิตย์ที่19กรกฎาคมนี้เวลา 21:30 นทางไทย PBS ช่องหมายเลข 3

0: บางครั้งคำตอบของชีวิตไม่ได้อยู่ที่การไปให้ไกลกว่าใครแต่อยู่ที่การได้รู้จักหัวใจของตัวเองให้มากขึ้นเทปพิเศษวันนี้เรารวมบทสนทนาที่จะชวนคุณมองความสุขความเปลี่ยนแปลงและความหมายของการใช้ชีวิต
1: จริงๆผมว่าพี่ตูนเป็นคนที่อยู่ในแวดวงมานานแล้วก็แบบสื่อก็น่าจะสัมภาษณ์พี่ตูนไปหลายอย่างนะฮะอาจจะเริ่มต้นแบบนี้ก่อนครับว่าเวลาที่เราแต่งเพลงมาร้องเพลงสื่อสารออกไปเนี่ยครับมันจะมีเพลงฮิตแล้วก็เพลงที่ฮิตน้อยหน่อยก็อาจจะมีเพลงที่แบบคนเพลงไม่ฮิตเลยก็มีเวลามันมีเพลงไม่ฮิตแต่ผมก็รู้สึกว่าเฮ้ยแต่บางเพลงพี่ตูนรักมันนะแล้วอยากจะร้องให้คนอื่นฟังด้วย
2: โคตรรักเลยเพลง
1: ความรู้สึกเวลาที่เราร้องเพลงบางเพลงที่มันฮิตใช่ไหมครับคนมันก็กระโดดกับเราทั้งฮอลเลยกับไอ้เพลงบางเพลงที่ร้องไปแล้วแบบเอาร้องตามเลยครับแล้วร้องไม่ค่อยได้รู้สึกยั

0: ไงบ้าง
1: ไม่เราเข้าใจอยู่แล้วบทบาทของแต่ละเพลงมันต่างกันอยู่แล้วเพลงฮิตมันเป็นเพลงที่ทุกคนร้องได้ชื่อก่อนเลยบอกว่าเป็นเพลงฮิตในโชว์มันก็คือการทุกคนก็จะแบบถูกปลุกพลังถูกทำให้แบบตื่นขึ้นอยากร้องอยากกระโดดโลดเต้นโดยอัตโนมัติเพราะเขารอคอยเพลงต่างๆเหล่านี้ที่เขามีประสบการณ์ร่วมในชีวิตมาแบบอย่างเข้มข้นแล้วก็ชอบมันมากอะไรเงี้ยหลายๆคนพร้อมกันอยู่ในคอนเสิร์ตมันง่ายที่จะแบบเพลงฮิตมันแต่พอมาถึงเพลงที่ไม่ฮิตเราไม่ได้คาดหวังให้คนแบบลุกฮือเหมือนเพลงยาพิษหรือแสงสุดท้ายหรืออกหักหรืออะไรก็ตามอะไรเงี้ยความคาดหวังในการเล่นเพลงต่างๆที่ไม่ฮิตเหล่านั้นมันคือการได้เราได้เล่าจริงๆมันถึงเกิดเวที B side ขึ้นมาเป็นเวทีที่เราอยากจะเล่นเพลงที่ไม่ฮิตเหล่านี้ให้แฟนที่อยากจะฟังเพลงไม่ฮิตเหล่านี้มารวมกันเพราะในเวลาที่เราไปทัวร์คอนเสิร์ตเฟสติวัลบิ๊กเมาน์เทนบล็อกเมาน์เทนนู่นนั่นนี่เรามีเวลาอย่างมากแค่แม็กซิมัมสำหรับเฟสติวัล50นาที45นาทีไม่เกินชั่วโมงนึงอ่ะ
0: คร
1: ับ เราเล่นได้ประมาณ10เพลง12เพลงไม่เกินนี้ฉะนั้นเพลงมันก็จะอยู่แค่เลยเล็กเราจะฟังแบบเสียววินาทีคนที่ถูกรักวันไว้ความเชื่อ
0: ผม
1: จำได้หมดแล้วผมจำได้หมดก็แบบมันก็จะลูปอยู่แบบเนี้ยแล้วมันต้องการพื้นที่ผมเนี่ยในฐานะที่แบบอยากเล่นเพลงไม่ฮิตให้กับเพราะมีแฟนๆก็อยากฟังเพลงเหล่านี้ด้วย
0: ครับ
1: เขามีประสบการณ์ร่วมกับเพลงแบบความฝันกับจักรวาลดัมมชาติเตรียมตัวตายอะไรอย่างเงี้ยที่แบบมันไม่มีพื้นที่เล่นอยู่แล้วจะไปเล่นไม่แน่ใจว่าพี่รู้จักชื่อเพลงความฝันกับจักรวาลหรือเปล่านะแบบเป็นเพลงที่เล่าเรื่องความตายอะเป็นเพลงที่เชื่อเรื่องของการเกิดอะไรเงี้ยเกิดใหม่เวียนว่ายตายเกิดอะไรเงี้ยผมเคยไปลองเล่นในพับดูครับ
0: เป็นไงคร
1: ับ เคยไปลองเล่นในพับเพราะมันเป็นช่วงที่อัลบั้มดัมมชาติตอนนั้นออกใหม่แล้วเพลงความฝันกับจักรวาลก็อยู่ในนั้นอะไรเงี้ยก่อนร้องเพลงนี้ผมก็แบบก็เล่าให้ทุกคนฟังแล้วว่าเออผมก็รู้นะว่ามันทุกคนคงจะแบบไม่ได้เอ็นจอยไม่ได้แบบสนุกแต่อยากนำเสนอจริงๆเข้าอะไรเงี้ยก็พยายามจับเข้าไปอยู่ในสถานที่ทุกที่ที่เราได้ไปเล่นแล้วอะไรเง
0: ี้
1: ยมันก็โอเคอย่างน้อยมันก็ได้ลองและภาพที่มันออกมามันก็เป็นอย่างที่เราคิดก็ทุกคนก็แบบ
0: ซึ่งน่าสนใจผมถามอะไรแบบดูตลกนิดนึงครับคือปกติแล้วเนี่ยคนดังอ่ะขออนุญาตเรียกว่าคนดังห้ามปฏิเสธมีลูกเนี่ย
1: ครับ
0: บางทีเนี่ยเขาจะบอกว่าลูกอ่ะจะมีการแบกรับความกดดันว่าโอ้โหสมมุติเป็นลูกเบคแฮมเนี่ยคุณจะแบบดังกว่าพ่อแม่นี่ยากมากบางทีเด็กๆ เนี่ยเขาอาจจะมีความรู้สึกแบบนั้นพี่ตูนมีการคิดเรื่องพวกนี้ไหมว่าแบบทำยังไงให้ลูกเรารู้สึกว่าเฮ้ยเขาไม่ต้องแบกรับความกดดันเรื่องพวกนี้หรือสัมผัสได้ถึงอะไรแบบนี้หรือเปล่า
1: เคยคิดอยู่ตลอดเลยครับเพราะว่ามีคนถามว่าอยากจะให้ลูกเป็นนักร้องเหมือนกันไหมจะเป็นนักดนตรีอะไรอย่างเงี้ยไหมลำดับผมคือยังไงก็ได้ให้เขามีความสุขเพราะผมเชื่อในเรื่องความสุขที่ได้ทำสิ่งที่ตัวเองรักที่ตัวเองชอบความสุขในแต่ละวันนี่แหละมันจะประกอบให้เกิดความสำเร็จชิ้นใดชิ้นหนึ่งแน่ๆแต่รอนานหน่อยนะมันไม่ได้มาแบบไวฉับฉวยอะไรได้มาง่ายๆมันก็จะไปง่ายๆเหมือนกันเราเชื่อในความสุขระหว่างวันแล้วมาประกอบเป็นความสุขใหญ่ๆมากกว่าตอบคำถามพี่เอกก็คือผมให้เขาเป็นอะไรก็ได้ที่เขามีความสุขกลัวไหมที่จะเขาจะแบบถูกวัดกลัวแล้วก็เคยคิดว่าอยากให้เขาเห็นโลกมากกว่าเราม
0: ันมีเรื่องนึงที่อยากเคยคิดว่าถ้าได้สัมภาษณ์พี่ตูนเนี่ยจะถามคำถามนี้ก็คือว่าในคอนเสิร์ต2ครั้งละที่ผมได้ดูพี่ตูนพูดถึงอัลบั้ม Sunny Side Up แล้วก็อธิบายไอ้เจ้าไข่ดาวที่มันสวยอยู่ด้านบนแล้วก็เกรียมอยู่ด้านล่างเนี่ยแล้วผมรู้สึกว่ามันก็เป็นคำอธิบายที่ลึกซึ้งมากเลย
1: ครับ
0: ซึ่งจริงๆพี่ตูนก็เปรียบเทียบกับตัวเองนี่แหละนะครับผมอยากถามนิดนึงว่าอีกด้านที่มันไม่เกร

0: เกลียมเนี่ยมันไหม้เกลียมจากอะไรครับ
1: ผมสรุปสุดท้ายเลยไอ้ด้านที่ไหม้เกลียมอ่ะมันอาจจะความร้อนมันอาจจะไม่ได้มาจากข้างนอกเสมอไปบางทีความร้อนจากข้างในมันก็ทําให้เราเผาไหม้ได้ก็คือเปรียบเทียบว่าเรื่องไม่เป็นเรื่องบางอย่างไอ้ความคิดมากของเรามันก็ไปเพิ่มอุณหภูมิให้กับตัวเราเองถ้าอย่างนั้นเรื่องไม่เป็นเรื่องที่คนอื่นอาจจะไม่ต้องไม่ซีเรียสแต่เราบางเรามีวิธีภาวะแค่นั้นเรากลับมาตักมันมาถมมันแล้วก็เพิ่มความร้อนให้มันไหม้เกรียมด้วยตัวเองอะไรเงี้ยผมว่าไม่มีใครมาทำอะไรเราไม่มีใครมาต่อยเราไม่มีใครมาจะมีด่าเราบ้างแต่ไม่ได้ด่าซึ่งหน้าหรอกเพราะเราต่างหากจะไปคุยมันมา
0: ความร้อนในใจเรา
1: หรือเปล่าอะไรเงี้ย
2: ใช่
1: ครับใช
3: ่ชีวิตไม่จำเป็นต้องมีแต่เพลงฮิตเช่นเดียวกับความสุขที่ไม่จำเป็นต้องยิ่งใหญ่เสมอไปวันนี้ตูนบอดี้สแลมจะชวนเราค้นพบคุณค่าของสิ่งเล็กๆการได้เป็นตัวเองและการใช้ชีวิตอย่างมีความหมายในทุกวัน
4: ไม่เคยได้นั่งคุยกันยาวๆเลยนะฮะ
5: ใช่
4: วันนี้อยากจะคุยถึงตัวตนของเต๋อเลยในมุมมองของเราที่คิดว่าแบบก็รู้จักแล้วก็เหมือนกับติดตามผลงานมานานเนาะ
5: ได้ครับ
4: สิ่งนึงเลยที่อยากรู้ก็คือว่าเวลาที่คนเราทำงานไม่ว่างานอะไรอ่ะในโลกทุกวันนี้มันก็อยู่กับตลาดเนาะแล้วตลาดเนี่ยมันก็มีแบรนด์เพราะฉะนั้นเนี่ยผู้กำกับที่เวลาเขาทำงานมาได้ช่วงหนึ่งถ้าเกิดเขาเริ่มเห็นตัวตนก็ไม่แน่บางคนอาจจะเลือกทางที่ว่าฉันก็นิยามตัวเองว่าแบรนด์ฉันเนี่ยคือผู้กำกับตลกผู้กำกับหนังผีอะไรก็ว่าไปเงี้ยสำหรับเต๋อเนี่ยคือเปิดดูไล่เรื่องไปอ่ะมันจะได้อะไรบางอย่างแหละได้เซนส์ถึงว่าคนคนนี้มันเป็นคนบางประเภทแต่มันไม่ได้ตอกย้ำไอ้ช่องไอ้อะไรอ่ะวิธีการเดิมมูดเดิมอะไรเลยอย่างเงี้ยเนาะเต๋อเห็นตัวเองเป็นแบรนด์ไหมแล้วเห็นว่าตัวเองเป็นแบรนด์แบบไหน
5: คือจริงๆอ่ะเอาจริงการเป็นแบรนด์ต่างๆอ่ะผมมาชอบรู้สึกว่าเป็นสิ่งที่คนข้างนอกมอบให้เราตลอดเลย เพราะว่าเวลาเราทำหนังแต่ละเรื่องเราจะไม่ได้คิดว่าเราจะต้องเป็นแบบไหนหรืออะไรยังไงครับ ซึ่งสิ่งนี้ผมมาเรียนรู้ช่วงทำพนักงานใหม่เนี่ยที่เวลามองย้อนกลับไปว่ามันก็จะมีคนเริ่มถามเราว่าสมมติหนัง9เรื่องคุณมันดูไม่เหมือนกันเลยนะครับแล้วอะไรที่มันสำหรับคุณอะไรที่มันเหมือนกันเลยแบบนี้ แล้วเวลาเราพอมองย้อนกลับไปเราก็จะแบบอ๋อทุกเรื่องเรามีคำถามที่มาชาเลนจ์คนดูเหมือนกันว่ะอันนั้นคือสิ่งที่มีแต่ว่ารูปร่างภายนอกของหนังอ่ะมันอาจจะไม่เหมือนกันโอเคแต่นี่คือสิ่งที่เราเรียนรู้หลังจากเราทำไป9เรื่องแล้วเรามองย้อนกลับมาแต่ถ้าเกิดเรากระโดดกลับไปที่เรื่องที่4ที่ Die Tomorrow ที่ทำเวลาทำหนังในช่วงเวลานั้นมันไม่ได้คิดถึงเรื่องแบรนด์เลยครับมันแค่คิดว่าอยากทำอะไรมันคิดถึงปลายทางว่าเราอยากให้หนังมันมี diversity มากกว่าซึ่งผมไม่เรียกว่าเป็นแบรนด์มั้งมันเป็นเรียกเป็นความประสงค์ของเรามากกว่าอะไรแบบนี้เออแล้วไอ้สิ่งที่ตามมาทีหลังอ่ะไอ้พวกที่ถ้าพี่เอกใช้คำว่าแบรนด์อะไรต่างๆเนี่ยมันเป็นสิ่งที่คนมอบให
0: ้
5: ให้เราแล้วบางทีมันก็ไม่ติดตรงกับที่เราคิดเท่าไหร่ด้วยอะไรแบบนี้มันต้องหนังทุกคนมันต้องแบบนั้นแบบนี้อะไรเงี้ยเราก็แบบเออเราตอนเราทำเราก็ไม่ได้คิดแบบนั้นเลยว่ะเราแค่หนังเรื่องใหม่นี้เราอยากมีคำถามอะไรมากกว่าเออประมาณอย่างนั้นฮะมันเหมือนมันทำมาเรื่อยๆแต่เผอิญว่ามันทำออกมาถี่มั้งครับมันจะเว้นบางปีแต่ว่ามันเกือบจะออกมาทุกปีอ่ะจนคนมันเห็นไปเรื่อยๆจนเขาก็เริ่มจะจับแพทเทิร์นอะไรของเขาเองอะไรแบบนี้ว่าหนังเรามันจะเป็นประมาณไหนมันยังไงอะไรเงี้ยบวกกับช่วงหลังฟรีแลนซ์ผมมีเริ่มทำโฆษณาแล
0: ้
5: วมันก็คืองานผมมันก็เลยจะออกมาแบบถ้าตอนนี้ไม่มีหนังมันจะมีโฆษณา
0: uh-huh.
5: คือกลายเป็นว่าเงินงานมันแบบเยอะออกมาเต็มไปหมดจนพอคนมันเห็นเรื่อยๆมันเห็นทีๆอ่ะ
0: uh-huh.
5: มันก็จะเริ่มว่าเราเขาก็จะเริ่มแบบ define แล้วว่
4: ามัน
5: ประมาณนี้ประมาณไหนเลย uh-huh. แต่สุดท้ายแล้วว่าเวลาผ่านไปอ่ะผมว่าคนบางทีก็งงเหมือนกันนะว่าเรามันคืออะไร เพราะว่าสมมติว่าเขาดูเราไม่ชอบอ่ะ uh-huh. เขาก็จะบอกว่าเพราะมันเป็นหนังเต๋อไง oh. มันกูเลยไม่ชอบ oh. แต่ในขณะเดียวกันเวลาเขาชอบอ่ะเขาจะบอกว่าเพราะเป็นหนังเต๋อแหละมันเลยทำออกมาแบบนี้ได
0: ้
5: อะไรแบบนี้ผมก็เลยแบบพยายามจะหาคำกลางนั่นแหละว่า มันควรใช้คำว่าอะไรวะ ถ้าอยากถ้าเลือกได้คำหนึ่งคงเป็นแบบเป็นงานที่มันชาเลนจ์คนมั้ง แต่ว่าการที่งานที่มันชาเลนจ์คน
0: อ
5: ่ะมันไม่ได้รับประกันว่าคนจะรู้สึกดีกับมันทุกครั้ง มันเหมือนชกอ่ะ บางทีก็ต่อยแล้วก็แบบจุกว่ะพูดไม่ออกอะไรเงี้ยแต่ในขณะบางทีแบบโดนต่อยแล้วรู้สึกว่าทำให้เรากระตุกต่อมคิดได้อะไรแบบนี
0: ้
5: เออผมคง ถ้าจะให้นิยามตัวนี้มันคงเป็นแบบชาเลนจ์อ่ะเป็นหมัดละกัน
4: แล้วคุยด้วยแล้วเข้าใจมากขึ้นนะรู้สึกว่าเป็นคนที่อยู่กับปัจจุบันมากคือฉันเคยทำอะไรมาฉันไม่รู้แหละแต่ตอนนี้ฉันอยากตั้งคำถามนี
5: ้
4: ฉันอยากทำมันแบบนี้ฉันอยากทำเรื่องนี้ฉันก็ทำ
5: ใช่
4: ให้การจัดบาลานซ์ตรงนี้เพื่อให้เราได้ทั้งทำงานต่อไปได้ด้วยเนาะแล้วก็มีข้าวกินด้วยเนี่ยเล่าตรงนี้ให้ฟังหน่อยว่ามันบาลานซ์ยังไง
5: คือผมรู้สึกว่าผมทำไม่ได้ทุกแบบแน่ๆแต่ในขณะเดียวกันผมเชื่อว่ามันจะมีผู้จ้างกันหรือลูกค้าหรือใครก็ตามที่เป็น
4: อ
5: ินเวสเตอร์ที่เหมาะกับเราแล้วเขาจะให้เงินเรามาทำงานหรือให้มาทำหนังหรือให้มาทำอะไรมันมีอันนั้นแน่ๆแต่ว่าเราต้องใช้เวลาหาซึ่งการที่ใช้เวลาหาเนี่ยมันจะไม่ได้เจอในปีแรกแล้วก็อย่างที่บอกคือพอเราทำงานแบบไรแพทเทิร์นเราก็จะไม่รู้ว่าต้องทำแบบไหนถึงจะเจอพวกเขาอะซึ่งผมทำอะไรไม่ได้นอกจากผมทำงานที่ผ
4: ม
5: ถนัดไปเรื่อยๆแล้วสุดท้ายมันเริ่มเจอขึ้นเรื่อยๆจากช่วงทำโฆษณาคือหลังฟรีแลนซ
4: ์
5: ช่วงแรกที่ผมทำโฆษณาผมจะบอกผมมีความชัดเจนมากว่าผมไม่เคยทำผมจะบอกเอเจนซี่ว่า1ผมไม่เคยทำ2คือผมขอเลือกในงานที่ผมพอจะแบบทำมันได้แล้วกันได้ไหมหรืออะไรแบบนี้ซึ่งตอนนั้นก็จะคิดว่าโหยมึงเพิ่งเริ่มทำมึงก็เลือกงานซะแล้วเป็นแบบมึงไม่มีความอดทนหรือมันเฮ้ยเลือกงานเดี๋ยวยากจนนะเว้ยถ้าเลือกงานเดี๋ยวยากจนนะเว้ยอะไรอย่างเงี้ยแต่ผมก็แบบกูไม่สนเพราะว่ากูทำไม่เป็นแล้วไม่อยากทำไม่ดีแล้วก็ไม่อยากทะเลาะกับลูกค้าด้วยอะไรอย่างเงี้ยก็เหมือนฟิลเตอร์จนเหลือแบบนิดเดียวครับว่างานที่เราจะทำได้มันคงเป็นแบบนี้กับแบบนี้อะไรอย่าง
4: เ
5: งี้ย
4: คือเหมือนกับเต๋อแบบว่าทำก็คือวิธีในการที่จะหาคนคนนั้นน
5: ่
4: ะไอ้ทุนนั้นน
5: ่
4: ะก็คือการทำสิ่งที่ตัวเองเชื่อและชอบเนี่ยไปเรื่อยๆ
5: ใช่แ
4: ต่เดี๋ยวก็จะเจอ
5: ใช่แต่มันจะชาเลนจ์มากๆเพราะว่าอย่างที่ผมบอกคือมันดูเป็นฟิลถ้าเลือกงานจะยากจน
4: อ่ะ
5: แต่ผมรู้สึกว่ามันต้องเลือกว่ะ
4: มันต้อง
5: เริ่มจากอันนี้ก่อนนะจริงๆถ้าผมแบบไม่คิดอะไรเลยผมทำ
4: รับหมดก็ได้
5: มันจะรวยสุดๆแล้วแต่ว่าเหมือนเดิมครูก็เลือกทางลำบากอีกละก็เลือกที่จะทำงานเดียวที่เหมาะกันไม่อยากทำสิ่งที่ไม่เข้าใจมันหรือว่าเป็นไปเพื่อจุดประสงค์อื่นแล้วมันไม่ได้ตอบอะไรตัวเองเลยระหว่างทำเราไม่ได้หาคำตอบอะไรเลยระหว่างทำไม่ได้อินกับตัวละครขนาดนั้นแค่รู้ว่าทำแบบนี้แล้วมันจะเอนเตอร์เทนคนแล้วก็มันก็จะจบไปอะไรแบบนี้เราก็รู้สึกว่าไม่เอาดีกว่าเราอยากได้งานที่ถ้าเราเสียชีวิตหมายถึงว่าเสียเวลาไปกับมัน 1-2 ปีอ่ะเราควรจะได้เรียนรู้อะไรมากกว่าการทำหนังเสร็จนะ
3: เพราะชีวิตไม่ได้มีคำตอบสำเร็จรูปเช่นเดียวกับงานของเต๋อณวพลที่ทุกเรื่องคือการทดลองการเรียนรู้และการซื่อสัตย์ต่อหัวใจตัวเองมากกว่าการวิ่งตามความหวังของใคร
4: เปิร์มมีวิธียังไงบ้างเวลาที่แบบเราเจอคนที่จริงก็แปลกหน้าเลยแล้วเดินไปโป๊ะเลยแล้วจะเปิดเริ่มต้นบทสนทนา
2: เนี่ยเป็นธรรมชาติอยู่แล้วผมชอบคุยกับผู้คนอยู่แล้วนั่นคือวิถีชีวิตผมหมายถึงว่าทั้งหลังกล้องไม่หลังกล้องผมก็เดินทักไปเรื่อยเดินเนี่ยเมื่อกี้เดินผ่านพี่รปภผมก็คุยผมเจอใครผมก็คุยอ่ะผมชอบคุยอยู่แล้วโดยวิถีของผมเองอะไรเงี้ยครับหรืออย่างล่าสุดผมนั่งร้านกาแฟร้านหนึ่งที่อยู่แถวทองหล
4: ่อ
2: ซึ่งกาแฟก็ไม่ได้แพงมากแต่ว่าก็ไม่ได้ถูกมากแก้วละประมาณ100-120บาทผมเห็นวันส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบคนออกกำลังกายแถวนั้นคนมีคอนโดอยู่แถวนั้นบ้านอยู่แถวนั้นจะมาซื้อกาแฟร้านนี
4: ้
2: เอ๊ะมันมีอยู่ช่วงหนึ่งผมอยู่ดีผมเห็น คนขับฟู้ดเดลิเวอรี่เนี่ยเขามานั่งอยู่ที
4: ่
2: ร้านกาแฟประมาณ 6-7 คนผมก็คิดว่าเขาคงมารอซื้อกาแฟเพื่อไปให้ลูกค้าของเขาเฮ้ยแต่เขานั่งนาน
4: อ
2: ่ะเขานั่งนานอ่ะแล้วก็พูดภาษาอะไรกันก็ไม่รู้อ่ะผมก็นึกว่าเขาเป็นเพื่อนบ้านเรา
4: อ
2: ยู่แบบ
4: ประเทศรอบ
2: ๆประเทศรอบๆเราก็พูดได้นิดหน่
4: อ
2: ยเพราะว่าเราเจอคนประเทศเพื่อนบ้านเนี้ยก็พูดกับเขาเฮ้ยเขาไม่ตอบเขาไม่ตอบเหมือนเราแซวเขาเขาไม่ตอบแล้วเราก็พูดภาษาไทยกับเขาปรากฏเขาตอบเราก็เลยแบบอ้าวตายแล้ว เหมือนเราไปแซวเขาว่าเขาเป็นเพื่อนบ้านแต่ว่าเขาเป็นคนไทยอ่ะก็เลยโทษนะครับเมื่อกี้พูดภาษา

0: การที่เขาจะได้นั่งชิดแชทกับเพื่อนผ่อนคลายบ้างเฮ้ยมันเป็นเรื่องดีนี
1: ่
0: เขาปิดแอปพลิเคชันตอนบ่ายสองถึงสี่โมงเย
1: ็
0: นเพราะนั่นเป็นช่วงไม่พีคเนี่ยฟู้ดเดลิเวอรี่นี่พวก
1: มีรายละเอียด
0: ถ้าเราไม่คุยอ่ะเราจะไม่มีทางรู้เลยว่าชีวิตของพี่ๆเขาอ่ะที่เราเจอเขาอยู่ทุกวันอ่ะเขาชีวิตยังไงแต่ผมรู้กระทั่งแม้กระทั่งรู้ทีมเขาเลยว่าเขาทำยังไงบ้างชีวิตเขาบ่ายสองถึงสี่โมงเขาจะปิดแอปเพราะไม่ช่วงไม่พีคช่วงนี้เป็นช่วงที่เดี๋ยวโทรเรียกกันละคุณรู้กับมอไซค์มา
1: คือพอคุยนี่มันเหมือนแบบมันไม่ได้เห็นแค่ชีวิตเขาด้วยมันเข้าใจอะไรบางอย่างในรายละเอียดมีระบบต่างๆนานาที่ทำให้เปิดเข้าใจมากขึ้นด้วยแต่จากเมื่อกี้ที่เล่ามาเนี่ยมันมี
0: แต่มันผมคุยต่อไปเรื่อยๆเลยนะผมไม่ได้คุยแค่นั้นผมอยู่กับเขาแบบ2ชั่วโมงได้เขาพักเขาคือเพื่อนผมอ่ะ
1: อ๋อเหร
0: อผมก็นั่งคุยกับเขาไปเรื่อยเลยว่าที่นั่นเป็นยังไงอยู่ยังไงเพื่อนไปเรียนต่อที่มาเลเซียกัน
1: แต่มันมีบุคลิกนึงที่แบบมันเห็นได้เลยก็คือว่า1ก็คือมันมีความสนใจเนาะมันมีการเอ๊ะการตั้งคำถามเนี่ยอยู่แบบอยู่ในเนื้อในตัวเลยอ่ะ
0: ครับ
1: ไอการตั้งคำถามแบบนี้นี่คือคิดว่ามันให้อะไรกับเรานอกจากอาชีพพิธีกรเนี่ย
0: ก็ทำให้เราได้รู้อะไรมากขึ้น
1: ก็รู้ไปทำไม
0: ก็ไม่รู้ไปทำไมสนุก
1: หรอ
0: ใช่
1: แล้วพอมันประกอบความรู้เนี่ยที่ไม่รู้จะรู้ไปทำไมเข้าด้วยกันเยอะๆเนี่ยเปิร์คิดว่ามันสร้างอะไรในตัวเปิร์ขึ้นมาไหมเพราะได้ไปรู้อะไรมาเยอะมาก
0: มันก็เห็นพอรู้นี้อันนี้มันประกอบกันมันก็ทำให้เรารู้ว่าอันนี้มันมีองค์ประกอบอะไรบ้างเพื่อที่จะให้ทำอะไรอย่างอื่นแบบเรียกว่าอะไรฮะถ้าผมจะทำอะไรผมก็รู้ว่าอันนี้มันมีอันนี้มาประกอบกันได้อะไรอย่างเงี้ยอารมณ์ประมาณนั้นแต่ว่าถามว่ามันเป็นการแบบตั้งใจฉันต้องเป็นแบบนี
1: ้
0: เพื่อสิ่งนี้อย่างนี้ไม่ใช่มันเป็นไปโดยธรรมชาติผมไม่ได้ทำไปเพื่ออะไรผมกลับไปผมก็ลืมแล้วผมก็ทิ้งแล้วผมก็วางแล้วผมไม่ได้แบบว่าทุกวันนี้ฉันตั้งเป้าไปเพื่อออกไปรู้อะไรผมใช้ชีวิตของผมไปตามธรรมชาติผมก็ได้รู
1: ้สิ่งนี้มันน่าสนใจเพราะว่ามันก็มี
0: มันเป็นเอนเตอร์เทนเมนต์มัน
1: เอนเตอร์เทนเมนต์ของตัวเอง
0: มันคือเอนเตอร์เทนเมนต์สำหรับผ
1: ม
0: แค่นั้นเองคือแบบผมนั่งคุยกับใครผมเจอถั่วผมก็ซื้อถั่วเลี้ยงเจอไอติมก็ซื้อไอติมเลี้ยงเจอกาแฟผมก็ซื้อกาแฟเลี้ยงมันมีความสุขอะนี่คือเอนเตอร์เทนเมนต์ของผม
2: บางครั้งบทเรียนที่ดีที่สุดไม่ได้อยู่ในห้องเรียนแต่อยู่ในบทสนทนากับผู้คนธรรมดาและสำหรับเปิร์สุวิกรมความอยากรู้คือความสุขที่จะพาเขาออกไปทำความรู้จักโลกทุกวัน
1: แล้วอยากจะถามนะครับว่ามีคิดบ้างไหมครับว่าวันหนึ่งมันจะหมดชีวิตสุดท้ายในวงการบันเทิงเนี่ยในอาชีพการงานที่ทำมาตลอด
3: พูดกับเอที่แรกเลยนะครับแล้วก็จะไม่พูดที่ไหนแล้วผมไม่รู้จะใช้คำว่าเบื่อหน่ายหรือหมดไฟหรือเปล่าครับแต่พี่แต่ว่าของพวกนี้มันมีเวลาผมอาจจะtransform เอาตัวรอดมาได้หลายๆยุคสมัยก็จริงแต่บางทีเนี่ยถ้าเปรียบตัวเองกำลังว่ายน้ำในแม่น้ำเนี่ยเราไม่ได้พยายามเคลื่อนที่ไปข้างหน้าเลยนะฮะแล้วแค่อยากจะลอยตรงจุดเดิมนี่แหละแต่เหมือนต้องออกแรงว่ายขึ้นมากทุกทีในงานที่ผมทำคือออนไลน์เนี่ยว่ากันว่าจะมีคอนเทนต์ใหม่ๆที่ถูกฟีดขึ้นหน้าฟีดเนี่ยวันละ 300,000 คอนเทนต์ทุกวันนะคะที่คนดูมีจำนวนเท่าเดิม
1: ใช่
3: ถูกไหมครับสมมุติว่าย้อนไปสมัยวงการโทรทัศน์เรามี3 5 7 9 11 ITV 3 5 7 9 11 ITV
1: ใช่
3: จำนวนรายการมันไม่เพิ่มขึ้นเพราะมันเท่าเดิม
1: 6ช่องกับคนดู60ล้าน
3: การเข้าออกของรายการทีวีมันคือการแทนที่กันจำนวนรายการใหม่ๆมันแทบไม่เพิ่มในขณะที่จำนวนคนมันเพิ่
1: ม
3: เร็วกว่าจำนวนคอนเทนต์แน่นอน eyeball viewer การมองเห็นคอนเทนต์มันจึงมากกว่าแต่วันนี้เนี่ยจำนวนคอนเทนต์ที่มันถูกฟีดขึ้นทุกวันวันละ 300,000 คอนเทนต์ในขณะที่จำนวนคนมันมีเท่าเดิมแปลว่าคอนเทนต์มันเริ่มมีมากกว่าคนดูสิ่งที่เราทำเนี่ยมันจะค่อยๆเล็กลงทุกทีนั่นยังไม่นับรวมเจเนเรชันแกปหรือความเชื่อของผู้คนในแต่ละยุคสมัยที่มันต่างออกไปแล้วก็การต่อสู้แข่งขันซึ่งเราไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเรากำลังต่อสู้กับอะไรครับ มันเลยทำให้เรื่องนี้ยากขึ้นทุกที
1: ครับคือมันมีเรื่องหนึ่งที่ก็น่าชวนอเนกคุยเหมือนกันเพราะว่าอเนกเนี่ยเป็นคนที่

0: เริ่มต้นจากสื่อหลักซึ่งมันแต่ก่อนมันคือหลักสุดๆอย่างทีวีใช่ไหมฮะแล้วก็มาสู่ยุคที่สื่อมันแบบโอ้โหแตกละเอียดมากเนี่ยจนถึงทุกวันนี้เนี่ยความที่เคยเป็นคนที่ผมว่าทั้งมีคนรู้จักใช่ไหมฮะอิมแพคที่มันเกิดขึ้นเวลาทำรายการอะไรเงี้ยแล้วเมื่อกี้ที่นายใช้คำว่ามันค่อยๆเล็กลงเนี่ยในด้านจิตใจตัวตนเนี่ยมันมีผลอะไรกับเราด้วยไหมครับ
1: เอาอย่างนี้ผมอธิบายแบบนี้สิ่งที่มันยากที่สุดสำหรับผมคือการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงซึ่งในช่วงชีวิตของผมเนี่ยผมเป็นคน Gen X ปีนี้ผมอายุ56ผมเป็นคน Gen X ว่ากันว่าเนี่ย Gen X เป็น Gen ที่เหนื่อยที่สุดในแง่ของการต้องรับมือกับการเปลี่ยนแปลงนะครับเพราะว่าคน Gen X เนี่ยมันเกิดขึ้นมาจากอนาล็อก 100%อยู่มาวันหนึ่งอุปกรณ์ที่เราใช้เปลี่ยนไปหมด อยู่มาวันหนึ่ง device ที่เราใช้เปลี่ยนไปหมดเมื่อก่อนเราใช้ก่อนแฟกเราใช้เทเล็กซ์นะครับคุณเคยได้ยินคำว่าเทเล็กซ์ไหมครับ
0: เทเล็กซ์แต่มันคืออะไร
1: เทเล็กซ์คือบรรพบุรุษของแฟกอีกทีครับ
0: โอเค
1: ครับเทเล็กซ์เป็นที่ที่มันจะต้องมีในสำนักงานใหญ่ๆเท่านั้น มันเป็นเครื่องโทรศัพท์รุ่นแรกจนเทเล็กซ์มันได้รับความนิยมมันจึงกลายมาเป็นแฟกซ์ที่มีกันทุกบ้านนี่ออกไหมครับจากแฟกซ์แล้วก็คอมพิวเตอร์คอมพิวเตอร์ก็มีการอัปเดตตลอดเวลาตั้งแต่สมัยระบบปฏิบัติการเป็น DOS นะครับเป็น Lotus เป็นเมื่อก่อนเวลาเราพิมพ์งาน Word จุฬาหน้าจอเขียวๆ
0: ใช้ดิสใช้แผ่นดิส
1: เวลาเปิดมันก็จะมีเพลงอีอีอีอีอีอีอีอะไรเป็นเสียงแบบอนาล็อกแบบนี้อีอีอีอีอีอีอี
0: รู้สึกว่ามันยาวนานมาก
1: ใช่ครับแล้วก็อัปเดตเรื่อยๆเราต้องอัปเดตเปลี่ยนคำอัดถึงเวลาของทุกอย่างใช้ไม่ได้มาถึงยุคจากโทรศัพท์บ้านโทรศัพท์หยอดเหรียญโทรศัพท์ในยุคของผมเนี่ยโทรศัพท์บ้านไม่ได้มีกันทุกบ้านด้วยไม่ได้มีกันทุกบ้านจนมายุคที่โทรศัพท์บ้านมีกันทุกบ้านคุณต้องไม่เชื่อแน่ว่าเมื่อก่อนเนี่ยตอนผมอายุยังไม่20เนี่ยการขอคันได้โทรศัพท์บ้านเป็นนาทีที่ยิ่งใหญ่มาก
0: ใช่ใช่ใช
1: ่ขอกัน5ปีขอกัน5ปีการมีโทรศัพท์บ้านเป็นเรื่องยิ่งใหญ่มากเลยเนี่ยเล่าเร็วๆรวบๆมาเลยจนวันนี้อ่ะAI มาอีกแล้วแล้วก็
0: เร็วขึ้นเรื่อยๆด้วย
1: รถไฟฟ้ามาอีกแล้วถูกไหมฮะ
0: ใช่
1: เห็นไหมของรอบตัวทุกอย่างเปลี่ยนหมดเลย
0: มันเหนื่อยหรือมันสนุกฮะ
1: มันเหนื่อยครับมันเหนื่อยมันเหนื่อยที่จะต้องเข้าใจมันอยู่เรื่อยๆมันเหนื่อยที่จะต้องเข้าใจกัน
0: คือคน Gen X เนี่ยด้วยผมเนี่ยเป็นปลาย X ก็คุยกันกับเพื่อนครับนะว่ามันไปถึงจุดหนึ่งที่เพื่อนผมบางคนเนี่ยพูดเต็มปากเต็มคำแล้วนะว่ากูไม่ตามมันนะถ้ามันจะอัปเดตมากไปกว่านี้ก็โอเค
1: ประเด็นนี้น่าสนใจมากครับเอ๋ผมถามตัวเองเหมือนกันว่าถึงตรงไหนกูจะเลิกตามแล้วครับถึงตรงไหนกูจะเลิกตามแล้วนั่นแปลว่าอะไรอ่ะนั่นแปลว่าเรากำลังจะกลายเป็นใครสักคนที่ผมนึกตัวเองในวันนั้นไม่ออกเลยทุกวันนี้มีอีกอาชีพหนึ่งที่ผมเป็นเนี่ยคือผมเป็นเกสต์สปีกเกอร์ก็ไปบรรยายตามบริษัทห้างร้านสถานศึกษาต่างๆหนึ่งในเรื่องที่ผมขอยหนึ่งในเรื่องที่ผมถูกขอยพูดบ่อยมากคือเรื่องเจเนเรชันแกปการปรับตัวเนี่ยฮะโดยเฉพาะในองค์กรขนาดใหญ่ที่มันยังมี Gen X ที่ต้องทำงานกับ Gen Y ที่จะต้องทำงานกับ Gen Z ผมก็ต้องไปร้องขอบรรดา Gen X เหมือนกันหรือบรรดาคนที่เป็น Gen Y ว่าเฮ้ยคุณคนอายุน้อยไม่สามารถขย่งขึ้นมาเท่าเราได้อะแต่เราเป็นคนอายุมากเราสามารถโน้มตัวลงไปมันง่ายกว่านั่นหมายความว่าเพื่อทำให้ช่องว่างระหว่างวัยหรือเจเนเรชันแกปมันลดน้อยลงบางทีมันมีความสำคัญที่คนที่เป็นคนโตคนรุ่นใหญ่อ่ะมันจะต้องโน้มตัวลงมาหาคนรุ่นใหม
0: ่ครับ
1: และหนึ่งในวิธีการที่คุณจะต้องเข้าใจหนึ่งในวิธีการที่คุณจะเข้าใจคนรุ่นใหม่ก็คือการพยายามเข้าใจบริบททางสังคมของคนยุคปัจจุบันหรือเสพอะไรที่มันเป็นป๊อปคัลเจอร
0: ์
1: ของคนรุ่นใหม่บ้างคุณอย่าเอาแต่ฟังเพลงในยุคแต่ยุค80 90ผมก็เห็นเลยว่ามีสีหน้าเหม่อลอยจากคนเซ็นนั่งเหมือนกันน่ะ

0: ไม่รับอ่ะเออมั้ยฮะเพราะเขาไม่รับแล้วเขาไม่อัปเดตแล้วอ่ะเดี๋ยวผมจะถามคุณว่าอ่ะพัศวีพัศวี
1: ทำไมครับคือใคร
0: อ่าคุณดูนะคุณดูนะคุณดูคุณดูนะพัศวีมันเหมือนมันเหมือนถ้าสมมติผมถามคุณว่าน้องกิฟเชอร์รี่น้องวาย
1: โอเคมีตั้งมากมาย
0: นี่แหละฮะนี่แหละฮะนี่คือเจเนเรชันของเราใช่ไหม
1: ครับคือผมฟังปุ๊บเนี่ย
0: เลิกกักแล้วอะไร
1: ไม่รู้แล้ว
0: เลิกกักแล้ว
2: จากโลกอนาล็อกสู่ยุค AI ชีวิตของนันเน็กคือการเรียนรู้ที่จะปรับตัวอยู่เสมอวันนี้เขาจะชวนเรามองความเปลี่ยนแปลงไม่ใช่ด้วยความกลัวแต่ด้วยความเข้าใจและเปิดใจให้กับคนต่างรุ่น

0: รับชมรายการอีกครั้งในเวอร์ชั่นอันคัตได้ทาง www.wipa.me และ wipa application ทุกความสุขดูฟรีไม่มีโฆษณาดาวน์โหลดได้แล้ววันนี
1: ้ตอนที่สลบไปอ่ะมันฝันประหลาดมากเลยค่ะฉันฝันว่าฉันย้อนอดีตไปเจอเจ้าฟ้าหญิงสองคนพูดแบบเจ้าคะเพคะ
2: ถ้าเจ้าไม่พูดความจริงเห็นทีจะต้องลงไหวให้เข็ดหลาบซะละ
1: ลงไหวเลยเหรอ
3: กี่อันน้ามาดีช่วยยังไม่
4: เราจะมาตามหาบ้านคนที่ชื่อโอเทช่วยครับผม

0: ทย PBS Selected Series เพิ่มความบันเทิงคุณภาพละครแห่งศรัทธาความฝันและการต่อสู้ของสตรีผู้มาก่อนการบุษบาลุยไฟกลับมาให้ชมอีกครั้ง
1: ไม่เคยพบเคยเห็นที่เป็นผู้หญิงอยากอ่านหนังสือ
2: ฉันอยากบอกบทเป็นฉันคุณพ่อฉันมาก
0: ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 9:00 น.ทางไทย PBS ดูสดกดหมายเลข 3
3: รายการอะไรนะสารคดี What the Dog สัปดาห์นี้พาเขาไปดูชีวิตในค่ายทหารท่ามกลางการฝึกการเดินแถวที่ดูไม่รู้จบและสายตาของชายหนุ่มวัย18ที่กำลังจะมอบเวลา17ปีในชีวิตข้างหน้าให้เครื่องแบบในวินาทีที่คนทั้งรุ่นของเขากำลังถูกชวนให้ครุ่นคิดถึงคำถามเดียวกัน
4: ผมสาบานเสียงดังขนาดนั้นไม่ได้แต่เพื่อนๆผมทำได
3: ้วันอาทิตย์บ่ายโมงตรงทางไทย PBS
5: คนสู้โรคเดลี่สุขภาพดีมีได้ทุกวันทุกปัญหาและข้อสงสัยเกี่ยวกับสุขภาพรวมไว้ที่นี่เรามีคำตอบพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 15:05 น.ไปจนถึงเวลา 15:30 น.ทางไทย PBS TV ดิจิตอลหมายเลข 3แล้วพบกันนะคะ

หลานน้ำตาผสกนิกรซ่อนไม่อยู่เมื่อรับรู้ห่วงเวลาของฟ้าหญิงโอ้ใจหายคล้ายหัวใจมิไหวติงเหมือนทุกสิ่งนิ่งงันวันมืดฟ้าทะทรงเป็นที่รักของปวงราษฎรน้ำระไทยใสสะอาดฉลมล่ายามมีภัยทรงเป็นเพื่อนพึ่งพาบัดนี้พระองค์คันไลลาสุดอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรเกียรติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดา

เสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานไทย PBS

0: ชาวบ้านร่ำไห้ถูกตัดสิทธิ์บัตรคนจนชี้หลักเกณฑ์ขั้นตอนซับซ้อนสิริพงษ์ประสานเอกนิติขอทบทวนเกณฑ์ถือครองรถ2คัน
1: บุกทลายสถานบันเทิงย่านห้วยขวางรับลูกค้าเฉพาะกลุ่มบาร์โฮสเต็กเอ็นพบของกลางยาเสพติดหลายประเภทลอบเปิดมา2ปี
0: ครูชายอินฟลูเอนเซอร์ดังร้องสอบแพทย์ปมไม่ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจคาดต้นเหตุทำสามีเสียชีวิตหลอดเลือดหัวใจตีบ
1: แอนดี้เบอร์แนมเตรียมขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่7ของอังกฤษในรอบ10ปีชูวิสัยทัศน์หวังสยบพรรคการเมืองฝ่ายขวาสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวเที่ยงไทย PBS นะครับวันนี้วันเสาร์ที่18กรกฎาคมครับคุณผู้ชมอยู่กับคุณออนซีเนียมอนโมลีและผมอนุชาขำดวงครับ
1: ข่าวเที่ยงวันนี้เริ่มกันที่กรณีหญิงสาวคนนึงค่ะเป็นทั้งครูและเป็นอินฟลูเอนเซอร์ใน TikTok นะคะเขาออกมาเรียกร้องเพื่อขอความเป็นธรรมค่ะหลังจากที่ต้องสูญเสียสามีวัยเพียง30ปีเท่านั้นนะคะเป็นการสูญเสียอย่างกระทันหันมีการตั้งข้อสังเกตด้วยว่าในช่วงที่พบความผิดปกติที่เกิดขึ้นกับร่างกายของสามีถ้าวันที่ไปพบแพทย์ค่ะแพทย์ยอมตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจให้ตั้งแต่แรกสามีอาจจะมีชีวิตรอดไม่เสียชีวิตนะคะขณะครอบครัวได้ยื่นร้องขอความเป็นธรรมให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยตรวจสอบข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น
2: ทุกคนวันนี
1: ้เรื่องราวนี้ถูกเผยแพร่ผ่านโซเชียลมีเดียของครูทรายหรือว่านางสาวเบญญาพรพานเพชรครูและอินฟลูเอนเซอร์ชาวจังหวัดราชบุรีซึ่งออกมาเรียกร้องความเป็นธรรมหลังจากที่ต้องสูญเสียสามีวัย30ปีค่ะแต่เชื่อว่าการเสียชีวิตครั้งนี้อาจจะป้องกันได้หากได้รับการตรวจรักษาอย่างเหมาะสมตั้งแต่เข้ารับบริการที่โรงพยาบาลครูสายเล่าว่าก่อนเสียชีวิตสามีมีอาการปวดร้าวจากแขนลามไปถึงหน้าอกเหงื่อออกมากผิดปกติเพื่อนร่วมงานจึงรีบนำตัวส่งโรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งในพื้นที่อำเภอบ้านโป่งซึ่งเป็นโรงพยาบาลตามสิทธิประกันสังคมครูสายอ้างว่าระหว่างการรักษาสามีถูกส่งต่อหลายแผนกก่อนที่แพทย์กระดูกจะสงสัยว่าอาการอาจจะเกี่ยวข้องกับโรคหัวใจและส่งต่อให้กับแพทย์เวชปฏิบัติทั่วไปแต่เมื่อเธอขอให้ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจหรือว่า EKG แพทย์กลับปฏิเสธโดยระบุว่าอาการน่าจะเกิดจากความเครียดหรือว่าภาวะแพนิค
3: พอเจอหมอทั่วไปก็คือไม่แม้กระทั่งจะฟังเสียงหัวใจหรืออะไรเลยทรายขอให้ตรวจคลื่นหัวใจก็ไม่ตรวจบอกว่าทรายคิดไปเองทรายบอกฟูมมีอาการแบบนี้ฟูมก็เล่าอาการให้ฟังว่าปวดแบบนี้เหงื่อแตกพักเขาบอกใครก็เหงื่อแตกพักได้อากาศร้อนก็เหงื่อแตกพักวิตกกังวลก็เหงื่อแตกพักยิ่งอยู่กับแฟนที่เป็นประสาทแดกก็คือทรายเพราะทรายเหมือนถามเซาซีเขาคอยเขาทำนู่นทำนี่ก็คือยิ่งแย่แล้วมาด่าว่าทรายประสาทแดก
1: ครูทรายยังอ้างนะคะว่าแม้ครอบครัวจะขอจ่ายค่าตรวจเพิ่มเองหรือว่าขอย้ายไปรักษาที่โรงพยาบาลอื่นแต่ก็ไม่ได้รับการตอบรับต้องพาสามีกลับบ้านค่ะกระทั่งช่วงเย็นของวันเดียวกันสามีเกิดอาการช็อกและเสียชีวิตต่อมาเป็นการเสียชีวิตต่อหน้าภรรยาและลูกผลการชันสูตรภายหลังระบุว่าผู้เสียชีวิตมีภาวะหลอดเลือดหัวใจตีบ2เส้นซึ่งเป็นสาเหตุของการเสียชีวิตครูทรายระบุว่าภายหลังแพทย์ได้กล่าวขอโทษและยอมรับว่าเป็นคนพูดจาไม่ดีแต่ครอบครัวระบุว่าคำขอโทษไม่อาจทดแทนความสูญเสียพร้อมกับตั้งคำถามกลับค่ะว่าหากวันนั้นสามีได้รับการตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจตั้งแต่แรกผลลัพธ์อาจจะไม่เป็นแบบนี้
3: สุดท้ายมันบอกว่าเนี่ยเชื่อผมไหมคุณกลับไปคุณหายเลย

0: ุณแค่แยกห้องแยกนอนกับเมียที่เป็นประสาทมันด่างอย่างเงี้ยแล้วสุดท้ายพอกลับมาบ้านอ่ะ4โมงเย็นแฟนช็อกตายเลยแล้วพอมาวินิจฉัยวันนี้ก็คือเป็นหลอดเลือดเส้นหัวใจตีบ2เส้นนะถ้าวันนั้นหมอฟังคลื่นหัวใจหมอเอ็กซเรย์หัวใจอะตอนเช้าอะแฟนก็คงไม่เป็นป่ะแล้วทำไมไม่ทำให้ขอร้องทุกอย่างแล้วอะถึงจะมาฉีดประกันสังคมแต่ก็บอกแล้วว่าพร้อมจ่ายอะ
1: ขณะนี้ครอบครัวได้ยื่นเรื่องร้องเรียนกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อขอให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงรวมถึงกระบวนการรักษาค่ะขณะที่ทางโรงพยาบาลยังไม่ได้ชี้แจงรายละเอียดกับกรณีที่เกิดขึ้นโดยข้อเท็จจริงและความรับผิดชอบจะต้องรอผลการตรวจสอบอย่างเป็นทางการต่อไป
2: เกิดเหตุเพลิงไหม้ทาวน์โฮม3ชั้นที่ย่านสำเรกรุงเทพมหานครนะครับเจ้าหน้าที่ใช้เวลาประมาณ15นาทีควบคุมเพลิงเอาไว้ได้พบว่ามีผู้เสียชีวิต2คนขณะที่เจ้าหน้าที่ช่วยเหลือทารกวัย2เดือนหญิงป่วยติดเตียงและแมวที่เลี้ยงไว้บางส่วนออกมาได้นะครับแต่ว่าบางส่วนต้องตายคากรงเลี้ยงกว่า30ตัวครับเจ้าหน้าที่สถานีดับเพลิงและกู้ภัยพร้อมกับตำรวจสน.สำเรเข้าระงับเหตุเพลิงไหม้ทาวน์โฮม3ชั้นภายในซอยตากสิน11เขตคลองสานกรุงเทพมหานครเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะครับเมื่อเจ้าหน้าที่ไปถึงก็พบเพลิงลุกไหม้บริเวณชั้นล่างของอาคารแล้วก็กำลังลุกลามขึ้นสู่ชั้น2จึงเร่งฉีดน้ำควบคุมเพลิงใช้เวลาประมาณ15นาทีจึงสามารถควบคุมสถานการณ์ไว้ได้ระหว่างปฏิบัติการเจ้าหน้าที่กู้ภัยเข้าช่วยเหลือผู้ที่ติดอยู่ภายในบ้านนะครับสามารถที่จะนำทารกอายุ2เดือนและหญิงสูงอายุซึ่งป่วยติดเตียงออกมาได้อย่างปลอดภัยส่วนที่บริเวณชั้น2พบผู้เสียชีวิต2คนนะครับเป็นชายอายุ65ปีและหญิงอายุ55ปีซึ่งเป็นสามีภรรยากันเจ้าหน้าที่สันนิษฐานว่าเสียชีวิตจากการสูดดมควันไฟก่อนที่จะส่งร่างให้แพทย์นิติเวชชันสูตรหาสาเหตุการเสียชีวิตอย่างละเอียดภายในบ้านยังไปพบแมวที่เลี้ยงไว้จำนวนมากนะครับเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครช่วยกันนำแมวออกมาจากตัวอาคารได้17ตัวบางตัวมีอาการสำลักควันจนต้องปฐมพยาบาลเบื้องต้นขณะที่แมวอีก30ตัวซึ่งเลี้ยงอยู่ในกรงบริเวณชั้น2ถูกไฟไหม้ตายเนื่องจากไม่สามารถจะช่วยเหลือได้ทันครับ
3: ได้กลิ่นผมยังไม่นอนผมได้กลิ่นก่อนแล้วผมก็เปิดประตูมาแล้วเขาก็แหงขึ้นมาบอกว่าไฟไหม้เก็บของลงแล้วตอนที่ลงมาตรงหน้าประตูเนี่ยไฟมันก็โผล่มาแล้ว
4: ครับ
3: โผล่มาแล้วผมก็ขาออกมาขาหมดแล้วสิบ
4: คนอ๋อขาทั้งเนี่ยทั้งเด็กๆใ
3: ช่ใช่
2: ผู้อำนวยการเขตธนบุรีลงพื้นที่ไปตรวจสอบเหตุเพลิงไหม้ในครั้งนี้นะครับแล้วก็พบว่าบ้านหลังนี้เลี้ยงสัตว์จำนวนมากครับหลังจากนี้จะประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งช่วยเหลือต่อไปครับ
5: ก็ชั้น2ก็ไม่ใช่ว่าไหม้ทั้งหมดก็คือลุกลามขึ้นไปแต่ว่าก็ยังมีสภาพร่องรอยการถูกไฟไหม้ในด้านหน้านะครับ
6: แล้วชั้น3ล่ะฮะ
5: ชั้น3ก็เป็นที่เก็บไม่ว่าโลกฝังไหนเป็นเก็บวัสดุเลยครับ
6: ส่วนแมวที่รอดชีวิตเนี่ยพอได้มีการสั่งการ
5: ก็เบื้องต้นก็เอาไปเก็บรวบรวมไว้ที่เขตก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวก็จะประสานไปส่งไปที่ศูนย์ประเวศทางกทม
6: ดูแล้วจะต้องรับเลี้ยงกันยาวเลยหรือยังไง
5: ก็ศูนย์ประเวศเขาก็รับเลี้ยงอยู่แล้วของกทมเราเลี้ยงนั่นไปเพียงแต่ว่าที่ผ่านมาเราอาจจะไม่มีเหมือนถ้าจัดจรอะไรต่างนี่ก็ไม่ใช่อันนี้มีสัตว์ก็มีเจ้าของนะครับอันนี้เราก็นำส่งไป
2: ตอนนี้ตำรวจสน.สำเรพร้อมกับเจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานนะครับอยู่ระหว่างตรวจสอบจุดเกิดเหตุและรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อที่จะหาสาเหตุของเพลิงไหม้ในครั้งนี้ครับ
1: กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพกระทรวงยุติธรรมมอบเงินช่วยเหลือเยียวยาให้กับทายาทพระสงฆ์ทั้ง10รูปที่มรณภาพจากอุบัติเหตุเด็กวัย11ปีขับรถชนเป็นการมอบเงินเยียวยารายละ 300,000 บาทค่ะขณะที่ทายาทของผู้เสียชีวิตเรียกร้องให้ครอบครัวของผู้ก่อเหตุออกมาแสดงความรับผิดชอบนะคะหากยังคงเพิกเฉยจะรวมกลุ่มเพื่อยื่นฟ้องแพ่งครอบครัวและทายาทของพระสงฆ์ทั้ง10รูปที่มรณภาพจากเหตุการณ์ที่เด็กชายวัย11ปีขับรถกระบะพุ่งชนขณะเดินธุดงค์ริมถนนสายมุกดาหารดอนตาลเมื่อวันที่2กรกฎาคมที่ผ่านมาเขารับเช็คเงินจากกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพกระทรวงยุติธรรมผ่านพันตำรวจเอกอิทธิกรจิรัตนานนท์เลขาธิการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมและนายไตรฤทธิ์เตมหิวงศ์อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิ

0: เสรีภาพที่ศาลากลางจังหวัดมุกดาหารเพื่อช่วยเหลือเยียวยาผู้เสียหายในคดีอาญาตามพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญาปี2544ส่วนเงินค่าสินใหม่ทดแทนจากพรบ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถที่จะได้รับรายละ 500,000 บาทจากบริษัทประกันภัยตอนนี้ครอบครัวและทายาทของพระสงฆ์ทั้ง10รูปยังไม่ได้รับค่ะพันตำรวจเอกอิทธิกรจิรัตนานนท์เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเปิดเผยว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นถือเป็นเหตุการณ์สะเทือนขวัญและสร้างความสูญเสียกับคณะสงฆ์ทางกระทรวงจึงได้กำชับให้กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพเร่งรัดอนุมัติเงินช่วยเหลือเยียวยาเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่ทายาทอย่างเร่งด่วนซึ่งทายาทผู้เสียชีวิตจะได้รับเงินช่วยเหลือเยียวยารายละ 300,000 บาทด้านนางเบญจาทิพย์ทองบุราณทายาทพระราชตะทองบุราณเปิดเผยว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นผ่านมากว่าครึ่งเดือนแล้วแต่ว่าจนถึงตอนนี้ครอบครัวของเด็กที่ก่อเหตุยังไม่ออกมาแสดงความรับผิดชอบในฐานะที่เป็นผู้สูญเสียอย่างน้อยก็อยากให้คู่กรณีมาพูดคุยเพราะว่ายังมีเรื่องที่ค้างคาใจโดยเฉพาะประเด็นที่เด็กชาย11ปีขับรถไม่เป็นแต่ขับรถมาได้อย่างไรเป็นระยะทางไกลกว่า12กิโลเมตรส่วนความคืบหน้าทางคดีจนถึงขณะนี้พนักงานสอบสวนตำรวจภูธรเมืองมุกดาหารยังไม่สามารถแจ้งความดำเนินคดีกับเด็กและผู้ปกครองได้เนื่องจากการประเมินสภาพจิตใจของทีมแพทย์โรงพยาบาลศรีมหาโพธิ์จังหวัดอุดรธานีขออภัยค่ะจังหวัดอุบลราชธานีเด็กยังไม่มีความพร้อมที่จะให้การและยังไม่ได้เซ็นรับทราบข้อกล่าวหาขณะที่ทายาทพระสงฆ์ที่มรณภาพทั้ง10รูประบุว่าหากฝ่ายผู้ก่อเหตุยังไม่เข้ามาเจรจาเพื่อจ่ายค่าช่วยเหลือเยียวยาก็เตรียมที่จะยื่นฟ้องกลุ่มในคดีแพ่งเพื่อให้ทางผู้ก่อเหตุรับผิดชอบนอกเหนือจากคดีอาญา
1: ไปดูปฏิบัติการของตำรวจนครบาลที่สนธิกำลังกับปปส.นะครับไปบุกทลายสถานบันเทิงลับที่ย่านห้วยขวางครับหลังจากที่พบลักลอบเปิดให้บริการเฉพาะกลุ่มไปพบยาเสพติดหลายชนิดนะครับทั้งยาอีไอซ์โคเคนและเคตามีนพร้อมกับจับกลุ่มผู้ต้องหา11คนรวมไปถึงเจ้าของร้านครับพลตำรวจตรีธีรเดชธรรมสุทธีรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลนะครับนำกำลังตำรวจนครบาลร่วมกับสำนักงานปปส.กรุงเทพมหานครเข้าไปตรวจค้นอาคารพาณิชย์4ชั้นภายในซอย1ถนนประชาอุทิศเขตห้วยขวางหลังจากที่ได้รับข้อมูลว่าลักลอบเปิดเป็นสถานบันเทิงผิดกฎหมายครับจากการตรวจสอบพบว่าภายนอกร้านมีการนำผ้าใบและรถจนมาปิดบังสายตานะครับแต่ว่าภายในเนี่ยเปิดให้บริการตามปกติและจะรับเฉพาะลูกค้าประจำเจ้าหน้าที่ตรวจยึดยาเสพติดได้หลายชนิดทั้งยาอี224เม็ดไอซ์กว่า51กรัมเคตามีนกว่า326กรัมโคเคนพอดเคและบุหรี่ไฟฟ้ารวมมูลค่าของกลางประมาณ 300,000 บาทครับพลตำรวจตรีธีรเดชเปิดเผยนะครับว่าลูกค้าส่วนใหญ่เนี่ยมีกลุ่มบาร์โฮสและเด็กเอนเตอร์เทนนะครับโดยสามารถสั่งซื้อยาเสพติดจากพนักงานภายในร้านได้โดยตรงนอกจากนี้ยังพบว่าอาคารมีลักษณะปิดทึบมีทางเข้าออกเพียงจุดเดียวแล้วก็ไม่มีทางหนีไฟด้วยครับเจ้าหน้าที่จับกลุ่มผู้ต้องหาได้ทั้งหมด11คนประกอบไปด้วยเจ้าของร้านและผู้จำหน่ายยาเสพติด2คนส่วนอีก9คนเป็นพนักงานและลูกค้าที่ตรวจพบสารเสพติดในร่างกายทั้งเม็ดแอมเฟตามีนโคเคนยาอีเคตามีนจากการสอบสวนเจ้าของร้านให้การรับสารภาพนะครับว่าเปิดสถานบริการแห่งนี้มานานประมาณ 1-2 ปีครับและยอมรับว่ายาเสพติดที่ตรวจพบเนี่ยเป็นของตัวเองมีไว้ทั้งเพื่อเสพแล้วก็จำหน่ายให้กับลูกค้าที่มาใช้บริการตอนนี้ตำรวจอยู่ระหว่างขยายผลไปยังแหล่งที่มาของยาเสพติดและผู้ร่วมขบวนการครับ
2: คือที่เขาอยู่รอดมาได้เนี่ยเขาเปิดมาประมาณ1ปีเขาจะรับลูกค้าเฉพาะหมายความว่าลูกน้องลูกค้าข้างนอกสังเกตเราจะไม่รู้เลยไม่มีป้ายเลยจะไม่รู้กันในคนประชาชนโดยทั่วไปนะครับจะรู้เฉพาะลูกค้าหรือลูกค้า VIP ในวงจำกัด

0: ล้วก็จะมีรหัสในการเคาะประตูในการเข้าซึ่งเป็นการป้องกันในการถูกเจ้าหน้าที่ในการจับกุมวันนี้การจับกุมของเราก็เป็นไปได้โดยยากพอสมควรครับ
1: ในวงการมันมีการโปรโมทยังไงครับในการชักชวนให้นักท่องเที่ยวเข้ามาใช้บริการที่เนี่ย
0: จากการสืบสวนเบื้องต้นนะจากปากต่อปากครับปากต่อปากครับ
2: ก็ครับยากยากยังไง
0: ยากก็คือมันมีทางเข้าออกทางเดียวมันก็เป็นเรื่องของการจงใจเนื่องจากว่าเป็นการสแกนไม่ให้คนปลอมตัวหรือเจ้าหน้าที่เข้ามานะครับ
3: เบื้องต้นพนักงานสอบสวนแจ้งข้อหากับเจ้าของร้านในความผิดเกี่ยวกับการครอบครองยาเสพติดเพื่อจำหน่ายการครอบครองบุหรี่ไฟฟ้าการเปิดสถานบริการโดยไม่ได้รับอนุญาตและฝ่าฝืนเวลาเปิดปิดสถานบริการครับส่วนผู้ต้องหาอีก9คนถูกดำเนินคดีฐานเสพยาเสพติดก่อนที่จะควบคุมตัวทั้งหมดส่งพนักงานสอบสวนสน.ห้วยขวางดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปครับ
4: ยังคงต้องติดตามและขยายผลกันต่อค่ะสำหรับกรณีซุกไอซ์ในกระปุกมะขามเตรียมที่จะฝากคนหิ้วไปที่ประเทศญี่ปุ่นนะคะล่าสุดตำรวจเตรียมคุมตัวนายสมพงษ์ซึ่งเป็นผู้ต้องหาในเครือข่ายค้ายาเสพติดข้ามชาติเอาไปฝากขังนายสมพงษ์ถูกคุมตัวฝากขังต่อศาลพร้อมกับคัดค้านการประกันตัวค่ะซึ่งตำรวจระบุว่าได้ตามจับนายสมพงษ์จากการแกะรอยบัญชีธนาคารซึ่งเป็นบัญชีที่ใช้โอนเงินให้กับไรเดอร์ในการส่งกล่องพัสดุที่ภายหลังพบว่าซุกซ่อนไอซ์ในกระปุกมะขามให้กับบุคคลที่รับจ้างหิ้วของไปประเทศญี่ปุ่นจากนั้นตำรวจตรวจสอบเส้นทางทางการเงินก็ยังพบการเข้าออกของเงินผิดปกติจำนวนมากรวมทั้งให้ชาวต่างชาติใช้บัญชีชื่อของนายสมพงษ์โดยอ้างว่าให้แฟนสาวชาวเวียดนามใช้บัญชีนี้แต่ตำรวจก็ยังพบพฤติการว่ามีส่วนร่วมในเครือข่ายยาเสพติดจึงได้ขอศาลออกหมายจับชาวเวียดนามเพิ่มอีก3คนส่วนคนที่ใช้ Facebook ชื่อชยาพาปายที่เป็นผู้ติดต่อตำรวจรู้ตัวแล้วซึ่งอยู่ระหว่างติดตามมาสอบสวนในคดีคุณผู้ชมคะสำหรับเครือข่ายยาเสพติดกลุ่มนี้พลตำรวจโทสยามบุญสมผู้บัญชาการตำรวจนครบาลเปิดเผยว่ากลุ่มนี้จะเปลี่ยนวิธีการติดต่ออย่างต่อเนื่องค่ะในการที่จะส่งยาเสพติดไปยังต่างประเทศซึ่งในกรณีนี้ซุกซ่อนมาในอาหารแต่ว่าผู้รับฝากหิ้วตรวจสอบก่อนถึงแจ้งตำรวจ
5: เขาพยายามตัดตอนเนี่ยเพราะว่าดูแล้วก็มีคนสั่งเนี่ยก็คือพยายามหลายทอดมากสั่งผ่านไรเดอร์นะครับไปนำของมาส่งพยายามไม่ให้ถึงตัวนะครับพยายามไม่ให้ถึงตัวเพราะฉะนั้นเนี่ยคนร้ายก็ใช้วิถีทางอะไรต่างๆที่ทำให้เจ้าที่ตำรวจสามารถตรวจสอบจับกุมได้ยากนะครับการขนเนี่ยก็ใช้เปลี่ยนกลยุทธ์เรื่อยๆแอบส่งนะครับอย่างเนี้ยก็ตอนนี้ก็ใช้ผลิตภัณฑ์แอบใส่ไปในผลิตภัณฑ์ที่ส่วนใหญ่ที่เวลาเรารับหิ้วกันก็จะเป็นผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับเรื่องอาหารนะครับเขาก็มีการดัดแปลงนะครับเอาผลิตภัณฑ์อาหารออกแล้วก็ใส่เป็นยาเสพติดไปไม่ว่าจะเป็นไอซ์หรือเป็นเฮโรอีนอะไรเงี้ยแล้วก็ซีนใหม
4: ่สำหรับกรณีนี้ค่ะคนที่รับจ้างหิ้วของไปยังต่างประเทศแจ้งให้ตำรวจตรวจสอบว่ามีสิ่งของต้องสงสัยในกระปุกมะขามนะคะมีคนที่ว่าจ้างให้นำกระปุกมะขามเนี่ยค่ะหิ้วไปที่ประเทศญี่ปุ่นแต่ว่าคนที่รับจ้างหิ้วสังเกตเห็นความผิดปกติว่าทำไมน้ำหนักถึงมากผิดปกติจึงไม่นำไปด้วย
3: ทหารหน่วยเฉพาะกิจราชมนูสกัดจับรถยนต์และรถกระบะ5คันนะครับลักลอบขนน้ำมันดีเซล 10,000 ลิตรข้ามชายแดนอำเภออุ้มผางจังหวัดตากไปยังประเทศเมียนมาครับจดรถยนต์กระบะ5คันนะครับบรรทุกน้ำมันดีเซลคันละ 2,000 ลิตรรวมทั้งหมด 10,000 ลิตรมูลค่าประมาณ 380,000 บาทครับเป็นของกลางที่ทหารจากบก.ควบคุมหน่วยเฉพาะกิจราชมนูยึดเอาไว้ได้ที่บริเวณชายแดนไทยเมียนมาพื้นที่บ้านบึ่งคลึงตำบลแม่จันอำเภออุ้มผางจังหวัดตากครับหลังจากที่จัดกำลังซุ่มตรวจบริเวณชายแดนแล้วก็พบรถยนต์กระบะทั้ง5คันมีพฤติกรรมมุ่งหน้าสู่ชายแดนเมียนมาเจ้าหน้าที่จึงได้แสดงตัวเพื่อที่จะเข้าตรวจสอบจากการสอบสวนคนขับรถกระบะรับสารภาพนะครับว่าจะทำการขนส่งน้ำมันจากตำบลแม่จันอำเภออุ้มผางเพื่อที่จะไปส่งยังฝั่งเมียนมาโดยอาศัยช่องทางธรรมชาติในการลักลอบครับข ขนน้ำมันข้ามแดนแล้วก็ได้รับค่าจ้างในการขนน้ำมันจำนวน 6,000 บาทด้วยกันทหารหน่วยเฉพาะกิจราชมนูจึงได้ทำการตรวจยึดและนำของกลางพร้อมคนขับทั้ง5คนส่งมอบให้กับตำรวจสภ.อุ้มผางเพื่อที่จะดำเนินการตามกฎหมายต่อไปครับ
4: มีเรื่องร้องเรียนจากชาวบ้านในอำเภอสูงเม่นจังหวัดแพร่ค่ะร้องให้การรถไฟแห่งประเทศไทยเข้าไปตรวจสอบนะคะรวมถึงแก้ปัญหาน้ำท่วมขังบริเวณเส้นทางลอดใต้กับทางรถไฟสายเด่นชัยเชียงของค่ะเพราะว่ามีการออกแบบพื้นถนนต่ำกว่าระดับน้ำของนาข้าวนะคะทำให้พอเข้าฤดูฝนค่ะทำให้เกิดน้ำท่วมได้ชาวบ้าน4หมู่บ้านในตำบลศบสายอำเภอสูงเม่นจังหวัดแพร่ร่วมกับนายกองค์การบริหารส่วนตำบลศบสายผู้ใหญ่บ้านสอบจแพร่และสสจังหวัดแพร่เข้าหารือกับผู้จัดการฝ่ายก่อสร้างกิจการร่วมค้า ITD นวรัตน์ในฐานะผู้แทนการรถไฟแห่งประเทศไทยและผู้รับผิดชอบโครงการก่อสร้างทางรถไฟสายเด่นชัยเชียงรายเชียงของเพื่อขอให้แก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังบริเวณเส้นทางลอดใต้ทางรถไฟซึ่งมีการออกแบบพื้นถนนอยู่ต่ำกว่าระดับน้ำในนาข้าวค่ะทำให้เวลาที่เข้าสู่ฤดูฝนน้ำก็จะท่วมสูงถึง1เมตรรถยนต์ผ่านไม่ได้ขณะที่ช่องทางลอดก็มีระดับต่ำทำให้รถบรรทุกขนาดกลางขึ้นไปรถพยาบาลฉุกเฉินและรถดับเพลิงไม่สามารถใช้เส้นทางดังกล่าวได้หลังมีการหารือถึงแนวทางในการแก้ไขปัญหาร่วมกันค่ะได้ข้อสรุปออกมาข้อแรกก็คือทางการรถไฟแห่งประเทศไทยจะสั่งให้ผู้รับเหมาติดตั้งปั๊มแช่ดูดโคลนขนาด3แรงม้าระบบออโต้2จุดเพื่อสูบน้ำออกจากอุโมงค์ทางลอดเวลาที่มีน้ำท่วมขังก็จะนำกระสอบทรายมากั้นเพื่อป้องกันไม่ให้น้ำไหลทะลักเข้าที่บริเวณอุโมงค์ทางลอดด้วยต่อมาคือให้ผู้รับเหมาออกแบบผนังคอนกรีตเสริมเหล็กความสูงประมาณ1เมตร20เซนติเมตรและทำรางระบายน้ำเป็นรูปตัวยูเพื่อป้องกันน้ำทะลักเข้าทุกอุโมงค์ทางรอดรถไฟรวมถึงให้ก่อสร้างสะพานข้ามรางรถไฟเส้นทางบ้านบางบนศบสายเชื่อมกับถนนเดิมเพื่อให้รถยนต์ที่มีความสูงเกิน2เมตร50เซนติเมตรสัญจรได้โดยให้ถมดินถนนเดิมเพื่อใช้สัญจรเป็นการชั่วคราวในช่วงที่สะพานยังไม่แล้วเสร็จและก่อสร้างรางระบายน้ำไม่ให้น้ำไหลทะลักเข้าอุโมงค์ทางลอดรวมถึงหมู่บ้านเวียงผาพินโดยทางอบต.ศบสายจะทำหน้าที่ประสานและติดตามความคืบหน้าในการแก้ไขปัญหากับการรถไฟแห่งประเทศไทยต่อไปค่ะผู้สื่อข่าวรายงานว่าก่อนหน้านี้ในเวทีประชาคมประชาชนยังพยายามร้องเรียนหลายครั้งในประเด็นที่รถยนต์ขนาดใหญ่ไม่สามารถสัญจรได้รวมทั้งความเสี่ยงกับการเกิดน้ำท่วมในเส้นทางแต่ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยรวมทั้งส่วนราชการที่เกี่ยวข้องไม่ได้ปรับปรุงแก้ไขจนมีการก่อสร้างโครงการและทำให้เกิดปัญหากระทบกับชาวบ้านในพื้นที่จนสุดท้ายชาวบ้านต้องรวมตัวกันร้องขอให้มีการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า
3: เกิดเป็นดราม่าเดือดในพรรคประชาชนนะครับเมื่อนายภาวุฒิพงศ์วิทยาพานุครับส.ส.บัญชีรายชื่อโพสต์ถึงโครงการ THAI Passport ในเชิงสนับสนุนโครงการนะครับหลังจากที่เจ้าตัวเนี่ยทดสอบแอปพลิเคชันก็ทำให้ส.ส.พรรคประชาชนหลายคนต้องออกมาเตือนสตินะครับทั้งหัวหน้าเท้งและส.ส.ไอซ์รักชโนครับออกมาตอบโต้แล้วก็ชี้ว่าเป็นเรื่องที่ไม่เหมาะสมแต่ไม่เหมาะสมอย่างไรไปดูโพสต์แรกของนายพานุกันก่อนครับนี่เป็นโพสต์ต้นเรื่องนะครับที่นายภาวุฒิเนี่ยโพสต์เอาไว้เมื่อช่วงกลางดึกของวันที่16มกราคมที่ผ่านมานะครับก็อ้างถึงการได้รีวิวแอปพลิเคชัน AI Pass หรือว่าชื่อเดิม THAI Passport ก่อนที่จะให้ความเห็นในลักษณะคล้ายๆกับการสนับสนุนครับเช่นมีการปรับโมเดลการจ่ายตามจำนวนใช้งานจริงทำให้อุดรอยรั่วและเซฟงบประมาณแผ่นดินรวมไปถึงข้อเสนอแนะในการผลักดันให้เงินภาษีที่ลงทุนไปแล้วถูกกระจายไปสร้างประโยชน์ให้ครอบคลุมกลุ่มคนมากที่สุดและเกิดผลลัพธ์ที่จับต้องได้จริงโพสต์นี้ทำให้คนในพรรคประชาชนนะครับต้องเรียกว่าสลิงแตกครับโดยเฉพาะส.ส.ไอซ์รักชนกศรีนอกส.ส.ไอซ์เนี่ยแชร์ข่าวแล้วก็โพสต์รวมไปถึงแสดงความคิดเห็นในลักษณะที่ว่ามีคนอยากเอาตัวรอดแล้วก็คอมเมนต์ด้วยว่าเป็นประชาชนคนธรรมดาจะพูดจะวิจารณ์อย่างไรก็ได้ยินดีรับฟังแต่เป็นฝ่ายการเมืองที่วิจารณ์โครงการมาตลอดพอโดนคดีแล้วน้ำเสียงเปลี่ยนไปเขาไม่อายตัวเองหรือไงนะครับอีกด้านหนึ่งหัวหน้าเท้งนายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒินะครับส.ส.บัญชีรายชื่อและหัวหน้าพรรคประชาชนก็ออกมาให้สัมภาษณ์ เชื่อว่านายภาวุฒิไม่ได้มีเจตนาแลกกับผลกระทบที่ได้รับในเรื่องของคดีแต่ว่าการสื่อสารอาจจะไม่ได้ระมัดระวังมากเพียงพอครับซึ่งโครงการ

0: นี้พรรคประชาชนย้ำว่าเป็นเรื่องของการล็อกสเปคนำงบประมาณของรัฐที่เป็นเงินนอกงบประมาณไปเอื้อให้กับกลุ่มทุนที่มีความใกล้ชิดกับรัฐบาลวนาเทงย้ำว่าจะเดินหน้าตรวจสอบอย่างเข้มข้นนะครับซึ่งตอนนี้คณะกรรมการหลายคณะโดยเฉพาะคณะกรรมการติดตามงบประมาณก็ยังติดตามเรื่องนี้อยู่และการที่นายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมไม่ได้เข้าชี้แจงตามคำเชิญของคณะกรรมการก็ถือว่าเป็นหนึ่งในตัวอย่างที่ฝ่ายบริหารไม่รับผิดชอบต่อสภาไม่เห็นว่าสภาศักดิ์สิทธิ์และคิดว่ามีหน้าที่ต้องมาตอบชี้แจงในกรรมการครับ
1: คือโดยส่วนตัวผมเชื่อว่าคุณภาวุฒิอาจจะไม่ได้เจตนาโพสต์เพื่อเรียกว่าไปแลกกับผลกระทบที่ตัวเองได้รับกับเรื่องคดีนะครับแต่ว่าการสื่อสารเนี่ยอาจจะไม่ได้ระมัดระวังมากเพียงพอสักเล็กน้อยนะครับจริงๆใจความสำคัญของ THAI Passport เราเสนอเราสื่อสารมาโดยตลอดว่ามันเป็นเรื่องของการล็อกสเปคเราไม่ได้พูดถึงเรื่องความคุ้มค่าหรือตัวโครงการนะฮะก็ยังคงตรวจสอบอย่างต่อเนื่องผมทราบมาล่าสุดว่าตอนนี้เองอย่างกรรมาธิการหลายๆคณะอย่างยกตัวอย่างติดตามงบประมาณเองก็ยังติดตามในเรื่องนี้อยู่ครับก็เนี่ยแหละครับเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างที่ฝ่ายบริหารเองไม่ได้มีความรับผิดรับชอบต่อสภาไม่ได้เห็นว่าสภาศักดิ์สิทธิ์แล้วก็ตัวเองมีหน้าที่ที่ต้องมาตอบชี้แจงในกรรมธิการ
0: และล่าสุดนะครับนายภาวุฒิก็ออกมาโพสต์พร้อมกับคำขอโทษครับมีคำชี้แจงบอกว่ามุ่งเน้นวิจารณ์เพียงแค่ระบบบริการของ AI Pass จนทำให้เกิดความเข้าใจผิดว่าจะปล่อยผ่านเรื่องการตรวจสอบทั้งที่เรื่องความโปร่งใสของงบประมาณคือเรื่องที่พรรคประชาชนให้ความสำคัญที่สุดแล้วก็ยืนยันด้วยนะครับว่ากระบวนการตรวจสอบโครงการนี้จะยังคงดำเนินต่อไปอย่างเข้มงวดและละเอียดถี่ถ้วนในทุกขั้นตอนพร้อมกับขอบคุณทุกคำตักเตือนที่ช่วยดึงสติครับ
2: วันนี้นับเป็นวันที่2ในการเดินทางเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนของนายกรัฐมนตรีค่ะภารกิจวันนี้จะเดินทางไปที่เมืองเฉิงตูนะคะร่วมเปิดสำนักงานใหญ่แห่งที่4เพื่อพบปะกับบรรดานักธุรกิจกว่า150คนจาก48บริษัทค่ะพร้อมกับคาดหวังให้นักธุรกิจไทยจับคู่การลงทุนด้านเศรษฐกิจโดยมีรัฐบาลจะเป็นกำแพงสนับสนุนนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยใช้โอกาสในการเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนร่วมเปิดสำนักงานใหญ่แห่งที่4ที่นครเฉิงตูและถือเป็นโอกาสสำคัญที่นักธุรกิจของไทยกว่า153คนจาก48บริษัทได้แสดงให้เห็นถึงความพร้อมและความแข็งแกร่งในการแสวงหาพันธมิตรและการเจรจาจับคู่ธุรกิจเพื่อสร้างการเติบโตร่วมกันขณะเดียวกันนายกรัฐมนตรีก็ยังย้ำว่าทั้งครม.รัฐบาลพร้อมยืนเป็นกำแพงคอยสนับสนุนและให้คำยืนยันที่จะอำนวยความสะดวกภายใต้กฎหมายที่มีอยู่เพื่อสร้างโอกาสใหม่ๆให้กับนักลงทุนอย่างเต็มที
3: ่นี่เรามาเปิดสำนักงาน BOI ซึ่งเป้าหมายคือมีที่ที่คอยชักชวนให้คนจากประเทศจีนไปลงทุนในประเทศไทยการที่นักธุรกิจมาลักษณะร้อยรายร้อยกว่ารายอย่างเงี้ยก็แสดงว่าเขาเห็นโอกาสตรงนั้นถ้าเขามาแล้วเขาสามารถทำ business matching ได้ใช่ไหมโดยมีเนี่ยคณะรัฐมนตรีมีรัฐบาลยืนเป็นกำแพงให้นะครับให้คำยืนยันว่าเราจะอำนวยความสะดวกในทุกสิ่งภายใต้กฎหมายที่เรามีอยู่นะครับให้กับพวกเขาก็น่าจะเป็นแนวโน้มที่ดีที่เขาสามารถที่จะสร้างโอกาสเพิ่มขึ้นอีก
2: นายกรัฐมนตรียังมีภารกิจเข้าร่วมพิธีการเปิดประชุมปัญญาประดิษฐ์โลกปี2026ค่ะโดยประเทศไทยมีโอกาสแสดงวิสัยทัศน์ร่วมกับผู้นำหลายประเทศโดยเห็นพ้องต้องกันว่าในโลกยุคเทคโนโลยีทุกประเทศต้องแสวงหาความร่วมมือกันเนื่องจากเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้สูงสุดแต่ในขณะเดียวกันก็สามารถก่อให้เกิดความเสียหายได้อย่างมหาศาลจึงจำเป็นต้องคิดหลักธรรมาภิบาลเป็นสำคัญและจะใช้ AI มาจัดการกับผู้ที่ใช้ AI มากระทำผิดเช่นกัน
0: ตอนนี้ต้องเรียกได้ว่าข้าวแกงกลายเป็นประเด็นดราม่าหม้อใหญ่ที่สะเทือนกระทรวงพาณิชย์นะครับที่มีแนวคิดจะทำข้าวแกง40บาทช่วยลดภาระค่าครองชีพให้กับประชาชนแต่ก็เจอกระแสตีกลับนะครับว่าแนวทางนี้เนี่ยอาจจะเก่าไม่ถูกที่คันอาจจะช่วยเหลือประชาชนไม่ได้จริงนะ
2: จริงๆแล้วเรื่องนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เนี่ยก็ยืนยันนะคะว่ายังไม่ได้ยกเลิกค่ะแต่ว่า40 บาทก็เป็นเพียงตัวเลขที่ต้องกลับไปทบทวนหารือกันนะ

0: คะยังไม่ใช่ราคาสุดท้ายมีคำถามตามมาค่ะว่าถ้าอนาคตจะไปต่อจริงๆเนี่ยจะต้องทำยังไงบ้างเพื่อไม่เป็นการปิดทางข้าวแกงที่ถือว่ามีวิถีผูกพันแนบแน่นกับการกินของคนไทยรวมถึงจะเป็นทางเลือกในทางเรื่องในการบรรเทาเรื่องปากท้องให้กับคนตัวเล็กๆด้วยแม้ว่าจะไม่มีตัวเลขอย่างเป็นทางการนะคะว่าจำนวนร้านข้าวแกงทั้งประเทศมีเท่าไหร่กันแน่แต่ว่าคนในแวดวงร้านอาหารก็คาดว่าบ้านเราน่าจะมีร้านข้าวแกงอยู่ราวๆ 80,000 ถึง 100,000 ร้านค่ะแนวคิดของกระทรวงพาณิชย์ที่ทำโครงการข้าวแกงไทยช่วยไทย40บาทตั้งเป้าดึงร้านอาหารเหล่านี้มาเข้าร่วมและภาครัฐก็จะไปช่วยลดต้นทุนให้บางส่วนนำร่องประมาณ3เดือนหลายคนฟังก็บอกว่าเข้าท่านะคะน่าสนใจน่าจะเข้าทางที่กระทรวงพาณิชย์ดูแลได้ก็คือเรื่องของวัตถุดิบเพื่อเป็นการเพิ่มทางเลือกในจานอาหารให้กับคนมีรายได้น้อยร้านค้าเขาก็ขายได้ด้วยแต่ว่าที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์หนักค่ะก็คือเรื่องของต้นทุนข้าวแกงเพราะว่ายังมีอีกหลายส่วนอย่างเช่นค่าเช่าค่าก๊าซหุงต้มแล้วก็ค่าแรงที่สำคัญคือราคา40บาทถึงแม้ว่าจะต่ำกว่าราคาข้าวแกงเฉลี่ยหลายพื้นที่แต่ก็ไม่ใช่ราคาที่หาไม่ได้นะคะถูกกว่านี้ก็มีในหลายพื้นที่ค่ะเห็นง่ายๆอย่างพื้นที่รอบนอกของกทม.ไปเทียบกับย่านธุรกิจราคาก็ต่างกันเกือบเท่าหนึ่งแล้วค่ะซึ่งในมุมของนายกสมาคมภัตตาคารไทยซึ่งเคยเสนอแนวคิดข้าวแกงช่วยชาติในราคา25บาทถึง30บาทมาก่อนก็ชี้ให้เห็นว่าต้นทุนวัตถุดิบของร้านแต่ละพื้นที่มันมาไม่เท่ากันดังนั้นรัฐจะไปแก้ปัญหาที่ปลายทางให้ทุกที่ขาย40บาทเท่ากันเหมือนกันก็ทำไม่ได้นะคะต้องไปแก้ที่ต้นทุนของร้านอาหารที่คุมได้เองยาก
1: ถ้าน้องลงไปสัมภาษณ์ผู้ประกอบการร้านอาหารทุกร้านอยากให้รัฐบาลคุมราคาต้นทุนอันนี้ต้นทุนเนี่ยมันมีหลายเส้นทางไงผักมาจากสวนผักมีล้งไปรับมาตลาดสีเมืองจากตลาดสีเมืองมาตลาดไทยจากตลาดไทยมาตลาดสะพานใหม่จากตลาดสะพานใหม่ไปตลาดนู่นนี่โอ้โหมันสารพัดกี่ทอดน่ะใช่ไหมเราอ่ะอยากจะได้ของทอดเดียวจากโรงงานผักทอดเดียวจากชาวสวน
2: ถามต่อนะครับว่าข้าวแกงจานละ25ถึง30บาทที่สมาคมภัตตาคารไทยเสนอเนี่ยจะทำได้จริงๆหรือไม่นายกสมาคมภัตตาคารไทยบอกว่าถ้าร้านที่สมัครใจเข้าร่วมโครงการย้ำนะครับว่าไม่บังคับแล้วก็กำหนดจำนวนจานราคาประหยัดมารวมอำนาจต่อรองการซื้อวัตถุดิบหลักๆในปริมาณมากอย่างเช่นข้าวสารน้ำมันพืชน้ำตาลก็จะได้วัตถุดิบในราคาที่ถูกลงตามกลไกตลาดครับแล้วรัฐเนี่ยไปช่วยเรื่องอื่นแทนอย่างเช่นเป็นตัวกลางในการประสานรวบรวมกำลังซื้อต่อรองกับผู้ผลิตวัตถุดิบแล้วก็จูงใจให้พ่อค้าแม่ค้าเข้าร่วมโครงการโดยใช้กลไกทางเลือกนี้แทนน่าจะยั่งยืนมากกว่าครับ
1: คือกรมค้าภายในเนี่ยคุมได้แค่ราคานะขอความร่วมมือแต่ไม่สามารถจะทำได้ตลอดไปมันต้องใช้กลไกของการซื้อ demand supply พี่บอกไงว่าถ้าคุณเข้าไปซื้อของในแอป1หรือแพลตฟอร์ม1ที่บอกว่าเอ้ยคุณก็เลือกไปสิคุณจะซื้อถ้าทุกวันนี้นะพี่เห็นแม่ค้ายุคนี้เนี่ยไม่ไปตลาดและจิ้มเอาสั่งเอาของมันมาเดินมันมาส่งถึงแม่ค้าเลยอ่ะดีไหมล่ะเนี่ยคนก็อยากขายของคนที่เป็นคนขายก็อยากขายของออนไลน์เนี่ยมันจะตัดราคาลงไป
0: ในวันจันทร์ที่20กรกฎาคมนี้10โมงเช้าค่ะอธิบดีกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์มีนัดหารือกับสมาคมภัตตาคารไทยเจ้าของแพลตฟอร์มร้านอาหารรวมถึงเจ้าของวัตถุดิบเพื่อเป็นการรวบรวมข้อมูลประเมินความเป็นไปได้ว่าข้าวแกงจะช่วยลดค่าครองชีพเนี่ยจะสามารถทำรูปแบบไหนได้บ้างนะคะเพื่อทำให้ทั้งผู้ค้าอยู่รอดและผู้บริโภคก็เข้าถึงข้าวแกงคุณภาพในราคาที่เอื้อมถึงได้ด้วย
2: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมต่อสายโทรศัพท์พูดคุยกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะครับขอให้ทบทวนหลักเกณฑ์การพิจารณาสิทธิสวัสดิการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหลังจากพบว่าประชาชนที่เป็นคนจนจริงๆเนี่ยได้รับผลกระทบนะครับโดยขอให้พิจารณาจากข้อเท็จจริงมากกว่าจะพิจารณาตามหลักการส่วนวันนี้เนี่ยมีประชาชนจำนวนมากไปที่ธนาคารเพื่อที่จะยื่นอุทธรณ์สิทธิ์ครับ นางสาวพยุงเตสาอายุ57ปีนะครับเป็นชาวบ้านทุ่งรกฟ้าตำบลหนองยาปล่องอำเภอทับทันจังหวัดอุทัยธานีครับบอกว่าดีใจหลังจาก

0: จากที่ได้รับโทรศัพท์จากผู้ใหญ่บ้านว่าผ่านเกณฑ์การคัดกรองคุณสมบัติบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยเธอไม่เคยยื่นเพราะว่าไม่มีสมาร์ทโฟนก็ทำให้เสียสิทธิ์ไปแต่ครั้งนี้ได้รับเป็นครั้งแรกนะครับเพื่อที่จะนำเงินไปซื้อของแล้วก็ลดภาระค่าใช้จ่ายของครอบครัวครับ
1: ก็ไปซื้อข้าวกินค่ะได้ข้าวเดือนละถังก็พอ
2: สมหวังแล้วเนาะ
1: ค่ะสมหวังก็ไอ้คนละครึ่งไม่ได้ก็ไม่เป็นไรเพราะว่าเราไม่มีเงินฝากไม่ได้ก็ไม่เป็นไรขอให้ได้อย่างนี้ก็พอใจแล้วค่ะ
0: ส่วนที่จังหวัดบุรีรัมย์นะครับนางสาวทองดีนาดีชาวบ้านบันลังตำบลหนองตาดอำเภอเมืองบุรีรัมย์นะครับซึ่งเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวที่ต้องเลี้ยงลูกพิการครับถูกระบุว่าไม่ผ่านเกณฑ์เพราะว่ามีกรรมสิทธิ์ในรถยนต์เกินกว่าที่โครงการกำหนดทั้งที่ข้อเท็จจริงเนี่ยเคยมีรถยนต์มือสองหนึ่งคันแต่ว่าขายเปลี่ยนมือไปหลายปีแล้วครับ
3: มันเถื่อกะบัตรบ่มีมันกับบ่มีจักบาทค่ะเวลาเข้าใจแบบนี้ฮะจากซอยในครอบครัวกะ
4: มันสามารถไปซื้ออย่างใดในกองได
5: ้ซื้อเขาซื้อน้ำซื้อกับเขาได
3: ้เขาซื้อน้ำปลาซื้อเพื่อนแพร่เมิด
5: เสียใจบ่เสียใจบ่ไว้ฟัง
3: เสียใจค่ะ
5: ชีวิตจะให้ยังไงต่อไป
3: กะ
5: ไปอุทธรณ์ไปขออุทธรณ
3: ์ขออุทธรณ์กับ
5: เราสอบสิทธิ์ใหม
3: ่สอบสิทธิ์ใหม่ก็ได
0: ้นะครับบางคนถึงกับร้องไห้แบบนี้นะครับเขาบอกว่าบางทีเนี่ยตอนที่มันไม่มีก็ไม่มีจริงๆนะครับไม่มีสักบาทหนึ่งถ้าได้เงินมาแบบนี้เนี่ยก็น่าจะช่วยครอบครัวได้นักข่าวของเราก็ถามว่าจะเอาไปซื้ออะไรได้นะครับก็เงินนี้เนี่ยไปซื้อข้าวซื้อปลาซื้อแพมเพิร์สได้เหมือนกันเขาบอกว่ารู้สึกเสียใจถามว่าจะอุทธรณ์ไหมเขาบอกว่าเดี๋ยวจะขออุทธรณ์นะครับแล้วก็จะตรวจสอบสิทธิ์ใหม่นะ
6: ทีนี้ค่ะเพื่อนบ้านก็คือนายสมฤทธิ์รัตนนามบอกเหมือนกันนะคะว่าระบบคัดกรองที่ผิดพลาดเนี่ยที่ผ่านมาเคยได้รับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐมาโดยตลอดแต่ว่ารอบนี้ระบบกลับแจ้งว่ามีรถยนต์2คันตั้งแต่เกิดมาจนถึงทุกวันนี้ค่ะไม่เคยมีรถยนต์เลยมีแค่รถจักรยานยนต์เพียงแค่คันเดียวเท่านั้นสภาพก็เก่าด้วยเอาไว้สำหรับขี่ไปรับส่งหลานไปโรงเรียนแล้วก็ไปนาเบื้องต้นยื่นอุทธรณ์ทบทวนสิทธิ์ไปแล้วนะคะแต่ก็ไม่รู้ว่าจะผ่านหรือเปล่าค่ะ
0: ไปที่กระบี่กันบ้างนะครับเจ้าหน้าที่ธนาคารกรุงไทยสาขาห้างโลตัสกระบี่นะครับจัดจุดดูแลผู้ที่มาติดต่อยืนยันและตรวจสอบสิทธิ์รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับซึ่งก็มีประชาชนไปลงชื่อกันตั้งแต่เช้าก่อนที่ธนาคารจะเปิดด้วยซ้ำไปนะส่วนใหญ่เขาเป็นผู้ที่เคยมีสิทธิ์ในบัตรมาก่อนแต่ว่าตรวจสอบทางสมาร์ทโฟนไม่พบนะครับก็เลยไปยืนยันกับทางธนาคารและบางส่วนเป็นผู้ที่ลงทะเบียนใหม่แต่ว่าไม่ผ่านครับโดยแจ้งว่าเป็นผู้ครอบครองทรัพย์สินที่เป็นรถจักรยานยนต์3คันก็เลยเดินทางไปที่ขนส่งเพื่อที่จะให้ยกเลิกการครอบครองครับ
7: แล้วนี่ไม่มีแล้วนี่ไม่มีรถแล้วแต่ยังอยู่อีกตัวคนโชคไง
8: ซึ่งรถไปไหนแล้วใคร
7: ก็แล้วไม่อยู่เลยตั้งบัวอายุแต่ได้อยู่ที่ปีเลยเนี่ยมันไปเลยไม่รู้คงไม่ต้องไม่มีไม่ได้ไปโตทะเบียนแล้วทะเบียนไม่ได้โตถึงตกไปคนโชคอยู่หมดไงว่าเราไม่ได้โตทะเบียนอยู่ไม่รอดแด
8: กแต่เขาให้ก็ละเป็นกระป๋อง
7: อะไรก็กระทำมาเลยก็ยกเหลือง่ายเลย
8: ไปคนต้องมาแล้ว
7: ครับไปคนต้องเรียบร้อยมาแล้วก็หยกเหลือง่ายแล้ว
0: เนี่ยครับหลายๆคนประสบปัญหาเดียวกันเรื่องของการถือครองรถนะครับไม่ว่าจะเป็นรถยนต์รถจักรยานยนต์นะครับเมื่อสักครู่นี้เนี่ยเขาบอกว่ารถเนี่ยไม่มีแล้วนะครับแต่ว่าชื่อเนี่ยยังคงติดอยู่ที่ขนส่งแล้วก็ถามว่ารถเนี่ยไปไหนแล้วขายไปแล้วหรือนะครับแกก็บอกว่าทะเบียนเนี่ยไม่ได้ไปต่อที่ขนส่งนะครับซึ่งขนส่งก็รู้ทุกอย่างว่าไม่ได้ไปต่อทะเบียนไม่มีรถแล้วนะครับเขาทำให้เขายกเลิกให้เลยนะครับแต่ว่าครั้งนี้เนี่ยไปติดขัดปัญหาแล้วก็ไม่ได้รับสิทธิ์ในครั้งนี้นะ
6: ค่ะก็มีบางส่วนนะคะก็คือนายมนตรีหอมชื่นเป็นชาวอำเภอเบตงจังหวัดยะลาเขาก็บอกเหมือนกันค่ะว่าไม่ได้รับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพราะว่าครอบครองรถยนต์มีรถเก่าเคยขายเป็นซากไปนานแล้ว20กว่าปีเนี่ยแต่ว่ายังไม่ได้โอนกรรมสิทธิ์นะคะทำให้มีข้อมูลในระบบค้างอยู่นายมนตรีชัยบอกว่ากฎเกณฑ์และขั้นตอนการขอสิทธิ์เนี่ยมีความซับซ้อน แม้แต่กำนันผู้ใหญ่บ้านจะลงพื้นที่ไป

0: ำรวจแล้วก็รับรองแล้วว่าตัวเขาเองเนี่ยจนจริงๆนะแต่ก็ยังไม่ได้รับสิทธิ์เพราะว่าข้อมูลในระบบเนี่ยมันไม่ได้อัปเดตให้มันทันสมัยหรือว่าเป็นปัจจุบันนะคะ
1: ล่าสุดครับนายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมนะครับได้โทรศัพท์ไปพูดคุยกับนายเอกนิตินิติธันประภาสครับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังครับขอให้ทบทวนหลักเกณฑ์หลังจากพบว่ามีประชาชนจำนวนมากโดยเฉพาะต่างจังหวัดนะครับบางคนเนี่ยเขาเคยมีรถมานานแล้วแต่ว่ารถเนี่ยเป็นซากไปแล้วไม่ได้ใช้แล้วก็ไม่ได้ทำเรื่องโอนกรรมสิทธิ์นะครับบางคนเนี่ยมีรถเก่ายังใช้งานประกอบอาชีพแต่ฐานะก็ไม่ได้ร่ำรวยนะครับทั้งนี้เข้าใจว่าขั้นตอนการพิจารณาทางกระทรวงการคลังเนี่ยยึดตามหลักการแต่การยื่นอุทธรณ์เดี๋ยวจะยึดตามข้อเท็จจริงครับซึ่งนายเอกนิติก็รับเรื่องนี้ไว้พิจารณาระหว่างนี้ทางกระทรวงคมนาคมโดยกรมการขนส่งทางบกจะทำหนังสือคมนาคมครับขออุทธรณ์ให้กับประชาชนในภาพรวมส่วนประชาชนที่ร้อนใจก็สามารถที่จะเดินทางเข้าไปอุทธรณ์ได้ด้วยตัวเองครับ
2: ฉะนั้นกรณีที่เราตัวอย่างจากประชาชนนี่แหละเพราะโดยปกติเนี่ยเขาคิดจากหลักการเนา
3: ะ
2: แต่การอุทธรณ์เนี่ยมันอุทธรณ์จากสิ่งที่มันเกิดขึ้นจริงแล้วเราพิจารณาแล้วเห็นว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นจริงเนี่ยมันเป็นเหตุเป็นผลนะดังนั้นเราก็อุทธรณ์ภาพรวมไปแต่ในส่วนของประชาชนถ้าท่านยังไม่สบายใจเวลาอันนี้คือส่วนที่สองนะครับเวลาที่ท่านไปที่ขนส่งเนี่ยถ้าท่านจะไปตรวจสอบสิทธิ์ของท่านนะครับในช่วงนี้นะครับในช่วงเวลาอุทธรณ์เนี่ยเราไม่คิดค่าบริการนะครับเราจะอำนวยความสะดวกให้ท่านและท่านสามารถแจ้งเรื่องอุทธรณ์ได้ที่ขนส่งจังหวัดด้วย
1: นายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิโฆษกกระทรวงการคลังย้ำว่าประชาชนที่หลุดออกจากสิทธิ์เนี่ยจะและได้รับเหตุผลที่ไม่เป็นความจริงนะครับกรณีแบบนี้เนี่ยสามารถที่จะยื่นอุทธรณ์เพื่อที่จะขอทบทวนสิทธิ์ได้ครับโดยยอมรับว่าจะมีข้อมูลที่ผิดพลาดแล้วก็ก่อให้เกิดความสับสนให้กับประชาชนเนื่องจากใช้ข้อมูลต้นทางกว่า9ล้านชุดข้อมูลนะครับซึ่งเดี๋ยวจะมีการแก้ไขต่อไปส่วนผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์ในรอบนี้นะครับทางกระทรวงการคลังจะเสนอต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีให้ได้รับสิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัส60-40เดือนละ 1,000 บาทครับโดยสามารถที่จะกดยืนยันรับสิทธิ์ในแอปเป๋าตังเพื่อที่จะใช้สิทธิ์ตั้งแต่เดือนสิงหาคมถึงกันยายนปีนี้ครับ
0: สถานการณ์ในตะวันออกกลางอยู่ในจุดที่ไม่แน่ไม่นอนนะคะหลายฝ่ายแสดงความกังวลว่าสันติภาพอาจจะไม่เกิดขึ้นโดยง่ายค่ะโดยสหรัฐยังคงโจมตีอิหร่านอย่างต่อเนื่องเป็นวันที่7ท่ามกลางการบังคับใช้มาตรการปิดล้อมทางทะเลเพื่อตัดท่อน้ำเลี้ยงของเศรษฐกิจอิหร่านอย่างเต็มรูปแบบนะคะขณะที่อิหร่านเองก็ขู่ตอบโต้เต็มที่ค่ะหากสหรัฐยังไม่ล้มเลิกกองบัญชาการกลางสหรัฐหรือว่าเซนคอมเผยภาพการยิงขีปนาวุธร่อนจำนวนมากจากแท่นยิงบนดาดฟ้าเรือรบกองทัพเรือสหรัฐควบคู่ไปกับภาพเครื่องบินขับไล่และโดรนโจมตีทางอากาศที่ทะยานออกจากฐานทัพอากาศในตะวันออกกลางเพื่อเปิดฉากโจมตีทางการทหารต่ออิหร่านและรอกล่าสุดซึ่งเสร็จสิ้นภารกิจลงเมื่อเวลา 21:30 นของวันศุกร์ที่17กรกฎาคมตามเวลาในสหรัฐเซนคอมระบุว่าปฏิบัติการโจมตีอย่างต่อเนื่องเป็นคืนที่7นี้พุ่งเป้าทำลายล้างโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญของกองทัพอิหร่านในหลายจุดประกอบด้วยสถานีและระบบเฝ้าตรวจการคลังสิ่งส่งกำลังบำรุงทางทหารคลังเก็บอาวุธยุทโธปกรณ์ใต้ดินรวมถึงขีดความสามารถทางเรือของกองทัพอิหร่านนอกจากนี้ยังโพสต์ข้อความตอบโต้กองกำลังพิทักษ์การปฏิบัติอิสลามอิหร่านที่ระบุว่าเรือบรรทุกน้ำมันดิบ2ลำระเบิดอย่างรุนแรงในช่องแคบฮอร์มุซเนื่องจากแล่นชนทุ่นระเบิดใต้น้ำโดยสหรัฐยืนยันว่าข่าวดังกล่าวเป็นข้อมูลเท็จที่ทางอิหร่านกุขึ้นมาเพื่อสร้างความตื่นตระหนกในตลาดพลังงานโลกด้านสื่ออิหร่านเผยเห็นความเสียหายของสะพานข้ามแม่น้ำและเส้นทางคมนาคมสายหลัก2แห่งในพื้นที่เมืองกาลิซิและเมืองท่าบันดาคามีทางตอนใต้ของประเทศจากการระดมโจมตีทางอากาศของกองทัพสหรัฐเมื่อวานนี้โมเซนเรซาอีที่ปรึกษาอาวุโสฝ่ายทหารของผู้นำสูงสุดอิหร่านเตือนว่าอิหร่านพร้อมจะยกระดับการจู่โจมอย่างเต็มรูปแบบทันทีหากกองทัพสหรัฐยังคงเดินหน้าทิ้งระเบิดโจมตีอิหร่านต่อไปอีก 2-3 วันพร้อมกับขู่ว่าหลังจากนี้จะไม่มีเส้นแบ่งพรมแดนทางการเมืองใดๆในตะวันออกกลางที่จะปลอดภัยจากอนุภาพการโจมตีของอิหร่านอีกต่อไปล่าสุดกองทัพอิหร่านระบุว่าโจมตีสถานที่ทางการทหารของสหรัฐในคูเวตบาเรนและจอร์แดนขณะที่มีรายงาน

0: การเสียงเตือนภัยดังขึ้นในบาเรนแล้วอย่างน้อย4ครั้ง
1: พรรคเลเบอร์อังกฤษประกาศตั้งหัวหน้าพรรคคนใหม่ตามการคาดหมายนะครับแล้วก็เตรียมที่จะก้าวขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่7ของอังกฤษในรอบ10ปีครับโดย

0: ว่าเบอร์แนมได้รับคะแนนเสียงจากการเสนอชื่อของส.ส.ในพรรคถึง379เสียงจากทั้งหมด403เสียงครับและเนื่องจากเป็นผู้สมัครเพียงคนเดียวที่มีคุณสมบัติผ่านเกณฑ์จึงได้รับการประกาศให้เป็นหัวหน้าพรรคคนใหม่โดยไม่ต้องผ่านกระบวนการหย่อนบัตรลงคะแนนของสมาชิกพรรคสตาร์เมอร์จะยังคงปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนถึงวันที่20กรกฎาคมนี้นะครับก่อนที่จะเดินทางไปยังพระราชวังบักกิ้งแฮมเพื่อทูลเกล้าถวายหนังสือลาออกต่อสมเด็จพระเจ้าชาร์ลส์ที่3อย่างเป็นทางการซึ่งจะทำให้เขากลายเป็นนายกรัฐมนตรีและจากพรรคเลเบอร์นะครับที่ดำรงตำแหน่งสั้นที่สุดในประวัติศาสตร์เพียงแค่2ปีกับอีก15วันหลังจากนั้นเบอร์แนมจะเข้าเฝ้าเพื่อรับพระบรมราชโองการจัดตั้งรัฐบาลชุดใหม่และจะเข้าทำงานณบ้านเลขที่10ถนนดาวนิงพร้อมทั้งประกาศรายชื่อคณะรัฐมนตรีชุดใหม่อย่างเป็นทางการในวันเดียวกันขณะที่เบอร์แนมเปิดเผยว่ากำลังอยู่ระหว่างการตัดสินใจคัดเลือกสมาชิกคณะรัฐมนตรีครับ
1: ทีมชาติไหนจะได้ครองถ้วยบอลโลกต้องมาลุ้นกันในคืนวันอาทิตย์นี้นะคะซึ่งแฟนบอลอาร์เจนตินาค่ะยอมทุ่มเงินค่าตั๋วเครื่องบินไปยังนิวยอร์กกว่า 100,000 บาทต่อที่นั่งนะคะเพื่อเดินทางไปชมการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศฟุตบอลโลกในวันอาทิตย์ที่จะถึงนี้ขณะที่ตั๋วเข้าชมเกมนัดชิงค่ะมีราคาเกิน1ล้านบาทต่อที่นั่งไปแล้วการผ่านเข้าถึงรอบชิงชนะเลิศฟุตบอลโลก2สมัยติดต่อกันของอาร์เจนตินาค่ะทำให้พวกเขามีโอกาสป้องกันแชมป์โลกได้ต่อบราซิลที่คว้าแชมป์โลกในปี1958และ1962ล่าสุดเมื่อวานนี้แฟนบอลอาร์เจนตินารวมตัวกันที่สนามบินนานาชาติมินิสโตรปิสตารินีในกรุงบัวโนสไอเรสเพื่อนั่งเครื่องบินไปนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาไปชมการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศระหว่างอาร์เจนตินากับสเปนในวันอาทิตย์นี้แฟนบอลอาร์เจนตินาให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าวรอยเตอร์นะคะว่าแม้จะมีค่าใช้จ่ายสูงในการไปดูเกมนัดชิงชนะเลิศที่สนามแต่ก็คุ้มค่ะที่จะจ่ายเงินเพื่อไปชมอาร์เจนตินาคว้าแชมป์ฟุตบอลโลกสมัยที่4สำหรับสายการบินแห่งชาติเอลิโนรัสอาร์เจนตินาประกาศเพิ่มเที่ยวบินพิเศษเที่ยวที่3ไปยังนิวยอร์กเพื่อรองรับความต้องการของแฟนบอลโดยสื่ออาร์เจนตินารายงานว่าเที่ยวบินพิเศษ2เที่ยวแรกตั๋วขายหมดภายใน12ชั่วโมงโดยเที่ยวบินตรงพิเศษจากอาร์เจนตินาไปยังนิวยอร์กมีราคาเริ่มต้นที่4ล้าน8แสนเปโซอาร์เจนตินาหรือประมาณ 100,000 บาทต่อที่นั่งซึ่งยังไม่รวมค่าที่พักในนิวยอร์กและตั๋วนัดชิงชนะเลิศซึ่งตอนนี้ราคาพุ่งไปอยู่ที่ประมาณ 30,000 ดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ1ล้านบาทต่อที่นั่งแล้วค่ะขณะที่สถานการณ์ควันจากไฟป่าที่ปกคลุมนิวยอร์กและพื้นที่โดยรอบเมื่อวานนี้ฝุ่นควันเริ่มเบาบางลงก่อนที่การแข่งขันฟุตบอลโลกนัดชิงชนะเลิศโดยพยากรณ์อากาศคาดว่าที่นิวยอร์กจะมีฝนตกในวันนี้เพื่อช่วยสลายฝุ่นควันที่หลงเหลืออยู่คุณผู้ชมคะก่อนหน้านี้การแข่งขันฟุตบอลโลกนัดชิงชนะเลิศในวันอาทิตย์ที่สนาม MetLife Stadium ในรัฐนิวเจอร์ซีย์ระหว่างอาร์เจนตินากับสเปนเขามีความกังวลเกี่ยวกับเรื่องคุณภาพอากาศอาจจะส่งผลกระทบกับผู้เล่นและผู้ชมจากสถานการณ์ไฟป่าที่มากกว่า800จุดในแคนาดา
0: ได้เวลาของไทยบันเทิงแล้วนะครับวันนี้พบกับคุณเวนิกาวิชัยวัฒนาครับ
2: สวัสดีค่ะวันนี้แล้วนะคะที่เราจะได้เห็นการนำเสนอน้ำพริกครบทุกถ้วยครบทุกทีมที่ผ่านเข้ารอบเป็น22ทีมสุดท้ายวันนี้มีอีก4ทีม4ถ้วยที่อยากจะมานำเสนอคุณผู้ชมนะคะว่าน่าสนใจทั้งเรื่องวัตถุดิบและภูมิปัญญาชุมชนจะมีน้ำพริกอะไรบ้างไปชมจากตัวอย่างกันก่อนค่ะผลไม้ที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้นะคะแม้ดูเผินๆเนี่ยเหมือนมะเขือแต่ว่าไม่ใช่ค่ะเพราะว่านี่คือผลลำแพนเป็นพืชที่ขึ้นตามป่าชายเลนค่ะผลให้รสเปรี้ยวที่ชาวมอญจากจังหวัดสมุทรสาครนำมาใช้ตำน้ำพริกลำแพนนะคะและเป็นอีกหนึ่งถ้วยเด็ดที่เตรียมนำเสนอในรอบ22ทีมสุดท้ายในวันนี้ค่ะซึ่งไม่เพียงลำแพนเท่านั้นทีมนี้เนี่ยเขายังมีวัตถุดิบดีของพื้นที่อีกหลายอย่างที่ใส่มาในน้ำพริกด้วยไม่ว่าจะเป็นเกลือสมุทรหรือกะปิแท้กะปิเคยแท้บ้านกระซ้าขาวนะคะทำให้ได้น้ำพริกรสเด็ดที่สะท้อนท้องถิ่น ส่วนทีมจากภาคเหนือค่ะทีมแซ่บเหนือจังหวัดเชียงรายก็มีวัตถุดิบเด่นจากพืชให้รสเปรี้ยวเหมือนกันแต่ว่าแตกต่างตรงที่มีรสหวานเข้ามาปนด้วยเพราะว่าเอาสับปะรดพูแลสินค้า GI ของจังหวัดมาทำเป็นน้ำพริกค่ะจุดตั้งต้นมาจากราคาสับปะรดพูแลที่ตกต่ำนะคะทีมนี้เขาก็เลยอยากจะเพิ่มมูลค่าให้ของดีจังหวัดเชียง

0: รายเอามาทำน้ำพริกนะคะจนกลายเป็นเมนูเด็ดน้ำพริกเผาสับปะรดผู้แลค่ะไปกันที่ภาคใต้กันบ้างสัปดาห์นี้มาพร้อมกับน้ำพริกที่สะท้อนความภาคภูมิใจของภูมิปัญญาการปีนต้นตาลของชาวสิงหนครจังหวัดสงขลานะคะกับทีมสวนลุงนันค่ะที่พร้อมนำเสนอน้ำพริกส้มโหนดยอดเรียบโดยได้นำส้มโหนดหรือว่าน้ำส้มที่ได้จากการหมักน้ำตาลตะโหนดมาทำเป็นน้ำพริกนะคะกินคู่กับยอดเรียบบอกเลยว่ารสชาตินี่อร่อยแรงสุดๆไปเลยค่ะส่วนทีมสุดท้ายจากภาคอีสานนะคะทีมคนรักบัวค่ะพาไปที่ทะเลบัวแดงจังหวัดอุดรธานีก็เป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมลิซ่าเขาก็ไปที่นี่มาแล้วนะคะแต่ว่าไม่ได้ไปทำน้ำพริกค่ะเพราะว่ารายการของเราเนี่ยอยากจะนำเสนอแล้วก็ไม่ได้พาไปชิมด้วยแต่ว่าพาไปเที่ยวนะคะเป็นอีกหนึ่งของดีที่หลายๆคนมองข้ามไปก็คือรากบัวหลวงที่ซ่อนอยู่ใต้โคลนค่ะเอามาทำเป็นน้ำพริกรากบัวหลวงบอกเลยว่าไม่ใช่ทุกคนที่จะรู้วิธีหารากบัวหลวงนะคะต้องเป็นทักษะของคนในพื้นที่เท่านั้นถึงจะมีประสบการณ์ค่ะยังคงยืนยันเหมือนเดิมว่าการประชันในรอบ22ทีมเนี่ยยังคงเข้มข้นจนถึงน้ำพริกครกสุดท้ายนะคะชวนคุณผู้ชมส่งแรงเชียร์แล้วก็แรงใจรวมถึงเรียนรู้ของดีทั่วไทยผ่านถ้วยน้ำพริกไปด้วยกันค่ะในรายการยกพลคนน้ำพริกซีซั่น2วันเสาร์นี้นะคะเวลา 14:05 นทางไทย PBS ค่ะ
1: นำสับปะรดเนี่ยไป
0: ดูน้ำพริกแล้วก็มาต่อกันด้วยรายการสารพันลั่นทุ่งบางเขนกันต่อเลยนะคะวันนี้ก็ขอต้อนรับการกลับมาของเฉลิมพลมาลาคำค่ะเป็นนักร้องหมอลำดังนะคะที่ล่าสุดก็เพิ่งจะเกษียณตัวเองจากบทบาททางการเมืองในชุมชนก็ขอต้อนรับนะคะเข้าสู่รายการเราอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ขอขิงเลยว่าลงจากตำแหน่งปุ๊บเนี่ยงานจองตัวร้องเพลงมียาวๆไปจนข้ามปีแล้ววันนี้มาพร้อมกับอีกหนึ่งคู่ขวัญวงการหมอลำฝั่งหญิงค่ะ

ไม่เคยแสดงแบบสุกเอาเผากินเพราะอาเฉลิมพลมาลาคำบอกเต็มแรงทุกงานแม้ในวัยที่เป็นคุณตาแล้วเพิ่งวางมือจากตำแหน่งราชการคือเป็นผู้ใหญ่บ้านมา6ปีอดีตนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาดอำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีอีก4ปีตอนนี้ส่งต่อให้ลูกชายเรียบร้อยแล้วนะคะก็เลยมีเวลากลับมาร้องเพลงฉ่ำคิวแน่นอีกต่างหากไม่เกี่ยงขอแค่เจ้าภาพ

0: กับคณะหมอลำเจริญบันเทิงศิลป์ค่ะซึ่งทั้งสองท่านยืนยันว่าช่วงชีวิตที่ลำบากสุดๆก็คือตอนที่กราฟชีวิตพุ่งสุดขีดเหมือนกันนั่นคือตอนทำวงแล้วมีลูกน้องเป็นของตัวเองนี่แหละค่ะ
1: ต่างคนก็ต่างอยากมีวงเมื่อก่อนผมอยู่กับผู้จัดการเก่าก็ออกมาทำวงเองโดยที่เมื่อก่อนมันเงินก็ไม่เคยมีก็เหมือนผมเหมือนเดือนเพนทุกคนอยากออกมามีวงเป็นของตัวเองหมดแต่การที่ออกมาทำวงเมื่อก่อนหารู้ไว้มันลำบากมากหนึ่งรับผิดชอบลูกน้องเป็นร้อยอย่างเงี้ย
0: เป็นร้อยคน
1: ใช่ใช่
0: คุณพ่อจ่ายคนละกี่บาทคะปกติแล้ว
1: แล้วแต่เหตุการณ
0: ์
1: เพราะเริ่มแรกสมัยก่อนมันก็เดนเซอร์ก็อยู่200เนาะ
2: แล้วแต่ตำแหน่ง
1: แล้วแต่ตำแหน่งนักดนตรี
2: มื
1: ออาจารย์ใหญ่ขึ้นมาก็ได้ใหญ่ที่เยอะขึ้นนะ
0: คืนหนึ่งกี่บาทคะพ่อ
1: คืนหนึ่งนักดนตรีเมื่อก่อนน่าสูงสุดไม่เกิน500เน
0: า
1: ะ
0: รายจ่าย
1: รายจ่ายเหรอ
0: ค่ะ
1: รายจ่ายน่าจะอยู่ประมาณช่วงที่ทำวงนะอยู่ประมาณ 5-6 หมื่นเมื่อก่อนนะ
0: ต่อคืน
1: ต่อคืน
0: แล้ว
3: จริงๆ 5-6 หมื่นต่อคืนเหรอ
1: น้ำมันลิตรละ7บาท

ตอนนี้ไม่ลำบากเหมือนก่อนเพราะทั้งสองท่านเข้าที่เข้าทางแล้วแต่ที่อาเฉลิมพลฝากไว้หน่อยก็คืออย่าไปหลงเชื่อภาพโฆษณาแปลกๆเพราะที่เห็นเป็น AI ไม่ใช่ตัวจริงค่ะปัจจุบันอาเฉลิมพลยังปล่อยวิชาปั้นลูกชายแท้ๆจนดังหนุ่มมีซอหรือสุริยันมาลคำถึงเป็นสายอีสานอินดี้แต่ก็เอาเพลงดังของคุณพ่อไปร้องตลอดจนนักฟังรุ่นใหม่สับสนหาว่าลูกชายเป็นต้นฉบับไปซะแล้วเจอตัวจริงนักร้องต้นฉบับเฉลิมพลกับแม่เดือนเพ็ญคุยม้วนให้หายคิดฮอดในสารพันลั่นทุ่งบางเขนวันนี้บ่าย 3:00 น.ค่ะ

0: และนี่คือทั้งหมดของไทยบันเทิงนะคะกลับไปที่คุณอนุชาและคุณอ่อนศรีนีค่ะ
1: ครับขอบคุณคุณเวนิกานะครับ
2: มาตรวจสอบสภาพอากาศกันต่อนะคะสุดสัปดาห์นี้ค่ะจะยังมีฝนตกหนักที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกค่ะต้องเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันกันด้วยนะคะส่วนต้นสัปดาห์หน้าฝนจะตกหนักที่ภาคเหนือและด้านฝั่งตะวันตกของภาคกลางติดตามเพิ่มเติมกับคุณธนวรรณมิลินทสูตรค่ะ
3: สวัสดีค่ะช่วงสุดสัปดาห์นี้ประเทศไทยยังคงมีฝนลดลงจากเมื่อช่วงต้นสัปดาห์นะคะแต่ว่าในช่วงระหว่างนี้ก็ยังมีโอกาสที่จะเกิดฝนตกหนักขึ้นได้ค่ะในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือนะคะแล้วก็บริเวณภาคตะวันออกสาเหตุหลักๆมาจากกลุ่มฝนซึ่งยังคงปกคลุมอยู่แถวบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนประกอบกับกระแสลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดเข้ามาปกคลุมประเทศไทยนะคะช่วงนี้เตือนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงโดยเฉพาะตามบริเวณพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและในพื้นที่ลุ่มทางภาคเหนือและก็ภาคตะวันออกให้เตรียมพร้อมรับมือฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งได้นะคะในส่วนความสูงของคลื่นในทะเลอันดามันและก็อ่าวไทยระยะนี้ยังคงไม่เปลี่ยนแปลงนะคะโดยบริเวณอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนจะมีคลื่นสูง 1-2 เมตรส่วนที่บริเวณอันดามันตอนล่างคลื่นสูงประมาณ1เมตรแต่ว่าในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองทั้งหมดจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรนะคะสำหรับต้นสัปดาห์หน้านะคะแนะนำว่าอย่าลืมพกร่มหรืออุปกรณ์กันฝนก่อนออกจากบ้านนะคะเพราะว่ากระแสลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้นี้จะมีกำลังแรงขึ้นค่ะประกอบกับกลุ่มฝนที่บริเวณประเทศเวียดนามนะคะจะขยับเคลื่อนเข้ามาใกล้ที่บริเวณประเทศลาวส่งผลทำให้ในช่วงต้นสัปดาห์หน้าประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มมากขึ้นและจะมีฝนตกหนักบางแห่งที่บริเวณภาคเหนือแล้วก็ทางด้านฝั่งตะวันตกของภาคกลางนะคะให้ระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากน้ำล้นตลิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นโดยเฉพาะตามพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและในพื้นที่ลุ่มนะคะในส่วนความสูงของคลื่นในช่วงต้นสัปดาห์หน้านะคะอันดามันและก็อ่าวไทยนั้นยังคงไม่เปลี่ยนแปลงมากนักโดยบริเวณที่มีฝนนะคะจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะขอให้ชาวเรือหลีกเลี่ยงบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองกันไว้ด้วยนะคะและกลับมาติดตามข่าวพยากรณ์อากาศได้ใหม่ในช่วงข่าวค่ำไทย PBS สวัสดีค่ะ
1: และทั้งหมดคือข่าวเที่ยงวันนี้นะครับช่วงนี้เราทั้งสองคนลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ

ล้านน้ำตาประสบนิกรซ่อนไม่อยู่เมื่อรับรู้ห้วงเวลาของฟ้าหญิงโอ้ใจหายคล้ายหัวใจมิไหวติงเหมือนทุกสิ่งนิ่งงันวันมืดฟ้าทะทรงเป็นที่รักของปวงราษฎรน้ำพระทัยใสสะอาดฉโลมล่ายามมีภัยทรงเป็นเพื่อนพึ่งพาบัดนี้พระองค์คันไลลาสุดอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรเกียรติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานไทย PBS

0: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่คุยให้คิดนะครับพบกันศุกร์ที่17กรกฎาคม2569นะครับทางไทย PBS ทุกช่องทางครับกับ3คนข่าวตั้งวงคุยกันนะครับนายกรัฐมนตรีไปประชุมที่จีนครับแต่ว่าก็สั่งการว่าเรื่องโกงข้อสอบท้องถิ่นต้องจับให้ได้และต้องเอาจริงเอาจังพร้อมทั้งสั่งเรื่องการปฏิรูป ระบบราชการนะครับขณะเดียวกันกรรมาธิการงบประมาณปี70ก็ทำงานหนักนะครับอาจารย์วีระนี่เห็นไปติดตามไว้หลายเรื่องนะทิ้งกลับบ้านไปเยอะนะฮะ
1: ก็ควรจะไปตามนายกไปเมืองจีนนะเพราะว่างานเนี่ยงาน AI สีจิ้นผิงเปิดงานเช้าวันนี้ที่เซี่ยงไฮ
0: ้ครับ
1: ผมไม่รู้นายกเอาทีม AI ทีมกระทรวง DE ที่ทำเรื่อง 1,600 ล้านไทยพาสปอร์ตไปหรือเปล่าไปจะได้รู้ว่าอาจารย์วีระตามไปจะได้บอกตัดงบนี้ให้หมดนี่มือเพชรฆาตต้องตัดทุกอย่าง
2: บ้าบ้าบ้า
0: จะตัดจะยุบ
1: นี่นี่นี่นี่ขวานขวานฟ้าหน้าดำนะขวานนะใช่ขวาน
2: น
1: ี่
2: เล่าให้ฟังอันนี้ผมต้องพยายามสมดุลมากเลยผมก็ไม่รู้ว่ากระทรวงนั้นเนี่ยพรรคไหนเป็นรัฐมนตรีถ้าผมไปตัดกระทรวงของพรรคเพื่อไทยเนี่ยผมก็ต้องโดนคนของพรรคเพื่อไทย20 century fox กับผม
1: 20 century fox
2: ถ้าผมไปตัดของพรรคภูมิใจไทยก็จะมีคนเขียนว่าคิดผิดหรือเปล่าที่ให้มาเป็นกรรมาธิการถูกไหม
0: ครับ
2: เออ
1: นี่ถูกแล้วทำตามนายกเลยบอกปิดชื่อดูพฤติกรรมนี่นี่นี่ทำตามนโยบายนายก
0: แต่ผมไม่เชื่อว่าอาจารย์ไม่รู้ว่ารัฐมนตรีไหนดูกระทรวงไหนนะมันตามข่าวทุกวันอยู่ในหัวอยู่แล้ว
2: สาบานได้เลยสาบานได
0: ้
2: จริงจริงผมลืมไป
1: แกตาบอดสี
2: ไม่อย่าง
1: แกไม่ดูสีพักแกไม่ดูแกตาบอดสีแกบอกว่าแก
2: อย่างไอ้ที่มันมีอะไรองค์การมหาชนอันหนึ่งที่ทำเกี่ยวกับเรื่องการบริหารทุนวิจัยเนี่ยซึ่งเขาเพิ่งตั้งเมื่อปี68น
0: ี่ครับ
2: มีคนอยู่สัก100คนแล้วเขาสไลด์ตัวมาจากหน่วยงานหนึ่งที่เป็นข้าราชการสำนักนโยบายอะไรสักอย่างเนี่ยผมก็ไม่รู
0: ้ครับ
2: ว่าไอ้หน่วยงานนี้มันสังกัดกระทรวงเศรษฐกิจดิจิตอลหรือสักอย่างน่าจะเป็นเศรษฐกิจดิจิตอลหรือไม่ก็อวอะไรสักอย่างแถวๆนี้แหละแล้วผมมาว่าเรื่องกระทรวงเกษตรใช่ไหม
0: ใช่
2: เรื่อง
0: ตลาดออตโตกร
2: เออเออกระทรวงเกษตรใคร
0: กระทรวงเกษตรคุณสุริยะไง
1: เฮียสุริยะไง
0: คุณสุริยะไง
2: เมื่อวานเนี่ยผมจัดหนักคมนาคม
0: เ
1: ออ
2: ไม่งั้นจะหาวคือเราดูตามวาระคุณวิชัย
1: ใช่ใช่อ
2: ันนี้พี่ชายว่ามาตาไหนเรื่องอะไรล่ะ
1: คุณอย่าไปสนใจว่า
2: ต้องสนใจเพราะผมไม่อยากโดนด่าก
1: ระทรวงไหนพรรคไหนสิ
2: มันไม่แฟร์ไง
1: ไม่ได้คุณแฟร์นะ
2: ผมไม่ได้สนใจว่าเป็นกระทรวงไหนพรรคไหนแต่ออเดียนส์
1: อ
2: ่ะคือผมดูเช็คใน Facebook เนี่ยนะมันแบ่งข้างด่าแบ่งข้างชมเลยคุณวิชัย
1: ยังมีเหลืออีกยังไหมที่เป็นเป้าที่ต้องใช้กิโรตินตัด
2: ไม่มีครับ
1: หมดแล้วเหรอ
2: ไม่ใช่ไม่มีอีกเยอะครับ
1: ไม
0: ่มีผมสนใจเรื่อง
2: มีอีกแต่ไม่มีอีกเยอะ
1: อ๋อ
2: ก็วันนั้นน่ะผมโดนคุณบุญวงศ์แซวอ่ะ
0: บุญจง
2: บุญจงบุญจงวงไตรรัตน์ผมก็เนี่ยเห็นมั้ย
0: กระทรวง
2: เห็นมั้ยนั่งติดๆกันแล้วก็จะโกรธผมบ่าไม่รู้นะบุญจง
1: คือตั้งใจพูดผิดเพราะไม่สนใจชื
2: ่อรู้นี่นี่ยิ่งหนักเข้าไปอีกสักคิวเซชั่น
1: พฤติกรรมสนใจพฤติกรรมไม่สนใจชื
2: ่อไม่แล้วแกเป็นรองประธานผมก็ต้องนั่นกับแกหน่อยไม่งั้นเดี๋ยวแกตัดไม่ผมพูดใช่ไหมพี่บุญวงแกก็บอกไอ้
0: บ
2: ุ
0: ญจงบุญจงวงไตรรัตน
2: ์บุญจงวงไตรรัตน์เนี่ยเป็นอยู่โคราชเนี่ยบุญจงเนี่ยวันนั้นเขาก็แซวผ
1: ม
2: บอกวันนั้นผมเสนอตัดอะไรสักที่อ่ะบอกตัดไปเท่าไหร่แล้วผมบอกผมเพิ่งตัดไปอันเดียวเองนะอันนี้เป็นอันที่สองแต่ที่มันมีทั้งหมดหน่วยงานที่รับงบมาเนี่ยมัน315หน่วยงานนะถ้าผมเสนอตัดสัก10เนี่ยมันยังก็ยังเป็นแค่ 3% เท่านั้นเอง
0: อันนี้แค่เริ่มต้น

0: ต้นไม่ใช่เหรอ
1: ยายุ
0: จันวีระ
2: นี่อาจจะเป็นภารกิจสุดท้ายในชีวิตเพราะว่าก็ยังไม่ตั้งอีกแล้ว
0: อาจารย์ผมสนใจนะอาจารย์ผมสนใจงบของกองทัพอ่ะก็เข้าแล้วยัง
1: ก็วันนี้ครับ
2: บ่ายนี้
1: ไม่วันนี้กระทรวงกลาโหมทั้งวันเลย
0: น่าสนใจ
1: มาหมดแล้วผมก็วันนี้อันนี้ไหนๆก็พูดท่านไปเปิดย้อนหลังดูได้คือกระทรวงกลาโหมเนี่ยการจัดงบของเขาไม่เหมือนที่อื่นที่อื่นเขาจัดเป็นกรม
0: อันนี้จัดเป็น
1: อันนี้เขาจัดเป็นเหล่าทัพ
2: ใช
1: ่สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมกองบัญชาการกองทัพไทยกองทัพบกกองทัพเรือกองทัพอากาศที่จริงถ้าพูดถึงนะกระทรวงกลาโหมแล้วก็คุมอย่างเงี้ยหรือก็คือถ้าพูดถึงเนี่ยกองทัพบกกองทัพเรือกองทัพอากาศเนี่ยเราไม่ต้องพูดให้มันเยอะเยอะเนี่ยอันนี้เป็นหน่วยงานระดับกร
2: ม
1: ถูกไหมเพราะมันขึ้นอยู่กับกระทรวงมหาดไทยไปดูหน่วยงานที่ไม่มีการจัดแบบที่เอาทั้งหมดมารวมๆกันเป็นก้อนเพราะในกองบัญชาการกองทัพไทยก็มีหน่วยงานที่เป็นกรมใช่ไหมในกองทัพบกก็มีหน่วยงานที่เป็นกร
2: ม
1: ทั้งกรมสนับสนุนกับกรมรบอ่ะนะกองทัพบกกองทัพเรือมีทั้งหมดแต่เขาไม่ทำงบ
2: ตามกรม
1: ตามเขาทำงบตามกองทัพกองทัพบกก็เสน
2: อ
1: แล้วก็จะกระจายไปเราไม่มีทางรู้เลยไม่รู้ว่าลงไปกรมไหน
0: อันนี้หรือเปล่าที่เขาบอกว่าเวลาเสนองบเนี่ยกองทัพไม่ยอมให้รายละเอียดของงบประมาณแต่นั้นก็ประมาณให้รวมๆก็เลยตรวจสอบ
1: ไม่ถึงกับรวมขนาดนั้นเขาไปซื้ออะไรเรารู้เขาไปซื้ออะไรแต่เขาไม่ได้แยกเป็นลายกรม
0: ครับ
1: อย่างคุณจะไม่มีทางรู้เลยว่ากรมการเงินกลาโหม
2: ไม่รู้
0: ถ้าอยาก
1: กรมขนส่งกรมอะไรกรมการทหารอะไรเยอะมันจะไม่รู้เลยอ
0: ่
1: ะ
2: คุณสามารถแยกถามได้นี่
1: ไม่ได้เขาผมไม่ได้แยกงั้นเขาไม่ได้จัดงบเขาจับงบเป็นก้อนใหญ่ในก้อนใหญ่เนี่ยเขาจัดสรรเองเราไม่รู้ว่าเงินเนี้ยไปกรมไหนไม่มี
2: สำนักงบประมาณต้องมีข้อมูลพวกนี้ไหม
1: ไม่มี
2: ไ
0: อ้ขอได้ไหม
1: คือการจัดทำงบของกองทัพเป็นแบบนี้ซึ่งมีอีกที่นึงที่ทำแบบนี
2: ้
0: คือ
1: แต่ไซส์เขาเล็กมีคนอยู่ประมาณสัก 4,000 คนกระทรวงต่างประเทศ
2: ผมฝากถาม
1: เดี๋ยวได้ที่ผมพูดให้จบคุณยายกระทรวงต่างประเทศไม่มีแยกทำมาอันเดียวเลยขึ้นอยู่กับสำนักปลัดกระทรวงต่างประเทศก้อนเดียวเลย
2: ไม่มีกรมไม่แยก
1: มีกรมแต่ว่าเขาไม่ทำรายการที่เป็นแต่ละกรม
2: เอาปลัดสำนักปลัด
1: เป็นคนดูทั้งหมดเลยทั้งในทั้งนอกกงสุลสถานทูตข้างในอะไร
2: เขาบอกกรมเขาน้อยไม่ต้องแบ่งแยกมากนะ
1: มีส่วนวันนั้นคุยกับปลัดกระทรวงต่างประเทศเขาบอกว่าคนของเขาน้อยอธิบดีมีลูกน้อง3คนอย่างเงี้ยประมาณนี้เขาไม่จะแยกไงเขาไม่ได้ออกแบบอยากให้เข้าใจได้ไง
0: แล้วกรรมการรับได้ใช่
1: ไหมมันไม่ใช่แบบนั้นหรือใช
2: ่
0: กรรมการรับได้ใช่ไหม
1: ผมไม่รู้ผมไม่ได้รับอะไรผมบอกว่าอันเนี้ยให้ทางเหล่าทัพเนี่ยตั้งปีถ้าทำได้นะก็ไปคุยกับสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินว่าจะทำแบบไหนไม่ต้องเอามาหมดแยกบางอันอ่ะที่มันเป็นภารกิจพอจะเปิดเผยได้อ่ะว่ากรมนี้อ่ะมีผู้ตำแหน่งนี้มีคนทั้งหมดเท่าไหร่ได้เงินเท่าไหร่เนี่ยมันน่าจะทำได้แต่แล้วแต่นะอันนี้ผมก็พูดเป็นตั้งเป็นข้อสังเกตจะทำไม่ทำผมก็
2: ผมฝากไปถามว่า
1: ถามในรายการสุทธิชัยไลฟ์เลยไม่ถามได้ผมเลย
2: เพราะว่าคุณไปเจอต่อหน้าต่อตาผมไม่ได้เจอนี่ถามว่า
1: ปีหน้าไปเป็นของ
2: การจัดงบประมาณของกองทัพไทยอะได้บทเรียนอะไรและจะปรับยังไงดูจากบทเรียนจากสงคราม2สงครามสงครามยูเครนกับสงครามอิหร่านเพราะว่ามันจะมีบทเรียนสำคัญในการจัดงบประมาณใหม่หมดเลยนะ
1: เนี่ยเป็นคำถามเดียวกับที่ผมถามเขาเลยแล้วคุณดูใจไปเปิดดู
2: นั่นแล้วตอบไหม
0: ตอบไหมตอบไหม
1: ก็ผมเพราะผม
2: อ๋อยังไม่อ๋อนี่บ่ายนี
1: ้เออบ่ายนี้มีคำตอบไง
0: อ๋อนี่เลยเฉลยคำตอบก่อนเฉลยคำตอบ
1: บ่ายนี้มีคำตอบดูใจเปิดดู
2: เพราะว่างบประมาณต่อไปเนี่ยทุกกองทัพทั่วโลกนะถ้าศึกษาของจริงจากสนามรบสองแห่งเนี่ยจะรู้เลยว่างบประมาณที่จัดมาตลอดใช้ไม่ได้แล้วอันนี้ผมว่าสำคัญมากแล้ว
1: ผมว่าเหล่าทัพเขารู้เขาร
2: ู้ใช่ผมเชื่อว่ามีหน่วยเสทั้งหลายที่ติดตามข่าวสงคราม
1: โดยเฉพาะคนในกองบัญชาการกองทัพไทยเนี่ยทางผบ.สูงสุดหรือผบ.สูงสุดคนเก่าที่คุณวิชัยชอบอ่ะ
2: ใช่
1: เขาวางไว้
2: ใช่
1: เขาวางไว
2: ้แต่ว่าเขาต้องมีหลักคิดใหม่แล้วเขาต้องมาบอกกับกรรมธิการนะผมคิดว่าฝากอาจารย์บอกว่าช่วยบรีฟประชาชนทั่วไปอย่างรู้ด้วยว่าวิธีคิดของกองทัพจากนี้ไปอ่ะจากสงครามที่มันเขาเรียกสงครามอสมมาตรเนี่ย asymmetric war แปลว่า เราเป็นประเทศเล็กก็จริงแต่เราไม่ได้ต้องแพ้ประเทศใหญ่เสมอไปถ้าเราวางงบประมาณ

0: วางอาวุธยุทโธปกรณ์ยุทธศาสตร์แบบใหม่เนี่ย มันจะทำให้เราประหยัดลงแต่ใช้เทคโนโลยีใหม่แล้ววิธีคิดต้องเปลี่ยนใหม่หมดเลยนะ
1: ผมแนะนำคุณชัยอย่างนี
0: ้
1: นะตรวจนะตรวจคุยสุดวันนี้มันเป็นวันประชุมของกระทรวงกลาโหมทั้งหมดเลยครับคุณชัยถ้ามีเวลาว่างฟังย้อนหลังใน YouTube แล้วถ้าคุณชัยมีคำถามไหนที่อยากจะฝากไปถึงเหล่าทัพเนี่ยเพราะเขาต้องมาเจอผมอีกดิสมาเลยผมจะไปถามให
2: ้ภายในวันนี้ใช่ไหม
1: ไม่ต้องรีบขนาดนั้นมันจะมี ผมจะมีเวลาที่จะคือจะเขาต้องมาชี้แจงอย่างอื่นอีกอ่ะ
0: ใช่แต่ผมว่าสำคัญมากเพราะว่าเหล่าทัพจะพิสูจน์ว่ากระทรวงอื่นเนี่ยต้องล้ำหน้ากระทรวงพลเรือนเนี่ยความจริงต้องเอองเอไอต้องพัฒนาเยอะเลยนะแต่กระทรวงกลาโหมและกองทัพเนี่ยไม่ศึกษาเรื่องนี้ไม่ได้เลย
1: โอ้ยเขาทำเขาทำ
0: แล้วก็กรณีเฉพาะกับกัมพูชาก็เรื่องเล็กไปเลยนะถ้ามองในระดับสากลนะงบประมาณต้องปรับให้เหมาะสมแล้วใช้งบประมาณให้เป็นประโยชน์ที่สุดประสิทธิภาพสูงสุดและมันเป็นจุดหัวที่หัวต่อที่สำคัญมากสำหรับ
1: ที่ผมเป็นห่วงอ่ะคือปีนี
0: ้
1: ทุกกระทรวงถูกตัดงบรวมทั้งกระทรวงกลาโหมด้วยงบประมาณปีนี้ติดลบทั้งหมดเลยทุกกระทรวงเลยแต่ในรายละเอียดอาจจะมีบวกนะแต่เขาว่ายอดเงิน
0: อ
1: ่ะรู้สึกถูกตัดลดไปอาจจะน้อยมากก็จริงนะ
2: แต่ก็ต้อง
1: ประมาณพันล้านบาทแต่ปกติเนี่ยงบประมาณของกระทรวงเนี่ยมันขึ้นทุกปีใช่ไหมคุณชัยเพราะใช่ไหมงบประมาณรายจ่ายมันบานก็ขึ้นทุกปีไอ้เนี่ยเขาลดลงมาจากปีงบประมาณปี69ซึ่งยังไม่หมดปีเนี่ย70เนี่ยลดลงมา
0: อ
1: ันเนี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจะปรับอะไรได้แค่ไหนก็ขึ้นอยู่กับการบริหารจัดการภายในเหล่าทัพเขาต้องคุยกันอันไหนที่มันจะชะลอได้ไหนจะดันได้แล้วยังมีปัญหาเฉพาะหน้าใช่ไหมเราซอยกับเขมรไปสองรอบเนี่ยก
2: ็
1: ยุทธภัณฑ์ก็ล่อยหลอไปพอสมควรนะใช่ไหมใช่ไหม
0: ที่นี้ข่าวร้อนร้อนการเมืองที่จะต้องจับตาดูเรื่องนั้นเรื่องโกงข้อสอบนี
2: ่เดี๋ยวจะก่อนโกงข้อสอบผมต่อเนื่องเลยได้ไหมไอ้เรื่องบัตรคนจนอ่ะการแห่งรัฐอ่ะตกลงว่าตรวจสอบคุณสมบัติแล้วนะครับคนที่ผ่านเกณฑ์มี 9.5 ล้านจากคนลงทะเบียน 18.8 ล้านคน
1: ทำไมล่ะ
2: แต่ว่าคนไทยรวยขึ้น
0: คนจนน้อยลง
2: น้อยลง
0: ประเทศไทยมีขึ้นคนมีเงินพ้นเขตความยากจน9ล้านคนเลยเหรอ
1: คือจริงๆอ่ะทางธนาคารโลกอ
2: ่
1: ะเขาเคยทำรายงาน
2: ตัวเลขใกล้เคียง
1: ว่าคนจนของคนไทยที่เขาใช้เกณฑ์เส้นความยากจนอ่ะ poverty line เนี่ยเขาคำนวณว่ามีประมาณ 10% ของประชากรไอ้ข้อมูลที่ออกมาที่คัดกันเมื่อเช้าไปเนี่ยเท่าไหร่ละคนที่ผ่านอ
2: ่
1: ะ
2: 9.5 ล้านคน
1: คนที่ได้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐของผู้มีรายน้อย 9.5 ล้าน
2: 9.5 ล้านคน
1: 9.5 ล้าน
2: ลงทะเบียน 18.8
1: คิดแล้วเป็น 12%
0: ของประชากร
1: ของประชากรซึ่งมันไม่ใช่ตัวเลขก่อนนะคุณชัยเราตามมาเนาะตัวเลขคนไปขอใช้สิทธิ
0: ์
1: หรือว่าไปขึ้นทะเบียนอ่ะ18ล้าน8แสนคน18ล้าน8แสน20,000คน
0: ใช่
1: เขาคัดกรองแล้วเหลือ9ล้าน5แสน6,531คน
2: ครับ
1: หายไป
0: 9ล้าน
1: 9ล้าน3แสน4,000 เอ้ย 9 ล้าน 314,253
2: หายประมาณครึ่งนึง
1: ก็ 49% ได้เนี่ยได้ที่ไม่ได้สิทธิ์เนี่ย 49.49 ที่ได้สิทธิ์เนี่ย 50.51 ครึ่ง
0: ทำไมถึงหายไป9ล้าน
1: ผมควรจะพูดไหม
0: อ้าวทำไมอ่ะคุณมีปัญหาอะไรที่จะไม่พูความจริงเหรออ่ะ
2: คือผมก็อยากรู้ว่าทำไมมัน
0: อาจารย์มีเรื่องอะไรจะปิด
2: หลักเกณฑ์พิจารณาเป็นยังไง
1: ฮะผมว่าให้เขารู้เองไม่ดีกว่าเหรอ
0: เฮ้ยจะไปรู้เองได้ยังไง
1: เพราะแต่ละคนไปกดเครื่องก็รู้น่ะฮะคุณวิจัย
2: แต่อยากรู้จริงนะว่าใช้หลักเกณฑ์อะไรพิจารณาเหตุผลอะไร
1: อะไรที่ทำให้ไม่ได้
2: ใช่ใช่ใช่
1: อันนี้ผมไม่ยืนยันนะ
2: ครับ
1: ผมได้ฟังมาอีกทีนึงคนที่ไม่ได้เพราะมีกรรมสิทธิ์ในรถยนต
2: ์
1: สองล้านคน
2: อ๋อนี่เข้าใจพื้นฐาน
0: มีรถ
1: มอเตอร์ไซค์เกิน1คันอะไรอะไรพวกนี
0: ้
1: นะคนที่มีรายได้เกิน100,000

0: ซึ่งเขาก็ใช้เขาก็ตรวจเก่งนะเขาใช้วิธีตรวจอย่างนี้คุณวิชัยวิชัยโอนเงินให้คน
1: อ
0: ่ะปีหนึ่งเกินแสนเนี่ยแสดงว่าคุณวิชัยต้อง
1: มี
0: บ
1: ้างก่อนเขาเข้าไปบัญชีอย่างนั้นเลย
0: เก้าแสนเก้าแสน
1: ข้อมูลนี่เจาะลงไปถึงรายละเอียดขนาดนั้นเลยเหรอ
0: ใช่
1: ไม่เกี่ยวกับ PDPA อ่ะ
0: อันนี้เป็นข้อมูลทางทหารคุณสุริชัย
1: นั่นแหละสินั่นแหละสิ
0: อันนี้ผมต้องใช้ AI hack มา
1: เออนั่นแหละสิ
0: เอาตัวเลขเอางี้อันนี้สำคัญ
2: ครับ
0: มีวงเงินสินเชื่อเกิน 100,000 บาท
1: เ
0: ช็คกับบริษัทข้อมูลเครดิตแห่งชาติ2,600,000คนนะผมเอารายการใหญ่ๆนะมีกรรมสิทธิ์ในรถจักรยานยนต์เกิน1คัน3,000,000คน
1: เขาผ่อนอยู่นะเขาไม่ได้เป็นเจ้าของทั้งหมดนะ
0: ไม่รู้ก็มีชื่อคุณอยู่ในทะเบียนกรมคุณเป็นมีชื่อคุณคุณชัยน่าตกใจกว่านั้นเป็นหุ้นส่วนแล้วก็กรรมการบริษัท
2: นี่แบบลูกขอใช้ชื่อป่ะ
0: 77,000 คน
1: อยู่เป็นบอร์ดของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ด้วยนะ
0: เนี่ย
1: ฮะตลาดหลักทรัพย์ป่ะ
0: มีของแล้วก็บอกว่ามีถือบัญชีถือหุ้นรู้สึกจะเยอะเหมือนกันนะผมจำตัวเลขไม่ได้เหมือนกันนะ
2: แจ้งอาจารย์วีระนิดนึงอ่ะคือ
0: มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ประมาณแสนคน
1: เออ
0: คุณมีบัญชีซื้อขายหุ้นแล้วคุณจะเป็นผู้คือพลรัฐบาลไปใช้คำว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของผู้มีรายได้น้อยเนี่ย
2: แล้วก็บัตรคนจน
0: คือเขาไม่อยากให้เรียกว่าบัตรคนจน
2: เรียกไปเถอะผมว่า
0: ตอนนี้พอมันไม่เรียกบัตรคนจนเนี่ยเขาก็จะบอกว่าเขารายได้น้อยหรือไม่มีรายได
1: ้เออสวัสดิการนะ
0: เป็นสวัสดิการคราวนี้ไอ้เป้าของกระทรวงการคลังนี่คืออยากได้คนที่จนจริงจริงจนที่สุดสักจำนวนหนึ่ง
1: อยากได้คนจนแต่ไม่อยากเรียกว่ามันเป็นบัตรคนจน
0: เออเนี่ยมัน
1: แล้วมันความย้อนแย้ง
0: มันผกชะย้อนแย้งไอรอนี่มากผมบอกว่าเฮ้ยคุณเรียกไปเลยใช่ไหมต่อไปเราจะได้มีบัตรประชาชน2ใบ
2: คือบัตรคนมีกับบัตรคนจนเหรอ
0: ไม่ใช่สิ
1: อันนี้แบ่งแยกแล้ว
0: ผมนี่ไม่อยากแบ่งแยกดีไวอ่ะรู้เลยกำลังจะไปดีนี่ช่างเลยเนี่ย
1: คิดร้ายเสมอ
0: คือเสียงในหัว
1: เสียงในหัว
0: เป็นแบบนี้นะรัฐบาลเขามองคุณอยู่นะบอกก่อนนะ
1: ใช่
0: เดี๋ยวคุณไปตบกบาลนักข่าวไม่ได้ไอ้ถึงไหนแล้ววะ
1: นอกเหรอเห็นไหมนอกเรื่อง
0: นั้นดิต
2: ัวเรื่องบัตรคนจน
0: ไม่คือ
1: บัตรคนจนอะทำไมถึงไม่เรียกให้มันตรงไปตรงมา
0: ผมก็ถามเขาว่าถ้ามันจนขนาดนั้นนะออกบัตรประชาชนอีกใบไปเลย
1: คือ
0: ก็มีบัตรประชาชนใบหนึ่งแล้วบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของผู้มีรายได้น้อยอีกใบหนึ่งเออเพราะเขามีคนเล่าให้ฟังคุณชัยรอบที่แล้วอะมีคนขี่บิ๊กไบค์เว้ยมีคนขี่บิ๊กไบค์ไปร้านธงฟ้าแล้ว
1: ใช่
0: ไม่ขี่บิ๊กไบค์นะบึ้มบึ้มบึ้มบึ้มบึ้มไปร้านธงฟ้าที่เขาให้300อันนั้นน่ะซื้อไอ้พวกกะปิน้ำปลาเนี่ย300คนมันเห็นกันทั้งตำบลน่ะไ
1: อ
0: ้ขี่บิ๊กไบค์ไปอ่ะรอบนี้เขาเลยก็300 cc ขึ้นไปไม่ให้
1: แต่กรณีนี้เนี่ยมันมากเกินกว่าที่ควรจะเป็นไหมเพราะว่ารัฐบาลพยายามจะมีตัวเลขสูงเอาไว้เพราะว่าในแง่ของประชานิยมนี่คุณอยากมีตัวเลขสูงเพื่อเห็นว่าโอ้รัฐบาลช่วยเราหมดเลยนะเลือกตั้งคราวหน้าเนี่ย10กว่าล้านคนนี่จะได้โหวตให้พ
2: ร
1: รคคุณไงแต่นี่กลายเป็นว่าสกรีนไปสกรีนมาเหลือครึ่งหนึ่ง
0: เขาหันแบบน่ากลัวเขาหันแบบคือไอ้นี่คิดแบบคลังคิดแบบคนที่หาเงินไงกระทรวงการคลังนี่เป็นกระทรวงหาเงินถูกไหม
1: ใช
0: ่เออหาเงิน
1: ให้เป้าหมายการเมืองเนี่ยไปอีกอย่างนะ
0: ใช่กระทรวงการคลังเขาเป็นคนหาเงิน
1: เออ
0: นั้นทุกบาททุกสตางค์ที่เขาไปรีดนาทาเล้นทั้งคุณทั้งผมเนี่ยหักหน้าที่จ่ายแบบไม่มีทางดิ้นเลยเนี่ยนะ
2: ก็ต้องจ่าย
0: ผู้ชายเชื่อไหม
1: เออ
0: คนโดนหักหน้าที่จ่ายอ่ะแล้วไม่รู้ตัวไม่ได้ไปยื่น
1: อ่
0: ะไม่รู้กี่แสนคนที่รายได้เกินแสนที่เขาตัดไปผมจำตัวเลขไม่ได
1: ้ไม่รู้ตัวด้วย
0: ไม่คือก็ไปผมไปรับเหมาจ้าบริษัทใหญ่ๆอ่ะเขาต้องหักหน้าที่จ่าย 3% น่ะค่าบริการน่ะเหมือนเรามาทำรายการก็เหมือนก็หักนะถูกไหม
1: แต่ต้องเรายื่นปลายปีไง
0: ไม่คือไอ้นั่นเขาไม่ยื่น

0: เขาไม่ยื่นเพราะเขาเกณฑ์ไม่ถึงผู้ชายถ้าเกิดผู้ชายมีรายได้สัก 250,000 ต่อปีแม้จะหักหน้าที่จ่ายมันก็ไม
1: ่
0: เงินได้พึงประเมินไม่ถึงเพราะแสนแรกเรางดเว้น60,000แรกมีเมียมีลูกด้วยมันไม่เหลือภาษีจะเสียเขาก็ไม่ไปไงแต่มันมีรายได้เกินไง
1: อ
0: ันนี้เขาว่าเป็นล้านเลยคุณวิชัยเขาดูจากฝั่งคนจ่ายเงินแล้วแม้แต่ไอ้ผู้ชายผู้ชายโอนเอิญคนให้หลานโอนเงินให้หลานเอิญคนให้ลูกเนี่ยโอนทั้งปีมันครบแสนอ่ะโอนทีละ 10,000 20,000 30,000 40,000 ครบปีแสนเขาจะบอกว่าเฮ้ยคุณต้องมีรายได้คุณถึงจะโอนเงินไปได
1: ้โ
0: อ้นี่เขาเช็คอย่างนี้อีก
1: ฉะนั้นบัตรคนจนก็ไม่สามารถที่จะมาให้ได้เพราะว่า
0: ผมว่าถ้าเกิดเขาได้จำนวนขนาดนี้นะ9ล้านคนเดิมมัน13ล้านคนถูกไหมแล้วก็มาคัดกรองแล้วเหลือ12ที่เขาไม่ไปยื่นเนี่ยตอนนี้ของจริงเนี่ยเขาอาจจะไปทบทวนแล้วอาจจะขึ้นกว่านี้ก็ได้นะแต่ถ้า9ล้าน5เนี่ยผมว่าเขาอาจจะเพิ่มเบนฟิตได
1: ้
0: สมมุติว่า300เนี่ยอาจจะเพิ่มเป็น400ก็ได
1: ้งบเดิมที่ตั้งไว้เท่าไหร่
0: เห็น 42,000 ล้าน
1: ตอนนั้นหาร19ล้านหรือหาร18ล้าน
0: หารกันไม่ได้สิเพราะเรารู้ไม่ได้ทุกคนนี่ทหารตอนนั้นก็บวมตายดูวิชัย
1: ก็ใช่ไงแสดงว่างบที่ตั้งเอาไว้เผื่อไว้18ล้านหรือเผื่อไว
0: ้เขาไม่ได้ตั้งเผื่ออย่างนั้นเขาตั้งมาต่อเนื่องเพราะเขามีพื้นฐานอยู่แล้วเขาต้องจ่ายอยู่แล้วเขารู้อยู่แล้วว่าเขาม
1: ีปีที่แล้วเท่าไหร
0: ่ปีที่แล้วเขาตั้งไว้30,000
1: 30,000 ล้านกี่คน
0: ตอนนั้น13ล้านคน
1: ทีนี้กัน
0: ไม่เดี๋ยวอธิบายไม่พอ
1: ไม่พอ
0: ไม่พอ
1: ไม่พอ
0: ไม่พอมันใช้จริงกับประมาณ 50,000
1: เอาจ้างไงก็ไป
0: ก็เลยไปเอางบ
2: กลางไอ้เนี่ยงบกู้
0: เอามาหมื่นแปดจำได้ไหมใช่ใช่บอกให้ฟังเน
1: ี่
0: ยสองหมื่นล้านที่เอามาจากไอ้พรบ.เงินกู้อ
1: ่
0: ะเงินกู้สี่แสนล้าน
2: อ่
0: ะเน
2: ี่
0: ยโอเคนะเอาแค่นี้คราวนี้ประเด็นก็คือว่า
2: แต่ผมคิดว่าม
1: ันต้องมีประเด็นการเมืองขึ้นมาเพราะคนที่ถูกตัดชื่อออกมีสิทธิ์โวยมีสิทธิ์ร้องเรียน
0: ได้เอาหนังตัวอย่างไหมผมอายุ65นี่เขาเขียนอย่างน
1: ี้เขียนว่า
0: เขาบอกว่าไม่ผ่านเกณฑ์เนื่องจากผู้ลงทะเบียนเป็นบุคคลไม่เข้าข่ายได้รับสิทธิ
1: ์
0: เหตุผลผู้ลงทะเบียนเป็นนักเรียนนักศึกษาซึ่งนักเรียนนักศึกษาไม่ได้นะครับ
1: ไม่ได
0: ้ข้อที่หนึ่งเลยผมอายุ65
1: ใช
0: ่เรียนกศน.
1: ใช
0: ่เลยผมเลยเป็นนักเรียนนักศึกษา
1: ใช่
0: ผมเลยไม่ผ่านทางนี้เขาบอกว่าคุณก็ไปอุทธรณ์กับสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษา
2: ครับ
0: ซึ่งยังไม่จบเดี๋ยวเขายังมีสิทธิ์ไปอุทธรณ
1: ์ฉะนั้นอันนี้มันเทคนิคมากเลยนะเพราะตีความตามกฎหมายคุณเป็นนิสิตนักศึกษาไม่ได้เนี่ยนะแต่ความจริงคุณอายุ65แล้วคุณมีความ
0: จำเป็นเราจะไปอัพสกิลรีสกิลเว้ย
1: ใช่ไงผมอายุ65
0: แต่คุณที่ใช้ไม่เกี่ยวอยู่แล้ว
1: ไม่
0: เกี่ยวอยู่แล้วอย่าไปจะไปสมมุติ
1: โอ้ย
0: ตายถ้าคุณที่ใช้ไปยื่นขอบัตรคนจนกูตายแน่เลยชาตินี
1: ้ไม่ผมกำลังยกตัวอย่างว่ารายนี้เป็นตัวอย่างว่ามันจะมีกรณีอื่นๆที่ตีความตามกฎหมายเคร่งๆและก็จะกลายเป็นการร้องเรียนว่าเฮ้ยอย่างนี้ผมจนจริงนะผมมีความ
0: ไม่คุณชายเชื่อเถอะมันจะมีอีกเยอะเดี๋ยวคุณจะตามข่าวนะนี่นะผมมีงานนึงนะนี่อ่ะนี่คนนึงไม่ได้ไม่ผ่านเกณฑ์เนื่องจากผู้ลงทะเบียนเป็นบุคคลที่ไม่เข้าข่ายได้รับสิทธิ์เหตุผลผู้ลงทะเบียนเป็นหุ้นส่วนเขาก็ฟ้องผมนะฝากอาจารย์วีระจัดการเรื่องบัตรสวัสดิการด้วยครับรัฐบาลไม่อยากจ่ายเงินแล้วโดยบอกแม่โดยบอกว่าแม่ผมเป็นกรรมการหุ้นส่วนบริษัทจนอายุ91แล้วเคยได้มาตั้งแต่รุ่นแรกจะไม่ให้บอกเป็นกรรมการเฉยเลยส่วนผมมีมอเตอร์ไซค์1คันก็โชว์ว่ามี2คันเลขทะเบียนที่แจ้งก็ไม่เคยอันนี้ถ้าไม่ถูกต้องคุณไปอุทธรณ
1: ์
0: ผู้ชายเชื่อไหมคนเป็นกรรมการบริษัทบางคนเนี่ยถูกขอเอาไปเป็นชื่อ
2: บางทีลูกขอชื่อพ่อแม่เป็นกรรมการบริษัท
0: ไม่บางทีไอ้สำนักบัญชีมันไปทำ
1: นอมินี
0: เป็นแสนครับ
2: โอ้ยถึงต้องมินีอ
0: ่
2: ะ
0: เป็นแสนครับ
1: ไม่ใช่นอมินีประเภทมีจิตนาร้ายนะ
0: ไม่ก็ไม่คือเขาขอเนี่ยถือหนึ่งหุ้นอะไรเงี้ยเขาขอให้
2: ใช่
0: กรรมการบริษัทต้องมี7คนอ่ะนะผมคนหนึ่งที่เหลือผมถือ 99% ผมก็ขอ
2: พิสูจน์พ่อเสนอ
0: หนึ่งหุ้นที่เหลืออย่างเงี้ย
1: นี่กระทรวงการคลังต้องทบทวนวิธีการสกรีนไหม
0: สกรีนไปแล้วบอกแล้วว่ากติกาเป็นอย่างนี้ไง
1: กติกาเป็นอย่างนี้เนี่ย
0: คุณก็ต้องไปลาออกจากกรรมการ
1: นั่นสิ AI เนี่ยเขาไม่สนใจนี่
0: ก็บอกแล้วว่า AI มันไล่วิญญาณมันเป็นพวกเลือดเย็น
1: ถูกต้องมันไม่สนใจกติกาไม่สนใจคุณเป็นใคร
0: ไม่มันสนใจกติกาสั่ง

0: ให้มันทำอย่างนี
1: ้
0: มันกติกามันเถนตรงมากมันบอกให้มันเดินตรงมันก็เดินตรงไม่มีเลี้ยวตบกระบาลมันก็ไม่เลี้ยว
2: แต่ในมุมของรัฐบาลถ้าเกิดว่าพิสูจน์ได้ว่าคัดกรองคนจนจริงๆเนี่ยนะมันก็ได้คะแนนเสียงนะคือที่ผ่านมามันแจกทั่วไงจนไม่จบก็ได
0: ้คือเดี๋ยว
2: แต่ต้องชี้แจง
0: ได้เรื่องมันยังไม่จบหรอกเพราะว่ากว่ามันจะสตาร์ทกันจริงๆตัวเลขแน่นอนนิ่งๆอ่ะต้องประมาณสักปลายเดือนกันยาตอนนี้ผมคิดว่าถ้าเรื่องมันไม่ดีนะถ
2: ้
0: าเรื่องมันเกิดถ้าเรื่องมันเป็นปัญหาคุณวิชัย
3: ใช
0: ่แรงกระแทกมันจะมาอาทิตย์หน้าเพราะคนเพิ่งได้ข้อมูลวันนี
3: ้ต้อง
2: วันนี้ไปตรวจสอบวันนี
0: ้วันนี้เมื่อเช้าเนี่ยไปตรวจสอบเปิดมาในมือถือก็รู้แล้วในนี้มีไหม
3: ในนี้มี
0: จะมีพนักงานไทยพีเอสใครได้บัตรคนจนนี่ผมฟ้องผู้อำนวยการเลยนะ
3: ทีนี้ก็มาถึงคำถามใหญ่ว่าเมื่อตัวเลขออกมาอย่างนี้เนี่ย World Bank มีมาตรฐานอย่างนี้ตัวเลขทางการรัฐบาลไทยหรือสภาพัฒน์เนี่ยจะบอกว่าตัวเลขคนเข้ากายจนเนี่ยนะ poverty line ของ World Bank เนี่ยจะเป็นตัวเลขเท่าไหร่ตัวเลขระหว่าง18ล้านกับ9ล้าน
0: ไม่ถ้าตัวเลขจริงๆของ World Bank เนี่ยนะเท่าที่ผมจำได้เนี่ยรายได้ปีละ40,000 กว่าบาทเท่านั้นเองแต่ของเราเนี่ยใช้รายได้แสนนึงแต่วิธีคิดของเราเป็นอย่างนี้คุณชัยวันนั้นผมถามโฆษกกระทรวงการคลังวิธีคิดคืออย่างนี้ผมว่าเขาคิดดีว่ะเขาคิดว่าคนนึงอ่ะไปทำงานปีหนึ่งเนี่ยหยุด54วันเสาร์อาทิตย
2: ์ครับ
0: ทำที่เหลือเอาทำที่เหลือแล้วกันสัก210วันวันหนึ่งเนี่ยเอาค่าแรงขั้นต่ำ337บาทเฉลี่ยทั้งประเทศคำนวณออกมาแล้วเนี่ยมีรายได้ทั้งปีเนี่ย 99,000 บาท
3: อ๋อแสนนึงอ่ะ
0: เขาก็เลยแถมให้เป็นแสนหนึ่งงั้นใครที่เกินมีรายได้เกินแสนเนี่ยถือว่าเหนือเส้นpoverty line เส้นยากจนของเราที่เราเขียนไว
3: ้
0: มันจะไปจนอะไรก็ตั้ง20ล้านคนหนุ่ยชัยถ้าจน18ล้านคนนี่นะจะอยู่กันยังไงไอ้นี่มันไม่รู้ว่าผมยังว่าน่าจะต่ำกว่านี้ด้วยซ้ำไปจนจริงๆนะ
3: จนต่ำกว่า9ล้านอีก
0: น่าจะต่ำกว่า9ล้านถ้าถามผมนะถ้าถามผม
3: แต่ผมว่าแล้วแต่คุณจะใช้คำว่าความนิยามคำว่าคนจน
0: ไหนแล้วก็10ล้านก็โอเคนะ10ล้านก็โอเคพอทนกัน
2: แต่คนนี้ก็จะได้300บาทหลังนี้คือตอนนี้ได้ 1,000 ใช่ไหมฮะหลังนี้ก็ได้300บาทตามปกติ
0: ไม่ใช่ที่เป็นสตาร์ทวันที่1ตุลาไอ้คนที่เป็นคนเก่าที่ผ่านเนี่ยก็ได้พันหนึ่งเหมือนเดิมนะ
2: ใช
0: ่ไอ้คนใหม่ที่ได
2: ้
0: ต้องไปสตาร์ท1ตุลางบประมาณปี
2: 70
0: แต่จะได้300หรืออะไรเนี่ยเดี๋ยวเขาจะไปออกแบบมันก็จะมีคนที่ไม่ได้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่เป็นคนเดิม
2: เขาจะให้ใช้60
0: คุณก็ไปเข้าแถวขอ
3: เขาใหม
0: ่60 40
2: ครับ
0: หกแต่เข้าแถว60คุณจะได้ 2,000
2: ครับ
0: ตอนนี้ผมใช้ไป200
3: นี่มี
2: สิ
0: ไอ้ไทยช่วยไทยพัดเขาไม่ได้บอกจนรวยนี
2: ่
0: เขาบอกว่าใครอายุเกิดก็ไปเราไปลงทะเบียนก็ต้อง26ล้านคนหนุ่ยชัยหนุ่ยชัยไม่ไปเองผมไปแต่ผมอยากรู้มันทำยังไงไงจะได้หัดโอนเงินเป็นใช้ QR code เป็นเอาจริงนี่ผมพูดจริงๆอย่างน
3: ี้ไปซื้ออะไรวะ
0: เอาซื้อเลี้ยงข้าวเด็กสิ
3: อ้
0: าวไปตอนเย็นทำงานเสร็จแล้วเด็กก็ไปซื้อครบแต่ผมขอร้านที่หน้าอสปทบอกร้านนั้นค
2: ุ
0: ณต
2: ้
0: องไทยช่วยไทยพัดนะเว้ยซื้อกินคนเดียวไม่คุ้มก็เลี้ยงมันทั้งหมดเลย200นี่หมดเลยแล้วก็จ่ายของตัวเองอีกจะมาก็เท่ากับจ่ายเพิ่ม
3: 200ก็เท่า200เองเลี้ยงทั้งหมด400เองเหรอ
0: 420บาทโตโต้นะ
2: ไม่น้อยนะ
0: 200รัฐบาลออกให้ผมจ่ายเกินนึกจริงกว่าผมจ่ายถ้าจะให้ครบสูตร60 40เนี่ยผมต้องจ่ายแค่167บาทเท่าน
3: ั้
0: นผมยังจ่ายตั้ง220บาท
3: โอ้420นะ
0: รัฐบาลออกให้200
3: ข้าวแกงจานนึง40ได้กี่จาน
2: 40
3: ข้าวแกงจานนึงเท่าไหร่
0: 10จาน
2: ข้าวแกง
3: ใช่ข้าวแกงจานนึงตกลงเท่าไหร
0: ่ท่าน
3: แ
0: ม่ซื้อมาได้10จาน
2: ผม50บาท
0: เรามีพนักงานที่เป็นช่วยกันอยู่ 3-4 คน
3: คุณไปหาร้านที่30บาทสิคุณจะได้
2: จะหาได
3: ้เลี้ยงได้คน
0: มันไม่จำเป็นเพราะว่าเรามีคนแค่นี
3: ้
0: ครับข้าวแกงจานละ80ผมยังให้กินได้เลย
2: แล้วตกลงข้าวแกงจานละ40บาทหาได้ไหมในกรุงเทพ
0: มีกาต่างจังหวัดมีต่างจังหวัด30 40มี
3: 40 30มี
0: กรุงเทพเนี่ย50
3: แต่ทำไมเขาเลิกล่ะเขาถอยล่ะแม
2: ่บอกมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์เยอะก็รับฟังความเห็นก็เลยขออนุญาตถอนจากเรื่องจะเข้าคร ม.
0: ก็คุณวิชัยคุยกับคุณสุปจีอ
3: ่
0: ะ
3: เขาด้วยเขาด้วย
0: คุณเนี่ยเป็นไงอารมณ์แกเป็นไง
3: ดี
2: โอ้ยตอนนี้กำลังตั้งสมาธิได้มีสติแล้วเข้ามาลุยงานต่อครับ
0: ก็โอเคใช่ไหม
3: แต่คงจะฟอไปบางเรื่องหลายเรื่อง
0: ไม่คืออย่างนี้ผมพูดแบบนี้ดีกว่าแล้วถ้าเรา

0: เทียบกัน3คนทุกชาติ ใช่ไหมทางรัฐมนตรีต่างประเทศเขาก็ทำงานเขาแล้วไม่มีเรื่องอะไรใช่ไหมก็คืบหน้านู่นคืบหน้านี่ใช่ไหม
2: เดี๋ยวนิติก็โอเคอยู่
0: เดี๋ยวนิติเขาก็ไปตามนายกไปด้วยตามนายกไปด้วย
1: ใช่ใช
0: ่ในคณะคุณสุภจิตน่าจะไปด้วยนะถ้าผมจำ
1: ไปติต้องไปสิเพราะมีเขาคุยกันเรื่องพาณิชย์ด้วยดิ
0: อย่างนี้
1: เรื่องช่างตรง
0: วัดแต่ว่างานของคุณสุภจิตเนี่ยเป็นงานไมโครแล้วมีข้อขัดแย้งของงานไมโครด้วยระหว่างผู้ผลิตกับผู้บริโภค
1: ใช
0: ่อันนี้เราไม่ได้พูดถึงเรื่องส่งออกเรื่องนำเข้าเลยนะมันขัดกันคือถ้าเน้นผู้บริโภคเน้นที่ผู้ผลิตกระทรวงเกษตรเราอยากให้ขายของได้สุดค่ะถ้ามันมาทางฝั่งผู้บริโภคของแพง
2: ต้องขาย
0: ไหมเพราะฉะนั้นตัวเองอยู่ตรงกลางเนี่ย
1: ยาก
0: ยากนะมันเป็นงานไมโครแต่ของเอกนิติท่านรองเอกนิติเนี่ยมันเป็นงานแมโครเพราะฉะนั้นเนี่ยมันแสดงบทบาทต่างกันนี่อย่างเงี้ยบัตรคนจนเนี่ยอันนี้แมโคร
1: คือเรื่องที่ต่างประเทศของคุณเสียศักดิ์กับเรื่องคลังของคุณเอกนิติอ่ะคนที่จะรู้พอที่จะซักเนี่ยก็มีน้อยกว่าคนที่จะมาพ
0: ู
1: ดราคาทุเรียนราคาข้าวแกงนี่ใช่ไหมแล้วบุคลิกของคุณสุภจีด้วยแนวของแกเนี่ยแกจะออกมาปะทะชนแล้วก็จะมีลักษณะตอนหลังนี่แกเป็นนักการเมืองมากขึ้นนะ
2: ผมยืนยันฮะเกชนคุณสุทธิชัยนะ
1: ชนว่า
2: สวนคุณสุทธิชัยเลย
0: อ๋อเหรอรายการสมมุติว่ามันออกอากาศวันไหนวะ
2: ออกไปวันอาทิตย์ฮะ
0: ไม่ทุกวันอาทิตย์ตอน
2: 3:30
1: บอกว่าอย่างงี้บอกว่า
2: ชนคุณสุทธิชัยอ
1: ่
2: ะ
1: ชนผมบอกว่าฟังให้จบก่อนเนี่ยสรุปอีกแล้วนี
0: ่
2: คุณสุทธิชัยฟังแต้มก่อนสิ
1: ฟังแต้มก่อนนี่นี่เลยผมบอกว่ามันต้องอย่างนี้ใช่ไหม
0: มันคืออยากให้เป็นอย่างนี้ใช่ไหม
1: อยากให้เป็นอย่างนี้อยากให้เป็นอย่างนี้ว่าคุณต้องมีข้อมูลพอที่จะแย้งคนซักคุณได้ไงคุณไม่ใช่เพียงแต่บอกว่าเราทำดีที่สุดแล้วเราช่วยเหลือประชาชน
0: มีหน้าคนไม่ค่อยอยากมาออกรายการกับคุณสุทธิชัยกับผมอ่ะ
1: ทำไมอ่ะ
0: คือเราไปซักเขามากเกินไปป่ะ
1: ไม่เขาก็ถามอย่างที่ประชาชนอยากให้ถามเราไม่ได้ถามอะไรเกินเลยเราไม่ได้ไปเจาะเรื่องส่วนตัวเราไม่ได้ไปบิดเบือนไปเบี่ยงเบนอะไรนี
0: ่อย่างบางทีผมไปถามนักการเมืองเนาะมาออกรายการบอกใครเป็นคนตั้งท่านอะไรนี
1: ่ใครเป็นคนตั้ง
0: พูดไม่ได้ว่าอะไรประมาณนี้ใช่ไหมแล้วต้องคุยใจออกทีวีอ
1: ่
0: ะใช
1: ่ไหมแล้วถามว่าต้องไปเจอใครก่อนที่จะได้รับการแต่งตั้ง
0: เนี่ย
1: ก็ต้องไปจังหวัดไหนหรือเปล่าอย่างนี้เหรอ
0: ต้องถามยิ่งหนักเขาอี
1: ก
2: บางคนไม่ต้องไปเจอก็ได้ฮะเพราะอย่างคนบางคนเนี่ย
0: ใครอ่ะ
2: อย่างไรดร.วินใช่ไหม
1: ดร.วิน
2: ที่เป็นคนที่ตอนนี้ถูกดำเนินคดีเรื่องนี้ฮะ
1: เรื่อง
2: ของข้อสอบเนี่ย
1: ของข้อสอบท้องถิ่นเป็น
0: เขาเป็นคนที่ไหนอ่ะ
2: คนที่ไหนเหรอ
0: มันมีเขาไปจับแบบผู้หญิงคนนึง
2: ผู้หญิงกับน้องสาว
0: คนนึงใช่ไหม
2: ผู้หญิงกับน้องสาวครับ
0: ผู้หญิงเป็นน้องสาว
1: น้องสาวเขา
0: อันนี้คือคนแก้ละคะแนนข้อสอบใช่ไหม
2: ใช่คนไปรับไอ้ตำได้มา
0: ตำได้
2: จาก
0: มศบ
2: แล้วก็
0: มาสอทอะไรเงี้ย
2: เลยนี่แหละ
0: แล้วเขาไปตรวจแล้วนี
2: ่ครับ
0: เอ๊ะไม่รู้เนี่ยพอเราออกรายการแล้วเนี่ยคงจะมีคำสั่งแล้วมั้ง
2: คำสั่งว่า
0: วันนี้เขาบอกว่าเขาจะเอาออก 3,000 กว่าคนนะ
1: ใช่3,600
2: 3,621
0: บรรจุแล้วจะเอาออก
2: ใช่ครับ
0: โอ้โหแล้วมันมีคนมาบอกว่าเดี๋ยวเอาถอดออกจากบัญชีบรรจุจ่ายไม่300,000
2: เลยมันคิดจะทำจริงเหรอ
0: คนมัน
2: ชั่วร้ายทำจริงนะ
0: คือมันแสดงว่าการเป็นข้าราชการนี่นะมันคงจะมีผลตอบแทนที่มัน
1: มหาศาล
0: รีเทิร์นมันต้อง
2: แน่นอนคุ้มอยู่แล้ว
1: มหาศาล
0: แต่พวกนี้เขาไม่รู้นะคุณชัย
1: ว่า
0: ชะตากรรมของคนที่เป็นข้าราชการข้าราชการนะผมไม่ได้พูดถึงพนักงานของรัฐพนักงานลูกจ้างอะไรพวกนี
1: ้
0: ของข้าราชการนี่มัน end of the walkway แล้ว
1: ไอ้เราจะพูดสิ้นสุดละ
0: สิ้นสุดเพราะว่าอะไร
1: ด้วยงบประมาณ
0: ด้วยงบประมาณด้วยสวัสดิการนี่ตอนนี้ออกแนวนี้แล้วนะสวัสดิการเนี่ยพยาบาลนี่กำลังคิดอยู่สวัสดิการด้านรักษาพยาบาลกำลังคิดกันอยู่จะให้เลือกเป็นฟอร์แมตละ
1: เรื่องใหญ่
0: เพราะมันใส่ไม่ไหวแล้วบำเหน็จบำนาญข้าราชการเนี่ยก็จะต้องมีการจัดระบบแล้วดีไม่ดีนะปีหน้าจะไม่มีการขึ้นเงินเดือนนะ
2: แล้วประกันจะเป็นประกันกลุ่มเนี่ยแทนที่จะเป็น
0: ยังไม่รู้แหละแต่ว่าคือตอนนี้เขารู้แล้วว่าจ่ายแบบ โอเพ่นเอ็นนี้ไม่ไหว
1: ก็ไม่ไหว
0: คือหมายความว่าเบิกเท่าไหร่ก็จ่ายตามสิทธิ์อย่างเงี้ยมันก็โป่งจาก 300,000 400,000 500,000 ล้านอย่างงี้ทำไปทำมาค่ารักษาแบบพุ่งๆๆๆอย่างเงี้ย
1: เอ็นเอ็นเอาตัววอลเวย์จริงๆแล้วก็อย่าสะดุดนะวอลเวย์ตรงนั้น
0: ไอ้คนเก่าอ่ะ

0: คนเก่าเนี่ยเพิ่งจะรู้ตัวกันจริงๆกับปีนี้เพราะเขาตัดงบ
1: ใช
0: ่งบประมาณรายจ่ายลดลงอ่ะใช่ไหมมันโดนตัดงบอ่ะ
1: แล้วคนใหม่ที่รับใหม่นี่จะต้องกติกาใหม่
0: แน่นอนเลยชัวป้าชัวป้าชัวป้าชัวป้าชัวป้าเลย
2: ประเด็นนี้ต
0: าม
2: ความคืบหน้าหน่
0: อ
2: ยวันนี้เนี่ยคิดว่าจะมีการเขาเลยเพิกถอนสิทธิ์ในการไม่ราชการอ่ะ
0: ไล่ออก
2: เขาเรียกไล่ออก
0: ก็เรียกว่าไล่ออกพูดแล้วเพิกถอนเพิกเถินมึงเป็นไม่ให้มึงเป็นแล้วเนี่ยพูดง่ายๆแบบส
1: ั้นๆไม่มันต่างกันเพิกถอนกับคำว่าไล่ออกเพราะว่าไอ้ที่เพิกถอนคือผลการสอบอ่ะ
0: เอาว่าไม่ได้ทำไม่ได้รับราชการก็แล้วกันจะพูดอะไรก็พูดเถอะ
2: คือเขา
0: เดือนเนี่ยไม่ได้รับเลยเพิ่งไปทำได้สองวัน
2: เขาเจอคนที่แบบ
1: สองอาทิตย์เดียววันนี้หนึ่งกรกฎาคมวันนี้วันที่เท่าไหร่
0: ยังถ่ายซีหลอกสมุดบัญชีสมุดเงินฝากให้เขาไม่ทันเลยนะ
2: ก็คือเจอคะแนนผิดปกติแล้วการสอบ
0: ขนาดที่เนี่ยต้องถ่ายสมุดเงินฝากนะ
1: ใช่สิ
0: กว่าจะโกนเงินมาตั้งนานนะเบิร์ดจะบอกให
1: ้นี่อย่าพูด
2: นี่คือวันนี้คงจะมีการประกาศคืออย่างนี้ฮะ
0: โอเค
2: คะแนนผิดปกติเนี่ย 5,814 คน
0: เออ
2: แล้ววันนี้ที่เราจัดรายการอยู่อ่ะน่าจะมีการให้ออกอ่ะ3,621
0: ถอนชื่อออก
2: คือกลุ่มเนี้ยคือสอบไม่ผ่านคะแนนไม่ได้นะแต่คะแนนมันพุ่งไปจนผ่าน
0: ก็มันไปแก้คะแนนไง
2: ไปแก้จนผ่าน
1: มันมี3กลุ่มกลุ่มนึงไม่ผ่านนะให้ผ่านกลุ่มนึงเนี่ย
2: ผ่านอยู่แล้ว
0: คะแนนไม่ถึงทำให้คะแนนถึง
1: ผ่านแต่ว่ายกระดับขึ้นไปไม่เพื่อจะได้เลือกตำแหน่งเลือกจังหวัดได้
2: 1,700คน1,700ส่วนมีอีก480คนนะฮะคะแนนมันถูกแก้แค่1คะแนนแหละคะแนนเท่ากัน
0: เพื่อจะไต่ขึ้นไปข้างบน
2: ก็เลยเนี่ยประมาณ 5,000 กว่าคนรอบแรกคงจะเล่นเรื่อง 3,600
0: ไม่คราวนี้ผมถามคุณวิสุทธ์
2: ครับ
0: คือที่เขาไล่บี้อย่างเงี้ยเอาจับคนผิดเป็นคนทําไอ้คนที่สอบเอาออกไล่แล้วก็อะไรเงี้ย
1: เออ
0: มันจะหลุดวังวนทางการเมืองที่เขากล่าวหาม
2: ั้ยมันถูกคนการเมืองหรือไม
0: ่ไม่เพราะหมายความว่าไอ้ที่พูดเนี่ยข้าราชการประจำจำนวนหนึ่งถูกตั้งกรรมการสอบย้ายเยอะอะไรใช
2: ่
0: ไหมถ
2: ู
0: กไหม
2: ใช
0: ่แล้วก็คนที่เป็นคนลงมือปฏิบัติการที่ไปจับตัวมาเนี่ย
2: ตัวมาแล้วสามคน
0: เนี่ยเนี่ยมันจะถึงการเมืองไหมที่คุณวิจุดดู
2: ไม่ถึง
0: อ่ะทำไมอ
1: ่
0: ะ
1: ไม่นายกบอกว่าแอบซ่อนอยู่ที่ไหนก็จะกระชากออกมาไม่ว่าจะอยู่ระดับไหนก็ตามนายกรับปากนะ
0: ใช่แต่นายกรับปากแต่ว่าผมถามคุณวิสุทธ์ว่าคุณคิดว่าถึงไหม
1: หลักฐาน
2: ไม่ถึง
0: ฮะไม่ถึง
2: คือตอนนี้ถ้าเอาที่ประกาศมาเนี้ยมีสูงสุดว่าอธิบดีอะลงมา
1: ระดับกรมท่านให้กรม
2: ระดับกรมอธิบดีลงมา
0: ประหลัดคงไม่ใช่
2: เจ้าหน้าที่
0: ประหลัดคงไม่ใช่เน
2: า
0: ะ
2: ประหลัดคงไม่ใช่อ่ะ
0: ไม่ประหลัดคงไม่ใช่อยู่ในขบวนการปงปงชื่อ
2: ไม่ใช่ประหลัดมหาไทยนะ
0: ไม่ใช่ผมไม่ได้พูดอะไรทั้งนั้นผมบอกประหลัดอาจจะประหลัดอบต.ประหลัดเกี่ยวไหมผมก็บอกประหลัดอบต.
2: แต่ว่าผมยังตัวคนหลักผมคิดว่ามันตัดตอนมากกว่าเปล่าเอาแค่นี้จริงจริง
0: ไม่พอ
2: หลักฐานและรูปการเนี่ย
0: เปิดอะไรเนี่ยอาจจะสบายใจขึ้นใช่ไหมคุณชัยใช่ไหมคนก็มีความรู้สึกเอ้ยเอาจริงเว้ย
1: เ
0: ราต้อง 3,500 คนน่ะ
1: ทีนี้มันมีประเด็นตรงนี้ว่าดร.วินอะไรเนี่ยดร.วินเนี่ยนะ
2: ดร.วิน
1: เขาเป็นหัวหน้าคณะทำงาน
2: โอ้ยตำแหน่งเขาเยอะ
1: ของรัฐมนตรีสาธารณสุข
2: เป็น
1: ใช่ไหม
2: ใช่ครับ
0: ใคร
2: เป็น
1: พัฒนา
2: หัวหน้าคณะทำงานของรัฐมนตรีสาธารณสุขคุณพัฒนาพร้อมพัฒน์ครับในปี2568ครับ
1: อืม
0: เฮ้ย
1: แล้ว
2: ยังไม่พอ
0: เฮ้ย
2: ยังไม่พอ
0: เดี๋ยวผมเจอพี่ที่เขาเป็นสสเพชรบูรณ์น่ะข้างกว่าผม
1: ไปถาม
0: เดี๋ยวผมไปถามให้เฮ้ยมันจริง
2: สาธารณสุขแล
0: ้
2: ว
1: อันไม่เจ้าตัวเขายอมรับ
2: แล้วกูบอกแล้วว่าไม่รู้จักส่วนตัว
0: ไม่ใช่เราไอ้คนให้สัมภาษณ
2: ์
0: พูดอย่างกระช่างมัน
2: เรา
0: ไปถามของจริงที่ว่า
1: ใช่ใช่ใช่
2: ในตำแหน่งที่หนึ่งนะ
0: ไม่ต้องเชื่อมันคุณก็บ้าแล้ว
2: ผมไม่เชื่อไง
1: แล้วยังไงแล้วยังไง
2: ยังมีตำแหน่งนะครับเป็นคณะทำงานของคุณพิพัฒน์รัฐกิจประการ
0: เ
2: ป็นผู้ทรงคุณวุฒิสถาบันการบินพลเรือนสังกัดกระทรวงคมนาคมครับ
0: ว้าวๆๆ
2: นี่เก่งกล้ามากนะฮะ
0: กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
2: ใช่ครับ
0: โอ้ยนี่ต้องโอ้โหนี่ไม่โอ้ยาก
2: มีพลเรือนนะ
0: กรรมการผู้ทรงนี่ต้องผ่านการตรวจสอบบรรลัยไวจักรเหมือนกันบอกก่อน
2: ยังไม่พอครับ
0: ครับมีอะไรครับ
2: เป็นกรรมการองค์การจัดการน้ำเสียภายใต้สังกัดกระทรวงมหาดไทยครับไอ้ไหม
0: ไอ้หมด
1: ไอ้หมด
0: ไหนก็ไปล้วงมา
2: เป็นกรรมการกตร.สถานีตำรวจนครบาลเตาปูนฮะไม่ดูบอลแล้วไม่ธรรมดา
0: ไม่เดี๋ยว
1: นักข่าวถามรัฐมนตรีสาธารณสุขว่าตกลงใช่ไห
0: ม
1: เขาเป็นหัวหน้าคณะทำงานใช่ไหม บอกว่ารู้

0: ไม่รู้จักส่วนตัวไม่รู้จักส่วนตัวไม่เคยเจอกันหรือเจอกันครั้งเดียว
1: เ
0: ป็นที่มาแล้วก็เป็นที่มานักข่าวถามนายกว่าเนี่ยรัฐมนตรีตั้งคณะทำงาน 20-30 คนเนี่ยมันถูกต้องหรือเปล่านายกยั่วเลย
1: ใช่ไหมตั้งมั่วซั่วไม่ได้นะ
0: บอกว่าไอ้ตั้งแบบนี้มันอะไรนะใช้ไม่ได้อะไร
2: ไม่ได้เป็นถึงรัฐมนตรีนะตั้งคณะทำงานมากมายนะ
1: เด
2: ี๋ยวตั้งดีกว่า
1: คุณชัยประเด็นดี
2: ค
1: ือคณะทำงานที่มันมีประกาศคำสั่งแต่งตั้ง
2: เข้าครม.
1: อันหนึ่งไม่เข้าครม.ไม่เข้าผมไม่รู้ผมไม่เคยรับราชการผมไม่เกี่ยวไก่งานที่เป็นคณะทำงานแบบ
0: ส่วนตัว
1: แบบ
0: ไม่เป็นทางการ
1: แบบนินจาน
0: ินจาเออ
2: ไปทุกที
0: ่ถ้าแบบไม่ต้องแต่งตั้ง
1: ไม่ต้องแต่งตั้งไงเป็นคณะทำงานรู้กันว่าเป็นคณะทำงานของท่านสุทธิชัยใช่ไหมพอสุทธิชัยคุณพอคุณท่านสุทธิชัยเดินลงจากรถปั๊บก็ไปเปิดประตูให้เอาน้ำมาให้ไปประสานงานให้เนี่ยเหมือนน้องลูกท้ออย่างนั้น
2: เป็นเลขาคุณสุทธิชัยนะ
1: เนี่ยใช่ไหม
0: ไม่นั่นไม่ใช่คณะทำงานด้วยอันนั้นเป็น
2: เจ้านาย
1: พนักงานลูกจ้างโอเคไม่ผม
0: แต่กรณีนี้เนี่ย
1: ไม่ที่สุทธิชัยที่นี่นี่เดี๋ยวที่นายกพูดเนี่ยเขาหมายถึงอันไหน
0: นี่เลยใช่ไหม
1: คณะทำงานแบบนินจาหรือคณะทำงานแบบมีคำสั่งแต่งตั้ง
0: แกไม่ได้ระบุ
2: ว่าทุกอันอ่ะ
0: แกไม่ระบุแต่นักข่าวถามกรณีนี้เลยว่าเนี่ยเป็นคณะหัวหน้าคณะทำงานของรัฐมนตรีสาธารณสุขนะดร.วินเนี่ยนะนายกก็เลยออกมาบอกว่าตั้งอะไรกันเยอะแยะ
1: ไม่แต่พวกนี้ไม่ได้ตังค์นะไม่ได้ตังค์นะไม่มีเงินเดือนไม่มีเงินเดือน
2: ไม่ได้ตังค์แต่ว่าผมเหมือนว่ามีบางคนนะ
1: ได้บัตร
2: ไม่ได้ตังค์แต่ต้องหาตังค์อ่ะ
1: เออที่เถียงว่ะ
0: โอ้โหนะเว้ยนะเว้ย
1: ดูจังว่ะดูจังอ่ะเฮ้ยรายการเราอยู่ไม่ได้แล้วจะมีพวกนี้ผมไม่เอาด้วยแล้วโอ้ยตาย
0: นี่เขาพูดความจริงเขาพูดความจริง
1: โอ้รายการ
2: เมื่อเรื่องจริงไหมล่ะ
1: มันมีคนโดนไล่ออกจากการทำทีวีวิทยุไปเยอะแล้วนะไม่มีใครไม่
0: เขาไม่ได้บอกว่าใครทำ
1: มันไม่ได้บอกครอบครองแล้วนะคุณถึงที่ใจ
2: ก็บอกว่ามีคนประเภทนี้เยอะ
1: ตอนแก่นี่มันในความไม่โอ้โห
0: ความถูกต้องเท่านั้นที่จะคุ้มครองเราตกลงกรณีเนี่ยนายกเนี่ยออกมาบอกเลยว่าต่อไปนี้อย่าไปตั้งไอ้คณะทำงาน 20-30 คนมันไม่ใช่ควอต้าตอบแทนใช่ไหม
1: อย่างนี้แสดงว่ามีคำสั่งแต่งตั้ง
2: ใช่ครับ
1: แต่นี้ต้องมีคำสั่ง
2: แต่งตั้ง
1: ก
2: รรมการทรงวุฒ
1: ิผู้ชาย
0: ผู้ชายครับตำแหน่งเขาหัวหน้าคณะทำงาน
1: ใช่มันต้องมีคำสั่งแต่งตั้งเพราะมันต้องมีการออกบัตรเข้าออกอะไรอย่างนี้ใช่ไหมอย่างคุณวิชัยอ่ะโทษอย่างเรานะเดินไปในสภานะผู้ชายเข้าไม่ได้นะไม่เอาบัตรประชาชนแรกเออจริง
0: ดูหน้าดูตาไม่สนใจ
1: ไม่สนใจเพราะเขา
2: เอาบัตรมา
1: บัตรมา
2: หรือไม่ก็สสมารับ
1: ขนาดมึงเห็นกูในทีวีบ่อยๆมึงเดี๋ยวไม่ให้กูเข้าอีกเหรอ
0: ถูกต้องแล้วถูกต้องแล้วออแต่ว่าบางคนนักการเมืองจะไปเข้าไปได้นะ
1: เราก็ต้อง
0: มีบา
1: ท
0: มีบ
1: า
0: ทนี่ก็เป็น
1: อันเนี้ยแม้แต่อย่างเงี้ยในสภายังมีราคา
0: ม ีหลักฐาน
1: มีราคาม
2: ีราคาราคาไหม
1: ขายได้ขอมาเป็น
2: อ๋อเหรอ
1: คณะทำงานเป็นผู้ช่วยแล้วให้ออกบัตรได้อะไรได้
0: เข้าออก
1: นี่นะโจพลจารามผมถึงได้ลุยตอนนี้ไง
2: เออ
0: ตกลงต่อไปก็คือว่ามันจะไปโยงถึงระ
1: ดับสูง
2: ใช่ใช่ใช่
1: เขาลึก
0: เพราะว่าพอตั้งรักษาการอธิบดีสถ
2: อ่าฮะ
1: ไอ้นี่มาจากไหนวะ
2: สเบ้อดีตผู้ว่า
0: ภูเก็ตไง
2: อดีตผู้ว่าภูเก็ต
0: ย้ายเข้ามาแล้วมาเป็นรอปลัดแล้วก็ที่นายกบอกมาใกล้ๆผมหน่อย
2: มาอย
0: ู่กับพี่ไง
1: ชื่ออะไรนะแซมเบ้
2: แซมเบ้
0: ไม่ใช่ชื่อเล่น
2: ชื่อฉายาฮะ
1: ฉายาผมดูจากมีแต่อะไรด็อกเตอร์สลัมอาราเล่เนี่ยอะไรว่าแซมเบ้มันคืออะไรวะนักเตะ
2: ฉายาฮะ
0: ฉายา
1: แล้วอะไรเดี๋ยวก็มีซีฟู้ดอะไรเงี้ยมันอะไรวะ
2: รองปลัดนิรัตอะไรเลย
1: เขาเบิ้ลเขาเด้งอธิบดีกรม
2: กรมสทไป
1: แล้วให้คนนี้มารักษาการ
0: ใช่ก็มีคนบอกทันทีว่าโอ้รู้จักกับดร.วินด้วยนะ
1: แล้วแกว่าไง
2: ก็รู้จักกันแต่ว่าผมไม่เคยมอบเหมือนว่า
0: ไม่เคยให้งาน
2: เขาอะ
1: ตายหาแล้ว
2: น
1: ี
2: ่แต่คนที่ต้องบินต้องสังเกตว่าผมคิดว่าตำแหน่งที่ตั้งเนี่ยนะ
1: อายุสักเท่าไหร่วะ
2: 50เป็นไหม50กว่าเปล่า
1: จบอะไรมาวะ
2: ไม่รู้จริงแต่ว่ารู้ว่าเคยทำงาน
1: ถามเอไอดี
2: เอไอนะ
0: ตกลงแกว่าอย่างนี้แปลว่ารู้จักแต่ไม่เคยให้งาน
2: ไม่เคยให้งาน
0: แสดงว่าไม่ว่าจะมาได้รัฐมนตรีหรือจะเป็นรองปลัดมหาดไทยหรือรักษาการอธิบดีก็รู้จัก
2: ใช
1: ่แสดงว่าพวกนี้ใช้กรรไกร
0: กรรไกรคืออะไรตัด
1: ตัดความสัมพันธ์
2: ตัดความสัมพันธ
0: ์ใช้กรรไกรตัดริบบิ้นเลย
1: ตัดริบบิ้นแล้วไม่เอาแล้วเว้ยไม่เกี่ยวกัน
2: แต่ว่าตำแหน่งที่ตั้งของเพื่อหลายตำแหน่งต้องอนุมัติโดยรัฐมนตรี

0: าธารณสุขก็อยู่
1: อ่ะสาธารณสุขด้วยเหรอ
0: ก็นี่ฮะคณะทำงานของรัฐมนตรีสาธารณสุข
1: ไอ้คุณส่งรายชื่อมาเดี๋ยวพอกระทรวงไหนเข้าผมจะถามไล่ไปเลย
2: คือประเด็นก็คือว่าในแวดวงการเมืองเนี่ยนะจะมีลักษณะนี้ที่จะเป็นคนที่คล่องมาก
0: ครับ
2: แล้วนักการเมืองจะใช้แล้วบางทีก็ใช้ข้ามกระทรวงแต่ว่าเป็นคนคล่องสามารถ get things done ก็จะมาพูดปั๊บเดี๋ยวผมจัดการให้ครับ
0: จัดการให้
2: แล้วก็ทำได้เลย
1: เฮ้ยผมเจอเยอะอย่างนี
2: ้ใช่
1: เจอเยอะ
2: ทำได้เลย
1: พี่ครับเลย
2: พี่ครับผมจัดการให้ปั๊บเดียวทำเสร็จฉะนั้นก็จะไปอยู่ในวงการต่างๆเพราะความคล่องแคล่วและมีทีมงานพร้อมพี่จะให้ทำอย่างนี้เดี๋ยวเสร็จ
1: แล้วส่วนใหญ่เนี่ยชื่อเล่นจะเป็นสัตว์หมด
2: เป็นสัตว
1: ์จริงๆ
0: เช่น
1: มดบ้างปลาบ้างอะไรพวกนี
2: ้กุ้งก็มีเลย
0: กุ้งนะ
2: ซีฟู้ดก็ม
0: ีกุ้งซีฟู้ด
1: นะก็เป็นชื่อสัตว์น้ำบ้างสัตว์บกบ้างประมาณนี้
2: คำถามตอนนี้คือสับสนมากว่าอำนาจที่แท้จริงเรื่องเพิกถอนเรื่องจะให้ตั้งใหม่เป็นอยู่ที่ใครกันแน่
1: ต้องอยู่กรรมการสทกรรมการกลางสท
2: ใช่แต่ว่าท้ายที่สุดเนี่ยมันซับซ้อนมากก็คือกสท
1: กสทใช่
2: กสทกรรมการนะ
1: กรรมการกลางของ
2: สทนี่คือกรมนะ
1: กรมส่งเสริมปกครองท้องถิ่น
2: ก็เอาอย่างนี้ผมจะเล่าให้ฟังเพราะมันมี4ขั้นตอนกสทมีมติเพิกถอนรายชื่อ
1: โอเค
2: คณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันเพิกถอนรายชื่อ
1: โอเค
2: นะ
1: แต่มี2
2: ออกจากบัญชีผู้สอบได
1: ้
2: ส่งเรื่องไปยัง3กกลาง3กกลางคือนำเข้าสู่กจกทและกอบตกจคือจังหวัดใช่ไหม
0: ครับ
2: แล้วก
1: ็
2: ก
1: ทคือละเอียด
2: เทศบาลนะแล้วก็กบตเพื่อพิจารณาเพิกถอนการบรรจุไม่จบแค่นั้นมติจาก3กจังหวัดคณะกรรมการจังหวัดพิจารณาเพิกถอนคำสั่งตามมติส่วนกลางนายกอบต
0: ครับ
2: นายกอบตองค์กร
1: ปกครองท้องถิ่น
2: ออกคำสั่งรายบุคคลต้องมีรายบุคคลเองนะ
1: ก็ใช่ดิเพราะมันไปข้าราชการท้องถิ่นในอบต อบจไง
2: ท้ายที่สุดเนี่ยนายกอบตเป็นคนเซ็นถ้าจะให้ออกไม่ออกเป็นรายบุคคลผู้มีอำนาจแต่งตั้งในแต่ละท้องถิ่นออกคำสั่งเพิกถอนเป็นรายบุคคล
1: ก็
2: ฉะนั้นขั้นตอนที่บอกจะวันนี้จะมีมติ3,000กว่าคน
1: ไล่
2: ลงไป
1: หมายความว่าสรุปแล้ว
2: ใช
1: ่ให้เอาออกก็สั่งมาเป็นทอด
2: ๆ
1: ที่จริงเนี่ย
2: ถ้าผมไม่เซ็นน่ะถ้าผมเป็นนายกอบต.อ่ะ
1: ผู้ชายครับจุดเริ่มต้นน่ะมันเริ่มที่นั่น
2: ใช่ใช
0: ่เริ่มที่อบต.
1: มันกลับ back to basic
2: ใช
1: ่ผมเป็นลูกบ้านผมสนิทกับนายกองค์การบริหารส่วนตำบลผมมีลูกอยากจะมาเป็นข้าราชการส่วนท้องถิ่นเขาบอกเดี๋ยวเขาจัดการให้ไปสอบก็ไปสอบแล้วก็จัดการ
0: ครับ
1: ตอนนี้เขาจะต้องเป็นคนเอาออกเนี่ยของจริงเป็นอย่างนี้เอาไอ้โลกที่นักการเมืองเขาพูดเป็นข่าวเนี่ยไม่ใช่จุดเริ่มต้นมันเริ่มต้นตรงนี้
2: ไม่คำถามของผมคือว่าพอลงไปตามลำดับสมมติว่าคุณมีนายกอบต.ที่มีผลประโยชน์ร่วม
1: ก็นี่ไง
2: ผมก็ไม่เซ็นนะ
1: ต้องเซ็นครับเขาสั่งมาให้คุณเซ็นครับ
0: เซ็นได้ไงฮะ
1: คุณไม่เซ็นก็ซวยสิครับ
2: เซ็นนะไอ้คนออกมันเล่นผมอะเพราะเขารู้ว่าผมเนี่ยเกี่ยวว่า
1: คุณชายเราเตรียมทำข่าวเราเตรียมทำข่าว
0: อาชญากรรมเหรอ
1: ใช่คุณจริงคุณเตรียมทำคุณเวลาเขาเบี้ยวเขาทำไงกันต่อบ้านนอกเวลาเบี้ยวกันเขาทำไงกันอ่ะ
0: เราอาจจะต้อง
1: เราคุณดูจังหวัดกันแล้วกันดูแล้วนี่ผมพยากรณ์เลย
0: ครับ
1: ว่าเรื่องนี้หักกันไปหักกันมานะ
2: เรื่องใหญ่มากนะเนี่ย
1: ถึงตาย
0: ตาย
1: ถึงตายเอ้าพูดจริงแต่ว่าเขาอาจจะใจอ่อนกันนะถือว่าเจ้าไปกันแล้วกันอย่างเงี้ยเสียเงินฟรี
2: ไม่แต่มีคดีอาญาติดมันนะครับ
1: ไม่ไอ้นั้นไม่เป็นไรคือสิ่งที่ยากคืออยากได้เงินคืน
0: ใช่ใช่ใช
1: ่เฮ้ยคุณชายโถดิ
0: โลกไม่ใช่ปัญหาง่ายๆ
1: จริงๆอ่ะโถคุณทิชัยเนี่ย
2: คุณคือนรู้แต่ว่ามัน
1: คุณทิชัยต้องไปอยู่ระดับหมู่บ้านตำบลแบบผมถึงจะเข้าใจเรื่องพวกนี้
2: ไม่รู้แต่ว่ามันมีแพ่งและอาญาไง
1: มันเขาไม่สนใจแพ่งอาญาหรอกจ่ายเงินไปแล้วไม่ได้ขอคืน
2: เปรี้ยงไม่คืน
1: กูเปรี้ยงมึงอ่ะนี่
2: แต่ความน่ากลัวคือแถลงวันนั้นมีการบรรจุ3ชุด
0: ครับ
2: 15,000 คน
0: ใช
2: ่ที่เจอว่าโกงเนี่ย 5,800 เท่าไหร่นะ
0: 5,814

0: คน
1: เออ 5,000 ไป 14 เท่ากับ 40% นะแปลว่า100คนที่เข้าไปสอบมี40คนที่โกงเข้าไปนะคุณนี่คือบ้านเมืองมันได้ขนาดนี้แล้วเหรอ
2: มันสับสนว่ะคือตอนแรกที่เราทำข่าวอ่ะที่เราตามเรื่องนี้กันมัน 6,600 คนใช่ไหมคุณทิชัย
1: ตำแหน่งที่ว่างนั่นอันสุดท้าย
2: ไม่คือตำแหน่งที่นั่น 6,600 คนแล้วมีคนไปสมัคร 400,000 คน
0: 400,000 ใช่
2: แล้วตอนหลังมันกลายเป็นตัวเลข 15,000 คนเน
1: ี่
2: ย
1: ผมว่าจุแล้วชุดก่อนด้วยรวมถึงค่อยๆบรรจุ
2: หมายความว่านี่เขากำลังจะล้างท้องถ่ายพยาธิเป็นถึงจุดเริ่มต้นเลยเหรอ
1: ใช่มั้ย
0: ใช่ครับอันนี้ก็สยอมเป็น
2: ถ้ากับคนที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเนี่ยที่เป็นข้าราชการจะได้เป็นหรือเป็นไปแล้วหรือกำลังเป็นอยู่เนี่ย 15,000 คน
0: ใช่ 14,988 15,000 แหละ
2: จากผู้สมัคร 400,000 กว่าคนใช่มั้ย
0: ใช่ฮะ
1: แล้วก็ที่จับได้ว่าโกงเนี่ยเบื้องต้นด้วยนะคะแนนไม่ตรงกันเนี่ยนะ
2: 40%
1: 5,800
0: 5,814ครับ
2: เป็นมนุษย์ที่จะต้องออกกี่คนน่ะ 3,000 กว่าคนประมาณนั้น
0: ล็อตแรก 3,000 ฮะ
1: ล็อตแรกเท่านั้นนะยังมี
0: 1,700 กับ480
2: ไม่เป็นไรก็โอเคถ้าเขาผิดจริงก็ต้องไปแล้วคนที่อาจจะใช้คนที่เป็นบัญชีสำรองที่มันโอเค
1: สำรองคุณรู้ได้ไงไม่โกงเข้ามา
2: ก็โกงก็เอาออกอีก
0: เออ
2: คุณชัย
1: แล้วชาวบ้านอย่างผมเนี่ยไปเจอเจ้าหน้าที่อบต.อบจ.ผมจะเชื่อได้ไงว่าไอ้หมอนี่มันเข้ามาโกงไม่โกงมันบริสุทธิ์หรือไม
2: ่เนี่ยคนไม่เคยอยู
1: ่เออ
2: บ้านผมเนี่ยติดกับบ้านของนายกอบต.
1: แล้วยังไงแล้วยังไง
2: ไม่มีปัญหาใครโกงใครเกงเราก็เจอหน้าคุยกันไม่มีปัญหา
1: ไม่มีปัญหา
2: ไม่มีจริงจริงนี่เราผมบอกคุณชัยไม่ได้ไปอยู่ไกลพื้นที่แบบนี
1: ้ทำไมผม
2: ไอ้คนที่เป็นข้าราชการในอบต.เรารู้จักหมด
1: ทำไมผมต้องยอมรับไอ้มาตรฐานต่ำอย่างนี้เล่า
2: ผมเป็นคนมาตรฐานต่ำไง ผมไม่มีปัญหาไง
0: ผมมีปัญหา
1: มีไ
0: หมผมมีปัญหาม
2: ีปัญหาอะไร
0: ผมยังคาใจว่าช่วยเอาระดับที่มากกว่าอธิบดีให้ได
1: ้ใช่
0: ใช่
2: มาถ้ามันมีจริงเนี่ยไม่ถ้ามันมีจริงนะประเด็นก็คืออย่างที่คุณชัยพูดอ่ะถ้ามันมีจริงเนี่ย
0: ค
2: ุณอนุทินถ้ารู้ต้องทำถ้าถามผมนี้เนี่ย
1: ก็ทางที่ว่าแกจะรู้มากเกินไป
2: จนไม่ทำ
1: ก็จะต้อง move ยากขับเคลื่อนยากฉะนั้นต้องเล่นตัดตอนระดับนี้ก่อนส่วนจะไปถึงระดับนักการเมืองหรือไม่แกพูดนี่ถ้าเจอนักการเมืองก็ต้องจัดการ
2: ถามแกเลยถามแกเลย
0: เจอไหม
2: คุณชัยถามแกเลย
1: ก็มีวิธีตอบที่คุณยังไม่ได้ก
2: ็ไม่คุณชัยถามแกเลยนั่นในไลน์คุณชัยถามแกเลยถามแกเลยไม่ต้องไปกลัวระดับคุณชัยถามเลยนะแกต้องตอบผมเชื่อว่าแกต้องตอบ
1: ผมเขียนไปถามแกแกตอบว่าไปถามอาจารย์วีระ
2: โน้ตจริงไปกันใหญ
0: ่ผมถามอาจารย์วีระฮะ
2: ไม่จะถามอะไรที
0: ่ไม่ผมถามเรื่องเดียวแล้วตอบได้
2: ไม่เอาเว้ยไม่เอาเว้ย
0: คุณโสภณสาราเมื่อวานไปออกไปพบคุณอาจารย์วีระในสภาแก่ใช่
2: ไ
0: หม122วันของสภา
2: เออทำไม
0: ผมจะบอกโอ้ยเป็นสภาที่แบบไม่มีการคือผ่านยติมากที่สุดคนต่อสู้มากที่สุดอะไรเงี้ยนะอาจารย์เวลาคุยอาจารย์กุศลพลแกไปเล่าเรื่อง
2: คุยคนละอารมณ์กันผมไม่ได้สนใจเรื่องพวกนี
0: ้
2: ผมถามว่าความรู้สึกที่ไปนั่งบนบัลลังก์นี่เป็น
0: เออแล้วก็ตอบว่า
2: เออจะพี่กุญชัยเฮ้ยคุณชัย
1: รู้สึกสูงสูง
2: ไม่ไอ้ข้อมูลที่เราเห็นถ่ายทอดสดอ่ะ
0: ครับ
2: ส่วนใหญ่เราก็อยู่ข้างล่าง
1: เ
0: ออ
2: กล้องมันจะแพนยังไงมันก็แพนไม่ได้หรอกแต่พอเราไปนั่งบนบัลลังก์
1: อ
2: ่ะสูงสุดนะเพราะแผ่นแนวที่นั่งของประธานกับรองประธานมันรองประธานยังต่ำกว่าเลยนะประธานสภาหรือประธานรัฐสภาหรือประธานวุฒิเนี่ยเขานั่งตรงกลางเน
1: ี่
2: ยมันสูงมากแล้วก็มันเห็นหมดเลย
1: ใช่สิ
2: มันร้อยผมว่า240องศาเนี่ยใช่ป่ะมันอย่าง
1: ใช่ใช่ใช
2: ่แกก็บอกว่าแกก็นั่งดูไปเฮ้ยบางคนแม่งก็อะไรนะ
1: หลับหลับตื่นตื่น
2: หัวเราะบางคนมันก็โกรธมันก็เก๊กพกโสพลนี่เขาเป็นคนชอบนั่งสมาธิเขาดูเขาสาวตาเขาบอกมนุษย์นี่มันแปลกมนุษย์นี่มันแปลกเนี่ยนะแกก็พูดอะไรเนี่ยนะสนุกดีผมก็ฟังผมไปดูแล้วกัน
1: ผมมองอย่างนี้ว่าไอ้กรณีโกงข้อสอบท้องถ
0: ิ่
1: นกับเรื่องหัวสวมันมีอะไรคล้ายกันมากนี่ที่มีพยานที่ออกมาในเวทีต่างๆที่บอกว่าเขาไปเห็นเองมันน่าสนใจมากบอกว่ากลุ่มสสยังเติร์กเป็นคนจัดทำ business plan นี่นะเรื่องหัวสวยังเติร์กนะอย่าไปดูถูก
0: พักไหนนะ
1: ไม่รู้พักไหนอ่ะบอกว่าเป้าหมายคือ
2: ไม่จริง
1: เดี๋ยวกันฟังดู
2: นี่นี่คือ คราวนี้ไม่จริงคราวนี้ไม่จริง
1: แสดงว่ารู้จริงใช่ไหม
2: รู้จริง
0: ฟังคุณชัยหน่อย
1: เป้าหมายของ business plan อันนี้โดยยังเติร์ก1ครองเสียงข้างมากพรรคต้องเป็นแกนนำรัฐบาลมีส.ส.มาก

0: ที่สุดในการเลือกตั้งคราวต่อไป
1: ครับ
0: ดูกลุ่มบ้านใหญ่กวาดต้อนนักการเมืองกลุ่มบ้านใหญ่ทั่วประเทศเข้ามาในสังกัดเป้าหมายนะ3คุมเบ็ดเสร็จองค์กรอิสระเข้าไปคุมกกต.ปปช.ศาลรัฐธรรมนูญให้ครบทุกแห่งแล้วก็ยังอ้างเรื่องราวของ
2: ใครเขียน
0: อันนี้คือข้อมูล
2: ใครเขียน
0: จาก4คนที่ไปออกในรัฐสภาใช่ไหม
1: ที่เขาจัด
2: เขาสรุปมา
0: เขาสรุปมา
1: 2ปีหัวสว
0: แล้วก็ล็อกนี่เขาบอกล็อกที่นั่งสวไว้120ที่นั่ง
2: 4คนนั้นเขาคือใคร
0: อ้าววันนี้ไงคุณร้อยคุณ
1: คนที่เป็นพยานมีส่วนร่วม
2: เขาคือใครเขาเป็นนักการเมืองลงสมัครสวไหมหรืออะไรอย่าง
0: ใช่ใช่บางคนก็สมัคร
1: บางคนเป็นนักการเมืองบางคนถูกบางคนลงสมัครบางคนถูกว่าจ้างให้มีส่วนหัวนะ
2: อยู่ในสำนวนไหม
1: ไม่รู
0: ้มีกรรมการกกต.คนนึงบอกว่าบางส่วนอยู่ในสำนวน
2: นั่นก็เป็นเรื่องของกกต.ที่ต้องจัดการ
0: ถูกต้องไง
2: แล้วกกต.มันจัดการหรือยัง
0: ก็ยังไม่ตัดสินใจยังต้องรอว่าจะส่งสารหรือไม่ส่งสาร
2: เขาเหลือเวลาเขาบอกเขามีเวลา
1: สิ้น
0: กันยามั้ง
1: กันยาใช่ไหม
2: ถ้าเกิดกกต.เขาไม่ส่งอ่ะ
1: ไม่ส่งก็จบไหม
0: ไม่ส่งก็มีแนวโน้มเพราะว่าตามพรรคประชาชนก็มาจี้ว่าอนุกรรมการชุด
2: อันนี้คือเรื่องหัวสวใช่ไ
1: หมหัวสวครับ
0: อนุกรรมการชุดแรก
2: ต้องขอโอเคโทษท่านผู้ฟัง
0: อนุกรรมการชุดแรกบอกมีผิด229คน
2: จำได้
0: อนุกรรมการชุดที่2บอกไม่มีใครผิดเลย
2: อนุกรรมการชุดที่3
0: ยังไม่มา
2: บอกว่ามีผิด9คน
1: 9
2: มี29คน
0: มี3ชุดเหร
2: อ
0: มาแล้วเหร
2: อ
0: DSI
2: ไม่รู
0: ้ DSI บอกมี8
2: ไม่รู้
0: อันนี้คือสิ่งที่รัฐมนตรียุติธรรมแถลงในสภา
2: คือเราไม่สามารถที่จะเทกระจาดนะคุณชัย
0: น่ะน่ะ
2: คือมันก็ต้องมีการลงโทษแต่ถ้าลงโทษอย่างนั้นเนี่ยมันไม่มีสมาชิกวุฒิสภาเลยนะหายไปเป็นร้อยเนี่ยนะคุณชัย
1: ก็ไม่เป็นไรน่ะถ้าทุจริตจริงถ
2: ้ามันเลื่อนขึ้นมาได้เว้ย
1: เ
2: ฮ้
1: ย
2: กูลืมไปว่าเลยเฮ้ยมันเลื่อนได้ตาม
1: ข้อสอบก็ยัง
2: ข้อสอบมันขยับได้มันก็มีแต่ละอ๋ออันถึงมีสวสำรองเขาถึงตามเลือกตลอด
0: ใช่ไหมเขาเผื่อไว้แล้วครับ
2: ผมก็ไม่ผมคือเราไม่ค่อยรู้เรื่องอ่ะเราไม่ใช่นักการเมืองเราไม่รู้เรื่อง
0: ความละไม้คล้ายกับเรื่องโกงข้อสอบก็คือมีการโพยเดียวเบอร์เดิมโมเดลบ้านใหญ่รับงาน2มีการกักตัวแล้วก็จ่ายเงินมีหลักฐานคาหนังคาขาววันนับคะแนนระดับประเทศมีความผิดปกติพบตัวเลขชุดในบัตรเลือกตั้งเหมือนกันทุกประการไม่สลับลำดับเลยผู้สมัครกลุ่ม3ได้ศูนย์คะแนนถึง20กว่าคนอะไรเงี้ยนะหลักฐานพวกนี้เนี่ยมันจริงๆมันมีมาก่อนหน้านี้แต่ว่าพอกลุ่มนี้ออกมาวอลรูมที่โรงแรมกรุงศรี
2: อันนี้เรารู้อยู่แล้ว
0: ใช่ไงกำลังจะเล่าว่าม
2: ันไม่มีคนมาพูดจากเป็นตัวตนแต่นี่มันมีตัวตนมาพูด
0: ใช่ก็กำลัง
2: ก็ดี
0: กำลังจะบอกว่าข้อมูลเหล่านี้มันยิ่งวันยิ่งยืนยันสิ่งที่เราได้ยิน
2: แฉแม่งให้หมด
0: แฉ
2: แฉให
1: ้หมด
2: แฉให้หมดแฉมันเยอะๆแล้วแฉเยอะๆชอบ
0: ตัวเลข 500,000 บาทเมื่อที่คุณพูดถึง 500,000 ว่าเอาชื่อฉันกลับมาเนี่ยนะดีลรับ 500,000 นี่คือสว
2: เก็บไว้อาทิตย์หน้า
1: แต่ว่าปิดท้ายจะส่งที่ศาลหรือไม่อยู่ที่กกต.เท่านั้นอ
2: าทิตย์หน้า
1: อาทิตย์หน้านะอาทิตย์หน้าเราจะตามต่อท่านกกต.
0: อาทิตย์หน้ามีงบของทัพด้วยนะการบ้าน
1: แล้วอาทิตย์หน้าเรื่องหัวสวเรื่องกกต.เรื่องกุศลสยามด้วยนะพบกันกับคุณคิดวันศุกร์หน้าครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ

สวัสดีค่ะติดตามทันข่าว14นาฬิกาทางไทย PBS กับดิฉันทอฝันช่วยชูค่ะรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลเร่งทำการสอบปากคำเจ้าของผับลับย่านห้วยขวางนะคะ

0: หลังบุกเข้าจับกุมร่วมกับปปส.เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาพร้อมระบุว่าหากพบเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องเตรียมดำเนินคดีทั้งทางอาญาและวินัยอย่างเด็ดขาดพลตำรวจตรีธีรเดชธรรมสุธีรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลเปิดเผยความคืบหน้าการสอบปากคำเจ้าของผับลับย่านห้วยขวางหลังถูกตำรวจนครบาลและปปส.บุกเข้าทำการจับกุมเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาว่าเจ้าตัวยอมรับนะคะว่าลักลอบเปิดร้านไม่ได้มีการขออนุญาตและที่มาเปิดร้านย่านห้วยขวางเพราะว่าเป็นย่านใจกลางเมืองมีนักท่องเที่ยวจีนจำนวนมากสำหรับแหล่งที่มาของยาเสพติดทั้งยาอีไอซ์โคเคนและเคตามีนที่พบอยู่ภายในร้านคาดว่าน่าจะมาจากพื้นที่ทางภาคเหนือของประเทศไทยค่ะเนื่องจากว่าเจ้าของร้านเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ขณะนี้ตำรวจเตรียมประสานกองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดในการขยายผลหาแหล่งที่มาและเส้นทางการลำเลียงนะคะส่วนกรณีที่ชาวบ้านในพื้นที่บางส่วนอ้างว่ามีเจ้าหน้าที่รัฐเข้าไปเกี่ยวข้องหรือเรียกรับผลประโยชน์จากสถานบริการผิดกฎหมายนั้นพลตำรวจตรีธีรเดชเปิดเผยว่าต้องแยกการดำเนินการออกเป็น2ส่วนค่ะคือการปราบปรามสถานบริการผิดกฎหมายและยาเสพติดกับการตรวจสอบข้อกล่าวหาเจ้าหน้าที่รัฐพร้อมยืนยันว่าจะให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายหากตรวจพบว่ามีเจ้าหน้าที่เข้าไปเกี่ยวข้องจริงจะดำเนินคดีทั้งทางอาญาและวินัยอย่างเด็ดขาดไม่มีการละเว้นเกิดอุบัติเหตุทางถนนครั้งรุนแรงขึ้นที่ประเทศเปรูนะคะเมื่อรถบัสโดยสารคันหนึ่งเกิดเสียหลักแหกโค้งดิ่งตกหน้าผาสูงชันจนมีผู้เสียชีวิตนับ10คนสภาพของรถโดยสารขนาดเล็กพังพินาศกลายเป็นเศษเหล็กบิดเบี้ยวหลังเกิดอุบัติเหตุพุ่งตกจากทางหลวงลงสู่ก้นเหวที่มีความลึกถึง500เมตรในจังหวัดกาฮามากาทางตอนเหนือของประเทศเปรูเจ้าหน้าที่ระดมกำลังเข้าช่วยเหลือผู้รอดชีวิตและกู้ร่างผู้เสียชีวิตขึ้นมาจากก้นเหวสื่อท้องถิ่นระบุว่ารถคันดังกล่าวสูญเสียการควบคุมขณะถึงจุดเกิดเหตุค่ะซึ่งเป็นโค้งหักศอกก่อนจะพุ่งทะลุแผงกั้นข้างทางและพลิกคว่ำหลายตลบดิ่งลงสู่เบื้องล่างส่งผลให้ผู้โดยสาร5คนกระเด็นหลุดออกมาจากตัวรถรอดชีวิตราวปาฏิหาริย์แต่ได้รับบาดเจ็บสาหัสขณะที่อีก14คนเสียชีวิตอยู่ภายในซากรถค่ะสำนักงานตำรวจแห่งชาติเปรูเปิดการสอบสวนหาสาเหตุของอุบัติเหตุในครั้งนี้นะคะพบว่าเกิดจากความบกพร่องของระบบเบรกรถยนต์หรือเกิดจากความประมาทขับรถเร็วเกินกำหนดของผู้ขับขี่ค่ะอีกสักครู่ตามชมรายการยกพลคนอัมพริกซีซั่น2นะคะช่วงนี้หมดเวลาของทันข่าว 14:00 น.แล้วสวัสดีค่ะ
1: ลานน้ำตาผสกนิกรซ่อนไม่อยู่เมื่อรับรู้ห่วงเวลาของฟ้าหญิงโอ้ใจหายคล้ายหัวใจมิไหวติงเหมือนทุกสิ่งนิ่งงันวันมืดฟ้าทะทรงเป็นที่รักของปวงราษฎรน้ำระไทยใสสะอาดฉลมล่ายามมีภัยทรงเป็นเพื่อนพึ่งพาบัดนี้พระองค์คันไลลาสุดอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรเกียรติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาเสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานไทย PBS

0: วัสดีครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการยกพลคนน้ำพริกซีซั่น2ปีที่2นะฮะตอนนี้ท่านที่ติดตามชมรายการก็คงจะทราบว่าเรายังอยู่ในการแนะนำน้ำพริกที่ผ่านเข้ารอบที่2นะฮะรอบที่2เนี่ยจริงๆแล้วมันจะมีแค่20ทีมใช่ไหมฮะแต่ปีนี้เนี่ยปรากฏว่าคณะกรรมการตัดยังไงก็ไม่ลงนะฮะก็คือผ่านเขาเป็น22ทีมนะฮะแล้ววันนี้จะเป็นการแนะนำ4ทีมสุดท้ายและหลังจากนั้นเนี่ยฮะก็จะไปคัดต่อสู้กันต่อนะฮะเป็น10ทีมและรอบสุดท้ายครับก็จะเป็น5ทีมนะฮะรายการของเราเป็นรายการเรียลลิตี้นะฮะเป็นรายการที่เราต้องการค้นหาสุดยอดน้ำพริกน้ำพริกไม่ได้มีเฉพาะรสนะฮะมีเรื่องราวที่จะมาต้องมาบอกกล่าวกันด้วยนะครับอันนั้นเป็นประเด็นหลักของรายการของเราและก่อนจะไปเจอกับอีก4น้ำพริกในวันนี้ที่เราจะแนะนำเนี่ยนะฮะก็ไปรู้จักกับคอมเมนเตอร์ผู้ร่วมรายการของเรากันก่อนนะครับท่านแรกครับป้าจันนะฮะคุณรพัฒน์ระดาทศรัตน์ครับผู้ก่อตั้งสวนสินน้องมนจังหวัดชลบุรีครับท่านที่2คุณหมีจิระคุณจิรณรงค์วงสุนทรนักเล่าเรื่องอาหารนะฮะท่านที่3ครับ เชฟวิชิตมุกุระนะฮะเชฟไทยที่มีชื่อไปทั่วโลกท่านที่4อาจารย์ต้นอาจารย์อนุสรติปยานนท์ครับเป็นนักวิชาการและฟู้ดแอคทิวิสต์สวัสดีทั้ง4ท่านครับผมแล้วก็ช่วงรู้ไหมว่าช่วงนี้เนี่ยหน่อไม้กำลังออกอาจารย์สมฤทธิ์นี่เพิ่งผ่านไปอะไรล่ะไปภาคเหนือมาแล้วเขาก็รู้ว่าอาจารย์สมฤทธิ์ชอบน้ำพริกก็เตรียมทุกโรงเรียนที่ผมไปบรรยายให้เป็นวิทยาทานเนี่ยเขาก็เตรียมน้ำพริกให้ผมแล้วก็ทุกที่ก็คือน้ำพริกน้ำปูครับแล้วตอนนี้เขาเคี่ยวน้ำปูอ่ะเคี่ยวน้ำปูออกใหม่มันจะหอมนะฮะแล้วก็ต้องกินน้ำปูชูมันคืออะไรอ่ะชูมันคือหน่อไม้ต้มกินอร่อยทุกมื้อครับตอนหัวค่ำมาก็ต้องให้เด็กขึ้นเหยียบครับ
1: หนาว
2: ปวดขา
3: ไม่ใช่น้ำปูออกนิด
0: ไม่ใช่น้ำปูออกนิดนะฮะหน่อไม
2: ้
0: แต่มันไม่กินกับอย่างอื่นก็ไม่อร่อยจริงๆนะมันกินกับหน่อไม้นะฮะก็เลยไม่รู้จะทำยังไงก็ช่างมันเถอะนะฮะก็เวลาเขาเอามาเตรียมฮะอุ้ยอาจารย์กินไม่ได้อะไรก็วางก่อนช่างมันเถอะอายุไม่ถึงร้อยขอกินก่อนเถอะตอนนี้ก็ขออีกสักเดือนหนึ่งนะฮะหมดหน้าหน่อไม้แล้วกินต่อนะฮะท่านผู้ชมครับรายการของเรานะฮะนอกจากจะมาเอาเรื่องน้ำพริกมาเล่าให้ท่านฟังว่าน้ำพริกมีทั้งรสชาติมีทั้งเรื่องราวแล้วเรายังให้ท่านมีส่วนร่วมในรายการด้วยนะฮะคือในแต่ละครั้งเราจะมีการแสดงความคิดเห็นนะฮะท่านเข้ามาร่วมกับรายการของเราง่ายมากสแกน QR code เพิ่มเพื่อนนะฮะกับ LINE @thaipbs นะฮะเนี่ยขึ้นหน้าจอตอนนี้นะครับแล้วก็ในแต่ละครั้งเรามีประเด็นเรามีหัวข้อที่ให้ท่านร่วมแสดงความคิดเห็นเราจะแจกหนังสือครับในรอยรถพริกนะฮะซึ่งเป็นหนังสือของท่านอาจารย์ต้นนะฮะครั้งละ5เล่มนะฮะในรอยรถพริกนะครับแล้วก็สำหรับวันนี้ครับประเด็นหรือว่าหัวข้อที่อยากจะฟังความคิดเห็นหรือว่าข้อเสนอแนะของท่านนะฮะก็จะเป็นหน้าที่ของเชฟวิชิตครับเชฟวิชิตจะตั้งประเด็นหน่อยสิครับว่าวันนี้อยากฟังเรื่องอะไรครับ
3: จริงแล้วคำว่าพูดถึงน้ำพริกมันคอนเซิร์นกับพริกตลอดเนี่ยก็เลยอยากจะรู้ว่าที่บ้านของท่านผู้ชมเนี่ยลองเขียนมาหน่อยว่าใช้พริกพันไหนทำน้ำพริกกันบ้าง
0: ท่านผู้ชมครับท่านใช้พริกพันไหนตำน้ำพริกแสดงความคิดเห็นเข้ามานะฮะสัปดาห์ละ5เล่มเราจะแจกหนังสือนะในรอยรถพริกนะครับแล้วก็หนังสือในรอยรถพริกตอนนี้มีอีกเวอร์ชั่นหนึ่งนะฮะก็เป็นเวอร์ชั่นภาษาไทยกับภาษาอังกฤษนะฮะเนี่ยฮะนี่ผมถืออยู่เนี่ยนะครับ Retracing the Flavor of Chili นะฮะแล้วก็นอกจากเรื่องราวของอะไรนะพริกนะฮะก็มีภาพสวยๆงามๆและแนะนำนะครับท่านมีเพื่อนชาวต่างประเทศเนี่ยถ้ามาเมืองไทยไม่รู้จะซื้ออะไรฝากนะอันเนี้ยให้เขารู้เรื่องน้ำพริกในเมืองไทยเรานะและประวัติพริกด้วยนะครับอาจารย์เชฟวิชิตเนี่ยควรจะซื้อเยอะๆหน่อยนะเพราะว่าลูกค้าเขาฝรั่งเยอะนะที่ภัตตาคารของเชฟนะครับควรจะซื้อไปแจกนะฮะ
3: ครับแน่นอน
0: ซื้อไปหรือยัง
3: ซื้อครับซื้อแล้ว
0: นะ

0: ได้คอมมิชชั่นจากอาจารย์ต้นมั่งนะเอาละครับอันนั้นก็เป็นหนังสือที่เราจะแจกให้นะครับตอนนี้ครับเหลืออีก4ทีมสัปดาห์นี้วันนี้เราจะมาบอกว่า4ทีมนั้นคืออะไรนะฮะอันนี้ยังอยู่ในรอบที่2นะฮะ22ทีมนะฮะเราไปดูนะครับว่าทีมที่19ที่ผ่านเข้ารอบเป็นที่ไหนน้ำพริกอะไรเชิญครับ
1: ต้นลำแผนที่ขึ้นอยู่ในป่าชายเลนตำบลบางกระเจ้าอำเภอพระประแดงจังหวัดสมุทรสาครคือหนึ่งสัญญาณบอกความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศแถบนี้ผลลำแผนมีหน้าตาคล้ายมะเขือลูกใหญ่คล้ายลูกลำพูเป็นเครื่องชูรสเปรี้ยวได้สำหรับอาหารของพี่น้องชาวมอญถ้าจะตำน้ำพริกทีมน้ำพริกลำแผนบอกว่าต้องเลือกใช้ผลสุกแก่จัด
2: ลำแพนภาษามอญเรียกว่าอมอนค่ะคนมอญจะถือว่าต้นลำแพนเนี่ยเป็นไม้มงคลเพราะว่ามันลำแพนเหมือนนกยูงเลยค่ะ
3: อันนี้พร้อมแล้วค่ะพร้อมที่จะไปตำน้ำพริกและสังเกตว่าสีตรงนี้ของเขามันจะขาวกว่าปกติเห็นไหมคะถ้าเทียบกันเทียบลูกนี้กับลูกนี้สีขาวของตรงนี้มันจะต่างกัน
1: พื้นที่สมุทรสาครอยู่ติดทะเลจึงเป็นแหล่งวัตถุดิบคุณภาพเยี่ยมสำหรับทำน้ำพริกทั้งเกลือทะเลจากธรรมชาติ
2: เราใช้เกลือสมุทรเนี่ยใส่ไปเวลาเราตำน้ำพริกลำแพนนะคะใส่ไปนิดนึงเพื่อไม่ให้เนื้อลำแพนมันดำเกลือสมุทรเนี่ยเขาใช้หมักกะปิซึ่งเป็นวัตถุดิบหลักของการตำน้ำพริกลำแพนเลยเพราะตรงนี้มันจะเป็นพื้นที่ติดต่อกับบ้านกะซ้าขาว
1: กะปิเคยแท้บ้านกะซ้าขาวแหล่งกะปิชื่อดังที่สืบทอดภูมิปัญญามายาวนานกว่า100ปี
3: กะปิที่นี่เป็นกะปิจากเคยแท้แล้วหมักจากเกลือสมุทรซึ่งมันจะช่วยให้น้ำพริกลำแพนของเราอะค่ะมีรสชาติที่กลมกล่อมมากยิ่งขึ้นค่ะ
1: น้ำพริกลำแพนใช้วัตถุดิบหลักคล้ายกับน้ำพริกกะปิได้แก่หอมแดงกระเทียมพริกขี้หนูสวนกะปิห่อใบตองย่างไฟเตรียมไว้เริ่มจากตำผลลำแพนให้ละเอียดจึงเติมเครื่องปรุงทั้งหมดลงไปตำให้เข้ากัน
3: แล้วก็ใส่ครกตำเลยไม่ต้องปอกเปลือกไม่ต้องอะไร
4: ไม่ต้องปอกเปลือกแต่เราต้องล้างให้สะอาด
3: ล้างให้สะอาดแล้วตำไปจนกว่า
4: เม็ด
3: มันจะละเอียด
1: น้ำพริกลำแผนโดดเด่นด้วยรสเปรี้ยวหอมจากผลลำแผนในสำหรับคนมอญนิยมกินคู่กับผักลวกราดน้ำกะทิแกล้มด้วยปลาสลิด GI จากบ้านแผวปูไข่นึ่งสดๆจากทะเลเมื่อเอาน้ำพริกไปผัดให้สุกหรือผัดเป็นน้ำพริกเผาจะกินคู่กับเครื่องเคียงที่ต่างออกไป
5: ถ้วยที่2เป็
2: น
5: น้ำพริกลำแพนผัดครับผมถ้วยนี้จะเป็นกระตาร์ดนะครับถ้าเป็นภาษามอญเขาเรียกกระตาร์ดนะครับแต่ถ้าเป็นคนภาคกลางคนไทยกลางธรรมดาก็จะเรียกกระเจี๊ยบเขียวครับแล้วก็มีสโหน่ดอกสโหน่ครับแล้วก็ที่ขาดไม่ได้เลยคือจะเป็นดอกจากนะครับนำมาต้มแล้วก็มาฉีกครับแล้วก็ราดกะทิ
3: น้ำพริกเผาลำแพนนะคะเราก็จะกินคู่กับเกี๊ยวท่าฉลอมปลาเส้นท่าฉลอมนะคะน้ำพริกลำแพนสดเนี่ยเรายังสามารถกินกับปลาริวกิวหวานซึ่งเป็นของมีชื่อของสมุทรสาครด้วยกันนะคะถ้าวันหนึ่งน้ำพริกลำแพนถ้วยนี้มันเติบโตขึ้นเท่ากับเราช่วยต่อวงจรชีวิตของต้นลำแพนซึ่งมันกำลังจะถูกเลือนหายไปเนี่ยให้มันเป็นพืชที่ได้รับการอนุรักษ์ขึ้นมาค่ะฝากคอมเมนเตอร์ทุกคนด้วยนะคะว่าน้ำพริกลำแพนของเราเนี่ยแทนใจชาวรามันที่เป็นมอญน้ำเค็มจริงๆค่ะขอบคุณมากนะคะ
2: ขอบคุณพ่อ
0: น้ำพริกลำแพนนะอยู่ในมือผมเนี่ยนะยังไม่ได้ชิมแต่ว่า ลองแอบดมเมื่อกี้ดมเนื้อกลิ่นกะปิขึ้นเลย นะฮะทำให้ยั่วน้ำลายมากเลยนะ แค่ดมนี่ก็อย่างนั้นเรื่องอะไรเอาไปฟังคอมเมนเตอร์กันครับป้าจันเชิญเลยครับเชิญครับ
6: ลำแพน
0: อ
6: ะป้าจันเคยกินน้ำพริกก็เคยกินแต่ว่าชูของเขาเนี่ยหลากหลายมากเมื่อกี้เห็นมีริวกิวหวานด้วยปลาริวกิวจริงๆมันเป็นกับข้าวแต่มันกินกับน้ำพริกได
0: ้
6: มันเป็นเขาเรียกว่าแล้วใช้เกลือสมุนแล้วเป็นเคยแล้วแบบอะไรที่เขาทำอ่ะเหมือนว่ามันดูนัวและกลมกล่อมเลยค่ะ น่าสนใจหลากหลายมากเลยอ่ะ
0: ลูกลำแพนเนี่ยมันรสชาติเป็นยังไง
6: จริงๆมัน
0: ออกเปรี้ยวไหม
6: มันฝาดฝาด
0: อ๋อฝาดฝาดเหรอฮะ
6: ใช่ค่ะ
0: อ
6: ๋
0: อเหรอหมีครับเชิญครับ
7: เหมือนกันก็คือผมเคยกินน้ำพริกลำแพนเหมือนกันจะมีความคล้ายน้ำพริกกะปิอย่างที่เขาบอกเลยครับแต่ใช้ความเปรี้ยวของตัวลำแพนเนี่ยเข้าไปแทนมะนาว
0: ตรงลงมันออกเปรี้ยว
7: มันเป็นเปรี้ยวฝาดซึ่งหนึ่งอย่างที่ลูกลำแพนที่เขาบอกว่ามันจริงๆมันก็จะมีอยู่เยอะเหมือนกันนะครับในแถวๆที่เป็นแบบน้ำกร่อยน้ำเค็มเนี่ยแต่ว่าคนก็จะไม่ค่อยเอาไปใช้กินเท่าไหร่ละจะมีการใช้ภูมิปัญญาเนี่ยก็ที่เขาเล่าเรื่องภูมิปัญญาเนี่ยสนใจมากคือเมื่อมีการใช้ลำแพนแทนมะนาวเนี่ยมันก็ยังอยู่ได้มีการรับไปในตัวแล้วก็ด้วยตัวน้ำพริกที่อาจจะต้องโดดเด่นที่ตัวลำแพนอย่างเดียวเนี่ยทำให้เขาเล่าเรื่องของชู้เนี่ยได้เยอะมากด้วยความเป็นมอญน้ำเค็มเองเนี่ยก็จะมีความเป็นวัฒนธรรมมอญอยู
0: ่
7: มีการใช้ริวกิวซึ่งเป็นของดีของจังหวัดอีกมีโหหลายๆอย่างครับอยู่ในนั้นหมดเลยแม้กระทั่งเกี๊ยวปลาท่าฉลอม
0: มาตาร์ท
7: มาตาร์ทที่เป็นกระเจี๊ยบก็จะเป็นวัฒนธรรมมอญ
0: มอญนี่เขาจะชอบกินกระเจี๊ยบนะ
7: ใช่เต็มเลยนะ
0: มันมีแกงกระเจี๊ยบนะเคยกิน
7: ใช่เคย
0: ของมอญอ่ะแล้วเขาก็เอามากินด้วยนะ
7: ใช่เขาเอามากินด้วยก็เป็นการเล่าวัฒนธรรมของพื้นที่ได้เยอะ
0: สะท้อนอัตลักษณ์ของความเป็นมอญนะนะฮะเชฟครับเชิญครับ
8: มองถึงว่าลูกลำแพนก็ได้แต่เห็นนะยังไม่เคยชิมแต่วิธีการทำเขาเนี่ยมันง่ายตำเหมือนในพริกกะปิ
7: ใช่
8: แล้วก็ตำลูกให้มันละเอียดก่อนแล้วค่อยเอาส่วนผสมอื่นค่อยผสมเนี่ย ก็น่าจะเป็นไปได้ว่าที่จะต้องใช้เกลือเข้ามามีส่วนร่วมในการตำลูกลำแพนเพื่อไม่ให้เขาดำอย่างที่เขาบอกอาจจะใช่เหมือนกับเราตำใส่น้ำพริกกะปิใส่มะเขือพวงเวลาเราใส่มะเขือพวงลงไปเนี่ยไอตอนยังไม่แตกไม่เป็นไรแต่พอเริ่มที่จะตำเนี่ยขอให้บีบมะนาวไปนิดนึงแล้วค่อยตำมะเขือพวงก็จะได้เขียวมันจะได้ทำน้ำมะเขือพวงในน้ำพริกกะปิไม่ดำลักษณะเดียวกันครับก็เทคนิคต่างๆก็คล้ายๆน้ำพริกกะปิเลยแต่เคยเนี่ยสิผมชอบมากเพราะรู้สึกว่าไอตัวเล็กๆเนี่ยก่อนที่จะมาเป็นผงแบบนั้นน่ะอยากจะเอามาทำอย่างอื่นก่อนผมเห็นแล้วผมอยากจะมาคิดว่าเป็นอะไรสักอีกอย่างก่อนจะเป็นกะปิจริงๆนะแล้วก็เขาเอาไปผัดวิธีผัดเขาก็ดูน่ากินมากเลยเอาไปผัดซะโอ้โหสวยเลยแต่มาตรงนี้แห้งหรือเปียกครับเนี่ย
0: เปียก
8: เปียกเปียกนะแต่นู้นดูเหมือนเปียกน้ำมันนะ
0: อ
8: ันเนี้ยเสร็จแล้วเห็นไหมก็ตำเสร็จแล้วเขาก็ค่อยเอาเครื่องน้ำพริกกะปิใส่
7: ใช
8: ่
7: คร
8: ับ
6: ถ้าเราไม่เห็นลูกลำแพนเราก็นึกว่าน้ำพริกกะปิ
8: ใช่ตำง่ายเลยเรานึกถึงเม็ดมะเขือ
0: มะอื่น
8: มะเขือมะอึกอะไรพวกนี้มะเขือพวงเนี้ยครับ
0: โอ้อาจารย์ต้นครับ
9: คือจริงๆเนี้ยทั้งหมดเตอร์ก็พูดไปหมดแล้วนะครับลำแพนเนี้ยมันเป็นต้นไม้ริมตลิ่งคู่กับลำพูคือจริงคือลำพูเนี้ยน่าสนใจเราจะรู้จักลำพูเพราะว่าเขาพาไปดูหิ่งห้อยใช่ไหมตัวลำพูเนี้ยแจ้งเกิดเรียบร้อยแล้วนะครับในแง่ของการท่องเที่ยวอะไรเงี้ยนะครับแต่ลำแพนเนี่ยยังไม่แจ้งเกิดผมก็นั่งคิดว่าถ้ามีคำขวัญนะลำพูดูหิ่งห้อยสุกแสนลำแพนตำน้ำพริกสุกสันอย่างเงี้ยชวนนี่ก็น่าจะแบบนะลงไปดูลำพูเสร็จดูหิ่งห้อยเสร็จปุ๊บขึ้นฝั่งมากินน้ำพริกลำแพนต
0: ่อ
6: ฟังเสียงนกกระปูดด้วยค่ะต่อ
9: ใช่
6: ค่ะ
9: ลำพูลำแพนเนี่ยอยู่ด้วยกันนิราศเพชรบุรีก็สุนทรภู่ก็พูดถึง
7: ท่านสุนทรภู่คร
9: ับ ใช
0: ่ไปอัมพวาต่อไปนอกจากดูหิ่งห้อยแล้วต้องไปกินน
6: ้
0: ำพริกนี่นะเพราะเดี๋ยวนี้เขาไปดูกันที่อัมพวานะ
9: ใช่
0: อ
9: ัมพวาก็มีฮะมันมีตลอด
0: แต่บางลำพูกรุงเทพไม่มีแล้วนะต้นลำพูไม่มีแล้วนะ
9: จริงๆคลองมหาชัยเนี่ยก็มีต้นลำแพนลำพูขึ้นตลอดที่มันเชื่อมแม่น้ำท่าจีนอ่ะนะกับเจ้าพระยาอย่างเง
0: ี้
9: ยอ๋อ
0: มันเป็นของคู่กันลำพูกับลำแพนโอ้นะฮะโอเคอาจารย์เยี่ยมมากเลยเดี๋ยวพวกนี้มันต้องเอาไปใช้แน่นะอันนี้ก็เป็นน้ำพริกอันแรกนะฮะน้ำพริกลูกลำแพนเป็นน้ำพริกของชาวมอญแล้วเขาบอกว่าเขาเป็นมอญน้ำเค็
6: ม
0: วันนี้เก๋มากเลยมอญน้ำเค็มคำน
6: ี
0: ้ดีมากๆเลยนะไปดูน้ำพริกที่20กันครับว่าเป็นน้ำพริกอะไรที่เขารอบมาน้ำพริกอะไรจากจังหวัดไหนติดตามครับ
10: เช้าตรู่วันนี้ทีมคนรักบัวกำลังล่องเรือไปในทะเลบัวแดงสถานที่ท่องเที่ยวชื่อดังของจังหวัดอุดรธานีค้นหาวัตถุดิบสำคัญในการทำน้ำพริกรากบัวหลวง

0: รากบัวหลวงจะซ่อนตัวอยู่เบื้องล่างของดินเลนใต้ผืนน้ำจืดที่นิ่งสนิทและแสงแดดส่องถึงมีเพียงคนพื้นที่เท่านั้นที่มองออกว่าผืนดินเลนตรงไหนมีรากบัวหลวงอยู่
1: ลักษณะมันครับอันท่าที่เป็นหัวมันก็ล่ำที่มันมอนครับเชี่ยนมันมนจักหน่อย
2: ไม่มีหนามไม่มี
1: ความมีหนามไม่มีอังคา
0: ก้านบัวหรือตอสั่งที่โผล่พ้นดินเลนแบบนี้คือสัญญาณบอกแหล่งรากบัวเมื่อเจอแล้วจึงค่อยๆใช้เสียมขุดรอบกออย่างระมัดระวังใช้มือคลำไปตามดินเลนดึงท่อนรากบัวขึ้นมาอย่างเบามือไม่ให้หักช้ำตรงไหนดินเลนอุดมดีรากบัวก็จะยิ่งอวบกรอบและน่ากิน
3: นี่ค่ะนี่คือหากบัวหากของบัวหลวงที่เฮาจะเอาไปเฮ็ดเอาไปเฮ็ดน้ำพริกบัวค่ะอันนี้หัวใหญ่มากเลยค่ะนี่กินได้หมดเลยและนี่คือไหลบัวค่ะไหลบัวนี่กินได้แล้วก็อันใบพันบัวนี่ก็กินได้ค่ะ
4: ล้างที่ต้มออก
0: บัวหลวงจากโคลนตมนำมาล้างให้สะอาดปอกเปลือกหั่นตามขวางแช่น้ำเกลือ5นาทีล้างน้ำอีกรอบพักให้เสด็จน้ำนำไปทอดให้เหลืองกรอบ
5: รากบัวนี้ถ้าเราเอาไอ้ที่มันอ่อนๆมันจะออกหวานหวานมันนิดหน่อยแต่ถ้าเป็นสุกแก่เนี่ยมันก็จะมีความมันมากขึ้นค่ะที่เราทำน้ำพริกส่วนใหญ่เราจะเอาเป็นแก่นะคะมันจะมีความมันกว่ากันค่ะ
4: เวลาทอด
5: ก็ทอดง่ายค่ะ
0: วัตถุดิบในการทำน้ำพริกนอกจากรากบัวหลวงทอดกรอบยังมีเครื่องปรุงรสได้แก่เกลือน้ำตาลพริกแห้งทอดใบมะกรูดกรดมะนาวนำมาปั่นรวมกันให้ละเอียดคลุกเคล้ากับบัวหลวงที่ทอดไว
5: ้จากนั้นก็จะใส่อันนี้เป็นกระเทียมเจียวเป็นกระเทียมเจียวที่เฮาเฮ็ดเองเลยค่ะตามด้วยพริกทอดใส่ใบบักกูทอดจะได้หอม
0: ๆคลุกเคล้าส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันดีก็จะได้น้ำพริกรากบัวหลวงกรุบกรอบเคี้ยวเพลินจะกินคู่กับกลีบดอกบัวหลวงแบบเมี่ยงคำหรือจับคู่กับไหลบัวสดที่เก็บมาพร้อมกันก็ได้รสชาติกลมกล่อมอร่อยถูกปากถูกใจสุด
6: ๆจากโคลนสู่ครัวจากรากบัวสู่รายได้
7: น้ำพริกรากบัวบ้านเดียมอุดรธานีค่ะ
3: อย่าลืมซอยเสียทีมเฮาด้วย

0: ที่ผ่านเข้ารอบมาคือน้ำพริกรากบัวหลวงจากจังหวัดอุดรธานีนะฮะเห็นแล้วก็เอามาคลุกข้าวร้อนๆนี่ก็มันต้องแซ่บแน่ๆนะฮะเอามาฟังความคิดเห็นของท่านคอมเมนเตอร์ครับคุณหมีครับเชิญครับ
1: ผมเพิ่งรู้ว่ารากบัวหายากขนาดนี้นะไม่ใช่เรื่องง่ายเลยเมื่อกี้ดูแล้วแบบว่านอกจากอยู่ใต้ดินแล้วต้องแบบดูว่าอันไหนคือยอดที่แบบโผล่มาขุดเข้าอีกการเล่าวิธีที่หาที่มันยากขนาดนี้มันเพิ่มความน่าสนใจและเพิ่มมูลค่าเพิ่มคุณค่าของตัวมันเองมากเลยนะแล้วก็อีกเรื่องนึงพอดูจากการส่วนผสมที่เป็นน้ำพริกอื่นๆเนี่ยจะไม่ค่อยแตกต่างจากที่อื่นเท่าไหร่แต่ว่าตัวพระเอกมันคือตัวรากบัวของเขาได้แหละทีนี้พอทอดพออะไรเนี่ยผมไม่แน่ใจว่ารสชาติของเดิมมันยังอยู่หรือเปล่าเพราะว่ามันเราจะเห็นว่ารากบัวเนี่ยมันเล็กกว่าที่เราเคยเห็นหลายๆที่มากเลยแต่อะไรที่เล็กๆแล้วเป็นธรรมชาติแบบดั้งเดิมของเขาเนี่ยผมเชื่อว่ารสชาติน่าจะแตกต่างกว่าที่อื่นมากๆนะเพราะฉะนั้นแล้วถ้าเกิดทีมเนี่ยพรีเซนต์เรื่องรสชาติได้มากกว่านี้อีกเนี่ยผมว่าน่าจะแบบเป็นน้ำพริกที่น่าสนใจมาก
0: นะฮะเชฟวิชิตครับ
2: ครับมองว่าน้ำพริกเนี่ยมันใช้รากบัวแล้วหั่นบางๆบางๆเนี่ยมันกลายเป็นเหมือนผมทำพริกขิงกรอบพริกขิงกรอบซึ่งใช้ปลาทอดฟูปลาสลิดฟูอะไรเงี้ยกับเครื่องกรอบแต่ว่าพอมองไปถึงแล้วก็กลายเป็นเหมือนกับทานเล่นได้เป็นสแน็คได้ใช้กดมะนาวอะไรเงี้ยนะและใช้ผงซึ่งมีความชื้นเลยเพราะอันนี้ก็จะเก็บได้นานแต่ก็จะถามว่าในถ้าจะสื่อในเรื่องน้ำพริกเนี่ยควรจะใช้ครกกับสากบ้าง
0: อ
2: ันนี้เป็นเคล้าน้ำพริกเป็นน้ำพริกเคล้าอันนั้นถ้ามันเป็นน้ำพริกที่ใช้ครกกับสากควรจะเอาชุดเนี้ยลงครกกับสากให้มันละเอียดหน่อยพร้อมสำหรับเอาข้าวเหนียวจิ้มได
0: ้
2: หรือว่าเอาไปโรยในข้าวอย่างเงี้ยแหนมกับอะไรได้คือน้ำพริกเนี่ยมันจะได้รสชาติของใบมะกรูดพริกไปพร้อมกันในคำเดียวไม่ใช่แค่ชิ้นของรากบัวชิ้นเดียวอย่างเงี้ยนะเน้นก็วิธีการที่จะปรุงน่าจะอีกเวอร์ชันนึงคือลงครกกับสากซะหน่อย
0: คือให้มันคลุกเคล้ากัน
2: ใช่
0: ให้มันคลุกเคล้ากัน
2: ช้อนเดียวได้ทุกรสอย่างเงี้ย
0: อาจารย์ต้นครับ
3: คือดู VTR เนี่ยเห็นฉากที่ไปล่องเรือมันพลิกความเชื่อของผมโดยเฉพาะวัยเด็กๆ เนาะเราจะรู้สึกว่าอีสานมันแล้งใช่ไหมมีบทกลอนในผีว่าในฟ้าบ่มีน้ำในดินซ้ำมีแต่ทรายเนี่ยโอ้โหนี่แบบบึงหลวงใหญ่มากแล้วพอเป็นอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยก็ทำน้ำพริกที่ทำจากรากบัวอย่างเงี้ยผมคิดว่าอันนี้เป็นเรื่องน่าสนใจแต่ประเด็นอยู่นิดเดียวเองว่ามันออกมาคล้ายๆพวกผงโรยข้าวหรือว่าน้ำพริกแห้งแบบน้ำพริกกุ้งเสียบที่เราจะโรยข้าวมากกว่าที่จะคุกข้าวใช่ไหมครับก็เลยมานั่งคิดว่าถ้าเป็นสำรับอาหารจริงๆเนี่ยมันควรจะไปอยู่พวกข้าวผัดหรืออะไรพวกเนี้ยนะโรยแล้วก็ไอตัวรากบัวหลวงเนี่ยเราจะเจอว่าในอาหารจีนเนี่ยเขาไปต้มกับกระดูกหมูซี่โครงหมูเนี่ยเป็นน้ำซุปมานั่งกินกับอันเนี้ยน่าจะอร่อยแบบนึงแต่ว่าถ้าจะเป็นน้ำพริกจริงๆต้องอย่างที่เชฟว่าคือเอาตัวแก่นหรือความเป็นเท็กซ์เจอร์ของรากบัวออกมาไม่ใช่เอาไปทอดถ้าพูดจริงๆนะ
0: ครับป้าจันครับเชิญครับ
4: ค่ะป้าจันก็ทีมน่าจะลองอาจจะถ้าไม่ทอดล่ะใช่อบไฟอ่อนได้ไหมคั่วได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยค่
0: ะ
4: ใช่ถ้าไม่ทอดแล้วก็เรื่องวัตถุดิบเรื่องเครื่องปรุงเนี่ยถ้าเกิดอะไรที่อยู่ในชุมชนตรงนั้นน่ะลองพัฒนาเอามาเป็นอยากเห็นความเปรี้ยวที่หลากหลายของเขาอ่ะใช่ว่าเปรี้ยวจากส้มมะขามไหมเปรี้ยวจากมะขามเปียกถ้าลองดูว่ารสชาติอ่ะแต่ยังคงอยู่ไหมค่ะ
0: ใช่ค่ะอันนี้เป็นน้ำพริกรากบัวนะฮะอันนี้อยู่ในมือผมเนี่ยนะเนี่ยนั่นเป็นอย่างเงี้ยฮะว่าอะไรนะมันเหมือนกับเป็นอะไรนะของทานที่เชฟบอกว่าเหมือนของทานเล่นนะแล้วเด็กๆอาจจะชอบก็ได้เพราะมันไม่ค่อยเผ็ดเท่าไหร่นะฮะอาจจะเป็นน้ำพริกสำหรับคนรุ่นใหม่อะไรอย่างเงี้ยนะ
2: เหมือนกับผงที่ก็โรยพวกของกรอบๆ
0: นี่ครับนะฮะอันนี้ก็เป็นอีกน้ำพริกหนึ่งนะฮะน้ำพริกรากบัวหลวงนะฮะที่เข้ารอบมาแล้วนะฮะท่านผู้ชมครับอย่าลืมนะฮะในแต่ละครั้งเราจะเปิดโอกาสให้ท่านเนี่ยเข้ามีส่วนร่วมในรายการของเราด้วยการแสดงความคิดเห็นเข้ามาเราก็จะมีการตั้งประเด็นในแต่ละครั้งนะครับสำหรับในวันนี้ผู้ตั้งประเด็นคือเชฟวิชิตนะขออีกสักครั้งหนึ่งครับประเด็นครับ
2: น้ำพริกที่บ้านท่านผู้ชมเนี่ยใช้พริกพันธุ์อะไร ตำน้ำพริกที่บ้านกันนะลองบอกกันหน่อยนะ
0: ใช้พันอะไร
2: พันอะไรนะ
0: บอกมาหน่อยนะฮะ เดี๋ยวสัปดาห์หน้าเราจะแจ้งนะว่าใครได้รับของที่ระลึกเป็นหนังสือในรอยรถพริกของอาจารย์ต้น5เล่มนะฮะแล้วก็แนะนำอีกทีนึงนะฮะสีแดงเล่มนี้นะเป็นฉบับ2ภาษาภาษาไทยภาษาอังกฤษครับแล้วก็มีภาพประกอบงดงามมากนะสีแดงนี่สั่งได้เฉพาะที่ศูนย์สื่อศิลปวัฒนธรรมของไทย PBS นะส่วนสีขาวเล่นภาษาไทยนะภาษาไทยเล่มนี้นะฮะอันนี้ที่ศูนย์ก็มีขายอยู่แล้วก็ที่ศูนย์หนังสือจุฬาก็ยังมีขายอยู่นะครับเล่มนี้นะฮะติดตามเรื่องราวได้นะครับเอาละครับต่อไปเราก็ไปดูกันสิครับว่าน้ำพริกที่21ที่ผ่านเข้ารอบนี้มาเป็นน้ำพริกอะไรจากจังหวัดไหนนะครับเชิญครับ

0: ข้ามาถึงอำเภอสิงหนครจังหวัดสงขลาแล้วทีมสวนลุงหนักก็ต้องพาไปลุยดงตาลนี่แหละครับเพราะตาลตะโหนดที่นี่เป็นของดีของเด็ดเป็นอาชีพดั้งเดิมสามพี่น้องบอกว่าจะปีนต้นจะเคี่ยวน้ำตาลทำน้ำส้มหรือส้มโหนดก็ได้สบายมาก
1: อันนี้เป็นน้ำตาลที่สำหรับเก็บตอนเช้าน้ำตาลเก็บตอนเช้านี้จะได้เยอะ
0: ปีนตาลในอำเภอสิงหนครเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นที่สืบทอดกันมายาวนานและการเฝ้าสังเกตสภาพแวดล้อมดงตาลก็ทำให้ชาวบ้านที่นี่รู้จักอีกหนึ่งของดีนั่นคือยอดเลียบที่มักขึ้นอยู่ใกล้ๆมาปีนตาลทุกครั้งก็ต้องแวะเก็บยอดเลียบแบบนี้ลุงหนานบอกว่าแกล้มน้ำพริกส้มโหนดได้เข้ากันดีนะ
1: เป็นพืชตระกูลต้นโพต้นไทรเนี่ยครับตีนี้พอประมาณสักต้นเดือนเมษาปลายเดือนเมษาพืชชนิดนี้ก็จะผลัดใบแตกยอดอ่อนยอดเลียบที่จะกินได้อร่อยก็ในช่วงที่จะมีกาบแดงๆตัวนี้ก็หุ้มแต่กาบตัวนี้เราก็ต้องแกะออก
0: น้ำตาลตะโหนดหมักได้ที่ขั้นแรกจะเป็นน้ำตาลเมาหมักต่อไปเกิน1เดือนน้ำตาลเมาจะเปลี่ยนเป็นกรดน้ำส้มเปรี้ยวจี๊ดตั้งชื่อแบบตรงๆกันไปเลยว่าน้ำพริกส้มโหนดยอดเลียบมีส่วนผสมอะไรบ้างนะครับป้าอารี
2: น้ำพริกน้ำส้มตาลตะโหนดมีส่วนประกอบก็กะปิพริกกุ้งแห้งแล้วก็มันกุ้งน้ำตาลแล้วก็กระเทียมแล้วก็น้ำตาลตะโหนดเติมความเปรี้ยวไว้พอดีเนี่ยมันจะต้องใช้น้ำส้มเยอะหน่อยที่บ้านน้ำส้มสายชูจะไม่เอามาทำน้ำพริกมันกินมันรสชาติมันคนละแบบกันน้ำส้มตัวนี้เราเอาไปแกงส้มได้ต้มส้มปลาได้
0: กุ้งแห้งต้องตำละเอียดจากนั้นเติมส่วนผสมอื่นๆตำให้เข้ากันและเติมส้มโหนดเป็นขั้นตอนสุดท้ายจากนั้นหันมาต้มยอดเลียบกะทิเป็นผักหน่อซึ่งการต้มยอดเลียบก็ต้องมีเคล็ดความอร่อยเหมือนกัน
3: ยอดเลียบเนี่ยเราแก็บมาเนี่ยคือเราเอามาลวกก่อนเพื่อการลดความกวาดลวกก่อนแหละถึงทีนี้จะมาต้มกะทิถึงในที่ต้มกะทินี่จะมีหัวหอมมีไม้ไร่หมักกะปิหัวหอมกะปิแล้วก็น้ำตาลปี๊บความเปรี้ยวของน้ำส้มเนี่ยมันจะไปตัดกับพอดีกับความมันของยอดเลียบทีนี้จะอร่อยมากจะเข้าคู่กันพอดี
0: เสร็จเรียบร้อยแล้วครับน้ำพริกส้มโหนดที่แค่เห็นสีก็จี๊ดกระพุ้งแก้มราดข้าวก็อร่อยกินกับยอดเลียบปลาทอดก็สุดยอดไปเลยการมาประชันในรายการยกพลคนน้ำพริกครั้งนี้สิ่งที่คาดหวังไม่เพียงรับรางวัลกลับบ้านแต่เป็นการถ่ายทอดความภาคภูมิใจในอาชีพคนปีนตาลผ่านน้ำพริกส้มโหนดยอดเลียบให้ผู้ชมทั่วไทยได้รู้จักทีมสวนลุงหนักขอคุณผู้ชมช่วยชมช่วยเชียร์ด้วยนะครับ
3: น้ำพริกส้มโหนดยอดเลียบค่ะส่วนลุงนั้น
4: น้ำพริกส้มโหนดยอดเลียบส้มโหนดก็คือน้ำส้มที่ได้มาจากตาลตะโหนดเนี่ยคนใต้เขาจะเรียกตาลตะโหนดตะโหนดว่าโหนดเฉยๆนะเขาจะพูดคำสั้นหน่อยอ่ะเราก็มาฟังความคิดเห็นเชฟครับเชิญครับ
5: ในแง่ของความเค็มหวานเปรี้ยวในน้ำพริกเนี่ยเพิ่งได้เห็นนะครับว่าเป็นใช้น้ำตาลเปรี้ยวเนี่ยมาทำน้ำพริกที่ไม่ต้องพึ่งมะนาวไม่ต้องพึ่งคือกลิ่นอาจจะเฉพาะเปรี้ยวอาจจะจี๊ดยังไม่เคยชิมนะครับแต่ก็มองสีสันแล้วก็มีกะปิเข้ากับน้ำพริกเหมือนกันพริกกะปิเลยแต่ว่าน่าจะเป็นแบบน้ำนิดนึงเพราะใช้ส้มโหนดใช่ไหมครับเยอะหน่อยเห็นเขาใส่เยอะทีเดียวเลยก็อาจจะไปผัดมั่งก็ได้นะผมว่ามันก็จะงวดลงแล้วจิ้มได้ง่ายขึ้นแต่ก็นั่นแหละครับพอไอ้ความเปรี้ยวแบบนี้ไปเจอกับยอดเลียบที่ต้มแล้วก็มาผัดกับกะทิเนี่ยโอ้โหผมคิดถึงอะไรไหมครับผมน้ำพริกกะปิตำน้ำพริกกะปิเสร็จแล้วเอาใบกะเพราผัดกับหัวกะทิโรยเกลือไปหน่อยโอ้โหมันคู่กันสุดยอดเลยนี่ปลาทูทอดนี่เอา บ้านทะเลอยู่ใกล้ๆนี่ใช้ปลาทรายแดงทอดนะ
4: ครับ
5: โอ้โหนี่คงคงจะอร่อยคล้ายๆอย่างนั้นนะครับแต่วิธีการเนี่ยก็ไม่ได้ยากเลยนะเพียงแต่วิธีการหมักใช้เวลาหน่อยกว่าจะได้เป็นน้ำส้มนะครับแต่น่าจะหอมดีเหมือนกัน
4: ครับอาจารย์ต้นครับเชิญครับ
6: คืออันนี้ต่างจากทีมเมื่อกี้ตรงที่ว่าทีมลากบัวหลวงนี่แห้งมาเลยนะน้ำพริกส้มก่อนนี่น้ำมาเลยนะครับคือผมคิดว่าสิ่งที่เป็นจุดเด่นของน้ำส้มโหนดก็คือมันเป็นน้ำส้มเปรี้ยวที่มีกลิ่นเฉพาะด้วยมันไม่เหมือนน้ำส้มสายชูเราใส่อย่างเดียวไม่มีกลิ่นนะอันนี้มีกลิ่นเฉพาะเราจะพบการกินพวกน้ำส้มโหนดในต้มส้มของทางใต้ต้มส้มปลากระบอกอะไรพวกนี้เนี่ยจะต้องบังคับว่าใช้น้ำส้มโหนดหรือไม่มีก็ใช้น้ำส้มจากก็คือจากแต่ดูจากรูปแบบอันเนี้ยทำให้คิดว่าเป็นน้ำพริกที่น่าจะเหมาะกับในเชิงเรื่องของสุขภาพด้วยโดยเฉพาะคนที่เพิ่งฟื้นไข้นะครับทานน้ำพริกที่มีน้ำส้มเนี่ยนะครับมันเป็นการเพิ่มวิตามินซีเพิ่มการภูมิคุ้มกันแล้วก็มีไอ้ผักกะทิที่หวานๆเนี่ยทำให้แรงกำลังเนี่ยกลับมาเป็นน้ำพริกที่ถ้ามองในแง่ของชุมชนเนี่ยนะครับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพเนี่ยเป็นน้ำพริกที่มีอนาคตไปไกลได้
4: พระอาจารย์ครับเชิญครับ
7: พระอาจารย์ต่อจากอาจารย์เพราะว่าไอ้ตัวยอดเลียบที่ทั้งหอมแดงทั้งกะปิทั้งกะทิอะค่ะนึกถึงชาครามเพราะเราอยู่ภาคตะวันออกแต่ว่าพอตัวนี้มันทำกะทิพอกินชูเขาเนี่ยมันทำให้มีแรงขึ้นมามันอิ่มนานแล้วก็เคยสั่งส้มโหนดที่สถิงพระมาเมื่อหลายปีแล้วค่ะเพราะเป็นคนที่ศึกษาเรื่องน้ำส้มจากข้าวจากน้ำมะพร้าวแล้วเป็นคนที่ชอบตาลตะโหนดมากต้นตาลเป็นอะไรที่แบบดูแล้วน่าจะกลมกล่อมไปหมดเลยรสชาติคือมันแค่เราเห็นวิทยาเราก็รู้สึกอร่อยไปแล้วอะอร่อยมันเป็นอะไรที่แบบโปรไบโอติกมันเป็นอะไรที่เรื่องลำไส้เรื่องสุขภาพเรื่องระบบย่อยไม่รู้ชอบมากค่ะลงตัวเลยนะ
4: ครับค่ะมีครับเชิญครับ
8: ผมว่าโดดเด่นสุดคือการเล่าเรื่องระบบนิเวศพอมีเรื่องต้นตาลแล้วเขาเมื่อกี้ที่ในวิทยาบอกว่าชาวบ้านสังเกตเห็นว่ามียอดเลียบอยู่ด้วยกับต้นตาลเนี
7: ่
8: ยเป็นการที่แบบเอาสองอย่างที่อยู่ใกล้กันมาทำเป็นอาหารที่กินกันง่ายๆเลยแล้วก็อีกเรื่องนึงที่เรียนรู้จากรายการนี้และวิทยาของวันนี้นะว่าน้ำพริกที่เหมือนน้ำพริกกะปิที่ใส่ความเปรี้ยวจากน้ำแพนบ้างจากน้ำส้มโหนดบ้างเหมาะกับผักต้มกับ
7: กะทิ
8: อันนี้เห็นเลยว่าชูของความเปรี้ยวคือการตัดมันของกะทิ
4: อ
8: ันนี้คือสิ่งที่เรียนรู้จากรายการยกคุณน้ำพริก
7: ของคู่กัน
8: ว่าอะไรกินกับอะไรเพราะเราเห็นการเปรียบเทียบของน้ำพริกหลายๆภูมิภาคเนี่ยต่างภูมิภาคไม่เหมือนกันเลยแต่ว่ากินอะไรคล้ายๆกัน
4: ผมนึกถึงผมไปกินข้าวแถวบ้านสวนแถวฝั่งทนนะเมื่อไหร่เขาตำน้ำพริกกะปินะเขาจะเอาดอกสโนเนี่ยมาลาดกะทิ
8: ใช่
4: อ๋อมันเป็นของคู่กับไอ้อะไรเปรี้ยวๆเผ็ดๆ
6: หวานมัน
8: เปรี้ยวหวานใช่
4: โอ้เห็นไหมแต่พวกนี้ภูมิปัญญาหมดนะ
8: ใช่อ
4: ันนี้ก็กินอย่างเดียวไม่ค่อยรู้เรื่อง
7: แต่เขาใช้ความหวานจากส้มโหนดจากน้ำตาล
8: ใช้น้ำตาล
7: หวานจนเปรี้ยวแต่เขาหมักเดือนนึงค
4: ่
7: ะ
4: อ๋อหนึ่งเดือนถึงจะได้น้ำส้มนะจากตาลตะโหนดเนี่ยนะอันนี้ก็เป็นภูมิปัญญาเอาข้อจริงๆนะถ้าเรื่องของน้ำพริกนี่มันผ่านเข้าไปรอบลึกๆต่อไปแล้วมีการทานน้ำพริกเนี่ยมันจะส่งผลต่อการอนุรักษ์ต้นตาล
8: เชื่อไหม
4: ใช่ไหมฮะและตาลตะโหนดเนี่ยมันก็จะเอาขึ้นจริงๆตาลมันทำอะไรได้ตั้งเยอะนะน้ำตาลก็ทำจากตาลตะโหนดใช่ไหมขนมตาล
7: ขนมตาล
4: เดี๋ยวนี้เราไปซื้อขนมที่มันใส่ช่วยผงฟูอ่ะมันไม่อร่อยเท่ากับใช่ไหม
8: ใช่ยีสต
4: ์คือใช่ถ้าเป็นขนมตาลจริงๆมันจะฟูของมันเองแล้วมันอร่อยแล้วมันมีกลิ่นนะอร่อยมากนะฮะเนี่ยเห็นไหมผลของอะไรนะรายการของเราเนี่ยไม่ได้แค่ต้องการให้ท่านรู้จักน้ำพริกหรือว่าอนุรักษ์น้ำพริกแต่มันจะไปเกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมไปด้วยต้นตาลจะอยู่กับเราด้วยถ้ามีการบริโภคอะไรนะตาส้มโน้ต
7: น
4: ะครับโอเคน้ำพริกอันดับที่22ครับไปดูกันสิครับว่ามาจากจังหวัดอะไรน้ำพริกชื่ออะไรน้ำพริกสุดท้ายในรอบนี้ครับเชิญครับ

0: ไร่สับปะรดภูแลกว้างสุดลูกหูลูกตาที่เห็นอยู่นี้อยู่ที่ตำบลบ้านดูอำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายครับชาวบ้านที่นี่ไม่เคยว่างเว้นจากงานไร่เพราะสับปะรดภูแลปลูกได้ตลอดทั้งปีเดิมทีสับปะรดลูกเล็กนี้มาจากภูเก็ตครับแต่เพราะนำมาปลูกและพัฒนาพันธุ์ที่ตำบลนางแลอำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายก็เลยได้ชื่อภูแลจากนั้นนิยมปลูกทั่วไปในหลายพื้นที่แม้ได้รับการประกาศเป็นสินค้า GI ของจังหวัดเชียงรายแต่หลายปีหลังมานี้เกษตรกรประสบปัญหาผลผลิตล้นตลาดทำให้ราคาตกต่ำ
1: ก็ถ้าเป็นการปอกเนี่ยจะมีค่าแค่ในตลาดไทยของผมแต่ถ้าเป็นผลสดเบอร์ใหญ่เนี่ยเขาก็จะส่งออกไปต่างจังหวัดครับก็มีภาคเหนือเชียงใหม่เชียงลำพูนอะไรอย่างเงี้ยครับสถานการณ์ตอนนี้ก็คือการตลาดของเขาสับปะรดล้นตลาดนะครับราคาก็เลยตกต่ำ
2: เขาก็อยากจะสนับสนุนสับปะรดภูแลเนี่ยเพิ่ม

0: ราคาที่คนฮู้จักมากขึ้นราคาก็จะได้สูงขึ้นเพื่อจะช่วยเกษตรกรเพื่อมันมีรายได้มากขึ้นกว่านี้เนาะค่ะ
1: แม้หน่วยงานรัฐมีมาตรการช่วยเหลือแต่สำหรับชาวไร่ตำบลบ้านดูไม่ขอรอความช่วยเหลืออย่างเดียวทีมแซ่บเหนือตัวแทนจากบ้านดูเลยขอใช้สับปะรดจากไร่เป็นวัตถุดิบในยกพลคนพริกซีซั่น2ลูกช้ำๆนำมาย่างไฟอ่อนยิ่งหวาน
0: จะนำสับปะรดเนี่ยไปย่างเพื่อให้สับปะรดเนี่ยมีกลิ่นหอมทำให้ตัวสับปะรดเนี่ยมันฉ่ำเวลาที่เราเอาไปทำน้ำพริกจะมันก็จะมีความหอมความฉ่ำมีความกลมกล่อมมากขึ้น
1: จากนั้นเติมถั่วเน่าหมักเองย่างหอมหอมพริกชี้ฟ้าให้รสเผ็ดลึกพริกจินดาแดงให้ความหอมและสีสวยและพริกกะเหรี่ยงเผ็ดร้อนโขลกให้เข้ากันจากนั้นนำไปผัดด้วยน้ำพริกเผาสับปะรดภูแลสีจัดจ้านและฉ่ำหอมกำลังดี
0: น้ำพริกของเรามันจะมีความ

0: ข้ากันกับเครื่องเคียงหลากหลายทั้งไข่ต้มหน่อไม้ต้มผักเชียงดาและเนื้อทอดมะแขวนที่หมักด้วยน้ำสับปะรดทำให้นุ่มเคี้ยวเพลิน
1: เนื้อมาหมักนะคะกับซอสเนาะแล้วก็กับมะแขวนนะคะแล้วก็มีผักเม็ดผักชีใส่สับปะรดแล้วก็เอามาทอดเนาะทานกับน้ำพริกนะคะ
0: เรียกได้ว่าสำหรับนี้มีสับปะรดเป็นตัวเอกน้ำพริกเผาสับปะรดภูแลถ้วยนี้ใส่ทั้งความตั้งใจและความหวังมาเต็มที่ขอใช้รสจัดจ้านหวานฉ่ำชนะใจคอมเมนเตอร์และคนรักน้ำพริกทั่วไทยเอาใจช่วยเชียร์ทีมแซ่บเหนือกันด้วยนะครับ
1: ทีมแซ่บเหนือ

0: น้ำพริกเผาสับปะรดภูแลอันนี้ก็ไม่เคยกินนะแต่เห็นเขาทำแล้วก็อยากจะกินตอนนี้ไปฟังจากคอมเมนเตอร์กันก่อนอาจารย์ต้นครับเชิญครับ
1: คือเขาเปิดกระติบข้าวเนาะจริงๆบอกว่าโอเคกินลำแต้แต้คืออร่อยแน่ๆแต่จริงๆพอดูอย่างนี้ปุ๊บแล้วเนี่ยก็คิดว่าเป็นอาหารที่ถ้าคนภาคกลางที่กินกับข้าวสวยก็น่าจะชอบม
0: ัน
1: เป็นน้ำพริกเผาแบบนึกง่ายๆก็คือน้ำพริกเผาเอาเนื้อมะขามเปียกมาผัดเพียงแต่เปลี่ยนจากมะขามเปียกเป็นสับปะรดแล้วก็เปลี่ยนจากกะปิเป็นถั่วเน่
0: าน
1: ะครับคือเบสมันจะออกมาทำนองนี้คือคุกข้าวมีไข่ต้มนะครับมีปลาแห้งเนี่ยลงตัวนะครับเป็นน้ำพริกที่น่าจะเอาสับปะรดเนี่ยมาขายให้กับกลุ่มคนที่ชอบพวกน้ำพริกเผาที่มันมีความฉ่ำๆเนี่ยนะครับได้ดีนะครับเห็นอนาคตของตัวนี้อยู่แต่ว่าเพียงแต่ว่าจะต่อยอดยังไงนะว่าไอ้ตัวสับปะรดเนี่ยเพราะว่าบางทีเนี่ยมันจะมีรสชาติที่มันไม่ค่อยคงที่อยู่พอสมควรนะครับถ้าเทียบกันกับมะขามเปียกหรืออะไรเงี้ยจริงๆตัวสับปะรดเนี่ยผมคิดว่าสิ่งนึงที่เขาพยายามต่อสู้มากก็คือเรื่องของการล้นตลาดของสินค้าการเกษตรนะถ้าเอามาทำเป็นอย่างอื่นได้ไหมนอกจากใส่น้ำพริกเราเพราะว่าดูแบบโอ้โหไร่สับปะรดใหญ่โตมากอยากเห็น
0: ป้าจันครับเชิญครับ
2: ธรรมดาเวลาช่วงมีงานใหญ่ๆเวิร์กช็อปตัวเองเนี่ยย่างแค่สับปะรดก็อร่อยแล้วสับปะรดย่างฮะใช่สับปะรดย่างเนี่ยเห็นแบบเมนูพวกเชฟเขาจะเอาไปย่างทานคู่กับพวกอาหารทะเลคือสับปะรดย่างนี่แบบเหมือนฟรีเลยนะคะในร้านใช่เขาก็เหมือนให้ทานคู่เป็นเครื่องเคียงกับอาหารย่างๆเมนูย่างๆแต่ว่าชูเขาเมื่อกี้เป็นเนื้อใช่ป่ะคะเขาใช้เม็ดผักชีด้วยนะก็เลยรู้สึกว่าคือน้ำพริกสับปะรดเนี่ยเป็นเมนูเปรี้ยวหวานถูกใจหลายๆคนแน่เลยคนที่ชอบเปรี้ยวหวานก็ตัวเองก็ชอบคนหนึ่งเหมือนกัน
0: ครับมีครับเชิญครับ
3: ผมคิดว่าอย่างที่อาจารย์ต้นเล่าเนี่ยเขาเป็นน้ำพริกที่ใช้แก้ปัญหาเนาะคือเขาตั้งกันด้วยปัญหาว่าผลผลิตล้นตลาดที่มันเป็นพืชเศรษฐกิจแต่ผลผลิตล้นตลาดแล้วก็ราคาต่ำลงเนี่ยแล้วก็หาวิธี

ว่าอาจจะทำยังไงให้สิ่งนี้อยู่ในชีวิตคนได้เยอะแล้วก็เก็บไว้ได้นานผมว่าน้ำพริกเนี่ยมันตอบโจทย์เรื่องนั้นแต่อาจจะสิ่งที่หายไปนิดนึงก็อาจจะเป็นเรื่องของภูมิปัญญาแหละครับว่าวิธีการใช้สับปะรดมันจริงๆมันมีหลากหลายมีวิธีการใช้มาก

0: แต่ถ้าพูดถึงน้ำพริกเผาเนี่ยคนทั้งโลกรู้จักผมเชื่อได้เลยเพราะผมไปทุกประเทศเนี่ยเขารู้จักเราไปเนี่ยแล้วก็ทาขนมปังได้ด้วยแล้วผมก็เลยคิดถึงว่าสับปะรดเนี่ยเวลาเราทำซอสปลาราดพริกเนี่ยบางสูตรบางตำราก็เอาสับปะรดเนี่ยใส่ลงไปด้วยเพื่อได้3รสสามรสที่ได้เนี่ยได้จากน้ำมะขามน้ำตาลน้ำปลาแล้วยังต้องได้มาจากสับปะรดด้วย
1: อ
0: ันน้ำพริกเผาชุดนี้ผมเชื่อว่าเป็นน้ำพริกที่กลมกล่
1: อม
0: ไม่ได้แบบเค็มปี๊ดเปรี้ยวแจ๊ดอะไรงี้ไหมอันนี้กลมกล่อมแน่นอนเพราะใช้สับปะรดเข้าไปแล้วสับปะรดเนี่ยย่างไว้ด้วยแล้วค่อยเป็นน้ำพริกผัดแล้วหอมกระเทียมอะไรเขาแห้งหมดก็มีแต่ตัวสับปะรดที่เป็นเบสใหญ่ก็ได้ผมเชื่อว่าได้ความเป็นสับปะรดเต็มๆ
2: ชัดเลยนะ
0: แล้วถ้าเปิดขายในต่างประเทศผมเชื่อว่าขายได
1: ้
0: เพราะคนรู้จักอยู่แล้วแล้วถ้าเอาสับปะรดมื้อเช้าไปทากับขนมปังนะ
2: โอ้โหแยมเป็น
3: แยมใช่เป็นชิลลี่แยมเข้ากับสับปะรดมากก็เป็นขิงอะค่ะสับปะรดจะกับขิงจะคู่กันใช่แล้วรสชาติก็จะไปอีกแบบหนึ่ง
0: แล้วไปเผาซะหอมเลย
2: ซาวน้ำขนมจีนซาวน้ำ
3: ใช่ใช่ขนมจีนซาวน้ำค่ะ
1: ฟังเชฟวิชิตแล้วก็ผมก็นึกว่าเอ๊ะถ้ามันเหมือนกับเอาผสมระหว่างแยมสับปะรดกับน้ำพริกเผาอ่ะคือใช่ไหม
0: ใกล้เคียง
1: มันเหมือนกันอ่ะ
0: ใกล้เคียง
1: คือแทนที่เราจะทาสองอย่างก็คืออันเดียวกันอ่ะน้ำพริกเผาสับปะรดคือดูจากเมื่อกี้ก็คือสับปะรดมันมีเนื้อสับปะรดอยู่แล้วเพิ่มเนื้อสับปะรดเข้าไปใช่ไหมฮะแล้วจะกลายเป็นน้ำพริกเผาแยมสับปะรดอ่ะ
0: ใส่แซนด์วิชไข่ทานก่อนแล้วก็ไข่ต้มลงปักสองข้าง
3: เผ็ดนิดๆจากพริกกะเหรี่ยง
1: งั้นมื้อต่อไปเรามากินของเชฟนะฮะอันนี้ก็เป็นน้ำพริกอะไรนะฮะที่เข้ามาในรอบทั้งหมดเนี่ยนะฮะเป็นน้ำพริกชุดสุดท้ายที่เข้ามาในรอบ22ใช่ไหม22ทีมด้วยกันนะครับอันนี้ก็ได้ฟังความคิดเห็นไปแล้วนะฮะซึ่งต่อไปเขาจะต้องไปแข่งขันกันต่ออีกนะฮะต่อไปก็คือรอบ10ทีมต่อไปก็คือรอบ5ทีมวันนี้เรามาถึงรอบที่เราแนะนำทั้งหมดแล้วนะครับ22ทีมนะฮะและท่านผู้ชมครับทุกครั้งที่เราจัดรายการเนี่ยเราเชิญให้ท่านแสดงความคิดเห็นด้วยนะฮะแล้วก็จะมอบของที่ระลึกก็เป็นหนังสือของอาจารย์ต้นครับในรอยรถพริกวันนี้นะฮะเราคำผู้ตั้งประเด็นก็เป็นเชฟวิชิตบอกว่าให้บอกพันธุ์พริกที่ท่านชอบใช้ตำน้ำพริกนะเราจะมอบเนี่ยเล่มสีขาวเนี่ยที่เห็นตอนนี้นะฮะก็คือในรอยรถพริกให้5เล่มนะฮะทุกครั้งที่ท่านแสดงความคิดเห็นเข้ามานะครับแล้วก็ขอแนะนำว่าเล่มสีแดงที่ผมโชว์อยู่ตรงนี้นะฮะเล่มสีแดงเนี่ยนะครับภาษาอังกฤษนะฮะถือ2ภาษานะฮะมีภาษาอังกฤษกับภาษาไทย Retracing the Flavor of Chili เนี่ยก็อันนี้เนี่ยหาซื้อได้ที่ศูนย์สื่อศิลปะวัฒนธรรมของไทย PBS นะครับเฉพาะที่นี่เท่านั้นนะส่วนหนังสืออีกเล่มหนึ่งนั้นศูนย์หนังสือจุฬามีขายด้วยนะครับแล้วก็ขอเรียนท่านผู้ชมอย่างนี้ครับว่าตอนนี้มาถึงจุดที่เราแนะนำทั้ง22ทีมเรียบร้อยแล้วต่อจากนี้ไปครับจะเข้าสู่ขั้นตอนการแข่งขันเพื่อคัดเลือกเหลือ10ทีมพวกเราเนี่ยนั่งเนี่ยนะครับเราจะต้องเดินทางกันไปละนะเราไปเยือนแต่ละทีมการไปคราวนี้พิเศษหน่อยหนึ่งนะฮะปีนี้เพิ่มพิเศษหน่อยก็คือจะมีเชฟพี่เลี้ยงไปด้วยนะฮะมีเชฟพี่เลี้ยงไปด้วยเชฟจะตามไปด้วยแล้วก็จะไปแนะนำจะไปชี้แนะนะแล้วเพื่อจะให้ท่านพวกท่านเนี่ยพัฒนาน้ำพริกเพราะว่ารอบต่อไปคือรอบที่จะคัดเหลือ10ทีมนั้นดุเดือดแข่งขันกันเข้มข้นมากนะครับแล้วก็ตอนนี้มาดูกันครับว่าหน้าตาเชฟเป็นยังไงมีใครกันบ้างและเชฟแต่ละท่านจะอยู่ภาคไหนอย่างไรเอาละครับไปรู้จักเชฟพี่เลี้ยงกันครับ
4: จากทีมน้ำพริกนับร้อยชีวิตทั่วประเทศคัดเลือกเหลือ50ทีมสู่รอบ20ทีมและคัดเหลือเพียง10ทีมสุดท้ายในรอบรองชนะเลิศในรอบนี้เตรียมพบกับทีมเชฟพี่เลี้ยงตัวจี๊ดประจำถิ่นกูรูผู้รู้ลึกรู้จริงเรื่องของกินในบ้านเกิดเชฟคนไหนจะพาทีมน้ำพริกถิ่นเกิดฝ่าด่านสุดเข้มข้นจากคณะกรรมการเดินทางเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศงานนี้ไม่มีใครยอมใครต่างคนต่างพกพาเคล็ดลับและวัตถุดิบซีเครตของท้องถิ่นมาประชันกันให้สนั่นครัว
5: ผมถนัดเรื่องอาหารไทยแล้วผมก็จะใช้วัตถุดิบของท้องถิ่นทางภาคเหนือมาทำอาหารต้องมีกลิ่นที่ดีมีรสสัมผัสมีความหลากหลายทางมิติเวลาเราทานเข้าไปอันนั้นน่ะผมว่าจะเป็นน้ำพริกที่ดี

0: สิ่งที่สำคัญคือคนอีสานไม่ได้ซับซ้อนในเรื่องวัตถุดิบแต่ว่ามีความชาญฉลาดในการนำเอาวัตถุดิบที่อยู่ในท้องถิ่นนะครับมาอะแดปต์ใช้ให้เกิดเป็นเมนูแจ่ว
1: น้ำชุบของภาคใต้อะถ้าพูดถึงอารมณ์มันก็คือสนุกซับซ้อนน่าค้นหาเคยกะปิกับเคยปลาอันนี้ค่ะถือว่าเป็นสิ่งที่พิเศษในน้ำชุบบ้านเราความเผ็ดนำทำให้รู้สึกว่าทานแล้วตื่นตัว
2: จุดเด่นของน้ำพริกภาคกลางเนี่ยจะเป็นลักษณะของน้ำพริกที่มี3รสการนำวัตถุดิบหลักๆของภาคกลางเนี่ยมาใช้นะครับนะก็ทำให้มีความหลากหลายในการรังสรรค์น้ำพริกมากยิ่งขึ้น
3: เมื่อน้ำพริกถ้วยเดิมถูกสร้างสรรค์เติมความแซ่บสไตล์คนรุ่นใหม่แบบจัดเต็มน้ำพริกถ้วยไหนจะพิชิตใจคณะกรรมการและผู้ชมทางบ้านเตรียมชูป้ายไฟกันได้เลย
4: ผมเชฟอาร์มนะครับเรื่องอาหารเหนือและอาหารชาติพันธุ์ผมมันแน่นอนครับ
2: ด้วยประสบการณ์การสอนอาหารไทยมาเรามั่นใจว่าจะนำทีมภาคกลางเข้าสู่รอบชิงได้อย่างแน่นอนครับ
1: น้ำชุบหรือน้ำพริกภาคใต้ค่ะความหลากหลายในน้ำพริกเนี่ยหรือว่าในน้ำชุบเนี่ยมันต้องย่อมมากกว่าภาคอื่นแน่ๆอ่ะ
0: ผมมั่นใจมากๆว่ามันจะต้องมีทีมจากภาคอีสานเข้าไปถึงรอบชิงชนะเลิศแน่นอนผมมั่นใจ 100%
3: ยกพลคนน้ำพริกซีซั่น2รอบ10ทีมสุดท้ายทีมไหนจะผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศเตรียมลุ้นเตรียมเชียร์ไปพร้อมๆกันจ้า
5: ชิงชนะเลิศจะต้องผ่านไปอีก2ชิงก่อนนะฮะต่อจากนี้ไปก็จะไปคัดเหลือ10ทีมจาก10ทีมเหลือ5ทีม5ทีมนี่แหละครับที่จะไปหาผู้ชนะเลิศปีที่แล้วเนี่ยเป็นภาคอีสานฮะน้ำพริกที่มะเดื่อฮะที่จังหวัดหนองคายปีนี้ยังไม่รู้จังหวัดไหนแต่ฟังเชฟพี่เลี้ยงแล้วก็ดุเดือดแน่ๆเพราะแต่ละคนไม่ยอมนะเพราะฉะนั้นก็เอาละฮะเราก็ต้องติดตามลุ้นกันต่อไปว่าปีนี้ชนะเลิศน้ำพริกถ้วยอะไรนะโล่ใบที่ใบครั้งที่2เนี่ยจะไปอยู่ที่ภาคไหนนะฮะแต่ขอฟังความคิดเห็นของเชฟวิชิตสักนิดหนึ่งนะฮะว่าในการประชันครั้งเนี่ยที่จะต่อไปจะเป็นเหลือ10ทีมดูสิท่านอยากเห็นอะไรในการแข่งขันรอบต่อไปนี
6: ้คือผมเนี่ยถ้าพูดถึงว่าไอเดียดีนะครับที่เอาเชฟพี่เลี้ยงเข้าไปประกบกับน้ำพริกที่ส่งมาเนี่ยหรือทีมที่ส่งมาเนี่ยผมมองว่าทีมที่ส่งเนี่ยคือเป็นน้ำพริกแถวบ้านกินกันที่บ้านแต่เชฟที่ไปประกบเนี่ยคือเชฟที่ทำธุรกิจเพราะนั้นก็จะมีมุมมองของการทำธุรกิจเข้าไปแทรกอยู่กับชุมชนอันนี้ก็จะทำให้ชุมชนมองภาพเดียวกับเชฟได้อันนี้ต้องยืนยันกับเชฟหนักๆว่าต้องยืนยันให้เป็นว่ามันจะขายถูกได้ขายได้ไห
5: ม
6: วิธีการยังไงถึงมันจะขายได้ที่ทำอยู่นี่มันถูกตลาดไหมอะไรอย่างเงี้ยเชฟพี่เลี้ยงจะต้องเก่งแล้วบังคับให้ได้นะครับแล้วจะผมว่ามันแน่นอนสนุกแน่นอนครับเพราะว่าเชฟพี่เลี้ยงนี่มีประสบการณ์อยู่แล้ว
5: ครับ
6: ครับ
5: เพราะการตลาดเนี่ยมันทำให้การผลิตนะต้องปรับตัวใช่ไหมผมไปตลาดมาจะสั้นๆนะฮะผมชอบแกงพวกต้มยำอ่ะและต้มยำทางเหนือมันจะใส่เพี้ยใช่ไหมมันก็ใส่เพี้ยเพราะคนขายเนี่ยชอบกินเพี้ยแล้วผมบอกว่าคนซื้อเขาไม่ได้กินเพี้ยทุกคนนะทำไมคุณไม่แยกเพี้ยไปและถ้าใครชอบเพี้ยก็ไปอะไรมาฮะโอเคคือการตลาดเป็นอีกเรื่องหนึ่งละถ้าจะผลิตอย่างที่เชฟว่าต้องฟังคนที่ทำการตลาด
6: ต้องทำ
5: น้ำพริกจากบ้านเราจะไปสู่ตลาดโลกต้องฟังการตลาดจากคนพวกนี้อ่ะครับสัปดาห์ที่แล้วนะครับท่านผู้ชมครับอาจารย์ต้นถามว่าบอกชื่อน้ำพริกที่ใช้คลุกกินกับข้าวนะฮะก็เปิดให้ท่านแสดงความคิดเห็นเข้ามานะฮะต่อไปนี้5ท่านได้รับหนังสือจากเราฮะเป็นของที่ระลึกไปดูกันครับเป็นใคร

ยกพลคนน้ำพริกวันนี้นะครับขอลาไปก่อนนะครับสัปดาห์หน้าวันเสาร์นะครับ14:05 นพบกับพวกเราได้ใหม่นะวันนี้พวกเราลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ

0: การประชันน้ำพริกทวีความเข้มข้นยิ่งกว่าเดิมเมื่อถึงเวลาประกาศผล
1: ถ้าเราตำลงไปลงลึก
0: น้ำพริกที่ผ่านเข้าสู่รอบ10ทีมสุดท้ายมาร่วมกันลุ้นร่วมกันเชียร์ไปพร้อมๆกันในรายการยกพลโคน้ำพริกปี2เสาร์ที่25กรกฎาคมนี้14:05 น.ทางไทย PBS

วัสดีค่ะติดตามทันข่าว15นาฬิกาทางไทย PBS กับดิฉันทอฝันช่วยชูค่ะประชาชนในพื้นที่ภาคเหนือยังคงเดินทางไปยืนยันสิทธิ์และอุทธรณ์สิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ธนาคารตลอดทั้งวันนะคะบางส่วนระบุว่ามีคนที่ไม่ผ่านเกณฑ์หลายคนไม่เลือกที่จะอุทธรณ์สิทธิ์ค่ะเนื่องจากขั้นตอนนั้นยุ่งยากประชาชนชาวจังหวัดพิษณุโลกเดินทางไปยังธนาคารกรุงไทยสาขาพิษณุโลกท่าทองอำเภอเมืองพิษณุโลกเพื่อตรวจสอบสิทธิ์ยืนยันสิทธิ์และอุทธรณ์สิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะซึ่งส่วนใหญ่เป็นกลุ่มญาติของผู้ที่ได้รับสิทธิ์ที่ไม่สามารถเดินทางมาด้วยตนเองเพราะเป็นผู้สูงอายุและผู้ป่วยติดเตียงรวมทั้งไม่สามารถยืนยันรับสิทธิ์ผ่านโทรศัพท์มือถือหรือเว็บไซต์ด้วยตัวเองได้ชาวบ้านบางส่วนเปิดเผยว่าคนในหมู่บ้านหลายคนไม่ผ่านเกณฑ์แต่ก็เลือกที่จะไม่อุทธรณ์สิทธิ์ค่ะเนื่องจากรู้สึกว่ามีขั้นตอนที่ยุ่งยากและไม่คุ้มค่ากับการที่จะดำเนินการอีกหลายอย่างขณะที่กลุ่มผู้สูงอายุไม่มีใครพาเดินทางมาธนาคารเช่นเดียวกับชาวจังหวัดกำแพงเพชรต่างเดินทางไปรอใช้บริการที่ธนาคารกรุงไทยนะคะเพื่อตรวจสอบและยื่นอุทธรณ์สิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐตั้งแต่เช้าประชาชนหลายคนซึ่งเป็นกลุ่มที่ไม่ผ่านเกณฑ์เนื่องจากระบบแจ้งว่ามีกรรมสิทธิ์ในรถยนต์ทั้งที่ไม่เคยมีรถยนต์และบางส่วนเคยมีรถยนต์แต่ได้ขายไปแล้วต่างบอกว่าอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงและปรับปรุงฐานข้อมูลให้ถูกต้องเพื่อไม่ให้คนยากจนหรือผู้ที่เดือดร้อนจริงๆต้องมาเสียสิทธิ์และเสียเวลาในการเดินทางไปติดต่อราชการค่ะทหารหน่วยเฉพาะกิจชัยานุภาพกองกำลังผาเมืองยิงปะทะกับกลุ่มขบวนการลักลอบลำเลียงยาเสพติดบริเวณชายแดนอำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่นะคะยึดยาบ้าได้กว่า7,700,000เม็ดกระสอบดัดแปลงเป็นเป้สะพายหลังบรรจุยาบ้ารวม37กระสอบภายในมียาบ้า7,780,000เม็ดเป็นของกลางที่ทหารกองร้อยทหารม้าที่2หน่วยเฉพาะกิจชัยานุภาพตรวจยึดได้หลังยิงปะทะกลุ่มขบวนการลักลอบลำเลียงยาเสพติดบริเวณเส้นทางธรรมชาติในตำบลเมืองนะอำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่ก่อนการปะทะเจ้าหน้าที่ทหารได้ออกลาดตระเวนค่ะพบกลุ่มต้องสงสัยจำนวนประมาณ30คนแบกกระสอบดัดแปลงเดินมาตามเส้นทางธรรมชาติบริเวณห่างจากช่องทางดอยไฟประมาณ5กิโลเมตรจึงได้แสดงตัวและให้สัญญาณหยุดเพื่อขอตรวจค้นแต่กลุ่มขบวนการกลับใช้อาวุธปืนยิง

0: ใส่เจ้าหน้าที่ทำให้เกิดการปะทะกันประมาณ5นาทีนะคะท่ามกลางฝนที่ตกลงมาอย่างหนักและหมอกปกคลุมเมื่อเสียงปืนสงบพบว่ากลุ่มผู้ต้องสงสัยอาศัยความชำนาญในพื้นที่หลบหนีไปได้ขณะที่กำลังพลฝ่ายเจ้าหน้าที่ปลอดภัยทั้งหมดจึงเข้าควบคุมพื้นที่ตรวจยึดยาเสพติดได้จำนวนมากส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรนาหวายดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปชิลีเผชิญสภาพอากาศแปรปรวนอย่างหนักส่งผลให้เกิดฝนตกหนักน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มและคลื่นซัดฝั่งนะคะประชาชนกว่า 200,000 คนไม่มีไฟฟ้าใช้กระแสน้ำที่เชี่ยวกรากได้ไหลท่วมผิวถนนหลายสายได้รับความเสียหายหลังฝนฟ้าคะนองรุนแรงถล่มภาคกลางและภาคใต้ของชิลีประชาชนกว่า 250,000 หลังคาเรือนกระแสไฟฟ้าถูกตัดขาดนะคะมีรายงานผู้เสียชีวิตอย่างน้อย3คนบาดเจ็บอีก7คนขณะที่ชาวบ้านอีกหลายร้อยคนต้องอพยพออกจากพื้นที่เสี่ยงภัยไปอาศัยยังสถานที่พักพิงโฮเซอันโตนิโอคาสประธานาธิบดีชิลีเดินทางลงพื้นที่ประสบภัยเพื่อสั่งการและควบคุมปฏิบัติการกู้ภัยด้วยตนเองค่ะพร้อมเตือนให้ประชาชนเตรียมพร้อมรับมือเนื่องจากสำนักงานอุตุนิยมวิทยาคาดการว่าช่วงนี้กลุ่มฝนหนาแน่นที่สุดกำลังเคลื่อนเข้าปกคลุมพื้นที่ภาคกลางของประเทศและอาจจะทำให้เกิดฝนตกหนักที่สุดในรอบปีได้อีกสักครู่ตามชมรายการสารพันลั่นทุ่งนะคะคุณผู้ชมสามารถกลับมาติดตามทันข่าวได้อีกครั้งในเวลา 17:00 นช่วงนี้สวัสดีค่ะ
1: มหากาพย์การต่อสู้บนสมรภูมิเดือดแห่งศักดิ์ศรีวินาทีชี้ชะตาของ4ทีมสุดท้ายในสตรีทมาสเตอร์ถนนคนโชว์วันเสาร์นี้ 16:05

0: ัสดีครับ
1: บ่าย 3:00 วันเสาร์นะคะสารพันลั่นทุ่งบางเขนบนหน้าจอไทย PBS แห่งเดียวเท่านั้นวันนี้อยู่กับกิ๊ฟอภิญญาค่ะ
0: มาร์กวินพรมคนเดิมนะฮะ SC Band คนเดิมแล้วก็แดนเซอร์สวยๆของเราทีมเดิมนะฮะแต่ที่ไม่เหมือนเดิมคือศิลปินของเราที่เรื่องของงานถนัดของพี่กิ๊ฟกับน้องปาร์คคือการจับคู่กันแบบผิดฟ้าผิดตัวไปนิดนึง
1: ไม่ก็กลัวคุณผู้ชมรู้ไงถ้าท่านไหนเขาเป็นคู่ขวัญอยู่แล้วใช่ไหมคุณผู้ชมคะพอเอามาปุ๊บอุ้ยเดี๋ยวรู้เลยต้องประกบใครเราก็เลยจับสลับฝาสลับตัวกันอยู่บ่อย
0: ๆแต่ก็มีความผูกพันกันเหมือนเดิมนะฮะทั้งสองท่านนะ
1: เพราะว่าเป็นเสาหลักของทางอีสานโดยเฉพาะแนวหมอลำที่เด็กๆรุ่นใหม่ต้องสู่ฮกสู่ฮกอย่างนี้เลย
0: ขอท้าสู่ฮกสิ
1: สู่ฮกคารวะ
0: ดูหนังจีนเยอะเนี่ยรู้เลย
1: ดูหนังจีนเยอะช่วงนี้เพราะว่าเขาเรียกว่าเป็นรุ่นคุณพ่อคุณแม่แล้วที่เป็นแบบแผนให้หมอลำรุ่นใหม่เนี่ยเดินตามมาหลายเจนแล้วน้องปา
0: เจอไปตั้งแต่ต้นรายการนะคุณพ่อเฉลิมพลมลคามผู้ใหญ่หามเรียกติดเรียกผู้ใหญ่หามอยู่เรียกได้
1: ถ้ามีเรื่องร้องทุกข์ในหมู่บ้านยังบอกคุณอาได้ไหมคุณอาค่ะคุณอาค่ะ
0: บอกลูกชายคุณอา
1: อ๋อเพราะว่าเขาเรียกว่าส่งต่อ
0: ให้
1: ล
0: ู
1: กชายแล้วแต่ตอนนี้ก็คือรับงานร้องเพลงฉ่ําคือทุกเดือนเนี่ยไม่มีหยุดเลยขึ้นเหนือล่องใต
0: ้แฟนๆยังคิดถึงนะฮะเพราะเฉลิมพลมลคํามาให้จากอุบลราชธานีด้วยแล้วก็มาประกบคู่กับอีก1สาวคุณผู้ชมฮะแม่เดือนเพ็ญอํานวยพรคนนี้ถ้าจะเจอหน้าค่าตาเนี่ยล่าสุดสารพันและนุ่งบางเขนของเราน่าจะประมาณคอนเสิร์ตใหญ่ของเราเมื่อปลายปี2567ตอนนั้นมากับคู่ขวัญของคุณแม่เดือนเพ็ญก็คือพ่อสาธิตทองจันทร์ใช
1: ่
0: มั้ยฮะแต่ตอนนั้นตอนนี้
1: คุณพ่อท่านจากเราไปแล้ว
0: แต่ไม่เป็นไรวันนี้
1: อย่างน้อยนะทั้ง2ท่านที่เป็นคู่ขวัญจริงๆเนี่ยได้มาบนเวทีสารพันลั่นทุ่งบางเขนเรียบร้อยแล้วแต่ที่แน่ๆค่ะเค้าเรียกว่าศิลปะวัฒนธรรมโดยเฉพาะแนวหมอลำของทางอีสานเนี่ยเรายังไปต่อบนเวทีนี้โดยเฉพาะอู๋เดี๋ยวนี้

0: ด็กวัยรุ่นชอบฟังน้องปาร์ค
1: เขาชอบเพลงลำกลอนลำเอ่ยเนี่ยยิ่งเพลงของทั้งสองท่านเนี่ยเดี๋ยวนี้จังหวะก็ยังโจโจอยู่นะ
0: งั้นเราไปฟังเพลงกันต่อดีกว่าน้องปาร์ค
1: แล้วเดี๋ยวกลับมาเมาท์มอยต่อนะฮะ

0: สุดยอดต้นฉบับหมอลำชายหญิงอยู่บนเวทีของเราแล้วนะคะย้อนกลับไปเมื่อหลายสิบปีก่อนไม่เคยมีคิวว่างปัจจุบันก็ยังไม่มีคิวอยู่ดีนะคะติดต่อยากมากคุณอาเฉลิมพลมาลาคำค่ะ
1: อีกหนึ่งท่านนะฮะเป็นสาวสวยนะฮะมาเยือนสารพัดลั่นทุ่งมาเก็ตของเราย้อนไปน่าจะประมาณเกือบ2ปีมาแล้วฮะผู้ใหญ่หามเดินทางมาให้จากอุบลราชธานีท่านนี้มาจากมหาสารคามคุณแม่เดินเพ็ญอํานวยพรครับ
0: สวัสดีทั้ง2ท่านค่ะ
1: ต้องเรียกว่าสวัสดีระดับตำนานระดับลีเจนด์ทั้ง2
0: ท
1: ่าน
0: จับอาวุธก่อนค่ะนี่โอ้โหวันนี้น้องปาร์คว่าคุณอาเฉลิมพลดูแบบเก๋ๆไก่ๆไปมั้ย
1: เอาจริงปาร์คแซวไปตั้งแต่ตอนเจอพ่อฮะดูหล่อขึ้นแล้ววันนี้ดูลุคยังไงพี่กิฟต์
0: ยังไงอ่ะ
1: แบบ
0: แคชชวลแบบเก๋มากยังไงครับพ่อคะ
2: บางครั้งคนเรามีโอกาสที่จะโชว์ในลักษณะของดูดีหน่อยปกติจะเป็นคนง่ายๆเวลาไปร้องเพลงก็จะดีสไตล์แบบใส่เสื้อโดยมากจะเป็นผ้าไหมผ้าอะไรเนี่ย
0: ครับ
1: รอบนี้ทำไมเปลี่ยนมาเป็นแบบลุคหล่อๆเป็นสูทผ
2: ูกไทยสถานที่สิมันต้องให้เกียรติสถานที่นะสถานที
0: ่แล้วสาวคนข้างๆล่ะคุณพ่อคะถ้าย้อนกลับไปสมัยก่อนจำคุณแม่ได้ไหมตอนที่ดังมากๆเนี่ยน่ารักอย่างนี้ไหมฮะ
2: เมื่อก่อนเขาเป็นคนเอวบางร่างน้อยกว่านี
3: ้ตัวเล็ก
2: ตัวเล็ก
3: ผู้น้อย
2: เล็กมากแต่นี่ว่าผิว
0: ทุกวันนี้ก็ยังผิวค่ะพ่อคะ
2: เขารวยตอนนี้เขามีเงิน
0: ก็ยังผิวอยู่
3: สาธุค่ะอ
1: ุ๊ยแต่จะบอกว่าผิวของพ่ออ่ะใช
0: ่
1: หมายถึงเรื่องกลีลาการร้องการรํายังไงก็ยังผิวอยู่เพราะว่าร้องทุกวันแม่เป็นอีกหนึ่งคนเหมือนคุณพ่อเหมือนกันคิวงานแน่นเลยมั้ยฮะแม่
3: ก็พ
1: ่
3: อได้ไปเนาะ
2: ก็ช่วงนี้มันเป็นช่วงจากเทศกาลมานี่เนาะก็รู้สึกว่างานก็เยอะพอสมควร
0: ค่ะหนูเห็นคิวคุณพ่อแบบทีๆเลยอ่ะ
2: แทบทุกวันเพราะว่าเรายังมีเค้าเรียกว่ายังไงล่ะถึงว่าเราจะเป็นศิลปินรุ่นแรกรุ่นต้นฉบับ
0: ค่ะ
2: แต่ว่าด้วยผลงาน
3: เราก็ยังมีคุณภาพ
0: ยังมีไฟอยู่
2: ก็เลยว่าน
3: ะพี่เน
2: า
3: ะ
2: ด้วยผลงานเราไม่ใช่เอาสุกเอาเผากินไปเล่นก็คือเล่นร้องก็คือร้องให้เขาพี่น้องได้รับใช่ตามที่ประมาณ10ปีที่ไปรับใช้ประชาชนพี่น้อง
0: ค่ะ
2: เป็นผู้ใหญ่บ้านอยู่6ปี
1: ครับ
2: มาเป็นนายก4ปี
0: โอ้เป็น10เหมือนกันนะคุณพ่อเนาะที่ทำงานเพื่อประชาชนมา
2: ใช่ก็เพิ่งหมดวาระไปเมื่อวันที่27พฤศจิกายนที่ผ่านมา
0: ร้องทุกข์กับคุณพ่อไม่ได้แล้วป๊า
2: ใช่
1: เพราะตอนนั้นจำได้เรายังติดปากเรียกผู้ใหญ่หำแต่ตอนนี้คือหลายคนก็น่าจะยังเรียกเหมือนเดิมว่าผู้ใหญ่ใช่ไหมพ
2: ่อผู้ใหญ่น่าจะเรียกบ่อยกว่านายกนะ
0: จะเรียกผู้ใหญ่หรือนายกดีตอนนี้คิดหนักนะพ่อนะ
2: ตอนนี้เรียกไอ้หำดีกว่าเฉลิมพล
0: เพราะว่าถ้ากิ๊บเรียกนายกคุณพ่ออาจจะต้องลดค่าน้ำมันให้หนูนะ
2: คนละยก
0: คนละยกโอเคคนละยกนะคะตอนนี้ทั้งสองท่านรับงานร้องเพลงได้ไม่แพ้กับเจนใหม่ๆหมอลำใหม่ๆเลยแม่บอกว่าร้องได้สิก็เรามีเพลงของตัวเองเยอะมันเกี่ยวใช่ไหมคุณแม่เพราะว่าบางคนเนี่ยต้องไปฝึกร้องเพลงของท่านอื่นอย่างนี้ไปออกโชว์
3: ค่ะมันก็เหมือนกันแหละนะพี่เนาะขอให้มีเจ้าภาพจ้างจะนักร้องที่ไม่มีเพลงเป็นของตัวเองร้องเพลงคนอื่นเราก็รับจ้างเหมือนกัน
1: ครับ
3: เรามีเพลงเป็นของตัวเองก็เราก็จะภูมิใจหน่อยว่าร้องเพลงอะไรเจ้าของเพลงเมื่อไหร่จะพอเจ้าของเพลงคนหลังยังคอยเจ้าของเพลงสะอื้นอวยพรอะไรประมาณนี้ไง
0: นี่คุณแม่อยู่กับคณะไหนหรือแสดงเดี่ยวหรือยังไงคะ
3: ตอนนี้ก็อยู่วงหมอลำวงเจริญบันเทิงศิลป์ค่ะ
0: วงนี้เด่นยังไงคะแม่ทำไมแม่ถึงตกลงปลงใจจะหลดปากกาอยู่กับวงนี้คะ
3: ค่ะเพราะว่าจะใช้คำว่าอะไรล่ะก็เราก็รู้จักหัวหน้าวง
4: เราก็เท่าที่เท่าอาศัยกัน
3: เนาะวงหมอลำใช่มันอธิบายไม่ถูกแต่ว่าเราก็ไปอยู่แล้วเราก็เขาก็ดีเราก็อยู่ได้เพราะศิลปินรุ่นก่อนจะอยู่ง่าย
0: ค่ะแต่คุณแม่บอกว่าด้วยความที่เรามีประสบการณ์มามากตอนนี้จะเข้าสังกัดไหนค่ายไหนหมอลำไหนก็จะต้องมีพูดคุยกันก่อนว่าเราจะร้องแค่ไหนอะไรยังไงมีกฎยังไงบ้างคะแม่ตอนนี
3: ้ก็กฎมันก็ไม่มีอะไรหรอกเนาะพี่เนาะมันก็เชื่อฟังกันเด็กก็เชื่อฟังผู้ใหญ่ก็เรามันเขาเรียกถ้อยทีถ้อยอาศัยกันแหละวงหมอลำเนาะ
0: ต้องขอเวลาพักผ่อนมากขึ้นไหมคะแม่
3: มันก็มีบ้างค่ะพอด้วยอายุด้วยวัยของเราถามพี่เขาน่าจะรู้ดีเหมือนกันเพราะที่เราเรียนรู้มานะพี่เนาะอย่างคุณพี่พรศักดิ์สองแสงก็ไปแล้วพี่นิดก็ไปแล้วอะไรพวกนี้ศิลปิน
4: โอ้ย
3: โอ้ยตกใจ
1: ตกใจเหมือนกัน
0: คุณอา
3: เล่นไม่เตือนเลยเวลาเราคุยกันเราก็พูดถึงพี่ๆที่หายไปอย่างเงี้ย
2: ก็ถ้าเห็นเดือนเพ็ญเมื่อก่อนก็ต้องเห็นสาที่ทองจันทร์
3: ใช่
2: รู้สึกว่าเขาจะคุกคีกันมาอยู่ตั้งแต่นาน
3: เร
2: ีย
3: กว
2: ่
3: าผูกพันนะพี่เน
2: า
3: ะ
2: ผูกพันตั้งแต่เพราะเป็นสิทธิ์ของอาจารย์คำเขื่องทองจันทร์
3: ใช่ค่ะ
2: อันนี้ตั้งแต่2528 29มั้ง
0: จ้ะ
2: ชีวิตของพ่อก็คือมันร้องเพลงมานานมากอ่ะตั้งแต่2527เหร
0: อ
2: ผมเริ่มเข้าวงการตั้งแต่2528
1: คร
2: ับ คุณไล่มาถึงวันนี้มันเท่าไหร่แล้ว
0: แต่ยังหล่อเหมือนเดิม
2: มีรถเป็นบ้านร้านอาหารเป็นครัวไม่เคยไปหาคุณหมอก็จะบอกเนี่ยนะนอนให้เป็นเวลานะกินข้าวให้ตรงเวลาเด้อ
3: ค่ะกินน้ําหลาย
2: ๆแล้วจะกินได้ยังไงแล้วตื่นนอนเล่นดึกตื่น
0: ค
2: ่ะเล่นสว่างบางครั้ง
0: ไม่คุณพ่อคุณแม่แต่ว่าหมอลําเค้าเล่นกันยันหว่างอ่ะมันเป็นอย่างนี้มากี่ปีแล้วคะชีวิตอย่างงี้
2: เป็นตั้งแต่บรรพบุรุษ
3: เป็นมาแต่เด็กดําบรรแต่บรรพบุรุษค่ะ
0: จนมาปัจจุบันยังยันเช้าอยู่มั้ยคะ
3: ยังเหมือนเด
2: ิ
3: ม
2: ยังลําเรื่องอยู
0: ่โอ้โห
2: แต่บางคณะก็ไปลําเค้าหาเรื่องเค้า
1: ไม่ถึงคนดูมาหาเรื่องอย่างเงี้ย
2: ใช่
1: ตีกันเหรอพ
2: ่
1: อ
2: ใช่ไอเราก็ลําเรื่องแต่เค้าลําหาเรื่องมันก็เลย
0: ตายแล้วขนาดผู้ใหญ่บ้านยังเอาไม่อยู่นะ
2: อย่าว่าแต่ผู้ใหญ่เลย
0: คุณตำรวจอยู่ยังเอาไม่อยู่ใช่มั้ย
2: คะยากครับยากคนเรามันนานาจิตตัง
0: ค
2: ่
0: ะ
2: มันพิษสุรามันรุนแรง
0: แสดงว่าคุณพ่อกับคุณแม่เจอมาแล้วทุกรูปแบบ
2: ทุกรูปแบบ
0: หนูถามอย่างนี้ดีกว่าด้วยความที่กิ๊บกับปาร์คยังไม่เกิดอะเน
2: า
0: ะเรื่องราวที่จะถามเนี่ยโอ้โหมันคงเยอะมากช่วงชีวิตที่ลำบากหรือดิ่งที่สุดในเส้นทางหมอลำช่วงไหนคะเล่าเป็นประสบการณ์ให้ลูกหลานฟังหน่อยว่าเอ๊ะเราผ่านตรงนั้นมาได้ยังไง
2: ช่วงที่ประสบการณ์ลำบากก็คือทำวงเนาะ
3: ช่วงทำวง
2: ต่างคนก็ต่างอยากมีวงเมื่อก่อนผมอยู่กับผู้จัดการเก่าก็ออกมาทำวงเอง

0: โดยที่เมื่อก่อนมันเงินก็ไม่เคยมีก็เหมือนผมเหมือนเดือนเพนทุกคนอยากออกมามีวงเป็นของตัวเองหมดแต่การที่ออกมาทำวงเมื่อก่อนหารู้ไว้มันลำบากมากหนึ่งรับผิดชอบลูกน้องเป็นร้อยอย่างเงี้ย
1: เป็นร้อยคน
0: ใช่ใช่
1: คุณพ่อจ่ายคนละกี่บาทคะปกติแล้ว
0: แล้วแต่เหตุการณ์พอเริ่มแรกสมัยก่อนมันก็เดนเซอร์ก็อยู่200เนาะ
2: แล้วแต่ตำแหน่ง
0: แล้วแต่ตำแหน่งนักดนตรี
2: มื
0: ออาจารย์ใหญ่ขึ้นมาก็ได้ใหญ่ที่เยอะขึ้นนะ
1: คืนคืนหนึ่งกี่บาทคะพ่อ
0: คืนหนึ่งนักดนตรีเมื่อก่อนน่าสูงสุดไม่เกิน500เน
1: า
0: ะ
1: รายจ่าย
0: รายจ่ายเหรอ
1: ค่ะ
0: รายจ่ายน่าจะอยู่ประมาณช่วงที่ทำวงนะอยู่ประมาณ 5-6 หมื่นเมื่อก่อนนะ
1: ต่อคืน
0: ต่อคืน
1: แล้วจริงๆ 5-6
3: หม
0: ื่
3: นได้ 5-6 หมื่นต่อคืนเหรอ
0: น้ำมันลิตรละ7บาท
1: เพราะฉะนั้น
3: ทุกวันนี้ลิตรละ40-50ครับพ่อ
2: รถก็ไม่ได้เยอะแบบนี้
1: ต้องถามต่อว่ารายจ่ายเยอะขนาดนี้แต่รายได้คืนละเท่าไหร่ครับพ่อ
0: มันก็มีขาดบ้างมีได้บ้างบางครั้งโดยมากพวกเราทำวงเมื่อก่อนจะเดินสายไงเดินสายหยุดไม่ได้หยุดเด็กหนีกลับบ้านหมด
1: อ๋อเพราะเราคุมคนเยอะ
0: ใช่อย่างนั้นก็ได้ไม่ได้ก็ต้องล้อมผ้าเสี่ยงบางครั้งก็ผลมาเก็บเงินได้ 5,000 ต้องจ่ายให้ลูกน้องอีก 3-4 หมื่นเนี่ยมันลำบากมาก
1: ค่ะระดับ
3: ฟิลเหมือนเจ้าของบริษัทอะน้องจริงๆแล้วจะต้องดูแลคนเป็นร้อยชีวิต
0: นี่แหละเราอยากเป็นเจ้าของวงก็เป็นเจ้าของบริษัทนี่แหละ
1: งั้นอย่างนี้ชื่อชั้นเฉลิมพลมาลคำเคยขาดทุนไหมพ
0: ่
1: อ
0: โอ้ยขาดบ่อย
2: บ่อยค่ะ
0: ถามเดือนเพ็ญ
2: บ่อยค่ะ
0: เดือนเพ็ญก็ทำที่หลังผมลองก่อนเพื่อนเจ็บก่อนเพื่อน
1: เจ็บปวดก่อนเพื่อนเลยแล้วคนอื่นก็ทำตามๆมา
0: หลายหลายคนมากทุกคนนะ
1: จ้ะ
0: ทำวงแทบทุกคนไม่ว่าพรศักดิ์สองแสงสาทิตย์ทองจันทร์เมื่อก่อนมันจะมีวงดนตรีเยอะมากสิริพรนำใบบงสมหมายน้อยดวงเจริญเฉลิมพลพรศักดิ์เดือนเพ็ญสาทิตย์มีทุกคนมีวงเวลารถสวนกันในปั๊มน้ำมันเนี่ยโอ้ยเยอะเยอะเยอะ
1: เยอะอ๋อสวนกันในปั๊มน้ำมันเหรอพ่อ
0: ไปรวม
1: บวกเวก
0: ไปรวมกันสนทนากันเอ้ยเด็กเงินบอมันจะถามกัน
3: คือเหนือร้องใต้ก็เจอกันบ่อยทุกวงใช่ไหมฮะแล้วอย่างของแม่ล่ะฮะแม่มีไหมช่วงที่แบบพีคสุดลำบากสุดหรือว่าทำช่วงทำวงเหมือนกันไหม
2: ก็เหมือนกันนั่นแหละค่ะมันไม่ต่างกันหรอกถ้าทำวงดนตรีก็คล้ายๆกันแต่ว่าของแม่เนี่ยมันจะมาของพี่หำจะเลิกก่อนที่จะมีโควิดนะพี่เนาะแต่ของแม่น่ะเป็นช่วงโควิดยังเจอช่วงโควิดอยู
3: ่ตอนโควิดพอดีใช่ไหมฮะที่เลิกไปเลย
2: ใช่ไหมคุณ
3: แม่แต่ทำไมก็ปรับตัว
2: ก็เรามันก็ปรับไม่ทันเหมือนคนรุ่นใหม่เขา
3: ครับ
2: คนรุ่นใหม่เขาน้องๆที่เขาทำวงได้ทุกวันนี้ก็คือ
4: โลกโซเชียลมันเยอะ
2: โลกโซเชียลเขาทำได้แต่เราอ่ะจะไปทำอะไรจบป.4 ป.6ไม่รู้เรื่อง
3: ก็ได้แค่เรื่องของการเราร้องเราเอนเตอร์เทนใช่ไหมฮะ
2: ใช่ค่ะ
3: แต่จริงๆช่วงนั้นมีจังหวะไหนไหมที่ทั้งสองท่านแบบขึ้นโชว์ด้วยกันร้องด้วยกันบนเวทีมีไหมฮะเพราะปาร์คไปดันไปเห็นว่าเอฟนอกจากแต่ละท่านจะมีคู่ขวัญของตัวเองแล้วมันเคยมีอัลบั้มที่รวมเพลงของทั้งสองท่านเอาไว้ด้วยป้าเข้าใจว่าอุ๊ยเป็นอีกหนึ่งคู่หรือเปล่านะตอนนั้นไม่ใช่เหรอฮะหรือใช่ไหมฮะ
0: ไม่ใช่โดยมากเดินเป็นจะร้องคู่กับสาธิตน้องจ๋าพี่มาสารภาพโปรดทราบตรองให้ดีที่เหตุผลอย่าลืมสัจจะของคนจนประมาณนี้สาธิตก็ร้องคู
2: ่อุ๊ยพูดอ่ะ
0: ร้องได้ครับ
3: แต่ไม่ได้ทําไม่ได้ร้องไม่เคยร้องคู่กันเลย
2: ไม่เคย
3: แม่กับพ่อเพราะต่างคนคืออย่างของคุณแม่คู่กับพ่อสาธิตของคุณพ่อก็จะเป็นแม
2: ่คุณดอกรักดวงมาลา
1: เขามีคนละคู
3: ่มีคนละคู่
0: คนละค่าย
1: คนละค่ายเหรอคะ
0: คนละค่ายเพราะว่าเดือนเพ็ญกับสาธิตก็ค่ายป๋าจุนกรุงไทยของพ่อก็ท็อปไลน์เดมอนจัดจำหน่ายประมาณน
3: ี้แล้วทำไมถึงมีอัลบั้มรวมปาร์คเห็นมีพ่อกับแม่
0: ก็จะรวม
3: ยังไงนะฮะ
0: จัดหาแล้วแต่ใครจะรวมบางครั้งก็งงเอ๊ะเพลงเราทำไมคนรวมให้เยอะจังนะ
3: เอ้านักร้องไม่รู้ตัวเหรอครับพ่อตอนนั้นว่าแบบใครจับไปรวมกับใครยังไงไม่เคยรู้เลยเหรอ
0: ไม่รู้ตัว
1: เหมือนอัลบั้มยอดฮิตรวมฮิตอะไรอย่างงี้ใช่มั้ย
2: ใช่ค่ะ
0: แล้วพ่อจะบอกว่าทุกวันนี้นะ AI มันมีเยอะบางครั้งเค้าก็จับไปใส่โน่นใส่นี่บ้างบางวันก็คิดได้ยังไงเอาพ่อไปนั่งขายยาก็มีเอาคนมีชื่อเสียงไปทำมาหากินเนี่ยมันไม่ไหวจริงบางครั้งก็เอาพ่อไปกอดคนนั้นบางคนนี้บ้างเนี่ย
1: ค่ะ
0: นี่คือ AI เนี่ย
1: จ้า
0: สุดยอดเราก็น่ากลัวนะบางครั้ง
1: เอาภาพคุณพ่อไปวิดีโอไป
0: เสียงก็เหมือนเลยล่ะ
1: เสียงใช่เลย
0: ใช่
1: เอาไปขายยา
0: ขายยาตา
1: เหรอ
0: ขายยาตาแล้วขายไอ้ยาอะไรถ่ายยาท้องอะไรไม่รู้เยอะแยะมากมาย
2: ตา
0: แล้วก็ตอมลูกหมาก
1: เสียหายเยอะเนาะพ่อเนาะเพราะว่าเราไม่รู้ว่าได้มาตรฐาน

0: หรือเปล่า
1: ไม่หรอกพูดก็พูดครับเขาเอาไปหมดคนมีชื่อเสียงคร
0: ับ แล้วอย่างนี้คุณพ่อจะดำเนินคดีหรือว่าอะไรยังไงเตือนแฟนๆยังไงอะคะ
1: คือเตือนแฟนๆว่าถ้าเจอนี่ก็คือผมจะลงบอกว่าของ

0: อ๋ออย่างนี้นะเพลงพ่อนี่คือมันเพลงฮิตมันเยอะถ้าจะตามไปจับเขานี่มันไม่ได้หรอกคือว่าเราภูมิใจอย่างหนึ่งว่าพ่อเขียนเพลงมาก็เยอะเป็นหลายร้อยเพลงบางครั้งเราก็ภูมิใจว่าเออเด็กมันไปทำมาหากินเนา
1: ะ
0: ให้เขามีทางทำมาหากินเราก็ไม่อยากไปพูดบายเขาตรงนี้หรอกให้เขาร้องเขาพากันรวยเถอะไอเราก็จะอยู่ของเราเนี่ยเราก็ไปเรื่อยเนี่ยนะเราถือว่าเราได้ช่วยเหลือสังคมบ้างครับโอกาสนะ
2: ของคุณแม่ล่ะครับมีไหมเพลงของคุณแม่เอง
3: ก็มีเหมือนกันค่ะแต่ว่าแม่เขียนเพลงไม่เป็นเหมือนพี่เขามีหน้าที่ร้องอย่างเดียวแต่ว่าเราเห็นคนเหนือไปร้องเราก็ดีใจว่าเขาถ่ายทอดต่อจากเราไปแล้วก็ทำให้คนไม่ลืมเรานะ
2: ครับ
3: พูดถึงอ่ะเราน่าจะดีใจ
2: แต่ละคนมีลูกศิษย์ลูกหามีคนมีเด็กปั้นของตัวเองมีบ้างไหมฮะ
0: โดยมากของพ่อนี่คือปั้นลูกปั้นลูกปั้นหลาน
2: ไม่ถึงลูกชายคุณพ่อเลย
0: แล้วก็มีลูกศิษย์ลูกหาบ้างแต่ไม่เยอะเพราะไม่มีเวลาสอน
2: มีใครบ้างครับคุณพ่อที่คุณพ่อแบบ
0: โดยมากตอนนี้ก็วิเชียรสมเหมาเจ้าของเพลงเต้ยโศกอันนี้ก็หลานลูกพี่สาวแล้วก็สมเหมานี่เป็นเด็กคอนวอยอยู่ที่วงเมื่อก่อนมาปั้นดังครับทุกวันเขาก็ทำมาหากินอยู่
1: เขาก็เติบโตของเขาคุณพ่อร้องเพลงลูกชายได้บ้างไหมคะ
0: ได้ครับ
1: คุณพ่อโชว์ให้ฟังหน่อย
0: ก็มีเพลงมีซอที่พ่อคัฟเวอร์เขาเพลงเดียว
2: ก็คือคณะมีซอคือลูกชายของคุณพ่อ
1: คุณพ่อคัฟเวอร์ลูกชายนิดนึงค่ะพ่อขา
0: เออแต่ได้ย่างกายสูดอายกินเจ้ากะหลงมั่วเมาหำคนิ่งแต่น้ำนองอยากสิจับตาจ้องย่านทั้งน้องจะเปิดนายเจ้าผู้แก้มไปเลย
1: อย่างนี้เขาเรียกว่าเนื้อหาเป็นหมอลำรุ่นใหม่ไหมคะ
0: อันนี้เขาเรียกอินดี
2: ้เขาเป็นอินดี
1: ้เป็นแนวอินดี
0: ้ภาษาวัยรุ่น
1: วัยรุ่น
2: ลูกชายคุณพ่อคือพี่หนุ่ม
0: มีซ
2: อคือวงชื่อวงมีซอคุณพ่อ cover เพลงลูกชายแต่ปั๊กเห็นลูกชายคุณพ่อ cover เพลงคุณพ่อเยอะเหมือนกันนะเอาเพลงคุณพ่อไปใช้เยอะมากเลยนะมีซอ
0: เวลาพ่อไปร้องหน้าเวทีร้องเพลงมีซอเพลงมีซอบทไหนมีซอมันcover เรา
1: อ๋อนึกว่าพี่เขาเป็นต้นฉบับ
0: ใช่
1: ที่แท้เพลงคุณพ่อ
0: เด็กวัยรุ่นไงเขาไม่รู้ว่าคนรุ่นเก่าร้องเพลงอะไรไว้แต่พอถึงรุ่นเขาลูกชายไปร้องบ้างวัยรุ่นเขาบอกว่าอาจารย์หำทำไมร้องเพลงมีซอมีซอที่ไหนมีซอเพลงพ่อนี่ไปร้องบอก
2: คุณพ่อมีลูกทั้งหมดเป็นลูกสามคน
0: สามคน
2: ลูกชายหมดเลยไหมคุณพ่อ
0: ชายสอง
2: ชายสองหญิงหนึ่งใช
0: ่
2: ไหมตามรอยการเป็นนักร้องหมดเลยเหรอฮะ
0: หลานยังเป็นเลยทุกวันนี้ไข่มันยังจะร้องเพลงได้เลยอยู่บ้าน
1: แล้วคุณแม่ล่ะคะมีปั้นลูกศิษย์ลูกหาที่ไหนไว้บ้างไหมคะ
3: คุณแม่ไม่นั่นหรอกค่ะมีหลานสาวคนหนึ่งลูกน้องสาวเขาก็เป็นนักร้องหากินตามภาษาเขาก็อยู่ด้วยกันแต่เขายังไม่ได้ถึงขนาดมีซออะไรพวกนี้
0: เพราะว่าการร้องนี่ต้องไม่ใช่เสียงดีอย่างเดียวนะต้องมีอารมณ์ด้วยนะคำว่ามีอารมณ์คือเข้าใจอย่างถึงในเนื้อเพลง
1: ค่ะ
3: ขยัน
0: ร้องมาถึง
3: ต้องขยัน
0: ขยันขยันนี่คือมาก่อนเลยพรแสวงคุณมีพรแสวงคุณต้องมีพรสวรรค์ด้วย
3: ทุกวันนี้เป็นแม้กระทั่งเราได้เพลงมาหมุนหัวมืออื่นไปเอาห้องอัดแต่ก่อนนะโอ้ยเน
0: าะมาได้เนาะ
3: เออได้ทีเนี้ยแต่ก่อนน่ะต้องร้องเบื่อเท่าไหร่ก็ต้องร้องซ้ำอยู่นั่นแหละหาที่หาตรงที่ไหนที่มันเพราะให้ได้
0: เชื่อไหมนักร้องสมัยก่อนนะ
1: ค่ะ
0: ถ้าไม่ได้เนื้อเพลงห้ามเข้าห้องอัด
2: มันถึงถ้าไม่จำใช่ไหมฮะ
3: ใช่ค่ะต้องจำให้หมด
1: ต้องอย่าดูเนื้อ
3: หาหม่องมวนให้เจ้าของกับภาษาบ้านเฮาเนาะ
2: หาหม่องมวนครับ
0: หม่องมวน
3: หาตรงไหนที่เราเนื้อเสียงเราที่เราว่าเพาะเออการลูกคอกะเออว่าไปจังสี่ลูกคอเอออันนี้มันมวนว่าเอาอันสี่หาข้อหมาย
2: หาแนวทางของตัวเองหาช่องเสียงของตัวเอง
3: เป็นเออเอียงวะเอกลักษณ์ของเจ้าของ
2: อ๋อ
3: ได้ว่านอกแล้วหาเอกลักษณ์ของเจ้าของไงมันพอ
0: คาแรคเตอร์คาแรคเตอร
3: ์คาแรคเตอร์เออคาแรคเตอร์
1: หาทางของตัวเองให้สําเร็จลีลาลูกเล่นนะพ่อเน
3: า
1: ะ
3: บางทีเราร้องไปคนเขาบอกว่าเออเสียงท่องมันก็มวนแท้เฮากับพยายามบ่เสียงท่องออกไม่เขาฟัง
0: ถ้าเอาเสียงตะกัวตะกัว
1: ทั้งสองท่านมีเอกลักษณ์มากๆอ่ะคุณพ่อขายังหล่ออยู่ขนาดนี้รับงานทางไหนบ้างคะ
0: ทั่วประเทศครับตอนนี้ถ้าพี่น้องอยากจะได้คู่มีหลายคู่คู่เดือนเพ็ญก็ได้คู่ใครก็ได
1: ้
0: ขึ้นได้หมดเพราะว่าเราเป็นศิลปินนี่เรา รุ่นนี้แล้วมันยืนหยัดได้ไม่ต้องกลัวเจ้าภาพม้วนแท้ครับ
2: ครับผมช่องทางไหนดีครับคุณพ่อถ้าจะติดต่อคุณพ่อ
0: ช่องทางโทร

0: หาเลยหรือว่าจะเป็นเฟซบุ๊กทางเฟซบุ๊กก็ได้นะค้นหาเฟซบุ๊กเฉลิมพลมาลาคำทางช่อง YouTube เฉลิมพลมาลาคำ Channel
1: ครับผม
0: ตัวนี้เพลงเขียนใหม่ลงช่องเดียวเพราะช่องอื่นเขาไม่ให้ลงช่องเดียวช่องตัวเอง
1: ได้ครับพ่อคุณแม่ล่ะครับอยากจะชวนไปร้องเพลงช่องทางไหนดีติดตามผลงาน
2: ทาง Facebook นะคะเดือนเพ็ญมัยพรแล้วก็ TikTok ก็แม่น้อยเดือนเพ็ญแล้วก็ทาง YouTube ก็เดือนเพ็ญ Official
1: ครับ
2: ค่ะ
1: งานเพลงใหม่ๆก็จะเห็นในช่องทางโซเชียลมีเดียเหมือนกันใช่มั้ยฮะ
2: ใช
3: ่วันนี้ขอบพระคุณทั้ง2ท่านนะคะ
1: ขอบคุณนะคะ
3: นี่แหละคุณผู้ชมค่ะการันตีสุดยอดหมอลำแถวหน้าของเมืองไทยนะคะประสบการณ์มากมายลีลาก็เช่นกันค่ะปาร์ค
1: ไปดูลีลาของทั้ง2ท่านต่อได้นะฮะยาวๆจนจบรายการนะครับส่วนคุณผู้ชมถ้าอยากเจอศิลปินท่านไหนฟังบทเพลงไหนแนะนำติชมได้นะฮะที่เพจ Facebook ของไทยบันเทิงไทย PBS อีเมลสารพัน @thaipbs.or.th แล้วก็027902627ครับ
3: ใช่แล้วค่ะคุณผู้ชมค่ะสารพันลั่นทุ่งบางเขนนะคะทุกวันเสาร์บ่าย 3:00 นค่ะรีลันออกอากาศซ้ำอีกครั้งทุกวันจันทร์บ่าย 3:00 นทางหน้าจอไทย PBS ที่นี่แห่งเดียวนะคะตอนนี้กิ๊บป๋าขอไปม่วนข้างล่างเวทีต่อยกเวทีให้กับคุณพ่อคุณแม่สุดยอดหมอลำเมืองไทยวันนี้ลาช่วงทอล์กไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ

0: ่งสำเนียงเสียงลำกล่อมทุ่งไก่ปริศนานักร้องนางเอกฟังชัดๆน้ำตาไหลเพลงดังตำนานรักจากเรื่องจริงโกดำสองคู่ขวัญเล่าร้องแบบฉบับล้านนาและไก่ปริศนาหมอลำดังเจอดนตรีสองสายเหนือปะทะอีสานในสารพันลั่นทุ่งบางเขนบ่าย3โมงเสาร์ที่25กรกฎาคม2569ทางไทย PBS
1: ล้านน้ำตาผสกนิกรซ่อนไม่อยู่เมื่อรับรู้ห้วงเวลาของฟ้าหญิงโอ้ใจหายคล้ายหัวใจมิไหวติงเหมือนทุกสิ่งนิ่งงันวันมืดฟ้าทะทรงเป็นที่รักของปวงราษฎรน้ำพระทัยใสสะอาดฉลมล่ายามมีภัยทรงเป็นเพื่อนพึ่งพาบัดนี้พระองค์คันไลลาสุดอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรเกียรติยาภาเนเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาเสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานไทย PBS
2: สุดท้ายของถนนสายนี้กับรายการการแข่งขันที่ท้าทายขีดจำกัดของเหล่าสตรีทเพอร์ฟอร์เมอร์สครั้งแรกของประเทศไทยวันนี้ก่อนที่จะไปรู้กันว่าใครจะคว้าตำแหน่ง The Best of Street Master คนแรกของประเทศไทยบนเส้นทางการแข่งขันอันแสนดุเดือดฟาดฟันกันด้วยทักษะเฉพาะตัวและศิลปะการแสดงที่หลากหลายแขนงของเหล่าไทยเพอร์ฟอร์เมอร์สระดับออลสตาร์จาก16ทีมจนตอนนี้ได้ผู้แข็งแกร่งตัวจริง4ทีมสุดท้ายซาเวียกลุ่มนักเต้นบีบอยที่ผสมผสานทักษะการเต้นอันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวโบนเบรกกิ้งการหักกระดูกที่ทำให้กรรมการถึงกับอึ้งทึ่งและเสียวชินชินวัตรแชมป์กีตาร์คลาสสิกระดับโลกที่ใช้ทักษะการดีดกีตาร์สุดพริ้วไหวเอาชนะใจกรรมการและคนดูเอ็กไฟเยอร์โชว์บุรุษผู้มากับไฟและความร้อนแรงกับการใช้ทักษะการแสดงสุดเร้าใจทำให้ใครต่อใครต้องร้องว้าวกันมาแล้ว
3: Wow. I've seen a lot of fire shows in Thailand, but this is like by far the best one. Oh. It was amazing.
2: และคิวสีธัญญาคู่สีพี่น้องสายเอนเตอร์เทนที่ใช้เสน่ห์ของการเล่นจั๊กกลิ้งร่วมกับทักษะการแสดงสุดฮาที่ทำให้หลายคนต้องติดตาม oh. ถึงเวลาปล่อยของเมื่อทุกทีมต้องงัดไม้เด็ดปลดล็อกทุกขีดจำกัดทุ่มสุดตัวเพื่อพิชิตใจกรรมการและคนดูเพราะนี่คือโค้งสุดท้ายที่จะมีเพียง2ทีมที่แกร่งที่สุดเท่านั้นที่จะได้ก้าวไปยืนบนจุดสูงสุดในรอบชิงชนะเลิศ
4: วันนี้งานมันเหมือนงานลวกมากเลยแล้วก็เลยไม่รู้ว่ามันถูกเลือกมาแล้วจริงๆหรือมันเป็นงานลวกๆก็ไม่รู้ว่ามันไม่คมสักอย่างเลย
5: คือถ้าจะคอมเมนต์ตรงๆนะถ้าผมเปิดเจอตามวิทยุนะผมปิดผมเปลี่ยนนะ
6: อยากจะแนะนำนิดนึงว่าถ้าเราจะเอาอะไรมาเล่นเนี่ยควรจะทำให้มันเชี่ยวชาญกันนิดนึง
2: ใครจะอยู่ใครจะไปมาร่วมตัดสินศึกแห่งศักดิ์ศรีของไทยเพอร์ฟอร์เมอร์สที่เดือดสุดๆในครั้งนี้ไปพร้อมๆกันได้เลยครับ
7: ตลอดระยะเวลากว่า4เดือนเต็มครับ 16ทีมที่เป็นระดับออลสตาร์ของประเทศไทยได้ทำการแข่งขันกันครับจนมาถึงวันนี้รอบซีมิไฟแนลครับหรือว่ารอบก่อนรองชนะเลิศแล้วเราได้4ทีมที่แกร่งที่สุดมาอยู่ในรายการมาทำการแข่งขันกันแบบสดๆในวันนี้คณะกรรมการของเราทั้ง3ท่านอยู่ตรงนี้แล้วและท่านทุกคนที่กำลังชมอยู่ท่านมีผลต่อการให้คะแนนกับผู้เข้าแข่งขันชอบทีมไหนสามารถให้คะแนนกันได้นะครับคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของเรานั่งอยู่ตรงนี้แล้วขอเสียงปรบมือกับคณะกรรมการของเราท่านแรกพี่พิงลำพะเพงท่านที่2ครับศิลปินแห่งชาติของเราครับครูเล็กภัทรวดีมีชูทองและแน่นอนครับคณะกรรมการท่านสุดท้ายปรบมือต้อนรับเก่งทัชยารอบนี้ครับซีมิไฟแนลครับรอบก่อนรองชนะเลิศของเรา4ทีมที่แก่งที่สุดที่วันนี้จะมาปะทะกันมาประชันความสามารถกันในหลากหลายรูปแบบหลากหลายแขนงของเราปรบมือกับทีมเต้นอย่างซาเวียนี่นักเต้นบีบอยและเต้นหักกระดูกครับ3ท่านนี้มาอยู่แล้วครับลำดับต่อไปครับปรบมือกับชินวัฒน์ครับหนุ่มที่มากับไฟเป็นขั้นอาจารย์แล้วก็ว่าได้ปรบมือกับ X Fire Show และแน่นอนครับทีมที่ทำคะแนนเข้ามาเป็นอันดับที่1ครับในรอบที่แล้วนะทำคะแนนจากคณะกรรมการได้เต็มครับและซื้อใจคนดูที่กำลังดูโชว์แบบสดๆได้มากที่สุดครับปรบมือกับทีม Q ศรีธัญญากติกาในรอบนี้ครับคือรอบเล่าเรื่องสตรีทครับผู้แข่งขันทั้ง4ทีมนะครับเขาต้องทำการแข่งขันนอกจากชนะใจกรรมการแล้วยังต้องชนะใจคนดูด้วยแล้วต้องเล่าเรื่องราวในโชว์ของตัวเองเพราะว่าโจงเราคือเล่าเรื่องสตรีท
2: ตัดสินมาจากผู้ชม 40% และกรรมการ 60% รวมเป็น100คะแนนเต็มกรรมการมีลูกปิงปองสีส้มคนละ10ลูกลูกละ2คะแนนรวม60คะแนนผู้ชมมีลูกปิงปองสีขาวรวม40ลูกลูกละ1คะแนนรวม40คะแนน
7: วันนี้ครับจะมี2ทีมครับที่ไปต่อในรอบชิงชนะเลิศและอีก2ทีมครับจะไปชิงที่3กันวันนี้ซาเวียจะโชว์เป็นโชว์แรกตื่นเต้นไหมครับ
8: ตื่นเต้นครับ
7: ตื่นเต้น
8: ที่ยืนตรงนี้คือเบอร์ต้นๆทั้งนั้นกราบคนดูนะครับช่วยเป็นกำลังใจให้พวกผมเด็กตัวเล็กๆตาดำๆในการเต้นกินลำกินบนถนนสายนี้นะครับก็ขอฝากพวกเราไว้ด้วยนะครับ
7: ครับปรบมือได้กับซาเวียหน่อยแล้วต่อมาครับพี่ชินครับ
9: อยากให้ทุกคนรอดูครับทุกคนจะเห็นกีตาร์คลาสสิกที่แบบแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยผมเชื่อว่าเล่นปุ๊บเนี่ยทั้งสยามสแควร์จะหันมาทางนี
7: ้เฮ้ย
9: ทั้งหมดเลย
7: เอางั้นเลยนะ
9: ใช่ครับ
7: พี่เอ็กครับรู้สึกยังไงบ้าง
10: สบายสบายครับผม
7: สบายสบาย
10: ครับผมพระชื่นชอบผลงานผมนะครับขอคะแนนด้วยนะครับผมขอบคุณครับ
7: ครับผมโอ้โหเปิดมาซะใหญ่เลยผมนึกว่ามีอะไรนะฮะคิวสีธัญญา
11: โชว์ในวันนี้นะครับเราแข่งกันมาหลายรอบแล้วด้วยในความสามารถเราก็จะมีขีดจำกัดยิ่งเล่นหลายรอบความสามารถก็จะลดน้อยลงไปเลย
7: จริงเหรอพี่คนรอดูกำลังจะเดินไปแล้วนะ
11: ขอความกรุณาทุกท่านครับ
7: ครับ
11: ถ้าทุกท่านมีเทสและมีรสนิยมที่ด
7: ีนี่เราไปเล่นในเรื่องความชอบแล้วเนี่ย
11: อย่าลืมเลือกผมนะครับจะรู้ว่าความที่มีเทสดีนั่นเป็นยังไง
7: โอเคอ่ะเป็นกำลังใจให้กับคิวสีนัญญาด้วยแล้วกันครับเอาแหละเดี๋ยวผู้แข่งขันของเราไปเตรียมตัวสักนิดนึงครับโปรบรีดาให้กับผู้แข่งขันของเราหน่อยครับและนี่คือโชว์แรกของเรากับทีมซาเวีย
12: สำหรับโชว์นี้มันก็ต้องเล่าเรื่องคือผมว่า

0: ทุกคนนะครับจะต้องมีต้นแบบใครก็ตามที่เราเห็นแล้วเราแบบอยากเป็นเหมือนเขาเราก็อยากจะให้ทุกคนได้เห็นมุมนี้ของพวกเราว่าเรามีอะไรแรงบันดาลใจและเราก็อยากจะเป็นแรงบันดาลใจให้น้องๆที่อยากจะเดินสายนี้เหมือนกันครับ
1: อ้าวดีเจขอเสียงหน่อยวู้

Son 100 años.

0: ราลงทีมครั้งแรกรายการนี้มันเป็นเหมือนข้อพิสูจน์หรือการทดลองที่เราจะได้มาลองเล่นกันลองทำอะไรกันต่อหน้าคนดูต่อหน้ากรรมการแบบว่าทั้งประเทศอะไรอย่างเงี้ยครับ
1: อะไรใหม่
0: ใช่ใช่ลองอะไรใหม
2: ่ๆก็เดินขอเสียงปรบมือให้ดีเจ LTF เลยครับวู้เพลงมันมาก
3: ครับ
2: ครับสำหรับโชว์ที่เพิ่งผ่านไปนะครับก็ผมคิดว่าทุกคนจะมี1คนหรือหลายคนที่เป็นเหมือนไอดอล
3: ครับ
2: อาจจะคำมันจะเกลื่อนไปหน่อยแต่ว่าผมเล่าเรื่องถึงแรงบันดาลใจ
3: ครับ
2: คือว่าแต่ก่อนเนี่ยมันไม่ได้มีอินเทอร์เน็ตอะไรขนาดนั้นเห็นคลิปเห็นอะไรก็เอามาแบ่งกันดูต้องไปเจอคนที่เต้นเป็นจริงๆอ่ะครับ
3: ให
2: ้เขาสอนก็เราจะเล่าถึงแบบรุ่นพี่คนนั้นของแต่ละคน
3: ก็คือเป็นเปรียบเสมือนกับไอดอลแล้วก็เป็นจุดแรงบันดาลใจ
2: ที่
3: เป็นจุดเริ่มต้นในการสอนเราเพื่อเต้นให้ถูกต้องด้วย
2: ครับสอนเราตั้งแต่ถนนซอยแรกจนถึงทุกวันนี้แหละครับโชว์นี้เราก็อยากจะเป็นรุ่นพี่คนนั้นให้กับน้องๆอีกหลายคนเหมือนกันนะครับ
3: โอ้โหดีมากครับ
2: ผมก
3: ็
2: จะดีมากถ้าโชว์ในวันนี้ส่งไปถึงทุกคนเป็นแรงบันดาลใจให้กับอนาคตของประเทศไทยต่อไปครับ
3: นะครับคุณเล็กครับเชิญครับสำหรับซาเวียครับ
4: ก็ดูมาหลายรอบแล้วนะ
3: ครับ
4: วันนี้ก็มีเทคนิคใหม่ๆมาให้เห็นเนาะต้องบอกว่าก็ชื่นชมหนุ่มๆกลุ่มนี้นะแต่อยากจะแนะนำนิดนึงว่าถ้าเราจะเอาอะไรมาเล่นเนี่ยอย่างเช่นกระโดดเชือกอะน่าสนใจแต่ควรจะทำให้มันเชี่ยวชาญกันนิดนึงแล้วทำให้มันแบบตื่นเต้นขึ้นไปเรื่อยๆอะแต่ครูชอบท่าจบอยู่นะน่าจะไปโคกับพวกโขนนะ
3: ครับ
4: เพื่อจะได้โขนจะได้ไอเดียท่าจบแปลกๆบ้าง
3: โอเคครับขอบคุณครับคุณเล็กครับ
5: ผมไม่แน่ใจว่าไอ้เชือกที่กระโดดนะครับมันต้องมีปมตรงกลางป่ะจริงๆละอ๋องั้นสายมันพันกันใช่ไหมม
3: ัน
5: ก็เลยเหมือนกับว่าเหมือนตอนจบมันแบบกึกกักกึกกักแต่อันนี้เข้าใจได้ในความเป็นสตรีทแล้วมันก็จะมี good day bad day วันนี้มันแหมทำไมมันไม่ลื่นไหลเลยวะเหมือนกับว่าหัวใจของพวกคุณอะพอจังหวะที่พลาดอะมันไปจดจ่อยตรงที่พลาดอะมันไม่ไปต่อข้างหน้าเหมือนกับคุณจะรู้สึกว่าแบบทำไมดอกเมื่อกี้มันไม่เป็นอย่างที่ซ้อมวะ
3: อ
5: ย่างเงี้ยเนาะคือผมอยากจะบอกว่าที่ผ่านมาทุกดอกของพวกคุณอะมันงดงามมากผ่านไปก็ปล่อยให้มันผ่านไปมันจะพังก็กลับไปซ่อมไม่ได้แล้วนะคร
3: ับ
5: ในอนาคตพลาดไปแล้วก็อย่าไปมองมันมองโชว์ต่อไปข้างหน้า
3: ครับขอบคุณครับพี่พิงครับ
6: จริงๆผมชอบคอนเซปต์นะครับเพราะว่าตั้งแต่ตอนเดินใส่ชุดมาเรารู้สึกว่ามันมีความใกล้เคียงกับชีวิตเราเหมือนกัน
3: เ
6: พราะชีวิตเราเติบโตและแรงบันดาลใจเราก็อยู่ในช่วงที่เราใส่ชุดนักเรียนนี่แหละคราวเนี้ยเคยดูหนังแบบที่ชื่อเรื่องน่าสนใจตัวอย่างน่าสนใจแต่พอเข้าไปดูในเรื่องมันไม่ได้ปะวันนี้มันเป็นแบบนั้นอะตอนเปิดอะเราก็ลุ้นเพราะเรารู้สึกว่าเฮ้ยกำลังจะอินเรามีประสบการณ์ร่วมก
3: ับ
6: เรื่องที่คุณเลือกมาแต่พอดูไปดูมาเอ๊ะมันไม่ใช่วันนี้งานมันเหมือนงานลวกมากเลยแล้วก็เลยไม่รู้ว่ามันถูกเลือกมาแล้วจริงๆหรือมันเป็นงานลวกๆก็ไม่รู้ว่ามันไม่คมสักอย่างเลยแล้ววันเนี้ยคุณมีผู้ช่วยเยอะไงเราก็คาดหวังว่าแบบท้ายที่สุดแล้วคุณจะขมวดเคมีต่างๆที่คุณเลือกมายังไงในโชว์มันไม่ได้รู้สึกว่ามีทำไมอะคุณพี่ก็เต็มที่แหละแต่เราก็รู้สึกว่าเส้นเรื่องมันน่าสนใจแต่มันไม่มีอะไรที่มันทำให้เราสัมผัสได้เลยครับสู้ๆนะครับ
3: ครับผมขอบคุณครับพี่เก่งครับย้ำครับลูกปิงปองของคณะกรรมการลูกสีส้มนะครับ1ลูกเท่ากับ2คะแนนนะครับโปรมือหน่อยครับซาเวียร์หน่อยแล้ว
0: กรรมการก็คอมเมนต์ว่ามันก็ควรจะกลมๆ กว่านี้หน่อยนะอะไรอย่างนี้ให้มันแบบให้มันดูกระชับดูอะไรแต่ว่าอย่างว่าแหละครับคือทีมเราเอาตรงก็ไม่ค่อยได้เจอกันก็คือมารวมกันเฉพาะกิจมาซ้อมกันเฉพาะกิจได้เท่านี้ก็สำหรับผมพอใจ
3: โชว์ต่อไปครับโชว์จากแชมป์กีตาร์คลาสสิกโลกครับวันนี้ฮะเขาจะสร้างปรากฏการณ์อีกครั้งหนึ่งกับสิ่งที่กีตาร์คลาสสิกไม่เคยทำและจะทำที่นี่สยามสแควร์ในรายการของเราเพื่อให้ทุกคนประทับใจจะประทับใจได้มากน้อยแค่ไหนโปรดบริจาคกับชินวัฒน์ครับ
1: สำหรับคอมเมนต์รอบที่แล้วของกรรมการเนี่ยพี่พิงเขาจะบอกว่าเขาบอกตรงๆเลยว่าเขาเข้าไม่ถึงอันนี้เป็นโจทย์ยากเลยเพราะว่าเราจะทำไงให้มันเข้าถึงได้หรือถ้าไม่ต้องเข้าถึงมันจะต้องว้าว

0: เหนืออีกแล้ว
1: ถ้าเป็นเพลงรอบเนี้ยผมอยากจะให้คนที่เดินอยู่อ่ะได้ยินเสียงนี้ปุ๊บเขาจะหันฟับเลยแบบเฮ้ยอะไรเนี่ยบางทีเราไม่ต้องเข้าใจมันก็ได้ครับดนตรีอ่ะมันแค่รู้สึกก็พอแล้ว
2: เพลงนี้จริงๆชื่อว่า The Prince Toy ชื่อว่าของเล่นของเจ้าชาย
0: ครับ
2: ผมกำลังเล่านิทานแต่ผมไม่พูดเลย
0: โอ้แต่คุณเล่าด้วยดนตรี
2: ใช่ครับ
0: นะแล้วมันมีจังหวะฝนนี่มันคือเสียงเหมือนแบบรถหรือเสียงอะไรอ่ะ
2: จริงๆมันคือขบวนทหารสวนสนามแล้วก็
0: โอ้โหใช
2: ่เป็นแบบเสียงกองครับแล้วก็เพลงนี้แรงบันดาลใจคือผมเคยเล่นเพลงนี้ลงโซเชียลนะแล้วเขาด่าผมเต็มเลยเขาหาว่าผมเล่นมั่วก็เลยวันนี้เลยมาลองเล่นมั่วกลางสยามดูว่าจะมีคนหาว่าผมเล่นมั่วกี่คน
0: แต่ว่าจริงๆแล้วก็คือการเล่าเรื่องของนิทานหนึ่งเรื่องที่มันมีเรื่องราวมีขบวนของทหารมีรถม้ามีอะไรต่างๆนานาอยู่ในดนตรีที่พี่ชินเล่น
3: โชว์เมื่อสักครู่นี้นะบอกตรงๆว่าเฮ้ยควรจะปรบมือได้หรือยังวะ คือผมไม่ใช่คนดนตรีสายคลาสสิกรบกวนถามน้องชินนะครับอันนี้คือดนตรีที่เขามีการประพันธ์เพลงไว้แล้วมาตั้งนานแล้วถูกไหมครับ
2: ถูกต้องครับมีการประพันธ์ไว้เขียนโน้ตเพลงไว้อย่างชัดเจนครับ
3: คือถ้าจะคอมเมนต์ตรงๆนะเพลงนี้ถ้าผมเปิดเจอตามวิทยุนะผมปิดผมเปลี่ยนนะแต่ภาพผมเดินผ่านแล้วผมเจอคุณเล่นเพลงนี้ตรงนี้นะผมยืนดูจนจบนะ
0: เออ
3: ผมชอบอินเนอร์ของเขา
0: ลีลา
3: ผมรู้สึกว่าเฮ้ยคือสงสัยในฝีมือนะเก่งจริงหรือเปล่าวะ
0: ครับ
3: แต่ว่าไม่สงสัยในอินเนอร์เลยโอ้โหนี่ไปสุดเลยนี่เรารู้สึกว่าเรามีความสุขเราสนุกกับอินเนอร์ของเขาขอบคุณมากครับชินขอบคุณครับ
4: คือมันมีเพลงที่เขียนไว้เนี่ยมากมายนะคะซึ่งเป็นเพลงประกอบการเล่านิทานบ้างเล่าเรื่องบ้างมันก็จะเป็นเพลงลักษณะนี้แต่ว่ามันจะมีการเล่าเพราะฉะนั้นคนฟังคนดูก็จะเห็นจะได้ยินเรื่องจะเห็นภาพนะแล้วเพลงมันก็จะประกอบกันมันมีเอลิเมนต์อื่นๆที่มันเสริมกันมันทำให้เพลงมันน่าสนใจ
0: ครับ
4: แต่พอเออตรงนี้เอลิเมนต์การเล่าหรืออื่นมันไม่มีจะมีแต่ดนตรีมันก็เลยทำให้ฟังยากนิดนึงนะที่จะเข้าใจว่ามันคืออะไรซึ่งต้องบอกว่าเทคนิคการเล่นเนี่ยวิเศษมากฝีมือสกิลวิเศษมากแต่เราว่ามันผิดที่ถ้าเราจะคนเดียวตรงนี้เนี่ยถ้าคุณหาเพลงมาอะไรที่มันฟังแล้วเพลินได้แล้วคุณใช้เทคนิคเหล่านี้มาประกอบเพื่อสร้างความเพลงธรรมดาธรรมดามันมีอะไรมิติอะไรที่มันโอ้มันว้าวขึ้นมาอีกเยอะแยะเนี่ยมันอาจจะฟังง่ายกว่าหนูต้องทำให้คนที่อยู่ข้างหน้าเราทุกคนมีความสุขแค่คิดแค่นั้นนะคิดง่ายๆโอเคไหม
5: ผมชอบครับตั้งแต่วันแรกอ่ะเราตั้งคำถามอยู่เสมอว่าเราอยากเห็นพี่ใช้ส่วนอื่นๆของตัวกีตาร์เพราะว่ามันก็เป็นอีกหนึ่งแนวคิดเวลาเราต้องออกไปประชันกับเครื่องอื่นเราคาดหวังว่าพี่จะใช้ส่วนอื่นซึ่งวันนี้พี่ก็ได้ใช้จริงๆคราวนี้จะเสริมครับเราอาจจะมีใครมาช่วยเล่าภาพ
6: เออประกอบหน่อย
5: แค่นั้นเองครับเวลาเราเล่นคลาสสิกอ่ะมีคนจ่ายราคาต่อให้แพงเท่าไหร่เขาพร้อมจะจ่ายเข้าไปดูคุณถูกไหมแต่พอมันเป็นสตรีทแบบนี้ทุกคนให้ราคาทุกคนเท่ากันนะดังนั้นทุกคนสามารถมีสิทธิ์อยากจะรู้เรื่องของเพลงนี
6: ้
5: ดังนั้นบางเรื่องที่อาจจะลึกก็ทำให้มันตื้นได้โดยการที่อาจจะมีตัวช่วยอื
6: ่
5: นอีกหนึ่งเรื่องถ้าเสริมได้อันนี้แชร์ประสบการณ์ส่วนตัวเนาะตอนที่ผมไปแข่งอ่ะคือเรารู้ว่าเพลงถูกประพันธ์มาแบบเนี้ยแต่เวลาเราเอาไปใช้จริงอ่ะตอนเนี้ยมันเหมือนเราดูภาพแอบสแตรคทั้งหมดเลยอ่ะเราก็เลยรู้สึกว่าตอนที่ฟังไปด้วยอ่ะเราอยากจะได้ยินบางช่วงที่มันเพราะๆที่พี่เคยเล่นเข้าใจมั้ยมันแวบเข้ามาในหัวว่ามันถูกจังจักจักโอเคกําลังนี
6: ้
5: ทุกจักทุกจักแต่กราฟทุกอย่างตอนนี้มันเป็นแบบวู้วู้วู้จนจบไปเลย
6: เออ
5: แค่นั้นเองว่าวิธีการนำไปใช้ครับวิธีการนำไปใช้ถ้าเกิดต่อไปมีโอกาสได้มาได้อยู่โลเคชันต่างๆนะตามสเตทต่างๆการปรับใช้ผมว่าจำเป็น
6: ครับ
5: นะครับแต่ภาพรวมวันนี้ชอบมากๆครับ
0: ไปกำลังใจให้พี่ชินนะครับปรบมือดังให้กับชินชินวัฒน์ครับ
2: ขอบคุณมากครับขอบคุณกรรมการ
0: ขอบคุณครับ
2: ทุกคนครับ

0: สำหรับผมการเข้ารอบชิงมีความหมายกับผมมากๆมันเดิมพันอะไรไว้หลายๆอย่างกับคำสบประมาทของคนในโลกออนไลน์ลบคำที่คนเคยว่าไว้ว่าเล็ดมั่วหรือเปล่าอะไรเงี้ย
1: โชว์ต่อไปครับผู้ชายที่มากับไฟทำมาหมดทุกอย่างควงไฟนะจับไฟอมไฟกินไฟจุดไฟทำได้หมดและเขาจะทำให้ถนนสายนี้ลุกเป็นไฟให้ทุกคนตื่นเต้นพร้อมแล้วกับโชว์นี้ครับ X Fire Show
2: มีอุปกรณ์ใหม่มา1ชิ้นเอามาเล่นที่นี่สดๆไม่ได้ซ้อมเลยสักครั้งเดียวเดี๋ยวลองดูครับวันนี้จะเป็นยังไง

0: เข้ารอบชิงถามว่ามีความหมายไหมมีมากๆครับผมได้เข้ารอบหรือไม่ได้เข้ารอบก็ไม่เป็นไรเพราะว่าถือว่ามาหาประสบการณ์ใหม
1: ่ถามพี่เอกนิดนึงเมื่อสักครู่นี้เนี่ยโจของเราคือเล่าเรื่อง
2: ใช่ครับ
1: พี่เอกกำลังเล่าเรื่องอะไรครับ
2: ผมจะเล่าตั้งแต่เมื่อก่อนหน้านี้เคยเป็นแดนเซอร์มาก่อน
1: ครับ
2: แล้วก็เบื่อไม่รู้จะทำอะไรก
1: ็
2: เลยมีอยู่วันนึงไปดูหนังไปดูหนังเรื่ององค์บัก
1: โอ้โหแรงบันดาลใจ
2: ใช่มีความคิดว่าเฮ้ยอยากเป็นสตันแมนว่ะ
1: โอ้
2: ก็เลยหาทางไปเป็นจนได้พอทำได้ไปสักพักนึงอันนี้ต้องขอขอบคุณเพื่อนสตันด้วยกันที่ชวนผมไปปากช่องวันนั้นพอวันนั้นผมไปปุ๊บผมเห็นอินเดียแดงเล่นไปพอไปเห็นปุ๊บเกิดความชอบ
1: ครับ
2: ครับพอเกิดความชอบปุ๊บก็เลยเข้าไปถามว่าเอ้ยเล่นไฟเท่จังเลยอยากเล่นบ้างต
1: ้
2: องทำอย่างไร
1: โอ้จนเป็นจุดเริ่มต้น
2: เป็นจุดเริ่มต้น
1: ครับ
2: ณวันนั้น
1: โอ้
2: แล้วก็ไปพยายามสรรหาซ้อมแอบมองแล้วมาซ้อมเอง
1: มาฝึกเอง
2: มาฝึกเอง
1: ครับ
2: จะถูกจะผิดไม่รู้ฝึกไว้ก่อน
1: ผมเชื่อว่าเรื่องที่พี่เอกเล่านะครับวันนี้จะเป็นข้อดีมากๆถ้าเกิดใครก็ตามที่ดูโชว์ผ่านรายการนี้อยู่แล้วเกิดแรงบันดาลใจจากโชว์ของศิลปินของเราในทุกๆท่านเราอยากให้มีศิลปินเก่งๆแบบนี้ที่เป็นไทยเพอร์ฟอร์เมอร์เป็นคนไทยเนี่ยนะฮะได้โด่งดังขึ้นไปในระดับโลกนะครับวันนี้อาจจะเห็นพี่เอ็กเป็นไอดอลแล้วเกิดเป็นแรงบันดาลใจจะเป็นเรื่องที่น่ายินดีมาก
3: ๆวันนี้คือโคตรดีอ่ะแล้วก็ผมเข้าใจอย่างนึงเลยพี่พิงว่าเออทำไมเขายอมจ่ายแพงๆเพื่อที่จะแบบพาคนเขียนสกอร์หนังดีๆอ่ะเพราะวันนี้แบบ
1: สาวโคตรเล้าเลยอ่ะ
3: แบบสาวมันทำให้โหสาวของพี่มันทำให้โชว์พี่มันอิมแพคขึ้นไปอ
1: ี
3: กมันเล่าเรื่องได้ถูกแบบถูกทุกอย่างเลยนี่ถูกต้องทุกอย่างเลยฮะยิ่งโชว์มันเร้าขึ้นมันก็เลยทำให้แบบใจเราเต้นแรงมากๆเลยครับมีความสุขทุกครั้งครับผมโนคอมเมนต์ครับ
1: ครับ
4: ต้องบอกว่าเก่งมากนะในเรื่องของการพัฒนาเห็นทุกครั้งเนี่ยมันมีการค่อยๆขึ้นไปจากสโลว์เป็นเกียร์4แล้วก็ไปเกียร์5เกียร์6ก็มีนะซึ่งอันเนี้ยมันเป็นอะไรที่นักแสดงเด็กๆนะควรจะดูเป็นตัวอย่างนะคะต้องบอกว่าโหเป็นเจ้าแห่งไฟจริงๆเป็นมืออาชีพจริงๆ
1: ฮะ
4: ที่ต้องคารวะ
5: โอ้โหดอกไคลแม็กซ์นี่มันคือไคลแม็กซ์จริงๆนะครับคือดูได้จากการพอจบโชว์ปั๊บเนี่ยทุกคนแบบหน้ามันหัวใจมันกระพือด้วยรอยยิ้มด้วยความสุขอะทีแรกผมดูนะผมนึกในใจว่าเขาจะเอาอะไรมาโชว์อีกวะเขาผ่านมา4โชว์แล้วแล้วพอเจอดอกเขาเอาปากคาบแล้วควงเนี่ยแล้วพอตอนแรกมันพลาดใช่ป่ะมันไม่ได้ดังใจใช่ป่ะผมนี่เหมือนแบบเหมือนส่งลูกไปเป็นทหารนะเอาใจช่วยมันนะในใจอะว่าเขาทำได้เราดีใจด้วยแล้วที่เหนืออื่นใดเหมือนพี่เก่งเลยครับคือดนตรีอ่ะดนตรีดอกมันแบบว่าพอมันใหญ่ดอกแรกเนี่ยเขาไปจุดไฟสี่เหลี่ยมข้างหลังเรารู้สึกว่าเออภาพกับดนตรีมันไปด้วยกันได้แล้วดอกจบเขาต้องแบบฟังด้วยมันหึมปะหึมปะหึมปะแล้วรอจนดอกจบถึงโยนเข้าไปพอโยนปั๊บเนี่ยผมนึกในใจเลยจะโดนข้อหาพยายามร่วมฆ่ากับน้องข้างหน้าไหม คือผมดึงเขามานั่งไง
1: เออเป็นทีมเดียวกัน
5: แล้วลืมว่าพี่เอ็กต้องโยนไฟค
1: ือ
5: ถ้ามันโยนแล้วมาโดน3คนเนี้ยเอ๊ะจะต้องโดนข้อหาร่วมมือกันฆ่าหรือเปล่า
1: แต่ตอนนี้อาจจะเป็นข้อดีที่พี่พิมพ์ไปดึงเขามายังนั่งอยู่ไม่ไปไหนแสดงให้เห็นว่าของเราดีแล้วพี่เอ็กเขาเจ๋งจริงดึงให้คนดูอยู่ขอเสียงปรบมือดังด้วยครับ
5: ขอบคุณครับ
1: พี่ได้นั่งดูใกล้ๆเลยนั่งดูใกล้ๆเลยนะฮะตอนนี้ครับได้เวลาการให้คะแนนของคณะกรรมการแล้วครับนะครับปรบมือดังให้กับ X Fire Show ครับ
2: ขอบคุณครับขอบคุณครับ
1: ขอบคุณพี่เอ็กครับ
0: กรรมการชื่นชมครับผมแทบไม่มีข้อติเลยก็รู้สึกภู

0: ใจแล้วก็รู้สึกดีใจครับ
1: มาถึงโชว์สุดท้ายครับความกล้าและบ้าบิ่นการเล่นอะไรที่คนเขาไม่ทำเขาชอบจึงได้ฉายาว่าศรีธัญญาการเล่นจั๊กกี้ของเขาคือชีวิตจิตใจครับแล้ววันนี้ไม่รู้ว่าเขาจะมีอะไรแผงๆมาสร้างความตื่นเต้นเล้าใจให้กับคนดูที่นี่หรือไม่ส่งเสียงให้กับคิวศรีธัญญาร
0: อบนี้ในการเล่าเรื่องใช่ไหมครับผมจะเล่าถึงเรื่องของเด็กที่ชอบเล่นชอบปีนป่ายอะไรอย่างเงี้ยนะครับ
2: อันนี้คือของใหม่ล้วนๆเลยครับ
0: ใช่แล้วก็ต้องมาคิดใหม่ทำใหม่ครับใช่เพื่อประชาชน

0: สุดยอดส่งสีแดงกับคิวสีธัญญาหน่อยแล้ว
1: มันด้วยกรอบด้วยเวลาด้วยอะไรครับแล้วก็ด้วยโชว์ที่มันต้องเปลี่ยนไปเรื่อยๆในทุกอาทิตย์ด้วยเลยรู้สึกกดดันบ้างเล็กน้อยครับ
2: คุณผู้ชมหลังจากจบโชว์ของทั้ง4ทีมฝนก็เทลงมาแบบไม่ทันตั้งตัวเลยแหละครับแต่นี่แหละครับคือเสน่ห์ของสตรีทโชว์ที่เหล่าสตรีทเพอร์ฟอร์เมอร์สต้องเผชิญอยู่เป็นประจำ
3: เมื่อสักครู่นี้ฮะเรามีการเบรกไปสักแป๊บนึงนะฮะเพราะว่าเนื่องจากสถานการณ์ฝนตกนะครับแต่ว่าเรายังคงอยู่ในรอบเซมิไฟแนลนะฮะกับ4ทีมสุดท้ายซึ่งตอนนี้เนี่ยนะครับเราจะมาประกาศผลกันแล้วก็หาคนที่เข้าสู่รอบชิงชนะเลิศในรอบไฟแนล2ทีมสุดท้ายนะครับส่วนอีก2ทีมจะไปชิงที่3กันนะครับคะแนนจากคนดู 40% คณะกรรมการ 60% ซึ่งการแข่งขันรอบเซมิไฟแนลนะครับเราเดินทางมาถึงการประกาศคะแนนกันแล้วผลคะแนนครับอยู่ในมือของผมแล้วนะครับผมขออนุญาตบอกคะแนนทั้ง4ทีมโดยไม่เรียงลำดับนะครับ80 57 32และ83ครับนี่คือคะแนนทั้ง4ทีมครับที่ออกมาจากคณะกรรมการ 60% และคนดู 40% ครับจบการประกาศผลปั๊บเราจะเข้าสู่การแข่งขันในรอบไฟแนลกันต่อ2ทีมที่ได้คะแนนสูงสุดจะไปชิงชนะเลิศกันนะครับส่วนผู้แพ้2ทีมจะไปชิงที่3นะครับและตอนนี้ครับทีมที่ได้อันดับ3ครับ57คะแนนได้แก่กีตาร์คลาสสิกโลกชินวัฒน์ครับและแน่นอนนะครับอันดับ4ครับ32คะแนนได้แก่ทีมซาเวียครับ

0: ือ2ทีมครับแน่นอนครับว่านี่คือคู่ชิงชนะเลิศที่จะไปสู้กันต่อเราไม่ได้ประกวดนางงามนะครับนี่คือสตรีทโชว์นะครับคะแนนคือ80กับ83 3คะแนนนี่คือคะแนนจากคนดูที่มีผลที่แตกต่างแล้วคะแนนที่จะตัดสินในรอบชิงจะมาจากพวกท่านนี่แหละครับผมขอประกาศผู้ที่ชนะนะครับในรอบเซมิไฟแนลทำคะแนนได้สูงที่สุดนะครับ83คะแนนได้แก่ทีมยินดีด้วยกับ X Fire Show เพราะฉะนั้นนะครับแน่นอนครับว่าคิวศรีธัญญาทำไปได้80คะแนนนะครับจะไปชิงที่1กันสำหรับคู่นี้นะครับและคู่นี้ครับจะไปชิงที่3กันนะครับปรบมือหน่อยให้กับ4ทีมนะครับขอบพระคุณครับ
1: รู้สึกหนักใจนิดเล็กน้อยครับว่าจะโชว์อะไรต่อไปดีแต่ก็ดีใจด้วยในประมาณหนึ่งที่ได้เข้ามาถึงรอบลึกๆขนาดนี
2: ้เดี๋ยวลองดูนะครับว่ารอบต่อไปเนี่ยจะมีอะไรเซอร์ไพรส
3: ์ในที่สุดเราก็ได้2ทีมสุดท้ายที่แข็งแกร่งไม่มีใครต้านทานไหวที่จะก้าวเข้าสู่สมรภูมิสุดท้ายในรอบตัดสินเพื่อช่วงชิงตำแหน่ง The Best of Street Master รอบชิงชนะเลิศครั้งหน้าเตรียมตัวเตรียมใจกันให้พร้อมเพื่อรับแรงกระแทกจากโชว์ที่ดูเดือดที่สุดบนถนนสายสุดท้ายแห่งนี้กับรายการ Street Master ถนนคนโชว์
4: รับชมรายการอีกครั้งในเวอร์ชั่นอันคัตได้ทาง www.wipa.me และ Wipa Application ทุกความสุขดูฟรีไม่มีโฆษณาดาวน์โหลดได้แล้ววันนี
5: ้เทื่อแรกของการพ่อกันระหว่างไทย PBS กับไทยบานที่สิมาส่วนผู้ที่หักในการเฮ็ดสารคดีมาต่อยอดไอเดียสู่ผลงานจริงและพ้องก้าวสู่เวทีระดับสากลกับไทย PBS Academy Documentary Masterclass ในหัวข้อม่อแดนอีสานเฮียนหูการเฮ็ดสารคดีกับตัวจริงในวงการเปิดมุมมองเวทีคือกับทีมไทยบ้านพร้อมรับโอกาสร่วมทีมผลิตสารคดีอีสานกับไทย PBS สมัครได้แล้วมื้อนี้ฮอดวันที่27กรกฎาคม2569อบรมฟรีบ่มีค่าใช้จ่ายรับจำนวนจำกัดเพียง30คนเท่านั้นโอกาสดีๆแบบนี้ห้ามพลาดเด้อพี่น้องสนใจดูรายละเอียดได้ที่ Facebook Thai PBS Academy ครับ
6: กระติบข้าวนี่มันมีมาแบบเป็น100ปี1000ปีแล้วนะในภาคอีสานไปเจอไอ้ตัวกระติบใบใหญ่ๆเนี่ยวางอยู่ข้างล่างครับแล้วก็มีใบเล็กเนี่ยวางอยู่ข้างบนเหมือนมันปิดฝาไม่สนิทมันก็เกิดจินตนาการว่าไอ้กระติบ2ใบนี่วิหน้าตามันคล้ายคนนะก็เกิดไอเดียปิ๊งขึ้นมาตอนนั้นว่าน่าจะเอาไอ้กระติบข้าวเนี่ยมาทดลองทำเป็นหุ่นดูนะ
7: รายการไทยสิทธิ์ทุกวันเสาร์อาทิตย์เวลา 17:05 นทางไทย PBS
8: บาร์เซโลนาเต็มไปด้วยจุดท่องเที่ยวที่มีความโดดเด่นแทบทั้งเมืองเลยนะครับวันเดียวเที่ยวให้ครบเป็นไปไม่ได้แน่ๆครับแต่เปลี่ยนเป็น1วันในบาร์เซโลนาจะไปไหนได้บ้างชื่อของโรงพยาบาลซันเปาโรงแสดงดนตรีและวิหารสุดอลังการอย่างสกราดาแฟมิเลียเรียกว่าเป็นตัวแทนของความรุ่งเรืองในแคว้นคาตาลุญญาได้เป็นอย่างดีครับแมนเมดมนุษย์นักสร้างทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา 17:30 นทางไทย PBS ครับ
9: ตอนที่สลบไปอ่ะมันฝันประหลาดมากเลยค่ะฉันฝันว่าฉันย้อนอดีตไปเจอเจ้าฟ้าหญิงสองคนพูดแบบเจ้าคะเพคะ
10: ถ้าเจ้าไม่พูดความจริงเห็นทีจะต้องลงไหวให้เข็ดหลาบซะละ
9: ลงไหวเลยเหรอ
11: ที่อันนามาดีช่วยอย่างนี้
12: เราจะมาตามหาบ้านคนที่ชื่อโอเทช่วยอะครับผม

สวัสดีค่ะรับชมทันข่าว17นาฬิกาทางไทย PBS กับดิฉันท่อฝันช่วยชูค่ะตำรวจชุดสืบสวนจังหวัดปทุมธานีขยายผลการจับกุมแก๊งคอลเซ็นเตอร์ที่หลอกนักศึกษามหาวิทยาลัยขังในโรงแรมขณะที่ผู้ต้องหาให้

้การปฏิเสธว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องตำรวจนำตัวนายวิศวกรอายุ33ปีอาชีพจักรยานยนต์รับจ้างและไรเดอร์พร้อมของกลางส่งพนักงานสอบสวนสภ.ประตูน้ำจุฬาลงกรณ์จังหวัดปทุมธานีเพื่อสอบสวนนะคะหลังขยายผลการจับกุมแก๊งคอลเซ็นเตอร์ที่หลอกนักศึกษามหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งขังภายในโรงแรมโดยตำรวจจับกุมตัวนายวิศวกรได้ที่ถนนเลียบชายหาดอำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีพร้อมโทรศัพท์1เครื่องจากการตรวจสอบพบว่านายวิศวกรได้รับโอนเงินต่อจากบัญชีชื่อว่าพันนิตาจำนวน 100,000 บาทนะคะและโอนต่อไปยังบัญชี Y and Wireless จำนวน 48,900 บาทจำนวน2ครั้งรวมเป็นเงิน 97,800 บาทขณะที่นายวิศวกรผู้ต้องหาให้การปฏิเสธว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับแก๊งคอลเซ็นเตอร์โดยเล่าว่าตนได้ไปรู้จักกับคนที่ชื่อว่าลินเมื่อสัปดาห์ก่อนนะคะก่อนที่นายลินจะเอ่ยปากขอใช้บัญชีเพื่อเติมเงินเล่นเกมและเว็บพนันออนไลน์ตนเลยยอมให้นายลินเอาโทรศัพท์ไปใช้กระทั่งตำรวจเข้ามาจับกุมจึงทราบว่าบัญชีของตนนั้นถูกนำไปใช้หลอกลวงนักศึกษาให้โอนเงินเข้ามาพร้อมยืนยันว่าตนเองไม่มีส่วนเกี่ยวข้องล่าสุดตำรวจนำตัวนายวิศวกรไปฝากขังที่ศาลจังหวัดธัญบุรีกทม.เตรียมเปิดการจราจรบนถนนประชาธิปกฝั่งขาเข้าจากวงเวียนใหญ่เวลา 6:00 น.พรุ่งนี้นะคะส่วนสถานการณ์น้ำรั่วซึมภายในอุโมงค์ก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้ไม่พบการทรุดตัวของอาคารในพื้นที่เพิ่มแล้วค่ะนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงพื้นที่ติดตามการแก้ไขปัญหาน้ำรั่วซึมภายในอุโมงค์ก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้บริเวณวงเวียนใหญ่เมื่อช่วงเที่ยงที่ผ่านมาพร้อมระบุว่าสถานการณ์ทุกอย่างดีขึ้นนะคะหลังผู้รับจ้างดำเนินการแก้ไขอย่างต่อเนื่องทั้งการปรับปรุงคุณภาพดินและเติมน้ำเพื่อปรับสมดุลแรงดันน้ำใต้ดินทำให้น้ำที่รั่วไหลลดลงอย่างมากล่าสุดไม่พบการทรุดตัวของพื้นดินหรืออาคารในพื้นที่สถานการณ์อยู่ในระดับที่ควบคุมได้และไม่น่าเป็นห่วงสำหรับการเปิดการจราจรบนถนนประชาธิปกฝั่งขาเข้าจากวงเวียนใหญ่มุ่งหน้าแยกบ้านแขกจะอนุญาตให้รถยนต์สามารถวิ่งได้ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปของวันพรุ่งนี้ตลอด24ชั่วโมงนะคะส่วนฝั่งขาออกยังจำเป็นต้องปิดต่อไปเนื่องจากยังมีการปฏิบัติงานเสริมความมั่นคงของอุโมงค์บนผิวจราจรผู้ว่ากทม.ย้ำว่าทุกขั้นตอนยึดหลักความปลอดภัยของประชาชนเป็นสำคัญและตัดสินใจเปิดการจราจรก็เป็นไปตามผลการประเมินของวิศวกรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะรัฐบาลยูกันดาสั่งห้ามจัดทัศนศึกษาทั่วประเทศนะคะหลังรถโดยสารที่พานักเรียนกลับจากการทำกิจกรรมดังกล่าวเกิดอุบัติเหตุจนทำให้มีนักเรียนเสียชีวิตรวมกว่า20คนซากรถโดยสารและข้าวของเครื่องใช้ของเด็กๆกองอยู่บริเวณริมถนนในเมืองทางตะวันออกของยูกันดาซึ่งผู้เห็นเหตุการณ์ระบุว่ารถโดยสารคันดังกล่าววิ่งมาด้วยความรวดเร็วก่อนจะพุ่งเข้าชนหินจนรถได้รับความเสียหายอย่างหนักขณะที่ชาวบ้านในละแวกนั้นต้องช่วยกันพาตัวเด็กๆออกมาจากรถและนำส่งโรงพยาบาลทางการยูกันดาระบุว่าอุบัติเหตุในครั้งนี้ทำให้มีผู้เสียชีวิต21คนในจำนวนนี้20คนเป็นนักเรียนซึ่งกำลังเดินทางกลับจากการทัศนศึกษานะคะนอกจากนี้ยังมีรายงานว่ามีครูและนักเรียนได้รับบาดเจ็บอีกหลายคนเหตุการณ์นี้ส่งผลให้รัฐบาลยูกันดาสั่งห้ามจัดกิจกรรมทัศนศึกษาทั่วประเทศตั้งแต่เมื่อวานนี้ท่ามกลางเสียงเรียกร้องให้มีการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยบนท้องถนนค่ะซึ่งปัญหานี้เกิดขึ้นบ่อยครั้งในประเทศสาเหตุส่วนหนึ่งมาจากการขาดการบำรุงรักษายานพาหนะการขับขี่โดยประมาทและโครงสร้างพื้นฐานที่ไม่สมบูรณ์ศูนย์คนหายไทยพิเบศรับแจ้งพระประสิทธิ์สมนาอายุ41ปีสูงประมาณ165เซนติเมตรรูปร่างอ้วนผิวคล้ำโกนศีรษะมีปัญหาสุขภาพจิตหายจากวัดบ้านหนองคูตำบลหนองหายอำเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกษเมื่อวันที่21พฤษภาคม2569ญาติแจ้งความไว้ที่สถานีตำรวจภูธรเมืองศรีสะเกษนะคะท่านใดพบเห็นแจ้งศูนย์คนหายไทย PBS โทรศัพท์027902111ค่ะอีกสักครู่ตามชมรายการไทยศิลป์นะคะช่วงนี้หมดเวลาของทันข่าวแล้ว

0: สวัสดีค่ะ
1: 4ปีปลดล็อกพืชกระท่อมสะเทือนเพื่อนบ้าน4คูณร้อยระบาดประเทศลาวสารตั้งต้นใบกระท่อมยาแก้ไอต้นทางประเทศไทย
2: มีไปประเทศเพื่อนบ้านอย่างสปป.ลาวก็เห็นมีก็เชื่อว่ามีกลุ่มวัยรุ่นในประเทศเพื่อนบ้านเรามีการนิยมใช้คล้ายๆกับประเทศไทย
3: ที่สำคัญเรื่องของระบบอากงอาอึ้มมีคนส่งข้อมูลมาโดยตลอดครับ
4: คือว่าคงไม่มียืนยันนะถ้าความหมายก็หมายถึงก็หมายถึงท่านต่อตัดมั้ย
1: ชัดชาติสมัย2กับข้อครหาระบบอากงโปร่งใสหรือไม
5: ่ระบบอากงเนี่ยมีจริงไหมฮะมีฝากกับคุณต่อศักดิ์ไหม
6: เยอะผมว่าเรื่องการฝากเป็นเรื่องปกติแต่จะได้หรือไม่ได้ไม่รู้ผมยืนยันแม้นกระทั่งวันสุดท้ายไม่มีการซื้อแม้แต่คนเดียวแล้วเราไม่ทำเลย
7: ติดตามได้ในข่าวเจาะย่อโลกข่าวค่ำเสาร์นี้

ายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล

0: มอลำหุ่นกระติบข้าวเนาะก็ได้เอาเรื่องราวของนิทานพื้นบ้านเองนะฮะมาบอกเล่าเรื่องราวผ่านหุ่นกระติบโดยการใช้ต้นทุนทางศิลปะวัฒนธรรมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของหมอลำ
1: ตอนเศร้าผู้เป็นแม่ไปล้อลัน
0: เรื่องของงานหัตถกรรมท้องถิ่นเรื่องจักสานมารวมกัน
2: ปล่อยมาจากสี่ปอนได้นี่เศร้าสมวันห้าเศร้า
0: พอได้ยินเสียงแคนจากลูกอีสานพอได้ฟังหมอลำจากลูกอีสานอย่างน้อยผมก็มองว่าตัวเด็กๆพวกเนี้ยให้มันรู้ตัวนะว่ามันเป็นใครมันมาจากไหนรากเดิมมันคือใครมันเป็นใคร

ชื่อปีชาการุณครับหรือที่เด็กๆ เรียกครูเสียงนะครับก็เป็นนักการละครนักการละครหุ่นกระติบข้าวนี่มันมีมาแบบเป็นร้อยปีพันปีแล้วนะในภาคอีสานเนี่ยมันมีเกือบทุกจังหวัดเลยตั้งแต่เกิดมาเนี่ยผมก็กินข้าวเหนียวแล้วก็จกกระติบสะพายกระติบข้าวเหนียวไปโรงเรียนสะพายกระติบข้าวเหนียวไปเลี้ยงควายสะพายกระติบข้าวเหนียวตามแม่ไปหาหน่อไม้ในป่าซึ่งถือว่ามันเป็นภูมิปัญญาชั้นเยี่ยมเลยนะคือใส่ข้าวเหนียวแล้วมันไม่แฉะมันไม่แห้ง

0: ต้องขอบคุณบรรพบุรุษนะเป็นเหมือนต้นทุนให้ตัวเราเนี่ยเอามาต่อยอดถ้าไม่มีบรรพบุรุษผมก็นึกไม่ออกหรอกว่ามันจะเป็นหุ่นกระติบอย่างนี้ได้ยังไงน่าจะเป็นคนคิดคนแรกเลยในการเอากระติบข้าวมาทำตอนนั้นทำก็ยังมีดราม่านะในตัวชุมชนเองเขาก็บอกว่ากระติบข้าวมันเป็นของสูงมันคือใส่ข้าวใส่พระแม่โพศพนี่คุณเอามาทำเป็นตัวละครเอามาเล่นเหรอมันคือคนอีสานนี่เขาไม่เดินข้ามกล่องข้าวไม่เดินข้ามกระติบข้าวนู่นนี่นั่นเลยผมบอกว่าอ๋อดีแล้วที่มันเป็นของสูงเพราะเรื่องที่ผมทำเนี่ยผมทำเรื่องพระพุทธเจ้าผมทำเรื่องการให้ทำเป็นทานในละครของผมเนี่ยมันมีหลักทำให้คนคิดมันเป็นการทำบุญอีกทางหนึ่ง
1: ทำความดีลบล้างความชั่วสิพรเบายุดทำสวด

0: เถิดองคุลีแล้วความดีสิเกิดมีแก่โตท่านเอง
1: ขั้นตอนการทําหุ่นเนาะก็จะมีตัวชุมชนตัวชาวบ้านเองเนี่ยเขาก็จะสานกระติบข้าวหาวัสดุที่มันอยู่ในท้องถิ่นเท่าที่เขาหาได้เนาะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของไม้ไผ่เด็กๆเองเขาก็จะไปหาไม้ไผ่แล้วไปตัด
2: พอสุตันนิลาน้อยมีอาชีพเฮ็ดทำนาว่างๆแล้วจะก็ได้สารกระติบกันตอนแรกก็ตัดไม้เป็นท่อนตะเลาะตาออกเพื่อมันจักง่ายผ้าเป็นซีกเดี๋ยวสิมักซีกใหญ่ก็ได้มักซีกน้อยก็ได้แล้วก็แกะออกมาแล้วก็เอามาจักจักเป็นเส้นตอบใส่เปลือกไม้ไผ่มาสารเปลือกมันเหนียวมันพ้นแล้วก็เหลาให้ละเอียดเหลาตอกเรียบร้อยแล้วก็เอามาสารตันก้นติ๊บแล้วก็มาขึ้นเป็นหน่วยนึงสิล่ะการสารติ๊บเข่าขึ้นติ๊บเข่าต้องใส่เข่าสิกันบ่ใส่เข้าสิมาสารแบบนี้มันก็ขึ้นบ่ได้คือเขาสะดวกแก้กันตานสารไปเรื่อยๆเลยสารจนกลัวว่าเขาสิเอาจักรอบประมาณ16รอบคอยสิม่วนปากสารขึ้นไปยาวหลายมันก็บ่งามได้บัดเฮาเฮ็ดให้มันสมดุลกับหน่วยน้อยๆเฮาก็เฮ็ดตามน้อยๆว่าสิเซาเฮ็ดหลายเทื่อแล้วบ่นี่พวกอยากได้ก็มาสั่งก็เลยได้เฮ็ดแล้วก็ใจนึงก็คิดว่าอนุรักษ์ไว้ของเก่า
1: มันก็จะมีกระติบ2ใบใบเล็กมันอยู่ส่วนที่มันเป็นหัวเนาะเค้าก็จะเรียกว่ามีตีนหรือมีขาของมันตรงนี้เนาะเราก็ตัดออกแล้วเราก็ใช้กระติบไอ้ข้างล่างเนี่ยมาพับลงพับแล้วก็เอามาประกอบอย่างเงี้ยมันก็เหมือนคนที่มันอ้าปากเสร็จแล้วเราก็อาจจะเป็นกิ่งไม้เป็นขี้เลื่อยก็ได้มาผสมกาวลาเทกซ์เอามาปั้นเป็นจมูกในขั้นตอนต่อไปเราก็จะเอาตัวแผ่นกระจูดเนี่ยมาห่อมันก็จะได้วอลุ่มที่มันเป็นเหมือนเนื้อเดียวกันหุ้มโดยกระจูดก็เพราะว่ากระจูดมันนิ่มตัวเด็กๆตัวเยาวชนเองเนี่ยก็มาเป็นผู้ช่วยผมในการที่จะเอาตัวกระติบข้าวเนี่ยมาประกอบเป็นหุ่นไอ้ส่วนที่มันเป็นรายละเอียดต่างๆพวกคิ้วพวกตาพวกหนวดเราก็ทำเป็นชิ้นเดินเส้นโดยใช้ไอ้เส้นผักตบติดกาวแปะแยกเป็นชิ้นส่วนตามรายละเอียดของตัวละครต่างๆติดหูก่อนเพราะว่าเราจะได้ดูไอ้แกนกลางมันเนาะสายขวาให้มันเท่ากัน

0: ตาเองหรือคิ้วเองเนี่ยมันก็บ่งบอกถึงนิสัยใจคอตาที่มันเฉียงหรือคิ้วที่มันเฉียงหน้าที่มันแบบดูแบบขึงขังอะไรเงี้ยมันก็เป็นยักษ์ที่มันดุอย่างเช่นตรงหัวเนี่ยมันก็จะเป็นข้องน้อยขนาดจิ๋วลงมาเป็นตะกร้าใบเล็กๆอะไรเงี้ยเราก็เอามาดีไซน์มาดัดแปลงบวกกับจินตนาการถึงทำ10ตัว20ตัวมันก็ไม่เหมือนกันเพราะว่าเครื่องจักสานพวกนี้บางทีเราก็ได้กลับบ้านหลังนี้เป็นทรงนี้เป็นทรงนี้อย่างเงี้ยเราก็มาประกอบกัน
1: พ่อสงกาพิมพ์ลำอาเคบจักสานโอ้ยทำมาหลายปีแล้วไรเมื่อเอาลูกอายุ25หมด86จักปีไรเอา

0: ชื่อพ่อหำโสภาอาชีพทำนาชื่อว่ามาจักสันสันไรนี่ไรขัดนี่แหละเปลี่ยนขึ้นเปลี่ยนลงเปลี่ยนขึ้นเปลี่ยนลงต่อไปเรื่อยๆถ้าตอกพร้อมกับน้วยละมือละน้วยได้อยู่ทั้งห้วงทั้งตีน
1: โอ้ยยิ่งซื้อมาได้ลูกก็ต้องมีเราเห็ดเห็ดแล้วมันก็ม้วนในใจเจ้าของเห็ดแล้วก็บ่เหงาจักสันก็บ่เหงาคันสารออกกำลังมันก็กินข้าวกระแซ่บมันก็ภูมิใจอยู่ตลอดมีคนมาใส่โอ้ยรังเสียเขาก็สร้างเห็ดขาสร้างเห็ดโตเขาเอาไปประกอบกันได้ดีอยู่
2: แต่เนี้ยใส่ติวเขา
3: ไง
2: ติวเตียบติวเตียบก็มีติวมันเนาะ
4: เริ่มแรกก็มาอยู่ที่บ้านดงบังนี่ก็น่าจะปี4950อะไรเงี้ยผมจำไม่ได้นะก็พาเด็กๆในโรงเรียนของดงบังเนี่ยมาทำเรื่องหนังบักตื้อมันเป็นหนังตะลุงอีสานเราก็เห็นอุ้ยมันมีตัวหนังมันมีการร้องหมอลำเด็กๆเองเขาก็สนใจเราก็เห็นว่าโอ้กลุ่มเด็กเยาวชนที่มันอยู่ตรงนี้เขามีทักษะเขามีไฟเขามีพลังของเขาอยู่ทำได้สักพักหนึ่งมันก็จะมีอยู่จังหวะหนึ่งที่เราเข้าไปในชุมชนให้ตัวเด็กๆเองเนี่ยเขาได้เข้าไปเรียนรู้วิถีเรียนรู้เรื่องราวที่มันอยู่ในชุมชนเขาเองว่าชุมชนเนี่ยเขามีอะไรบ้างไปหยุดอยู่บ้านคุณตาหลังหนึ่งซึ่งแกก็นั่งสารกระติบข้าวสารหัวสารข้องมันเป็นจังหวะที่ไปเจอไอ้ตัวกระติบใบใหญ่ๆเนี่ยวางอยู่ข้างล่างกระติบข้าวนะแล้วก็มีใบเล็กเนี่ยวางอยู่ข้างบนเหมือนมันปิดฝาไม่สนิทด้วยความที่เป็นคนที่ทำละครหุ่นมันก็เกิดจินตนาการว่าไอ้กระติบสองใบนี่วิหน้าตามันคล้ายคนนะไอ้ส่วนใบเล็กๆมันเป็นหัวไอ้ข้างล่างเนี่ยมันเป็นลำตัวแล้วก็เกิดไอเดียปิ๊งขึ้นมาตอนนั้นว่าน่าจะเอาไอ้กระติบข้าวเนี่ยมาทดลองทำเป็นหุ่นดูนะแล้วก็ให้เด็กๆเองเขาไปจินตนาการเขาไปครีเอทงานได้ตามสบายเลยแล้วเขาก็ทำมาแล้วก็มาวางกันเราก็มองไปวิมันมีความเป็นอีสานมันเห็นเครื่องจักสานมันเห็นผ้าขม้ามันเห็นผ้าสิ้นนึกถึงแม่คือมองไปเลยมันตอนนั้นเรารู้ว่าอุ๊ยอันเนี้ยมันคือหุ่นอีสานละทีนี้พอเราจะทำเป็นละครก็พาเด็กๆเข้าไปในห้องสมุดแล้วก็ไปหาหนังสือมาอ่านเขาก็ไปอ่านเรื่องตามรอยพระสูตรองคุลิมานเขาบอกครูครับเนี่ยผมชอบเรื่องนี้มากเลยงั้นเราทำละครเรื่องนี้ไหมผมก็คิดว่าการเอาหลักธรรมเอากุศลวายหลักธรรมเนี่ยมาสอนเด็กเนี่ยก็น่าจะดีทำหุ่นพระหุ่นองคุลิมานหุ่นแม่องคุลิมานขึ้นมาอะไรเงี้ยเราก็มาประกอบกันเล่นๆแล้วก็ทดลองซ้อมกันมานั่งรวมกลุ่มกันอีกคุยกันอีกว่าถ้าเรานึกถึงเรื่องการแสดงของคนอีสานบ้านเราเนี่ยเด็กๆเองเนี่ยเขานึกถึงเรื่องอะไรคือเรื่องของหมอลำได้เจอพ่อทองจันทร์ไปสวนอยากจะเชิญพ่อเนี่ยมาสอนหมอลำเนี่ยมาทำการแสดงเป็นละครหุ่นพ่อแกก็ยินดีเลย
5: 998 999เหลืออีกนิ้วเดียวข้าก็สิบรรลุวิชานี่แล้วผู้ใดเนาะสิเป็นผู้โชคดียังผ่านมาทางนี้บ่ว่าสิเป็นไผกระตำเฮาสิท้าให้เบิด
4: ตัวละครองคุลีมานองคุลีก็คือนิ้วเนาะมานที่แปลว่ามาลัยก็มีนิ้วห้อยเป็นพวงมาลัยก็จะมีซิกแพคตอนที่ทำนี่ก็คือให้เด็กเขาไปวาดก่อนเขาก็วาดเหมือนหน้าท้องเนี่ยมันมีซิกแพคด้วยอะไรอย่างงี้อ่ะงั้นเราก็ทำซิกแพคไม้ที่เด็กๆ เขาหาเขาเรียกว่าไม้นุ่นซึ่งคุณสมบัติก็คือเบามือนี่ก็ไม้นุ่นแล้วก็เป็นเชือกป่านก็เป็นผ้าขม้าน่าจะเป็นผ้ามัดหัวผมแหละอีกอันหนึ่ง อย่างเงี้ยก็เป็นเศษเป็นไม้พรมกลไกข้างในมันก็มีให้เราขยับปากแล้วก็หันคออันนี้ก็ยังอยู่ในช่วงทดลองแรกๆเนาะอาจจะเป็นเอาพวกเหล็กเส้นอะไรเงี้ยมาเชื่อมมาเอาแล้วก็ทดลองค้นหากันไปแล้วก็ทำยังไงก็ได้ให้มันใช้งานได้ให้มันขยับได้อะไรเง
5: ี้ยมันสมณะมันจะใส่มันยางอยู่กลางโขกกลางป่ามือนี้บ่ว่าสิเป็นไผกระตำเฮาสิท้าให้เบิด

0: ก็จนทำมาสักพักหนึ่งไอ้เจ้าลุงครูครับในขณะที่ผมได้ทำละครได้สร้างละครละครเองมันก็ได้สร้างผมมาเหมือนกันเพราะว่าเขาเล่นไปแล้วเขาก็ซึมซับเรื่องราวพวกนี้ไปทุกวันทุกวันอะไรเงี้ยผมก็คิดว่ามันก็เกิดการเปลี่ยนแปลงกับตัวผู้เล่นอยู
1: ่ครับสวัสดีครับผมชื่อนายลุงสุริยาบุญสิงห์นะครับก็เป็นสมาชิกของหมอลำหุ่นรุ่นแรกเลยครับที่อยู่กับภูเซียงมาตั้งแต่พ.ศ.ประมาณ 2550 ครับผมตอนนั้นผมก็อยู่ประมาณป.3
2: ยุดก่อนท่านองค์ทานสัมมนะยุดค่อยเฮาประเดี๋ยวเดียวจะรีบไปไหนท่านคูลิมั่นขอลงให้ยืนคว้องทานเอเฮานี่เมื่อยแท้ๆเฮานี่เมื่อยแท้ๆแห้งหน่อยยังบ่ทัน
1: ผมคิดว่ามันเป็นความผูกพันนะเป็นจุดเริ่มต้นนะครับที่ทำใหเป็นเรามาถึงทุกวันนี้อย่างผมอาชีพที่ผมทำมันก็มาจากต้นทุนเดิมที่ผมได้รับมาตอนนี้ผมก็เป็นศิลปินที่เล่นดนตรีแล้วก็เป็นดนตรีอีสาน
2: ยุดถ้ำสัวเถิดองคุลีแล้วความดีสิเกิดนี่แกโตทันเอง
0: อันนี้ก็เป็นตัวของพระพุทธเจ้าน่าจะทำมาพร้อมๆกันกับองคุลิมาลก็น่าจะหลาย10ปีละ15 16ปีละไปนั่งมองพระพุทธรูปแหละไอ้ทำไมพระพุทธเจ้าตาถึงมองต่ำอะไรเงี้ยก็เหมือนกับความเมตตา

ันนี้เป็นแม่องคุลิมานเนาะนางมันตานีในเรื่องก็ตีความไปว่าอ่ะคนเป็นแม่นี้อายุเท่าไหร่ก็ถามดิไปเขาว่าอ้าว60 70เดี๋ยวก็ไปออกแบบปีศาจให้มีผมขาวแทรกขึ้นมาเนาะส่วนใบหน้าก็ให้นึกถึงคนบ้านเรานึกถึงแม่ตัวเองนั่นแหละสินนุ่งมีเข็มขัดที่เขามองบอกว่าเข็มขัดนี่เหมือนคุณแม่คุณยายที่ใส่ไปวัดเลยเขาก็ไปหามาอะไรนี้ครับผมอายุก็15 16ปีแล้วเด็กๆเองก็เล่นมาไม่รู้กี่ร้อยรอบแล้วเหมือนกันส่วนที่มันเป็นลำตัวอย่างนี้เนาะกระติบมันมาเนี่ยมันจะกลมมาเลยเราก็ยาวมาตัดแล้วก็เปลี่ยนเหมือนจากทรงวงกลมละให้มันเป็นทรงอย่างเงี้ยเพื่อให้มันเป็นไหลเราก็พยายามที่จะไม่ให้มันเป็นทรงตรงบุคลิกตัวนี้น่าจะเป็นผู้ชายที่อกผายลายพึงนะเราก็พยายามบิดกระติบไม่ให้มันทื่อเกินไปติดกาวตรงเนี้ยเราจะเจาะเป็นคอตรงเนี้ยมันค่อนข้างจะรับน้ำหนักก็พยายามจะทำตรงนี้ให้มันแน่นหนาลำตัวนี้เนาะอันนี้ก็ปั้นด้วยกระดาษเปเปอร์มาเช่เนาะแช่น้ำแล้วก็มาบดแล้วก็ผสมกาวก็ไม่ต้องลงรายละเอียดมากเพราะว่ากระดาษเปเปอร์มาเช่มันแห้งแล้วหรือตัวขี้เลื่อยมันแห้งเสร็จแล้วเราก็เอาไปห่อกระจุก

0: ตัวละครต่อไปก็คือเรื่องของสังสินไซในชุมชนเองเนี่ยเขามีเรื่องของฮุบแต้มเรื่องสังสินไซภาคกลางก็คือจิตรกรรมฝาผนังนะครับเราก็ไปเอาวรรณกรรมเอาเรื่องราวของสังสินไซนี้มาทำเป็นละครก็อายุเป็นร้อยปีแล้วนะเห็นตั้งแต่ปู่ย่าตายายกันมาคนในบริเวณแถวเนี้ยเขารู้เรื่องดีเขารู้เรื่องของสังสินไซดีอะไรอย่างนี้ครับผมก็คือเรื่องของยักษ์กุมพันธ์ที่ไปลักพาตัวนางสุมนทาแรกเริ่มการของการแสดงเนาะก็จะมีตัวหมอแคนหมอแคนนี่เป็นพ่อครูตัวหุ่นเนี้ยผมไปนั่งปั้นแล้วก็นั่งจำลองพ่อครูจริงๆเลยนะคือพ่อครูสมบัติสิมล่าพ่อครูหมอแคนตาบอดเอาพ่อครูออกมาก่อนก็เหมือนกันไหว้ครู
1: เฮ้อข้านี่มีน้ำไว้แล้วว่าพญายักษ์ขุมพันธ์ผู้ปกครองแห่งเมืองม่านอโนล่ะเมื่อวานข้าได้ไปเข้าเฝ้าอาจารย์ผู้เป็นเวสสุวรรณอาจารย์บอกไว้ว่าครูสมครูสาของข้านั้นชื่อว่านางสมนทาว่าแล้วก็ไปหาเบิ่งก่อนนะ
0: เป็นยักษ์ดื้อมากอาจารย์เตือนแล้วนะว่าคู่ของตัวเองเนี่ยเป็นมนุษย์แต่ถ้าคุณไปเอามาเป็นเมียตอนเนี้ยมันจะเกิดเรื่องราววุ่นวายแต่อันนี้ก็ไม่ฟังก็ไปลักพาตัวนางสุมนทาจากกุมพันธ์เราก็นึกถึงไปถึงยักษ์ภาคกลางก็คือยักษ์ทศกัณฐ์หัวยักษ์เนาะเราก็ไปนึกถึงเรื่องของงานจิตรกรรมไทยเนาะที่มันมีเขี้ยวมีหนวดมีตาที่มันเป็นลายเหมือนลายกนกเนาะบนหัวมีลายกระจังอะไรเงี้ยแล้วก็มีพวกเครื่องทรงต่างๆเนาะอย่างตัวกระบังไหลอะไรเงี้ยเราก็พยายามที่จะเอาเครื่องจักรสารเนี่ยมาดัดให้ไม่ได้รูปทรงนั้น
1: ตาเอ๋น้องสาว
2: เจ้าแม่ไผ่นี
1: ่ข้านี่มีน้ำไว้แล้วว่าพญายักษ์ขุมพันธ์ผู้ปกครองแห่งเมืองมั่นอนุราชแล้วเจ้าแม่ไผ่ละน้องสาว
2: ข้านี่คือนางสุมนทาน้องของเจ้าพี่กุศล
0: า
2: แห่ง
0: นางสุมนทาเด็กๆเองก็บอกว่าให้ไม่นึกถึงหน้าคนที่มันงามที่สุดในเมืองนี้ในประเทศนี้อะไรเงี้ยเขาก็ออกแบบมาเป็นอย่างเงี้ยขนตางอนๆหน่อยปากเล็กจมูกหน่อยมีใส่เครื่องประดับมีตังหูผมนะก็ทำจากไหมผมทำไมมันเป็นสีน้ำตาลไม่ใช่สีดำเรานึกถึงสาวงามสมัยนี้ที่เขาชอบย้อมผมเป็นคนรุ่นใหม่ทันสมัยชุดเนี่ยเราก็นึกถึงเรื่องของผู้หญิงสวยในจินตนาการตอนนั้นก็นึกถึงเรื่องของนางฟ้าที่เขาใช้ชุดสีเขียวอะไรอย่างทำหัวเสร็จแล้วนะเราก็มาใส่แกนกลางตรงช่วงไหล่เนี่ยมันก็จะมีเหล็กอยู่แกนหนึ่งเหล็กลวดใหญ่หน่อยแล้วก็เราก็เอามายึดเจาะให้มันมีช่องว่างในการหันหน้าหันหัวหรือขยับอะไรได้เล็กๆน้อยๆปากมีเชือกมีสปริงอยู่ข้างในนะเราเสร็จแล้วเราก็จะมีเครื่องทรงติดทับลงไปอีกทีหนึ่งส่วนที่มันเป็นลำตัวที่มันมีรายละเอียดต่างๆไอ้ตัวนี้มันตอนแรกมันเป็นกลมๆนะเป็นกลมๆเหมือนเป็นลูกตะกร้อเราก็มาผ่าครึ่งเนาะทรงกลมลูกทรงสี่เหลี่ยมสามเหลี่ยมก็แล้วแต่จินตนาการเราก็มาวางองค์ประกอบเอาอะไรเงี้ยถ้าทำมา10ตัวมันก็ไม่เหมือนกัน10ตัวก็แล้วแต่ว่าเราจะหาเครื่องจักสานเล็กๆน้อยๆพวกเนี้ยมาประดับตัวเนี้ยผมก็ได้มาจากเสือที่ลองนั่งแล้วอุ้ยเห็นลายมันสวยดีอ่ะเอาเรามาตัดเรามาแปะเดินเส้นด้วยเส้นผักตบชวาหัวกับลำตัวเสร็จแล้วเราก็มาติดแขนก็ผมก็ใช้วิธีการมัดเชือกง่ายๆเกิดมันหักมันพังเด็กที่มันเอาไปเล่นเองอะไรเงี้ยเขาก็สามารถซ่อมเองได้ไอ้ตรงขาเนี่ยเราก็มัดให้มันพอลุ่มหลวมพอให้มันได้ขยับได้เนาะให้มันมีการยืดหยุ่นเมื่อเราประกอบเสร็จหมดแล้วเนาะทั้งหัวทั้งแขนทั้งขาหรือการนุ่งผ้าเสร็จละทีเนี้ยเราก็เอามาเช็คโดยการที่เอามาขยับดูเนาะขยับดูว่าเอ้ยมันใช้ได้หรือยังมันมีความยืดหยุ่นไหมมันมีความแข็งแรงไหมมันจะหลุดมันจะขาดไหมเราก็ต้องเอามาเช็คก่อนไปตามงานเทศกาลหลังจากดูการแสดงจบผู้ชมเองเขาก็เกิดความสนใจเขาก็ถามว่าเอ้ยหุ่นอย่างเงี้ยเขาไม่เคยเห็นนะที่มาทำจากกระติบข้าวมีขายไหมทีนี้เราก็ได้เกิดไอเดียว่าเราทำตัวใหญ่ไม่ได้เราเอากระติบเนี่ยมาทำเป็นตัวเล็กแทนก็เลยเกิดเป็นเรื่องของเอากระติบเล็กเนี่ยมาทำเป็นหุ่นไซส์ขนาดเล็กลงมา
3: สวัสดีครับผมจิตรกรทุเรศทรงนะครับชื่อเล่นชื่อมานนะครับ มาอยู่กับครูเชียงรู้จักครูเชียงตั้งแต่ม.1แล้วครับตอนนี้ก็จบไปประมาณ2ปีแล้วครับผมน่าจะรุ่นที่เกือบรุ่นที่10แล้วครับแต่ละตัวนะครับแล้วก็เหมือนจำลองคาแรคเตอร์ของคนในชุมชนเข้ามาครับอย่างการแต่งตัวของตัวนี้นะครับก็คือไปหากิ้งก่าหรือท้องถิ่นครับเรียกว่าไปหาของกระป๋อมตัวนี้นะครับเป็นของเพื่อใส่กิ้งก่าครับส่วนผ้าพวกหัวนะครับบางคนก็เพื่อพวกไว้เพื่อบังผมบังแดดครับ
0: แม่ถือตะกร้าแล้วก็ไปแห่ไข่มดแดงอย่างนี้ก็เป็นในจังหวัดมหาสารคามเขาก็มีกองยาวมีทางอีสานใต้เราใกล้ๆจากสารคามหน่อยเป็นสุรินทร์เป็นบุรีรัมย์เขาก็มีเรื่องส่อเป็นมือพินไปหากบหากระปูมีจอบนะมีข้องใส่สูงอายุหน่อยละฟันเริ่มหลอละสรุปแล้วนะไอ้ผลงานที่มันอยู่ตรงนี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของหุ่นใหญ่เองหุ่นตัวกระติบเล็กเองเนี่ยมันก็ทำมาจากกระติบ

0: แต่ก็พยายามที่อยากจะใช้ยังไงก็ได้ให้มันเกิดประโยชน์กับคนรุ่นต่อไปจากผมอีกอย่างตัวละครเองเนี่ยผมก็มองว่ามันเป็นเครื่องมือเนาะมันเป็นเครื่องมือตัวหนึ่งที่ให้ตัวเด็กๆเองในครั้งหนึ่งที่เขายังเป็นเยาวชนหรือเป็นวัยกลางคนอยู่เนี่ยเขาได้เข้ามาเรียนรู้ได้เข้ามาต่อเติมเรื่องทักษะต่างๆผมใช้พื้นที่ตรงนี้ให้มันเป็นเครื่องมือในการพัฒนาตัวคนละกันแม้กระทั่งตัวผมเองผมก็ได้พัฒนาจากสิ่งเหล่านี้เหมือนกันครับ
1: นั่งพระนมมือขึ้นนั่งพระนมมือขึ้นบ่ได้ยืนเพียงคุกเข่าขอพระพุทธเจ้าจงไปข้างสว่างตาเมื่อนี้ตัวผู้ข้าเมื่อนี้ตัวผู้ข้าสิขอบวชเจริญธรรมหามันมีหน้าโลกได้สัวว่านอข้าหินกราบลงตีนพระเจ้ากราบลงตีนพระเจ้าสิเพียรเอาให้พ้นผ่านคุณจนองคุลีมานท่านมาสำนึกได้ตอนพ่อพุทธาองค์
2: นี่คือสมรภูมิของเหล่าพ่อครัวตัวแป้งหรือแม่ครัวตัวหม่ำของประเทศไทยทุกชุมชนมีแม่ครัวฝีมือเด็ดอยู่มากมายโดยพวกเขาจะต้องต่อสู้กันผ่านปิ่นโตหนึ่งเถาด้วยคำตัดสินจากกรรมการในชุมชน
3: หมึกนุ่มกุ้งดี
4: มันมันนัวดี
5: อร่อย
2: ศึกครั้งนี้เพื่อช่วงชิงความเป็นที่หนึ่งบนสมรภูมิแห่งศักดิ์ศรี
5: สู้รุ่นเด้อไม่ได้เดี๋ยวไปเจอกันในครัว
2: ประชันกันด้วยวัตถุดิบพิเศษ
5: เนื้อจระเข้เนี่ยเอาไปทำอะไรกินดี
6: ทำเมนูอะไรวะ
7: เนื้อน้ำข้างเนี่ยเราจะแกงอะไรกันดีวะ
8: แกงเผ็ด
9: เนื้อน้ำข้าง
2: เพื่อชิงเงินรางวัลสนับสนุนชุมชน1ล้านสตางค์
10: ไป
2: สมรภูมิปิ่นโตทุกวันเสาร์เวลา 17:05 นทางไทย PBS
11: เราสามารถเที่ยวเมืองบาร์เซโลนาใน1วันก็ได้นะครับแต่ก็แน่นอนนะฮะจะไม่มีเวลาซึมซับอะไรเลยนะครับเผลอๆแต่ละแห่งเนี่ยจะได้แค่ไปถ่ายรูปกับป้ายแล้วก็รีบวิ่งขึ้นรถนะฮะไปที่อื่นต่อนะครับยิ่งถ้าเป็นนักท่องเที่ยวที่ชอบประวัติศาสตร์สายศิลปะอะไรเงี้ยนะครับถ้าไม่มีเวลาให้เดินดูความงามแบบละเอียดเนี่ยโอ้โหอกแตกแน่ๆนะฮะเพราะว่าบาร์เซโลนาเนี่ยครับมีจุดท่องเที่ยวที่เป็นโบราณสถานโดยเฉพาะงานสถาปัตยกรรมกับศิลปะการตกแต่งเนี่ยเป็น10แห่งเลยนะหลายแห่งนั้นมีชื่อเสียงระดับโลกเลยนะครับเรียกว่าอยู่ในรายชื่อบักเก็ตลิสต์ของนักท่องเที่ยวแน่ๆนะครับบาร์เซโลนานี่แทบจะครบสูตรของการเป็นเมืองท่องเที่ยวแล้วนะฮะที่นี่เป็นเมืองเก่าแก่ศูนย์กลางของชาวกาตาลันนะครับมีภาษามีวัฒนธรรมของตัวเองเป็นเมืองที่ติดทะเลด้วยนะฮะค้าขายก็ดีอากาศก็ดีครับแล้วก็ยังเป็นเมืองที่ร่ำรวยมาจากการปฏิวัติอุตสาหกรรมครับตั้งแต่ต้นศตวรรษที่20ก็คือค.ศ.1900ต้นๆนั่นเองครับเศรษฐีทั้งหลายเนี่ยก็มีเงินนะครับจ้างสถาปนิกจ้างศิลปินเก่งๆมาสร้างตึกออกแบบอาคารครับตกแต่งให้สวยๆล้ำๆนะฮะจนเกิดเป็นสไตล์กาตาลันโมเดิร์นิสมาครับโมเดิร์นิซึมนั่นเองนะฮะซึ่งตอนนี้ก็กลายเป็นสถาปัตยกรรมอายุเป็นร้อยปีตั้งอยู่ตามจุดต่างๆในเมืองครับและพูดถึงเรื่องเมืองนี่นะฮะผังเมืองเขาดูดีมากเลยนะครับโดยเฉพาะเขตไอชัมโพเนี่ยนะฮะเห็นเลยว่าเป็นบล็อกสี่เหลี่ยมที่เขาตัดมุมเป๊ะมากๆเลยนะครับนี่เมื่อร้อยกว่าปีที่แล้วเนี่ยเขาออกแบบเมืองได้ขนาดนี้ก็ถือว่าล้ำสมัยทีเดียวครับเพราะฉะนั้นถ้าจะไปเที่ยวเมืองบาร์เซโลนาให้ครบในวันเดียวเนี่ยเราก็ต้องได้ประสบการณ์แบบละเอียดด้วยแหมเป็นไปได้ยากมากครับแต่ถ้าตั้งโจทย์อีกแบบนึงว่ามีเวลา1วันเราจะไปที่ไหนได้บ้างในบาร์เซโลนาอ้าวแบบนี้น่าสนใจแล้วก็ท้าทายดีครับแต่อย่างแรกยังไงก็ต้องลืมเรื่องไปให้ครบทุกสถานที่ออกไปเลยนะครับต้องมีรายการตัดอกตัดใจกันอยู่ดีนะฮะวันนี้ครับจะลองทำตามโจทย์นี้ดูนะครับจะพาไปดูผลงานของมนุษย์นักสร้างที่อยู่ในสถานที่สัก3แห่งกำลังดีนะฮะทั้งหมดอยู่ในเมืองนี้ครับบาร์เซโลนาเมืองท่องเที่ยวชื่อดังแห่งแคว้นกาตาลุญญาประเทศสเปนครับ

ที่เที่ยวจุดแรกในเมืองบาร์เซโลนาเนี่ยนะฮะแหมดูเหมือนไม่ค่อยเป็นมงคลนะครับเริ่มด้วยที่นี่โรงพยาบาลครับชื่อของโรงพยาบาลแห่งนี้นะครับจริงๆต้องเรียกด้วยภาษาถิ่นซึ่งเขาเป็นสำเนียงคาตาลันนะบอกตรงๆไม่น่าจะออกเสียงได้เหมือนครับขอเรียกแบบกลางๆเพื่อให้สื่อสารเข้าใจง่ายที่สุดไปก่อนนะครับโรงพยาบาลซันเปาหรือว่าเซนพอหรือนักบุญพอก็ได้นะฮะแต่เอาจริงๆนะครับมายืนอยู่หน้าทางเข้าเนี่ยถ้าไม่บอกหรือว่าไม่อ่านข้อมูลมาก่อนนะฮะเชื่อว่าหลายคนดูไม่ออกนะครับที่นี่เป็นโรงพยาบาลดูแล้วเหมือนเป็นปราสาทเก่าแก่ของกษัตริย์หรือว่าบุคคลสำคัญสักคนหนึ่งในประวัติศาสตร์นะฮะแต่ว่าที่นี่คือโรงพยาบาลครับสวยขนาดนี้ไม่รู้ว่าอยากจะป่วยดีหรือเปล่านะฮะอ่านข้อมูลแล้วเจอประโยคนึงที่ทำให้อยากจะเข้าไปดูเร็วๆนะครับเขาเขียนว่าที่นี่คือเมืองแห่งการรักษาที่สวยที่สุดในโลกนะฮะดูจากข้างนอกนี่ก็เห็นจะจริงนะครับส่วนข้างในก็ต้องเข้าไปพิสูจน์กันหน่อยครับตอนเดินเข้ามาในอาคารหลังแรกสุดนะฮะเราต้องเดินขึ้นบันไดนะครับทำให้ตอนนี้เราอยู่ที่ชั้น2ของอาคารครับพอมองลงไปก็เห็นวิวนี่เลยนะฮะนี่เอาไว้รับแขกจริงๆครับนี่เป็นการจัดผังแบบสมมาตรเลยนะครับซ้ายขวา2ฝั่งเนี่ยสมดุลกันนะครับทางซ้ายมีอาคารทางขวาก็ต้องมีทางซ้ายมีต้นไม้ทางขวาก็ต้องปลูกด้วยเหมือนกันแล้วก็พอเดินลงมาข้างล่างภาพก็จะต่างออกไปพอสมควรเลยนะครับแต่มองออกนะฮะว่าสิ่งที่โดดเด่นที่สุดในโรงพยาบาลแห่งนี้ก็คือสถาปัตยกรรมเนี่ยแหละครับอาคารอิฐแดงนี่นะครับเป็นผลงานของสถาปนิกชื่อหลุยส์โดเมเนกอิมงตาเน่นะฮะที่เขาตั้งใจเลยว่าจะใช้อิฐแดงซึ่งอิฐสีแดงนี่นะครับมีความหมายและก็มีความสำคัญกับเมืองบาร์เซโลนาด้วยนะครับพื้นที่แถบชายฝั่งของเมืองบาร์เซโลนาเนี่ยนะครับมีดินเหนียวอยู่เยอะมากครับแล้วก็เป็นดินเหนียวที่มีคุณภาพดีด้วยนะครับนี่ถือว่าเป็นวัสดุที่มาจากทรัพยากรท้องถิ่นเลยนะฮะจริงๆเขาก็ใช้กันมาตั้งแต่สมัยที่ชาวโรมันยังปกครองอยู่ที่นี่นะครับเอามาเผาทำอิฐทำกระเบื้องนะฮะก็เอามาจากดินเหนียวแถบนี้ทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็บริเวณนี้เคยถูกชาวมุสลิมเข้ามาปกครองอยู่หลายร้อยปีเลยนะครับซึ่งชาวมุสลิมเนี่ยถือว่าเป็นปรมาจารย์ด้านการก่ออิฐเลยนะฮะซึ่งตอนหลังพอชาวคริสเตียนเข้ามายึดพื้นที่แถวนี้คืนครับแต่ว่าภูมิปัญญาการก่ออิฐเนี่ยก็ยังเป็นวิชาที่ถ่ายทอดของช่างฝีมือในแคว้นกาตาลุญญาอยู่นะครับสถาปนิกอิมงตาเน่เนี่ยก็เลยตั้งใจครับใช้อิฐแดงเป็นวัสดุหลักในการสร้างโรงพยาบาลแห่งนี้ครับนอกจากเรื่องประวัติศาสตร์การเป็นทรัพยากรท้องถิ่นแล้วนะครับในแง่ของการใช้วัสดุเพื่อการก่อสร้างเนี่ยนะฮะอิฐแดงนี่ก็ทนทานมากเลยนะครับเพราะว่าพอสร้างจากดินเหนียวที่มาจากชายฝั่งทะเลเนี่ยนะครับเอามาเผาเป็นอิฐให้เป็นก้อนๆเนี่ยนะฮะก็ทนทานมากครับทนต่อสภาพอากาศของเมืองริมทะเลมากมันไม่ผุกร่อนง่ายนะฮะแล้วก็ที่สำคัญราคาไม่แพงด้วยนะครับนี่คือโครงการก่อสร้างที่ต้องใช้งบประมาณสูงมากๆนะฮะแต่พอใช้อิฐแดงเนี่ยโอ้โหคุมงบกันสบายเลยนะครับประหยัดกว่าพวกหินอ่อนอะไรพวกนั้นเยอะเลยนะฮะและสุดท้ายครับเรื่องการใช้อิฐเนี่ยข้อมูลเขาบอกว่ามีผลทางจิตวิทยาเหมือนกันนะครับคือให้ความรู้สึกเหมือนอยู่บ้านมากกว่าโรงพยาบาลซึ่งอันนี้เห็นด้วยเลยนะฮะที่เข้ามาเดินอยู่พักใหญ่แล้วครับยังไม่รู้สึกว่าเดินเที่ยวในโรงพยาบาลเนี่ยจริงๆเหมือนอยู่ในกลุ่มปราสาทสวยๆมากกว่านะครับลานกว้างของโรงพยาบาลเนี่ยเขามีทางเดินลงข้างล่างนะซึ่งลงไปก็เป็นห้องใต้ดินครับเป็นห้องกว้างๆเหมือนคล้ายๆที่จัดนิทรรศการแต่ไม่ใช่นะครับข้างล่างนี่คือพื้นที่ปฏิบัติการจริงของโรงพยาบาลนะสมัยก่อนจริงๆสมัยนี้ก็ไม่ต่างกันนะครับในโรงพยาบาลก็มีบริเวณที่หลีกเลี่ยงความวุ่นวายไม่ได้นะครับตรงที่เขารับคนเจ็บฉุกเฉินนะฮะมีรถเข็นเตียงติดต่อแผนกต่างๆขนส่งอาหารยาย้ายเครื่องมือแพทย์อะไรเงี้ยมันจะวุ่นวายมากๆครับที่นี่เขาก็เลยสร้างอุโมงค์ไว้เชื่อมต่อนะฮะนี่คือเส้นเลือดใหญ่ระหว่างอาคารต่างๆนะฮะแล้วก็อะไรที่เป็นภารกิจวุ่นวายเนี่ยจะมาใช้อุโมงค์นี้ครับเขาตั้งใจแยกข้างบนเพื่อให้เป็นที่พักผ่อนของคนไข้เท่านั้นนะฮะอันนี้ก็เป็นการออกแบบตามแนวความคิดครับที่จะลดบรรยากาศของการเป็นโรงพยาบาลแล้วก็ทีเด็ดของข้างล่างคืออันนี้แหละครับใครเห็นตอนแรกเนี่ยต้องคิดว่าโดนแล้วแน่ๆนะฮะแต่ว่าไม่ใช่นะครับอันนี้ไม่ใช่
ผีนะฮะนี่เป็นภาพจากเครื่องฉายสไลด์ครับเขาเอามาให้ดูฮะเมื่อก่อนนี่ข้างล่างทำอะไรบ้างแต่แหมใครเห็นนี่ร้อยคนนี่ต้องมีสัก99คนต้องคิดแน่ๆนะฮะยังไงก็ตามครับข้างล่างนี่ก็เป็นจุดที่น่าสนใจอีกจุดหนึ่งของโรงพยาบาลซานเปาแห่งนี้ครับกลับขึ้นมาบนที่สว่างๆบ้างนะฮะอันนี้เคยใช้เป็นห้องสำหรับการให้คนไข้พักฟื้นนะครับเขาออกแบบน่าสนใจครับมีหลังคาสูงๆเลยนะฮะจะได้ไม่อึดอัดนะครับและนี่เป็นภาพที่เขาเอามาให้ดูนะสมัยก่อนนี่เป็นยังไงก็จะมีเตียงผู้ป่วยเนี่ยเรียงกันแบบนี้เลยนะครับพอใช้เป็นที่พักฟื้นนะฮะเขาก็ตั้งใจเลือกสีโทนสว่างนะครับออกแบบช่องต่างๆให้แสงเข้ามาเยอะๆแล้วก็เป็นเรื่องของอากาศถ่ายเทด้วยนะครับลดการสะสมของเชื้อโรคนะฮะแล้วก็อุปกรณ์หลายอย่างในห้องอย่างราวผ้าม่านนะครับเอาไว้กั้นแบ่งพื้นที่ระหว่างเตียงเนี่ยเขาก็ยังเอามาจัดแสดงอยู่ของจริงนี่คงจะเก่าจนพังไปหมดแล้วนะครับโรงพยาบาลสมัยปัจจุบันเนี่ยคงไม่มีใครทำโถงหลังคาสูงๆแบบนี้อีกแล้วนะฮะจริงๆในยุคสมัยเดียวกันยุคสมัยโน้นเนี่ยเขาคงจะหาได้ยากทีเดียวนะครับทำให้ที่นี่เป็นโรงพยาบาลที่แตกต่างจากที่อื่นมากครับพื้นที่ว่างที่ขั้นระหว่างอาคารแต่ละหลังเนี่ยนะฮะเขาใช้ประโยชน์ได้น่าทึ่งมากนะครับใช้เป็นสวนปลูกต้นไม้นะครับซึ่งทั้งหมดก็เป็นสมุนไพรหรือว่าเป็นพืชที่เป็นวัตถุดิบสำหรับเอาไปทำยานะซึ่งก็มีหลายชนิดมากครับเขาเรียกสวนบำบัดนะฮะซึ่งก็น่าสนใจตรงที่ตอนเขาออกแบบจัดผังเนี่ยครับก่อนจะสร้างนะฮะสถาปนิกเข้ามายืนคำนวณทางลมครับคือสวนพวกนี้จะอยู่ติดกับห้องพักฟื้นที่เราเพิ่งไปดูมาเนี่ยนะครับลมที่พัดผ่านสวนเนี่ยนะจะเอากลิ่นของสมุนไพรเข้าไปในอาคารครับช่วยให้คนไข้เกิดความสดชื่นนะครับซึ่งแน่นอนเขาก็ต้องแยกประเภทของต้นสมุนไพรด้วยเหมือนกันครับอันไหนที่ส่งกลิ่นดีๆนะฮะเข้าไปในห้องพักฟื้นเนี่ยก็ต้องเลือกเอามาปลูกใกล้ๆเนี่ยครับเป็นวิธีคิดที่น่าทึ่งมากเลยนะฮะแล้วก็ทำให้ที่นี่เป็นเมืองแห่งการรักษาจริงๆครับ

ตอนสร้างที่นี่นะครับเขามีไอเดียว่าสถาปัตยกรรมในโรงพยาบาลเนี่ยไม่จำเป็นต้องเรียบเป็นสีขาวไปทั้งหมดก็ได้นะฮะแต่ก็ไม่ใช่ว่าจะทำให้สวยอย่างเดียวนะครับอาคารต่างๆในโรงพยาบาลเนี่ยต้องสร้างบรรยากาศที่เยียวยาจิตใจของผู้ป่วยได้ด้วยนะฮะสถาปนิกหลุยส์โดมินิกอีมงตาเน่เนี่ยเขาเชื่อครับเขาบอกว่าอากาศบริสุทธิ์แสงแดดแล้วก็ความงามนะฮะคือยารักษาโรคที่ดีพอๆกับยาที่หมอให้กินนี่แหละฮะก็เลยออกแบบมาสวยงามอย่างที่เราเห็นกันนะครับที่นี่สร้างตั้งแต่ปีค.ศ.1902นะฮะมาเสร็จเอาปี1930เนี่ยใช้เวลา28ปีอู้นานทีเดียวนะครับแล้วก็ให้บริการมาเรื่อยจนถึงยุคใหม่เนี่ยนะครับปี2009แล้วก็เดี๋ยวนี้โรงพยาบาลซันเปาไม่ได้มีการรักษาผู้ป่วยแล้วนะฮะเหตุผลที่เขาเลิกนะครับเพราะว่าตัวอาคารกับเทคโนโลยีทางการแพทย์สมัยใหม่นี่มันไม่เข้ากันเลยนะฮะจะติดตั้งเครื่องใหม่ๆอย่าง MRI CT scan ในห้องก็ไม่รองรับนะครับจะทำระบบเดินสายไฟระบบฝังท่อออกซิเจนนะครับระบบ IT ต้องรื้ออาคารหรือว่าเจาะฝังสายนี่ก็ทำไม่ได้เพราะว่าผิดหลักการอนุรักษ์โบราณสถานนะก็เลยไปสร้างอาคารใหม่ที่ทันสมัยกว่านะครับอยู่ใกล้ๆนี่เองนะซึ่งก็ใช้ชื่อเดิมครับโรงพยาบาลซันเปาส่วนกลุ่มอาคารเก่าก็เปิดเป็นสถานที่ท่องเที่ยวครับทำให้ที่นี่เหมือนเป็นพิพิธภัณฑ์ทางสถาปัตยกรรมที่อยู่คู่กับเมืองบาร์เซโลนามาเป็นร้อยปีแล้วครับเดินอยู่ในโรงพยาบาลจนเพลินเลยนะครับใช้เวลาไปเกือบครึ่งวันต้องรีบมาจุดที่2เนี่ยที่นี่คือถ้าเรียกแบบทุกวันนี้นี่คือที่จัดคอนเสิร์ตนะฮะซึ่งพอเป็นสถาปัตยกรรมที่อยู่ในบาร์เซโลนาก็ต้องไม่ธรรมดานะครับดูการตกแต่งมุมตึกด้วยประติมากรรมนะตรงนี้มีชื่อด้วยนะครับคาตาลันซองนะฮะเป็นกลุ่มคนหลากหลายอาชีพนะฮะเขาจะสื่อว่าดนตรีนี่เป็นของทุกคนนั่นเองนะครับคงต้องเรียกให้ตรงวัตถุประสงค์นะครับนี่คือโรงแสดงดนตรีนะโรงคอนเสิร์ตก็ได้ครับเพราะว่าเขาไม่ได้สร้างมาเพื่อการแสดงแบบต่างๆอย่างละครเวทีอะไรแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะไม่เห็นผ้าม่านที่รูดได้เปิดปิดได้นะครับฉากหลังก็จะเป็นงานออกแบบที่เป็นแบบนี้เลยนะฮะติดไว้แบบนี้เป็นประติมากรรมถาวรนะครับแต่ถ้าเป็นละครเวทีเนี่ยส่วนใหญ่เขาทำฉากหลังนี่ให้โล่งๆไปก่อนคนเขาจะได้มาเปลี่ยนฉากได้นะครับโรงดนตรีแห่งนี้ครับมีชื่อเป็นทางการในภาษาถิ่นนะครับว่าพาลาเดลามูซิก้าคาตาลานานะครับอ่านไม่ยากนะฮะแต่อยากให้สังเกตคำว่าพาลานะครับนี่คือคำว่าพาเลสในภาษาอังกฤษที่แปลว่าพระราชวังนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นถ้าจะแปลแบบให้เกียรติสถานที่นะฮะคงต้องเรียกที่นี่ว่าพระราชวังดนตรีแห่งคาตาลันนะครับเพราะว่าที่นี่เขาตั้งใจสร้างให้มีความโอบอ่านะครับอลังการสุดๆเหมือนอยู่ในพระราชวังนะครับตั้งใจจะยกระดับสถานะของศิลปินคือเขาให้เกียรติคนทำงานสร้างสรรค์มากๆเลยนะครับภายในโรงคอนเสิร์ตแห่งนี้ก็เลยโอ้โหตกแต่งกันเต็มที่เลยนะฮะสถาปนิกที่ออกแบบที่นี่ก็คือคนเดิมเลยนะครับหลุยส์โดเมนิกอีมงตาเน่นะฮะคนเดียวกับที่สร้างโรงพยาบาลซันเปานะครับยุคนั้นก็เรียกว่ารับหลายจ็อบเลยนะครับยุคนั้นครับโรงละครหรือว่าโรงมหรสพต่างๆนี่เขาจะเน้นความมืดๆทึมๆนะฮะเพื่อให้คนดูเนี่ยมีสมาธิจดจ่ออยู่ที่เวทีอยู่ที่การแสดงนะครับแต่สถาปนิกอีมงตาเน่เนี่ยเขาเลือกกระจกมาเพื่อให้เกิดความสว่างคือเขาคิดคนละแบบเลยนะครับที่นี่เขาอยากให้มีแสงธรรมชาติส่องเข้ามาให้มากที่สุดครับอาจจะเป็นเพราะว่าที่นี่เป็นการแสดงดนตรีนะฮะคนที่เข้ามาเนี่ยเขาก็อยากจะฟังเสียงมากกว่าการดูนะฮะความสว่างก็อาจจะไม่ใช่ปัญหานะครับในถงขนาดใหญ่เนี่ยมีอยู่ 2-3 จุดหลักๆที่น่าดูเป็นพิเศษนะฮะอันแรกเป็นโดมบนเพดานนี่แหละครับทรงหยดน้ำเนี่ยเขาเรียกสกายไลท์เนี่ยครับนี่คือการตกแต่งด้วยกระจกสีที่ดึงดูดสายตามากนะครับปกติเราจะเห็นการตกแต่งแบบนี้อยู่ตามหน้าต่างนะฮะไม่ค่อยเห็นใครเอามาแต่งเพดานซึ่งก็เป็นวิธีคิดที่น่าสนใจมากและอันนี้ขนาดใหญ่ด้วยนะครับตอนเขาก่อสร้างที่นี่นะฮะคาตาลุญญานี่มีไฟฟ้าใช้มาเกือบ
20ปีแล้วนะครับหมายความว่าเขาไม่มีปัญหาเรื่องของความสว่างนะฮะจะติดหลอดไฟเยอะๆทั้งโรงดนตรีเลยก็ทำได้ครับแต่สถาปนิกเขาก็ออกแบบให้โดมกระจกสีเนี่ยนะฮะทำหน้าที่รวมแสงอาทิตย์จากดาดฟ้าครับแล้วก็กระจายลงมาจนสว่างไปทั้งโรงเลยนะฮะเหมือนมีหลอดไฟยักษ์ห้อยอยู่บนเพดานครับช่วงกลางวันนี้แทบจะไม่ต้องพึ่งพาไฟฟ้าเลยนะครับและนี่เป็นแนวคิดที่เกิดมาเป็นร้อยกว่าปีแล้วนะฮะน่าทึ่งมากๆครับไอเดียของสถาปนิกนักออกแบบอีมงตาเน่เนี่ยนะฮะเขาอยากให้ที่นี่เป็นสวนดอกไม้ที่ส่งเสียงเพลงได้นะฮะเข้าท่าดีนะครับก็เลยมีลวดลายแบบดอกไม้เนี่ยกระจายอยู่ในการตกแต่งตามที่ต่างๆนะระเบียงเพดานเสาโมเสกเนี่ยเต็มเลยนะครับแล้วแต่ละจุดเนี่ยก็จะมีเทคนิคต่างกันออกไปนะบางจุดก็เป็นงานกระเบื้องนะครับงานเพ้นท์งานปั้นเรียกว่าประโคมกันลงไปแทบทุกตารางนิ้วเลยทีเดียวนะครับเอาตรงๆนะฮะไปยืนดูตอนแรกๆเนี่ยลายตาเลยนะครับไม่รู้จะเริ่มดูตรงไหนครับจริงๆอยู่ที่แบบนี้ก็เริ่มตรงไหนก็ได้นะค่อยๆไล่ดูไปครับเราก็จะเห็นความงามครับเห็นความคิดที่ซุกซ่อนอยู่เบื้องหลังความสวยงามพอเป็นสถานที่แสดงดนตรีเป็นหลักเนี่ยนะลักษณะของโถงใหญ่เนี่ยเขาก็ออกแบบให้เหมาะกับงานอะคูสติกนะครับคือไม่เน้นการใช้ไมโครโฟนนะฮะแต่ว่าคนดูก็จะได้ยินเสียงเพลงทั่วทั้งฮอลเลยนะฮะนี่คือเป็นวิศวกรรมทางเสียงที่คนทำเขาเก่งมากๆเลยนะครับแล้วก็มีความรู้เรื่องนี้มาเป็นอย่างดีตั้งแต่ยุคนู้นเลยทีเดียวนะครับถ้าโรงพยาบาลซันเปาคือวิหารแห่งการรักษานะที่นี่ก็ต้องเรียกว่าวิหารแห่งเสียงเพลงในคาตาลุญญาครับจุดสุดท้ายนี่แทบไม่ต้องคิดเลยนะครับยังไงก็ต้องมาที่นี่ต่อให้เปลี่ยนโจทย์ใหม่ว่ามีเวลาเหลือแค่ครึ่งวันจะไปไหนดีนะฮะนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ก็น่าจะเลือกที่นี่แหละครับนี่เป็นสถาปัตยกรรมในเมือง

บาร์เซโลนาที่เรียกว่าระดับมหากาพย์ของโลกไปแล้วนะฮะนี่คือสกราดาแฟมิเลียครับชื่อทางการเขาใช้คำว่าเบซิลิก้านะฮะขอให้ความหมายแบบตามกันใช้งานนะครับคือวิหารหลวงนะฮะซึ่งนี่เป็นสมญานาม

นครับยืนดูสิ่งก่อสร้างแบบนี้แล้วก็ชวนคิดว่าอะไรที่เป็นแรงบันดาลใจให้สถาปนิกแอนโทนีกาวดีนะฮะสร้างผลงานแบบนี้ขึ้นมาได้ไม่รู้เขาคิดอะไรนะครับแอนโทนีกาวดีคนที่ออกแบบนี้นะฮะสมัยเด็กๆ เขาไม่ค่อยแข็งแรงครับป่วยบ่อยนะฮะก็เลยมีเวลาอยู่บ้านครับสังเกตธรรมชาติดูแมลงดูนกแถวนี้ติดทะเลด้วยนะฮะก็มีเวลาไปดูคลื่นดูทะเลดูเปลือกหอยอะไรแบบนี้ครับดูต้นไม้ใบไม้ก็เลยติดตัวมาจนเกิดเป็นสไตล์ออร์แกนิกฟอร์มนะครับหรือว่ารูปทรงที่เลียนแบบธรรมชาตินะครับแล้วในที่สุดก็พัฒนามาเป็นงานศิลปะแนวธรรมชาตินิยมนะฮะ naturalism นะครับการตกแต่งในสกราด้าแฟมิเลียเนี่ยมองไปทางไหนก็ใช่หมดเลยนะฮะอันนี้แหละครับที่เกิดจากความชอบที่หล่อหลอมมาตั้งแต่เด็กของสถาปนิกนะฮะตอนออกแบบที่นี่นะครับกาวดีเขามีความคิดน่าสนใจนะครับบอกว่าการสร้างสถานที่ทางศาสนาที่เป็นโปรเจกต์ใหญ่ๆแบบนี้นะครับเหมือนกับการสร้างบ้านให้พระเจ้าเลยนะฮะเพราะฉะนั้นถ้าจะสร้างบ้านให้พระเจ้าเนี่ยก็ต้องสร้างให้เหมือนธรรมชาติครับซึ่งก็คือธรรมชาติที่พระเจ้าทรงเป็นผู้สร้างขึ้นมานั่นเองนะฮะหมายความว่าต้องสร้างให้ดีให้มีความละเอียดที่สุดนะครับซึ่งก็เรียกว่าเข้าทางนะครับเพราะว่าแอนโทนีกาวดีเนี่ยเขาก็หล่อล้อมตัวเองมาจากความชอบในธรรมชาติอยู่แล้วนะครับก็เลยมีวิธีคิดแปลกๆแต่ก็น่าสนใจดีนะครับแล้วก็คิดไปคิดมาที่เป็นเรื่องจริงด้วยนะฮะอย่างเช่นเขาบอกว่าในธรรมชาติเนี่ยไม่มีอะไรที่เป็นเส้นตรงแบบตรงเป๊ะๆนะฮะเสาในนี้นะครับไม่มีต้นไหนที่เป็นแท่งทรงกระบอกตรงๆนะฮะแต่ก็จะมีลูกเล่นครับเป็นลอนเป็นคลื่นนะฮะแล้วก็ด้านบนเนี่ยแตกกิ่งก้านเหมือนต้นไม้จริงๆนะฮะแต่ต้นไม้ของกาวดีเนี่ยก็ทำหน้าที่ทางสถาปัตยกรรมด้วยเหมือนกันนะครับคือกิ่งก้านสาขาที่รับน้ำหนักของเพดานได้ด้วยนะฮะซึ่งนี่เกิดจากการคำนวณโครงสร้างที่ล้ำหน้าในยุคสมัยนั้นมากๆนะครับไม่ได้ออกแบบสวยๆอย่างเดียวนะฮะข้างในนี้ข้อมูลเขาใช้คำว่ามหาวิหารที่ดูเหมือนป่าหินที่มีแสงส่องลงมาครับนักท่องเที่ยวเข้ามาข้างในนี้ต้องเงยหน้าดูให้ทั่วๆนะเพราะว่าเขาตกแต่งกันทุกส่วนไม่เว้นแม้แต่เพดานนะครับเดินเที่ยวในสกราด้าแฟมิเลียเนี่ยแหมเอายานวดคอติดไปด้วยนี่จะดีมากเลยนะฮะวิหารหลวงสกราด้าแฟมิเลียครับยังมีการก่อสร้างอยู่นะครับแล้วก็ที่น่าทึ่งคือที่นี่ไม่เคยได้รับงบประมาณจากรัฐบาลนะฮะซึ่งก็เป็นประเด็นที่น่าสนใจนะครับเขาบอกว่าที่นี่ตั้งใจสร้างให้เป็นวิหารแห่งการชดใช้บาปนะครับย้อนกลับไปสมัยที่บาร์เซโลนาเนี่ยกำลังขยายตัวเป็นเมืองอุตสาหกรรมนะฮะสมัยนั้นก็เต็มไปด้วยลัทธิวัตถุนิยมนะครับมีการประท้วงมีความรุนแรงผู้คนเนี่ยห่างออกจากศาสนามากๆเลยนะฮะเขาก็เลยสร้างที่นี่เพื่อใช้เป็นที่ชดใช้ความผิดบาปจริงๆก็เพื่อให้คนได้เข้าโบสถ์มากขึ้นนั่นแหละครับซึ่งการชดใช้ตามความเชื่อเนี่ยนะครับก็คือควรจะเกิดจากความเสียสละของมนุษย์ด้วยกันเองนะฮะซึ่งก็หมายความว่าวิหารเนี่ยนะครับต้องมาจากการบริจาคด้วยความศรัทธาเท่านั้นครับเพราะฉะนั้นถ้าเอาเงินภาษีประชาชนมาก่อสร้างเนี่ยก็จะกลายเป็นว่าผิดจากความตั้งใจนะครับแล้วก็สเปนเขาแยกเรื่องศาสนาออกจากการเมืองเพราะว่ามันละเอียดอ่อนมากๆเลยนะฮะถ้าเอาเงินภาษีมาสร้างโบสถ์นี่โอ้โหกลายเป็นประเด็นแน่ๆครับแต่ก็ปรากฏว่ารายได้จากการท่องเที่ยวนะฮะอย่างค่าบัตรเข้าไปดูข้างในเนี่ยมันโอ้มันแพงมากเลยนะครับแต่ละปีก็เลยทำรายได้มหาศาลครับจนทำให้มูลนิธิที่บริหารจัดการแล้วก็ดูแลการก่อสร้างเนี่ยเขาก็มีเงินนะฮะจ้างวิศวกรมีเงินสร้างต่อครับไม่ต้องพึ่งพาเงินจากรัฐบาลซึ่งก็เป็นเรื่องที่ลงตัวมากๆเลยนะครับตอนที่เขาเริ่มสร้างเมื่อร้อยกว่าปีที่แล้วนะตอนนั้นก็มีสถาปนิกมาดูแลตามปกตินะครับทำไปทำมาก็ลาออกนะฮะเขาก็เลยได้คนนี้แหละครับแอนโทนีกาวดีนะสถาปนิกดาวรุ่งนะเข้ามาทำต่อซึ่งก็มาพร้อมไอเดียแปลกใหม่อย่างที่เราเห็นกันนั่นแหละครับพอเวลาผ่านมาครับที่นี่ก็มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ด้วยจนได้เป็นมรดกโลกในที่สุดครับซึ่งเขาขึ้นทะเบียนในชื่อของผลงานของแอนโทนีกาวดีนะฮะมีอยู่7แห่งในบาร์เซโลนาครับตอนขึ้นทะเบียนในปีพ.ศ.2548นะฮะเกณฑ์การพิจารณาข้อแรกครับงานของแอนโทนีกาวดีเนี่ยแสดงถึงการอุทิศตัวเพื่อสร้างสถาปัตยกรรมที่โดดเด่นมากๆครับแล้วก็เกิดขึ้นในช่วงรอยต่อของศตวรรษที่19แล้วก็20ก็คือช่วงปีคศ1800ปลายๆจนถึง1900ต้นๆ นั่นเองนะครับข้อที่2ครับงานของกาวดีเนี่ยนะฮะแสดงถึงการแลกเปลี่ยนทางค่านิยมทางวัฒนธรรมแล้วก็ศิลปะนะครับที่กำลังเป็นกระแสเกี่ยวกับการเปลี่ยนสู่ยุคสมัยใหม่แล้วก็ข้อสุดท้ายครับผลงานของกาวดีนี่เป็นตัวอย่างที่โดดเด่นนะฮะ

0: ประเภทอาคารสถาปัตยกรรมในศตวรรษที่20ครับเป็นทั้งที่พักอาศัยแล้วก็อาคารสาธารณะด้วยนะฮะซึ่งนี่เป็นนวัตกรรมที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นมากๆครับส่วนพระราชวังดนตรีแห่งคาตาลันนะครับแล้วก็โรงพยาบาลซันเปาเนี่ยเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมของประเทศสเปนเมื่อปีพ.ศ. 2540นะครับเขาขึ้นทะเบียนร่วมกัน2ที่เลยนะฮะมีเกณฑ์การพิจารณาหลายข้อเลยนะครับข้อแรกแน่นอนครับทั้ง2แห่งนี้ต้องเป็นตัวแทนที่มีความอัจฉริยภาพทางการสร้างสรรค์ของมนุษย์อย่างไม่ต้องสงสัยนะครับข้อที่2ครับทั้ง2แห่งเนี่ยแสดงถึงการแลกเปลี่ยนค่านิยมผ่านการพัฒนาด้านสถาปัตยกรรมด้านเทคโนโลยีด้านการวางผังเมืองหรือการออกแบบภูมิทัศน์นะครับและก็ข้อสุดท้ายครับทั้งพระราชวังดนตรีกับโรงพยาบาลนะครับนี่เป็นตัวอย่างอันโดดเด่นของอาคารและก็สถาปัตยกรรมที่แสดงถึงช่วงเวลาสำคัญในประวัติศาสตร์ของมนุษย์นะฮะก็หมายถึงช่วงเวลาที่เขาสร้างสรรค์ผลงานเหล่านี้เกิดขึ้นนั่นเองครับทั้ง3แห่งที่พาเที่ยววันนี้เนี่ยครับถือว่าเป็นจุดที่โดดเด่นไม่แพ้ที่อื่นๆในเมืองบาร์เซโลนานะฮะทั้งในแง่ของการเป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดฮิตนะครับแล้วก็คุณค่าทางประวัติศาสตร์นะครับโดยเฉพาะยุคสมัยของการตกแต่งด้วยศิลปะที่ล้ำหน้ามากๆเนี่ยยุคสมัย100กว่าปีที่แล้วเนี่ยบาร์เซโลนากำลังเติบโตสุดขีดเลยนะฮะสมัยนี้ถ้าพูดถึงบาร์เซโลนาต้องนึกถึงบาร์ซ่านะฮะสโมสรฟุตบอลบาร์เซโลนาครับแต่ยุคนั้นต้องนึกถึงเรื่องนี้นะฮะงานศิลปะที่กลมกลืนอยู่ในสถาปัตยกรรมและก็วิธีคิดที่ลึกล้ำครับแบบเดียวกับที่เราเห็นจากผลงานของมนุษย์นักสร้างทั้ง3แห่งครับ
1: เบื้องหลังรสชาติอันหอมหวานคือความจริงอันขมขื่นของแรงงานไทยที่โลกต้องรับรู
2: ้ขาเปื่อยเป็นน้ำเหลืองหนาวมากหนาวฝนตกอ่ะเราก็ทนเก็บ
1: จากความหวังสู่ฝันร้ายที่ถูกกดขี่และไร้ที่พึ่งพา
3: เหมือนกับไอ้ขายทหารเลย
1: สารคดีเพื่อสิทธิแรงงานไทยการันตีความเข้มข้นด้วยรางวัล
2: คือกูกอดกันห้องไห้เลยอ่ะคือกูไม่ไหวแล้ว
1: ร่วมพิสูจน์ความจริงที่ถูกตีแผ่ในสารคดี Blood Berries มากมาย20กรกฎาคมนี้เวลา 21:30 นทางไทย PBS
4: คลองสารคดีมามุงกันตรงนี้ด่วนครับเพราะนี่คือเบื้องหลังการบุกป่าฝ่าดงลุยหนองน้ำเพื่อเข้าไปถ่ายทำสารคดีกับช่างภาพระดับตัวท็อปของเมืองไทย wow. กว่าจะได้เป็นภาพป่าสวยๆภาพสัตว์แบบโคลสอัพพวกเขาต้องสมบุกสมบันกันขนาดไหนมาดูกันในวิภาวดีเรื่องนี้ต้องดูฟูลเฟรมกระต่ายหมายจันจะพาเราไปเปิดเบื้องหลังการถ่ายทำสารคดีใน6ระบบนิเวศทั่วประเทศไทยกับ6ตอนสุดเอ็กซ์คลูซีฟครับนำทีมโดยอินฟลูเอนเซอร์แถวหน้าบุกป่าเคียงข้างคนทำสารคดีเพื่อไปเจาะลึกแทนคนดูว่ากองถ่ายขนาดเล็กนี้เขาต้องต่อสู้กับเวลาและธรรมชาติที่ควบคุมไม่ได้ยังไงมาเริ่มกันที่ตอนที่1ชุ่มกับสิงห์วนสิงห์ดำน้ำและนั่งบังไผ่เฝ้าชีวิตนกน้ำที่บึงละหานครับตอนที่2 สูงกับก้องทรงกฎลุยป่าเมฆดอยอินทนนท์กลางสายฝนตามรอยการเดินทางของน้ำครับตอนที่3 ชื้นกับแพรพิมรดาที่ปีนต้นไม้สูงเกือบ30เมตรส่องหลังคาป่าเขาใหญ่พบกับการเดินทางของพิกาพอยอุ๋ยบูดาเปสต์และเบนไกจินบอกเลยว่าทุกคนจะได้เห็นการทำงานของคนทำสารคดีทุกมุมรับรองทุกตอนเนี่ยสนุกโหดมันฮาครบรสอย่างแน่นอนครับแต่สุดท้ายครับในโลกที่เดือดขนาดนี้การหวังให้ธรรมชาติกลับคืนมาสมบูรณ์แบบ 100% มันฟังดูเหมือนไกลเกินเอื้อมเหมือนกระต่ายหมายจันใช่ไหมครับแต่ Full Frame กระต่ายหมายจันเรื่องนี้ไม่ได้มาตอกย้ำความสิ้นหวังนั้นเลยครับมันคือความหวังที่บอกเราว่าธรรมชาติยังพอมีทางกลับมาได้และทุกคนสามารถรับชมเรื่องนี้กันได้ฟรีทาง www.vipa.me หรือ Vipa Application นะครับ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

ล้านน้ำตาประสบนิกรซ่อนไม่อยู่เมื่อรับรู้ห้วงเวลาของฟ้าหญิงโอ้ใจหายคล้ายหัวใจมิไหวติงเหมือนทุกสิ่งนิ่งงันวันมืดฟ้าทะทรงเป็นที่รักของปวงราษฎรน้ำระไทยใสสะอาดฉลมล่ายามมีภัยทรงเป็นเพื่อนพึ่งพาบัดนี้พระองค์คันไลลาสุดอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรเกียรติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาเสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานไทย PBS

0: ยาบาลต้นสังกัดสั่งพักงานหมอตั้งกรรมการสอบหลังให้ผู้ป่วยกลับบ้านปฏิเสธการตรวจตามญาติร้องขอจนเสียชีวิตหลุดสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐอุทธรณ์ต่อเนื่องคลังยอมรับข้อมูลบางส่วนคลาดเคลื่อนเตรียมขยายวงเงินไทยช่วยไทยพลัสรองรับห้วยขวางไม่ได้พักตำรวจค้นผับลับเปิดต่อเนื่อง24ชั่วโมงเน้นขายยาไม่เน้นขายเหล้าพบนักเที่ยวโอเวอร์โดสจนต้อง CPR ไร้แววสงบสหรัฐยังถล่มต่อสื่ออิหร่านเผยเรือติดธงไทยฝืนคำสั่งเข้าฮอร์มุซสวนทางข้อมูลกองทัพเรือยืนยันไม่ถูกโจมตี
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
1: ต้อนรับสู่ขอบค่ำนะคะวันนี้คุณผู้ชมอยู่กับดิฉันพิมพิมลปัญญาณะค่ะ
2: ดิฉันวันวิสาทินวัฒน์ค่ะ
1: เป็นวันที่2แล้วนะคะหลังจากที่ประชาชนตรวจสอบสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐคือมีหลายคนที่ได้รับแจ้งว่าตกเกณฑ์แล้วก็ต้องแสดงความผิดหวังบางคนตั้งคำถามนะคะว่าตกลงแล้วเกณฑ์คัดกรองนั้นถูกต้องแล้วหรือไม่เพราะว่าข้อมูลที่ใช้ตรวจสอบเนี่ยไม่อัปเดตไม่ตรงกับข้อเท็จจริงที่พวกเขาทราบนะคะเรื่องนี้โฆษกกระทรวงการคลังก็ยอมรับว่าก็มีฐานข้อมูลที่หน่วยงานต้นทางเขายังไม่ได้อัปเดตคลาดเคลื่อนอยู่บ้างค่ะ
2: ทีนี้คนที่ข้อมูลอาจจะคลาดเคลื่อนกลุ่มนี้มีลุ้นล่ะค่ะเพราะว่ายังสามารถยื่นอุทธรณ์ได้จนถึงสิ้นเดือนนี้นะคะแต่สำหรับบางคนสมัครใจไม่ไปต่อก็คือตัดสินใจไม่อุทธรณ์แล้วล่ะค่ะเรามองว่าเงินที่ได้มันอาจจะไม่คุ้มกับค่าใช้จ่ายที่ต้องนำมาใช้ในการดำเนินการยื่นอุทธรณ์และบางคนก็สะท้อนว่าหลักเกณฑ์ที่นำมาใช้ในการคัดกรองรอบนี้มันอาจจะไม่สอดคล้องกับสภาพความยากจนที่พวกเขาต้องเจอค่ะธนาคารกรุงไทยสาขาพิษณุโลกท่าทองค่ะมีทั้งคนที่มาตรวจสอบสิทธิ์อุทธรณ์สิทธิ์และยืนยันสิทธิ์นะคะคนที่เพิ่งได้รับสิทธิ์ในรอบนี้ต้องยืนยันสิทธิ์ด้วยแต่ว่าผู้สูงอายุและผู้ป่วยติดเตียงไม่สามารถเดินทางมายืนยันสิทธิ์ได้ด้วยตัวเองและไม่สามารถยืนยันสิทธิ์ผ่านโทรศัพท์มือถือหรือว่าเว็บไซต์ได้ก็เลยต้องให้ญาติให้ตัวแทนมาติดต่อกับธนาคารซึ่งก็มีขั้นตอนพอสมควรนะคะคุณผู้ชมคือพนักงานธนาคารเนี่ยค่ะเขาจะมอบหนังสือมอบอำนาจให้ญาตินำกลับไปให้เจ้าของสิทธิ์พิมพ์ลายนิ้วมือที่บ้านแล้วจึงเดินทางกลับมาอีกรอบหนึ่งเพื่อดำเนินการที่ธนาคารต่อในขั้นตอนต่อไปซึ่งชาวบ้านก็บอกว่าขั้นตอนเยอะค่าเดินทางก็เพิ่มมากขึ้นไหนจะใช้เวลานานอีกก็เลยชักจะไม่แน่ใจแล้วค่ะว่าเงินที่ได้มันจะคุ้มกันหรือไม่ค่ะ
3: ซึ่งพ่อติดเตียงแล้วก็ไม่รู้ว่าจะเอาอะไรแต่ทีเนี้ยให้พ่อเซ็นมาแล้วอันนึงแต่ไม่ได้ต้องเอาบัตรประชาชนไปถ่ายแล้วก็ให้พ่อเซ็นใหม่แล้วก็เราก็ต้องเซ็นของเรามาด้วยเพราะว่าเราจะเป็นผู้รับมอบอำนาจไงค่ะตอนที่แรกเราก็ยังไม่รู้ว่ามันจะยังไงก็เลยต้องกลับไปทำไม
4: ทำไม
3: แล้วมาใหม
5: ่ก็อยากให้คนขายสักหน่อยนึงจริงๆแล้วเนี่ยภาคประชาชนที่อยู่เนี่ยผู้นำท้องถิ่นผู้นำท้องที่หน่วยงานราชการที่อยู่ในพื้นที่เนี่ยโดยเฉพาะท้องถิ่นเนี่ยเขารู้ดีอยู่แล้วคนไหนจนแท้ไม่แท้ อะไรอย่างผู้ใหญ่บ้านกำนัน
6: เขาอาจจะให้เขาช่วยยืนยันให้อะไรเงี้ยเนาะ
5: ลดขั้นตอนหน่อย
2: คนที่ตรวจสอบสิทธิ์และไม่ผ่านเกณฑ์บางส่วนก็เลยตัดสินใจไม่อุทธรณ์แล้วค่ะเรามองว่าขั้นตอนมันยุ่งยากและอาจจะไม่คุ้มค่ากับค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ
7: มีนี่มีรถอะไรเงี้ยเอารถให้ลูกมันเลย
6: ก็ไม่เอาแล้ว
7: แต่อย่างคนแก่75เงี้ยเขาหากินไม่ได้ลูกก็ไม่ค่อยอันนี้งานมีลูกคนเดียวมันก็หากินก็ไม่ทันนี่มันเยอะยังว่าก็เลยไม่ได้เขาก็ใหม่ๆเขาก็เสียใจย้ายจะไปเสียใจทำไมเพราะว่าเราเมื่อก่อนเมื่อไรเราก็ไม่มีเขาก็ไม่ได้มาให้เราอย่างนี้เรายังอยู่ได้เลยก็ยังว่างี้แกก็เลยเฉยๆ
6: ก็เลยไม่เอาแล้ว
1: ที่ธนาคารกรุงไทยสาขาชากังราวจังหวัดกำแพงเพชรผู้สื่อข่าวก็พบผู้ไม่ผ่านเกณฑ์นะคะคือระบบแจ้งบอกว่ามีกรรมสิทธิ์ในรถยนต์ทั้งที่ตัวเองไม่เคยมีรถบางคนเคยมีแต่ก็บอกว่าขายไปแล้วเลยอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาปรับปรุงฐานข้อมูลให้ถูกต้องจะได้ไม่เสียสิทธิ์ค่ะ
8: เราเครื่องยนต์เราไม่มี
9: ก็คือรถยนต์เราไม่มี
8: ไม่มีอย่างแล้วก็มีมอเตอร์ไซค์มีแต่ว่ามอเตอร์ไซค์มันเป็นตั้ง30ปีแล้วที่มีชื่อคันแรกอะนะแล้วคันที่สองก็10กว่าปีแล้ว ต่เขาคือไม่ผ่าน
4: วันนี้ก็เลยมาที่ธนาคาร
8: ที่นี่จะ
4: รู้สึกยังไงกับระบบที่เขาแจ้งเรามาอย่างนี้ว่าไม่ผ่าน
8: ก็มันผิดพลาดไงมันไม่ตรงตามความเป็นจริงอ่ะ
1: เกณฑ์การคัดกรองก็ยังทำให้หลายคนมีปัญหานะคะอย่างนางสุนีหลาบกลางไปยื่นอุทธรณ์ที่ธนาคารกรุงไทยสาขาเดอะมอลล์นครราชสีมาเพราะพบว่าไม่ผ่านเกณฑ์คือระบบแจ้งว่ามีรถจักรยานยนต์เก่า1คันมีเงินฝากในบัญชีกว่า 100,000 บาทแต่ถ้าในมุมของตัวเธอก็มองว่าเงินจำนวนนี้เป็นเงินที่เก็บสะสมมาทั้งชีวิตตั้งใจจะเก็บเอาไว้ใช้ยามเจ็บป่วยทีนี้ปัจจุบันไม่ได้มีงานทำไม่มีรายได้เช่าบ้านอยู่จึงมองว่าการคัดกรองมันไม่ได้สะท้อนความเดือดร้อนที่แท้จริงค่ะ
9: เราก็คิดว่าไอ้เงินแค่นี้ก็เราแบบว่าไม่อยากให้ลูกหลานเดือดร้อนเวลาเราไปเอาไปเผาศพเราก็เผื่อว่าเราตายไปเขาก็จะได้มีเงินเผาศพเราไง
10: ตำรวจคือไอ้นี่เหมือนกับว่าเขาจะไม่ให้เรามีเงิน
9: ตราบใดไม่ให้มีเงินติดตัวหรือไม่ให้มีทรัพย์สินเลย
10: มีแต่ตัวเขาหัวใจ
9: ไม่ใช่นั่นเองก็ได้มีแต่แบบนั้นนี
10: ่
9: ทำไมไม่คิดว่าคนเราต่อไปตอนแรกเรามีเราทำงานเดี๋ยวนี้เราไม่ได้ทำงานเงินเดือนอะไรก็ไม่มี
2: เช่นเดียวกับนางวลัยลักษณ์คดเกี้ยวค่ะเป็นชาวอำเภอปักธงชัยจังหวัดนครราชสีมานะคะเคสนี้มีสลากออมสินสลากทกสค่ะเธอบอกว่าซื้อเก็บเอาไว้นานกว่า20ปีจนเกือบจะลืมไปแล้วว่ามีแต่ปัจจุบันมีรายได้เดือนละไม่ถึง 10,000 บาทซึ่งก่อนหน้านี้เคยได้รับสิทธิ์แต่รอบนี้เนี่ยตกเกณฑ์เธอมองว่าการนำข้อมูลทรัพย์สินในอดีตมาใช้ในการพิจารณามันไม่สอดคล้องกับความเป็นอยู่ที่แท้จริงค่ะ
11: ยุ่งยากค่ะเพราะว่าคือมันนานแล้วเนาะถ้ามันเป็นเรื่องปัจจุบันที่จะไม่ว่าอันนี้มันนานแล้วมันเป็นอดีตเนาะพูดง่ายๆมันเป็นอดีตไปแล้วทำไมต้องเอามาตรวจสอบณตอนนี
10: ้อยากให้มันง่ายกว่านี
11: ้อยากให้มันง่ายค่ะ
10: ไอ้เงินตรวจการแห่งรัฐเนี่ยแต่ละเดือนทุกเดือนเนี่ยมันช่วยอะไรกับชีวิตเราบ้าง
11: ช่วยได้ค่ะ
10: อย่างนี้ไปช่วยอะไร
11: ช่วยได้เพราะว่าพี่เงินเดือนน้
10: อ
11: ยเงินเดือนพี่ไม่ถึงหมื่นดีสำหรับพี่300นี่พี่ดีใจที่ได
2: ้ชาวจังหวัดกระบี่คนนี้ตกเกณฑ์เรื่องรถยนต์เช่นกันนะคะนายสมศักดิ์วงวิวัฒน์มีชื่อครอบครองรถยนต์เกินกำหนดแต่เจ้าตัวยืนยันบอกทั้งชีวิตไม่เคยซื้อรถยนต์หรือว่าไปค้ำประกันให้ใครมาก่อนก็เลยสงสัยว่าข้อมูลมันคลาดเคลื่อนหรือไม่โดยเตรียมเดินทางไปแจ้งยกเลิกที่สำนักงานขนส่งจังหวัดกระบี่สัปดาห์หน้าเพื่อยื่นอุทธรณ์นะคะก็ทำให้น่าคิดละค่ะเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเนี่ยคาดว่าขนส่งคนน่าจะเยอะเพราะว่าไปยื่นอุทธรณ์กันค่ะ
12: ผมว่ามันรวดรอบปิดหลานอันนี้บอกว่ามันไม่ดูกองในการตรวจรอบเกณฑ์เพราะว่าจะเข้าใจว่าคนมันจำนวนมากอาจจะมีการปิดหลานเกิดขึ้นเพราะคือกรณีนี่ไล่คนไล่ๆเลยคือกลายๆกัน
13: เกณฑ์ก็คงยื่น
12: ครับ
13: แต่จนไม่เคยจ้างไม่เคยซื
12: ้อไม่เคยจ้างไม่เคยซื้อไม่เคยทำแต่ว่าอยู่ๆมีกรรมธิการซื้อกรรมธิการยนต์ยนต
2: ์อีกกลุ่มหนึ่งที่ดูจะมีปัญหาหรือไม่นะคะมีรายงานบอกว่ามีนักเรียนในสังกัดสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้หรือกศร.บางส่วนลาออกจากสถานศึกษาเนื่องจากไม่ผ่านเกณฑ์การได้รับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐซึ่งกลุ่มนี้คาดว่าเป็นคนที่มีอายุ18ปีขึ้นไปหรือว่ากลุ่มที่ทำงานแล้วล่ะค่ะแต่ว่าเรียนกศร.ซึ่งเป็นการศึกษานอกระบบทำให้มีสถานะเป็นนักเรียนซึ่งในเกณฑ์การคัดกรองสิทธิ์รอบนี้น่ะไม่ได้ให้สิทธิ์กับนักเรียนนักศึกษาอาจจะทำให้คนกลุ่มนี้ตกเกณฑ์หรือไม่และทางกระทรวงการคลังโดยโฆษกกระทรวงการคลังก็ให้ข้อมูลเพิ่มเติมบอกว่ามีบางคนมีชื่อเป็นนักเรียนสกร.แต่ไม่ได้อยู่ในสถานะดังกล่าวแล้วซึ่งนายอัครนันท์ กันกิตินันท์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการบอกว่ากระทรวงศึกษาธิการทราบปัญหาเรื่องนักเรียนสกร.ลาออกแล้วไม่ได้นิ่งนอนใจค่ะตอนนี้สั่งการให้ประสานกับหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องเพื่อหาทางออกอย่างเร่งด่วนโดยระบุว่าไม่อยากเห็นน้องๆคนไหนต้องตัดสินใจลาออกเพราะกังวลเรื่องสิทธิ์หน้าที่ของน้องๆคือเรียนหนังสือส่วนหน้าที่แก้ปัญหาเป็นหน้าที่ของเราก็คือกระทรวงการศึกษาธิการนะคะโดยขอให้น้องๆ อย่าพึ่งลาออกจากโรงเรียนค่ะ
1: แผนหนึ่งของกระทรวงการคลังก็คือการเตรียมขอครม. ขยายสิทธิ์เกี่ยวกับไทยช่วยไทย plus นะคะเป็นการรองรับคนที่ไม่ได้รับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่มีจำนวนมากนั่นเองนะคะแต่ผลกระทบหนึ่งที่หลังจากมีการประกาศสิทธิ์ออกมาเนี่ยค่ะจำนวนมากกว่า9ล้านคนก็ไม่แน่ใจว่ามีคนที่ไปยื่นขออุทธรณ์มากน้อยขนาดไหนนะคะก็คาดว่าเป็นจำนวนมากเพราะว่าดูจากภาพข่าวในช่วงวัน2วันที่ผ่านมาแล้วหน่วยงานที่กำลังได้รับผลกระทบก็คือกรมการขนส่งทางบกสำนักงานขนส่งแต่ละแห่งเนี่ยคนแน่นเลยนะคะตอนนี้ทางกระทรวงคมนาคมก็เลยแจ้งไปยังกระทรวงการคลังบอกว่าทบทวนเกณฑ์นี้ได้ไหมโดยเฉพาะเรื่องของการถือสิทธิ์ถือครองรถค่ะปัญหาของการประกาศการคัดกรองผู้ผ่านเกณฑ์โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ2569แล้วเกิดความไม่พอใจสำหรับผู้ที่ถูกตัดสิทธิ์เป็นจำนวนมากทำให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมขออภัยค่ะช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมได้โทรศัพท์หารือกับนายเอกนิตินิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะคะขอให้ทบทวนหลักเกณฑ์คัดกรองที่ไม่สอดคล้องกับความเป็นจริงโดยเฉพาะเกณฑ์การถือครองกรรมสิทธิ์รถจักรยานยนต์ไม่เกิน1ทางนายเอกนิตินะระบุว่าจะพิจารณาปรับหลักเกณฑ์บางข้ออย่างเช่นอายุหรือว่าสภาพของรถพร้อมใช้งานหรือไม่ค่ะ
14: การอุทธรณ์จะมี2แบบนะครับแบบแรกคือในบางเรื่องที่เราเห็นว่าเป็นเกณฑ์ที่อาจจะต้องมีการทบทวนหรือควรจะเพิ่มหลักเกณฑ์ยกตัวอย่างอย่างเช่นมอเตอร์ไซค์2คันห้ามมีมอเตอร์ไซค์2คันแต่ถ้าเกิดว่าในกรณีที่คุณถือครองมา10ปี15ปีและไม่มีการดำเนินการต่อทะเบียนเนี่ยนะครับก็อาจจะเชื่อได้ว่าคันนั้นเนี่ยไม่มีการใช้งานแล้วนะครับดังนั้นขนส่งก็จะเป็นผู้ยืนยันช่วยอีกทางหนึ่ง
2: นายลวรนต์แสงสนิทปลัดกระทรวงการคลังยอมรับการใช้ฐานข้อมูลจากหน่วยงานต่างๆนำมาใช้ในการคัดกรองผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกว่า18ล้านคนที่ลงทะเบียนเนี่ยค่ะมันมีโอกาสเกิดความผิดพลาดหรือว่าข้อมูลคลาดเคลื่อนได้บ้างก็ขึ้นอยู่กับการปรับปรุงฐานข้อมูลของหน่วยงานหรือว่า data cleansingประชาชนคนที่ถูกตัดสิทธิ์ก็สามารถใช้โอกาสนี้ในการตรวจสอบข้อมูลของตัวเองว่าถูกนำชื่อไปใช้โดยมิชอบหรือเอาชื่อไปใช้โดยไม่รู้ตัวหรือไม่เช่นมีการนำชื่อไปใช้จดทะเบียนเป็นกรรมการบริษัทในลักษณะนอมินีหรือนำชื่อไปเปิดบัญชีธนาคารเป็นบัญชีม้าหรือไม่โดยสามารถยื่นทบทวนสิทธิ์และขอให้หน่วยงานเจ้าของข้อมูลปรับปรุงให้เป็นข้อมูลปัจจุบันก่อนที่ระบบจะดึงข้อมูลการคัดกรองคุณสมบัติผู้ยื่นอุทธรณ์ต่อไปนะคะซึ่งจะมีการประกาศผลอุทธรณ์กันในวันที่21กันยายนนี้แล้วก็ใช้สิทธิ์กันตั้งแต่วันที่1ตุลาคมนี้ค่ะปลัดกระทรวงการคลังบอกด้วย

0: บอกว่าเป้าหมายสำคัญในการคัดกรองคุณสมบัติผู้มีรายได้น้อยเข้าโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบนี้เพื่อเป็นการยกระดับคุณภาพฐานข้อมูลภาครัฐให้มันถูกต้องทันสมัยซึ่งเป็นรากฐานในการดำเนินนโยบายสวัสดิการอย่างตรงกลุ่มเป้าหมายในเฟสต่อไปค่ะ
1: จากข้อมูลผู้ที่ผ่านเกณฑ์คุณสมบัติโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2,569 จำนวน 9,500,000 คนนะคะจะแบ่งออกเป็นหลักๆแบบนี้นะคะกลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิม 7,200,000 คนแล้วก็มีกลุ่มตกหล่นจากการสำรวจโดยกระทรวงมหาดไทยกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะคะที่ผ่านการคัดกรองมา 2,300,000 คนทีนี้จะมีคนที่ไม่ผ่านเกณฑ์ซึ่งนายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังก็บอกว่ากระทรวงการคลังเตรียมเสนอคณะรัฐมนตรีปรับปรุงหลักเกณฑ์โครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 นะคะเป็นการรองรับคนที่ไม่ผ่านเกณฑ์โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรวมไปถึงคนที่ถือบัตรรายเดิมแล้วไม่ได้ยืนยันตัวตนเข้าระบบคัดกรอง6ล้านสิทธิ์โดยที่ไม่ต้องลงทะเบียนใหม่เพียงแค่กดยืนยันสิทธิ์บนแอปพลิเคชันเป๋าตังค์แล้วก็เริ่มใช้สิทธิ์ได้1สิงหาคมถึง30กันยายน2เดือนด้วยกันนะคะรายงานจากกระทรวงการคลังบอกว่าในการประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการตามพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงิน400,000,000,000 บาทสัปดาห์ที่ผ่านมามีการพิจารณาปรับเปลี่ยนสาระสำคัญของการใช้เงินกู้ดังกล่าวมารองรับมาตรการประเภทเยียวยาเพิ่มขึ้นตามสถานการณ์นอกจากโครงการปรับเปลี่ยนพลังงานซึ่งจะประเดิมเปลี่ยนผ่านในกลุ่มรถสาธารณะเป็นลำดับแรกด้วยค่ะ
0: ผ่านมากว่า1สัปดาห์แล้วค่ะหลังจากเกิดเหตุน้ำรั่วซึมในอุโมงค์รถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้ย่านวงเวียนใหญ่นะคะผู้ว่ากทม.ลงพื้นที่วันนี้ด้วยก็พูดถึงความคืบหน้าของสถานการณ์บอกว่าตอนนี้ในภาพรวมมันเริ่มดีขึ้นตรวจสอบพื้นที่ก็ไม่มีทรุดเพิ่มเติมนะคะเพราะฉะนั้นก็เตรียมเปิดการจราจรถนนประชาธิปกขาเข้าในวันพรุ่งนี้ส่วนประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณดังกล่าวค่ะตอนนี้ก็ยังกังวลเรื่องการทรุดตัวเพิ่มในอนาคตและเรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งตรวจสอบให้เกิดความปลอดภัยค่ะนักศึกษาที่อาศัยอยู่ที่หอพักย่านวงเวียนใหญ่กำลังจะย้ายออกจากหอพักนะคะเธอบอกว่าผู้ปกครองกังวลเรื่องความปลอดภัยหลังเหตุการณ์น้ำรั่วซึมเข้าอุโมงค์ก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้ช่วงเตาปูนราชบุรณะค่ะ
2: ก็กังวลค่ะกังวลพอสมควร
3: ข้างในอยู่ข้างในก็จริงแต่ว่ามันมีร่องรอยความเสียหายอะไร
2: ไม่มีนะคะไม่ค่อยไม่เห็นเพราะว่าหนูหลังจากที่รู้ข่าวหนูก็ไปอยู่หอเพื่อนค่ะหนูเพิ่งจะย้ายหอ
3: ค่ะอันนี้คืออยากย้ายเองไหมหรือว่าอันนี้ผู้ปกครอง
2: ให้ผู้ปกครองค่ะเพราะว่ากลัวเป็นห่วง
3: อันนี้ก็เลยเห็น
2: ขาใช่ค่ะหาที่อยู่จะย้ายหอใหม่แล้วค่ะ
0: ชาวบ้านที่อาศัยอยู่ในจุดที่ใกล้กับจุดเกิดเหตุนะคะยอมรับแม้ขณะนี้จะยังไม่เห็นเรื่องการทรุดตัวของอาคารหรือว่ารอยร้าวชัดเจนภายในบ้านแต่ยอมรับกังวลเรื่องความปลอดภัยในระยะยาวค่ะ
4: ตอนนี้ก็ยังไม่มีอะไรดูเป็นพิเศษแต่กังวลเรื่องเสียงที่เครื่องปั่นไฟเหลือตรงนี้เปิดมาตั้งเป็นเสียงมันดังมากจนกระทั่งแบบไม่ไหวอยากจะให้เจ้าหน้าที่เนี่ยเป็นไปได้ว่าช่วยกันเสียงอีกส่วนหนึ่งลงไปครับ
3: เราเรื่องสุดระยะยาวล่ะคะระยะยาวเรากังวลไหมคะ
4: อันนี้ยังกังวลฮะแต่ก็ยังไม่ได้เกิดอะไรขึ้นก็เลยไม่มีความรู้สึกอะไร
1: ทางผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้บอกหลังจากลงพื้นที่นะคะว่าตอนนี้สถานการณ์คืบหน้าไปในทิศทางที่ดีหลังจากบริษัทผู้รับจ้างดำเนินมาตรการอุดหัวและท้ายอุโมงค์เติมน้ำปรับสมดุลแรงดันกับน้ำใต้ดินค่ะแล้วก็เสริมความแข็งแรงของดินรอบอุโมงค์นั่นก็ทำให้การรั่วซึมของน้ำลดลงอย่างมากล่าสุดไม่พบการทรุดตัวเพิ่มเติมของพื้นดินรวมทั้งอาคารในพื้นที่เฝ้าระวังนะคะก็มีการประเมินเอาไว้ว่าสถานการณ์อยู่ในระดับที่ควบคุมได้ค่ะ
5: น้ำไม่ได้ไหลเข้าอุโมงค์แล้วแต่ว่าแรงดันมันมีความสมดุลกันแล้วก็ทำให้ไม่ต้องเติมน้ำเพิ่มแล้วก็การโฟลว์ของน้ำแทบจะหยุดแล้วล่ะแต่ว่าการเอาเกลาหรือว่าการเสริมกำลังของดินรอบอุโมงค์เนี่ยน่าจะได้ผลในการหยุดการไหลของน้ำได้ดีขึ้นการทรุดตัวของอุโมงค์โดยรอบในพื้นที่อันตราย30เมตรรัศมี30เมตรเนี่ยไม่พบการเอียงตัวของตึกไม่มีเพิ่มขึ้นนะก็คิดว่าสถานการณ์ก็อยู่ในระดับที่สมดุลแล้วก็ไม่ได้มีอะไรที่น่าเป็นห่วง
0: เตรียมเปิดการจราจร

0: ตอนถนนประชาธิปกฝั่งขาเข้าจากวงเวียนใหญ่มุ่งหน้าแยกบ้านแขก3ช่องจราจรวันพรุ่งนี้ตั้งแต่6โมงเช้านะคะเพื่อบรรเทาผลกระทบด้านการเดินทางด้านการจราจรให้กับประชาชนแต่ว่าถนนประชาธิปกฝั่งขาออกมุ่งหน้าวงเวียนใหญ่ส่วนนี้ยังปิดการจราจรต่อไปค่ะเพื่อให้สามารถดำเนินงานเสริมความมั่นคงของอุโมงค์ได้อย่างปลอดภัย
1: กำลังเป็นที่สนใจนะคะกับกรณีครูท่านหนึ่งโพสต์คลิปบอกว่าสามีของเธอเนี่ยเป็นโรคหัวใจแต่แพทย์กลับให้กลับบ้านแล้วสุดท้ายก็ไปเสียชีวิตนะคะโดยทางแพทยสภาได้รับเรื่องนี้เข้าตรวจสอบแล้วนะคะจะมีการตรวจสอบว่าการใช้ดุลยพินิจของแพทย์รวมไปถึงการสื่อสารกับผู้ป่วยและญาตินั้นเป็นไปตามมาตรฐานของการรักษาหรือไม่ขณะที่โรงพยาบาลต้นสังกัดมีการสั่งพักงานสำหรับแพทย์คนนี้แล้วก็มีการตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงด้วยค่ะ
2: เหตุเกิดจากว่าวันพฤหัสที่ผ่านมาแฟนเราเนี่ยมีอาการเจ็บเล้าตั้งแต่นิ้วแป๊บขึ้นมาจนถึงหัวใจแล้วก็เหงื่อแตกพักซึ่งพี่ที่ทำงานเนี่ยสังเกตมาอยู่แล้วว่าอาทิตย์นี้เหงื่อแตกพักทั้งอาทิตย
1: ์นี่เป็นคลิปต้นเรื่องค่ะคุณผู้ชมเผยแพร่ผ่าน TikTok ของครูทรายหรือนางสาวเบญญาพรพานเพชรเป็นชาวจังหวัดราชบุรีนะคะในเนื้อหาเธอเรียกร้องความเป็นธรรมหลังจากที่ต้องสูญเสียสามีอายุ30ปีคือตั้งข้อสังเกตบอกว่าการเสียชีวิตครั้งนี้ป้องกันได้ถ้าได้รับการตรวจรักษาอย่างเหมาะสมตั้งแต่การเข้ารับบริการที่โรงพยาบาลทีมข่าวได้ไปพูดคุยกับครูทรายนะคะและเธอก็เล่าเหตุการณ์บอกว่าสามีนั้นมีอาการปวดร้าวจากแขนลามไปถึงหน้าอกเหงื่อออกมากผิดปกติเพื่อนร่วมงานก็นำตัวส่งโรงพยาบาลเอกชนในอำเภอบ้านโป่งจังหวัดราชบุรีซึ่งเป็นโรงพยาบาลตามสิทธิประกันสังคมของสามีระหว่างการรักษาสามีถูกส่งต่อไปหลายแผนกนะคะคือตัวเธอเนี่ยขอให้มีการตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจแต่แพทย์ปฏิเสธแม้ว่าครอบครัวจะขอจ่ายค่าตรวจเพิ่มเองก็ได้หรือขอย้ายไปรักษาที่โรงพยาบาลอื่นแต่ก็ไม่ได้รับการตอบรับจากนั้นเธอพาสามีกลับบ้านและเย็นวันเดียวกันสามีเสียชีวิตต่อหน้าภรรยาและลูกค่ะ
3: วันนี้หนูเจอผู้อำนวยการประกันสังคมเขามาหาหนูด้วยตัวเองเลยมาด้วยตัวเองหนูถามเขาเลยได้ว่าแล้วไอ้คลื่นหัวใจเนี่ยครอบคลุมประกันสังคมไหมประกันสังคมครอบคลุมไหมครอบคลุมแฟนหนูจ่ายประกันสังคมตรงทุกงวดอยู่ในสิทธิ์อะถึงจะเป็นไม่เป็นก็ไม่เห็นเป็นไรเลยอะคนเราก็ตรวจไปอยู่แล้วว่าเราบางทีเราตรวจสุขภาพเราเป็นหรอเราก็ไม่เป็นนี่แต่เราก็เสียตังค์ตรวจนี่มันคือสิทธิ์อะ
4: ตอนนี้เราต้องการจะเรียกร้องอะไรไปครับ
3: เรียกร้องความยุติธรรมอะคือเรียกร้องแบบว่าคือหนูไม่อยากให้แฟนหนูอะจากไปอะถ้าแฟนหนูยังอยู่ตรงเนี้ยหนูไม่อยากให้เขาอะจากไปด้วยความรู้สึกที่เขาโดนสันนิษฐานว่าเขาเป็นแบบวิตกกังวลเขาคิดไปเองอะแต่เขาป่วยจริงๆแต่เขาไม่รับการรักษามันไม่อยู่ที่ทำสำหรับเขาอ่ะเขาน่าสงสารมากค่ะสำหรับหนูอ่ะวันนี้ที่หนูเสียใจที่สุดอ่ะไม่ใช่อะไรเลยนะเขาน่าสงสารมากเพราะเขาอดทนมากหนูแค่รู้สึกว่ามันไม่อยู่ที่ทำกับเขาเลย
1: ครูทรายก็ยังบอกด้วยนะคะว่าผลการชันสูตรการเสียชีวิตของสามีนั้นพบหลอดเลือดหัวใจตีบ2เส้นชี้ว่าเป็นโรคหัวใจจริงจึงตั้งคำถามถึงมาตรฐานของการตรวจรักษารวมถึงการสื่อสารกับผู้ป่วยและญาติค่ะ
3: คือเขาอาจจะพูดอะไรก็ไม่รู้คือเอาง่ายๆมันพูดเหมือนแบบว่าคือสำหรับหนูในมุมนั้นซึ่งหนูตีความแบบนั้นคือถามว่าพ่อหนูจำคำพูดที่เขาเว้นเว้อส่วนมากไม่ได้แต่คำพูดที่เราพูดไปนั่นคือคำพูดที่จำได้เพราะมันแรงๆเงี้ยจำได้แต่คำพูดส่วนมากคือเขาก็พูดวนไปวนมาเรื่องออกกำลังกายเรื่องอะไรไปไปมาก็เหมือนคือสุดท้ายวนมาว่าก็คือเราคิดไปเองพอยคือตรงนี้เขาเลยเหมือนไม่ส่งหนูก็เลยไม่รู้ว่าสรุปแล้วพอยอ่ะทำไมเขาถึงไม่ส่งสุดท้ายมันก็อยู่ที่เขาอะซึ่งมันก็มีคนมาคอมเมนต์หลากหลายอะนะคะซึ่งสุดท้ายอ่านมาคนคอมเมนต์เนาะเราก็พยายามไปอ่านเราก็อยากได้เหตุผลเหมือนกันไงอยากให้ทุกคนช่วยร่วมวิเคราะห์ว่าทำไม
0: ขณะที่โรงพยาบาลซานคามิโลบ้านโป่งออกแถลงการแสดงความเสียใจและชี้แจงการดำเนินการของโรงพยาบาลนะคะเบื้องต้นตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยจะเชิญผู้ที่เกี่ยวข้องร่วมพิจารณาข้อมูลและกระบวนการรักษาทั้งหมดอย่างละเอียดรอบคอบโปร่งใสและเป็นธรรมโดยปราศจากอคติเพื่อตอบข้อสงสัยของครอบครัวและสังคม ส่วนแพท

0: ผู้ทำการรักษาค่ะสั่งพักปฏิบัติหน้าที่จนกว่าผลการสอบสวนข้อเท็จจริงจะแล้วเสร็จพร้อมน้อมรับคำวิจารณ์และจะพัฒนาคุณภาพการรักษาตามหลักจริยธรรมมาตรฐานวิชาชีพโดยคำนึงถึงความปลอดภัยและประโยชน์สูงสุดของผู้ป่วยล่าสุดมีรายงานระบุว่าแพทยสภารับเรื่องและเตรียมตรวจสอบการใช้ดุลพินิจของแพทย์ในการตรวจรักษารวมถึงการสื่อสารการให้คำแนะนำแก่ผู้ป่วยและญาติว่าเป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพหรือไม่นะคะโดยจะเชิญญาติมาให้ข้อมูลด้วยค่ะ
1: ขณะที่ทางสำนักงานประกันสังคมก็อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูลนะคะเพื่อให้คณะอนุกรรมการการตรวจสอบคุณภาพมาตรฐานการให้บริการทางการแพทย์ได้พิจารณาว่าโรงพยาบาลดำเนินการเป็นไปตามมาตรฐานหรือไม่หากตรวจสอบว่าบกพร่องไม่ปฏิบัติตามสัญญาจ้างการให้บริการทางการแพทย์จะตัดศักยภาพสถานพยาบาลหรือลดจำนวนผู้ประกันตนทันทีสำหรับการเยียวยาเบื้องต้นก็จะได้รับเงินค่าทำศพ 50,000 บาทเงินสมทบกรณีชราภาพจำนวน 58,405 บาทพร้อมกับดอกเบี้ยสะสมเงินสงเคราะห์กรณีเสียชีวิต 30,000 บาทนอกจากนี้หากเข้าเกณฑ์การเยียวยากรณีเสียชีวิตทายาทก็จะได้รับเงินชดเชยสูงสุดไม่เกิน 400,000 บาทค่ะเน้นขายยาเสพติดนะคะไม่เน้นขายเหล้านี่เป็นคอนเซปต์ของสถานบริการแห่งหนึ่งย่านห้วยขวางคือกลุ่มนักเที่ยวเนี่ยจะรู้จักกันในชื่อของร้านลับซอย1เบื้องหน้าคล้ายๆกับเป็นร้านเกมแต่พอเข้าไปข้างในสภาพเนี่ยผับแน่ๆค่ะนักเที่ยวเข้าไปใช้บริการแล้วเสพสารเสพติดนะคะ
0: แต่ว่าที่น่าสนใจที่สุดคุณผู้ชมที่ตั้งของผับลับแห่งนี้มันอยู่ห่างจากสำนักงานเขตแค่200เมตรเท่านั้นนะคะแต่กลับเปิดให้บริการตลอด24ชั่วโมงสำหรับปฏิบัติการตรวจค้นครั้งนี้เกิดขึ้นเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมายึดยาเสพติดได้หลากหลายชนิดค่ะควบคุมตัวนักเที่ยวที่มีสารเสพติด9คนพนักงานอีก4คนซึ่งหนึ่งในนั้นเป็นเจ้าของร้านด้วยค่ะเนี่ยค่ะดูบรรยากาศหน้าร้านเมื่อสักครู่นี้ก็แทบจะดูไม่ออกว่าเป็นร้านอะไรแต่พอเข้าไปเนี่ยค่ะบรรยากาศข้างในสังสรรค์เปิดผับกันแบบนี้กลางวันแสกๆนะคะชุดสืบสวนกองบัญชาการตำรวจนครบาลส่วนที่กำลังกับปปส.ค่ะเข้าไปตรวจค้นร้านลับซอย1อยู่ที่ย่านห้วยขวางหลังพบเบาะแสที่นี่มีการลักลอบเปิดผับปาร์ตี้ยาเสพติดผลจากการตรวจค้นตำรวจพบนักเที่ยวทั้งหมด26คนในจำนวนนี้ตรวจพบสารเสพติด9คนและในร้านพบยาเสพติดหลากหลายชนิดค่ะยาอีไอซ์โคเคนเคตามีนพอร์ตเคและบุหรี่ไฟฟ้านอกจากนักเที่ยวแล้วตำรวจยังควบคุมตัวพนักงาน3คนและเจ้าของร้านเจ้าของร้านคือนายสมชายตามรายงานบอกว่าเป็นชาวไทยใหญ่นะคะทราบว่าเป็นชาวจังหวัดเชียงรายค่ะตำรวจควบคุมตัวมาสอบสวนที่สถานีตำรวจนะคะเบื้องต้นนายสมชายรับว่าเปิดสถานบริการลับแห่งนี้มาเกือบ2ปีบอกว่าลูกค้าประจำก็คือกลุ่มบาร์โฮสแล้วก็ลักษณะเป็นสาวเอนเตอร์เทนให้ข้อมูลแบบนั้นแล้วบอกว่าร้านจะจำหน่ายยาเสพติดหลากหลายรูปแบบค่ะพลตำรวจตรีธีรเดชธรรมสุทธีรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลระบุค่ะว่าสังเกตดูจากภายนอกไม่มีทางรู้เลยว่าที่นี่เป็นสถานบริการเปิดเป็นผับเพราะว่าดูจากสภาพภายนอกเนี่ยค่ะมันก็ดูจะเป็นตึกแถว4ชั้น1ห้องแล้วก็มีผ้าใบขึงอำพรางอยู่ข้างหน้ารถก็มาจอดปิดบังหน้าร้านสภาพข้างหน้าก็ติดฟิล์มทิปมีผ้าม่านบังหนาอีกชั้นหนึ่งนะคะไม่มีแผ่นป้ายหรือว่าสติ๊กเกอร์แสดงสัญลักษณ์หรือว่าระบุชื่อร้านอะไรค่ะ
1: จริงๆแล้วก่อนที่จะเกิดปฏิบัติการเช้าวันนี้นะคะตำรวจเนี่ยซุ่มสำรวจมาพักใหญ่ๆแล้วถึงแม้ว่าจะเป็นช่วงกลางวันปรากฏว่าจะสังเกตได้มีคนเข้าออกเป็นระยะมีนักเที่ยวที่เดินออกมาอย่างที่คุณผู้ชมเห็นชายหญิงคู่นี้มีอาการมึนเมานะคะซึ่งสันนิษฐานว่ามันไม่ใช่อาการเมาสุราทั่วๆไปด้วยการเข้าออกทำได้เฉพาะลูกค้าประจำต้องเคาะประตูแล้วเคาะแบบมีโค้ดลับสภาพอาคารพบเป็นสถานที่แคบและทึบทางเข้าออกก็จะมีข้างหน้าเพียงทางเดียวห้องครัวเป็นห้องครัวปิดค่ะไม่มีทางหนีไฟค่ะ
2: ต้องยอมรับว่านี่คือผับเถื่อนก็คือสถานบริการที่ไม่ได้รับอนุญาตนะครับก็ถ้าจะใช้คำพูดที่เรียกว่าลีก

0: คือแบบเขาอ้างว่าเป็นร้านอาหารนะครับก็ยังไม่ถูกต้องตามระบบนะครับแต่ว่าในขั้นตอนแบบนี้พยายามที่จะเรียกการที่เข้าระบบในการเป็นสถานบริการที่ถูกต้องก็จะมีมาตรการในการตรวจสอบแต่ว่าการที่เขาเป็นผับเถื่อนอย่างที่เราเห็นกันมันก็จะหลีกเลี่ยงในการตรวจสอบจากเจ้าพนักงานต่างๆนะครับก็คงต้องเป็นการร่วมมือกันวันนี้ถึงตำรวจไม่ได้ทำงานฝ่ายเดียวมันต้องทำงานบูรณาการทุกฝ่ายครับ
1: ชาวบ้านในพื้นที่ให้ข้อมูลบอกร้านนี้เปิดให้บริการเป็นสถานบันเทิงมีการจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ตักขายกันตลอด24ชั่วโมงมีลูกค้าทั้งชายหญิงมีทั้งคนไทยคนจีนคนไทยใหญ่เปิดให้บริการมานานกว่า1ปีแล้วบอกว่าที่ผ่านมาตำรวจไม่เคยมาตรวจสอบเลยค่ะ
2: ไม่ค่อยแปลกใจครับเพราะว่าเขาเปิดสถานที่บันเทิงปกติ
3: ครับมันก็ปกติ
2: ก็ปกติคนกินเหล้ากินเบียร์ก็เที่ยวตามปกตินะครับ
4: เราเห็นแบบสายสุดเลยเนี่ยมีลูกค้าออกจากร้านในกี่โมง
2: สายสุดออกจากร้านก็เที่ยงบ่ายมุ่งอย่างนี้ก็มีนะฮะครับเพราะว่าผมทำงานเข้าออกแล้วก็มีไดเดอร์มารับอาหารผมก็ออกมาก็มีลูกค้าแล้วบางคนลูกค้าผมเคยเป็นเพื่อนก็มีผมครับใช่ใช่
3: เพื่อนบอกไม่นี่ว่ามาทำอะไร
2: เพื่อนก็บอกว่ามากินเหล้าเบียร์เฉยแล้วก็นั่งดิ้งอะไรประมาณนี
1: ้ผู้สื่อข่าวสำรวจพิกัดผับลับแห่งนี้โดยพบว่าจริงๆตรงนี้นะคะอยู่ห่างจากสำนักงานเขตห้วยขวางแค่200เมตรแล้วคนในชุมชนก็ให้ข้อมูลบอกรับรู้ได้ถึงการมีอยู่ของสถานที่แห่งนี้แม้ว่าอาคารที่ใช้มันจะมีกระจกทึบแทบจะมองไม่เห็นภายในแต่สังเกตเห็นคนที่เดินผ่านเข้าออกอยู่เป็นประจำบางคนออกมาด้วยสภาพมึนเมาชัดเจนบางครั้งก็มีเหตุการณ์ทะเลาะวิวาทซึ่งในความเห็นของคนในพื้นที่ก็เชื่อว่ามันยังมีสถานที่ลักษณะแบบนี้อีกหลายแห่งค่ะ
5: ความอันตรายของสถานที่นี้นะคะมีการอัพยาเสพยาจริงๆแล้วนี่เป็นคลิปเคลื่อนไหวนะเป็นภาพเคลื่อนไหวที่พนักงานในร้านได้นำมาเปิดเผยให้กับทางตำรวจคือพบว่าที่เนี่ยเคยให้บริการนักเที่ยวจนมีการใช้ยาเกินขนาดคือไม่สามารถเปิดเผยคลิปภาพได้จริงๆเป็นภาพชายคนหนึ่งกำลังทำ CPR กู้ชีพให้กับผู้หญิงที่นอนไม่ได้สติอยู่นะคะแล้วก็มีภาพนักเที่ยวอีกคนนึงหมดสติเหมือนกันพนักงานเนี่ยยอมรับว่ามีเหตุการณ์เกิดขึ้นในลักษณะนี้บ่อยครั้งค่ะ
1: นะคะแล้วก็มีชาวบ้านร้องเรียนมีชาวบ้านเคยให้เบาะแสมาแล้วอ้างว่ามีเจ้าหน้าที่รัฐเข้าไปเกี่ยวข้องมีการเรียกรับผลประโยชน์จากสถานบริการผิดกฎหมายนะคะซึ่งพลตำรวจตรีธีรเดชบอกว่าต้องแยกการดำเนินการออกเป็น2ส่วนคือการปราบปรามสถานบริการผิดกฎหมายและยาเสพติดกับการตรวจสอบข้อกล่าวหาเจ้าหน้าที่รัฐยังเป็นข้อกล่าวหาอยู่นะคะแต่ก็มีข้อมูลมาจากพยานหรือว่าบุคคลแวดล้อมโดยยืนยันค่ะจะให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายแต่ถ้าพบว่ามีเจ้าหน้าที่เข้าไปเกี่ยวข้องจริงจะดำเนินการทั้งทางอาญาและทางวินัยขั้นเด็ดขาดค่ะ
5: คดีซุกซ่อนไอซ์ในกระปุกมะขามนะคะตำรวจสน.บางยี่ขันมีการประสานสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองสกัดจับชาวเวียดนามที่ถูกออกหมายจับในไทยในคดีที่ร่วมกันจ้างวานซุกซ่อนไอซ์2กิโลกรัมไปประเทศญี่ปุ่นแล้วนะคะผู้ต้องหาคนไทยเนี่ยถูกส่งตัวฝากขังพร้อมกับคัดค้านการประกันตัวค่ะนายสมพงษ์เป็นหนึ่งในผู้ต้องหาในคดีร่วมกันซุกซ่อนยาเสพติดประเภทไอซ์ส่งออกไปประเทศญี่ปุ่นนะคะถูกคุมตัวไปฝากขังต่อศาลตลิ่งชันทางเจ้าหน้าที่คัดค้านการประกันตัวตำรวจบอกว่าแกะรอยเครือข่ายนี้จากบัญชีธนาคารที่ใช้โอนเงินให้กับไรเดอร์จัดส่งกล่องพัสดุที่พบว่าซุกซ่อนไอซ์ในกระปุกมะขามเปียกที่มีบุคคลจ้างหิ้วไปประเทศญี่ปุ่นแล้วก็พบว่านายสมพงษ์เนี่ยแหละค่ะที่เป็นคนจ้างเมื่อตรวจสอบเส้นทางการเงินมีการโอนเงินผิดปกติเป็นเงินจำนวน 20,000 ถึง 50,000 บาทนายสมพงษ์อ้างว่าให้แฟนชาวเวียดนามซึ่งเป็นผู้ใช้บัญชีธนาคารดังกล่าวจากการสืบสวนตำรวจพบว่านายสมพงษ์มีความเชื่อมโยงกับคนในเครือข่ายอีกไม่ต่ำกว่า15คนตอนนี้ก็อยู่ระหว่างการขยายผลนะคะเบื้องต้นขอศาลออกหมายจับแล้ว3คนเป็นชาวเวียดนามหนึ่งในนั้นก็คือแฟนที่นายสมพงษ์อ้างถึงค่ะ ตอนนี้มีการประสานกับสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองสกัดบุคคลตามหมายจับเพราะเกรงจะ

0: หลบหนีแต่ก็มีรายงานว่า1ใน3คนเดินทางออกจากประเทศไทยไปแล้วมีข้อมูลว่าขบวนการส่งยาเสพติดข้ามชาติเครือข่ายนี้ผู้บงการหลักเป็นชาวเวียดนามร่วมกับผู้ร่วมขบวนการชาวไทยคาดว่าเคยใช้วิธีซุกซ่อนยาเสพติดในสิ่งของแล้วส่งให้ผู้รับจ้างหิ้วเดินทางไปต่างประเทศสำเร็จมาแล้วหลายครั้งสำหรับกรณีการซุกซ่อนไอซ์เพื่อส่งไปประเทศญี่ปุ่นครั้งนี้นะคะผู้รับจ้างหิ้วได้รับค่าจ้าง6,736 บาทมีการโอนเงินเต็มจำนวนเข้าบัญชีของผู้รับจ้างและตอนนี้เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างเร่งขยายผลติดตามผู้ร่วมขบวนการทั้งหมดมาสอบสวนดำเนินคดีค่ะ
1: ตำรวจขยายผลเพิ่มเติมอีก7บริษัทนะคะซึ่งเป็นที่ปรึกษาด้านกฎหมายและการจัดทำบัญชีให้กับขบวนการรัสเซียมีการว่าจ้างคนไทยมาเป็นนอมินีแล้วก็ถือครองอสังหาริมทรัพย์ในจังหวัดชลบุรีค่ะมีข้อเสนอมาจากนักวิชาการนะคะที่ติดตามปัญหา EEC เสนอให้รัฐตั้งเป็นศูนย์กลางข้อมูลคนไทยที่เข้าข่ายอาจจะเป็นนอมินีเพื่อให้สามารถเข้าถึงข้อมูลและตรวจสอบได้อย่างรวดเร็วติดตามจากรายงานค่ะ
2: ที่เจอว่ามีบัตรตกจนเราเรียกเขามาสอบแล้วเรียก
3: อันนั้นเป็นที่ขนาดที่เราเจอครั้งแรกแต่ที่ชลบุรีเราตอบเลยว่าบริษัทไหนต้องสงสัย
4: เขาใช้ชื่อเราไปกี่บริษัท
5: จำไม่ได้ค่ะจำไม่ได้
4: แล้วทำไมเราถึงให้เขาใช้ชื่อเราไป
5: ก็เราเป็นลูกจ้างเขาไงคะ
6: มีรายชื่อเป็นผู้ถือหุ้นกว่า100บริษัทแต่ประกอบอาชีพทั่วไปมีประกันสังคมมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนี่คือข้อสงสัยของชุดสืบสวนทลายเครือข่ายนอมินีต่างชาติสำนักงานตำรวจแห่งชาติเห็นถึงความผิดปกติในการถือครองทรัพย์สินระหว่างคนไทยและต่างชาติในจังหวัดชลบุรีขยายผลพบว่าชลบุรีมีนิติบุคคลจดทะเบียน 76,343 รายเป็นนิติบุคคลที่มีผู้ถือหุ้นต่างชาติ 28,463 รายโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้าพบนิติบุคคลเข้าขายใช้นอมินีจำนวน 14,264 รายเมื่อเจาะลึกข้อมูลพบว่ามีหมู่บ้าน6โครงการ775หลังมูลค่ากว่า 5,000 ล้านบาทมี19บริษัทเข้าขายนอมินีตำรวจจึงเรียกหนึ่งในคนไทยที่ปรากฏชื่อถือครองหุ้นกว่า170บริษัทมาสอบสวนเธอยอมรับใส่ชื่อเป็นหุ้นลมโดยไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับบริษัทและไม่คิดว่าการนำชื่อไปใส่นั้นผิดกฎหมาย
4: ไม่แล้วเรารู้แต่แรกไหมครับว่าเขาจะมีการใช้ชื่อเราไปถือหุ้นบริษัท
5: จริงๆเราก็รู้คือตั้งแต่ยังอยู่สำนักงานทนายความอะเนาะทีนี้มันก็ลามมาเรื่อยๆมันก็จะคาอยู่อย่างนั้นอะซึ่งเราทำอะไรไม่ได้ไง
4: ตอนอยู่สำนักงานทนายความเขาใช้ชื่อเราไปกี่บริษัท
5: จำไม่ได้ค่ะจำไม่ได้
4: แล้วทำไมเราถึงให้เขาใช้ชื่อเราไป
5: ก็เราเป็นลูกจ้างเขาไงคะ
4: เป็น
5: ใช่เราในฐานะเราเป็นลูกจ้างแล้วก็นายจ้างก็ยังมีชื่อในนั้นด้วยเราก็คิดว่ามันไม่ผิดอะไร
7: คนที่แนะนำให้ทำแบบนี้เป็นฝ่ายกฎหมายวิทยาเนี่ยเราจะขยายผลเอง
3: วันนี้จับด้วยจับด้วยบัญชีเนี่ยจับด้วยนะครับจับด้วยแล้วก็ที่ไปสุราษฎร์ภูเก็ตพังงากระบี่นะครับบริษัทกฎหมายก็อยู่ในเครือข่ายเราเจ็ดบริษัทแต่ว่าเดี๋ยวขอให้ศาลพิจารณาคดีก่อน
6: ชายชาวรัสเซียคนนี้เป็นหนึ่งในเป้าหมายที่ตำรวจเข้าตรวจค้นเขายอมรับไม่รู้จักคนไทยที่ถือหุ้นแต่อ้างว่าบริษัทกฎหมายในไทยเป็นผู้ดำเนินการเปิดบริษัทและหาผู้ถือหุ้นให้รวมถึงมีบริษัทบัญชีรับจ้างรายงานผลประกอบการประจำปี
3: คนที่มาเป็นหุ้นส่วนเรา 51% เรารู้จักไหมรู้จัก
8: ใช่ไหม51% ของบริษัทไทยที่ถือหุ้น 51% ของบริษัทคุณรู้จัก
9: ต้องส่องดูเอกสารเพราะว่าอาจจะมีมายาทางการเงิน
8: ต้องดูเอกสารอาจจะเป็นตัวทนายความของตัวอีกอเอง
3: อ๋อหมายถึงว่าคนที่มาถือหุ้นทนายความเป็นคนหามาให
8: ้โดยสวามอดวากาตนาโช
3: ใช่ไหม
8: ทนายความหา
3: เป็นทนายความมาให้อีกอไม่รู้จักคนไทย
6: พฤติการของขบวนการนี้จะกว้านซื้อบ้านในโครงการต่างๆจากนั้นจะใช้ชื่อคนไทยเปิดบริษัทถือหุ้น 100% และแต่งตั้งชาวต่างชาติเป็นกรรมการบริษัทซึ่งมีอำนาจบริหารเมื่อได้ทรัพย์สินมาแล้วจะทยอยเปลี่ยนชื่อผู้ถือหุ้นจากคนไทยเป็นต่างชาติอาศัยช่องโหว่ทางกฎหมายที่ก่อนหน้าการเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้นบริษัทไม่จำเป็นต้องแสดงตนต่อหน้าเจ้าหน้าที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้าเพียงแค่ใส่ชื่อเลขบัตรประชาชน13หลัก
10: เราเห็นกระบวนการพฤติกรรมกระบวนการของนอมินีอย่างชัดเจนในใน14เคสนี้คือเขาจะมาตั้งบริษัทไทย 100% แล้วก็ภายในไม่ถึง1ปีเนี่ยเอาต่างชาติเข้ามาแล้วก็ขายหัวบริษัทต่างชาติเข้ามาอันนี้เรามีมาตรการแล้วนะครับคือใครมาเปลี่ยนแปลงเอาต่างชาติเข้ามาภายใน1ปีเนี่ยจะต้องเข้ามาแสดงตัวตน
6: ขณะที่ผู้อำนวยการฝ่ายวิจัย EEC Watch ระบุว่าปัญหาสำคัญคือการมีธุรกิจที่ปรึกษาทางกฎหมายสีเทาทำหน้าที่จัดหาโนมินีไทยพร้อมเอกสารทางการเงินเพื่อสวมรอยจดทะเบียนให้บริษัทต่างชาติแบบเบ็ดเสร็จอีกหนึ่งช่องโหว่คือรัฐขาดการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่าง3หน่วยงานคือกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์กรมที่ดินกระทรวงมหาดไทยและกรมสรรพากรกระทรวงการคลังหากทั้ง3กระทรวงเชื่อมโยงข้อมูลแบบเรียลไทม์จะสามารถตรวจสอบได้ทันทีว่าผู้ถือหุ้นคนไทยมีศักยภาพทางการเงินจริงหรือไม
11: ่อันดับแรกก็คือจะมาจดผมก็ต้องเช็คก่อนว่าคุณมีศักยภาพจริงหรือเปล่าไม่ต้องไปรอให้ศาลพิสูจน์ตอนมันเกิดเรื่องแล้วไอ้กรมพัฒนาธุรกิจการค้าซึ่งอยู่ภายใต้กระทรวงพาณิชย์ก็ต้องมีข้อมูลของกระทรวงมหาดไทยนะกระทรวงมหาดไทยนี่มีทั้งบัตรคนจนก็อยู่กระทรวงมหาดไทยใช่มั้ยเรื่องของที่ดินก็อยู่กระทรวงมหาดไทยมีแค่เรื่องสัมปทานที่ไปอยู่กับกระทรวงการคลังเอาแค่3กระทรวงนี้ลิงก์กันให้ได้ก่อนการคลังมหาดไทยกับพาณิชย์แค่นี้เราก็จัดการนอมินีได้แล้วครับ
6: อีกประเด็นสําคัญที่ตํารวจต้องแกะรอยคือบริษัทกฎหมายและบริษัทจัดทําบัญชีที่อาศัยช่องว่างทางกฎหมายช่อฉนให้ชาวต่างชาติเข้ามาถือครองทรัพย์สินที่ดินในประเทศไทยทั้งที่เป็นธุรกิจต้องห้ามโดยเด็ดขาดซึ่งขณะนี้ตํารวจพบ7บริษัทที่เข้าข่ายกระทําความผิดอยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
0: ครอบครัวของสิบโทพิษณุแตงโสภาผู้เสียชีวิตจากเหตุไฟไหม้ร้านโรงเบียร์ณลาดพร้าวประกอบพิธีชาปนกิจศพที่จังหวัดสุพรรณบุรีแล้วนะคะครอบครัวระบุว่าได้รับเงินช่วยเหลือเบื้องต้นจากฝ่ายเจ้าของกิจการ 10,000 บาทเพื่อจัดพิธีศพตอนนี้ยังรอความชัดเจนเกี่ยวกับการเยียวยาหลังจากนี้ค่ะบ่ายวันนี้ครอบครัวเคลื่อนร่าง10โทพิษณุแตงโสภาอายุ29ปีสังกัดกองพันทหารสารวัตรที่11ปฏิบัติหน้าที่กองร้อยทหารสารวัตรที่5ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้เสียชีวิตจากเหตุไฟไหม้ร้านโรงเบียร์ณลาดพร้าวมาประกอบพิธีชาปนกิจที่วัดหนองบัวทองตำบลกระเสียวอำเภอสามชุกจังหวัดสุพรรณบุรีมีพลตรีสิริจักรร่มโพชีผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่11เป็นประธานในพิธีวางดอกไม้จันทร์กำลังพลจากกองพันทหารสารวัตรที่11และเพื่อนๆร่วมรุ่นเดินทางมาร่วมพิธีครอบครัวของผู้เสียชีวิตนั้นเปิดเผยถึงสภาพจิตใจหลังเกิดเหตุทุกคนยังอยู่ในภาวะโศกเศร้ายังทำใจไม่ได้กับความสูญเสียที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้ทนายความของเจ้าของกิจการติดต่อเข้ามาพูดคุยกับครอบครัวโอนเงินช่วยเหลือเบื้องต้น 10,000 บาทเมื่อวันที่15กรกฎาคมที่ผ่านมาระบุว่าให้เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศพและแจ้งว่าหลังจากนี้ก็จะหารือกับเจ้าของกิจการและทีมงานเพื่อเยียวยาเพิ่มเติม
1: พี่ชายของผู้เสียชีวิตบอกถึงน้องชายบอกว่าหลังจากนี้ไม่ต้องเป็นห่วงแม่จะดูแลครอบครัวของ10โทพิษณุเองส่วนแม่ของผู้เสียชีวิตมีอาการเครียดนะคะกินไม่ได้นอนไม่หลับล่าสุดร่างกายอ่อนเพลียจนต้องเข้าโรงพยาบาลเมื่อช่วงเช้าออกจากโรงพยาบาลมาเมื่อช่วงบ่ายค่ะเพื่อมาส่งลูกชายเป็นครั้งสุดท้าย
12: ก็เขาบอกว่าเบื้องต้นก็ให้จบละหนึ่งเดือนก่อนและส่วนเยียวยาก็เขาบอกว่าต้องรอทางนครเดียก็คุยใครทีมว่าแต่ยังไงแต่เขาบอกว่าให้มีให้แน่นอน
13: ตอนนี้สภาพจิตใจครอบครัวเป็นไงบ้างคะ
12: ก็ยังทำใจไม่ได้น้องของในกระทันหันก็ตอนนี้คุณแม่ก็ไม่สบายเพราะว่าเรื่องของนอนไม่หลับ
1: สิ่งที่สร้างความกังวลให้กับครอบครัวมากที่สุดก็คือความเป็นอยู่และชีวิตของคนข้างหลังค่ะอนาคตของลูกสาวผู้เสียชีวิตที่อายุแค่2ขวบเราว่าผู้เสียชีวิตเป็นเสาหลักดูแลครอบครัวขณะนี้ก็ยังรอความชัดเจนเกี่ยวกับมาตรการการช่วยเหลือเยียวยาระยะยาวค่ะ
14: เห็นพี่ชายบอกว่าติดต่อเข้ามา
13: เบื้องต้นก็ นำเงินมาช่วยใช่ไหมคะเป็นไงบ้างตอนนี้

0: ูกสาววางอนาคตลูกสาวยังไงบ้างอะ
1: ยังไม่รู้เลยค่ะเพราะว่าเป็นสาระ
2: นอกจากการช่วยเหลือจากฝ่ายคู่กรณีก็ยังมีหน่วยงานภาครัฐที่ติดต่อเข้ามาเพื่อให้ความช่วยเหลือตามสิทธิและกฎหมายนะคะได้แก่สำนักงานประกันสังคมกระทรวงยุติธรรมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่เพื่อให้การเยียวยากับครอบครัวผู้สูญเสียสำหรับสิบโทพิษณุในคืนวันเกิดเหตุนั้นชวนน้องทหารและภรรยาไปเลี้ยงฉลองครบรอบแต่งงานช่วงเวลาที่เกิดเหตุไฟไหม้พยายามช่วยภรรยาออกจากร้านมาก่อนแต่ตัวเองพยายามไปช่วยเหลือคนอื่นที่อยู่ในร้านจนเสียชีวิตค่ะนับเป็นครั้งแรกค่ะที่หัวหน้าการพูดคุยสันติสุขฝ่ายไทยพูดถึงข้อเสนอของฝ่ายไทยต่อ BRN นะคะจะมีการปรับรูปแบบการเจรจาจากเดิมหารือกันเป็นคณะจะปรับมาเป็นการพูดคุยแบบ1ต่อ1แต่จะเน้นไปที่การสร้างพื้นที่ทำงานร่วมกันแต่ว่าข้อเสนอนี้ยังไม่ตกผลึกจากทั้ง2ฝ่ายนะคะคงจะต้องมีการหารือกันอีกพร้อมยอมรับว่ากระบวนการพูดคุยสันติสุขที่ล้มลุกคลุกคลานมานานกว่า10ปีเป็นเพราะการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองค่ะในเวทีเสวนาสาธารณะมองสถานการณ์ชายแดนใต้ซีซั่นใหม่ข้อท้าทายและความหวังจัดขึ้นที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานีวันนี้ค่ะมีนักวิชาการเครือข่ายสื่อมวลชนภาคประชาสังคมมาร่วมด้วยโดยหัวหน้าการพูดคุยสันติสุขฝ่ายไทยร่วมเวทีผ่านระบบออนไลน์นะคะยืนยันค่ะว่ากลุ่มที่พูดคุยคือ BRN ตัวจริงซึ่งในการพูดคุยสันติสุขรอบนี้เปลี่ยนรูปแบบจากเดิมที่ทำงานเป็นคณะพูดคุยเหลือเพียงตัวเองที่จะทำหน้าที่เป็นคนกลางแล้วก็จะนำข้อตกลงบนโต๊ะไปหารือกับส่วนต่างๆว่าเห็นด้วยกับข้อตกลงหรือไม่ส่วนที่เหลืออันนี้จะเป็นคณะทำงานหลังบ้านเช่นคณะทำงานระดับเทคนิคเดิมโดยการหารือร่วมกับ BRN ช่วงที่ผ่านมายังคงเน้นกรอบข้อตกลง3แนวทางด้วยกันคือการยุติความรุนแรงการปรึกษาหารือสาธารณะและการแสวงหาทางออกทางการเมืองเรื่องที่ฝ่ายไทยเสนอก็คือการกำหนดพื้นที่ทำงานร่วมกันลักษณะคล้ายกับการทำพื้นที่ปลอดภัยในอดีตค่ะทั้งในลักษณะรายพื้นที่หรือรายอำเภอแต่ว่าเรื่องนี้ยังไม่ตกผลึกเพราะว่าบางฝ่ายอาจจะเห็นว่าทุกพื้นที่ก็ควรจะปลอดภัยพร้อมย้ำว่าการพูดคุยรอบใหม่ไม่ใช่การเจรจาต่อรองนะคะแต่จะเป็นการทำงานร่วมกันเพื่อสร้างสันติสุขในพื้นที
3: ่ขอยืนยันนะครับว่าเราเอาใจอย่าใจคุยกันเพราะว่าเขาเป็นคนไทยด้วยกันผมตั้งโจทย์ว่าการทำงานครั้งนี้ไม่ใช่การเมืองนำการทหารไม่ใช่การเจรจาต่อรองเราเป็นคนไทยกับคนไทยที่อาจจะเห็นต่างกันในแวดล้อมเวลานะครับถ้ามายึดถือประวัติศาสตร์ก็ต้องมาพูดเรื่องของความเป็นธรรมความถูกบีบคั้นความอะไรต่างๆที่เกิดขึ้นมามากมายเนี่ยพอเราเปิดประเด็นนี้คุยกันเนี่ยก็เหมือนกับการไปว่าเขาบอกว่าทางการไทยก็มายอมรับในสิ่งที่มันเกิดขึ้นในอดีตจริงใช่ไหมผมบอกว่าก็ปล่อยผ่านมันเปลี่ยนมันไม่ได้หรอกเราต้องอยู่ประมาณนี้แล้วเราไม่ใช่เจ้าของประวัติศาสตร์ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องคิดด้วยกันว่าเราจะเดินหน้าไปด้วยการหาสันติสุขด้วยกันอย่างไรที่เป็นประตูก้าวแรกที่ได้คุยกัน
2: หัวหน้าการพูดคุยฝ่ายไทยก็ยังระบุได้ว่าสิ่งที่ได้เสนอต่อ BRN ก็คือการให้ภาคประชาสังคมบางส่วนได้เข้าร่วมนะคะเพราะว่าจากการลงพื้นที่รับฟังข้อคิดเห็นได้พบว่ามีบางข้อเสนอที่ภาคประชาสังคมเสนอขึ้นมาหรือว่าชาวบ้านเสนอไม่ตรงกับที่อยู่บนโต๊ะการพูดคุยยกตัวอย่างเช่นปัญหาปากท้องยาเสพติดการศึกษาหรือเรื่องอัตลักษณ์ย้ำว่าไม่ได้ปิดกั้นการพูดคุยสันติสุขกับกลุ่มผู้คิดต่างกลุ่มอื่นอย่างเช่นกลุ่มพูโลมาราปัตตานีค่ะ
4: ซึ่งในขณะนี้ก็จะหารือกับภาคส่วนต่างๆนะคะก่อนจะมีการเดินหน้าพบปะกับตัวแทน VRN เพื่อทำข้อตกลงร่วมกันอีกครั้งปลายเดือนกันยายนยอมรับค่ะว่ากระบวนการพูดคุยสันติสุขที่ล้มลุกคลุกคลานมานานกว่า10ปีเพราะการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองกำหนดการเดิมของเวทีเสวนาคณะผู้จัดได้เชิญตัวแทนของ BRN และแม่ทัพภาคที่4แต่ว่าทั้ง2ฝ่ายไม่ได้เข้าร่วมนะคะโดยทาง BRN แจ้งว่าติดภารกิจระหว่างการเดินทางเช่นเดียวกับทางกองทัพที่ไม่ได้ส่งตัวแทนมาร่วมค่ะ
2: แล้วก็มีความเคลื่อนไหวจากทางผู้นำฝ่ายค้านนะคะที่ได้ยกเอาคณะกรรมการในสภาผู้แทนราษฎรที่เป็นสัดส่วนของพรรคประชาชนลงพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้นะคะคนที่ไปพบก็คือนายกมลศักดิ์ลีวาเมาะนะคะในฐานะที่เป็นส.ส.ในพื้นที่ไปพูดคุยร่วมกันหาแนวทางแก้ไขปัญหาชายแดนภาคใต้ผลักดันกระบวนการพูดคุยสันติสุขด้วยค่ะ

นายณัฐพงษ์เลืองปัญญาวุฒิในฐานะผู้นำฝ่ายค้านพร้อมด้วยคณะกรรมการในสภาผู้แทนราษฎรสัดส่วนของพรรคประชาชนนะคะอย่างเช่นนายรังสิมันโรมประธานคณะกรรมการกฎหมายนายเอกราชอุดมอำนวยประธานคณะกรรมการการทหารใช้

0: คงค่ะอย่างกอรมน.ภาค4ส่วนหน้าสอบต.และตำรวจในพื้นที่ทางเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงได้รายงานการสอบสวนเบื้องต้นว่าเป็นการก่อเหตุของกลุ่ม BRN ที่เคยทำมาแล้ว6ครั้งโดยไม่ได้เจาะจงเป้าหมายชัดเจนขึ้นอยู่กับผู้สั่งการพร้อมกับยืนยันว่ากองกำลังติดอาวุธและกลุ่ม BRN มีอยู่จริงแต่ด้วยข้อจำกัดด้านกำลังพลที่ปรับลดลงทุกปีไม่สามารถดูแลพื้นที่ได้ทุกจุดนายณัฐพงศ์ได้ย้ำว่าฝ่ายค้านเนี่ยพร้อมที่จะผลักดันสนับสนุนการจัดหาอุปกรณ์ที่จำเป็นในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รัฐค่ะ
1: นายณัฐพงศ์และคณะกรรมการสัดส่วนของพรรคประชาชนยังได้เดินทางไปพบหารือกับนายกมลศักดิ์ลีวาเมาะสส.นราธิวาสพรรคประชาชาติที่บ้านพักในอำเภอบาเจาะจังหวัดนราธิวาสนะคะในฐานะสส.ในพื้นที่และเป็นหนึ่งที่ได้รับผลกระทบโดยตรงจากเหตุการณ์ถูกลอบยิงรถยนต์บริเวณหน้าบ้านพักโดยนายณัฐพงศ์มองว่าการแก้ปัญหาชายแดนภาคใต้ต้องทำควบคู่กันทั้งการดูแลเรื่องความสงบสุขของประชาชนและการเดินหน้ากระบวนการพูดคุยสันติสุขค่ะ
2: ในสถานการณ์เฉพาะหน้าเนี่ยเรื่องของการดูแลความสงบสุขเรียบร้อยความดูแลการดูแลความปลอดภัยของประชาชนเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญที่สุดแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยกระบวนการจะเดินไปสู่ปลายทางเนี่ยนะครับความขัดแย้งทุกอย่างก็ต้องมาจบลงที่บนโต๊ะนะครับดังนั้นในเรื่องของการเดินหน้ากระบวนการในการพูดคุยนะครับเรื่องของข้อตกลงเฉพาะหน้าในการหยุดยิงทดลองดำร่อง40วันเนี่ยนะผมก็อยากเห็นกระบวนการแบบนี้เดินหน้าเช่นเดียวกัน
0: นายณัฐพงศ์ก็ยังพูดถึงข้อเสนอให้ยุบกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรหรือว่ากอรมน.นะคะว่าเป็นภาพปลายทางที่ต้องการเห็นเพื่อนำไปสู่การปฏิรูปกองทัพและให้ทหารทำหน้าที่ป้องกันประเทศเป็นหลักโดยไม่ยุ่งเกี่ยวกับการเมืองแต่ในช่วงเปลี่ยนผ่านการแก้ปัญหาชายแดนขณะนี้กอรมน.ยังมีความจำเป็นค่ะ
1: ผ่านมาครบ1เดือนเต็มแล้วค่ะที่สหรัฐกับอิหร่านลงนามข้อตกลงหยุดยิงเพื่อเปิดทางไปสู่การเจรจายุติสงครามนะคะแต่ในเวลานี้นอกจากการเจรจาจะไม่คืบหน้าไปไหนแล้วการปะทะกันระหว่าง2ฝ่ายดูเหมือนว่าจะยังทวีความรุนแรงมากขึ้นด้วยค่ะคุณทิพย์ตะวันที่ทั่วโลกเป็นห่วงกันอยู่เวลานี้ก็คือสถานการณ์ในช่องแคบฮอร์มุสเหมือนกับว่าจะกลับมามีการโจมตีกันถี่แบบรายวันเลยนะคะ
3: ใช่ค่ะคือท่านนับแค่เฉพาะในช่วงหลังที่มีการลงนามข้อตกลงหยุดยิงชั่วคราวเนี่ยเกิดเหตุเรือพาณิชย์ถูกโจมตีบริเวณช่องแคบฮอร์มุสแล้วมากกว่า10ครั้งนะคะแล้วก็มีผู้เสียชีวิตแล้วก็ได้รับบาดเจ็บรวมมากกว่า10คนที่น่ากังวลคือมีรายงานว่าอาจจะมีเรือของไทยเองเนี่ยรวมอยู่ในนั้นด้วยหรือเปล่าค่ะคุณผู้ชมคะนับตั้งแต่โดนัลด์ทรัมป์ประกาศยกเลิกข้อตกลงหยุดยิงชั่วคราวกองทัพสหรัฐเดินหน้าถล่มหลายจุดทั่วอิหร่านต่อเนื่องมาแล้ว7วันนะคะขณะที่อิหร่านยกระดับการสกัดการเดินเรือผ่านช่องแคบฮอร์มุสสำหรับเรือที่ไม่ได้รับอนุญาตและโจมตีไปยังเป้าหมายต่างๆทั่วตะวันออกกลางด้วยค่ะชาวคูเวตซิตี้ต้อนรับเช้าวันเสาร์ด้วยเสียงไซเรนเตือนภัยและเสียงระเบิดดังขึ้นทั่วเมืองหลวงค่ะหลังจากกองทัพคูเวตระบุว่าระบบป้องกันภัยยิงสกัดขีปนาวุธและโดรนจากอิหร่านขณะที่กระทรวงการไฟฟ้าและประปาคูเวตระบุนะคะว่าอิหร่านโจมตีโรงงานผลิตน้ำประปาและโรงไฟฟ้าเป็นแห่งที่2แล้วส่งผลกระทบต่อการให้บริการประชาชนค่ะคุณผู้ชมคูเวตถือเป็นหนึ่งในหลายประเทศนะคะที่ตกเป็นเป้าการโจมตีตอบโต้ของอิหร่านซึ่งพุ่งเป้าไปที่ประเทศในตะวันออกกลางที่เป็นสถานที่ตั้งของฐานทัพอเมริกันทั้งในบาเรนกาตาร์และจอร์แดนเป็นต้นค่ะกองทัพสหรัฐเผยแพร่ภาพปฏิบัติการโจมตีเป้าหมายในอิหร่านวันที่7ค่ะพุ่งเป้าไปที่ระบบสอดแนมโครงสร้างพื้นฐานทางทหารคลังอาวุธใต้ดินและขีดความสามารถทางทะเลของอิหร่านทำกลางความกังวลนะคะถึงสถานการณ์การสู้รบหลังจากสหรัฐเปิดเผยว่าโจมตีระบบโครงสร้างพื้นฐานในอิหร่านเป็นครั้งแรกในรอบมากกว่า1สัปดาห์ค่ะคุณผู้ชมสถานการณ์นี้ยิ่งน่ากังวลเพิ่มมากขึ้นนะคะเมื่อประเมินจากบรรยากาศความตึงเครียดในช่องแคบฮอร์มุสซึ่งกลับมามีสภาพไม่ต่างไปจากช่วงที่มีสงครามค่ะหลังจากอิหร่านสั่งปิดช่องแคบในขณะที่สหรัฐเองก็สั่งปิดล้อมการเดินเรือด้วยค่ะเส้นทางเดินเรือผ่านช่องแคบฮอร์มุสมี3เส้นทางหลักๆในปัจจุบันนะคะได้แก่เส้นทางในช่วงก่อนเกิดสงครามผู้ชมซึ่งสามารถเดินเรือได้โดยไม่ต้องขออนุญาตและไม่มีค่าผ่านทางแต่ว่าในปัจจุบันอิหร่านประกาศให้เส้นทางดังกล่าวเป็นเขต

รายนะคะเสี่ยงถูกโจมตีและอาจเจอกับทุ่นระเบิดค่ะก่อนที่อิหร่านจะมีการเปิดเส้นทางใหม่ใกล้กับชายฝั่งของประเทศค่ะซึ่งเรือทุกลำต้องขออนุญาตอิหร่านเพื่อเดินเรือผ่านช่องแคบแล้วก็อาจจะถูกเรียกเก็บค่าธรรมเนียมด้วยนะคะแต่ว่าในตอนนี้อยู่ในช่วงที่มีการระงับการเก็บเงิน60วันส่วนอีกเส้นทางนึงที่กำลังเป็นประเด็นคือเส้นทางเลียบชายฝั่งโอมานคุณผู้ชมถือเป็นจุดที่เรียกได้ว่าเป็นพื้นที่เสี่ยงสูงอยู่ในขณะนี้หลังจากเรือเกือบทั้งหมดที่ตกเป็นเป้าการโจมตีของอิหร่านในช่วงที่ผ่านมาใช้เส้นทางเดินเรือเส้นทางนี้ทั้งสิ้นค่ะซึ่งอิหร่านระบุว่าเรือเหล่านี้พยายามแล่นผ่านฮอร์มุสโดยไม่ได้รับอนุญาตแล้วก็ฝ่าฝืนคำสั่งด้วยค่ะอิหร่านอินเตอร์เนชั่นแนลสื่อภาษาเปอร์เซียที่อยู่ในอังกฤษเผยแพร่คลิปวิดีโอจากสื่อที่ใกล้ชิดกับกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลามอิหร่านหรือ IRGC แสดงให้เห็นความเสียหายที่เกิดขึ้นกับเรือแต่ไม่ได้ระบุชัดเจนนะคะว่าเป็นเรือลำไหนหรือว่าเป็นเรือของใครค่ะแต่ที่กลายเป็นประเด็นนั่นก็คือโพสต์นี้เขารายงานอ้างการเปิดเผยจากฝั่งอิหร่านนะคะว่า IRGC โจมตีเรือที่ชักธงไทยเมื่อวานนี้หลังจากไม่ฟังคำเตือนและพยายามเดินเรือผ่านช่องแคบฮอร์มุสโดยไม่ได้รับอนุญาตค่ะขณะที่สื่อทั่วโลกหลายสำนักทั้งที่ตุรกีรัสเซียแล้วก็อังกฤษอ้างข้อมูลจากสำนักข่าวทาสนิมสื่อกึ่งทางการของอิหร่านที่มีความใกล้ชิดกับ IRGC รายงานคล้ายๆกันค่ะว่าเรือของไทยถูกโจมตีแต่ยังไม่มีรายงานความเสียหายหรือว่ารายละเอียดใดเพิ่มเติมนะคะด้านโฆษกกองทัพเรือของไทยเปิดเผยค่ะว่าศูนย์ปฏิบัติการกองทัพเรือได้มีการประสานการตรวจสอบข้อมูลในระบบติดตามเรือกับศูนย์ปฏิบัติการศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลและศูนย์ Vessel Traffic Service กรมเจ้าท่านะคะพบว่าเรือที่ปรากฏตามข่าวไม่ใช่เรือสัญชาติไทยค่ะโดยกองทัพเรือระบุค่ะว่าจากการตรวจสอบปัจจุบันมีเรือสินค้าไทยอยู่ในพื้นที่อ่าวโอมาน1ลำนะคะซึ่งกองทัพเรือได้ประสานตรวจสอบกับผู้รับผิดชอบด้านความปลอดภัยของเรือแล้วได้รับการยืนยันว่าเรือและกำลังพลประจำเรือปลอดภัยค่ะการเดินเรือและการปฏิบัติภารกิจเป็นไปตามปกติขณะที่โฆษกกระทรวงการต่างประเทศไทยระบุนะคะว่าได้มีการประสานกับสถานเอกอัครราชทูตที่กรุงเตหะรานและกองทัพเรือเกี่ยวกับเรื่องนี้แล้วค่ะข้อมูลจากองค์การทางทะเลระหว่างประเทศระบุว่านับตั้งแต่เกิดสงครามเมื่อวันที่28กุมภาพันธ์จนถึงปัจจุบันนี้นะคะเกิดเหตุเรือพาณิชย์ถูกโจมตีบริเวณช่องแคบฮอร์มุสแล้วอย่างน้อย58เหตุการณ์ด้วยกันมีลูกเรือเสียชีวิตไม่ต่ำกว่า17คนจำนวนมากเป็นชาวอินเดียนะคะขณะที่ในจำนวนนี้เนี่ยมีชาวไทยรวมอยู่ด้วย3คนเป็นลูกเรือบนเรือบรรทุกสินค้ามยุรีนารีที่ถูกโจมตีเมื่อวันที่11มีนาคมค่ะคุณผู้ชมเรือทั้ง3ลำที่คุณผู้ชมเห็นอยู่บนแผ่นที่บนวอนี้นะคะตัวเลขเป็นเหตุการณ์ที่มีตัวเลขผู้เสียชีวิตเยอะที่สุดค่ะอย่างเรือลากจูงมุสซาฟา2เนี่ยติดธง UAE ถูกขีปนาวุธโจมตีบริเวณนอกชายฝั่งโอมานประมาณ11กิโลเมตรค่ะขณะที่เรือมยุรีนารีเองถูกโจมตีระหว่างลอยลำอยู่ห่างจากชายฝั่งโอมานประมาณ20กิโลเมตรนะคะส่วนตัวเรือบรรทุกน้ำมันค่ะเซเตเบลโลนะคะมีรายงานว่าถูกสหรัฐโจมตีเพราะว่าละเมิดคำสั่งปิดล้อมค่ะเรียกได้ว่าสถานการณ์บริเวณช่องแคบฮอร์มุสในตอนนี้ต่างจากในช่วงสัปดาห์แรกหลังการเจรจาระหว่างสหรัฐกับอิหร่านที่สวิตเซอร์แลนด์เมื่อเดือนที่แล้วอย่างสิ้นเชิงนะคะโดยในตอนนั้นคุณผู้ชมโลกมีความหวังค่ะว่าสถานการณ์ในฮอร์มุสจะกลับมาเป็นปกติได้อีกครั้งหลังจากมีเรือผ่านช่องแคบเพิ่มขึ้นอย่างเมื่อวันที่24มิถุนายนเพียงวันเดียวนะคะมีเรือแล่นผ่านช่องแคบมากถึง70ลำสูงที่สุดนับตั้งแต่เกิดสงครามแต่เรือจำนวนมากค่ะได้มีการใช้เส้นทางเลียบชายฝั่งโอมานก่อนที่สถานการณ์จะเลวร้ายลงเรื่อยๆโดยนับตั้งแต่สหรัฐกับอิหร่านเนี่ยลงนามข้อตกลงหยุดยิงชั่วคราวเมื่อกลางเดือนที่แล้วมีเรือพาณิชย์ถูกอิหร่านและสหรัฐโจมตีรวมอย่างน้อย11ลำนะคะมีลูกเรือเสียชีวิต2คนและบาดเจ็บอีก14คนขณะที่เมื่อวานนี้อิหร่านระบุว่ามีเรือพาณิชย์4ลำถูกสกัดระหว่างพยายามผ่านช่องแคบและมีเรือบรรทุกน้ำมัน2ลำค่ะเกิดการระเบิดขึ้นนะคะหลังจากเดินเรือฝ่าดงทุ่นระเบิดด้านสหรัฐเองระบุว่ากองทัพได้มีการสกัดเรือพาณิชย์4ลำโจมตีเรือ1ลำและเข้ายึดเรืออีก1ลำหลังจากมีการฝ่าฝืนคำสั่งปิดล้อมค่ะฝ่ายสงครามที่

0: ร้อนระอุขึ้นเรื่อยๆทั่วตะวันออกกลางส่งผลให้เมื่อวานนี้ราคาน้ำมันในตลาดโลกเพิ่มสูงขึ้นมากกว่า 4% นะคะไปแตะที่ระดับสูงสุดในรอบมากกว่า1เดือนคุณวันวิสาคุณพิมพ์พิมลคะประเมินจากท่าทีของสหรัฐแล้วก็อิหร่านในปัจจุบันดูเหมือนว่าการปะทะอาจจะลากยาวแล้วก็ยืดเยื้อแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆค่ะ
1: ขอบคุณคุณทิพย์ตะวันค่ะ
2: ขอบคุณค่ะข่าวจ่อย่อโลกคืนนี้นะคะติดตามข้อพิพาททะเลจีนใต้ที่กลับมาระอุอีกครั้งหนึ่งแล้วก็คุยกับอากงในประเด็นที่ทีมอาจารย์ชัดชาติถูกโจมตีเกี่ยวกับการแต่งตั้งโยกย้ายตำแหน่งข้าราชการกรุงเทพมหานครด้วยนะคะติดตามกับคุณเจษฎาจี้สละค่ะ
3: สวัสดีครับต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการข่าวเจาะย่อโลกอยู่กับผมเจษฎาจี้สละครับช่วงที่สงครามตะวันออกกลางกำลังระอุอีกครั้งประเด็นข้อพิพาทในทะเลจีนใต้ก็กลับมาระอุเหมือนกันนะครับโดยเฉพาะท่าทีของจีนที่มีต่อประเทศต่างๆที่ส่วนใหญ่แล้วล้วนแต่เป็นพันธมิตรของสหรัฐวิเคราะห์เรื่องนี้กับคุณพงษ์สทัศน์สุขพงษ์ครับ

0: คุณพงษ์สทัศน์ครับทำไมตอนนี้เรื่องของทะเลจีนใต้ถึงกลับมาเป็นประเด็นอีก
1: ปีนี้ครบ10ปีคำตัดสินของศาลอนุญาโตตุลาการที่เป็นคุณต่อฟิลิปปินส์นะครับคือย้อนกลับไปเมื่อปี2014เนี่ยฟิลิปปินส์ยื่นฟ้องจีนว่าจีนอ้างกรรมสิทธิ์เข้ามารุกล้ำอธิปไตยของฟิลิปปินส์คำตัดสินเนี่ยมันเป็นคุณอย่างไรเดี๋ยวในรายละเอียดเดี๋ยวเราไปคุยกันแต่ประเด็นก็คือเมื่อครบรอบ10ปีมี14ประเทศนำโดยสหรัฐญี่ปุ่นฟิลิปปินส์และออสเตรเลียออกแถลงการร่วมกันก็ยืนยันสนับสนุนคำตัดสินของศาลอนุญาโตตุลาการจีนไม่พอใจครับก็เลยออกมาฟาดงวงฟาดงาเราจะเห็นตลอดทั้งสัปดาห์ที่ผ่านมามีแถลงการเตือนบรรดาประเทศต่างๆที่เข้าร่วมในการออกแถลงการฉบับนี้แล้วก็ยืนยันด้วยว่าทะเลจีนใต้จีนมีสิทธิ์เหนือหมู่เกาะเหนือทรัพยากรที่จีนได้อ้างกรรมสิทธิ์เอาไว้ครับ
0: ครับทะเลจีนใต้เนี่ยเรื่องนี้มันสำคัญยังไง
1: เราไปดูแผนที่ประกอบกันนะครับทะเลจีนใต้ตรงนี้เนี่ยอาณาเขตประมาณ 3,500,000 ตารางกิโลเมตรคุณเจษดาเป็นเส้นทางขนส่งสินค้าพลังงานที่สำคัญที่สุดอีกแห่งหนึ่งของโลกเลยนะครับเราก็จะเห็นว่าตลอดหลายปีที่ผ่านมาทั้งสหรัฐกับจีนเนี่ยพยายามเข้ามาขยายอิทธิพลในพื้นที่บริเวณนี
0: ้
1: ถามว่าสำคัญอย่างไรคุณเจษดาเห็นเส้นประสีแดงไหมครับ9เส้นเส้นประสีแดงนี่แหละครับเป็นเส้นที่จีนอ้างกรรมสิทธิ์บอกว่าเป็นไปตามหลักฐานทางประวัติศาสตร์มาตั้งแต่โบราณกาลของจีนนะครับก็อ้างสิทธิ์แบบนี้แต่ว่าเส้นมีการปรับนะตอนแรกเราเรียกว่าเส้นประ9เส้นเมื่อปี2023เนี่ยปรับเพิ่มอีก1เส้นเป็นเส้นประ10เส้นก็คือครอบคลุมไปถึงไต้หวันด้วย
0: กินพื้นที่มากกว่าเดิม
1: ถูกต้องครับประเด็นก็คือไม่ใช่แค่จีนที่อ้างกรรมสิทธิ
0: ์ครับ
1: เพราะว่ามันมีชาติในอาเซียนที่อ้างกรรมสิทธิ์เหมือนกันฟิลิปปินส์บรูไนมาเลเซียเวียดนามเป็น4ประเทศในอาเซียนที่อ้างกรรมสิทธิ์เหนือพื้นที่บริเวณนี้เส้นประสีน้ำเงินเนี่ยคือเขตเศรษฐกิจจำเพาะของแต่ละประเทศนะครับก็คือไม่เกิน200ไมล์ทะเลจากแผ่นดินของแต่ละประเทศเพราะฉะนั้นถ้าคุณเจษฎาดูในแผนที่นี้ก็จะเห็นว่าเส้นประ9เส้นหรือเส้นประ10เส้นในปัจจุบันที่จีนอ้างกรรมสิทธิ์เนี่ยมันกินพื้นที่เข้าไปในเขตเศรษฐกิจจำเพาะของประเทศที่อ้างสิทธิ์เหนือทะเลจีนใต้เหมือนกันมันก็เลยเป็นประเด็นขึ้นมาแล้วก็เป็นความขัดแย้งที่ดูเหมือนจะแก้ไขได้ยากด้วยนะครับโดยเฉพาะกับฟิลิปปินส์ฟิลิปปินส์ที่ผมบอกไปยื่นฟ้องต่อองค์การระหว่างประเทศเมื่อปี2014นะครับแล้วคำตัดสินออกมาในวันที่12กรกฎาคมปี2016ซึ่งถามว่าเป็นคุณอย่างไรใช่ไหมครับที่เราคุยกันไปเมื่อตอนต้นทางศาลอนุญาโตตุลาการที่จัดตั้งขึ้นตาม UNCLOS ที่ตอนนี้เราคุ้นเคยกันดีนะครับอนุสัญญาสหประชาชาติ
0: ว่าด้วยกฎหมายทะเล
1: เขากำหนดบอกว่าเส้นประ9เส้นที่จีนอ้างกรรมสิทธิ์เนี่ยมันไม่มีกฎหมายรองรับจะมาอ้างประวัติศาสตร์เนี่ยมันก็ไม่สมเหตุสมผลนะครับข้อที่2ก็คือแผ่นดินที่จีนอ้างสิทธิ์ในหมู่เกาะสแปรดลี

0: ที่ตรงนี้เนี่ย
1: ครับส่วนนี้นะ
0: ใช่ที่จีนอ้างสิทธิ์ไม่ได้มีสถานะเป็นเกาะ
1: ครับ
0: ที่มีเขตเศรษฐกิจจำเพาะกว้าง200ไมล์ทะเลจากชายฝั่งเพราะฉะนั้นจะอ้างสิทธิ์ในหมู่เกาะสเปรดลีย์ไม่ได
1: ้
0: นะครับข้อที่3ก็คือจีนมีการรุกล้ำอำนาจอธิปไตยของฟิลิปปินส
1: ์
0: ทำอย่างไรผมหยิบมา2ประเด็นสำคัญก็คือการสำรวจทรัพยากรน้ำมันและการทำประมงนะครับ
1: จีนเข้าไปทำเลย
0: ใช่ก็มีการรุกล้ำเข้าไปมีการถมทะเลมีอยู่ปีนึงผมจำปีได้ไม่ชัดเจนแต่จำภาพได้ว่ามีการนำชาวจีนบางส่วนเนี่ยมาเที่ยวในหมู่เกาะแถบทะเลจีนใต้ด้วยนะครับเหมือนเป็นการปักธงไกลๆว่านี่คือดินแดนของจีนส่วนข้อสุดท้ายของคำตัดสินเนี่ยเขาระบุว่าจีนทำให้ระบบนิเวศในทะเลจีนใต้ได้รับความเสียหายโดยเฉพาะปะการังอันนี้ผมย่อยจากคำตัดสินประมาณ400กว่าหน้าเหลือ4ข้อนะครับเราก็จะเห็นว่าคำตัดสินนี้เป็นคุณต่อฟิลิปปินส์คุณจัสดาจะมีคำถามว่าแล้วทำไมจีนถึงไม่ปฏิบัติตามคำตัดสินถูกไหมครับ
1: ครับ
0: ในเมื่อ
1: เราเห็นแล้วว่าอย่างน้อยเนี่ยเขาคงจะไม่ได้ประโยชน์จากคำตัดสินนี
0: ้
1: เพราะเขาอ้างสิทธิ์ในพื้นที่ที่น่าจะกินเข้าไปในพื้นที่ของหลายประเทศ
2: จีนไม่ได้เข้าร่วมกระบวนการพิจารณาคดีนะครับแต่ก็มีพันธกรณีทางกฎหมายที่จะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยเนื่องจากให้สัตยาบันต่ออันคลอสไปแล้วประเด็นว่าคำวินิจฉัยจะบังคับใช้ได้มากน้อยแค่ไหนจะบังคับใช้อย่างไรมันยังเป็นคำถามที่ไม่มีคำตอบครับฟิลิปปินส์และประเทศอื่นๆอาจจะเลือกใช้มาตรการทางกฎหมายหลากหลายรูปแบบเพื่อกดดันหรือดำเนินการต่อจีนแต่ท้ายที่สุดจีนก็ยังคงยืนยันสิทธิ์เหนือทะเลจีนใต้ทำให้ความขัดแย้งดำเนินมาจนถึงทุกวันนี
0: ้แล้วตอนนี้สหรัฐก็เข้ามามีความเกี่ยวข้องกับพื้นที่บริเวณนี้มากขึ้นพยายามขยายอิทธิพลมากขึ้นไม่ใช่แค่ในปีนี้ปีเดียวแต่ว่าเราจะเห็นความเคลื่อนไหวมาหลายปีที่ผ่านมาด้วยนะครับนำเรือเข้ามาซึ่งมันก็ทำให้จีนไม่พอใจเป็นอย่างมาก
1: ครับทำไมพื้นที่นี้จึงกลายเป็นพื้นที่ยุทธศาสตร์โดยเฉพาะดุลอำนาจของจีนและสหรัฐ
0: ถ้าเราขยายภาพให้คุณเจษดาคุณผู้ชมได้เห็นกันน
1: ี
0: ่คือทะเลจีนใต้แล้วก็เรื่อยไปจนถึงญี่ปุ่นเกาหลีใต้นะครับเราจะเห็นว่าทั้งโตเกียวมาถึงไทเปมาถึงมะนิลาเนี่ยเขาเรียกว่าแนวเกาะชั้นแรกครับเป็นยุทธศาสตร์ของสหรัฐที่พยายามตั้งฐานทัพเอาไว้ในจุดต้องจริงๆไล่มาตั้งแต่เกาหลีใต้ไล่ลงมาจนถึงนี้เลยเพื่อที่จะปิดล้อมจีนไกลๆด้วย
1: อันนี้มันพันธมิตรของสหรัฐทั้งนั้นเลย
0: ถูกต้องครับถูกต้องน
1: ี
0: ่แล้วก็หลายประเทศอ่ะอย่างฟิลิปปินส์อย่างญี่ปุ่นเองก็อยู่ในประเทศที่เข้าร่วมในแถลงการร่วม
1: ครับ
0: ฉบับล่าสุดที่ออกมาด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่ามันยงใยกันอย่างแยกไม่ออกเพราะฉะนั้นแนวเกาะชั้นแรกเป็นยุทธศาสตร์ของสหรัฐในการปิดล้อมจีนจีนก็ต้องการทางออกสู่ทะเลถูกไหมครับ
1: เรา
0: ก็จะเห็นความเคลื่อนไหวไม่ใช่แค่ทะเลจีนใต้เท่านั้นแต่ว่าในระยะหลังก็มีการไปสร้างความสัมพันธ์กับประเทศในหมู่เกาะแถบแปซิฟิกตอนใต้มากขึ้น
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นนี่เป็นยุทธศาสตร์ที่ไม่ใช่แค่ในระดับภูมิภาคแต่เราจะเห็นตัวละครในระดับโลกที่เข้ามาผัวพันแล้วก็มีส่วนร่วมอย่างแยกไม่ออกเพราะฉะนั้นนี่คือภาพใหญ่ที่เราเห็นได้ชัดเจนนะครับถามว่าเอ๊ะแล้วไทยล่ะไทยเกี่ยวอะไรไทยไม่ได้เป็นประเทศผู้อ้างกรรมสิทธิ์ใช่ไหมครับแต่ว่าอย่าลืมว่าจีนเองก็พยายามขยายเข้ามาในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มากขึ้นผ่านทางไหนผ่านทางฐานทัพเรือเรียมในกัมพูชานะครับเพราะฉะนั้นมันก็โยงใยถึงกันจากทะเลจีนใต้มาถึงอ่าวไทยด้วยนะครับนี่ก็เป็นความเคลื่อนไหวที่น่าจะต้องจับตาในปีนี้คุณเจษดาเพราะว่าจุดทะเลจีนใต้เรื่อยไปจนถึงทะเลจีนตะวันออกเนี่ยมันเป็นส่วนหนึ่งของจุดตึงเครียดในเอเชียแปซิฟิกด้วยแล้วหลายคนก็ประเมินกันว่าถ้ามันมีเหตุการณ์ที่ประเมินผิดพลาดมันก็จะนำไปสู่ความขัดแย้งที่ลุกลามบานปลายได
1: ้ครับตอนนี้เนี่ยสหรัฐเจอกับสงครามหลายหน้าเลยหรือเปล่าฮะปัญหาทะเลจีนใต้ก็กำลังระอุสหรัฐจีนปัญหาในตะวันออกกลางยืดเยื้อแน่นอน
0: หลายหน้าไหมก็อาจจะหลายหน้านะครับแต่ว่าความขัดแย้งในทะเลจีนใต้มันยังไม่ได้ถึงขั้นการเผชิญหน้ากันทางการทหารประเด็นที่น่าสนใจคืออะไรประเด็นก็คือสหรัฐเนี่ยเพิ่งเปลี่ยนชื่อกองบัญชาการอินโดแปซิฟิกตัดคำว่าอินโดออกเหลือแต่แปซิฟิกถูกไหมครับ
1: โฟกัสมาที่แปซิฟิกอย่างเดียว
0: ถูกต้องก่อนหน้านี้เราก็เอ๊ะทำไมถึงเปลี่ยนชื
1: ่อ
0: การเปลี่ยนชื่อแปซิฟิกอย่างเดียวเนี่ยเป็นการอย่างที่คุณเจษดาบอกเลยก็คือเป็นการโฟกัสยุทธศาสตร์ของสหรัฐว่าตอนนี้จะพุ่งตรงมาที่แปซิฟิกแล้ว
1: ฉันสนใจจุดนี้มากๆ
0: แล้วเมื่อสักครู่เนี่ยเราเห็นแผนที่ไปแล้วนะครับว่าในแปซิฟิกมีอะไรบ้างที่เป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญบ้างเพราะฉะนั้นนี่เป็นอีกหนึ่งจุดที่น่าสนใจในสถานการณ์โลกในปัจจุบันด้วยครับ
1: เดี๋ยวเราคงต้องวิเคราะห์กันต่อนะครับเพราะตอนนี้เนี่ยมันเป็นดุลอำนาจทั้งตะวันออกกลางเอเชียแปซิฟิกและสหรัฐเนี่ยเข้าไปข้องเกี่ยวในทุกมิติวันนี้ขอบคุณคุณพงศธรครับ
0: ครับ
1: หลังไทยปลดล็อกพืชกระท่อมออกจากบัญชียาเสพติดเมื่อปี65ครับผลที่ตามมาสะเทือนไปถึงเพื่อนบ้านนะครับเพราะตอนนี้มีรายงานว่าเครื่องดื่มมึนเมาที่มีผลต่อจิตประสาทอย่าง4คูณร้อยกำลังระบาดในประเทศลาวครับที่สำคัญครับสารตั้งต้นทั้งยาแก้ไอปลอมและใบกระท่อมล้วนมาจากประเทศไทยติดตามจากรายงานของคุณภูวเดชฉัตรทิวาภรณ์ครับ
3: ยาแก้ไอฝาแดงปลอม 2,226 ขวดใบกระท่อม250กิโลกรัมถูกเผาทำลายร่วมกับยาเสพติดชนิดอื่นที่คดีสิ้นสุดแล้วเมื่อวันที่14กรกฎาคมที่ผ่านมาที่แขวงเวียงจันทน์ประเทศลาวบ่งบอกว่าพืชกระท่อมยังมีสถานะเป็นยาเสพติดตามกฎหมายลาวคือห้ามเพาะปลูกปรุงแต่งผลิตซื้อขายครอบครองและนำเข้าส่งออกเพจตำรวจเวียงจันทน์โพสต์ว่าตลอดปี2568ตรวจยึดยาเสพติดได้199คดีในจำนวนนี้มีใบกระท่อม 1,021 กิโลกรัมยาแก้ไอปลอม 8,468 ขวดยาแก้ไอที่ยึดได้มีเอกลักษณ์คือฝาสีแดงมีข้อมูลว่าถูกตรวจยึดร่วมกับใบกระท่อมบ่อยครั้งนิยมนำไปใช้ผสมเป็นเครื่องดื่มมึนเมาที่คนไทยเรียกว่า4คูณร้อยก่อนหน้านั้นวันที่25มิถุนายนมีรายงานว่าตำรวจลาวจับกุมชายชาวลาวที่เมืองชัยเชษฐาแขวงอัตปือพร้อมใบกระท่อม6กิโลกรัมและยาแก้ไอปลอมฝาแดง109ขวดเนื้อข่าวไม่ระบุที่มาของยาน้ำแก้ไอแต่จากภาพประกอบพบว่าฉลากยาของกลางเป็นภาษาไทยผู้ต้องหารับสารภาพว่าสั่งซื้อใบกระท่อมมาจากช่องทางออนไลน์ที่ส่งมาจากแขวงต่างจากคำให้การทีมข่าวทดลองค้นหาบน Facebook โดยพิมพ์คำว่าใบกระท่อมและยาน้ำแก้ไอเป็นภาษาลาวกลุ่มซื้อขายที่มีชื่อเป็นภาษาลาวจำนวนมากก็ปรากฏขึ้นในกลุ่มมีผู้ขายโพสต์ภาพใบกระท่อมและยาแก้ไอปลอมเป็นกล่องจำนวนมากระบุว่าจัดส่งให้ทุกแขวงโพสต์นี้ระบุราคาใบกระท่อมสด10กิโลกรัมขายกิโลกรัมละ 70,000 กีบหรือประมาณ104บาทหากซื้อ20กิโลกรัมขึ้นไปขายกิโลกรัมละ 60,000 กีบหรือ89บาทระบุที่ตั้งนครไกรสอนพรหมวิหารแขวงสวรรณเขตและนครหลวงเวียงจันทน์ในกลุ่มยังมีโพสต์ขายน้ำต้มใบกระท่อมบรรจุขวดฉลากภาษาไทยขายเป็นแพ็ค12ขวดราคา 450,000 กีบรวมค่าส่งคิดเป็นเงินไทยประมาณ670บาทนอกจากนี้ทีมข่าวยังพบโพสต์ขายเมล็ดพันธุ์และต้นกล้ากระท่อมเป็นอีกครั้งที่พบฉลากซองบรรจุเป็นภาษาไทยปัญหาการเสพกระท่อมในลาวยังปรากฏในหน้าสื่ออย่างต่อเนื่องลาวเชียนไทมส์รายงานเมื่อวันที่11มิถุนายนที่ผ่านมาว่าแขวงหลวงน้ำทาออกประกาศเตือนนักเรียนลาวในประเทศจีนห้ามยุ่งเกี่ยวกับพืชกระท่อมเด็ดขาดหลังมีรายงานว่านักเรียนชาวลาวนำใบกระท่อมเข้าประเทศจีนซึ่งกฎหมายจีนผู้ครอบครองหรือเสพและซื้อขายใบกระท่อมมีโทษจำคุกตั้งแต่3ปีจนถึงตลอดชีวิตเว็บไซต์ RFA ลาวรายงานเมื่อปี2566โดยอ้างอิงข้อมูลจากรองหัวหน้าแผนกฉุกเฉินโรงพยาบาลมิตรภาพ150เตียงนครหลวงเวียงจันทน์พบผู้ป่วยเสพกระท่อมเฉลี่ยวันละ5คนในจำนวนนี้เป็นผู้ป่วยระดับรุนแรงเฉลี่ยวันละ2คนผู้เสพมีอายุตั้งแต่16ถึง35ปีในกลุ่มผู้ใหญ่มีความเชื่อว่ากระท่อมช่วยบรรเทาอาการปวดหลัง รายงานจากสื่อเดียวกันยังระบุว่าการลักลอบนำเข้าใบกระท่อมส่วนใหญ่มีต้นทางจากประเทศไทยสอดคล้องกับสถานการณ์ที่ฝั่งไทยตั้งแต่ต้นปีเจ้าหน้าที่พบความพยายามลักลอบขนใบกระท่อมและยาน้ำแก้ไอปลอมฝาแดงข้ามแม่น้ำโขงหลายครั้ง8กุมภาพันธ์หน่วยนรขอเชียงแสนจังหวัดเชียงรายยึดใบกระท่อม154กิโลกรัมและยาน้ำแก้ไอปลอมกว่า 1,900 ขวดใส่กระสอบทิ้งไว้ริมแม่น้ำโขงบริเวณบ้านห้วยเกียงอำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงราย

0: วันต่อมาหน่วยนรผ.จังหวัดอุบลราชธานียึดยาแก้ไอปลอมฝาแดงกว่า 7,000 ขวดถูกทิ้งไว้ริมแม่น้ำโขงบ้านห้วยหมากใต้อำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีวันที่15เมษายน Facebook กองทัพ บกโพสต์ว่ากองร้อยเฉพาะกิจทหารพรานที่2110ยึดใบกระท่อม185กิโลกรัมหลังชายหญิงกลุ่มหนึ่งทิ้งไว้ริมแม่น้ำโขงที่บ้านผาตั้งอำเภอสังคมจังหวัดหนองคายก่อนหลบหนีไปถัดมา23มิถุนายนหน่วยนรขอนครพนมยึดใบกระท่อม7กระสอบน้ำหนักรวม325กิโลกรัมที่ริมฝั่งแม่น้ำโขงในบ้านหลักศิลาอำเภอธาตุพนมจังหวัดนครพนมสอดคล้องกับข้อมูลจากปปส.ที่พบว่าวัยรุ่นชาวลาวนิยมหันมาดื่มน้ำกระท่อมผสมยาแก้ไอเป็น4คูณร้อยตามคนไทยหลังเข้ามาทำงานหรือพบผ่านสื่อออนไลน
1: ์ก็เชื่อว่ามีกลุ่มวัยรุ่นนะครับมีกลุ่มวัยรุ่นในประเทศบ้านเราเนี่ยมีการนิยมใช้คล้ายๆกับประเทศไทยอาจจะได้รับรู้จากทางสื่อนะครับว่ามันอาจจะเป็นกลุ่มที่วัยรุ่นนะครับวัยรุ่นที่เขาอาจจะใช้สารเสพติดอย่างอื่นอยู่ทั่วโลกเนี่ยมีแหล่งที่ปลูกกระท่อมมันมีหลากหลายอยู่3ประเทศนะครับก็คือมีอินโดนีเซียนะครับมีมาเลเซียนะครับแล้วก็มีประเทศไทยนะครับซึ่งจริงๆเจตนารมณ์ในพรบกระท่อมมีเรื่องของการคุ้มครองบุคคลเนาะซึ่งอาจจะรับอันตรายนะครับก็มีมาตรา24นะครับในการที่ห้ามขายให้กับบุคคลห้ามขายโดยเฉพาะกลุ่มเด็กต่ำกว่าอายุ18ปีสตรีมีครรภ์สตรีให้นมบุตรนะครับอันนี้ก็ห้ามขายนะครับกับมาตรา25คือห้ามขายในสถานที่ห้ามขายนะก็คือห้ามขายในโรงเรียนนะครับในสวนสาธารณะนะครับตอนนี้ก็มีออกเพิ่มมานะครับก็คือมาตรา25วงเล็บ5ก็คือเพิ่มเติมที่ลำตี2ท่านตีประกาศเพิ่มเติมก็คือห้ามขายในระยะใกล้สถานศึกษาระยะ 1,000 เมตรนะครับแล้วก็ทางสาธารณะ
0: เดือนเมษายนฝ่ายปกครองและตำรวจสืบสวนหนองคายจับกลุ่มคนงานชาวไทยลักลอบผลิตยาแก้ปลอมฝาแดงในห้องแถวที่เปิดเป็นโรงงานเถื่อนในอำเภอเมืองจังหวัดหนองคายแม้ยังไม่มีข้อมูลความเชื่อมโยงว่าเกี่ยวข้องกับการลักลอบส่งออกไปลาวหรือไม่แต่ตำรวจให้ข้อมูลว่าเป็นครั้งแรกที่พบโรงงานยาแก้ไอเถื่อนในพื้นที่ชายแดนภาคอีสานจากเดิมที่มักพบฐานการผลิตในภาคกลางส่งมากระจายในภูมิภาคเท่านั้นขณะที่อย.พบว่าหลังการปลดล็อกกระท่อมออกจากบัญชียาเสพติดในปี2565การผลิตยาน้ำแก้ไอมีปริมาณเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยยะสำคัญและพบการขยายตัวไปทางภาคอีสาน
2: ก็มีการเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยยะสำคัญครับเพราะว่าจากการที่เราดูรายงานการใช้ของผู้ป่วยเนี่ยมันไม่สอดคล้องกับกระบวนการผลิตที่ผลิตขึ้นมาจะเห็นว่าในช่วงเวลา3-4 ปีย้อนหลังเนี่ยนะครับก็จะมีการผลิตขึ้นมาเนี่ยปริมาณสูงขึ้นมากนะครับถ้านับเป็นจำนวนขวดนี่ก็สูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญครับทั้งการผลิตตามระบบที่อนุญาตไว้กับการกวาดล้างตรวจจับนะครับของผิดกฎหมายต่างๆเนี่ยเราก็จะพบว่าการกวาดล้างเนี่ยมีโอกาสของการตรวจจับเนี่ยสูงมากขึ้นแล้วก็มีปริมาณที่ตรวจจับได้ปริมาณมากขึ้นครับ
0: ภูวเดชฉัตรทิวาพรข่าวเจาะย่อโลกไทย PBS รายงาน
3: จีนประสบความสำเร็จเป็นชาติที่2ของโลกนะครับที่พัฒนาจรวดนำกลับมาใช้ใหม่ได้สำเร็จหลังการทดสอบลงจอดได้สำเร็จนะครับซึ่งทำให้การขนส่งบนวงโคจรของจีนในอนาคตสะดวกมากขึ้นติดตามใน Science Tech Weekly Update กับคุณธรณินทร์เทพวงศ์ครับ
4: Science Tech Weekly Update สัปดาห์นี้ครับกับความสำเร็จในวงการอวกาศจีนเนี่ยครับในการทดสอบจรวด Long March 10B ครับให้กลับมาจอดบนฐานได้สำเร็จและก็เป็นชาติที่2ของโลกด้วยนะครับนี่คือก้าวสำคัญในการพัฒนาจรวดให้กลับมาใช้ใหม่ได้นะครับเป็นการต่อยอดเพื่อจะนำจรวดนี้ไปใช้ในการขนส่งลดต้นทุนครับจรวด Long March 10ปีออกเดินทางจากศูนย์ปล่อยอวกาศหวนชางที่เกาะไหหลำนะครับเมื่อวันที่10กรกฎาคมโดยหลังจากปล่อยขึ้นจากฐานและแยกตัวจากจรวดท่อนที่2ประมาณ6นาทีจรวดท่อนแรกได้กลับลงมาและเข้าสู่แพลตฟอร์มกลางทะเลได้อย่างแม่นยำครับจรวดรุ่นนี้พัฒนาโดยสถาบัน CALT นะครับเป็นจรวดเชื้อเพลิงเหลวขนาดใหญ่2ท่อนตัวแกนหลักมีเส้นผ่านศูนย์กลาง5เมตรครับความสูงประมาณ63เมตรให้แรงผลักดันช่วงทะยานตัวสูงถึง890ตันครับความน่าสนใจคือจรวดท่อนแรกใช้เชื้อเพลิงออกซิเจนเหลวผสมน้ำมันก๊าซหรือว่าเคโรซีนนะครับแต่จรวดท่อนที่2เปลี่ยนมาใช้เชื้อเพลิงออกซิเจนเหลวผสมมีเทนแทนครับ

0: จรวดลำนี้จะสามารถบรรทุกสัมภาระไปยังวงโคจรต่ำของโลกหรือว่า Low Earth Orbit ได้สูงสุดถึง16ตันภารกิจนี้ได้พิสูจน์ถึงเทคโนโลยีสำคัญนะครับเช่นการจุดเครื่องยนต์ซ้ำหลายครั้งในอวกาศการทนทานต่อความร้อนสูงขณะที่กลับเข้าสู่ชั้นบรรยากาศระบบนำทางความแม่นยำสูงและระบบจับกู้ด้วยตาข่ายกลางทะเลทีมพัฒนาตั้งเป้าปรับปรุงประสิทธิภาพและเร่งกระบวนการทดสอบอย่างต่อเนื่องครับโดยวางแผนที่จะส่งจรวดท่อนแรกที่เก็บกู้ได้นี้กลับขึ้นไปบินซ้ำอีกครั้งภายในสิ้นปีนี้ครับทำให้จีนกลายเป็นชาติที่2และจรวดลองมาร์ช 10B ก็เป็นจรวดรุ่นที่3ของโลกที่สามารถกลับมาลงจอดได้ต่อจากจรวด Falcon 9และ New Glenn ของสหรัฐครับมาดูกันต่อที่ความเคลื่อนไหวสำคัญในวงการสตาร์ทอัพและเทคโนโลยีนะครับล่าสุดอุทยานวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยได้เปิดตัวโครงการที่จะเชื่อมโยงภาครัฐเอกชนแล้วก็อุตสาหกรรมรวมถึงงานวิจัยต่างๆครับมาช่วยยกระดับสตาร์ทอัพให้เข้าสู่ตลาดโลกได้นะครับโดยสามารถเข้าถึงห้องวิจัยระดับชาติรวมถึงระบบคอมพิวเตอร์สมรรถนะสูงครับเพื่อที่จะสร้างผลิตภัณฑ์ที่ยกระดับสู่ตลาดโลกได้ครับเป็นแนวคิดศูนย์กลางทางเทคโนโลยีดิจิทัลนะครับสอดคล้องกับในฮ่องกงครับที่มองว่าการผลักดันเทคสตาร์ทอัพให้รอดได้นั้นเงินทุนอย่างเดียวอาจไม่พอครับแต่ต้องอาศัยเครือข่ายพันธมิตรข้ามพรมแดนคอยประคับประคองหัวหน้าฝ่ายความร่วมมือภาคอุตสาหกรรมจากไซเบอร์พอร์ตฮ่องกงสะท้อนมุมมองนะครับว่าสตาร์ทอัพยุคนี้ไม่สามารถเติบโตอย่างโดดเดี่ยวได้ความร่วมมือข้ามพรมแดนจึงเป็นกุญแจสำคัญครับโดยฮ่องกงพร้อมเป็นประตูสู่ตลาดจีนขณะที่ประเทศไทยมีโครงการ TSP Scale X Landingโปรแกรมที่สามารถพาสตาร์ทอัพต่างชาติขยายธุรกิจเข้าสู่ตลาดอาเซียนได้ครับ
1: Hong Kong is a really good place for startup to establish a foundation for their business. It's also a good place to gain experience in working with different stakeholders in Hong Kong. But the market is relatively small, so that when they are big enough, they need to expand overseas. And then this year we came working closely with our ASEAN partners in Thailand, and this is the first time this year I come to Bangkok.And then Thailand Science Park is our co-partners in helping our member to grow here. And hopefully we can bring more technology company joining the ecosystem here in Thailand.
0: ด้านผู้ประกอบการเทคโนโลยีก็บอกกับเรานะครับว่าสตาร์ทอัพสาย Deep Tech จะอยู่รอดได้ก็ต้องเปลี่ยนวิธีคิดจากการทำวิจัยเพื่อตีพิมพ์มาเป็นการเอาโจทย์และเพนพอยต์จริงจากภาคอุตสาหกรรมเป็นตัวตั้งครับ
2: คือจริงๆในมุมของนักวิจัยครับเราอยากจะผลักดันตัว product ของเราให้ไปถึงสุดทางอยู่แล้วแน่นอนโดยที่การที่ทำให้ไปถึงสุดทางได้เนี่ยคือการตั้งโจทย์ว่าแบบเราได้โจทย์จริงๆจากทางอุตสาหกรรมมาว่าปัญหาของอุตสาหกรรมจริงๆคืออะไรแล้วก็เอามาทำวิจัยซึ่งมันอาจจะไม่เหมือนกับคนอื่นเพราะว่าบางทีนักวิจัยในบ้านเราตอนนี้ก็คือทำเพื่อตีพิมพ์เปเปอร์นะซึ่งก็จะกลายไปว่าเป็นงานที่มันยังไม่สามารถขายได้จริงแต่ของที่พี่ทำก็คือว่าเราเน้นจากโจทย์ปัญหาของเพนพอยต์ของลูกค้าก่อนแล้วก็เอามาทำวิจัยแล้วก็ตอบโจทย์ตรงนั้นครับ
0: โครงการ TSP Scale X Landing Program ตั้งเป้าไว้ว่าจะยกระดับให้ไทยกลายเป็นศูนย์กลางการเชื่อมโยงนวัตกรรมและการลงทุนของภูมิภาคนะครับช่วยถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์และเพิ่มขีดความสามารถให้สตาร์ทอัพสามารถออกไปแข่งขันและเติบโตในเวทีโลกได้รวดเร็วและยั่งยืนตอนนี้กำลังเปิดรับสมัครผู้ประกอบการเทคโนโลยีที่ต้องการขยายตลาดรวมถึงหน่วยงานพันธมิตรและนักลงทุนที่ต้องการเข้าร่วมขับเคลื่อนระบบนิเวศนวัตกรรมในภูมิภาคอยู่ครับปิดท้ายวันนี้กับการเริ่มต้นภารกิจอย่างเป็นทางการแล้วนะครับสำหรับกล้องโทรทัศน์เวลาซีรูบินในชิลีครับกับการบันทึกภาพท้องฟ้ายามค่ำคืนและก็สร้างภาพยนตร์จักรวาลเรื่องแรกด้วยครับกล้องโทรทัศน์เวลาซีรูบินครับเริ่มต้นภารกิจสำรวจท้องฟ้ายามค่ำคืนอย่างเป็นทางการแล้วเมื่อวันที่29มิถุนายนที่ผ่านมานะครับโดยมีกำหนดระยะเวลาทำงานประมาณ10ปีตัวหอดูดาวติดตั้งกล้องถ่ายภาพความละเอียดสูงถึง 3,200 ล้านพิกเซลครับซึ่งจะทำหน้าที่บันทึกภาพท้องฟ้าทางซีกโลกใต้ทั้งหมดซ้ำในทุกๆ 3-4 คืนครับเพื่อสร้างข้อมูลความเปลี่ยนแปลงของห้วงอวกาศแบบไดนามิกต่อเนื่องนักดาราศาสตร์จะได้รับระบบแจ้งเตือนทันทีครับหากเกิดปรากฏการณ์เฉียบพลันเช่นดาวระเบิดหรือว่ามีดาวเคราะห์น้อยโคจรผ่านเข้ามานักวิจัยหวังว่าข้อมูลนี้จะช่วยไขปริศนาสสารมืดพลังงานมืดรวมถึงตรวจจับหินอวกาศที่หลุดมาจากระบบดาวดวงอื่นเพื่อศึกษาองค์ประกอบเปรียบเทียบกับระบบสุริยะของเราครับนี่คือ Science & Tech Weekly Update ในสัปดาห์นี้นะครับคุณผู้ชมติดตามข่าวด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางออนไลน์กันได้ครับที่แฟนเพจ Facebook ไทย PBS Science & Tech ครับและกลับมาติดตาม Science & Tech Weekly Update กันได้ในข่าวเจาะย่อโลกทุกๆสัปดาห์ครับ
3: ช่วงการเลือกตั้งผู้ว่ากทมครับทีมของอาจารย์ชัชชาติถูกโจมตีอย่างหนักนะครับเกี่ยวกับการ

0: แต่งตั้งโยกย้ายตำแหน่งข้าราชการของกทม.ครับโดยกล่าวหาว่ามีระบอบอากงวันนี้เราได้คุยเรื่องนี้กับคนที่ทีมของอาจารย์ชัชชาติเรียกว่าอากงคือคุณต่อศักดิ์โชติมงคลที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิของผู้ว่ากทม.ครับถึงเรื่องความโปร่งใสในกทม.ที่อาจารย์ชัชชาติได้เป็นผู้ว่าสมัยที่2
1: ระบอบอากงอาอึ้มการดําเนินการต่างๆเนี่ยท่านผู้นําสูงสุดขององค์กรเนี่ยจะบอกว่าตนเองไม่รู้ไม่เห็นเขาทํากันเองข้าราชการทํามาผมมีหน้าที่เซ็นไม่ได้นะครับ
2: ไม่มียืนยันนะคือถ้าเกิดอากงถ้าความหมายเขาหมายถึงก็หมายถึงท่านต่อศักดิ์มั้งซึ่งก็เป็นประธานที่ปรึกษาก็เป็นคนที่มาช่วยงานเราเป็นหนึ่งในทีมที่ปรึกษาแล้วก็อยู่ในทีมนั้นทุกอย่างการตัดสินใจก็เป็นเรื่องของทีม
3: อันนี้ยืนยันว่าไม่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายตำแหน่ง
4: 100% ผมพูดบนที่ประชุมผมพูดหัวหน้าหน่วยงานผมพูดทุกที่ใครเสียตังค์ไปเป็นเรื่องของคุณเองเลยผมได้พวงมาลัยแล้วไปไหว้พระที่ทำ
0: คุณต่อศักดิ์ครับช่วงที่ผ่านมาคนพูดถึงระบบอากงระบบอากงเนี่ยมีจริงไหมฮะ
5: ผมต้องเท้าความนิดหนึ่งระบบอากงเนี่ยมันมาเกิดตอนเป็นเหมือนกับวาทกรรมตอนที่ท่านผู้ว่าลงเลือกตั้ง
0: ครับ
5: ก่อนหน้าก็ไม่มีใครพูดถึงแล้วก็เลยกลายเป็นเรื่องที่มันถูกดึงเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของการหาเสียงเลือกตั้ง
0: ครับ
5: ความจริงเรื่องนี้ทางทีมงานเนี่ยเขาก็วิเคราะห์ว่าไอ้นี่มันจะไปขนาดไหนไอ้สาระจริงๆที่เชื่อมโยงเนี่ยมันไม่ค่อยมีความเชื่อมโยงเท่าไหร
0: ่ครับ
5: แต่ว่าเนื่องจากว่ามันเป็นเรื่องอะไรที่ท่านผู้ว่าเนี่ยดูแล้วเป็นเรื่องอิชชู่หนึ่งที่เกิดขึ้นความจริงทีมงานเนี่ยเขาก็วิเคราะห์ว่าถ้าสมมติว่ามันเกิดขึ้นแล้วอะไรจะเกิดขึ้นถ้าดู engagement ที่คนเข้าไปในสื่อที่เอาเรื่องนี้ไปลงเนี่ยในทุกเรื่องเนี่ยมันออกมาเป็น negative กับ
0: ครับ
5: แล้วผลเนี่ยมันออกมาว่าไม่เป็นจริงมากกว่าทีมงานก็บอกว่าเราไม่ควรจะโต้ตอบเรื่องนี้ไม่งั้นเนี่ยอิชชู่ใหญ่ที่เราจะเมสเซจเรื่องนโยบายอะไรต่างๆเนี่ยมันจะด้อยลง
0: ครับ
5: อันนี้เขาก็สรุปเราก็เลยเอามาว่ากันตามว่าถามทีมงานไปแล้วในที่สุดผลเลือกตั้งออกมาเนี่ยมันกลับกลายเป็นว่าเรื่องผู้ว่ากลับได้คะแนนสูงขึ้นเพราะความไม่เชื่อ
0: ครับ
5: นะแล้วผู้ว่าก็ยืนตลอดเวลาระบบนี้ไม่
0: ม
5: ีนะครับอันนี้ผมว่าในเชิงของสื่อในเชิงของห่วงเวลาเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญ
0: ครับ
5: แล้วความจริงเราก็ถอดบทเรียนหลังจากเลือกตั้งมาแล้วว่าไอ้กระบวนการวาทกรรมแบบนี้ในระบบการเมืองแบบเมืองไทยเนี่ยเราอาจจะไม่คุ้นก็จริงแต่ว่ามันเป็นอย่างนี้มาตลอดจะมีอาการมีลุงไม่มีเทาหรืออะไรก็แล้วแต่ผมว่ามันเป็นช่วงห่วงของวิถีการเมืองเมืองไทย
0: ครับ
5: นี่ตอนถอดบทเรียนเราก็กลับมาว่าแล้วไอ้ถ้าเกิดแบบนี้เราควรจะทำยังไงเราก็คิดว่าไอ้กระบวนการที่เราทำอยู่เนี่ยมันน่าจะถูกต้อง
0: ครับ
5: ส่วนในเรื่องของกฎหมายหรือระเบียบวิธีการจะไปปปช.จะไปเป็นละเมิดจะไปเป็นอาญาจะไปเป็นอะไรก็แล้วแต่เนี่ยผมว่ากระบวนการนี้ก็ต้องปล่อยให้กระบวนการมันออกไป
0: ครับ
5: เดินต่อไป
0: ประเด็นที่โจมตีหนักสุดก็คือเขากล่าวหาว่าอากงเนี่ยมีความใกล้ชิดกับข้าราชการของกทม.ใครอยู่ใกล้ได้เลื่อนตำแหน่งอันนี้มันมีหินแบบนั้นจริงๆไหมครับ
5: ความจริงอย่างนี้เราต้องแยกก่อนนะอำนาจการแต่งตั้งเนี่ยมันมีกระบวนการที่เขาเรียกก่อคือของกทม.เนี่ยวางกฎกติกาไว้ความจริงตำแหน่งที่ผู้ว่าจะเกี่ยวข้องเนี่ยขึ้นมาเนี่ยต้องเป็นระดับผู้อำนวยการสูงไอ้ผู้อำนวยการต้นความจริงตอนฝ่ายเนี่ยถ้าเป็นระดับฝ่ายถือว่าเป็นผู้บริหารระดับหนึ่งเนี่ยต้นฝ่ายเนี่ยเดิมก่อนที่เราเข้ามาเนี่ยไม่มีการสอบ
0: ครับ
5: มีการจิ้มพูดง่ายๆแล้วหน้าที่ผู้ว่าเห็นชอบอย่างเดียวก็ไปกระทบกับกระบวนการของที่กำหนดไว้ไม่ได้แต่ฝ่ายรุ่นเราตอนเข้ามาตอนปี65ต่อ66เนี่ยผมให้สอบหมดเลย
0: ครับ
5: สอบก็คือสอบ4ขั้นก็คือสอบกวิชาทั่วไปวิชาเฉพาะแล้วก็สอบผลงานเอาผลงานเปเปอร์มาดูแล้วสุดท้ายสอบสัมภาษณ์ความเป็นข้าราชการของเขาเนี่ยกรรมการสอบขึ้นมาขึ้นเรียงมาเนี่ยนะผู้ว่าทำอะไรไม่ได้เลย
0: ครับ
5: ต้องเอาตามนั้นแล้วเขาก็ส่งอันนี้เป็นระดับข้าราชการทำหมด
0: ครับ
5: ส่วนอสูงอต้นอสูงแล้วก็บริหารต้นจนไปถึงบริหารสูงเนี่ยกระบวนการนี้ก็จะแบ่งกันว่าผู้ว่ามีอำนาจเท่าไหร
0: ่
5: ทบทวนได้ไหม จริงๆคณะกรรมการเนี่ยจะส่งขึ้นมา

0: ตำแหน่งพวกนี้ขึ้นมา3คนเขาไปสอบกันมาหมดแล้วก็จะเรียงสอบ3คนไม่มีคะแนนแล้วนะเป็นเรียงตามตัวอักษรแล้วให้ผู้ว่าเลือกตอนที่ว่าจะเลือกเนี่ยผู้ว่าก็จะสอบถามตอนมาแรกๆก็ไม่ค่อยรู้จักใครผมก็เป็นคนหนึ่งรองผู้ว่าก็ช่วยกันดูว่าอะไรเป็นอะไรแล้วก็ท่านผู้ว่าก็ถามว่าเหมาะสมไหมถามข้าราชการอันนี้อาจจะเป็นบทว่าคล้ายๆว่ามาถามผมเยอะ
1: มีช่องให้ได้แสดงความเห็น
0: ใช่แต่ว่ากรณีแบบนี้เนี่ยมันทำต้องมันต้องมีไม่ใช่ผู้ว่าจะรู้จักคนทุกคนผู้ว่าก็ต้องถามคนนู้นคนนี้แต่คนตัดสินใจที่เป็นคนเลือกคือผู้ว่า
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าดูจากกระบวนการแล้วจะบอกว่านายต่อศักดิ์เป็นคนเลือกเป็นไปไม่ได
1: ้แต่ยอมรับว่าผู้ว่าถามเยอะจริง
0: ถามจริงเพราะว่าอย่างนี้ในระบบราชการไทยเนี่ยผมว่าในระบบอะไรก็แล้วแต่มันมีคนฝาก
1: ครับ
0: คนนู้นก็ฝากคนนี้ก็ฝากมันต้องมารวมเข่งแต่เราตัดสินใจไม่ได้นะเพราะเขาจะขึ้นมาถ้าบังเอิญมาอยู่ใน3คนแล้วก็เราก็สอบถามท่านผู้ว่าดูแล้วเนี่ยแล้วมันไปตรงกับไอ้คนฝากเนี่ยผมว่ามันช่วยไม่ได้แต่ไม่ใช่เราไปดึงเอาคนฝากเนี่ยตั้งแต่เขาสอบทำไม่ได้เลย
1: อันนี้แปลว่าจะยอมรับว่าคนที่ฝากแล้วมันหลุดเข้ามาจริงๆเนี่ยก็อาจจะมี
0: ผมว่าคนฝากเนี่ยมันเป็น culture แบบไทยมีได้แต่ว่าฝากเนี่ยมันต้องอยู่1ใน3
1: ครับ
0: แล้วต้องเป็นคนที่ผู้ว่าเลือกแล้วดีแล้วบังเอิญไปตรงไม่เป็นไร
1: ครับ
0: แต่เดิมเนี่ยที่ว่าไม่ว่าจะระบบอื่นเนี่ยก็จะมีการซื้อตำแหน่งบ้างอะไรตำแหน่งบ้างอันนี้ขึ้นมาจากระบบจะขึ้นข้างล่างเนี่ยเราไม่เห็นแล้ว
1: ครับ
0: เราไม่รู
1: ้ครับ
0: แต่ว่าตอนที่มันขึ้นอยู่กับ3เรา3คนเนี่ยอันนี้ผู้ว่าเลือก
1: มีฝากกับคุณต่อศักดิ์ไหม
0: เยอะคืออย่างนี้ตอนที่เราทำเนี่ยก็จะมีคนฝากสกก็ฝากอยากจะได้คนนู้นคนนี้ข้าราชการผู้นั้นผมว่าเรื่องการฝากเป็นเรื่องปกติแต่จะได้หรือไม่ได้ไม่รู
1: ้ครับ
0: แล้วเราไปอินชาร์จในระบบไม่ได้เพราะถ้าอินชาร์จหมดระบบไม่ได้เนี่ยระบบเขามีกพค.มีระบบอีกเต็มไปหมดเลยในระบบโครงสร้างและพรบ.ข้าราชการกรุงเทพมหานครเนี่ยแยกพรบ.นะมีอำนาจเต็มต่างหากเพราะนั้นเวลาเรามองดูเราต้องมองดูโครงสร้างอย่าเป็นคิดเอาเองว่าอะไรเป็นอะไรเหมือนกับที่อื่นแล้วผมว่ายุคเราเนี่ยเป็นยุคที่เรายืนหยัดหลักการหมดนะ
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าการซื้อตำแหน่งไม่ว่าอะไรเนี่ยผมยืนยันแม้กระทั่งวันสุดท้ายที่เราจะออกจากตำแหน่งนะเราบอกเราได้คืนความยุติธรรมก็คือไม่มีการซื้อแม้แต่คนเดียวแล้วเราไม่ทำเลย
1: แต่เท่ากับว่าตอนนี้มันมีช่องอยู่3คนสุดท้ายให้ชี้เลือกมีส่วนที่ผู้ว่าจะต้องขอความเห็นอันนี้มองว่าเป็นช่องโหว่ไหม
0: ไม่ขอความเห็นถ้าผู้ว่าเลือกใครก็ได
1: ้ครับ
0: แล้วไอ้นี่เป็นเรื่องปกตินะหน่วยงานแม้กระทั่งเลขาปปช.นี่นะเขาเลือกมากรรมการเลือกมา3คนแล้วก็ต้องการคนเลือกเพราะนั้นมันเป็นเลือกปกติคุณเลือกมา3คนแล้วเลือกตามตัวอักษรด้วยไม่ใช่เลือกตามคะแนน
1: ครับคุณต่อศักดิ์ไม่ได้มองว่าเป็นช่องโหว่ไม่ได้มองว่าเป็น
0: ผมคิดว่ากระบวนการเนี่ยอันนี้มันเป็นกระบวนการปกตินะ
1: ครับ
0: ใครก็ได้แล้วแต่ว่าไอ้กระบวนการคัดเลือกของกรรมการต่างๆเนี่ยเขามีกติกานะถ้าคุณทำผิดกติกาเนี่ยเขาไปร้องกพค.ได
1: ้ครับ
0: กพค.ก็อาจจะบอกให้คืนตำแหน่งเดิมใหม่เหมือนอันที่เคยมีก็มี
1: ครับ
0: เพราะนั้นผมว่าระบบมันโครงสร้างมันล็อกกันอยู่เราไปอินชาร์จจริงๆเนี่ยถึงขนาดนั้นไม่ได
1: ้ครับแปลว่าถ้ามีสอบรอบ

0: ท้องสีเหลืองและลำตัวสีม่วงเมื่อสองสีรวมกันจึงเปรียบเสมือนสัญลักษณ์แห่งความร่วมมือและพลังศรัทธาอันยิ่งใหญ่ของคณาจารย์บุคลากรและนักศึกษามหาวิทยาลัยนครพนมที่พร้อมใจกันสืบสานงานประเพณีอันศักดิ์สิทธิ์บูชาองค์พญาศรีสัตนคราชในงานบุญ7เดือน7ประจำปี2569ของจังหวัดนครพนมครับ
1: เราอยากมาให้ทีมเป็นความสดใสดังนั้นเราไม่ได้เน้นถึงความสวยงามนะครับเราจึงเลือกการใช้ผ้านะครับในการที่มาประดิษฐ์องค์ปู่พญาศรีสัตนคราชแล้วอย่างที่ทราบนะครับว่าช่วงงานบวงสรวงพญาศรีสัตนคราชเนี่ยเป็นช่วงต้นฤดูฝนในเราไม่สามารถที่จะคอนโทรลได้ว่าวันนั้นจะมีฝนมาหรือเปล่าแม้ว่าฝนมานะครับองค์ปู่พญาศรีสัตนคราชก็ยังจะสวยและงดงามเช่นเหมือนเดิมครับเราจึงเลือกใช้ผ้านะครับแล้วก็ผ้าเนี่ยเมื่อเวลาเปียกฝนนะครับจะมีความเลื่อมในตัวนะครับแล้วก็อุปกรณ์ที่เราตกแต่งนะครับก็จะเป็นลูกปัดนะครับแล้วก็เป็นคริสตัลนะครับดังนั้นเมื่อโดนน้ำเข้าไปเนี่ยมันจะทำให้ส่องแสงประกายก็จะทำให้ปู่องค์พญาศรีสัตนคราชเนี่ยดูสดใสมากยิ่งขึ้นครับ
0: นี่ไม่ใช่แค่ความวิจิตรของพันใบสีอีกด้านหนึ่งคือพลังศรัทธาที่ถูกส่งผ่านท่วงท่าร่ายรำอันอ่อนช้อยในท่วงทำนองเพลงศรีโคตรบุญการซ้อมรำนานนับเดือนในคาบกิจกรรมหรือหลังเลิกงานคือเครื่องพิสูจน์ถึงความตั้งใจของทัพนางรำมหาวิทยาลัยนครพนมที่มีทั้งนักศึกษาบุคลากรและศิษย์เก่ารวมกว่า 5,000 คนที่พร้อมจะเดินหน้ารำถวายบูชาแม้อาจจะเจออุปสรรคด้านสภาพอากาศในช่วงนี
2: ้เราจะมีนางรำทั้งหมดนะครับประมาณ 6,500 คนจากนักศึกษาบุคลากรคณาจารย์ร่วมกับประชาชนจากอำเภอท่าพนมด้วยนะครับก็น่าจะเป็นการรำจำนวนคน 6,500 คนที่มากที่สุดตั้งแต่มีประเพณีรำ7เดือน7มาครับ
0: พานใบสียักษ์ขนาดหน้าตักกว้าง2เมตรและสูงถึง5เมตรซึ่งถูกรังสรรค์ขึ้นอย่างประณีตผ่านการวางแผนยาวนานกว่า2เดือนจุดเด่นของปีนี้คือการคิดค้นนวัตกรรมใบสีรักโลกที่เปลี่ยนจากใบตองสดมาเป็นผืนผ้าเพื่อความทนทานต่อสภาพอากาศในช่วงฤดูฝนทั้งยังช่วยลดโลกร้อนและประดับด้วยลูกปัดคริสตัลที่จะส่องประกายระยิบระยับยามต้องสายฝนแสงไฟเป็นงานบุญที่ถักทอขึ้นจากความสามัคคีศิลปะวัฒนธรรมอันล้ำค่าและความภาคภูมิใจของชาวนครพนมพัฒนาพิมพ์แน่นนักข่าวพลเมืองรายงานครับ
3: รูปแบบการทำคลิปปลอมในออนไลน์เกิดขึ้นต่อเนื่องนะคะไทย PBS Verify ตรวจสอบคลิปชวนเล่นการพนันของอินฟลูเอนเซอร์ชื่อดังพบว่านำคลิปมาตัดต่อฝังเสียง AI เพื่อหลอกลวงค่ะ
4: มันดีจริงเชื่อพิมพ์แล้วเพื่อนรัก
5: แฟนคลับพิมพ์ลี่พายอย่าเพิ่งตกใจครับเพราะล่าสุดมีเพจแอบใช้ชื่อพิมพ์ลี่พายออกมาชวนเสี่ยงโชคจนผู้คนเข้าไปดูเกือบครึ่งแสนส่วนคลิปที่เห็นนั้นจะเป็นคลิปจริงหรือไม่ไทย PBS Verify มีคำตอบครับ
4: มันดีจริงเชื่อพิมพ์แล้วเพื่อนรัก
5: จุดแรกที่ไทย PBS Verify ตรวจสอบพบคือเสียงครับเพราะเมื่อนำคลิปไปวิเคราะห์ผ่านเครื่องมือตรวจสอบ AI ทั้งจาก Hive Modulation และ Haiya ผลยืนยันว่าเป็นเสียงที่สร้างจาก AI ไม่ใช่เสียงพิมพ์รีพายส่วนภาพในวิดีโอถูกดูดมาจากคลิปเก่าในเพจจริงเมื่อวันที่21เมษายน2569ซึ่งคลิปจริงไม่มีการพูดเชิญชวนใดๆทั้งสิ้นเมื่อไปดูที่ตัวเพจยิ่งชัดเจนครับมีคนติดตามแค่พันกว่าคนและเมื่อเช็คนโยบายความโปร่งใสพบว่าเพจนี้เคยใช้ชื่ออื่นมาก่อนจะเพิ่งมาเปลี่ยนชื่อแอบอ้างเป็นพิมพ์พร้อมส่ง V99แถมรูปโปรไฟล์ก็ก๊อปปี้มาจากเพจพิมพ์รีพายขายทุกอย่างครับแล้วคลิปแบบนี้ทำไปเพื่ออะไรพอเข้าไปดูในช่องคอมเมนต์จะเห็นหน้าม้าพยายามโพสต์แปะลิงก์เชิญชวนให้เข้าไปเสี่ยงโชคออนไลน์และถ้าใครเผลอไปกดลิงก์ที่หน้าโปรไฟล์ของเพจปลอมนี้มันจะนำทางคุณตรงเข้าไปสู่เว็บเสี่ยงโชคออนไลน์ทันทีครับสรุปคือ

0: เหตุนี้เป็นการนำเอาคลิปเก่ามาตัดต่อด้วยเสียง AI เพื่อล่อลวงให้เราเข้าไปที่เว็บเสี่ยงโชคออนไลน์เพียงเท่านั้นครับร่วมตรวจสอบข่าวปลอมคัดกรองข่าวจริงไปพร้อมกันกับไทย PBS Verify
1: ช่วงนี้ติดตามข่าวในพระราชสำนักกับคุณออนเซนีอมรโมลีค่ะ

สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักทางไทย PBS พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารแสดงความเสียพระราชหฤทัยไปยังเจ้าผู้ครองรัฐกาตาร์ในการที่เชคขมัดบินคอลิฟะอัลซานีอดีตเจ้าผู้ครองรัฐกาตาร์สวรรคตเมื่อวันที่12กรกฎาคม2569เชคตะมิมบินฮามัดอัลซานีเจ้าผู้ครองรัฐกาตาร์กรุงโดฮาหม่อมฉันและพระราชินีรู้สึกเศร้าใจอย่างยิ่งที่ทราบข่าวการสวรรคตของเชคขมัดบินคอลิฟะอัลซานีอดีตเจ้าผู้ครองรัฐกาตาร์พระราชบิดาผู้ทรงเป็นที่เคารพยิ่งของฝ่าพระบาทพระองค์จะทรงเป็นที่ล้ำลึกถึงตลอดไปจากการเป็นผู้นำที่มีพระวิสัยทัศน์และการอุทิศพระองค์อย่างไม่ย่อท้อเพื่อสร้างสันติภาพความก้าวหน้าและความเจริญรุ่งเรืองให้แก่ประเทศและประชาชนของพระองค์พระราชกรณียกิจอันทรงคุณูปการของอดีตเจ้าผู้ครองรัฐไม่เพียงแต่ได้วางรากฐานอันมั่นคงของการพัฒนาประเทศที่เด่นชัดเท่านั้นหากยังเสริมสร้างสถานะอันน่าภาคภูมิของรัฐกาตาร์ในประชาคมระหว่างประเทศอีกด้วยประชาชนชาวไทยยังคงจดจำด้วยความอบอุ่นใจถึงการเสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศไทยของพระองค์เมื่อปีพุทธศักราช2549เพื่อส่งร่วมงานพระราชพิธีฉลองสิริราชสมบัติครบ60ปีของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรซึ่งการเยือนดังกล่าวได้กระชับความสัมพันธ์ฉันมิตรอันใกล้ชิดระหว่างประเทศของเราทั้งสองให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นหม่อมฉันในนามของประชาชนชาวไทยขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งไปยังฝ่าพระบาทและพระราชวงศ์รวมทั้งประชาชนชาวกาตาร์สำหรับความสูญเสียอันนำมาซึ่งความโศกเศร้าอย่างที่สุดครั้งนี้พระบรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวพระอนุวงศ์และองคมนตรีเสด็จไปและไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาวันนี้เวลา 7:00 นหม่อมเจ้าศรีสว่างวงศ์ยุคลเสด็จไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังในการถวายภัตตาหารเช้าแด่พระพิธีธรรมที่สวดพระอภิธรรมพระศพซึ่งเป็นพระพิธีธรรมจากวัดสเกตและวัดอนงคารามรวม8รูปทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพประจำทั้งกลางวันกลางคืนพร้อมพระราชทานภัตตาหารเช้าและเพลตลอดจนประคมย่ำยามมีกำหนด100วันเวลา 11:00 นพลอากาศเอกชลิตภุกผาสุของคมนตรีไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาในการถวายภัตตาหารเพลแด่พระพิธีธรรมที่สวดพระอภิธรรมซึ่งเป็นพระพิธีธรรมจากวัดพระเชตุพนวิมลมคลารามและวัดสุทัศน์เทพวรารามรวม8รูปทั้งนี้ผู้ประสงค์ขอเป็นเจ้าภาพพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสามารถส่งหนังสือแจ้งความประสงค์ได้3

ทางได้แก่ส่งหนังสือด้วยตัวเองที่แผนกสารบัญกองกลางอาคารสำนักพระราชวังในพระบรมมหาราชวังส่งทางไปรษณีย์และส่งทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่วันที่20กันยายน2569เป็นต้นไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th เวลา 17:00 น.พลอากาศเอกชลิตภุกผาสุของคมนตรีไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาในรอบเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามและวัดสุทัศน์เทพวรารามรวม8รูปสำหรับเสียงพระสวดพระอภิธรรมเป็นการแสดงความระลึกถึงและความเคารพต่อผู้วายชนและช่วยเตือนให้ผู้ฟังได้ระลึกถึงความไม่เที่ยงของชีวิตตามคำสอนของพระพุทธเจ้าและเวลา 19:00 น.หม่อมเจ้าศรีสว่างพงศ์ยุคลเสด็จไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งเป็นพระพิธีธรรมจากวัดประยุรวงศาวาสและวัดวอวรนิเวศวิหารรวม8รูปทั้งนี้ในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพจะมีการประคมย่ำยามถือเป็นเครื่องประกอบพระเกียรติยศตามธรรมเนียมราชสำนักโดยเจ้าพนักงานฝ่ายเครื่องสูงและกลองชนะจะจัดเจ้าพนักงานทำการประคมยามตามพระอิสริยยศถวายพระเกียรติยศตลอด100วันรองประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมแบบบูรณาการเพื่อเผยแพร่ความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีในการบริหารจัดการโรคพิษสุนัขบ้าสู่ชุมชนในพื้นที่จังหวัดชลบุรีวันนี้ที่ศูนย์การค้าแปซิฟิกฮอลล์อำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคดียราชนารีโปรดให้นายถากูลพาณิชย์รองประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมแบบบูรณาการเพื่อเผยแพร่ความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีในการบริหารจัดการโรคพิษสุนัขบ้าสู่ชุมชนพร้อมตรวจเยี่ยมและติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานในพื้นที่จังหวัดชลบุรีการจัดฝึกอบรมในครั้งนี้คณะสัตวแพทยศาสตร์และคณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ร่วมกับหน่วยงานภาคีในพื้นที่เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในระดับท้องถิ่นให้เกิดผลเป็นรูปธรรมมีกลุ่มเป้าหมายร่วมอบรมประมาณ320คนภายในงานมีการบรรยายทางวิชาการกฎหมายที่เกี่ยวข้องการใช้ระบบสารสนเทศเอดูร่ารวมถึงกิจกรรมฐานการเรียนรู้อาทิการสาธิตวิธีปฐมพยาบาลเบื้องต้นเมื่อถูกสัตว์กัดข่วนและการใช้เกณฑ์เป็นฐานเพื่อประเมินความพร้อมของพื้นที่ในการก้าวสู่การเป็นพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าอย่างยั่งยืนสำหรับจังหวัดชลบุรีมีประชากรสุนัขและแมวรวม 209,473 ตัวโดยในปีงบประมาณ2568ได้ดำเนินการผ่าตัดทำหมันแล้ว 2,829 ตัวฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 23,530 ตัวและมีสถานสงเคราะห์สัตว์4แห่งเพื่อรองรับการดูแลสัตว์จรจัดอย่างเป็นระบบหน่วยงานต่างๆจัดกิจกรรมน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต18กรกฎาคม2569ที่สำนักงานมูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพอ.อสว.เขตป้อมปราบศัตรูพ่ายกรุงเทพมหานครนายแพทย์ยุทธโพธารามิกเลขาธิการมูลนิธิพอ.อสว.เป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต18กรกฎาคม2569เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงก่อตั้งมูลนิธิพอ.อสว.ในการดูแลรักษาสุขภาพอนามัยของผู้ยากไร้และด้อยโอกาสที่อาศัยในท้องถิ่นห่างไกลทุรกันดารนอกจากนี้มูลนิธิยังได้จัดกิจกรรมต่างๆเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลอาทิจัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่พอ.อสว.ออกให้บริการประชาชนใน5จังหวัด

ัดพอสวประกอบด้วยจังหวัดอำนาจเจริญจังหวัดเพชรบุรีจังหวัดกระบี่จังหวัดจันทบุรีและจังหวัดราชโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆที่อุทยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีเขตคลองสานกรุงเทพมหานครจัดพิธีทำบุญถวายพัฒนาเพลแด่พระสงฆ์5รูปเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต18กรกฎาคม2569โดยมีนายพนมบุตรจันทรโชติอธิบดีกรมศิลปากรเป็นประธานในพิธีนอกจากนี้ยังมีการจัดกิจกรรมเวิร์กช็อปเปิดการ์ดเปิดบ้านแห่งความทรงจำและนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติครองจิตไทยครองใจชนโดยมกุเทศน้อยรุ่นที่17เพื่อให้ผู้เข้าร่วมได้น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ได้พระราชทานความช่วยเหลือราษฎรในด้านต่างๆโดยเฉพาะแก่ราษฎรชาวไทยภูเขาที่อาศัยในถิ่นทุรกันดารอาทิด้านการแพทย์และการสาธารณสุขให้ได้รับการรักษาพยาบาลและส่งสนับสนุนด้านการศึกษาแก่เยาวชนในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนอันเป็นการเปิดโอกาสทางการศึกษาให้แก่เด็กด้อยโอกาสในพื้นที่ห่างไกลให้ได้รับการศึกษาที่มีประสิทธิภาพหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้เวลา 10:00 นคณะผู้บริหารพนักงานบริษัทสเตคอนกรุ๊ปจำกัดมหาชนสมาคมสตรีไทยสากลนายทิติชัยนามและคณะมูลนิธิครอบครัวพอเพียงโรงแรมโคสะจังหวัดขอนแก่นได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทพระบรมมหาราชวังในการถวายพัฒนาหารเพลแด่พระสงฆ์10รูปจากวัดปุรณสิริมาตยารามกรุงเทพมหานครวัดเสนาสนารามวัดนิเวศธรรมประวัติวัดพระขาวจังหวัดพระนครศรีอยุธยาวัดประชาสวรรค์จังหวัดนครสวรรค์วัดน้ำจนเหนือจังหวัดพิจิตรวัดโสธรวรารามจังหวัดฉะเชิงเทราที่สวดพระพุทธมนต์และสดับปกรณ์เวลา 14:30 นจังหวัดสิงห์บุรีได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพโดยมีพระสงฆ์10รูปจากวัดพิชยยาติการามวัดโพธินิมิตสถิตมหาสีมารามวัดตโนดกรุงเทพมหานครวัดจันทร์วัดท่าอิฐจังหวัดอ่างทองวัดเนกขมารามจังหวัดราชบุรีที่สวดมาติกาและสดับปกรณ์เวลา 17:00 นโรงเรียนพัทยกุลการดนตรีและนาฏศิลป์บริษัท HNN Food จำกัดครอบครัวระวีทรัพย์ไพศาลสมาคมผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ไทยบริษัท Accep Environment จำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพโดยมีพระสงฆ์รวม10รูปจากวัดสะเกษกรุงเทพมหานครที่สวดมาติกาสดับปกรณ์เวลา 19:00 นสมาคมตำรวจสาขาสมุทรปราการนายสุชาติสิริทิพย์วานิชและคณะบริษัทพารากอนสตีลซัพพลายจำกัดนายสิริวิชยาคำชมพูและคณะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพเป็นพระพิธีธรรมจากวัดสะเกษกรุงเทพมหานครและวัดพิกุลทองจังหวัดสิงห์บุรีรวม8รูปตลอดทั้งวันนี้มีคณะบุคคลและประชาชนทยอยเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิคณะครูนักเรียนโรงเรียนชุมชนบ้านหนองไข่น้ำจังหวัดนครราชสีมาโรงเรียนสิรินธรจังหวัดสุรินทร์โรงเรียนหนองรีประชานิมิตจังหวัดกาญจนบุรีนักศึกษาคณะความสัมพันธ์ระหว่างประเทศมหาวิทยาลัยเดอรัมสหราชอาณาจักรบริษัท GSE 2010 Insurance Broker จำกัดและบริษัท M Capital Corporation จำกัดด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อประสบนิกรมาอย่างต่อเนื่องโด
ดยเฉพาะการก่อตั้งมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพที่ช่วยสร้างอาชีพสร้างรายได้พร้อมทั้งส่งฟื้นฟูและส่งเสริมผ้าไหมไทยและหัตถศิลป์ไทยจนเป็นที่รู้จักในระดับนานาชาติ

0: นอกจากนี้ยังทรงให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติการฟื้นฟูผืนป่าและการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ห่างไกลเป็นคุณูปการสำคัญต่อการพัฒนาประเทศซึ่งยังคงอยู่ในความทรงจำของประสบนิกรตลอดมาคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาอย่างต่อเนื่องวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทิโรงเรียนชุมชนบ้านหนองไข่น้ำจังหวัดนครราชสีมาโรงเรียนสิรินธรจังหวัดสุรินทร์บริษัทธนาคาร่มรวยจำกัดโครงการสี่เสาหลักจังหวัดสิงห์บุรีโรงเรียนพัทยกุลการดนตรีและนาฏศิลป์กรุงเทพมหานครคณะมวลชนกรุงเทพมหานครและโรงแรมหญิงฤดีรีสอร์ทจังหวัดเลยบริษัทภารกรสตีลซัพพลายจำกัดสมาคมตำรวจสาขาสมุทรปราการและชมรมพุทธรักษาซึ่งล้วนต่างสำนึกในพระกรุณาธิคุณด้วยทรงอุทิศพระองค์ปฏิบัติพระกรณียกิจนานาประการเพื่อประชาชนโดยเฉพาะด้านกระบวนการยุติธรรมส่งขับเคลื่อนโครงการกำลังใจเพื่อพระราชทานความช่วยเหลือแก่ผู้ต้องขังหญิงและเด็กติดผู้ต้องขังรวมถึงทรงผลักดันข้อกำหนดกรุงเทพแบงกอกรูสเพื่อคุ้มครองสิทธิสุขอนามัยและศักดิ์ศรีของผู้ต้องขังหญิงในเรือนจำจนกลายเป็นมาตรฐานสากลขององค์การสหประชาชาติและฉบับแรกของโลกนอกจากนี้ทรงมีคุณูปการในด้านการสาธารณกุศลการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนและการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ได้โอกาสให้มีอาชีพและจุดยืนในสังคมอย่างยั่งยืนทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 21:00 น.โอกาสนี้มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้นำรถประกอบอาหารไปตั้งณบริเวณหน้าประตูอนงคลีลาเพื่อประกอบอาหารเมนูข้าวเหนียวไก่ทอดสูตรพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีกรมเมืองสุทธนารีนาถมอบให้แก่ประชาชนที่ไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาวันละ 2,500 ชุดในเวลา 11:00 น.ไปจนถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2,569จบข่าวในพระราชสำนักแล้วช่วงนี้ดิฉันอัญชลีอมรโมลีสวัสดีค่ะ
1: ขอบคุณคุณอัญชลีค่ะทั้งหมดคือข่าวค่ำคืนนี้ค่ะรับทั้งหมดลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะรายการไทยบันเทิงทุกวันเสาร์และอาทิตย์เราพบกันเวลานี้นะคะ 20:15 น.อยู่กับดิฉันวนิกาวิชัยวัฒนาค่ะเยาวชนหลายคนรู้ตัวว่าเป่าขลุ่ยแล้วมีความสุขนะคะแต่อาจจะยังนึกภาพไม่ออกว่าเสียงขลุ่ยจะพาพวกเขาไปได้ไกลแค่ไหนในวันที่เล่นเก่งขึ้นค่ะซึ่งต้นแบบเคยมีให้เห็นมาก่อนนะคะกับภาพของน้องแทนซุปเปอร์เทนค่ะคนนี้เป็นไวรัลที่โด่งดังมากๆเมื่อ8ปีก่อนนะคะจากการบรรเลงขลุ่ยร่วมกับศิลปินแห่งชาติอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีค่ะจนวันนี้ได้กลับมาจับขลุ่ยอีกครั้งในมาดของคุณครูค่ะเจอที่อื่นเนี่ยอาจจะจำน้องแทนซุปเปอร์เทนกันไม่ได้แล้วนะคะแต่ถ้ามาพร้อมกับเสียงขลุ่ยแล้วก็อาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีศิลปินแห่งชาติแบบนี้หลายคนน่าจะพออ๋อนะคะว่านี่คือเจ้าของคลิปเป่าขลุ่ยที่มีคนดูเกือบ10ล้านครั้งค่ะผ่านรายการแสดงความสามารถของเยาวชนไทยเมื่อ8ปีก่อนเป่าเพลงทะเลใจได้ไพเราะแล้วก็จับใจไปทั้งสตูดิโอค่ะตอนนี้จากเด็กชายที่รักในเสียงขลุ่ยกลายเป็นคุณครูภาษาไทยไปเรียบร้อยนะคะสอนอยู่ที่โรงเรียนวิถีใหม่สุจิปุริจังหวัดฉะเชิงเทราค่ะวันหยุดของเทอมนี้เนี่ยก็แบ่งมาสอนเยาวชนคนขลุ่ยรุ่นใหม่นะคะเปิดศาลาวัดสอนกันเลยค่ะที่วัดโคกขมเหลาอำเภอนครชัยศรีจังหวัดนครปฐมค่ะได้แรงสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้าง

0: สรรค์รวมกับการเอื้ออำนวยสถานที่โดยพระวัชรธรรมโกวิทเจ้าอาวาสซึ่งท่านก็เป็นเพื่อนกับอาจารย์ธนิตนี่แหละค่ะแล้วก็เห็นว่าโครงการมีประโยชน์ต่อเยาวชนที่จะใช้เสียงขลุ่ยมาช่วยกำกับลมหายใจเป่าทุกโน้ตก็จะต้องกำหนดลมแล้วก็มีสตินะคะตรงกับแนวคิดทำงานโครงการนี้ของศิลปินแห่งชาติค่ะที่อยากให้เยาวชนห่างจากหน้าจอสมาร์ทโฟนและมีเสียงเพลงไทยกล่อมเกลาซึ่งในวันปิดจบโครงการบรรยากาศเนี่ยเรียกว่าอบอุ่นค่ะมีครอบครัวไปให้กำลังใจเด็กๆในการเล่นดนตรีวงเล็กแบบขลุ่ยประสานเสียงทำให้ครูแทนเห็นภาพการเริ่มต้นของตัวเองไปด้วยนะคะว่ามีอาจารย์ธนิตนี่แหละไปสอนขลุ่ยที่วัดบางปลาจังหวัดสมุทรปราการทำให้มีโอกาสในชีวิตเพิ่มขึ้นจากการเป่าขลุ่ยค่ะ
1: ผมไม่นึกว่าเด็กเขาจะสนใจเรื่องขลุ่ยขนาดนี้พอไปแล้วเนี่ยสิ่งหนึ่งที่ทางโครงการต้องการคือให้เด็กมันได้วางสายตาหรือละสายตาจากพวกโซเชียลพวกโทรศัพท์บ้างเพราะว่าแล้ววิธีการสอนเนี่ยมันจะทำให้เด็กเขาภูมิใจในตัวเองและมีเหตุผลมันเกิดจากความรักผมเริ่มต้นจากโครงการเนี่ยให้เขารู้จักรักพ่อแม่ให้พ่อแม่รักลูกก่อนรักครูบาอาจารย์แล้วก็ถึงมาฝึกสติโดยเฉพาะตอนแรกเนี่ยการฝึกหายใจเข้าออกเนี่ยเพื่อจะใช้ในการเป่าขลุ่ยเนี่ย
2: ผม7ขวบครับคือตอนป.2ครับตอนนั้นเนี่ยที่โรงเรียนผมจะมีผู้ปกครองคนนึงที่เขาจะมาเป่าขลุ่ยทุกวันผมก็เห็นละเอ้ยทำไมเพราะจังเลยผมก็เข้าไปถามเขาว่าเอ้ยทำไมถึงไปเรียนที่ไหนหลังจากนั้นเนี่ยครับก็เลยทราบว่าอาจารย์ธนิตช่วงนั้นเนี่ยเป็นจังหวะที่ดีมากคืออาจารย์เขาเข้ามาสอนที่วัดบางปลาฟรีพอดีเลยครับทุกวันอาทิตย์ครับผมก็ได้เข้าไปเรียนในช่วงเวลานั้นซึ่งก็เป็นรุ่นแรกๆที่ได้มาเป่ากับอาจารย์ธนิตครับในช่วงเวลานั้นก็ได้เรียนกับอาจารย์อยู่ประมาณ2ปีครับแล้วก็อาจารย์ก็ไปติดภารกิจแล้วก็เลยไม่สามารถมาสอนได้ครับหลังจากนั้นผมก็จะต่อมาคือก็ฝึกซ้อมด้วยตัวเองบ้างแล้วก็เรียนกับอาจารย์ท่านอื่นด้วยครับแต่ว่าก็ยังติดต่ออาจารย์ธนิตแล้วก็ไปร่วมแสดงงานหรือว่าทำไปเรียนกับอาจารย์ธนิตอยู่สม่ำเสมอครับแล้วก็สุดท้ายแล้วก็ช่วงซูเปอร์เทนก็จะมาช่วงประมาณผมม.1ครับซึ่งก็เป็นโอกาสที่ดีมากที่ทำให้ผมได้ออกไปลองดูอาจารย์ก็น่ารักมากที่อาจารย์ยอมไปแขกรับเชิญใน EP ของผมด้วยในวันนั้นครับ
0: เพลงที่หยิบยกมาสอนนะคะมีบทเพลงพระราชนิพนธ์เพลงเพื่อชีวิตเพลงที่อาจารย์แต่งสำหรับเรียนขลุ่ยค่ะอย่างเพลงนกกระเต็นเต้นระบำเพลงนี้เนี่ยจะมีโน้ตที่เป่าแล้วสนุกนะคะมีจังหวะที่สดใสซึ่งในวันปิดจบนะคะเด็กๆได้รับขลุ่ยค่ะพร้อมใบประกาศผ่านโครงการอย่างภูมิใจรวมถึงยังได้กำลังใจจากครูอาจารย์ไปต่อในการเล่นเพลงค่ะแฟนละครได้กลับมาเห็นบทบาทของเอสกันตะพงในรอบ2ปีนะคะหลังจากเจ้าตัวก็ฟื้นฟูตัวเองจากอาการป่วยจนตอนนี้เนี่ยสุขภาพร่างกายแข็งแรงขึ้นมากแล้วนะคะมาปรากฏตัวในงานวิ่งการกุศลร่วมกับเพื่อนๆดาราในโครงการก้าวด้วยธรรมไปค่ะซึ่งประเด็นหนึ่งที่เวลาสื่อเจอหน้าแล้วยังคงถามอยู่ก็คือเรื่องของความคืบหน้านะคะเกี่ยวกับความสัมพันธ์ในครอบครัวว่าตอนนี้เนี่ยไกลเกลี่ยไปถึงไหนแล้วเจ้าตัวก็ได้ออกมาชี้แจงนะคะว่าตอนนี้อยู่ในขั้นตอนค่ะของการเรื่องสิทธิ์ปกครองบุตรนะคะเป็นเรื่องที่ยังต้องไกล่เกลี่ยกันแต่ก็ไม่อยากให้กระทบไปถึงลูกสาวส่วนเวลาว่างที่ยังเหลือนะคะก็แบ่งไปทำกิจกรรมทางสังคมอย่างการเป็นวิทยากรในเรือนจำค่ะกลับมามีสุขภาพกายดีวิ่งได้ไม่กระทบกับอาการที่ป่วยก็มาเปิดตัวช่วยงานก้าวด้วยธรรมพร้อมกับดาราคนดังในโครงการอีกเพียบค่ะซึ่งพระเอกเอสกันตพงศ์บอกถูกชวนก็มาทันทีนะคะเพราะว่าไม่มีอะไรจะสำคัญกว่าเรื่องสุขภาพแล้วก็อย่างน้อยเนี่ยก็ได้ส่งต่อไปช่วยเหลือโรงพยาบาลห่างไกลอีก19แห่งด้วยรวมถึงตัวเองก็จัดตารางออกกำลังกายเป็นประจำเพื่อฟื้นฟูดูแลตัวเองมาได้3ปีแล้วค่ะตอนนั้นหลายคนจำได้ว่าพระเอกขมเข้มคนนี้เนี่ยป่วยด้วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบเฉียบพลันหลับไปถึง8วันนะคะพอฟื้นมาปุ๊บเนี่ยความทรงจำก็หายไปแต่ตอนนี้ความจำดีขึ้นเพราะว่ามีตัวช่วยใหม่อย่างการร้องเพลงค่ะทำให้ตัวเองได้พลิกบทบาทจากพระเอกมาจับไมค์แล้วก็เคยไปขึ้นเวทีกับพี่ติ๊กชิโร่มาหลายรอบด้วยจนหลายคนเห็นคลิปแล้วต้องเม้นเลยว่าเสียงดีนะคะความจริงเนี่ยคลิปร้องเพลงช่วงหลังมีที่มาค่ะเป็นทั้งงานที่สนใจรวมถึงเป็นการพัฒนาความ

0: ทำไม่ค่อยได้เป็นคนไม่เล่นโซเชียลคนลงคือผู้จัดการแต่หลายคนไม่ทราบคือวิ่งกับน้องหมาก็วิ่งกับลูกสาวเนี่ยแหละครับแล้วพาลูกสาวเขาไปเล่นทำกิจกรรมแล้วก็วิ่งกับน้องหมาที่บ้านอยู่บ้านเองก็จะขี่จักรยานอะไรเงี้ยฮะแล้วก็จะมีออฟมีซ้อมเพลงพยายามแบบฝึกการร้องเพลงอะไรเงี้ยก็ช่วยด้วยส่วนหนึ่งในเรื่องของการสมองความจำเพราะร้องเพลงมันต้องใช้เรื่องความจำใช่ไหมฮะเรื่องเนื้อเพลงอีกอันนึงก็อาจจะเป็นเรื่องของแบบว่ารู้สึกบทเพลงที่มันดีๆมีประโยชน์มันก็ถ่ายทอดอะไรที่มีประโยชน์ให้คนฟังได้พอป่วยก็เลยมีเวลาได้เข้าไปเจอพี่ติ๊กเนี้ยครับเสียงสูงทุกเพลงใช้เวลาฝึกอยู่เป็นเดือนฮะกว่าจะขึ้นไปร้องเพลงกับพี่ติ๊กได้ใช่ผู้พี่ผู้จัดการก็จะมีโพสต์ไปแล้วอันนั้นคือใช้เวลาฝึกนานอยู่ครับเพลงพี่ติ๊กเขาเสียงยากจริงเป็นเอกลักษณ์มันดีตรงที่ว่าทำให้ผมได้ฝึกเพลงในแนวใหม่ถ้าแบบหลายคนอาจจะลองไปเซิร์ชดูตอนผมร้องกับเจสซี่คอนเสิร์ตหรืออะไรเงี้ยครับก็จะเป็นอีกแนวนึง
1: ที่เห็นจากเอสกันตพงศ์ก็จะเป็นเรื่องของการร้องเพลงและไลฟ์สไตล์อื่นๆที่อัพทางโซเชียลให้ได้เห็นนะคะแต่ที่ไม่เห็นแบบออฟเรคคอร์ดเลยก็คือการเข้าไปเป็นวิทยากรฟื้นฟูกำลังใจผู้ต้องขังค่ะที่เอสทำกิจกรรมมาตลอดในช่วงที่พี่เสกโลโซอยู่ข้างในพี่เอสกันตพงศ์เขาก็ไปร้องเพลงกับพี่เสกในนั้นด้วยนะคะแต่หลักๆก็เป็นเรื่องของการแชร์ประสบการณ์ทำอย่างไรให้ใจเบาเพราะไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนหรือเป็นใครทุกคนเผชิญกับความทุกข์ได้หมดแต่กับผู้ต้องขังที่ขาดอิสรภาพด้วยก็จะต้องมีการเติมพื้นที่ของการฮีลลิ่งนะคะผ่านคนที่เข้าไปร่วมทำกิจกรรมซึ่งเอสกันตพงศ์ก็ยังไปอยู่เรื่อยๆค่ะในโลกออนไลน์ทุกวันนี้หนึ่งในคอนเทนต์ที่กำลังได้รับความนิยมคือคอนเทนต์แนวประวัติศาสตร์นะคะแต่คุณผู้ชมจะเป็นยังไงถ้าเรื่องราวในอดีตกว่าร้อยกว่าพันปีเนี่ยไม่ได้ถูกเล่าด้วยฝีมือมนุษย์แต่ว่าเล่าด้วย AI นะคะเนรมิตออกมาเป็นวล็อกค่ะพาย้อนอดีตไปนะคะทำให้เรื่องในประวัติศาสตร์น่าสนใจขึ้นซึ่งต้องบอกว่าเป็นที่นิยมมากเพราะว่าตอนนี้เนี่ยกลายเป็นคลิปที่มียอดรับชมกว่าร้อยล้านวิวเลยทีเดียวนะคะเรื่องนี้ก็มองได้สองด้านเหมือนกันค่ะในแง่นึงเนี่ยก็อาจจะมองว่าเรื่องของประวัติศาสตร์ไม่จำเป็นต้องถูกบรรจุอยู่ในตำราเล่มหนาๆอีกต่อไปแล้วแล้วก็เป็นเครื่องมือการเรียนรู้สำหรับคนรุ่นใหม่แต่ว่าอีกด้านหนึ่งค่ะเทคโนโลยีกำลังเนรมิตภาพลวงตาอะไรบางอย่างที่อาจจะไม่ตรงกับข้อเท็จจริงในอดีตหรือเปล่านะคะติดตามเรื่องนี้ในรายงาน Social Watch กับคุณชุดาลิมกมลธรรมค่ะ
2: Hey guys it's Cleo you've got to see thisHonestly, watching them grunt and sweat makes me feel both proud and guilty.
3: Meet my baby croc, Bombardino Jr. Absolute mood. Low-key, he's my spirit animal.Don't feed after midnight though. Trust me on this.
4: ภาพคลิปไวรัลใน TikTok ที่พระนางคลีโอพัตราถือโทรศัพท์มือถือถ่ายเซลฟี่เดินชมกรุงอเล็กซานเดรียหรือภาพทหารโรมันกำลังรีวิวอาหารสนามในเต็นท์นี่ไม่ใช่พล็อตหนังไซไฟแต่คือปรากฏการณ์ History AI Vlogกระแสคอนเทนต์ที่กำลังเขย่าโซเชียลมีเดียอย่างรุนแรงในนาทีนี้เมื่อ generative AI ถูกนำมาใช้จำลองภาพบุคคลในประวัติศาสตร์ให้ฟื้นคืนชีพขึ้นมาในฐานะวล็อกเกอร์ย้อนเวลาพาผู้ชมคนรุ่นใหม่สัมผัสอดีตในแบบที่ไม่เคยมีตำราเรียนเล่มไหนทำได้ตามด้วยยอดวิวรวมทั่วโลกทะยานผ่านหลักแสนหลักล้านครั้งไปอย่างรวดเร็วในยุคที่คอนเทนต์จาก AI มักถูกตั้งแง่และเจอกระแสต่อต้านหาก History AI Vlog กลับได้รับผลตอบรับในเชิงบวกพร้อมคำชมว่ายกระดับวงการการศึกษาขึ้นอีกขั้นเราอาจได้เห็นภาพเหตุการณ์เสียกรุงศรีอยุธยาหรือบรรยากาศความฮึกเหิมของชาวบ้านบางระจันในรูปแบบ Vlog ที่อ้างอิงจากประวัติศาสตร์จริงผ่านการเจรนายแบบฉากต่อฉากจนออกมาเป็นชิ้นงานที่สมบูรณ์แล้วถ้าจู่ๆทหารโบราณเปิดกล้องสตรีมสดเล่านาทีตั้งรับศึกคุณจะกดดูไหมข้อมูลพบวิดีโอสั้นบนแพลตฟอร์มยุคนี้กว่าร้อยละ52ถูกสร้างหรือตัดต่อด้วย AI โดยเฉพาะคลิปจำลองวิกฤตการณ์โลกในอดีตเช่นเหตุการณ์กาลาโลกระบาดใหญ่หรือโศกนาฏกรรมเชอร์โนบิลกวาดความนิยมสูงถึง20ล้านวิวต่อคลิปได้อย่างง่ายดายในอดีตการจะสร้างแอนิเมชันประวัติศาสตร์สักชิ้นต้องใช้สตูดิโอใหญ่และทุนสร้างมหาศาลหากวันนี้ครีเอเตอร์เพียงคนเดียวก็สามารถรังสรรค์สารคดีซินิมาติกในเวลาไม่กี่ชั่วโมงหากก็แลกมาด้วยข้อสังเกตสำคัญว่าภาพจำลองที่ AI สร้างขึ้นหน้าตาที่สวยงามตามมาตรฐานความงามยุคปัจจุบันอาจเท่ากับบิดเบือนความจริงโดยไม่ได้ตั้งใจและยากต่อการแยกแยะระหว่างข้อเท็จจริงกับจินตนาการโคอีเวียสฮิสทรี ปฏิวัติวงการสารคดีด้วยการส่งโคอี้แฟชั่นไอคอนและวอล์กเกอร์สาว AI อัจฉริยะเดินทางย้อนเวลาไปสัมผัสโลกยุคโบราณตั้งแต่กรุงโรมไปจนถึงโศกนาฏกรรมเรือไททานิกดูเหมือนทริปท่องเที่ยวสุดพรีเมียมจนยอดผู้ติดตามบน YouTube สูงกว่า 300,000 คนภายในไม่กี่เดือนหลังเปิดตัวช่วงต้นปี2026ช่อง AI Time Travelers พาเจาะลึกผ่านสายตาของบุคคลในประวัติศาสตร์ด้วยมุมมอง POV โดดเด่นด้วยการจำลองบทสัมภาษณ์แบบ Exclusive กับผู้คนในอดีตเรากับได้ส่งนักข่าวข้ามเวลาไปสัมภาษณ์พวกเขาจริงๆเมื่อประวัติศาสตร์ถูกย่อยเป็นมีมบุคคลสำคัญถูกลดระยะให้ดูใกล้ชิดเหมือนเพื่อนสนิทบนหน้าจอสร้างการจดจำและดึงดูดความสนใจของเยาวชนได้ดีขึ้นเป็นเท่าตัวและคาดจะกลายเป็นมาตรฐานใหม่ของสื่อการเรียนการสอนถึง72%ภายในปี2029อ้างอิงโดย Zebracat แพลตฟอร์มผู้ให้บริการและวิจัยตลาดสื่อวิดีโอที่ขับเคลื่อนด้วย AI หากในสังคมความละเอียดอ่อนด้านวัฒนธรรมสูงเส้นแบ่งระหว่างความคิดสร้างสรรค์ที่แปลกใหม่การลดทอนคุณค่าที่แท้จริงและความรับผิดชอบต่อความถูกต้องของข้อมูลยังคงเป็นสิ่งที่ต้องระมัดระวัง History AI Blog ใช้เพียงแค่เทรนด์บนหน้าฟีดหากเปรียบได้กับกระจกบานใหญ่ที่สะท้อนว่ามนุษย์กำลังส่งต่ออำนาจในการเล่าอดีตไปไว้ในมือของอัลกอริทึมเทคโนโลยีทำให้ประวัติศาสตร์ที่เคยแห้งแล้งกลับมามีลมหายใจขณะที่วิจารณญาณยังคงเป็นหัวใจสำคัญของผู้เสพสื่อในศตวรรษนี้เพราะในท้ายที่สุดแม้ AI อาจช่วยจำลองภาพในอดีตให้เราเห็นหากผู้ที่ต้องถอดบทเรียนตีความและซึมซับประวัติศาสตร์ที่แท้จริงยังคงต้องมองผ่านเลนส์มนุษย์อย่างพวกเราอยู่ดีชุดาลิมกมลธรรมไทย PBS รายงาน
1: และนี่คือทั้งหมดของรายการไทยบันเทิงนะคะดิฉันเวนิกาวิชัยวัฒนาสวัสดีค่ะ

ร่วมออกเดินทางสู่โลกธรรมชาติอันน่าอัศจรรย์จากยอดขุนเขาสูงสู่พื้นป่าอันอุดมสมบูรณ์สำรวจดินแดนที่สัตว์ป่าต้องต่อสู้เพื่อความอยู่รอดในทุกย่างก้าวในสุดยอดสารคดีโลกชุดพิภพมหัศจรรย์ Planet Earth 2วันเสาร์ที่18และวันอาทิตย์ที่19กรกฎาคมนี้เวลา 21:30 นทางไทย PBS ช่องใหม่เลข3

0: ายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล
1: คณะเราว่าจุ๊กสกาคณะเราပြောပြရစီจุ๊กနာမည်မောင်စပါจุ๊กကနန်းရွှဲနောက်ပိုင်းတော်ဝင်ဇက်ရွာဇက်စဝင်နေတူပါ
2: ชื่ออะไรก็ช่างเอง
1: နာမည်
3: So, what kind of school that we have to pay such a price Elijah in every year? So, that's about now. The Kuriev and Finnish special menu for me, Mohinka.
4: Prepare Mohinka right away.
5: We must serve Utasia with the best one.
3: This Mohinka is not bad. But I can feel Myanmar.
6: Amaya is a man, Yumaya is a man. But also, you are a man. You are a man. You are a man.

0: เออคนไข้อย่าเพิ่งรีบลุกดีกว่าครับ
1: เดี๋ยวจะหน้ามืดไปอีกนะ
2: นี่เราอยู่เมืองไทยเหรอคะ
1: ตอนนี้เราอยู่ที่ย่างกุ้งนะครับแล้วก็เรียกผมว่าหมอหมีก็ได้คือผมเป็นเพื่อนกับไอ้กรนั่นแหละประกรณ์นะครับผลสแกนสมองของคุณเราพบก้อนเนื้องอกที่มันกดทับอยู่ตรงเส้นประสาทควบคุมความทรงจำของคุณแต่ว่าไม่ต้องกังวล นะครับมันยังเป็นแค่ระยะแรกเริ่มเท่านั้นเอง
2: จริงๆฉันรู้เรื่องนี้มาสักพักแล้วล่ะค่ะ
1: แล้วทำไมคุณถึงไม่พักรักษาตัวล่ะคุณมาทำงานอยู่ที่นี่ทำไมอาการนี้มันไม่ใช่เรื่องเล่นๆ เลยนะคุณอ๋อนี่ถ้าไอ้กรมันรู้นะเรื่องใหญ่แน่เลยอะ
2: หมอคะถ้าก้อนเนื้อมันยังไม่หยุดโตฉันจะเป็นยังไงเหรอคะ
1: คุณก็อาจจะค่อยๆเสียความทรงจำไปเรื่อยๆแล้วจากนั้นอย่างอื่นๆมันก็จะค่อยๆตามมา
2: อย่างอื่นอย่างอื่นนี่คืออะไรคะ
1: คุณอาจจะค่อยๆสูญเสียการควบคุมร่างกายของคุณน่ะอาจจะกลายเป็นเจ้าหญิงนิทรา

0: หมอเขาว่าไงบ้าง
1: อ๋อก็คงพักผ่อนไม่พอมั้งคะ
0: นี่คุณมีโรคประจำตัวอะไรหรือเปล่า
1: อืมไม่มีนะคะ
0: พรุ่งนี้อย่าลืมทำใบลาย้อนหลังให้กับแผนกบุคคลด้วยนะ
1: ได้ค่ะแต่ก็ขอบคุณที่มานะคะ
0: ผมก็แค่ทำตามหน้าที่ก็พนักงานป่วยก็ต้องมาดูแลถูกไหม
1: นี่ถามจริงๆนะคะจะมีสักนาทีไหมที่เชฟไม่คิดถึงเรื่องงาน

0: ผมดูจริงจังขนาดนั้นเลยเหรอ
1: ขนาดฉันไปทำงานแค่วันเดียวอ่ะยังสลบไปอีกวันเลยล้อเล่นค่ะ

0: Good night, Easy Chef.
1: Bye bye.
2: ด
3: ี
2: ค่ะ
3: Easy Chef เป็นไงบ้างยังเวียนหัวอยู่ไหมยังอาเจียนอยู่หรือเปล่าแล้วทำไมยังไม่นอนอีกอ่ะ
4: จะให้ตอบคำถามไหนก่อนดีล่ะคะถึงหลับไปแล้วจริงๆก็คงตื่นเพราะเสียงโทรศัพท์เชฟอยู่ดี
3: เออใช่นั่นน่ะสิก็เอาไปว่าก็พักผ่อนไปแล้วกันแค่นี้แหละไม่กลัวละ
2: ไม่เป็นไรหรอกค่ะ
4: ยังไม่ได้นอนอ่ะมองดูพระจันทร์อยู่

0: วันนี้พระจันทร์เต็มดวงด้วยสิ
1: ไงคิดถึงบ้านเหรออยากกลับกรุงเทพไหม
2: ต่อให้อยากกลับบ้านจริงๆก็ไม่กลับกรุงเทพหรอกค่ะบ้านฉันอยู่อยุธยา
0: ผมว่าคุณหายดีแล้วถ้าจะกวนได้ขนาดนี้เนี่ย
2: เออแล้วเชฟโทรมามีอะไรให้ฉันต้องทำปะคะ
3: เปล่าผมก็แค่โทรมาเพราะว่ากลัวว่าคุณจะป่วยแล้วก็เบี้ยวงานพรุ่งนี้อีกไง
2: แต่ก็ขอบคุณสำหรับวันนี้นะคะที่พาไปโรงพยาบาล
4: ลำบากเชฟแย่เลย
0: ก็จริงอ่ะตัวหนักไม่ใช่เล่นเลยนะไม่ใช่ไม่ใช่ร้อนเล่นร้อนเล่น
2: จริงๆก็รู้สึกดีมากเลยนะคะที่ได้ตื่นขึ้นมาอีกครั้งนึงอ่ะ
0: นี่พูดเหมือนกับฟื้นมาจากความตายอย่างนั้นอ่ะ
2: ก็ตอนที่สลบไปอ่ะมันฝันประหลาดมากเลยค่ะแต่ก็เหมือนจริงมากๆเลยนะ
0: ประหลาดยังไง
2: คือในฝันน่ะฉันฝันว่าฉันย้อนอดีตไปเจอเจ้าฟ้าหญิง2คน
4: แล้วเขาก็ให้ฉันเล่าเรื่องอยุธยาแล้วก็ฮือฮากันใหญ่เลยอ่ะบางคนก็ไม่เชื่อหาว่าฉันเพี้ยนที่บอกว่าอยุธยายังอยู่
2: เราก็ยังเจอเจ้าฟ้าเจอหม่องสะหม่องสะเนี่ยเป็นผู้ชายพม่าค่ะก็หน้าตาโอเคเลยนะคะดูเป็นสุภาพบุรุษแล้วก็ดูอบอุ่น
0: จำซะแม่นนะบรรยายละเอียดใช่นะ
2: ก็เขาพาฉันเดินไปนู่นไปนี่ตั้งเยอะนี่คะพาไปเจอคนโยเดียแล้วก็ยังบอกอีกนะคะว่าฉันอะตกเลือดแต่ฉันจะไปตกเลือดได้ยังไงอะสามีก็ยังไม่มีซะหน่อย
0: เดี๋ยวนะเขาพูดกับคุณภาษาพม่าหรอแล้วคุณก็เข้าใจด้วยหรอ
2: โอ้ยใช่ค่ะใช่ฟังออกฟังกันรู้เรื่องเลยค่ะ
0: โอเคงั้นเท่ากับว่าตอนนี้คุณก็ต้องพูดพม่าได้แล้ว
2: ถ้าตอนนี้พูดไม่ได้ค่ะ
0: ผมว่ามันคงเหมือนกับเวลาที่เราดูซีรีส์มั้งอย่างเช่นถ้าคุณดูซีรีส์เกาหลีอย่างเงี้ยแล้วพอคุณฝันถึงพระเอกซีรีส์เกาหลีคุณก็จะคุยกับเขารู้เรื่องไง
1: เพราะมันเป็นความฝัน
2: ก็คงอย่างนั้นมั้งคะแต่ถึงจะคุยกันคนละภาษาก็ยังเข้าใจกันมากกว่าคนที่คุยภาษาเดียวกันเลยนะคะ
0: แล้วถ้าคุณเจอผมในฝันคุณจะพูดอะไรกับผมอ่ะ
2: อะไรนะคะ
0: ไม่มี
1: อะไร
2: แต่ก็ช่างมันเถอะค่ะเชฟมันก็คงเป็นแค่ฝันนั่นแหละ
5: อ้าวแล้ว อะไรทำให้รู้ว่าฝัน
2: อะไรก็น่าจะเป็นพ.ศ.มั้งคะ
5: พ.ศ.
1: พ.ศ.อะไร
2: ก็ในฝันน่ะมันเป็น1144หูเชฟลองคิดดูนะห่างกันตั้งพันปีอะ
4: บ้าจะเป็นจริงได้ไงก็ต้องเป็นฝันอยู่แล้วล่ะค่ะ
5: ว่าไปก็น่าสนใจนะคือพม่าเนี่ยนับปีเป็นจุลศักราช
1: ถ้าคุณเอา1144
5: บวกกับ1181ก็จะเป็น
1: พ.ศ.
5: ไม่แน่นะคุณอาจจะย้อนเวลาจริงๆก็ได
2: ้ตลกแล้วเชฟในฝันเนี่ยนะพูดแบบเจ้าคะเพคะแล้วแถมยังมีคนไทยที่พูดภาษาไทยด้วยนะ
4: แต่นี่ฉันอยู่พม่าป่ะก็ต้องเป็น
2: ภาษาพม่าไม่ก็คนพม่าดิไม่มีทางอ่ะ
5: เออ
1: 2325มันเป็นปีหลังกรุง
5: แตกประมาณ15ปีหลังเสียกรุงเนี่ยมีการกวาดต้อนเฉลยจากอยุธยาไปที่พม่าด้วยนะนี่นุชผมว่าฮัลโหลนุช ผมว่านะถ้าคุณลองเปิดนุชฮัลโหลนุชอยู่เปล่านุชนุชนุชนุชนุชนุชคุณได้ยินผมไหมนุชฮัลโหลนุช
2: ขอโทษทีค่ะเชฟ
4: คือกำลังดูว่าตกลง
2: มันเป็นความฝันหรือว่าความจริงกันแน่ค่ะ
5: ฝันแหละไม่จริงหรอก
2: นี่ตกลงฉันฝันไปหรือว่าพวกเขามีอยู่จริงๆ

0: 这样。
1: แม่เมย์ตัวนี้เหรอเป็นอะไรที่ร้อง
2: ที่นี่ที่ไหนอ่ะ
1: ถ้าจะอยู่ที่แม่เมย
2: ์
1: ไปไ
2: ป sorry I gotta go
3: ฮะตุ๊บมาจะใครทำแบบนี้อะไรเชีย
2: นี่มันโอ๊ย
1: ไม่ต้องมาร้อง
2: นี่มันคือรายการแกล้งกันหรือเปล่าต้องมีกล้องดิกล้องเฮ้ยสิ้นคนมาก่อนไม่เอาแล้วนะ
3: เมียเตยน่ะสิหวยมูเนี่ยอะไรไม่ติดเอ้ยเตยหวยมูเนี่ยဖြစ်มั้ยเตยหวยมูนี่นะ
1: เฮ้ยชุบหมองซะดิเฮ้ย
2: คา
3: หมอจ๊ะจรุบ้าไม่รู้อ่ะบ่าวป่ะจรุก็ใช้ยงอ่ะตีตมะนี่ว่ะเมออ่องล้านตัดๆเนี่ยยูเนี่ยส่งมาเมไอ้ขอล่ะ
1: หม่องเสียรอ तू อ่องล้านเสียรอหม่องกูเสียรอจนเราไม่ติด
3: ก็สู้ तू ပြောได้งาบ่ารู้น้ําไม่เลยล่ะหม่องยูมาเอง तू อ่ะติชุล่ะ
4: ဟာဆရာတို့
5: အဖြစ်တိုင်းနဲ့ဆရာကြီးဇာယာတော့ကတော့တချို့တဲ့ဘာသာစကားအများကြီးကျွမ်းနေလို့ကြားတယ
4: ်ဟမ်တချို့ဆိုရမနေစီပို့လိုက်မှာပေါ့ဆရာတို့ဆရာတို့ဆရာတို့မြင်ဖို့မြင်ဖို့ဆရာတို့
1: ဂျဲမဲ့လည်းခေါ်ဆရာမလို့ကျွန်တော်ဝရန်သူ့ကိုနန်းဆောင်လိုက်ဖို့ပြင်မယ်နော်လာလိုက်မလားဟာ
2: နော်ကြုတ်ဒီ
6: ဝေကနော်တန်နေနော်လဲဆက်တွေ
7: ရကံထဲလက်ရက်ထဲ
2: นี่คือของจริงหมดเลยเหรอโหหรือว่าเล่นหนังหรือเปล่าลอยจะพาไปไหนเนี่ย
1: จุ๊บเมย์โยเดียไม่ได้มีนั่งสองขอตามหมดละ
2: โยเดียอะไรอีกอ่ะ
1: นะโหดิจุ๊บเมย์โยน้าไม่เลยหรอกถ้าจังโยเดียนั่งสองโยเดียตื่นจุ๊บต้อนไม่จริงล่ะลาแก
2: อ๋อแบบนั้นอ๋อปวดท้องเห็นไหมอ๋อจุกไปหมดแล้วเนี่ย
1: จุกต้องมาเลยแม่ตัวเซ็นท่าอะไรจุกไม่ตัวเลย
2: ตกเลือด
1: โอ้เดี๋ยวแม่คลีเพชรชาฮะแม่น่ะก็จุกตัวมารอแม่ไล่ได้จุกแม่คลีเพชรชาฮะเปียวจุกเฉยไม่รอดหรอกจุกตะเกต้องมามาเลยแม่แม่โนจุกแม่ไม่กล้าไกลเกิน
2: เดี๋ยวนะนายบอกว่าฉันท้องตอนไหนอ
1: ่
2: ะ
1: ลาแม่เมย์จุลยูเรียสองตัวเนาะลาบ้าลาบ้าลาแม่เมย์ลาบ้า

0: นางปิ่น
1: ฉันเอาเรื่องนั้นไปเอาเมื่อกันนี้มาสาดเดินด้วยชีจังบ้าตุ๊กเจ้าล่ะก็ปารมีปาราจังฉันเอาเรื่องนั้นเสียงขอแก่จังบ้าถ้าไม่ติดตุ๊กตีไม่ตัวเด็ดไปเลยเปล่านางปิ่นอายุเรียลูมีหอมหอมสุราฉันเอาเรื่องไม่ชอบจริงจังบ้าเปล่า
2: เจ้าก็แปลกนางอยู่ตำหนักเจ้าฟ้านางก็ต้องเป็นโยดียาแท้ๆสิน
1: ั่นเมียสกาชูอาโยดียาสกาสูบิดีชูสกาน้าเลวบุคเจ้า
3: ข้าเข้าใจละข้าจะสืบสวนนางเองบอกให้ศิลปินเอกผู้นี้ออกไปก่อน
2: เจ้าฟ้ากูรอได้ซิซีดอมูมีเตียนเย็นเปลี่ยนไล่ปีดอ
1: ကျွန်တော်မျိုးစစ်စစ်တဲ့နေရာမှာ

0: จริงอย่างที่เขาว่าหรือที่เจ้าไปรำอยู่กลางโรงละครหลวง
1: ถ้าเจ้าไม่พูดความจริงเห็นทีจะต้องลงไหวให้เข็ดหลาบซะละ
2: ลงไหวเลยเหรอนี่เล่นอะไรกันอยู่หรือเปล่าคะเนี่ยทำไมพูดค่าๆเจ้าๆอะไรกันทั้งวันเลยอ่ะเหมือนในละครพีเรียดเลยอ่ะ
3: จะบ้าหรือนางปิ่นนี่
4: จะบ้าเหรอ
3: นางปิ่นไม่รู้จักที่ปากที่สี
5: ออนจะบอกยังไงเนี่ยว่าฉันไม่ใช่คนที่พวกคุณพูดถึงอ่ะ
1: ปล่อยนางไปเถิด
0: คำพูดของนางก็แปลกจริงๆอย่างที่หม่องสะว่ากิริยาท่าทางก็ผิดแผกไปจากเดิม
6: หรือมันลบหลู่ของสูงผีบ้านผีเรือนก็เลยเล่นเอาไหมคะ
0: ข้าจะค่อยๆถามเจ้าก็แล้วกันถ้าเจ้าไม่ใช่ปิ่นแล้วเจ้าเป็นใคร
2: ฉันชื่อหนุชนาค่ะ
0: ชื่อไพเราะดีนะแล้วเจ้าเกิดที่ใดล่ะ
2: เกิดที่อยุธยาค่ะเพคะ
0: เจ้าก็รู้ตัวอยู่เนี่ยว่าเป็นคนอยุธยา
1: ไม่มีกรุงศรีอยุธยาแล้วคนที่มีชีวิตก็ถูกกวาดต้อนมาอยู่ที่นี่ตั้งแต่บัดนั้นไม่มีกรุงศรีอยุธยาอีกต่อไปแล้ว
2: ทำไมจะไม่มีล่ะเพคะบ้านหม่อมฉันก็อยู่ที่นั่น
1: อยุธยาถูกตีราบเป็นหน้ากองไปแล้วไม่มีแผ่นดินเกิดที่เราจะหวนกลับไปได้อีก
2: มีสิเปคะบ้านหม่อมฉันอยู่ที่นั่นเรียนก็เรียนที่นั่นใครๆก็ชอบมาเที่ยวอยุธยาโดยเฉพาะพวกฝรั่ง
0: ฮะพวกฝรั่ง
2: ใช่ค่ะไม่ใช่แค่พวกฝรั่งนะคะยังมีพวกทัวร์จีนทัวร์เกาหลีทัวร์ญี่ปุ่นใครๆก็ชอบมาชมโบราณสถานที่อยุธยาค่ะ
0: ไหนเจ้าลองเล่าสิอยุธยาของเจ้าเป็นเยี่ยงไร
2: อยุธยาก็มีโบราณสถานเยอะมากเลยค่ะวัดเก่าแก่อย่างวัดพนัญเชิงวัดพระศรีสันเพชรวัดมงคลบพิตรวัดชัยวัฒนารามบ้างก็ถูกเผาบ้างก็ถูกทำลายแต่ทางการก็ยังเก็บรักษาไว้จนกลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวระดับโลกถ้าพูดถึงอยุธยาก็ต้องนึกถึงในน้ำมีปลาในน้ำมีข้าวแผ่นดินแต่ว่าหน้าน้ำบางทีก็น้ำเยอะไปหน่อยเพคะน้ำท่วมบ่อย
1: ๆนี่เจ้าเข้าใจเรื่องที่นางพูดด้วยหรือพี่ไม่เห็นเข้าใจ
0: ต้องเข้าใจด้วยหรือเพคะแค่ได้ยินเรื่องแต่งว่าอยุธยายังอยู่ดีหม่อมฉันก็ชุ่มชื่นหัวใจแล้วเพคะ
2: ไม่ได้แต่งนะเพคะเรื่องจริง 100% อยุธยายังมีอยู่แล้วก็มีอยู่มาถึงปี2563นะคะ
1: เจ้าว่าอย่างไรนะ
2: ก็ปีพุทธศักราช2563ไงเพคะ
3: แต่นี่มันเพิ่งจะปี1144เองนะ
2: 1144หรอฉันมาจากอนาคตเหรออ
7: นาคตอะไรเจ้าพูดอะไรของเจ้า
0: คงต้องพึ่งเจ้าคุณหลวงแล้วล่ะเพคะ
3: เป็นล้อบ้างไหม

0: ก็เย็นๆนะมีเปียกไปหมดแล้วเนี่ยทำอะไรกันเนี่ยเล่นสงกรานต์กันปะ
1: สงกรานต์
0: ที่สาดน้ำไง
1: สาดน้ำจะไม่เป็นอะไรเหรอ
0: หนาวๆนิดหน่อยอ่ะ

0: รีบสาบานต่อหน้าคุณหลวงท่านเสีย
1: แล้วเองก็ไม่ต้องออกไปเผชิญอันตรายกับคนภายนอก
2: ทำไมต้นโพต้นเล็กจัง
3: นั่นมันต้นมะเดื่อคุณหลวงดอกเดือก็ต้องอยู่ใต้ต้นมะเดื่อสิ
1: ชักช้าอยู่ใหญ่เองต้องแสดงความบริสุทธิ์ใจว่าเองไม่ใช่เป็นคนชั่วตัวโกงหรือผีสางนางไม้ที่ใดเร็วสิ

นุชนุชนุช

0: นุชเอาเกลือให้หน่อย
1: นี่ค่ะ
0: กลับไปพักก่อนไหม
1: ไม่เป็นไรค่ะอยู่ห้องก็ไม่ได้ทำอะไร
0: ชิมไหมถ้วยนี้แล้วกัน

0: ท่าไหร่ดีนะคะ
1: ผมว่าก็ไม่เลวนะ
0: เวลาเชฟทำไข่เจียวเนี่ยเชฟทำยังไงเหรอคะ
2: นี่เป็นคำถามประเภทไหนเนี่ย
0: ก็แค่อยากรู้ว่าอาหารง่ายๆอย่างไข่เจียวเนี่ยเชฟจริงจังกับการทำแค่ไหนอะคะ
2: ทำอาหารให้คนกินเนี่ยมันก็ต้องจริงจังเท่านั้นแหละคุณอย่างไข่เจียวเนี่ยก็ต้องเจียวไข่ให้มันแตกทั่วถึงกันใส่ซอสถั่วเหลืองนิดหน่อยหรืออาจจะเกลือสักหยิบมือนึงทอดจนมันสุกทั่วถึงกันจากนั้นเสิร์ฟคุณได้เลย
0: แต่ถ้าเป็นไข่เจียวของฉันนะฉันชอบไข่เจียวที่มันแตกไม่เท่ากันแล้วก็ปรุงรสด้วยซอสหอยนางรมใส่นมอีกนิดนึงน้ำมันร้อนๆเทลงไปเอาแบบกรอบนอกนุ่มในโหแค่คิดก็อร่อยแล้วค่ะเชฟคือฉันแค่จะบอกว่าอาหารแบบเดียวกันแต่ว่าคนแต่ละคนเนี่ยก็มีวิธีทำแล้วก็วิธีกินที่ไม่เหมือนกันอย่างของเชฟเนี่ยมันดูจืดๆนะคะแต่มันก็อร่อยแหละค่ะใช่ค่ะมันก็อร่อยของเชฟไงคะ
2: เอาไว้ก่อน
0: เป็น executive chef นี่เครียดจังเลยนะคะต้องคอยมาเดารสลิ้นของแต่ละคนบางทีโมฮิงกาที่เราทำให้อูเทช่วยเนี่ยถ้าถูกใจเขาอาจจะไม่ถูกใจคนอื่นก็ได้นะคะทำไมเราต้องตั้งใจทำให้เขาขนาดนี้หรอคะ
2: ก็เพราะว่าถ้าไม่มีเขาเราก็ไม่มีโรงเรียนนี้ไงคุณน่ะถ้าเป็นเชฟคุณจะทำไง
0: อย่างตอนที่ฉันอยากกินลูกชิ้นปลากายแล้วหาร้านไหนก็ไม่ถูกใจสักทีฉันก็จะกลับไปกินที่บ้านค่ะหรือไม่ก็ซื้อใบโหระพาแล้วก็เอาไปลวกด้วยเหมือนตอนที่แม่ชอบทำให้กินตอนเด็กๆฉันว่าอาหารเนี่ยก็แปลกนะคะอย่างอะไรที่เราชอบกินตอนเด็กๆเนี่ยถึงแม้ว่าโตมาเราก็ยังชอบอยู่อย่างนั้นไม่เบื่อเลยอ่ะ
2: คุณว่าอูเทช่วยเป็นคนยังไง
0: เท่าที่ฉันมองเนี่ยเขาก็น่าจะเป็นคนเอาใจยากไหมคะลุกเหมือนพวกตัวร้ายแล้วยิ่งสมัยเนี้ยหนังมันจะชอบเปิดเผยปมเปิดเผยเบื้องหลังของตัวร้ายหรือว่าเขาอาจจะมีปม
2: พรุ่งนี้คุณไปเมืองพญาพงกับผมเตรียมเสื้อผ้าไปค้างคืนด้วย
0: ฮะ
2: ล้อหมุน8โมงตรงเป๊ะเป๊ะ

็อร่อยแล้วนะนี่เราจะไปต่างจังหวัดกับผู้ชายจริงเหรอ2-2เนี่ยนะไลน์บอกพ่อหน่อยดีกว่าโหแค่บอกว่ามาทำงานที่นี่ยังโวยวายขนาดนั้นถ้าบอกว่าไปต่างจังหวัดกับผู้ชายนี่ไม่รอดแน่ๆไปพรุ่งนี้แล้วด้วยหรือว่าบอกซินซินโหถ้าทางโรงเรียนรู้ไม่ลือกันทางโรงเรียนเลยเหรอ

0: ยังไม่8โมงเลยนะ
1: ผมมาร้องตั้งแต่เมื่อคืนแล้วกลัวสายเดี๋ยวร้องหมดไม่ตรงเวลาม
0: าร้องตั้งแต่เมื่อคืนขอโทษค่ะงั้นไปกันเลยสิคะ
1: โอเค

0: ฉันไม่เห็นว่ามันจะมีบ้านคนรวยแถวนี้ด้วยอ่ะนี่มันต่างกับย่างกุ้งลาวฟ้ากับเหวเลยนะคะ
1: มันก็เหมือนกรุงเทพอ่ะล่ะคุณกรุงเทพมันก็มีรถไฟฟ้าแค่เมืองเดียวไม่ใช่เหรอ
0: ก็จริงค่ะแต่ว่าอย่างคุณอู่เถฉวยเนี่ยเขาอายุยังไม่ถึง60เลยนะคะแถมยังเป็นเศรษฐีระดับท็อป10ของประเทศ
1: เขาไม่ได้รวยมาตั้งแต่เกิดมั้ง
0: แหมแต่ถ้าฉันรวยระดับเขานะฉันก็คงแบ่งเงินมาพัฒนาบ้านเกิดบ้างเลย
1: เขาอาจจะสนใจแต่จะเป็นเศรษฐีท็อป10ของโลกมั้งใครจะไปรู
0: ้แล้วเชฟล่ะคะทำไมถึงมาอยู่ที่ย่างกุ้ง
1: ก็เพราะว่ามันเป็นวิธีที่ทำให้ผมขึ้นเป็น EC Chef ไวที่สุดเนี่ย
0: เชฟกับคุณอูเทช่วยก็คล้ายๆกันนะคะ

0: Hey, ni mambalo ne kase.
1: Can you speak English?
0: Yes. Where are you from?
1: Thailand.
0: สวัสดี
1: เอ้าพูดไทยได้สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
0: พูดได้สิผมเคยทำงานอยู่มหาชัย
1: โอ้ดีจังเลย
0: เอ้าแล้วนี่พวกคุณมาทำอะไรกันถึงที่นี
1: ่พอดีเราจะมาตามหาบ้านคนที่ชื่ออูเทช่วยอะครับผม
0: อ๋อเทช่วยเหรอ
1: ใช่ครับเขาเกิดที่นี่หรือเปล่าครับ
0: ไม่ได้เกิดที่นี่นะแต่ว่าโตที่นี่แหละ
1: แล้วบ้านเขาอยู่ไหนพอจะทราบไหมครับ
0: ก็วัดนี่แหละเคยเป็นเด็กวัดมาก่อน
1: อ๋อขอบคุณครับขอบคุณครับ
3: เชฟคะไปดูตะวันแป๊บนึงดิเร็ว

0: ดูรู้เรื่องเหรอ
1: ดูสิเนี่ยรามเกียรติ
0: ์
1: คนนั้นก็คือพระลักษมณ์พระราม นางสีดาแล้วก็ทศกัณฐ์

0: นี้ก็คือพระรามตามกวางคือทศกัณฐ์เนี่ยลักพาตัวนางสีดาไปแล้วพระรามก็ไม่ยอมไงก็เลยจัดกองทัพเพื่อไปชิงนางกลับมาพี่ถ้าฉันเป็นพระลักษณ์นะฉันจะไปบอกพี่ชายว่าไม่ต้องไปชิงตัวนางสีดากลับมาหรอกทําสงครามอ่ะคนตายต้องเยอะแล้วรู้มั้ยว่าพอเขาได้นางสีดากลับมานะพระรามก็สั่งให้นางสีดาเนี่ยไปลุยไฟอยู่ดีไม่เห็นคุ้มกับทหารที่ต้องตายเลยอ่ะ
1: แต่ถ้าแบบนั้นเรื่องก็จบไวเลยนะแต่ก็ดีก็จะได้ไม่ต้องดูขนยาว
0: ก็จริงนะเพราะว่าถ้าเรื่องสั้นๆก็คนคงไม่มาเล่นให้ดูมั้ง
1: ไม่อยากรู้นะนึกว่าคุณจะชอบอะไรที่สมัยใหม่กว่านะอย่างแบบพวกงานเต้นป๊อปปิ้งแดนเกาหลีหรือไม่ก็เป็นแบบพวกงานอะไรนะเขาเรียกว่าอะไรคอนเทมพอรารี่อะไรอย่างเงี
0: ้
1: ย
0: แบบนั้นก็ชอบแต่ว่าถ้าเรื่องลำเนี่ยอินมากเลยอินจัดๆเลยเพราะว่าอะไรรู้ไหมแม่ฉันอะเป็นนางสีดา
1: อ๋อเป็นนางเอกโขนเลยเหรออ
0: ๋อไม่ใช่เป็นนางรำแก้บน
1: แก้บน

0: อ้าวนอนไม่หลับเหรอคุณ
1: คงแปลกที่มั้งคะ
2: ผมขอโทษทีนะผมก็ไม่คิดว่ามันจะไม่มีห้องพักขนาดเนี้ยลำบากเลย
1: ไม่เป็นไรหรอกค่ะ
2: งั้นดูดาวกันไหม
1: สวยเหมือนกันนะคะเนี่ยคุณชอบดูดาวเหรอคะ
2: มากอ่ะคุณน่ะชอบไหม
1: ชอบนะคะยิ่งที่ได้เห็นแบบเต็มฟ้าขนาดเนี้ยแต่ไม่ต้องถามนะว่าดวงไหนเป็นดวงไหนอ่ะรู้แค่พระศุกร์เข้าพระเสาร์แทรก
2: นี่รู้ไหมว่าเวลาที่เราดูดาวนะมันเท่ากับว่าเรากำลังมองอดีตอยู่เพราะว่ากว่าแสงของดาวเนี่ยจะตกมาถึงที่นี่เนี่ยทุกอย่างมันก็กลายเป็นอดีตไปหมดแล้ว
1: แล้วคุณเชื่อเรื่องโลกนี้มีหลายมิติไหมคะ
2: นึกไงถามเรื่องนี
1: ้สัญญาก่อนว่าคุณจะไม่หาว่าฉันบ้าคือตอนที่ฉันหมดสติอ่ะฉันคิดว่าฉันเดินทางไปในอดีตแล้วก็ไปอยู่ในร่างของผู้หญิงคนนึงมันไม่แปลกหรอกคุณถ้าสมมติว่าฉันฝันปกติเวลาคนเราฝันก็จะต้องเอาสิ่งที่อยู่ในชีวิตประจำวันเนี่ยไปฝันแต่เนี่ยฉันคิดว่าฉันไปอยู่ในเมืองพม่าโบราณประวัติศาสตร์พม่าฉันก็ไม่รู้สักนิดแถมยังแบบเป็นตุเป็นตะกับชื่อขุนหลวงดอกเดือชื่อนี้ฉันยังไม่เคยได้ยินมาก่อนเลยอ่ะมันไม่แปลกหรอฉันอาจจะเดินทางย้อนกลับไปจริงๆก็ได้นะ
2: มันอาจจะเป็นเรื่องของสมองก็ได้นะแล้วถ้าเป็นเรื่องของสมองเนี่ยผมว่าต้องดูแลไม่ให้คลาดสายตา
1: ที่มาทริปแบบนี้ก็คือไม่ให้คลาดสายตานะ
2: ทำนองนั้น
1: ยังไงก็ขอโทษเชฟแล้วกันนะคะที่โลกของฉันมันมากระทบการงานอ่ะฉันก็ไม่คิดว่าไอ้ที่เคยเป็นเมื่อสมัยก่อนมันจะกลับมาเป็นอีก
2: ผมอาจจะจริงจังเกินไปนะแต่สุขภาพสำคัญกว่าคุณไม่ต้องเครียดมาก

0: ที่เห็นอยู่ข้างหน้าคือนางรำที่เฉิดฉายหรือว่าแสงไฟที่ริบหรี่
1: อันอีเหนาเอามาทำเป็นคำร้องสำหรับงานการฉลองกองกุศลครั้งกรุงเก่าเจ้าสตรีเธอนิพนธ์แต่เรื่องต้นตกหายพัดพายไป
2: นั่นสินะใครเขาจะล้ำลึกถึงผู้แพ้กัน
0: ศิลปะอยุธยาอยู่กับตัวเราให้มันตายจากไปพร้อมกับตัวเราจะดีกว่า
3: อีปินมาช่วยข้ากวาดเดินให้เสร็จประเดี๋ยวต้องพายไปโรงละคร
4: โรงละครอะไรเหรอ

0: ้อนหลังครบทุกตอนที่ www.wipa.me และ Wipa Application ทุกความสุขดูฟรีไม่มีโฆษณาดาวน์โหลดได้แล้ววันนี
1: ้ Thai PBS Selected Series พบความบันเทิงคุณภาพละครแห่งศรัทธาความฝันและการต่อสู้ของสตรีผู้มาก่อนการบุษบาลุยไฟกลับมาให้ชมอีกครั้ง
2: ไม่เคยพบเคยเห็นที่เป็นผู้หญิงอยากอ่านหนังสือ
3: ฉันอยากบอกบทเป็นฉันคุณพ่อฉันมาก
1: ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 9:00 นทางไทย PBS ดูสดกดหมายเลข3
4: คือสมรภูมิของเหล่าพ่อครัวตัวแป้งหรือแม่ครัวตัวหม่ำของประเทศไทยทุกชุมชนมีแม่ครัวฝีมือเด็ดอยู่มากมายโดยพวกเขาจะต้องต่อสู้กันผ่านปิ่นโตนึ่งเถาด้วยคำตัดสินจากกรรมการในชุมชน
5: หมึกนุ่มกุ้งดี
6: มันนัวดี
5: อร่อย
4: ศึกครั้งนี้เพื่อช่วงชิงความเป็นที่หนึ่งบนสมรภูมิแห่งศักดิ์ศรี
7: สู้รุ่นเด้อไม่ได้
8: เดี๋ยวไปเจอกันในครัว
4: ประชันกันด้วยวัตถุดิบพิเศษ
9: เนื้อจระเข้เนี่ยเอาไปทำอะไรกินดี
10: ทำเมนูอะไรวะ
11: เนื้อน้ำข้างเนี่ยเราจะแกงอะไรกันดีวะ
12: แกงเผ็ด
13: เนื้อน้ำข้าง
4: เพื่อชิงเงินรางวัลสนับสนุนชุมชน1 ล้านสตางค์
14: ไป
4: รายการสมรภูมิปิ่นโตทุกวันเสาร์เวลา 17:05 ทางไทย PBS
15: โอ้อย่าขึ้นมาก่อน
16: โอ้สวยมาก
17: เดินทางไปกับซีรีส์วิถีคนซีซั่นใหม
18: ่เป็นเก้าตามันชีเป็นเก้าการโ
19: ดนนางงามอยู่ไกลจังน
17: าพากันไปรำลึกความหลัง
20: โอ้นี่เป็นชิงช้าธรรมชาติเลยครับเนี่ย
17: ผีเก่าที่มีมากมายให้นำเสน
21: อดูขดัง
22: เป็นขดังแล้ว
23: ต้องมีงานมีการต้องยังมีทุกบ้าน
24: ดินกองนี้นะมันเป็นดั่งชีวิตดั่งงานของเรา
17: และบางพื้นที่ที่ต้องปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลง
24: ฝนมันดีมันไม่แรงเหมือนเดี๋ยวนี
25: ้ไม่มีแล้วปลาใหญ่อะ5-6 กิโลก็ถือว่าใหญ่แล้ว
26: ปกตินี้มันเป็นพื้นดีที่ชาวบ้านต้องดูแลร่วมกันครับ
25: แห้งแล้งก็อยู่ได
17: ้ต้องบุกต้องลุยแค่ไหน
27: โอ้เต็มเลย
17: เราเดินทางไปตามหาเรื่องมาให้คุณผู้ชมไม่เปลี่ยนแปลงครับ
28: มาเกียร์นึ่งมาเลยบีบเต๋มาตลอดปีนปีนปีนปีนปีน
17: มาแน่ๆรอกันหน่อยซีรีส์วิถีคนเร็วๆนี้ทางไทย PBS ครับ
29: การตัดสินนะครับเราก็พิจารณาจากหลายๆด้านนะฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความสวยงามบรรยากาศองค์ประกอบศิลปะอะไรต่างๆแต่สิ่งสำคัญที่เราจะไม่ละเลยก็คือเรื่องของเบื้องหลังการถ่ายภาพ
30: ในหลายๆสนามเนี่ยเริ่มให้ความสำคัญกับจริยธรรมการถ่ายภาพคีย์ง่ายๆเลยครับ Why or Model เมื่อไหร่ที่ใครไปก็ไปตามถ่ายตัวนั้นได้ในที่นั้นตัดตัวนั้นกลายเป็นโมเดลไปแล้ว 50% ของคะแนนเนี่ยมาจากความสวยงามเป็นหลักไม่ได้เป็นจากการถ่ายยากอ่ะ10คะแนนเป็นเรื่องของความยากในการคอนโทรลกล้อง10คะแนนเป็นเรื่องราวสตอรี่ของมันถ้าทั้งหมดจะหายไปโดนตัดสิทธิ์ก็คือจากการที่เราข้ามเส้นของจริยธรรมการถ่ายภาพ
29: ภาพที่ได้รางวัลเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นภาพที่ดูมีบรรยากาศสวยซึ่งกรรมการหลายท่านเนี่ยก็รู้สึกว่าเออเห็นตรงกันว่าภาพแบบนี้มันสื่อสารได้ดีตรงที่ว่ามันทำให้คนดูรู้สึกสบายตามีอะไรที่มันไม่ต้องไปแตะเรื่องของจริยธรรมในการถ่ายภาพสังเกตว่าหลายๆภาพเนี่ยมันจะเป็นความเหมาะเจาะพอดีจังหวะชีวิตที่พอดี
30: เส้นแบ่งมันอยู่ตรงนี้เราเข้าไปสัมผัสธรรมชาติแล้วทำให้แบบเราอิ่มเอมใจหรือเราเข้าไปเพื่อตักตวง
29: ไทย PBS ชีวิตติดปีก
1: เตรียมตัวให้พร้อมสู่การเป็นผู้ประกาศข่าวมืออาชีพไทย PBSเปิดอบรมหลักสูตรผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์รุ่นที่8เรียนรู้ทักษะการพูดและการถ่ายทอดเรื่องราวจากผู้เชี่ยวชาญพร้อมฝึกปฏิบัติจริงกับวิทยากรมืออาชีพเปิดหลักสูตรใน3ระดับต้นกลางและสูงสมัครได้แล้ววันนี้ถึง31กรกฎาคม2569ดูรายละเอียดและสมัครได้ที่www.thaipbs.or.th/thaipbsacademy มาทำฝันของคุณให้เป็นจริง
0: รู้สึกกังวลมากเลยค่ะตอนนั้นหนูตั้งครรภ์ได้6เดือนกว่า
2: หลังกำแพงสูงในเรือนจำกับคำถามสำคัญคือสิทธิขั้นพื้นฐานของแม่และเด็กภายในเรือนจำจะได้รับความคุ้มครองอย่างไร
3: พอมีโครงการของพระองค์พาเข้ามานะคะการดูแลคุณภาพชีวิตผู้ขังเนี่ยมันมีมาตรฐานมากขึ้น
2: Big Story เรื่องใหญ่ไทย PBS สิทธิหลังกำแพงเรือนจำหญิงวันอาทิตย์ที่19กรกฎาคมเวลา 22:30 น.ทางไทย PBS
1: ลานน้ำตาประสบนิกรซ่อนไม่อยู่เมื่อรับรู้ห้วงเวลาของฟ้าหญิงโอ้ใจหายคล้ายหัวใจมิไหวติงเหมือนทุกสิ่งนิ่งงันวันมืดฟ้าทะทรงเป็นที่รักของปวงราษฎรน้ำพระทัยใสสะอาดฉโลมล่ายามมีภัยทรงเป็นเพื่อนพึ่งพาบัดนี้พระองค์คันไลลาสุดอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรเกียรติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานไทย PBS
6: รายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบ

There are now around 30 bears in this one valley. As they rub

Perhaps he'll have more luck on the other side.

0: สัมผัสประสบการณ์ใหม่ที่มีความหมายท่องโลกกว้าง20กรกฎาคมสำรวจการเจริญเติบโตของทุกชีวิตที่แฝงตัวอยู่ร่วมกับมนุษย์ในมหานครที่เขียวขจีมหัศจรรย์ธรรมชาติลอนดอนกับเดวิดแอทเทนเบอร์21และ22กรกฎาคมเผชิญความเปลี่ยนแปลงในดินแดนโบราณที่โด่งดังจากมุมมองด้านบนที่น่าค้นหาอียิปต์จากฟากฟ้า23กรกฎาคมมุ่งหน้าสู่ดินแดนอาร์กติกผืนน้ำแข็งมรณะกับช่วงเวลาท้าทายที่อันตรายที่สุดสำรวจแดนธรรมชาติกับสตีฟแบ็กชอล24กรกฎาคมสูตรเมนูอร่อยเน้นรสชาติที่เข้มข้นเสร็จไวพร้อมใส่ใจสุขภาพจานอร่อยไร้น้ำมันกับเจมี่เรียนรู้โลกใหม่หลากหลายคุณค่าสารคดีทองโลกกว้างทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 17:00 นทางไทย PBS กดช่องหมายเลข3ชมสดออนไลน์ทาง www.thaipbs.or.th/live
1: เบื้องหลังรสชาติอันหอมหวานคือความจริงอันขมขื่นของแรงงานไทยที่โลกต้องรับรู
2: ้ขาเปื่อยเป็นน้ำเหลืองหนาวมากหนาวฝนตกอ่ะเราก็ทนเก็บ
1: จากความหวังสู่ฝันร้ายที่ถูกกดขี่และไร้ที่พึ่งพา
3: เหมือนกับไปเอ็นถ่ายทหารเลย
1: สารคดีเพื่อสิทธิแรงงานไทยการันตีความเข้มข้นด้วยรางวัล
2: คือกูกอดกันห้องไห้เลยอ่ะคือกูไม่ไหวแล้ว
1: ร่วมพิสูจน์ความจริงที่ถูกตีแผ่ในสารคดี Blood Berries มากมาย20กรกฎาคมนี้เวลา 21:30 นทางไทย PBS
4: นึกภาพว่าต้องไปนั่งอยู่ในบังไพรเฝ้ารอเป็นชั่วโมงรอแล้วรอเล่านะครับมันเป็นงานที่สำหรับผมประหลาดมากนะ
5: นี่ขนาดผมนั่งอยู่ในไม่ถึงชั่วโมงนะเนี่ยทีมงานที่เขานั่งกันแบบเช้าเย็นๆแล้วไม่ได้อะไรกลับไปเลยไม่ได้อะไรกลับไปเลยอ่ะ

0: บันทึกการถ่ายทำสารคดีกระต่ายหมายจันทร์ทุกวันอังคารเวลา 21:30 น.ทางไทย PBS
1: รู้สึกกังวลมากเลยค่ะตอนนั้นหนูตั้งครรภ์ได้6 เดือนกว่า
2: หลังกำแพงสูงในเรือนจำกับคำถามสำคัญคือสิทธิขั้นพื้นฐานของแม่และเด็กภายในเรือนจำจะได้รับความคุ้มครองอย่างไร
3: พอมีโครงการของพระองค์พาเข้ามานะคะการดูแลคุณภาพชีวิตผู้ขังเนี่ยมันมีมาตรฐานมากขึ้น
2: Big Story เรื่องใหญ่ไทย PBS สิทธิหลังกำแพงเรือนจำหญิงวันอาทิตย์ที่19 กรกฎาคมเวลา22:30 น.ทางไทย PBS
4: สวัสดีค่ะคุณชูชัยใช่ไหมคะ
5: ใช่แล้วโทรมาจากที่ไหน
4: ดิฉันโทรมาจากธนาคารสินไทยที่คุณชูชัยสมัครเปิดบัตร ATM กับทางธนาคารไปเมื่อวันก่อนนะคะ
6: สำหรับใครหลายคนนั่นอาจเป็นแค่โทรศัพท์หลอกลวงที่ตัดสายได้ตั้งแต่ประโยคแรกแต่สำหรับบางคนมันอาจเป็นเสียงของความหวังที่เขาเฝ้ารอมาทั้งวันคนแก่ไม่ได้หลงเชื่อแก๊ง call center เพราะความเขลาหรือเพราะไม่รู้จักโลกแต่เพราะอยากเชื่ออยากเชื่อว่ายังมีใครสักคนตั้งใจโทรหาเขาอยากเชื่อว่ายังมีใครสักคนต้องการพูดกับเขาและอยากเชื่อว่าโลกใบนี้จะยังไม่ได้ลืมเขาไปในสังคมที่ไม่ได้มีใครพูดด้วยเท่าไหร่แล้วและคนรอบตัวก็มีแต่จะทยอยล้มหายตายจากไปสำหรับคนแก่แค่เพียงเสียงเรียกชื่ออย่างสุภาพและคำสะท้อนความห่วงใยอย่างอ่อนโยนก็เพียงพอที่จะทำให้หัวใจของเขารู้สึกว่าชีวิตของตัวเองนั้นยังมีอยู่จริงประเทศไทยกำลังเข้าสู่สังคมสูงวัยอย่างสมบูรณ์หรือ Age Society ที่ประชากรที่มีอายุมากกว่า65 ปีมีสัดส่วนมากกว่า 20% ของประชากรทั้งหมดและจะเป็นสังคมสูงวัยระดับสุดยอดภายในปี2574ซึ่งคิดเป็นกว่า14ล้านคนในปัจจุบันพวกเขาคือคนรุ่นที่สร้างโลกใบนี้ขึ้นมาแต่ในวันนี้กลับถูกทิ้งให้อยู่ในโลกที่ไม่มีใครได้ยินเสียงจากงานวิจัยพบว่าความเปราะบางทางสังคมโดยเฉพาะความโดดเดี่ยวและการขาดปฏิสัมพันธ์คือหนึ่งในปัจจัยสำคัญที่ทำให้ผู้สูงอายุกลายเป็นเหยื่อของทั้งการหลอกลวงและความรุนแรงโดยไม่รู้ตัวพวกเขามักเงียบไม่ร้องขอไม่กล้าเล่าเพราะไม่มีใครฟังและเกรงว่าจะเป็นภาระสำหรับผู้สูงอายุจำนวนมากโทรศัพท์ไม่ได้เป็นเพียงแค่เครื่องมือสื่อสารแต่มันคือสายสัมพันธ์สุดท้ายที่เชื่อมเขาไว้กับโลกภายนอกในปี2567มีสแกมคอลหรือการโทรศัพท์หลอกลวงมากกว่า168 ล้านสายทั่วประเทศและมากกว่า 70% ของเหยื่อคือผู้สูงอายุแต่นี่ไม่ใช่เพียงอาชญากรรมทางเทคโนโลยีแต่มันคืออาชญากรรมทางความสัมพันธ์ 82% ของผู้สูงอายุที่ถูกหลอกรู้ว่าอาจโดนหลอกแต่ก็ยังโอนเงินเพราะเกรงใจน้ำเสียงปลายสายพวกเขาไม่ได้เชื่อในข้อมูลแต่เชื่อในความอ่อนโยนที่ทำให้คิดถึงใครบางคนที่จากไปแล้วหรือไม่ได้ติดต่อมานานแล้วคนที่เคยห่วงใยและเคยพูดคุยกับพวกเขาในประเทศที่คนแก่เพิ่มขึ้นแต่คนฟังลดลงเราอาจต้องถามตัวเองว่าใครที่ทอดทิ้งใครก่อนกันแน่มิจฉาชีพที่โทรหลอกลวงนั้นมากขึ้นหรือเป็นเราเองที่เลิกโทรหาเขาทุกเสียงเรียกของพวกเขาที่เราไม่ได้ยินคือการละทิ้งซึ่งความหวังทุกความเงียบที่พวกเราไม่ได้ฟังคือความรุนแรงที่เราไม่รู้ตัวประเทศไทยกำลังกลายเป็นสังคมสูงวัยแต่เราคนหนุ่มสาวเองหรือเปล่าที่ละเลยและหลงลืมที่จะรับฟังเสียงของคนแก่ผู้สูงอายุในเรื่องนี้ไม่ได้ต่างจากพวกเราในอนาคตคนที่ชีวิตเคยเต็มไปด้วยบทสนทนาแต่มาวันหนึ่งกลับเหลือการพูดคุยเพียงเสียงตอบรับอัตโนมัติจากปลายสายที่ไม่มีใครอยู่จริงหลังโทรศัพท์ผู้สูงอายุไม่ได้กลัวการแก่ไม่ได้กลัวตายแต่กลัวว่าจะไม่มีใครได้ยินเสียงของเขาอีกแล้วความหวังที่พวกเขามีแท้จริงแล้วจึงไม่ใช่เพื่อรอให้ใครมาช่วยอุ้มชูแต่หวังว่าจะมีคนรับฟังเขาอีกครั้งรับฟังด้วยใจที่ไม่โดนตัดสินไม่เร่งเร้าตัดรำคาญและไม่กลบความเงียบด้วยเสียงของตัวเองเพราะในวันหนึ่งที่เราชราตัวไปแล้วและกลายเป็นผู้เฒ่าเสียเองเราก็คงไม่ได้รอเห็นแสงจากฟ้าใหม่แต่รอเพียงเสียงปลายสายจากคนที่รักสักคนที่จะบอกกับเราว่า

ใครอยู่ตรงนี้กับเราดังนั้นอย่าปล่อยให้คำแสดงความห่วงใยง่ายๆอย่างดูแลรักษาสุขภาพด้วยนะครับครั้งเดียวที่คนแก่ในบ้านได้ยินมาจากสคริปต์ตาม call center ของค่ายมือถือหรือธนาคารเลยครับมาร่วมถอดบทเรียนกับทอผู้เฒ่า The Last Light ภาพยนตร์สั้นที่สร้างขึ้นจากงานวิจัยในผู้สูงอายุได้แล้ววันนี้ทาง www.vipa.me และ Vipa Application และนี่คือทั้งหมดของรู้ลึกเรื่องรับกับ Vipa Series

0: Yet there have been reports saying that teenagers can still evade the social media ban. The easiest ways to evade them include changing their birth years or verifying using their parents' or their older relatives' faces to enable access. Research has shown that about 80% of these teens in Australia still have access to social media, even though the ban is in place. Despite that, the ban in Australia has attracted global attention and has convinced other countries to do the same. Brazil, for example, introduced a law back in March requiring social media platforms to link accounts between users of those under 16 with their parents, while also requiring users to verify their age. In Asia, Indonesia has banned social media for under 16 since March, while Malaysia has taken a similar approach with legislation coming into force in June to exclude users under 16 from major platforms. Turkey will be the next country to impose the ban after passing legislation to bar those under 15 from social media in April. The law is expected to take effect later this year. Elsewhere, the UK is now taking steps to impose the ban, which will take effect in spring next year. On top of that, users aged 16 and 17 will also have an overnight social media curfew, meaning that they will not be allowed to use the platforms from midnight until 6 o'clock in the morning. At the same time, schools in the UK have also imposed smartphone bans, effective since June, stating that schools must be smartphone-free environments. The EU is also considering this, and an expert committee aims to submit its recommendations next Monday on a potential social media ban for children in the 27 countries of the bloc. Several states in India are also considering the same restrictions for children. In fact, social media platforms have been facing significant backlash in India recently over ads on the platforms depicting child sexual exploitation. While blocking under 16s from using social media sounds like a beneficial move to protect the mental well-being of youngsters, but it's not going to be easy in Thailand. We asked some experts about why the ban might be difficult to impose, and most importantly, how do young Thais feel about a ban being imposed?
1: เป็น TikTok ค่ะแล้วก็เป็น Instagram.
2: Right now I'm using Instagram and TikTok a lot.
3: ก็ถ้าเกิดว่าใช้เยอะที่สุดตอนนี้ก็จะเป็น TikTok ครับแล้วก็ IG ส่วนใหญ่ใช้ก็จะเป็นพวกตามข่าวแล้วก็ดูว่าเทรนช่วงนี้ทำอะไรกันบ้างอะไรเงี้ยครับผม
4: ตอนนี้ก็จะมี IG TikTok Facebook บ้างเล็กน้อยค่ะ IG ส่วนมากจะใช้เป็นคุยกับเพื่อนหาดูคลิปรีวิวอะไรอย่างเงี้ยค่ะหาความสุขให้ตัวเองค่ะ
5: These Thai students voiced their opinions on social media bans for under 16s and whether Thailand should follow suit. Many disagreed, while some understood the benefits.
1: เป็นเรื่องที่ดีนะคะอย่างน้อยเนี่ยเด็กๆเขาก็จะได้โฟกัสการเรียนมากขึ้นแล้วก็ไม่มีการติดจอแต่สำหรับหนูแล้วก็ควรค
2: ่ะ I think maybe not a complete ban, but I think maybe.A restriction is good because I do agree that children these days do use their phone a lot because I've seen a lot of young kids on the internet talk about how they view their bodies and things like that.
3: ผมมองว่าไม่เห็นด้วยแต่ว่ายังไงก็ตามมันก็คือต้องอยู่ในขอบเขตการดูแลของผู้ปกครองแล้วก็คนรอบข้างด้วยครับ
4: หนูว่าไม่ค่อยเห็นด้วยค่ะเพราะว่ามันก็มีทั้งข้อดีข้อเสียใช่ไหมคะแต่ว่าหนูว่าข้อดีมันน่าจะมีเยอะกว่าค่ะเพราะว่าอย่าง YouTube อย่างเงี้ยค่ะถ้าเกิดบางทีเราเรียนในห้องไม่เข้าใจเราก็สามารถเข้า YouTube ไปหาแบบความรู้เขาก็จะมีติวเตอร์สอนฟรีอะไรอย่างเงี้ยเราก็ไม่ต้องไปเสียตังค์ขอพ่อแม่ไปเรียนพิเศษเพิ่มเติมแล้วก็สามารถเรียนจากออนไลน์ได้เลยค่ะ
5: Currently Thailand has no official proposal to ban social media for under 16s but there are some calls from the public health sector to do soThese experts strongly support a ban, but But is Thailand ready for it? A renowned Thai pediatrician pointed to the availability of smartphones in Thailand, regardless of household income, and the heavy reliance on digital devices in schools. There is also a lack of offline interactive activities for Thai teens. A complete ban might, however, remove opportunities to learn important digital skills, especially given the exponential growth in the use of AI in almost every aspect of life.
6: ระบบการศึกษาของเราเนี่ยไปพึ่งพิงกับระบบออนไลน์เยอะเกินและผ่านระบบมือถือจะเห็นเลยว่าการบ้านก็สั่งผ่านทางนั้นส่งงานก็สั่งผ่านทางนั้นงานหลายอย่างก็เกิดขึ้นผ่านไอ้แอปพลิเคชันต่างๆเหล่านี้มันไม่ได้มีการใช้อีเมลไม่ได้มีการใช้เครื่อง PC เท่าไหร่นะคือเขาไม่ได้บล็อกเว็บไซต์เขาไม่ได้บล็อกอีเมลถ้าไปดูหมอเขาได้มีคุยกับผู้เชี่ยวชาญอังกฤษอะที่เขาเพิ่งแบนไปไม่นานนี้เองเนี่ยหมอก็ถามเขาว่าเอ๊ะแล้วเยาวชนของคุณเนี่ยจะเรียนรู้กับเรื่องของ AI ได้ยังไงเนี่ยเมื่อ AI ตอนนี้ไปล้ำสมัยมากเลยเขาบอกเขาไม่ได้แบนทุกเรื่องฮะเขาแบนเฉพาะบางอันที่มันมีประเด็นที่มีความเสี่ยงเขาก็เลือกแอปพลิเคชันต่างๆเหล่านั้นน่ะมาแบนในการที่ไม่ให้เข้าถึงเพราะมันมีโอกาสที่ทำให้เกิดล่อลวงโอกาสที่ทำให้เกิดสุขภาวะทางจิตบกพร่องโอกาสที่เด็กใช้ในทิศทางอื่นมากกว่าใช้ในประโยชน์ต่างๆเหล่านี้มีมากขึ้น
5: Another expert also felt that social media affects the mental well-being of young children. What she hopes to see, however, is the government and digital platforms work together to decide what is or isn't allowed for young users to ensure online safety.
7: ก่อนเราจะแบนต้นว่าถ้าภาครัฐกับแพลตฟอร์มต่างๆมีการคุยกันกำหนดว่าอาจจะมีช่วงอายุไหนที่สามารถเข้าถึงสื่อแบบไหนเนื้อหาอันไหนที่เหมาะสำหรับเด็กกลุ่มไหนจะดูแล้วก็มีแนวทางปฏิบัติร่วมกันคือแพลตฟอร์มเนี่ยจริงๆเป็นเหมือนเจ้าของเลยนะถ้าเกิดเราสามารถแคตตากอไรซ์ได้ว่าในเด็กกลุ่มนี้สื่อนี้ที่ควรจะเข้าถึงรูปแบบนี้ที่ควรจะเข้าถึงมันจะกันผลกระทบทางลบได้ถูกไหมคะนอกจากภาครัฐและแพลตฟอร์มเนี่ยประกอบกันนะแต่เราในฐานะยูเซอร์คุณพ่อคุณแม่เองก็มีหน้าที่เป็นว่าก่อนที่เราจะให้ลูกได้มีเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ที่จะเข้าถึงแพลตฟอร์มต่างๆที่จะเข้าไปสู่โซเชียลเน็ตเวิร์กต่างๆเนี่ยสิ่งแรกคือก่อนที่จะมีพึงให้ความรู้ก่อนว่าอะไรเป็นสิ่งที่ควรทำอะไรเป็นสิ่งที่ควรระวังและเมื่อเกิดเหตุที่รู้สึกกระทบกระเทือนแล้วเนี่ยเราควรทำยังไงต่อถ้าเราทำอย่างนี้พร้อมกันได้อะค่ะคำว่าแบนอาจจะไม่ต้องเกิดขึ้นเพราะเราจะสามารถเกิดการใช้งานที่มันเฮลตี้ขึ้นได
5: ้ The president of the Thailand Content Creator Association thinks otherwise though. Many youngsters in Thailand are now content creators themselves.Contributing to Thailand's creative economy as a whole. Thailand has over 9 million content creators, 2 million of whom are doing it full-time, contributing 45 billion baht to the country's creator economy in 2025, with growth expected at 25-30% each year.
8: อย่างไรสิปีล่าสุดเนี่ย top 10ของคอนเทนต์ครีเอเตอร์ในประเทศไทยในเชิงจำนวนนะครับหมวดที่มาแรงที่สุดหมวดหนึ่งก็คือคอนเทนต์ครีเอเตอร์แม่และเด็กนะครับโดยเฉพาะกลุ่มแบบเด็กเยาวชนหรืออะไรต่างๆเนี่ยเขาเป็นทั้งแคสเกอร์เล่นเกมเป็นทั้งเล่าเรื่องชีวิตประจำวันหรือวีล็อกอะไรต่างๆเนี่ยถามว่าการแบนเด็กต่ำกว่า16ห้ามเล่นโซเชียลมีเดียมันก็ต้องหมวดหมายรวมคอนเทนต์ครีเอเตอร์ที่อายุต่ำกว่า16ปีก็ไม่ควรทำคอนเทนต์ด้วยใช่ไหมซึ่งก็คือใช่แต่ความยากในบริบทของไทยก็คือเด็กหลายคนทำโซเชียลโดยที่ไม่ได้บอกผู้ปกครองไม่รู้ด้วยซ้ำว่ามีอันนี้มันก็จะเป็นความยากในมุมครีเอเตอร์เยาวชนว่าแล้วเราจะไปไงต่อในเมื่อเห็นอยู่แล้วมันเปิดแอคเคาท์ไม่ได้ใช้ก็ไม่ได้ล็อกอินก็ไม่ผ่านจะต้องผ่านผู้ปกครองแล้วผู้ปกครองเราเอ็กซ์เคียร์แค่ไหน
5: Beyond the ban digital literacy must be prioritizedAs these experts believe that youngsters today need to be equipped with digital skills to prevent them from online threats, from scams to cyberbullying. Parents and teachers should also teach youngsters how to use social media and the internet safely and responsibly. Ultimately, they hope to see stronger action from the Thai government, saying that it has consistently failed to hold these platforms accountable for harmful content affecting users, especially children. Nad Bunag and Kittipat Chisukjit, Thai PBS World.

0: ล้านน้ำตาประสบนิกรซ่อนไม่อยู่เมื่อรับรู้ห้วงเวลาของฟ้าหญิงโอ้ใจหายคล้ายหัวใจมิไหวติงเหมือนทุกสิ่งนิ่งงันวันมืดฟ้าทะทรงเป็นที่รักของปวงราษฎรน้ำระไทยใสสะอาดฉโลมล่ายามมีภัยทรงเป็นเพื่อนพึ่งพาบัดนี้พระองค์คัลไลลาสุดอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรเกียรติยาภาเนเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานไทย PBS
1: ข่าวไทย PBS ข่าวที่คุณวางใจ

0: วัสดีค่ะรับชมข่าวดึกทางไทย PBS ค่ำคืนนี้คุณผู้ชมอยู่กับดิฉันอสินีอมรโมลีค่ะคุณผู้ชมคะเกิดความสูญเสียที่ตามมาด้วยเสียงเรียกร้องให้ตรวจสอบการใช้ดุลพินิจและการสื่อสารของแพทย์ว่าเป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพหรือไม่ค่ะเมื่อมีหญิงคนนึงออกมาเรียกร้องถึงความเป็นธรรมให้กับสามีที่เสียชีวิตกระทันหันโดยเธอตั้งข้อสังเกตนะคะว่าหากแพทย์โรงพยาบาลเอกชนที่เขารักษาไม่ปฏิเสธการตรวจตามที่ญาติร้องขอครอบครัวอาจไม่ต้องเผชิญกับเรื่องเศร้าแบบนี้ค่ะซึ่งเมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมาทางผู้อำนวยการของโรงพยาบาลเอกชนดังกล่าวเดินทางไปร่วมพิธีศพด้วย
1: คือทำไมตอนลูกแม่ไปขอใช้เครื่องทำไมไม่ให้อ่ะและแม่ก็อยากจะรู้แม่รักษาฟรีด้วยนะวันนั้นอ่ะหรือว่าไม่ได้จ่ายตังค์ด้วยอ่ะแต่ประกันสังคมของลูกจ่ายตังค์นะคะแต่ทำไมไม่รับแม่ยังงงอ่ะไม่รับลูกเลยอ่ะเดี๋ยวแม่เสียลูกแล้วเนี่ยคือเขาไม่กลับมาแล้วนะทุกวันศุกร์อ่ะวันศุกร์แม่นั่งรอลูกประจำเลยทุกวันศุกร์แม่นั่งรอนั่งรอ
0: เสียงเมื่อสักครู่นี้ก็คือแม่ของนายพานุพงศ์มีสุขผู้เสียชีวิตเธอตัดพ้อกับผู้อำนวยการโรงพยาบาลซานคามิโลจังหวัดราชบุรีซึ่งเดินทางมาร่วมพิธีศพที่วัดบำเพ็ญเหนือเขตมีนบุรีกรุงเทพมหานครเมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมาค่ะตั้งคำถามนะคะว่าเพราะอะไรแพทย์อายุรกรรมของโรงพยาบาลที่เป็นเจ้าของไข้ถึงปฏิเสธการตรวจวัดคลื่นไฟฟ้าหัวใจแล้วก็ให้ลูกชายกลับบ้านทั้งที่มีอาการผิดปกติต่อมาไม่นานลูกชายก็ช็อกเสียชีวิตขณะที่นางสาวเบญญาพรพานเพชรภรรยาของผู้เสียชีวิตยังคงทำใจไม่ได้และร้องไห้ตลอดเวลาค่ะทางผู้อำนวยการโรงพยาบาลซานคามิโลและเป็นแพทย์ที่อยู่ในช่วงช่วยชีวิตนายพานุพงศ์ขณะที่เข้ารับการรักษารอบที่2ได้แสดงความเสียใจพร้อมกับขอโทษกับความสูญเสียอีกครั้งนี้ซึ่งทางโรงพยาบาลพร้อมรับผิดชอบอย่างเต็มที่นี่ถือเป็นบทเรียนครั้งใหญ่ที่แม้จะเกิดจากการกระทำส่วนบุคคลก็ยอมรับค่ะว่าแพทย์อายุรกรรมคนดังกล่าวเป็นแพทย์อายุรกรรมพาร์ทไทม์อายุกว่า70ปีทำงานกับโรงพยาบาลมานานนับ10ปีจากนี้จะได้ดึงคนนอกมาตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและตรวจสอบจริยธรรมแพทย์พร้อมกับสั่งพักการปฏิบัติหน้าที่ขณะเดียวกันทางโรงพยาบาลได้ขอโอกาสจากสังคมเพื่อปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการรักษาและให้บริการผู้ป่วยต่อไป
2: เรื่องนี้มันเป็นอะไรที่ค่อนข้างละเอียดอ่อนแล้วก็ส่งผลกระทบต่อครอบครัวซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญเพราะเขาสูญเสียแล้วก็ท้ายที่สุดก็ส่งผลกระทบต่อโรงพยาบาลกับเจ้าหน้าที่อีกหลายท่านที่ยังทำหน้าที่อย่างดีต่อคนเจ็บคนป่วยที่มารอการรักษาอยู่เพราะฉะนั้นก็อยากจะฝากบอนขอสังคมให้โอกาสกับพวกเราผมตั้งใจจริงครับผมตั้งใจจริงที่จะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงถ้าอะไรที่ขาดตกบกพร่องในลักษณะแบบนี้นะครับก็ขอให้เป็นไปตามกระบวนการความยุติธรรม
3: เหตุเกิดจากว่าวันพฤหัสที่ผ่านมาแฟนเราเนี่ยมีอาการเจ็บเล้าตั้งแต่นิ้วแป๊บขึ้นมาจนถึงหัวใจ

0: แล้วก็เหงื่อแตกพักซึ่งพี่ที่ทำงานเนี่ยสังเกตมาอยู่แล้วว่าอาทิตย์นี้เหงื่อแตกพักทั้งอาทิตย์
1: เสียงเรียกร้องให้ตรวจสอบการใช้ดุลพินิจและการสื่อสารของแพทย์เกิดขึ้นในช่วงข้ามคืนค่ะหลังจากครูชายหรือว่านางสาวเบญญาพรพานเพชรชาวจังหวัดราชบุรีเผยแพร่คลิปนี้ผ่าน TikTok และเรียกร้องความเป็นธรรมหลังจากที่สูญเสียนายพนิพงศ์มีสุขสามีวัย30ปีเธอตั้งข้อสังเกตนะคะว่าการเสียชีวิตครั้งนี้ป้องกันได้หากได้รับการตรวจรักษาอย่างเหมาะสมตั้งแต่สามีเข้ารับบริการที่โรงพยาบาลครูซายเล่าให้ทีมข่าวฟังค่ะว่าสามีมีอาการปวดร้าวจากแขนลามไปถึงหน้าอกเหงื่อออกมากผิดปกติเพื่อนร่วมงานนำตัวส่งโรงพยาบาลเอกชนก็คือที่โรงพยาบาลซาคามิโลในอำเภอบ้านโป่งจังหวัดราชบุรีซึ่งเป็นโรงพยาบาลตามสิทธิประกันสังคมระหว่างการรักษาสามีถูกส่งต่อหลายแผนกเธอจึงได้ขอตรวจขึ้นไฟฟ้าหัวใจแต่ว่าแพทย์ปฏิเสธแม้ว่าครอบครัวจะขอจ่ายค่าตรวจเพิ่มเติมเองหรือว่าขอย้ายไปรักษาที่โรงพยาบาลอื่นแต่ไม่ได้รับการตอบรับพอพาสามีกลับบ้านในช่วงเย็นของวันเดียวกันค่ะสามีก็เสียชีวิตต่อหน้าภรรยาและลูกผลการชันสูตรการเสียชีวิตของสามีพบว่าหลอดเลือดหัวใจตีบ2เส้นซึ่งชี้ว่าเป็นโรคหัวใจจริงเธอจึงตั้งคำถามถึงมาตรการในการตรวจรักษารวมถึงวิธีการสื่อสารกับผู้ป่วยและญาติของแพทย์คนนี้ด้วย
2: ตอนนี้เราต้องการจะเรียกร้องอะไรไปครับ
3: เรียกร้องความยุติธรรมค่ะคือเรียกร้องกับว่าคือหนูไม่อยากให้แฟนหนูอะจากไปอะถ้าแฟนหนูยังอยู่ตรงเนี้ยหนูไม่อยากให้เขาอะจากไปด้วยความรู้สึกที่เขาโดนสันนิษฐานว่าเขาเป็นแบบวิตกกังวลเขาคิดไปเองอะแต่เขาป่วยจริงๆแต่เขาไม่รับการรักษามันไม่อยู่ที่ทำสำหรับเขาอะเขาน่าสงสารมากอะสำหรับหนูอะวันนี้ที่หนูเสียใจที่สุดอะไม่ใช่อะไรเลยนะเขาน่าสงสารมากเพราะเขาอดทนมากหนูแค่รู้สึกว่ามันไม่อยู่ที่ทำกับเขาเลย
1: คุณผู้ชมคะล่าสุดมีรายงานว่าแพทยสภารับเรื่องและเตรียมตรวจสอบการใช้ดุลพินิจของแพทย์ในการตรวจรักษารวมถึงเรื่องของการสื่อสารการให้คำแนะนำกับผู้ป่วยและญาติว่าเป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพหรือไม่และจะเชิญญาติมาเข้าให้ข้อมูลด้วยค่ะขณะที่สำนักงานประกันสังคมอยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูลเพื่อให้คณะอนุกรรมกับการตรวจสอบคุณภาพมาตรฐานการให้บริการทางการแพทย์พิจารณาว่าโรงพยาบาลดำเนินการเป็นไปตามมาตรฐานหรือไม่หากตรวจสอบพบว่ามีความบกพร่องไม่ปฏิบัติตามสัญญาจ้างในการให้บริการทางการแพทย์จะตัดศักยภาพสถานพยาบาลหรือว่าลดจำนวนผู้ประกันตนทันทีค่ะมาดูปฏิบัติการของเจ้าหน้าที่ค่ะส่วนที่กำลังกับหลายหน่วยงานเข้าตรวจสอบสถานบริการแห่งหนึ่งย่านห้วยขวางนะคะนักท่องเที่ยวรู้จักในชื่อว่าเป็นร้านลับซอยหนึ่งดูผิวเผินก็ดูคล้ายกับเป็นร้านเกมแหละค่ะแต่เมื่อเข้าไปด้านในสภาพพบว่าคล้ายกับเป็นสถานบันเทิงให้นักท่องเที่ยวเข้ามาใช้บริการหรือว่าเสพสารเสพติดนะคะมีการเปิดตลอด24ชั่วโมงจุดสำคัญค่ะคือว่าร้านแห่งนี้ตั้งอยู่ห่างจากสำนักงานเขตเป็นแค่200เมตรเท่านั้นชายหญิงสภาพเดินโซเซคล้ายกับมีอาการมึนเมาเดินออกจากร้านลับซอย1ค่ะซึ่งเป็นอาคารพาณิชย์4ชั้น1คูหาริมถนนประชาอุทิศแขวงและเขตห้วยขวางกรุงเทพมหานครเดี๋ยวร้านนี้อยู่ห่างจากสำนักงานเขตห้วยขวางไปแค่200เมตรเท่านั้นชุดสืบสวนกองบัญชาการตำรวจนครบาลร่วมกับเจ้าหน้าที่ปปส.และสถานีตำรวจนครบาลห้วยขวางซุ่มดูอยู่เป็นเวลานานก่อนที่จะจัดกำลังบุกเข้าไปภายในเมื่อช่วงเช้าวันนี้เองย้ำนะคะว่าเป็นการบุกเข้าไปในช่วงเช้าแต่ว่าเสียงเพลงดังกระหึ่มตลอดเวลาค่ะจากการตรวจค้นพบนักท่องเที่ยวทั้งหมด26คนในจำนวนนี้ตรวจพบสารเสพติด9คนและยังพบยาเสพติดทั้งอีไอซ์โคเคนเคตามีนพอดเคและบุหรี่ไฟฟ้านอกจากนี้ก็ยังคุมตัวพนักงาน3คนและเจ้าของร้านก็คือนายสมชายซึ่งเป็นชาวไทยใหญ่รองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลเปิดเผยว่าสถานที่แห่งนี้เปิดให้บริการ24ชั่วโมงสภาพภายนอกเป็นตึกแถว1ชั้น1คูหามีผ้าใบขึงอำพรางประตูกระจกติดฟิล์มทึบแล้วก็มีม่านหนาบางอีกชั้นหนึ่งไม่มีป้ายหรือว่าสติกเกอร์แสดงสัญลักษณ์ค่ะนอกจากนี้ก็ยังไม่ระบุชื่อร้านด้วยนะคะมีการนำรถมาจอดปิดบังที่หน้าร้านเอาไว้ก่อนที่จะเกิดปฏิบัติการเช้านี้ค่ะตำรวจซุ่มดูมาพักใหญ่ๆแล้วซึ่งการเข้าออกทำได้เฉพาะลูกค้าประจำ จะเข้า

0: ไปยังไงเขามีโค้ดลับค่ะในการเคาะประตูมีทางเข้าออกเพียงแค่ทางเดียวห้องครัวปิดไม่มีทางหนีไฟ
1: ต้องยอมรับว่านี่คือผับเถื่อนก็คือสถานบริการที่ไม่ได้รับอนุญาตนะครับก็ถ้าจะใช้คำพูดที่เรียกว่าลีก็คือแบบเขาอ้างว่าเป็นร้านอาหารนะครับก็ยังไม่ถูกต้องตามระบบนะครับแต่ว่าในขั้นตอนแบบนี้พยายามที่จะเรียกการที่เข้าระบบในการเป็นสถานบริการที่ถูกต้องก็จะมีมาตรการในการตรวจสอบแต่ว่าการที่เขาเป็นผับเถื่อนอย่างที่เราเห็นกันมันก็จะหลีกเลี่ยงในการตรวจสอบจากเจ้าพนักงานต่างๆนะก็คงต้องเป็นการร่วมมือกันวันนี้ถึงตำรวจไม่ได้ทำงานฝ่ายเดียวมันต้องทำงานบูรณาการทุกฝ่ายครับ
0: ตำรวจให้ข้อมูลว่านายสมชายรับว่าเปิดสถานบริการแห่งนี้มานานเกือบ2ปีค่ะลูกค้าประจำก็คือกลุ่มบาร์โฮสต์และสาวเอนเตอร์เทนโดยร้านจะจำหน่ายยาเสพติดหลากหลายรูปแบบพลตำรวจตรีธีรเดชเปิดเผยว่าต้องแยกการดำเนินการออกเป็น2ส่วนคือการปราบปรามสถานบริการผิดกฎหมายและยาเสพติดกับการตรวจสอบข้อกล่าวหาหากมีเจ้าหน้าที่รัฐเรียกรับผลประโยชน์ด้วยส่วนชาวบ้านในพื้นที่ก็เล่านะคะบอกว่าร้านนี้เปิดให้บริการเป็นสถานบันเทิงค่ะบางคนก็บอกว่าเป็นผับบางคนก็มองว่าคล้ายๆกับคาราโอเกะมีจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ตลอด24ชั่วโมงนะคะมีลูกค้าทั้งหญิงทั้งชายคนไทยคนจีนและไทยใหญ่เปิดให้บริการมานานกว่า1ปีที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ตำรวจไม่เคยมาตรวจสอบเลย
2: ก็ไม่ค่อยแปลกใจครับเพราะว่าเขาเปิดสถานที่บันเทิงปกติ
3: ครับมันก็ปกติ
2: ก็ปกติคนกินเหล้ากินเบียร์ก็เที่ยวตามปกตินะครับ
4: เราเห็นแบบสายสุดเลยเนี่ยมีลูกค้าออกจากร้านในกี่โมง
2: สายสุดออกจากร้านก็เที่ยงบ่ายมุ่งเย็นนี้ก็มีนะฮะครับเพราะว่าผมทำงานเข้าออกแล้วก็มีไดเดอร์มารับอาหารผมก็ออกมาก็มีลูกค้าแล้วบางคนลูกค้าผมเคยเป็นเพื่อนก็มีผมครับใช่ใช่
3: เพื่อนบอกไม่นี่ว่ามาทำอะไร
2: เพื่อนก็บอกว่ามากินเหล้าเบียร์เฉยแล้วก็นั่งดิ้งอะไรประมาณนี้
0: และนี่เป็นคลิปภาพจากพนักงานในร้านที่ตำรวจนำมาเปิดเผยค่ะพบว่าที่นี่เคยให้บริการนักท่องเที่ยวจนมีการใช้ยาเกินขนาดแต่ภาพนี้เป็นผู้ชายกำลังทำ CPR กู้ชีพให้กับผู้หญิงที่นอนไม่ได้สตินะคะส่วนนี้ก็เป็นนักท่องเที่ยวอีกคนนึงค่ะหมดสติเหมือนกันพนักงานยอมรับว่ามีเหตุการณ์แบบนี้อยู่บ่อยครั้งเบื้องต้นตำรวจแจ้งข้อกล่าวหาโดยเฉพาะนายสมชายซึ่งเป็นเจ้าของสถานบันเทิงในข้อหามีไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายซึ่งยาเสพติดให้โทษโดยไม่ได้รับอนุญาตช่วยซ่อนเร้นซื้อรับไว้หรือมีไว้ในครอบครองบุหรี่ไฟฟ้าซึ่งของที่ห้ามจำหน่ายห้ามนำเข้ามาในราชอาณาจักรตั้งสถานบริการโดยไม่ได้รับใบอนุญาตและฝ่าฝืนเงื่อนไขเวลาเปิดปิดสถานบริการตามใบอนุญาตมีอีกหนึ่งเหตุการณ์ที่สร้างความปวดหัวไม่น้อยค่ะกับเหตุการณ์เพลิงไหม้บ้านย่านสำเร็จนะคะเจ้าของบ้านเสียชีวิตพร้อมกับแมวอีกกว่า50ตัวยังเหลือแมวอีก17ตัวที่รอดค่ะผู้อำนวยการเขตธนบุรีระบุว่าอาจจะต้องประกาศหาผู้เลี้ยงดูแมวเหล่านี้นะคะหากว่าญาติของผู้เสียชีวิตไม่มารับไปดูแล
4: เ
0: จ้าหน้าที่พยายามช่วยชีวิตแมวค่ะหลังจากเกิดเหตุเพลิงไหม้บ้านพักแห่งหนึ่งในซอยสมเด็จพระเจ้าตากสิน11แขวงสำเร็จเขตธนบุรีกรุงเทพมหานครเพลิงลุกไหม้ขึ้นมาช่วงเช้าวันนี้นะคะที่เกิดเหตุเป็นบ้าน3ชั้นซึ่งพยานให้ข้อมูลว่าต้นเพลิงอยู่ที่ชั้น1จากนั้นไฟได้ลุกลามไปยังชั้น2เจ้าหน้าที่ใช้เวลาคุมเพลิงประมาณ15นาทีเพลิงจึงสงบลงเมื่อขึ้นไปตรวจสอบชั้น2พบผู้เสียชีวิต2คนก็คือนายอนุชิตสุนทรกิติและนางประสนีสุนทรกิตินอกจากนี้ก็ยังมีแมวที่เลี้ยงไว้ตายอีกกว่า50ตัวสามารถช่วยเหลือแมวออกมาได้17ตัวก่อนที่จะส่งไปยังสถานดูแลรับเลี้ยงสัตว์ประเภทส่วนสาเหตุเพลิงไหม้ผู้อำนวยการเขตธนบุรีบอกว่าบริเวณหม้อแปลงไฟฟ้าในบ้านมีความเสียหายเป็นอย่างมากคาดว่าอาจจะเกิดจากกระแสไฟฟ้าช็อต
5: เบื้องต้นเนี่ยก็สันนิษฐานว่าเห็นว่าอะไรจากตู้ควบคุมไฟฟ้าบริเวณชั้นหนึ่งพอจากบ้านที่แบบติดกันเนี่ยทางนี้ก็มีคนก็ให้ข้อมูลว่าอย่างนั้นนะครับเดี๋ยวก็ต้องรอตำรวจพิสูจน์หลักฐานอีกที
0: สำหรับหนึ่งในผู้เสียชีวิตก็คือนายอนุชิตนะคะเป็นเจ้าของบ้านค่ะเป็นคนเลี้ยงแมวด้วยนะคะโดยแมวที่เหลือนายเดชาธรเปิดเผยว่าจะสอบถามญาติของผู้เสียชีวิตว่าสามารถรับแมวทั้งหมดไปเลี้ยงต่อได้หรือไม่ หากไม่สะดวกก็อาจประกาศให้คนที่มาสนใจมารับไป

0: ดูแลค่ะส่วนเจ้าของบ้านผู้เสียชีวิตก็คือนายอนุชิตถือเป็นปรมาจารย์ช่างภาพแนวศิลปะภาพถ่ายบริสุทธิ์เป็นศิลปินผู้มีมุมมองอันเป็นเอกลักษณ์โดยนิยามตัวเองเสมอว่าไม่ใช่ช่างภาพไม่ใช่อาร์ติสต์แต่เป็นเพียงผู้ชายคนหนึ่งที่เฝ้ามองความเปลี่ยนแปลงของโลกส่วนแมวที่นำมาเลี้ยงก็เป็นแมวจรที่ชาวบ้านนำมาปล่อยที่บริเวณหน้าบ้านกระทรวงคมนาคมเสนอให้กระทรวงการคลังทบทวนหลักเกณฑ์ในการคัดกรองคุณสมบัติผู้เข้าโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐค่ะหลังจากที่มีประชาชนไปร้องเรียนว่าถูกตัดสิทธิ์เป็นจำนวนมากนะคะเพราะว่าเกณฑ์เกี่ยวกับเรื่องการถือครองรถขณะที่กระทรวงการคลังก็ยอมรับค่ะว่าการคัดกรองผู้ผ่านเกณฑ์อาจจะคลาดเคลื่อนเตรียมที่จะเสนอครม.ในการขยายสิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัสเพื่อรองรับคนที่ถูกตัดสิทธิ์จากบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปัญหาการประกาศผลคัดกรองผู้ที่ผ่านเกณฑ์โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ทำให้มีคนที่ถูกตัดสิทธิ์เป็นจำนวนมากค่ะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยว่าได้พูดคุยกับนายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเพื่อขอให้ทบทวนหลักเกณฑ์คัดกรองซึ่งไม่สอดคล้องกับความเป็นจริงโดยเฉพาะเรื่องของเกณฑ์ถือครองกรรมสิทธิ์รถจักรยานยนต์ไม่เกิน1คันซึ่งนายอินิติบอกว่าจะพิจารณาปรับหลักเกณฑ์บางข้ออย่างเช่นอายุและสภาพรถว่าพร้อมใช้งานหรือไม
1: ่การอุทธรณ์จะมี2แบบนะครับแบบแรกคือในบางเรื่องที่เราเห็นว่าเป็นเกณฑ์ที่อาจจะต้องมีการทบทวนหรือควรจะเพิ่มหลักเกณฑ์ยกตัวอย่างเช่นมอเตอร์ไซค์2คันห้ามมีมอเตอร์ไซค์2คันแต่ถ้าเกิดว่าในกรณีที่คุณถือครองมา10ปี15ปีและไม่มีการดำเนินการต่อทะเบียนเนี่ยนะครับก็อาจจะเชื่อได้ว่าคันนั้นเนี่ยไม่มีการใช้งานแล้วนะครับดังนั้นขนส่งก็จะเป็นผู้ยืนยันช่วยอีกทางนึง
0: ขณะที่นายลวรนแสงสนิทปลัดกระทรวงการคลังก็ยอมรับว่าการใช้ฐานข้อมูลจากหน่วยงานต่างๆไปคัดกรองผู้ลงทะเบียนเข้าโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกว่า18ล้านคนมีโอกาสที่จะเกิดความผิดพลาดหรือว่าข้อมูลคลาดเคลื่อนในบ้างค่ะขึ้นอยู่กับการปรับปรุงฐานข้อมูลของแต่ละหน่วยงานโดยประชาชนที่ถูกตัดสิทธิ์กว่า9,930,000คนก็สามารถใช้โอกาสนี้ตรวจสอบข้อมูลของตัวเองว่าถูกนำชื่อไปใช้โดยไม่ชอบหรือว่าโดยไม่รู้ตัวนะคะอย่างเช่นถูกนำชื่อเอาไปจดทะเบียนเป็นกรรมการบริษัทในลักษณะโนมินีหรือว่าเปิดบัญชีธนาคารเป็นบัญชีม้าหรือไม่ค่ะโดย9ล้านกว่าสิทธิ์เนี่ยค่ะสามารถยื่นทบทวนสิทธิ์และขอให้หน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูลปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันก่อนที่ระบบจะดึงข้อมูลคัดกรองคุณสมบัติผู้ยื่นอุทธรณ์ต่อไปซึ่งจะประกาศผลอุทธรณ์ในวันที่21กันยายนและใช้สิทธิ์ตั้งแต่วันที่1ตุลาคมปีนี้ด้านนายวินิจวิเศษสุวรรณผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังระบุว่ากระทรวงการคลังเตรียมเสนอคณะรัฐมนตรีปรับปรุงหลักเกณฑ์โครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40เพื่อรองรับคนที่ไม่ผ่านเกณฑ์โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรวมทั้งคนที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมที่ไม่ได้ยืนยันตัวตนเข้าระบบคัดกรองจำนวน6ล้านสิทธิ์ไม่ต้องลงทะเบียนใหม่ค่ะเพียงแค่กดยืนยันสิทธิ์บนแอปพลิเคชันเป๋าตังค์แล้วก็เริ่มใช้สิทธิ์ในวันที่1สิงหาคมถึงวันที่30กันยายนนี้ค่ะคุณผู้ชมคะปัญหาผู้ต้องขังล้นเรือนจำถูกชี้ว่าปัจจัยนึงมาจากความเหลื่อมล้ำถึงความเปราะบางทางสังคมนะคะทำให้เกิดการกระทำผิดซ้ำและหลายครั้งเกิดจากปัญหากระบวนการยุติธรรมด้วยเรื่องนี้นักวิชาการเสนอให้รัฐบาลยกเครื่องเรือนจำใหม่เน้นไปที่การฟื้นฟูและดูแลให้ตรงจุดวงเสวนาตีแผ่ปัญหาความเหลื่อมล้ำและความเปราะบางทางสังคมที่ผลักให้คนเปลี่ยนสถานะกลายเป็นผู้ต้องขังในเรือนจำของกลุ่มนักวิชาการมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เปิดเผยฐานข้อมูลที่น่ากังวลของกรมราชทัณฑ์ปีที่แล้วค่ะพบว่ามีผู้ต้องขังในเรือนจำตอนนี้มีมากกว่า300,000คนจากจำนวนผู้รับได้จริง 240,000 คนผู้ต้องขังกว่า70%มาจากคดียาเสพติดและกว่า80%เป็นผู้ต้องขังที่ทำผิดซ้ำหลังจากพ้นโทษไปแล้ว3ปีสะท้อนว่ากระบวนการภายในเรือนจำไม่สามารถช่วยเหลือหรือว่าฟื้นฟูคนกลุ่มนี้ให้กลับคืนสู่สังคมได้สอดคล้องกับข้อมูลการจัดอันดับของ World Justice Index ที่จัดให้ไทยอยู่ที่76ของโลกคะแนนที่ได้รับการประเมินต่ำที่สุดก็คือกระบวนการยุติธรรมและจากกระบวนการยุติธรรมทั้งระบบกรมราชทัณฑ์ได้รับการประเมินต่ำสุด
2: ตัวเลขพวกนี้มันสะท้อนอะไรจริงๆตัวเลขพวกนี้มันไม่ได้สะท้อนแค่ว่าเรือนจำมีความหนาแน่นแต่มันสะท้อนว่าทำไมคนถึงเข้าไปอยู่ในเรือนจำเยอะขนาดนี้ ใช่ไหมคะซึ่งนำไปสู่คำถามว่าโอเคแล้วเหตุผลอะไรนะคะหรือสาเหตุอะไรที่ทำให้คนเข้าไปอยู่ในระบบเรือนจำก็ต้องบอกว่าประเด็นเรื่องความเหลื่อมล้ำเป็นประเด็นที่เราพูดกันค่อนข้างเยอะซึ่งเดี๋ยวความเหลื่อมล้ำจะไปโยงเรื่องความเปราะบาง
0: ด้านคณบดีคณะสังคมสงเคราะห์

ที่เขาเลือกแกะสลักเห็นเนี่ยมันได้เรื่องของความคงทนด้วยนะฮะถ้าเป็นวัดที่สร้างด้วยไม้ครับก็จะเสี่ยงกับไฟไหม้นะครับเวลามีสงครามแล้วก็โดนลูกหลงอะไรพวกนี้นะเสียหายง่ายมากครับแต่พอเป็นภูเขาหินเนี่ยไม่โดนทำลายง่ายๆครับและตรงนี้ก็ไม่ได้เป็นจุดยุทธศาสตร์ทางการรบที่สำคัญก็ไม่มีความเสี่ยงอะไรแล้วก็อยู่ตรงนี้โดดเด่นด้วยนะครับใครนั่งเรือผ่านมาก็ต้องเห็นครับและที่สำคัญครับข้างหน้ามีแม่น้ำอันนี้แหละฮะเด็ดเลยนะครับสวยงามครับเป็นองค์ประกอบที่สำคัญนะลองจินตนาการดูนะครับว่าถ้าไม่มีแม่น้ำเนี่ยข้างหน้าเป็นท้องนาเป็นป่าโอ้โหคะแนนความสวยนี่ลดลงเยอะเลยนะครับเพราะฉะนั้นการแกะสลักถ้ำแห่งประตูมังกรเนี่ยนะไม่ได้สร้างขึ้นเพื่อสักการะอย่างเดียวครับไม่ได้สะท้อนความศรัทธาในพุทธศาสนาของชนชั้นปกครองอย่างเดียวเท่านั้นนะครับแต่ยังเป็นการแสดงออกถึงความยิ่งใหญ่ความมั่งคั่งและก็อำนาจของราชวงศ์ด้วยครับ

ยังไงก็ตามครับการแกะสลักแล้วก็การสร้างถ้ำหลงเหมือนนี่นะฮะใช้เวลายาวนานมากครับ400กว่าปีครับถ้านับอายุเฉลี่ยของคนเนี่ยนะฮะสมมุติว่าสัก80ปีนะฮะเอา400มาหารด้วย80เนี่ยเท่ากับ5รุ่นคนเลยครับรุ่นทวดรุ่นปู่ย่ารุ่นพ่อแม่ใช่ไหมครับแล้วก็รุ่นเราแล้วเลยไปถึงรุ่นลูกเลยนะฮะก็ยาวนานถึง5รุ่นคนเลยนะครับสร้างตั้งแต่ราชวงศ์เว่ยเหนือครับมาสิ้นสุดในราชวงศ์ถังทำไมถึงนานหลายร้อยปีจนข้ามราชวงศ์แบบนี้มาดูคำตอบครับเรื่องแรกนี่นะฮะมันแกะยากนะครับนี่ขนาดภูเขานี่เป็นหินปูนนะฮะไม่ใช่หินแข็งๆแบบหินแกรนิตบะซ้ออะไรแบบนี้นะครับหินปูนนี่อ่อนไปเยอะเลยนะฮะแต่ก็ยังแกะสลักยากอยู่ดีครับเพราะว่าเพราะช่างเนี่ยต้องทำงานในแนวดิ่งเป็นแบบนี้นะครับถ้าเราใช้ค้อนตอกสิวลงบนพื้นนี่นะฮะเราจะมีแรงโน้มถ่วงของโลกช่วยด้วยเหมือนที่เห็นในภาพนี่นะครับอันนี้เป็นช่างที่เข้ามาซ่อมแซมบันไดนะเป็นช่างฝีมือยุคปัจจุบันครับเอาภาพมาให้ดูว่าการตอกลงไปแบบนี้ก็ทุ่นแรงไปได้มากครับพอแรงเหลือก็ทำงานได้มากขึ้นทำงานได้มากขึ้นก็เสร็จเร็วนะฮะแต่การแกะสลักถ้ำที่นี่นะฮะเขาต้องตอกสิวเข้ากับผนังของภูเขานะครับว่าเรียกหน้าผาก็ได้นะครับก็ใจง่ายดีนะฮะซึ่งแน่นอนมันต้องใช้แรงเยอะกว่ากันมากเลยนะครับแล้วก็ยังต้องระวังอันตรายเพราะว่าทำงานอยู่บนผาสูงครับยืนดูจากข้างล่างเนี่ยก็แหมไม่ได้สูงอะไรมากมายนะแต่พอขึ้นไปข้างบนแล้วโอ้มองลงมานี่ใจหวิวได้เหมือนกันนะครับแล้วก็ต้องนึกถึงสมัยก่อนนะครับที่เขาไม่ได้มีบันไดนะเอาไว้ให้เดินขึ้นเดินลงยืนแล้วมีความมั่นคงนะแต่เป็นนั่งร้านหรือว่าเครื่องไม้เครื่องมือเมื่อพันกว่าปีที่แล้วครับซึ่งก็คงจะส่งผลให้การแกะสลักเนี่ยก็ทำได้ยากนะครับเรื่องต่อมาคือความละเอียดนะฮะเรียกว่างานเนี๊ยบนะกันนะครับช่วงแรกๆที่เริ่มมีการแกะสลักในสมัยราชวงศ์เว่ยเหนือเนี่ยยังถ้ำปินหยางนี่นะฮะใช้เวลาแกะนาน23ปีเลยนะครับเพราะว่าสไตล์ของศิลปะของราชวงศ์เว่ยเหนือเนี่ยเขาจะมีความประณีตสูงมากเลยครับมีรายละเอียดยิบย่อยเยอะฮะก็ต้องใช้เวลากันนานมากเลยครับเรื่องต่อมาครับที่ทำให้การแกะสลักต้องหยุดไปนานๆครับคือเรื่องการเมืองนะในประวัติศาสตร์ก็มีช่วงที่บ้านเมืองแตกแยกนะครับเป็นราชวงศ์เว่ยตะวันออกเว่ยตะวันตกมีราชวงศ์ฉีเหนือโจเหนือนะครับก็แย่งชิงอำนาจแล้วการต่อสู้เนี่ยเขาสู้กันเป็นสงครามเลยนะครับเพราะฉะนั้นการแกะสลักก็ต้องหยุดนะหยุดทีนี่ยาวนาน 40-50 ปีเลยนะครับแล้วก็อีกสาเหตุหนึ่งซึ่งสำคัญมากๆครับคืองบประมาณแผ่นดินนะฮะเวลาที่บ้านเมืองสงบแล้วเนี่ยครับก็ต้องเอาไปบริหารบ้านเมืองก่อนครับเราคงไม่เรียกว่าการใช้งบเพื่อพัฒนาประเทศเนี่ยสำคัญกว่าการสร้างศาสนสถานนะครับไม่มีอะไรสำคัญกว่ากันแต่อะไรที่จำเป็นต้องทำก่อนนะฮะซึ่งก็ถูกแล้วครับที่เขาใช้ทรัพยากรของประเทศเนี่ยสำหรับเรื่องที่จำเป็นนะครับเช่นสร้างคลองขุดสร้างเส้นทางการค้าอะไรแบบนี้นะครับปัญหาต่างๆครับก็ส่งผลให้การแกะสลักถ้ำหลงเหมือนเนี่ยทำหยุดๆยาวนานเกือบจะร้อยปีเลยนะฮะจนล่วงเข้าสู่ราชวงศ์ถังถึงได้กลับมา

ดูเหมือนการกลับมาสร้างศาสนสถานนะครับต้องคงต้องเป็นยุคที่บ้านเมืองสงบเรียบร้อยใช่ไหมครับถึงได้มีงบประมาณนะฮะแต่จริงๆก็มีประวัติศาสตร์ความวุ่นวายของการเปลี่ยนแผ่นดินเกิดขึ้นเหมือนกันนะครับในช่วงการขึ้นครองบัลลังก์ของจักรพรรดิดีบูเช็คเทียนครับพระนางที่เป็นผู้สำเร็จราชการในราชวงศ์ถังนะฮะต่อมาก็ตั้งตนเป็นพระจักรพรรดินีนะครับแล้วก็สถาปนาราชวงศ์โจที่2แล้วก็ปกครองด้วยอำนาจแบบเบ็ดเสร็จเด็ดขาดเลยนะฮะใครที่สนใจก็ไปค้นคว้าเพิ่มเติมได้นะครับมีแหล่งข้อมูลในอินเทอร์เน็ตเต็มเลยนะฮะเรื่องราวของพระนางบูเช็คเทียนเนี่ยเขาเอาไปสร้างเป็นหนังเป็นละครเป็นซีรีส์เยอะเลยนะครับซึ่งพระนางก็มีศรัทธาในพุทธศาสนามากๆครับเลื่อมใสมากๆพอมีอำนาจเหนือความวุ่นวายนะฮะก็สั่งให้แกะสลักถ้ำต่อครับซึ่งช่วงนี้ครับได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากหลายทางเลยนะครับราชวงศ์ครับขุนนางชนชั้นสูงพองบมางานก็เดินนะครับช่างฝีมือก็โอ้ปล่อยของกันเต็มที่นะครับช่วงนี้ก็เรียกว่าเป็นยุคทองของการแกะสลักถ้ำหลงเหมินเลยนะเพราะว่าเกิดผลงานชิ้นเอกครับก็คือวัดถ้ำเฟิ่งเสียนนะครับเป็นถ้ำแกะสลักที่ใหญ่ที่สุดแล้วก็มีชื่อเสียงที่สุดในบรรดาถ้ำหลวงเหมินทั้งหมดครับในแง่ท่องเที่ยวนะครับตรงนี้น่าจะเป็นมุมที่มีคนมาเซลฟี่เยอะที่สุดแล้วนะฮะเรียกว่ามุมขายเลยนะครับนักท่องเที่ยวก็จะใช้เวลาหน้าถ้ำเนี่ยนานที่สุดเลยครับ

ถอยมายืนดูจากมุมกว้างๆนะฮะตรงนี้เหมือนเป็นวิหารใหญ่ๆในวัดเลยครับแค่ไม่มีหลังคาเห็นแล้วนึกถึงชื่อรายการเลยนะครับมนุษย์นักสร้างฮะตรงนี้ครับอธิบายความหมายได้ชัดเจนมากๆครับถ้ำเฟิ่งเสียนเนี่ยครับขออนุญาตเรียกให้ใกล้กับภาพที่เห็นนะฮะตรงนี้เหมือนเป็นเวิ้งเลยนะครับไม่ได้เป็นเวิ้งที่มีอยู่ตามธรรมชาติด้วยนะฮะตอนแรกก็เป็นผนังหน้าผาเรียบๆเนี่ยนะครับช่างก็ต้องใช้เวลาหลายปีเลยครับที่จะเจาะสกัดหินจำนวนมหาศาลออกมาครับให้กลายเป็นเวิ้งเป็นพื้นที่ลักษณะโค้งเว้าขนาดใหญ่แบบที่เราเห็นในภาพนะครับเสร็จแล้วก็แกะกันต่อครับแกะลึกเข้าไปอีกจนเป็นองค์พระพุทธรูปขนาดใหญ่ถึงได้เรียกว่าเป็นการแกะสลักจากภูเขาหินจริงๆนะฮะไม่ได้สร้างจากที่อื่นแล้วก็ยกมาประดิษฐานนะครับถือเป็นงานศิลปะขนาดมหึมาครับที่สร้างขึ้นจากความสามารถของมนุษย์ล้วนๆเลยนะฮะเนี่ยครับมนุษย์นักสร้างจริงๆนะฮะที่โดดเด่นที่สุดครับก็คือพระประธานองค์นี้แหละครับพระไวโรจนะพุทธะครับซึ่งเป็นพระพุทธรูปที่งดงามมากครับแล้วก็มีความโดดเด่นจากสัดส่วนที่สมจริงนะหมายถึงสเกลของหูตาจมูกปากนะความใหญ่ของศีรษะอะไรแบบนี้ครับเป็นสเกลของคนจริงๆแค่ขยายให้ใหญ่ขึ้นนะครับแล้วก็พระประธานองค์นี้ครับสูง17เมตรกว่าๆเลยนะฮะประดิษฐานอยู่ตรงตำแหน่งที่ดีที่สุดครับเป็นจุดรวมสายตาที่สุดแล้วก็อยู่ในบริเวณการแกะสลักที่ใหญ่ที่สุดแล้วของถ้ำหลงเหมือนครับเรื่องใบหน้าเนี่ยนะครับนักประวัติศาสตร์ก็เชื่อกันว่าถูกแกะสลักโดยมีแบบมาจากพระพักของพระจักรพรรดินีบูเช็คเทียนซึ่งก็ดูแล้วงดงามมากเลยนะครับมีคนตั้งข้อสังเกตว่าพระพักของพระไวโรจนะพุทธะเนี่ยอาจจะไม่ใช่ของเดิมแล้วนะครับเพราะว่าผ่านเวลามาเป็นพันปีครับงานแกะสลักก็ต้องเจอทั้งลมทั้งฝนแล้วก็อันนี้เป็นหินปูนด้วยนะครับสึกกร่อนได้ตามเวลาก็ไม่แปลกอะไรที่จะมีการซ่อมแซมจากยุคต่างๆจนทำให้รายละเอียดของงานแกะสลักนี่เปลี่ยนแปลงไปบ้างแต่ก็ไม่ได้ทำให้ความงดงามหรือว่าคุณค่าทางศิลปะเนี่ยลดน้อยลงเลยนะครับในวัดถ้ำเฟื่องเสียนครับยังมีรูปแกะสลักองค์อื่นๆที่มีความสำคัญทางพุทธศาสนาเช่นกลุ่มพระสาวกนะฮะพระอานนท์พระกัสสปะนะครับเท้าจตุโลกบาลก็เป็นความตั้งใจที่จะสร้างที่นี่ครับให้เหมือนเป็นพุทธอาณาจักรที่สมบูรณ์ครับนอกจากนี้ครับก็ยังมีรูปแกะสลักนูนสูงนูนต่ำนะครับรูปแกะสลักแบบลอยตัวเนี่ยกระจายอยู่เต็มไปหมดเลยนะฮะความหลากหลายและก็จำนวนครับรวมถึงความสวยงามละเอียดละออเนี่ยนะเป็นที่มาของการเรียกยุคการแกะสลักช่วงหลังนะครับว่ายุคทองครับชื่นชมงานแกะสลักในถ้ำเฟิงเสียนอยู่นานเลยนะฮะหันหลังไปก็เจอภาพนี้ครับแม่น้ำอี้นะฮะยิ่งรู้สึกว่าพระเจ้าเซี่ยวเหวินครับจักรพรรดิพระองค์แรกที่เริ่มโครงการแกะสลักถ้ำหลงเหมินเนี่ยเลือกสถานที่ไม่ผิดจริงๆนะฮะที่นี่ก็ดูสวยงามครับสงบไม่วุ่นวายนะฮะเหมาะมากที่จะสร้างศาสนสถานขึ้นตรงหน้าผานะครับอยากจะจินตนาการย้อนกลับไปเมื่อพันกว่าปีนะฮะตอนที่เริ่มแกะสลักกันเนี่ยไม่แน่ใจครับวิวข้างหน้าเนี่ยจะต่างออกไปขนาดไหนฮะแต่ที่แน่ๆครับทุกวันนี้วิวทิวทัศน์ในบริเวณถ้ำหลงเหมือนเนี่ยไม่ว่าจะมองจากมุมไหนก็เรียกว่าสวยทุกมุมเลยนะครับสมกับเป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดฮิตอีกแห่งหนึ่งของประเทศจีนครับเดินดูตามจุดต่างๆในบริเวณถ้ำหลงเหมินนะครับแล้วก็นึกถึงวิธีที่เขาใช้แกะสลักหินสมัยก่อนนะฮะเครื่องไม้เครื่องมือก็ยังไม่ใช่ยุคไฮเทคนะครับหลักๆเขาก็ใช้สิวนะใช้ค้อนค่อยๆทุบเอานะอาศัยแรงคนครับนึกถึงการเจาะหินจนเข้าไปเป็นโพรงเป็นถ้ำเนี่ยนะฮะแล้วก็มีหลายจุดนะครับที่เขาเจาะเข้าไปจนเกิดเป็นห้องเลยนะครับคนเดินเข้าไปข้างในได้กว่าจะเจาะได้แบบนี้เนาะต้องอดทนมากเลยนะครับแล้วก็วิธีคิดของงานศิลปะการแกะสลักเนี่ยก็จะเริ่มจากเอาส่วนที่เราไม่ต้องการออกไปก่อนใช่ไหมครับอาจจะยังไม่มีแบบร่างที่แน่ชัดหรือว่ายังนึกไม่ออกว่าจะแกะออกมาเป็นยังไงแต่ที่แน่ๆครับจะมีส่วนที่เราไม่ต้องการก็แกะออกไปก่อนเลยนะฮะทีนี้
แกะออกมาแล้วออกไปไหนครับจากภูมิปัญญาของชาวจีนเนี่ยเขาก็เอาไปทำปูนนะครับแล้วก็มีบางส่วนที่คงจะต้องขนไปทิ้งแหละครับซึ่งก็ต้องมีการขนย้ายเศษหินจำนวนมหาศาลเลยนะฮะซึ่งยุคนั้นก็จะต้องออกแบบเครื่องทุ่นแรงครับในการขนย้ายก็จะมีระบบชักรอกนะฮะระบบคานงัดอะไรแบบนี้นะครับเพื่อจัดการกับวัสดุที่มีขนาดใหญ่แล้วก็มีจำนวนมากครับก็ถือว่าเป็นภูมิปัญญาของชาวจีนโบราณนะเมื่อพันกว่าปีมาแล้วครับที่เชื่อว่าไม่แพ้อารยธรรมของชนชาติอื่นครับถ้าเดินตามแผนที่สำหรับแจกนักท่องเที่ยวนะฮะสะพานแห่งนี้ครับจะถูกใช้เป็นเส้นทางเดินกลับคือเราเดินเป็นวงกลมนะครับทวนเข็มนาฬิกาเข้าทางสะพานหนึ่งออกทางสะพานหนึ่งก็จะกลับไปจุดเดิมก็คือที่เป็นประตูทางเข้าใหญ่ยักษ์นั่นแหละครับแต่สำหรับคนที่เดินไม่ไหวฮะก็ซื้อตั๋วลงเรือข้ามฟากไปเลยนะครับจริงๆไปนั่งอยู่ในเรือเนี่ยน่าจะได้เห็นถ้ำหลงเหมินจากกลางแม่น้ำก็อาจจะเป็นวิวที่แปลกตาไปอีกแบบหนึ่งนะครับฝั่งตรงกันข้ามกับถ้ำหลงเหมินครับหรือตามแผนที่เนี่ยก็คือฝั่งตะวันออกนะครับเขาก็จะสร้างทางเดินเลียบแม่น้ำนะครับแล้วก็แทบทุกจุดนะฮะใช้ดูวิวกว้างของภูเขาได้เลยนะครับเราก็จะเห็นถ้ำเล็กถ้ำใหญ่เหมือนรูพรุนบนภูเขานะครับอันนี้ยาวประมาณ 1.5 กิโลเมตรครับยาวมากนะฮะถ้ำหลงเหมือนนี่มีถ้ำทั้งหมด 2,345 ถ้ำที่ค้นพบนะครับแล้วก็มีทั้งถ้ำที่แกะเข้าไปนิดๆหน่อยๆนะฮะกับบางจุดที่เขาสกัดลึกเข้าไปจนเป็นห้องนะครับซึ่งเก่งมากๆนะฮะภายในบริเวณครับมีพระพุทธรูปแกะสลักรวมแล้วนี่น่าจะเกินแสนองค์เลยนะครับมีจารึกอักขระโบราณเก่าแก่บนแผ่นหินครับ 3,000 เกือบ 4,000 แผ่นทีเดียวส่วนใหญ่เป็นบันทึกคุณงามความดีของบุคคลสำคัญครับตั้งแต่พระจักรพรรดิครับราชวงศ์ขุนนางชนชั้นสูงนะฮะที่นี่ก็เลยเป็นทั้งโบราณสถานที่ใช้ค้นคว้าประวัติศาสตร์ด้วยแหล่งค้นคว้าโบราณคดีครับรวมถึงเป็นพิพิธภัณฑ์ศิลปะในศาสนาพุทธที่มีคุณค่ามากๆครับองค์การยูเนสโกครับประกาศยกย่องและขึ้นทะเบียนให้ถ้ำหลงเหมินนะฮะเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมของประเทศจีนครับเมื่อปีพ.ศ.2543เขามีหลักเกณฑ์การพิจารณาที่น่าสนใจ3ข้อนะครับข้อแรกครับที่นี่เป็นตัวอย่างที่โดดเด่นของงานแกะสลักหินของชาวจีนนะฮะซึ่งก้าวหน้ามากครับทั้งด้านศิลปะและก็เทคโนโลยีนะฮะโดยเฉพาะการแกะสลักพระพุทธรูปขนาดมหึมาเนี่ยสำคัญมากครับข้อต่อมาครับถ้ำหลงเหมินสะท้อนถึงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมการแกะสลักถ้ำครับซึ่งเชื่อมโยงกับประเทศอินเดียผ่านทางเส้นทางสายไหมนะครับ

และข้อสุดท้ายครับที่นี่คือหลักฐานของวิวัฒนาการที่สมบูรณ์แบบของพุทธศิลป์นะครับหรือว่าศิลปะในศาสนาพุทธตั้งแต่ยุคราชวงศ์เว่ยเหนือนะฮะถึงราชวงศ์ถังซึ่งเกิดขึ้นยาวนานถึง400 ปีครับ

ถ้ำหลงเหมินนี่อยู่ในเขตเมืองลั่วหยางนะครับห่างจากตัวเมืองที่คึกคักออกมาในแค่10กว่ากิโลเท่านั้นเองครับรอบๆนี้ก็ยังเป็นพื้นที่ธรรมชาติที่สวยงามนะฮะทำให้ระหว่างเดินบนสะพานตอนขากลับเนี่ยนักท่องเที่ยวก็ได้พักจากการดูงานแกะสลักหินมาดูวิวธรรมชาติกันบ้างครับช่วงนี้เป็นช่วงเริ่มต้นหน้าหนาวนะครับอากาศก็ยังไม่หนาวเกินไปกำลังดีเลยนะฮะยังไม่หนาวจนมีหิมะนะครับแค่มีเมฆสลับหมอกทั้งวันนะครับแต่ต้นไม้เปลี่ยนสีนี่ก็ผลัดใบสวยงามกันละครับเดินเที่ยวจนจะกลับแล้วนะฮะก็ยังชอบใจในความไม่พลุกพล่านครับถ้าไม่นับเสียงของนักท่องเที่ยวก็คงจะมีอยู่บ้างนะฮะตอนแรกเข้าใจว่าความสงบเงียบที่นี่เกิดจากการจัดการให้เป็นระเบียบหลังจากที่เขาได้เป็นมรดกโลกแต่ปรากฏว่าเขาจัดการมาก่อนหน้านั้นยาวนานหลายปีแล้วนะครับออกกฎควบคุมทัศนียภาพก็ดีทำทางเดินวางระบบต่างๆซึ่งก็ถือว่าเขาให้ความสำคัญกับสถานที่ทางศาสนามากๆครับแล้วก็มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ด้วยนะฮะThank you.

0: ครับ
1: รายการอะไรนะสารคดี What the Dog สัปดาห์นี้พาเขาไปดูชีวิตในค่ายทหารท่ามกลางการฝึกการเดินแถวที่ดูไม่รู้จบและสายตาของชายหนุ่มวัย18ที่กำลังจะมอบเวลา17ปีในชีวิตข้างหน้าให้เครื่องแบบในวินาทีที่คนทั้งรุ่นของเขากำลังถูกชวนให้ครุ่นคิดถึงคำถามเดียวกัน
2: ผมสาบานเสียงดังขนาดนั้นไม่ได้แต่เพื่อนๆผมทำได
1: ้วันอาทิตย์บ่ายโมงตรงทางไทย PBS
3: ไรมันแบบสนุกสนุกกันหรือยังครูพี่แป้งและครูพี่ลินจะพาไปดูเบื้องหลังมันฝรั่งทอดกรอบผ่านสารคดีจากเยอรมนี
4: Die geschnittenen Scheiben fahren dann weiter und landen in so einem Metallbecken
3: เรียนรู้คำศัพท์ใกล้ตัว
5: Die Kartoffel
6: มันฝรั่ง
5: Der Pfeffer
6: พริกไทยดำ
3: และลองทอดมันฝรั่งด้วยตัวเองวันเดย์วันดอยช์เยอรมันวันละนิดทุกวันอาทิตย์เวลา 13:30 น.ทางไทย PBS ชื่อ

0: ประเทศทีมใดจะได้ตีตั๋วสู่รอบชิงถ้วยพระราชทานในสนามสุดท้ายหนูน้อยเจ้าเวหาไทย PBS โดรนมิชชั่นสนามที่3ถ่ายทอดสดจากโรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปฐมอำเภอคำเขื่อนแก้วจังหวัดยโสธรในวันอาทิตย์ที่19กรกฎาคมตั้งแต่เวลา 15:05 นเป็นต้นไปทางหน้าจอไทย PBS ช่องหมายเลข3รับชมออนไลน์ได้ทาง Facebook Live Thai PBS YouTube Live Thai PBS TikTok Live Thai PBS Sport รวมถึง www.vipa.me และ Vipa Application
1: ถึงเวลาส่งเรื่องเล่าของคุณVipa Film Prize Emerging Competition พื้นที่สำหรับผู้กำกับเรื่องแรกและนักสร้างสรรค์ที่กล้าเปิดมุมมองใหม่ผ่านภาพยนตร์เปิดรับผลงานภาพยนตร์สั้นฟิกชันและด็อกคิวเมนทารีความยาวไม่เกิน60นาทีภายใต้ประเด็น Corruption Climate Change Contemporary Culture Investigative ชิงเงินรางวัลรวมกว่า 250,000 บาทพร้อมโอกาสฉายจริงในเทศกาลภาพยนตร์นี่คือโอกาสของคุณเพราะทุกความเปลี่ยนแปลงเริ่มที่เทคแรกเปิดรับผลงานตั้งแต่วันนี้ถึง25กรกฎาคม2569ที่ www.vipa.me/viff2026 แล้วพบกัน 11-25 กันยายน2569 Vipa International Film Festival 2026

ายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์

ชวนคุณผู้ชมมาทำหัวเชื้อหม่าล่ารสเผ็ดซ่าจนลิ้นชาแบบจีนที่สามารถทำกินเองได้ที่บ้านในกินอยู่คือวันนี้ค่ะ

สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการกินอยู่คือรายการที่จะชวนคุณผู้ชมมากินเพื่อชีวิตที่ดีของเราและของโลกค่ะวันนี้ค่ะโบชวนคุณผู้ชมมาทำหม่าล่าเพราะว่าไม่ว่าจะเดินไปที่ไหนจะอยู่กรุงเทพจะอยู่เชียงใหม่ที่ไหนไหนในประเทศไทยเราก็เห็นป้ายหม่าล่าเยอะแยะเต็มไปหมดเลยค่ะหม่าล่าเนี่ยคุณผู้ชมคะมีในหลายรูปแบบมากเลยบางคนก็เป็นแบบว่าคิดถึงหม่าล่าคิดถึงปิ้งย่างแล้วก็มีผงโรยบางคนก็คิดถึงว่าหม่าล่าที่เป็นหม้อไฟคราวนี้ประเด็นที่โบจะต้องเอามาทำในกินอยู่คือเนี่ยก็เพราะว่าเมื่อเรากินหม่าล่าเราจะเกิดอาการคอแห้งหลังจากกินหม่าล่าเสร็จเพราะว่าเครื่องที่เขาทำมาให้ส่วนผสมที่มีเครื่องเทศมากมายที่มีความเผ็ดที่มีน้ำมันลอยหน้าเนี่ยค่ะเราไม่แน่ใจว่าข้างในเนี่ยมีอะไรก็เลยอยากจะเชิญชวนคุณผู้ชมมาทำหัวเชื้อหม่าล่าเพื่อที่จะเอาไปผัดก็ได้ต้มทำเป็นหม่าล่าหม้อไฟแบบนี้ก็ได้ค่ะหม่าภาษาจีนในภาษาไทยแปลว่าชาล่าแปลว่าเผ็ดก็แปลว่าทั้งชาและทั้งเผ็ดเพราะฉะนั้นแล้วส่วนผสมสำคัญเลยอะค่ะของหม่าล่าก็คือควาเจียวควาเจียวเนี่ยเป็นพริกชนิดหนึ่งค่ะคุณผู้ชมแบบนี้เป็นเหมือนพริกเสฉวนมีสีเขียวมีสีแดงควาเจียวแบบนี้มันจะมีกลิ่นหอมเฉพาะตัวกลิ่นไม่เหมือนพริกไทยแล้วก็ทั้งมีทั้งแดงมีทั้งเขียวซึ่งกลิ่นอะไม่ค่อยเหมือนกันนะคะมันไปในทางที่ทางเดียวกันแต่ว่ามันไม่เหมือนกันซะทีเดียวฉะนั้นเราก็จะเริ่มจากการคั่วพริกเสฉวนอันนี้แหละที่มันทำให้ลิ้นเราชาต้นกำเนิดของหม่าล่าเขาบอกว่าเกิดขึ้นในมณฑลเสฉวนฉงชิ่งเนี่ยเขาบอกว่าพ่อค้าแม่ค้าเนี่ยเริ่มมีการใช้พริกควาเจียวเนี่ยกันอย่างแพร่หลายเลยเพื่อเอามาปรุงอาหารเพื่อมาถนอมอาหารบอกว่าคนจีนสมัยก่อนเนี่ยคุณผู้ชมเขากินเผ็ดแบบนี้แหละเผ็ดจากพริกเสฉวนเผ็ดจากขิงเผ็ดจากเครื่องเทศแต่ไม่ได้เผ็ดจากพริกเพราะพริกเนี่ยมาจากโลกใหม่มาจากอเมริกาใต้อีกนานเลยกว่าพริกจะเข้ามาถึงก่อนหน้านี้เขาก็กินแบบนี้แหละอันนี้เราก็คั่วไว้อันนี้อาจจะต้องคั่วเยอะหน่อยนะคุณผู้ชมเพราะว่าเราจะตำส่วนหนึ่งแล้วก็เก็บไว้โรยหน้าส่วนหนึ่งด้วยเป็นอโรมาเทอราปีที่ดีมากๆส่วนเครื่องเทศอื่นๆที่อยู่ในหัวเชื้อหรือว่าอยู่ในเครื่องแกงของหม่าล่าเนี่ยแน่นอนเลยขาดไม่ได้ก็จะต้องมีอบเชยมีกระวานดำกระวานดำบางคนก็เรียกเฉาโกค่ะแล้วก็จะต้องมีป่วยกั๊กหรือว่าจันแปดกรีบมีอันนี้คือเทียนข้าวเปลือกหรือว่าเฟนเนลซีดการพูนิดหน่อยการพูไม่ต้องเยอะเพราะว่ากลิ่นมันแรงมากเลยพอหอมๆพอแล้วเอาเครื่องตั้งคนเขาก็ใส่นี่ใบเทพทาโลนะใส่กระวานขาวได้นิดหน่อยอันนี้โบจะคั่วให้พอหอมๆค่ะโอเคส่วนอันนี้หอมแล้วเนี่ยเดี๋ยวจะนำร่องตำก่อน

คนเสฉวนคนยูนานเนี่ยกินเผ็ดอิทธิพลในการกินเผ็ดๆเนี่ยไปถึงเมืองอื่นๆด้วยแต่ถ้าต้นกำเนิดเนี่ยค่ะอยู่แถวนี้แหละเสฉวนแล้วก็ใช้น้ำมันค่อนข้างเยอะในการทำอาหารเราจะต้องไปดูนะว่าร้านเสฉวนพวกเนี้ยเขาทิ้งน้ำมันกันยังไงเพราะดูเยอะเหลือเกินเฉาโกบอกว่าเอาแต่เม็ดออกมาเหมือนกันออกมาตำส่วนอันนี้บุเฉยๆค่ะแล้วเดี๋ยวเอาลงไปผัดอันนี้ที่เหลือในกระทะที่มีอบเชยการพูเทียนข้าวเปลือกป่วยกากเนี่ยใส่ลงไปในครกแล้วก็โขกเลยค่ะไม่ต้องละเอียดมากนะคุณผู้ชมเอาพอกลิ่นออก

เราก็ใช้กระเทียมนิดหน่อยค่ะใส่กระเทียมนะคุณผู้ชมแล้วก็ขิงเนี่ยเพื่อเพิ่มความเผ็ดร้อนใส่เลยค่ะแล้วก็ถ้าอยู่เมืองไทยเรามีพริกแดงเนี่ยเราก็ใช้พริกแดงสดใส่ลงไปเพื่อเพิ่มความเผ็ดได้อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับแต่ละบ้านละค่ะว่าชอบแบบไหนเราใส่เกลือนิดนึงแล้วก็ตำเลยคุณผู้ชมมีรากผักชีมีต้นผักชีเนี่ยก็ใส่ลงไปได้ด้วยโบจะใส่เต้าซี่เนี่ยลงไปตำด้วยเลยเวลาผัดมันจะได้หอมใส่สัก2ช้อนโต๊ะนะคุณผู้ชม2ช้อนโต๊ะนี่เอาแบบว่าที่ถูกต้องเลยนะคุณผู้ชมเขาต้องทำกับไข่วัวแต่ว่าดูท่าทางเราจะดุเดือดเนอะเราก็เลยจะใช้น้ำมันพืชแทนหรือว่าถ้าบ้านไหนกินหมูมีน้ำมันหมูก็จะใช้น้ำมันหมูแทนเนี่ยก็ได้เสร็จแล้วเราก็จะเอาสิ่งที่เราตำในครกกระเทียมขิงพริกรากผักชีแล้วก็เต้าซี่เนี่ยค่ะมาผสมกับแดงแห้งที่เราแช่น้ำแล้วก็โขลกไว้แล้วเนี่ยคุณผู้ชมเราทำรสเข้มเป็นหัวเชื้อไว้แล้วเสร็จแล้วเวลาเราจะใช้เนี่ยเราค่อยตักแบ่งออกมาใช้เวลาทำของแบบนี้นะคุณผู้ชมเราสามารถทำเยอะหน่อยได้เพราะว่าเครื่องเยอะเนี่ยเราเตรียมทีเดียวเราทำเยอะไว้หน่อยแล้วเราก็สามารถเก็บใส่ช่องแข็งไว้ได้วันไหนอยากกินหม่าล่าเราก็งัดออกมาทำได้ค่ะอย่างที่โบอธิบายไปนะคุณผู้ชมหม่าล่าเนี่ยจริงๆมาในหลายรูปแบบถ้าเกิดว่ามาในรูปแบบเป็นผงที่เขาโรยพวกเนื้อย่างเนี่ยค่ะเขาจะเรียกว่าหม่าล่าเฟิ่นคือผงหม่าล่าเอาไว้สำหรับการทำหม่าล่าแบบปิ้งย่างแล้วก็จะมีหม่าล่าแบบที่เป็นไม้แล้วจุ่มลงไปในน้ำเนี่ยแล้วเขาคิดตังเป็นตามไม้เขาก็จะเรียกว่าหม่าล่าฉวนถ้าเป็นหม่าล่าหม้อไฟแบบที่ตอนนี้กำลังเป็นกระแสเนี่ยคุณผู้ชมอันนี้ก็คือหม่าล่าหัวโกแปลว่าหม้อไฟตรงตัวเลยค่ะวิธีการกินหม่าล่าแตกต่างกันอันนี้เราจะทำเป็นเบสสำหรับหม้อไฟซึ่งสามารถเอาไปผัดได้เหมือนกันเราก็จะผัดเครื่องสดของ

ก็จะแอบใส่พริกเม็ดเล็กด้วยมันจะได้มีพริกรอยหน้าผัดลงไปเลยอย่างถ้าเกิดว่าบ้านเราเนี่ยกินเผ็ดขนาดนี้ต้องมีขมิ้นแล้วเนาะ

หอมแบบนี้แล้วนะคะเราก็จะใส่โต้ปั้นเจี้ยงโต้ปั้นเจี้ยงเนี่ยเป็นซอสเผ็ดที่หมักจากถั่วถั่วมันถั่วปากอ้าคุณผู้ชมแล้วก็มีทั้งความเผ็ดความเค็มอยู่ในซอสนี้เลยโต้ปั้นเจี้ยงในเวลาเราทำพวกหมาโฟโต้ฟูเนี้ยเราก็จะต้องใช้โต้ปั้นเจี้ยงระหว่างที่เรารอเครื่องเราสุกหอมเนี่ยโบก็จะเทเหล้าจีนใส่

ื่อให้มันหอมยิ่งขึ้นจริงๆเหล้าจีนเนี่ยก็เป็นหนึ่งในวัตถุดิบสำคัญนะคุณผู้ชมในการทำ

ผัดให้ได้ความหอมของเหล้าแล้วก็ตามด้วยเครื่องเทศส่วนที่เหลือใส่เกลือสักหน่อยเพราะว่าเราจะทำเยอะแล้วเราก็จะเก็บไว้ก็ใช้เกลือเนี่ยค่ะเป็นสิ่งที่ช่วย

อมดีแล้วนะคุณผู้ชมเราก็ปิดไฟได้เลยค่ะเราจะเก็บไว้เป็นลงจานแบบนี้ก็ได้แล้วก็พอมันเย็นอ่ะน้ำมันอ่ะมันจะแข็งตัวนะคุณผู้ชมเราก็มาตัดใช้เป็นชิ้นๆหรือถ้าเกิดบ้านใครมีบล็อกทำน้ำแข็งใหญ่หน่อยเงี้ยค่ะก็เทใส่บล็อกทำน้ำแข็งได้แต่ถ้าเป็นพลาสติกหรืออย่างนี้ก็รอให้อุ่นนิดนึงนะแล้วค่อยเทอันนี้เราก็ได้หัวเชื้อของหม่าล่าแล้วคุณผู้ชมแล้วเราก็สามารถกินได้อย่างสบายใจเนาะเพราะว่าถ้าเราไปกินข้างนอกบ้านเนี่ยเราก็ไม่แน่ใจว่าผงปรุงรสผงชูรสหรือว่าสารปรุงรสอื่นๆเนี่ยมากน้อยแค่ไหนเราก็เอาน้ำมันเนี่ยแหละไว้ข้างบนนะคุณผู้ชมเท่านี้เองค่ะคุณผู้ชมหัวเชื้อของหม่าล่าเนี่ยก็เสร็จเรียบร้อยแล้วก็สามารถเก็บไว้ในตู้เย็นได้หลายเดือนเลยล่ะค่ะ

ได้หัวเชื้อหมาล่ามาแล้วนะคุณผู้ชมเราก็จะมาแปลงเป็นอาหารทำสองอย่างอย่างแรกคือเราจะเอามาผัดแล้วอีกส่วนหนึ่งที่เราจะทำเราก็คือจะทำหมาล่าทังไปเที่ยวเสฉวนเราก็จะเห็นร้านแบบนี้เขาก็จะมีน้ำที่มีเครื่องหมาล่าอยู่ข้างในแล้วเราก็เลือกหยิบว่าเราจะเอาอะไรแล้วเขาไปต้มให้เราก็คล้ายๆกับอันที่เสียบไม้นั่นแหละแต่อันนี้เป็นแบบไม่ต้องเสียบไม้โบตั้งน้ำสต๊อกไว้ก่อนแล้วก็ใส่เครื่องเทศเพิ่มโบใส่ข่าแห้งนิดหน่อยใส่ขิงแห้งเพื่อความเผ็ดร้อนเพิ่มเติมแล้วก็เปลือกส้มแห้งเพื่อเพิ่มความหอมค่ะนี่ปล่อยให้ต้มไว้ส่วนอันนี้เราจะมาทำผัดกันเห็ดหูหนูเนี่ยเราก็ดูว่าสะอาดดีเนาะใช้เห็ดหูหนูสดคนจีนเนี่ยมีความเชื่อในเรื่องของที่เห็ดหูหนูเนี่ยเป็นยาเห็ดหูได้แล้วใส่เห็ดหอมเล็กน้อย

ก็รากบัวหอมใหญ่ก็มาคุณผู้ชมคนจีนนะเวลาเขากินเขาชอบกินหอมใหญ่ผัดด้วยเราก็ใส่หอมใหญ่ด้วยกระทะที่เมื่อกี้โบผัดเครื่องไว้เนี่ยโบก็ไม่ล้างนะโบก็ตักเครื่องขึ้นมาแล้วเดี๋ยวโบก็เอาของพวกนี้ลงไปผัดก่อนค่ะหอมใหญ่ต้นหอมมันฝรั่งหั่นเป็นเส้นก็ได้นะ

มันฝรั่งเนี่ยคุณส้มมันต้องล้างน้ำนิดนึงแป้งมันเยอะเวลาผัดออกมาแล้วเดี๋ยวมันทำให้ผัดของเรามันเหนียวแปลกๆใส่น้ำนิดเดียวค่ะแล้วก็ส่งขึ้นเนี่ยล้างให้แป้งออกนิดหน่อยกระทะเมื่อกี้โบผัดเครื่องไว้เนาะแล้วก็เอาหอมใหญ่ใส่ลงไปก่อนระหว่างที่รอหอมใหญ่สุกใสดีเนี่ยโบก็จะเริ่มมาดูผักของฝั่งที่เป็นน้ำแกงละค่ะถ้าชอบกินผักนิ่มเนี่ยก็ใส่ก่อนได้เลยใส่รอไว้ได้เลยค่ะข้าวโพดเหมือนกัน

0: ให้พอมีโอมามิ
1: เห็ดหอมลงเลยแล้วก็ตามด้วยรากบัวค่ะนี่นะคุณผู้ชมผัดรากบัวก่อนแล้วก็เสร็จแล้วตามด้วยมันฝรั่งที่เราแช่น้ำไว้เอาแป้งออกเล็กน้อยใส่ซีอิ๊วค่ะปรุงรสซีอิ๊วแตะน้ำตาลนิดเดียวเราจะผัดแบบผักกรอบๆเนาะรากบัวก็กรอบๆมันฝรั่งก็กรอบๆเสร็จแล้วใส่พริกหม่าล่าที่เราผัดไว้เนี่ยลงไปเลยเห็ดหูหนูค่ะต้นหอมถ้าชอบน้ำขลุกขิกเนี่ยคุณผู้ชมก็ใส่น้ำนิดหน่อยใส่เหล้าเพื่อความหอมแล้วก็จบด้วยผักชีซอยหยาบๆนี่ค่ะ

ใส่รากบัวใส่มันฝรั่งเท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับผัดหม่าล่าทรงเครื่องค่ะ

หม่าล่าทังเนี่ยโบก็ต้มใส่ผักกาดขาวไปแล้วคุณผู้ชมใส่ขิงแห้งใส่คาแห้งแล้วก็ผักที่อยากจะรับประทานเนี่ยก็ใส่น้ำร่องไปก่อนเลยแล้วคราวนี้โบก็จะมาใส่นี่แหละค่ะเครื่องที่เราทำไว้หัวเชื้อที่เราทำไว้เนี่ยโบว่าความเข้มมากน้อยเนี่ยก็แล้วแต่ตอนผัดอะน้ำมันเยอะได้นะคุณผู้ชมเพราะเราจะเก็บไว้แล้วเราก็ช่วยให้น้ำมันอะช่วยเราเก็บของไว้ได้นานๆแต่ถ้าเกิดเวลาเราจะรับประทานจริงๆแล้วเรารู้ว่าเราไม่ได้จะกินน้ำมันเยอะขนาดนั้นอะเราก็ตักแต่เครื่องลงก็

คะน้ำมันติดมานิดๆหน่อยๆพอให้มีรสชาติน้ำเนี่ยเราใช้น้ำสต๊อกเนาะคราวนี้เดี๋ยวเรามาลองชิมดูค่ะว่ารสชาติของน้ำเนี่ยเค็มพอไหมใส่เกลือได้นิดนึงค่ะส่วนความหวานเนี่ยโบไม่เติมน้ำตาลแล้วในนี้โบจะไปพึ่งของที่เราจะใส่ลงไปในหม้อเนี่ยแหละเวลาเราไปกินพวกหม้อไฟพวกเนี้ยคุณชมส่วนใหญ่แล้วว่าเราก็จะเจอของแปรรูปไม่ว่าจะเป็นลูกชิ้นหรือว่าปูอัดหรือว่าสิ่งที่ไม่ได้มาเป็นเนื้อแบบนี้กุ้งแบบนี้อันนี้เวลาเรารับประทานเราก็ต้องระวังนิดหนึ่งเพราะเราก็ไม่แน่ใจว่าข้างในใส่อะไรมาหรือเวลาเราไปรับประทานอะไรแบบนี้เราก็ควรจะเลือกของที่เห็นเป็นชิ้นเป็นอันไปเลยค่ะใส่ลงไปได้เลยค่ะปุ้งใส่หมูก็ปลาคุณผู้ชมมีลูกชิ้นที่แบบว่ารู้ที่มารู้ที่ไปหรือว่าทำเองเนี่ยก็ใส่ได้นะคะ

ือนว่าวัตถุดิบเนี่ยจะมากมายนะคุณผู้ชมในการทำหัวเชื้อหม่าล่าแต่โบเชื่อค่ะว่าคุ้มทั้งเวลาคุ้มทั้งสุขภาพของเราเราก็สามารถกินหม่าล่าที่มีเครื่องเทศมากมายเนี่ยกินได้อย่างปลอดภัยกินได้อย่างวางใจไม่ต้องไปกังวลกับผงปรุงรสหรือว่าผงชูรสเราทำเองได้แล้วเราก็สามารถทำเป็นทั้งน้ำแกงได้ทำเป็นผัดได้คุณผู้ชมทำไว้เยอะๆนะคะจะเก็บไว้ในตู้เย็นเนี่ยก็สามารถเก็บไว้ได้นานหลายเดือนหรือจะแจกจ่ายให้เพื่อนๆก็น่าจะเป็นที่ชื่นอกชื่นใจลองทำดูนะคะวันนี้ค่ะกินอยู่คือกินเพื่อชีวิตที่ดีของเราและของโลกโบต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: คือสมรภูมิของเหล่าพ่อครัวตัวแป้งหรือแม่ครัวตัวมัมของประเทศไทยทุกชุมชนมีแม่ครัวฝีมือเด็ดอยู่มากมายโดยพวกเขาจะต้องต่อสู้กันผ่านปิ่นโต1เถาด้วยคำตัดสินจากกรรมการในชุมชน
1: หมึกนุ่มกุ้งดี
2: มันนัวดี
3: อร่อย
0: ศึกครั้งนี้เพื่อช่วงชิงความเป็นที่1บนสมรภูมิแห่งศักดิ์ศรี
4: สู้รุ่นเด้อไม่ได้
5: เดี๋ยวไปเจอกันในครัว
0: ประชันกันด้วยวัตถุดิบพิเศษ
6: เนื้อจระเข้เนี่ยเอาไปทำอะไรกินดี
7: ทำเมนูอะไรวะ
8: เนื้อน้ำข้างเนี่ยเราจะแกงอะไรกันดีวะ
9: แกงเผ็ด
10: เนื้อน้ำข้าง
0: เพื่อชิงเงินรางวัลสนับสนุนชุมชน1ล้านสตางค์
11: ไป
0: ในรายการสมรภูมิปิ่นโตทุกวันเสาร์เวลา 17:00 น.

0: 5นาทีทางไทย PBS
1: ปรากฏการณ์แห่งความอร่อยจากแตงโมที่ปลูกกลางทะเลอันดามัน
2: ปลูกแตงโมที่ไหนก็ไม่เหมือนการปลูกแตงโมที่เกาะสุกร
3: ความหวานความกรอบได้ริมรสติ่มผมว่าจะติดใจทุกคนครับ
1: คุกเคาเจอร์แตงโมเกาะสุกรหวานกรอบอร่อยวันอาทิตย์ที่19กรกฎาคมนี้เวลา10นาฬิกาทางไทย PBS
4: รายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบ

เรามองกันว่าเวลาที่เราเคยสัมผัสอะไรบางอย่างครับแล้วเราไม่ได้สัมผัสตรงสิ่งตรงนั้นอะแล้ววันวันหนึ่งเรากลับมาไม่ว่าจะเป็นเวลาที่นานขนาดไหนอะเรากลับมาแล้วเรามาได้สัมผัสมันอีกครั้งนึงอะมันจะทำให้เราย้อนเวลากลับไปให้เรานึกถึงช่วงเวลาที่เราเคยสัมผัสครั้งแรกเราเคยได้กลิ่นของหาดสมิลายังไงพอวันที่เราไม่ได้กลิ่นเราไปอยู่เทพเราไปอยู่ต่างจังหวัดนานๆพอมีวันหนึ่งเราได้กลิ่นอะไรบางอย่างแล้วมันเกิดทำให้เรารู้สึกว่ามันย้อนเวลากลับไปตอนที่เราเคยเล่นอยู่ตรงหาดสมิลาสิ่งตรงนี้มันเป็น power ของเซนส์ที่มันถูกส่งผ่านไปโดยที่มันไม่สามารถจับต้องได้เป็นในมือของเรา

ก็ชื่อต๊อกนะครับชื่อปิรัตน์อนันตพันธ์นะครับก็ตอนนี้ก็เป็นเจ้าของร้านซานเป็นเชฟแล้วก็เป็นนักเล่าเรื่องผ่านกลิ่นครับแล้วก็เป็นคนสงขลาจริงๆแต่ชายต๊อกเป็นคนที่เรียบร้อยนะครับแล้วก็ตอนเด็กๆก็จะเป็นชีวิตปกติทั่วไปเป็นวัยเด็กทั่วไปที่เราก็เติบโตมาในเมืองสงขลานะครับพอวันหนึ่งพอเราโตขึ้นปั๊บเรารู้สึกว่าเรามีความผูกพันกับสงขลาเพิ่มขึ้นเรื่อยๆในลักษณะที่ว่าเวลาเรามีเพื่อนมาเราก็อยากที่จะทำให้สงขลามันมีพื้นที่ที่แบบว่าสนุกไปกับมันอะไรเงี้ยขึ้นสงขลาในวัยเด็กอะครับมันแล้วแต่ช่วงครับบางช่วงของเราเนี่ยมันก็จะเป็นกลิ่นอาหารผมเติบโตมาในครอบครัวที่ทำอาหารมาตั้งแต่สมัยคุณยายเวลาเข้าไปที่บ้านก็จะเป็นกลิ่นพวกเครื่องแกงต่างที่บ้านก็ต้องทำเครื่องแกงเองอะไรเงี้ยครับแล้วก็อันนั้นก็เป็นกลิ่นที่เวลาเราอยู่บ้านเราก็จะได้กลิ่นตลอดมันเป็นความรู้สึกที่เราได้กลิ่นกับมันทุกวันแล้วเราไม่ได้รู้สึกว่ามันพิเศษจนกระทั่งวันหนึ่งเราไปที่อื่นแล้วเรากลับมาปั๊บกลิ่นนี้คือกลิ่นที่เรารู้สึกว่ามันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของสงขลาคือเราเรียนธุรกิจแต่ว่าเราอยากที่จะไปเรียนทางด้านดีไซน์ต่อตอนนั้นอยากที่จะไปเรียนที่อิตาลีก็เลยปูพื้นฐานที่กรุงเทพ

0: ็อยู่ประมาณปีกว่ามันจะเป็นช่วงปีที่น้ำท่วมกรุงเทพก็เลยตัดสินใจที่ไม่ได้เรียนต่อครับก็เลยกลับมาแล้วตอนกลับมาเนี่ยก็คิดว่าอยากจะมาเปิดร้านอาหารเล็กๆชอบทำอาหารตั้งแต่เด็กเลยครับแล้วก็มันเป็นความรู้สึกที่พอเราทำอาหารปั๊บแล้วคนชอบอ่ะได้มื้อเย็นกินข้าวด้วยกันอะไรเงี้ยรู้สึกสนุกตรงนั้นแต่ว่าพอเราทำไปปั๊บเนี่ยเราเกิดแบบอินกับมันพอมาทำร้านอาหารก็เลยยาวเลยใช้ชีวิตยาวมา10กว่าปีในสงขลาแล้วก็มาออกอีกทีตอนที่เรามาชอบทางด้านเชฟแล้วเราก็ไปที่อิตาลีไปเรียนทำอาหารคือก่อนหน้านี้เราเคยมีความคิดว่าเราอยากที่จะไปอยู่บางที่แต่พอเราไปอิตาลีปั๊บสิ่งที่เรารู้สึกเราชอบที่สุดในประเทศนั้นนะก็คือถ้าพูดถึงอาหารเนี่ยมันก็จะมีสตอรี่ของอาหารที่มันแตกต่างกันเหมือนเป็นคนละประเทศกันอย่างเช่นเส้นสปาเกตตี้ที่โรมก็ต้องเป็นแบบนี้ที่ฟลอเรนซ์ก็เป็นแบบนี้อย่างเงี้ยซึ่งถามว่ามันเป็นกิมมิคเหรอมันไม่ใช่กิมมิคมันคือสตอรี่ที่ทำไมโรมต้องกินอาหารเนื้อเครื่องในเพราะว่าโรมเมื่อก่อนเราต้องมีการลบมีการอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นการกินเครื่องในมันถือว่าเป็นสิ่งที่มันไม่ต้องเอาของไปทิ้งพอเรากลับมาสงขลาปั๊บเรารู้สึกว่าเฮ้ยเราอยากทำมากเราอยากทำอะไรแบบนี้มากเพราะเรารู้สึกว่ามันเป็นการสร้างเอกลักษณ์ให้กับพื้นที่แต่ละพื้นที่คือพอผมไปที่ไหนอ่ะผมจะรู้สึกว่าชอบไปในตลาดสดก่อนตลาดสดเพราะว่าเราจะดูว่าพื้นที่ตรงนั้นเนี่ยมันมีท้องถิ่นอะไรยังไงบ้างครับแล้วก็มันก็มีอยู่ช่วงหนึ่งซึ่งตรงเขตพื้นที่จะนะครับเขามันเป็นทะเลแล้วก็มันจะถูกเปลี่ยนเป็นอุตสาหกรรมแล้วก็มีทีมที่เขาอยากที่จะช่วยดูแลทะเลจะนะเนี่ยเขาก็มาคุยกับเราบอกว่าอยากที่จะให้ทำอาหารจากท้องถิ่นขึ้นมาเรารู้สึกว่ามันเป็นแหล่งวัตถุดิบที่น่าสนใจเนี่ยแบบตอนที่เราอยู่ที่นั่นเราอยากทำเงี้ยครับก็เลยพอได้ยินโปรเจกต์นี้ปั๊บก็เลยบอกว่าอยากทำเลยก็เราก็ชวนไม่ใช่แค่คนที่มากินอย่างเดียวแต่เราชวนชาวประมงเราชวนคนขายเราชวนคนจับเราชวนคนที่เป็นผู้ที่เป็นตัวตั้งตัวตีในการที่จะอนุรักษ์ตรงพื้นที่ตรงจนะอันนั้นเอาไว้ก็มานั่งกินด้วยกันแล้วก็มันทำให้เรารู้สึกว่าอาหารหรือกิจกรรมแบบนี้มันไม่ใช่แค่ทำให้คนกินมันก็คืออาหารก็คือสื่อตัวหนึ่งอย่างกลิ่นก็เป็นสื่อหนึ่งคืออาหารถ้าไม่มีกลิ่นก็ไม่ได้เพราะว่าเปอร์เซ็นต์ที่เราจะชอบอาหารหรือไม่ชอบอาหารเนี่ยเราจะได้กลิ่นก่อนถ้าวันไหนเราเป็นหวัดปั๊บเนี่ยเราไปกินอาหารเราจะไม่มีสัมผัสของการดมเนี่ยเราก็จะไม่ชอบอาหารนั้นไปเลยก็เลยรู้สึกว่าพอคุยกันกับเพื่อนๆกันทั้งหมดเนี่ยเรารู้สึกว่าเราสนใจที่จะทำในตัวกลิ่นขึ้นมาเพราะมันเป็นอะไรที่เราต้องแบบทำกับมันตลอดอยู่แล้วก็มีวันนึงก็คุยกับพี่ป๊อกบอกว่าเฮ้ยเราน่าจะลองมาทำอะไรที่มันใช้กลิ่นเป็นสื่อ
1: ทีนี้เราก็เลยมาคิดว่ามันมีอะไรบ้างที่เราสามารถทำได้ก็เลยคิดว่ารูปคนมาปุ๊บได้รูปกลับไปขนมอาหารมากินแล้วก็ซื้อกลับไปแล้วยังขาดอะไรบ้างที่สามารถทำได้ก็เป็นที่มาของกลิ่นคือกลิ่นเนี่ยมันเป็นสื่อกลางที่มีพลัง
2: คอนเซปต์ในการสร้างกลิ่นของเราถ้าเราเอาสงขลาเป็นเบสอย่างเงี้ยครับเรามองว่าสิ่งแรกเลยคือถ้ามองไปตั้งแต่ย้อนตั้งแต่เด็กๆเงี้ยครับสิ่งที่เราประทับใจในเมืองสงขลาก็คือการไปทะเลเนาะมันก็เป็นเรื่องของธรรมชาติที่เราเห็นทุกวันที่เรามีความคุ้นเคยต่อมาก็คือเรื่องของความสัมพันธ์แล้วก็เรื่องของความรู้สึกดีๆกับผู้คนแล้วก็ตัวเมืองสงขลาฉะนั้นมันก็เลยเป็นคอนเซ็ปต์ที่เราสร้างขึ้นมาจากเรื่องของธรรมชาติที่อยู่ในเมืองสงขลาผู้คนแล้วก็สถานที่ที่เกิดขึ้นนะครับ วัฒนธรรมที่เกิดขึ้นในตัวเมืองสงขลาบางอย่างอาจจะไม่เหมือนที่อื่นมันก็เลยเป็นความประทับใจที่ทำให้เรารู้สึกว่านี่แหละคือเมืองสงขลาความทรงจำเป็นเหมือนคล้ายๆแบตเตอรี่ครับเวลาเราทำงานมาเหนื่อยๆแล้วพอเรารู้สึกอะไรบางอย่างที่เป็นความทรงจำที่มันเก็บซ่อนอยู่ข้างในก็คือมันจะมีเรื่องของความเข้าใจเรื่องของการเห็นคุณค่าและลึกที่สุดก็คือเรื่องของความซาบซึ้งตรงนี้ครับความทรงจำมันเป็นส่วนนั้นทำให้เรารู้สึกว่าทุกวันที่เรามีความทรงจำดีๆตรงนี้ครับมันเป็นเหมือนพลังงานให้เราแสดงออกมาในทุกๆวันและทำให้เรามีความสุขกับการทำงานครับ

0: ิ่งที่สำคัญก็คือเราอยากให้คนได้รับรู้ว่าเมืองสงขลาจริงๆแล้วอ่ะพอได้กลิ่นเนี่ยให้เราเป็นเหมือนสื่อต่างๆที่นำคุณไปสู่สถานที่นำไปคุณไปสู่ธรรมชาติที่มันเกิดขึ้นพาคุณไปท่องเที่ยวไปรู้จักผู้คนที่เป็นคนสงขลาจริงๆทำให้เกิดความอยากรู้พอเกิดความอยากรู้ตรงนี้ครับคนเขาจะไปสัมผัสจริงๆแล้วเขาก็จะกลับมาบอกต่อว่าเมืองสงขลาเป็นเมืองที่ไม่ธรรมดาโดยใช้กลิ่นเนี่ยเป็นตัวสื่อสาร
1: เราคิดว่าตั้งใจไว้ว่าไม่ว่าเราจะทำกลิ่นอะไรขึ้นมาเนี่ยมันต้องอยู่ใน3เสานี้ก็คือผู้คนแล้วก็ธรรมชาติแล้วก็สถานที่ในแต่ละที่ที่เราไปอ่ะมันก็ต้องมีกลิ่นธรรมชาติขึ้นมาขาดไม่ได
2: ้จะบอกว่าแต่ละกลิ่นมีเจ้าของหมดอย่างผมเนี่ยผมเป็นสมิลาลัชสมิลาลัชเนี่ย มันคือกลิ่นของป่าสนที่อยู่ริมทะเลนะครับซึ่งอันเนี้ยที่เราเลือกมาใช้เพราะหนึ่งแหละหาดสมิลามันเป็นสถานที่ที่มันต้องอยู่ในความทรงจำของคนสงขลาทุกคนนะมันเป็นสถานที่ที่เมื่อก่อนเราไปปิกนิกกันสมัยช่วงวีคเอนด์หรือไปเรียนว่ายน้ำหรือว่าไปวิ่งเล่นกันตอนปิดเทอมเราก็เลยเลือกอันนี้มาเป็นหนึ่งในความทรงจำของสงขลาแล้วก็เอามา develop เป็นกลิ่นเราทำออกมาค่อนข้างลึกนะครับคือตอนแรกเราวางคอนเซ็ปต์ไว้เป็นสมิลาแต่ว่าในตัวกลิ่นของสมิลาเองเนี่ยมันมี journey ในกลิ่นของมันก็คือตั้งแต่เปิดประตูรถออกมาแล้วก็เราต้องเดินทะลุป่าสนไปกว่าจะถึงทรายกว่าจะถึงชายหาด
1: มันมีความร่มเย็นของมันแต่มันยังมีความกลิ่นไอแดดที่มันถูกส่องผ่านมาจากรูของใบสนเนี่ยครับแล้วก็ในขณะเดียวกันเนี่ยคุณยังได้กลิ่นไอเค็มของทะเลอยู่ซึ่งมันจะมีความแตกต่างกันกับทะเลฝั่งอื่นเพราะว่าทั้งต้นสนเองแล้วก็ด้วยความสีของทะเลเองเนี่ยมันให้ความรู้สึกที่มันเป็นความแตกต่างกับทะเลที่อื่นถ้าคุณเคยไปที่หาดสมิลามาคุณจะได้กลิ่นแบบนี้แต่ถ้าเกิดคุณยังไม่เคยไปเนี่ยมันจะทำให้คุณรู้สึกว่าอยากที่จะไปผมเกิดแล้วก็โตในบ้านที่ใกล้ทะเลมากครับแล้วพอไปที่ทะเลเราก็ยังได้ความทรงจำแบบเดิมตลอดมันอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงไปบ้างในเรื่องต้นสนมันเคยยาวเป็น500เมตรอะไรเงี้ยมันอาจจะสั้นลงเปลี่ยนแปลงไปตามธรรมชาติแต่ว่าความทรงจำที่เราเคยได้รับมันไม่เคยเปลี่ยนแปลงนะทุกวันนี้เราพยายามเอาความทรงจำนั้นกลับมาโดยการที่เราไปดื่มกาแฟตอนเช้าๆที่ทะเลอย่างเงี้ยเราอยู่ใกล้ทะเลแล้วเราควรจะใช้ประโยชน์จากทะเลให้มากที่สุดเนี่ยเรารู้สึกมันเป็นความทรงจำที่ยังไม่เคยหายไป

0: ัมปันีคือขนมไทยสัมปันีแต่ละภาคแต่ละจังหวัดเนี่ยต้องบอกก่อนว่ามันมีกระบวนการทำที่มันแตกต่างกันสักนิดนึงครับตัวจิตวิญญาณสัมปันีที่เราตั้งชื่อว่าจิตวิญญาณสัมปันีเนี่ยก็คือว่าตอนที่เราไปเดินไปบ้านหนึ่งเนี่ยเราได้กลิ่นน้ำตาลกลิ่นมะพร้าวเคี่ยวครับแล้วก็พอตัวสัมปันีเนี่ยเวลาทำเสร็จปั๊บครับมันจะนุ่มใช่ไหมครับเขาก็ต้องทำให้มันกรอบข้างนอกโดยการที่เอาไปตั้งบนหลังคาให้โดนแดดให้แดดจัดมันแตะจมูกเข้ามาแล้วพอเราเป็นคนที่เราสนใจกับตัวกลิ่นอาหารอยู่แล้วกลิ่นพวกแบบมะพร้าวอะไรอยู่แล้วเราก็รู้สึกว่าอยากจะเดินเข้าไปดูว่าในบ้านหรือว่าในร้านนี้กำลังทำอะไรอยู่พอเราเดินเข้าไปปั๊บมันก็เป็นเตาถ่านที่กำลังกวนเคี่ยวมะพร้าวแล้วก็เคี่ยวน้ำตาลก็ในกลิ่นของสัมปันีเวลาดมปั๊บเนี่ยเรามองเหมือนกับเป็นผู้หญิงใส่เสื้อสีขาวมันเป็นความอ่อนโยนของมันไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงผู้ชายพอดมปั๊บมันจะได้กลิ่นเดียวกันคือความอ่อนโยนของกลิ่นสงขลาได้รับวัฒนธรรมตัวสัมปันีหรือตัวขนมที่มาจากโปรตุเกสไม่ว่าจะเป็นฝอยทองทองหยอดสัมปันีก็เป็นขนมหนึ่งที่เข้ามาในช่วงเวลานั้นแล้วก็ถ้าพูดลึกไปมากกว่านั้นเนี่ยสัมปันีมันไม่ใช่อยู่ดีไม่เกิดมาเป็นสัมปันีสัมปันีมันสามารถโยงไปถึงได้ว่าทำไมเมืองของสงขลาเนี่ยหรือที่มีวัฒนธรรมของยุโรปเข้ามาเนี่ยมันไม่ได้เข้ามาแค่เรื่องของอาหารอย่างเดียวแต่ตอนที่เข้ามาเนี่ยเขาเอาอะไรเข้ามาในประเทศเราบ้าง
1: ทำให้เราทราบว่าสงขลาเนี่ยเป็นเมืองท่าที่ค่อนข้างจะใหญ่มากเลยของภาคใต้เพราะว่ามีเรือสำเภาจีนนะครับล่องมาแล้วก็มีการสร้างผังเมืองตรงบ่อยางนะครับเป็นแบบเมืองจีนเลยพอสร้างผังเมืองแบบเมืองจีนก็จะมีการค้าขายต่างๆเกิดขึ้นพอมีการค้าขายปุ๊บคนก็จะเข้ามาเรื่อยๆ
0: มีทั้งสถาปัตยกรรมที่เข้ามามีทั้งอาชีพที่เกิดขึ้นมีทั้งวัฒนธรรมของอาหารที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นสงขลาเองไม่ว่าจะเป็นภูเก็ตเองเพราะฉะนั้นสิ่งนี้มันเลยเราอยากสื่อว่าอยากเล่าเรื่องราวว่าสัมปันีมันไม่ใช่แค่เรื่องของขนมมันคือประวัติของสงขลาด้วย

0: ทุกวัฒนธรรมถูกจับมาใช้ในปิ่นนี้เยอะมากเพราะว่าบ้านเราสงขลาเราเนี่ยมันมีทั้งมุสลิมเรามีทั้งไทยพุทธเรามีทั้งจีนซึ่งมาอยู่ในพื้นที่ที่เป็นถนนสามสายตรงนี้เราเรียกว่าครบเลยหลายๆคนบอกว่ามันเป็นเมืองของความเชื่อเป็นเมืองของความศรัทธาเราไปในบ้านไม้เก่าๆเนี่ยบรรยากาศตอนนั้นน่ะให้มันอธิบายออกมาโอ๊ยขนลุกบรรยากาศตอนนั้นที่มันอธิบายออกมาเนี่ยมันคงอธิบายเห็นภาพไม่ได้เพราะมันมีทั้งเสิร์ชมีทั้งกล่องเหล็กมีทั้งกล่องไม้มีเหล้าจีนมีพวงมาลัยแห้งมีดอกมะลิที่ถูกไหว้ไปแล้วประมาณ 2-3 อาทิตย์อย่างเงี้ยครับแล้วพอเปิดกล่องเหล็กขึ้นมามันเป็นอีกกลิ่นนึงอะไรอย่างเงี้ยณตอนนั้นทั้งบรรยากาศของการจุดธูปจุดเทียนอะไรต่างๆเนี่ยมันถูกจดจำเอาไว้ในรูปแบบนึงแล้วเราก็เอาช่วงเวลาแบบนั้นนะมาใส่ลงไปในกลิ่นแต่เราต้องการยื่นสื่อกลิ่นของโนราชาโดเนี่ยเป็นในลักษณะที่เรากำลังไหว้โรงครูอยู่นะครับ
1: ถ้าเปรียบเทียบกับตัวเองถ้ารีเลย์กับตัวเองคือตัวเองเป็นเชื้อสายมโนรานะครับเป็นเชื้อสายมโนราก็คือมีการได้รำมโนราตั้งแต่ยังเด็กถูกถ่ายทอดมาโดยปู่ย่าตายายอะไรเงี้ยครับแล้วเรารู้สึกว่าเรามีความประทับใจในเรื่องของเกี่ยวกับพลังงานหรือว่าเรื่องของจิตวิญญาณของกลิ่นโนราชาโดไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่มีอยู่บนหิ้งสิ่งต่างๆที่อินสปิเรชันมาจากเรื่องของกลิ่นดอกไม้แห้งที่อยู่บนหิ้งกลิ่นเหล้าหรือว่ากลิ่นกล่องเหล็กต่างๆที่เป็นที่เก็บของบูชามโนราแล้วเรามองว่ามโนราเนี่ยเป็นศาสตร์แห่งพลังบางอย่างที่เป็นศาสตร์ที่คนหรือว่าคนอย่างเราๆในครอบครัวอย่างเราเนี่ยสื่อสารกับสิ่งบางอย่างที่เป็นพลังเหนือธรรมชาติและยังคงเป็นความศรัทธาอย่างเงี้ยครับมันจึงเป็นกลิ่นที่เรารู้สึกว่ามันมีพลังสำหรับเรามากกลิ่นเนี้ยทำให้เราระลึกถึงคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายหรือสิ่งที่คุ้มครองแล้วก็ปกป้องเราอยู่อะไรเงี้ยครับแล้วก็ระลึกถึงพลังที่เราเคยรู้สึกว่าได้จากความรักแล้วก็ความศรัทธาที่เรามีตรงนี้ครับทำให้เรารู้สึกว่าในทุกวันนี้เราสามารถใช้ชีวิตแล้วก็มีความสุขกับการใช้ชีวิตได้ครับแล้วก็แบบเต็มที่มีพลังมากขึ้นอ่ะเป็นกลิ่นที่ให้พลัง

คือพอเราปิดประสาทสัมผัสอื่นครับแล้วก็เอาแค่เอาประสาทสัมผัสทางจมูกเข้ามาเนี่ยคนที่จะได้กลิ่นแรกเลยบอกว่ามันจะเป็นกลิ่นของควันเราเคยได้กลิ่นควันได้กลิ่นของความขลังอันนี้คือสิ่งที่คนบอกทั้งที่แบบว่าเรายังไม่ได้บอกแล้วมันคือกลิ่นโนราชาโดหรือบางคนไม่เคยสัมผัสว่าวัฒนธรรมโนรานี่คืออะไรแต่คนบอกว่ามันมีกลิ่นของความขลังแล้วไม่มีกลิ่นของความเป็นกลางคืนครับพอได้ยินอย่างนั้นปั๊บเรารู้สึกว่า

0: มันเป็นเราสำเร็จแล้วเพราะว่าการที่เราแคปเจอร์ช่วงเวลานั้นที่เป็นช่วงเวลากลางคืนเนี่ยแล้วเอามาใส่ไปในกลิ่นปั๊บเนี่ยเขาได้กลิ่นของควันเทียนเขาได้กลิ่นของดอกไม้แห้งเขาได้กลิ่นถึงความว่างๆของกล่องเหล็กเงี้ยครับบางคนสามารถอธิบายได้ว่ามันเป็นกลิ่นว่างของกล่องเหล็กกลิ่นสนกลิ่นซันเดอร์วูดเงี้ยครับอันนั้นคือกลิ่นที่เขารู้สึกเหมือนกับว่าเขากำลังนั่งอยู่ในพิธีกรรมของโนราโรงครูเงี้ยประเด็นแรกที่เราถูกยกขึ้นมาก็คือว่าเราทำยังไงให้กลิ่นเนี่ยมันสามารถท่องเที่ยวไปให้คนอื่นได้มันคืออัตลักษณ์ของสงขลามันคืออัตลักษณ์ของบ้านเกิดของเราเราก็เลยเรียกพื้นที่ตรงนี้ว่า Original Scent Store
1: ตุ้มรู้สึกภูมิใจนะว่าเป็นเหมือนการเล่าต่อทำให้เขารู้ว่าสิ่งที่เขาต้องไปต่อหรือว่าสิ่งที่เขาต้องการค้นหามันมีอะไรบ้างเช่นบางคนเนี่ยเฮ้ยหาดสมิหลาเป็นกลิ่นแบบนี้จริงหรอหรือว่าความรู้สึกมันเป็นแบบนี้จริงหรือเปล่าโซสัมปันนีเป็นยังไงสัมปันนีเป็นยังไงสัมปันนีสงขลาแตกต่างกับที่อื่นยังไงอะไรอย่างเงี้ยครับมันก็เป็นเหมือนการบอกต่อแล้วก็เป็นการสนับสนุนคนในพื้นที่ต่างๆครับให้มีรายได้ด้วยและที่สำคัญคือเขาได้เรียนรู้จริงๆโดยเฉพาะไม่ใช่แค่เรียนรู้ว่ามาสงขลาต้องมาแค่ที่นี่เท่านั้นสงขลายังมีด้านอื่นๆที่ดีเช่นเรื่องของสถานที่ธรรมชาติวัฒนธรรมต่างๆหรือผู้คนก็ตามเงี้ยครับมันเป็นเหมือนการบอกต่อทำให้คนเนี่ยเที่ยวสงขลาได้สนุกขึ้นด้วยอันนี้เป็นอีกมุมมองหนึ่งที่ตุ้มรู้สึกประทับใจครับบางทีถ้าสมมติเราไม่มีกลิ่นเราอาจจะไม่ได้ตกหลุมรักใครบางคนก็ได้ความรู้สึกบางอย่างมันจะหายไปความผูกพันอาจจะหายไปฉะนั้นกลิ่นเนี่ยคือสิ่งที่มีพลังและที่สำคัญคือกลิ่นมันจะทำให้เรารู้สึกว่าเราอยู่ในสถานที่หรือสิ่งสำคัญที่สุดเลยก็คือบางคนอาจจะรู้สึกถึงบ้านรู้สึกถึงความสบายใจแล้วก็เป็นตัวที่สร้างความสุขให้ชีวิตตุ้มมองว่ากลิ่นจึงมีความสำคัญมากๆครับผม
0: บอกว่าพี่ต๊อกเริ่มรู้สึกรักสงขลาเมื่อไหร่เราตอบไม่ได้เลยว่าเรารักมันเมื่อไหร่รู้สึกมันมีความมันมีเสน่ห์ของมันมันมีความอบอุ่นของมันมันมีเสน่ห์ที่มันอยู่ติดริมทะเลสาบเงี้ยครับแล้วเราก็เลยตัดสินใจที่มาทำร้านในเมืองเก่ารู้สึกมันมีชามันมีเสน่ห์ณตอนนั้นเรายังไม่รู้สึกมันเป็นความรู้สึกที่มันเป็นแรงบันดาลใจที่เราอยากให้เราทำอะไรในสงขลาเนี่ยแต่มันแค่แบบเรารู้สึกว่าเราเป็นประสบการณ์ของเราอ่ะเราอยากจะบอกแค่นั้นเฉย

0: เมืองเนี่ยมันจะร้างหรือมันจะถูกพัฒนาต่อเนี่ยมันเป็นพลังคนรุ่นใหม่ทีนี้ถ้าจะปล่อยเมืองให้มันร้างไปแบบหลายๆเมืองเนี่ยเพราะว่าคนไปอยู่ที่อื่นกันหมดเนี่ยมันก็เป็นสิ่งน่าเสียดายเพราะฉะนั้นผมมองว่าไม่จำเป็นต้องเป็นเมืองเก่าก็ได้เป็นที่ไหนก็ได้ที่คุณกลับไปพัฒนาเมืองผมรู้สึกว่าเป็นสิ่งที่มีเสน่ห
1: ์สำคัญที่สุดเลยคือถ้าตัวเราแข็งแรงแล้วเราเป็นตัวของตัวเองและที่สำคัญก็คืออย่าไปกลัวกับสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นเพราะเราเชื่อว่าการพัฒนามันต้องเริ่มจากการที่อยากจะเรียนรู้ก่อนอย่ากลัวที่จะกลับบ้านแล้วมาหาของดีๆที่บ้านเพราะว่าบ้านแต่ละคนอ่ะตูมเชื่อว่าแต่ละสถานที่มันมีของดีหมดแล้วตูมเชื่อว่าทุกคนอ่ะมันมีของในตัวเองอยู่แล้วแหละแต่แค่ไม่กล้าที่จะเอาออกมาฉะนั้นสิ่งแรกเลยก็คือกล้าเรียนรู้ทดลองแล้วก็พัฒนามันต่อไปตูมเชื่อว่าทุกคนจะประสบความสำเร็จที่บ้านของตัวเองครับ
2: บ้านสำหรับผมมันเป็นความรู้สึกนะความรู้สึกที่คุ้นเคยความรู้สึกที่ปลอดภัยแล้วก็เราไม่ต้องพยายามนะครับคือเป็นสถานที่ที่เรานั่งเฉยๆไม่ต้องทำอะไรไม่ต้องพูดอะไรสามารถมีความสุขได
0: ้คือบ้านสำหรับผมมองว่ามันไม่ใช่แค่สถานที่ครับแต่มันคือผู้คนสิ่งที่เราทำนะตอนนี้ครับเราต้องการที่จะเป็นแค่จุดหนึ่งในการที่ทำให้บ้านหลังนี้น่าสนใจมากขึ้นคือถ้าเกิดมีคนเข้ามาปั๊บเนี่ยคนคงไม่ได้มองสงขลาเป็นแค่ที่มาเที่ยวแล้วก็กลับแต่อยากที่จะให้เขาได้รู้สึกว่าถึงความประทับใจของเขาพลังที่จะสร้างบ้านสร้างเมืองนี้ให้ไปได้เนี่ยก็คือพลัง

ดูสารคดีสุด Exclusive ดูดีดูฟรีที่ www.wipa.me และ Wipa Application ทุกความสุขดูฟรีไม่มีโฆษณาดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

0: จริญพรบทโพชฌงค์หรือโพชฌงคปริตหรือโพชฌงคสูตรมีมาในคัมภีร์พระไตรปิฎกหลายที่เอากันว่าที่สำคัญกันแล้วกันมีมาในมหาสติปัฏฐานสูตร บทนี้เป็นองค์แห่งความรู้ นักวิจัยควรจะใช้บทโพชฌงค์นี้แต่ว่าในทางพระพุทธศาสนานั้นท่านบอกว่าเป็นองค์แห่งความรู้หมายความว่าพระพุทธเจ้าตรัสรู้ก็เพราะมีโพชฌงค์นี้พระอรหันต์ทั้งหลายได้ตรัสรู้ตามพระพุทธเจ้าก็เจริญรอยตามบทโพชฌงค์นี้ก็มีเริ่มตั้งแต่สติแล้วก็ธรรมวิจัยวิริยะความกล้าหาญความเพียรปีติความอิ่มอกอิ่มใจปัสสัทธิความสงบใจแล้วก็สมาธิสุดท้ายคืออุเบกขาอุเบกขาตัวนี้ไม่ใช่ไปนั่งเฉยนะแต่นั่งพิจารณาใกล้ชิดอุปอิกขะแปลว่าเข้าไปใกล้ๆดูให้ชัดพอสวดจบทั้งนี้พระพุทธองค์สวดให้พระมหาโมคคัลลานะและพระมหากัสสปะเถระซึ่งอาพาธหนักมากสวดครั้งเดียวแล้วท่านละทั้งสองนั้นก็หายโรคนั้นเป็นปลิดทิ้งไม่เป็นอีกเลยต่อมาพระพุทธองค์ประชวรเองก็ปรากฏว่าพระองค์ไม่รักษาพระองค์เองนะนิมนต์พระจุลทเถระน้องชายพระสารีบุตรมาสวดให้ปรากฏว่าพระองค์ก็หายจากโรคนั้นเป็นปลิดทิ้งเหมือนกันและไม่เป็นอีกเลยต่อจากนั้นทุกๆบทนั้นพระพุทธองค์จะสรุปไว้ว่าเอเตนะสัจวัชเชนะโสทิเตโหตุสัปปดาด้วยอำนาจบทโพชฌงค์นี้ขอท่านจงประสบพบความสวัสดีเนี่ยเราจะสวัสดีในโอกาสไหนๆก็แล้วแหละจงมีโพชฌงค์ให้เกิดความสวัสดีด้วยกันทุกท่านทุกคนเทอญ
1: ตัมมะมยังสุทัตราภะคะวะโตอุปปภากะนะมะคารังโรมะเสย
2: นะโม

ไทย PBS ยุติการแพร่ภาพออกอากาศเพื่อรณรงค์ประหยัดพลังงานและเริ่มแพร่ภาพอีกครั้งในเวลา 5:00 น.ราตรีสวัสดิ์ค่ะ

0: จริญพรบทโพชฌงค์หรือโพชฌงคปริตหรือโพชฌงคสูตรมีมาในคัมภีร์พระไตรปิฎกหลายที่เอากันว่าที่สำคัญกันแล้วกันมีมาในมหาสติปัฏฐานสูตร บทนี้เป็นองค์แห่งความรู้ นักวิจัยควรจะใช้บทโพชฌงค์นี้แต่ว่าในทางพระพุทธศาสนานั้นท่านบอกว่าเป็นองค์แห่งความรู้หมายความว่าพระพุทธเจ้าตรัสรู้ก็เพราะมีโพชฌงค์นี้พระอรหันต์ทั้งหลายได้ตรัสรู้ตามพระพุทธเจ้าก็เจริญรอยตามบทโพชฌงค์นี้ก็มีเริ่มตั้งแต่สติแล้วก็ธรรมวิจัยวิริยะความกล้าหาญความเพียรปีติความอิ่มอกอิ่มใจปัสสัทธิความสงบใจแล้วก็สมาธิสุดท้ายคืออุเบกขาอุเบกขาตัวนี้ไม่ใช่ไปนั่งเฉยนะแต่นั่งพิจารณาใกล้ชิดอุปอิกขะแปลว่าเข้าไปใกล้ๆดูให้ชัดพอสวดจบทั้งนี้พระพุทธองค์สวดให้พระมหาโมคคัลลานะและพระมหากัสสปะเถระซึ่งอาพาธหนักมากสวดครั้งเดียวแล้วท่านละทั้งสองนั้นก็หายโรคนั้นเป็นปลิดทิ้งไม่เป็นอีกเลยต่อมาพระพุทธองค์ประชวรเองก็ปรากฏว่าพระองค์ไม่รักษาพระองค์เองนะนิมนต์พระจุลทัตเถระน้องชายพระสารีบุตรมาสวดให้ปรากฏว่าพระองค์ก็หายจากโรคนั้นเป็นปลิดทิ้งเหมือนกันและไม่เป็นอีกเลยต่อจากนั้นทุกๆบทนั้นพระพุทธองค์จะสรุปไว้ว่าเอเตนะสัจวัตเชนะโสทิเตโหตุสัปปดาด้วยอำนาจบทโพชฌงค์นี้ขอท่านจงประสบพบความสวัสดีเนี่ยเราจะสวัสดีในโอกาสไหนๆก็แล้วแหละจงมีโพชฌงค์ให้เกิดความสวัสดีด้วยกันทุกท่านทุกคนเทอญ
1: ตัมนะมยังสุทัตราภะคะวะโตปุพพภากะนะมะคารังโรมะเสยัง

ล้านน้ำตาประสบนิกรซ่อนไม่อยู่เมื่อรับรู้ห้วงเวลาของฟ้าหญิงโอ้ใจหายคล้ายหัวใจมิไหวติงเหมือนทุกสิ่งนิ่งงันวันมืดฟ้าทะทรงเป็นที่รักของปวงราษฎรน้ำระไทยใสสะอาดฉลมล่ายามมีภัยทรงเป็นเพื่อนพึ่งพาบัดนี้พระองค์คันไลลาสุดอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรเกียรติยาภาเนเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาเสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานไทย PBS

0: ู่ต่อในช่วงสีสันวาไรตี้นะครับวันพฤหัสบดีใครเพิ่งเปิดมาเจอเรา2คนฝากกดไลค์กดแชร์ส่งต่อสีสันส่งต่อรอยยิ้มกันด้วยนะครับ
1: สิ้นเดือนนี้30กรกฎาคมนะคะเป็นวันพระใหญ่เข้าพรรษาแล้วค่ะพาคุณผู้ชมนะคะไปดูบรรยากาศที่โคราชสักหน่อยนครราชสีมาเขาเตรียมที่จะมีขบวนแห่เทียนพรรษาครั้งนี้นอกจากช่างในพื้นที่ที่เชี่ยวชาญอยู่แล้วยังมีน้องตัวจิ๋วมาช่วยงานด้วยค่ะจิ๋วไหมนะน
0: ้
1: องน้องนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6นะคะนับ10คนเลยมาในคุ้มวัดโบสถ์คงคาล้อมตำบลกระโทกอำเภอโชคชัยจังหวัดนครราชสีมาใช้เวลาว่างช่วงเย็นๆในวันหยุดนะคะเป็นลูกมือให้กับช่างเทียนและชาวบ้านที่กำลังเร่งจัดทำขบวนเทียนพรรษาเพื่อที่จะเข้าร่วมงานเทศกาลแห่เทียนพรรษาประจำปี2569กับเทศบาลตำบลโชคชัยอำเภอโชคชัยจังหวัดนครราชสีมาค่ะซึ่งที่นี่เขาจะจัดเร็วหน่อยนะคะในวันที่28กรกฎาคมนี้บริเวณสนามหน้าที่ว่าการอำเภอโชคชัยจังหวัดนครราชสีมาช่วงที่เขามารวมตัวกันในวันหยุดเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นช่วงเย็นๆมาช่วยอะไรบ้างแกะเทียนเก่ามาหลอมหรือว่าโป๊เทียนตามส่วนต่างๆนะคะที่ได้รับมอบหมายก็เป็นการเรียนรู้การทำเทียนพรรษาสานต่อวิชาชีพช่างทำเทียนต่อไปอนาคตทุกคนยังยืนยันค่ะว่าจะช่วยกันทำทักษะนี้อย่างเต็มที่ร่วมสืบสานการทำเทียนในงานแห่เทียนพรรษาให้คงอยู่ต่อไปค่ะ
0: ลูกมือตัวน้อยกลุ่มนี้ครับเขาช่วยแบ่งเบาการทำขบวนเทียนพรรษาได้เยอะเลยนะครับแม้ว่าจะยังไม่สามารถทำในสิ่งที่ต้องใช้ทักษะขั้นสูงอย่างพวกการแกะเทียนหรือว่าช่วยต้มหลอมปั้นได้แต่เขาก็ช่วยงานจิปาถะอื่นๆครับโดยเฉพาะในช่วงนี้ผู้ใหญ่ในหมู่บ้านส่วนนึงก็ยังติดหว่านกล้าดำนากันอยู่เด็กๆเองก็เลยมาช่วยครับก็ถือเป็นโอกาสที่ดีนะครับที่จะได้ฝึกสอนแล้วก็จดจำทักษะต่างๆแล้วก็เปิดโอกาสให้เด็กๆได้ลงมือทำจริงไปด้วยเพื่อจะได้มีความรู้เอาไว้ติดตัวแล้วก็ช่วยกันสืบสานศิลปะประเพณีไทยในการแห่เทียนพรรษาเอาไว้ในอนาคตครับ
1: ส่วนความคืบหน้าการแกะสลักและจัดทำขบวนเทียนพรรษาของวัดโบสถ์คงคาล้อมนะคะซึ่งเป็นหนึ่งใน5คุ้มวัดชื่อดังของอำเภอโชคชัยที่โคราชเขาแหละค่ะคุณผู้ชมที่ส่งขบวนเทียนเข้าร่วมงานเทศกาลแห่เทียนพรรษาทั้งในระดับอำเภอและระดับจังหวัดตลอดทุกปีเลยล่าสุดตอนนี้เขาบอกว่าคืบหน้าไปประมาณ 4-50% แล้วนะคะยังคงเน้นการบอกเล่าเรื่องราวทางพุทธประวัติควบคู่กับการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10และสอดแทรกวิถีชีวิตของชาวบ้านเข้าไปด้วยค่ะคุณผู้ชมที่มองหาแผนการท่องเที่ยวช่วงวันหยุดนี้นะคะเที่ยวชมความงามของเทียนพรรษาเมืองนครราชสีมาเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่น่าสนใจเลยทีเดียวซึ่งโคราชนี้ไม่ได้มีแค่เทียนพรรษาของคุ้มวัดนี้เท่านั้นเพราะอย่างที่บอกว่าหลายวัดคือเขามีชื่อเสียงโด่งดังในเรื่องของการสลักแกะเทียนด้วยนะคะอีกที่หนึ่งที่ต้องบอกเป็นไวรัลมากแชร์กันเยอะก็คือ

0: เทียนพรรษาหน้าน้องลิซ่า
1: ตกลงกันจริงๆเหรอผมว่ามัน AI อ่ะ
0: จริงๆนี่เป็นข่าวเลยนะคะเขาบอกว่าอยู่ที่วัดบิ่งเป็นภาพน้องลิซ่าเอามาแกะเทียนแล้วเขาบอกว่าเหมือนด้วยเราต้องไปดูอยู่ที่โคราชเหมือนกันดังนั้นช่วงท้ายเดือนใครที่อยากจะไปเที่ยวในพื้นที่นี้ก็ไปดูกันได้น่าจะจัดเต็มหน้าดูเลยค่ะ
1: ไปโคราชกันได้นะครับแต่ถ้าเกิดใครอยู่ใกล้ๆกรุงเทพอ่างทองเนี่ยนะครับหรือว่าแถวนี
0: ้
1: ไปลพบุรีกันหน่อยคุณผู้ชมครับลพบุรีเขาก็มีของดีเหมือนกันนะครับอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรีครับเขาก็ได้จัดงานประจำปีของเขาชูอัตลักษณ์เอกลักษณ์ก็คือผ้ามัดหมี่ครับเขามีงานเปิดตัวผ้าไทยสวยงามแล้วก็มีการเดินแบบในงานด้วยครับลพบุรีที่ท่องเที่ยวเยอะแยะครับปกติเนี่ยเราจะเห็นว่าอีเวนต์ของที่นั่นเนี่ยก็จะเป็นเกี่ยวกับความเป็นไทยประวัติศาสตร์อะไรอย่างนี้นะครับนี่คือบรรยากาศที่สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติที่อำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรีครับเขามีกิจกรรมเดินแบบผ้าไทยคุณผู้ชมภายใต้แนวคิดผ้าไทยใส่ให้สนุกพัตราพรงามตางามล้ำค่าผ้าบ้านหมี่ที่นำผ้าทอมัดหมี่ลายพระราชทานและผ้าทอพื้นถิ่นของแต่ละชุมชนเนี่ยเอามาถ่ายทอดผ่านการออกแบบแล้วก็ตัดเย็บอย่างประณีตสะท้อนเสน่ห์ของผ้าไทยในมุมมองร่วมสมัยครับ
0: การเดินแบบครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมแสดงกว่า70คนค่ะถ่ายทอดความงดงามของผ้ามัดหมี่บ้านหมี่ซึ่งถือเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นที่สืบทอดกันมาหลายชั่วอายุคนพร้อมกับร่วมรณรงค์ให้ประชาชนเห็นคุณค่าและร่วมกันสวมใส่ผ้าไทยในชีวิตประจำวันมากขึ้นค่ะ
1: ให้ในงานสวยนะสีสวยทีเดียวนะสีชมพูนี่ก็สีอะไรเขาเรียก
0: ชมพูฟ้า
1: ชมพูฟ้าสีแบบโพนี่เหรอ
0: ใช่ค่ะน่ารักมากเลยเขาเป็นธีมชมพูฟ้าพี่ต๊อบดูสิทุกคนเป็นสีชมพูฟ้าสลับกันมา
1: ภายในงานเนี่ยเขามีการเปิดตัวผู้เข้าประกวดสาวงามบ้านหมี่ของปี2569ด้วยนะครับจากตัวแทนทั้ง22ตำบลที่เห็นอยู่นี้เพื่อร่วมประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวแล้วก็วัฒนธรรมของอำเภอบ้านหมี่ก่อนจะมีการประกวดในรอบตัดสินวันที่17กรกฎาคมนี้ครับ
0: เอ้าไม่กี่วันนี้แล้ว
1: พรุ่งน
0: ี้
1: ไง
0: นะนอกจากนี้ภายในงานค่ะยังมีการแข่งขันเรือยาวและเทศกาลของดีบ้านหมี่ด้วยมีกิจกรรมหลากหลายนะคะให้ไปเลือกสรรไม่ว่าจะเป็นการจำหน่ายสินค้าโอท็อปและของดีท้องถิ่นมีผ้าทอมัดหมี่ปลาส้มฟักหมูส้มรวมถึงผลิตภัณฑ์จากเกษตรกรในพื้นที่ให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวเข้าไปเลือกชมเลือกอุดหนุนกันได้เลยค่ะเต็มที่แม่ค้าน่าจะใจดีบางที่นะพี่ต๊อบเวลาไปซื้อผ้าแบบนี้เราไม่รู้ใช่ไหมคะแม่ค้าก็จะให้เอามาลองทาบได้เดี๋ยวแม่ลองพับดูให้ไหมเอาสีแบบนี้มันเข้ากับผิวเราหรือเปล่า
1: เนื้อคนหร
0: ือ
1: เปล่า
0: อ่ะเป็นอีกหนึ่งนะคะเรื่องของการสะท้อนเอกลักษณ์ผ้าไทยวิถีชุมชนเสน่ห์ของอำเภอบ้านหมี่ซึ่งบรรยากาศแบบนี้คุณผู้ชมไปร่วมกันได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่19กรกฎาคมนี้ค่ะ
1: พรุ่งนี้มีการประกวดสาวงามบ้านหมี่นะฮะก็ไปร่วมเชียร์น้องๆสาวงามได้นะครับของทั้ง22ตำบล17กรกฎาคมพรุ่งนี้ไปกันได้เลยนะจ
0: ๊
1: ะ
0: ค่ะไปกันต่อคุณผู้ชมช่วงหน้าฝนแบบนี้นะคะหลายพื้นที่เรียกว่าผลผลิตทางการเกษตรเยอะมากหนึ่งในนั้นคือเรื่องของเห็ดป่าค่ะเขาไปเก็บเห็ดกันได้หลากหลายชนิดเลยนะคะอยู่ที่จังหวัดยะโสธรค่ะไม่เคยเห็นน่ะเห็นหน้าตาแบบนี้แล้วสีสันเขาแบบนี้เลยเหรอ
1: เอาจริงๆเนี่ยพวกนี้จะไปเก็บกินเอาเองนะต้องให้เขาเก็บแล้วก็บอกว่าไหนกินได้กินไม่ได้นะ
0: จริงนะคะเพราะเราเคยเข้าใจว่าบางทีสีสดคือกินไม่ได้
1: แต่
0: มันก็ไม่แน่นะคะไปดูกันนะคะที่นี่เนี่ยยะโสธรคุณผู้ชมประชาชนจำนวนมากเลยนะคะที่คำสร้างบ่อแล้วก็บ้านไข่ม่วงตำบลกระจายอำเภอป่าติ้วค่ะเขาพากันเก็บเห็ดป่านะคะที่ขึ้นอยู่บริเวณป่าชุมชนใกล้กับหมู่บ้านก็คัดเลือกเห็ดที่สามารถรับประทานได้นำมาวางขายที่ริมถนนอรุณประเสริฐสายยะโสธรป่าติ้วชาวบ้านที่สัญจรไปมาก็ไม่ลืมที่จะมาแวะซื้อเห็ดกันอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งวันค่ะ
1: เห็ดที่เก็บกันได้ในช่วงนี้ครับก็มีหลายชนิดเลยคุณผู้ชมไม่ว่าจะเป็นเห็ดระโงกเห็ดกอเห็ดดินเห็ดตะไคร้ซึ่งเห็ดตะไคร้เนี่ยเขาจะหอมเป็นพิเศษครับมีกลิ่นหอมน่ากินแล้วก็ออกมากันเยอะในช่วงนี้โดยชาวบ้านเนี่ยจะขายเห็ดระโงกเห็ดตะไคร้กิโลกรัมละ400บาทครับส่วนเห็ดกอแล้วก็เห็ดดินเนี่ยจะขายกิโลกรัมละ200ชาวบ้านเขาก็จะเอาเห็ดมาวางขายก็เป็นถาดๆแบบที่เห็นนะครับขายถาดทั้งถาดเนี่ยคือ100ถึง200บาทแล้วแต่ชนิดแต่ละวันชาวบ้านเองจะสามารถสร้างรายได้บางบ้าน600บาทบางบ้าน 1,000 บาทเลยนะคร
0: ับ โอ้โหราคาดีแบบนี้นะคะก็ช่วยเป็นอีกหนึ่งอย่างที่เพิ่มรายได้เข้าครอบครัวเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างค่ะที่นำเรื่องของสิ่งรอบตัวตามธรรมชาตินะคะมาเป็นรายได้ส่งต่ออาหารที่ปลอดภัยไร้สารพิษจากธรรมชาติสร้างรอยยิ้มให้กับคนที่แวะเวียนเข้ามาเลือกซื้อได้อีกด้วยค่ะ
1: นะ
0: นี่ชอบมากเลยเห็ดกลมๆแบบเนี้ย
1: อันนี้เห็ดโคนเหรอ
0: เห็ดโคนใช่ไหมคะพี่ชอบเห็ดฟางอ่ะแต่ว่าต้องรีบกินนะ คือบางทีไปซื้อที่ตลาดเนี่ยมันยังดีอยู่แต่ว่าอากาศบ้านเราเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวฝนมันเสียง่ายนะ

0: ได้มาแล้วต้องรีบต้มรีบทำรีบปรุงเลยค
1: ่
0: ะ
1: ใช่ถ้าเกิดเป็นเห็ดฟางก็ใส่ในต้มข่าไก
0: ่ต้มยำก็ได้หรือว่าเอามาผัดน้ำมันหอย
1: ผัดน้ำมันหอยใส่หมู
0: เอ้ยอร่อยเลย
1: โบราณเลยนะคนแบบเมนูแบบคุณแม่ทำให้ลูกกินสมัยเราเด็กๆเลยนะ
0: ใช่ไหมเราไปด้วยกันได้นะเนี่ย
1: ไปกันได้เลยเมื่อวานผมพูดกับเพื่อนแต่เป็นเพื่อนรุ่นน้องเนี่ยที่ฝึกเด็ดนะฮะคุยกันเรื่องต้นต้นอะไรนะเนี่ยยังนึกไม่ออกเลยมันจะเป็นลูกเขียวๆแดงๆน้องพีนเดี๋ยวนี้ตะขบปะ
0: ตะขบหรอตะขบ
1: เคยกินไหม
0: ไม่เคย
1: ไม่เคยจริงเหรอ
0: ไม่เคย
1: มันจะเป็นลูกเล็กๆคุณผู้ชมเคยกินไหมฮะทานไหมเดี๋ยวนี้หากินยากละมั้ง
0: ถ้าพีนทานนะจะนึกถึงมะยมอ่ะ
1: โอ้ยยังรุ่นใหม่อยู่ไหม
0: ค่ะเพื่อนก็จะแกล้งมาหลอกให้ชิมแล้วมันก็จะเปรี้ยวจี๊ดเลย
1: ตะขบเนี่ยเขาจะมีสีแดงเม็ดเล็กๆนะฮะสีแดงเม็ดเท่าแบบมะเขือพวงอ่ะ
0: มันจะขมใช่ไหมคะ
1: ไม่ขมไม่ขมหวาน
0: อ๋อหวานหรอ
1: เดี๋ยวนี้หากินยากแล้วนะนะไม่ค่อยเจอแล้วนะครับอ่ะไปกันต่อที่อุทัยธานีคุณผู้ชมครับอุทัยธานีเนี่ยถ้าเราพูดถึงก็จะเป็นปลาแม่น้ำใช่ไหมครับแต่เขาจะพาไปดูสวนทุเรียนแห่งแรกของที่นั่นนะครับเจ้าของสวนนั้นอายุไม่น้อย95ปีแต่ยังคงทำสวนทุเรียนแห่งแรกอยู่ที่จังหวัดอุทัยธานีไปดูเรื่องนี้กันหน่อยครับสวนลุงสิทธิ์ตะละอู่ตกไปเลยเดี๋ยวไปลงสิทธิ์ไงคุณลุงนะฮะ
0: อ๋อคุณลุง
1: ชื่อคุณลุงเขาคุณผู้ชมจะพามากันที่อำเภอบ้านไร่อุทัยธานีครับที่แห่งนี้คือสวนลุงสิทธิ์ครับโดยที่เห็นอยู่นี้คือคุณตาประสิทธิ์เตียวเจริญศิลป์หรือว่าลุงสิทธิ์เกษตรกรอายุ95ปี
0: โอ้
1: ดูเดินเหิน
0: มากคล่องกว่า
1: ใช่ท่านนี้แหละ
0: แข็งแรงมากเลยอ่ะ
1: นี่ไง
0: เจ้าของสวนด้วย
1: เป็นเจ้าของสวนนะครับสวนแห่งนี้ได้เกิดจากคำพูดดูแคลนในอดีตฟังสตอรี่กันหน่
0: อ
1: ยเขาถูกดูแคลนในอดีตจนวันนี้ครับที่แห่งนี้กลายเป็นเรื่องราวแห่งความสำเร็จเมื่อสวนทุเรียนแห่งแรกของอำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีนั้นสามารถสร้างรายได้ได้ปีนับล้านเป็นล้านบาทสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวจากหลากหลายจังหวัดที่มากันเป็นครอบครัวหมู่คณะเดินทางมาชมชิมแล้วก็เลือกซื้อทุเรียนกันอย่างคึกคักตลอดทั้งวันทำให้สวนแห่งนี้กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่มีชื่อเสียงของจังหวัดเลยนะครับ
0: ทีนี้ลุงสิทธิ์เขาก็เล่าด้วยเหมือนกันนะคะว่าเดิมเนี่ยเขาทำเกษตรแบบปลูกพืชไร่เชิงเดียวเชิงเดียวคือปลูกอย่างเดียวทั้งผืนเลยนะคะอย่างเช่นสับปะรดข้าวโพดเลี้ยงสัตว์แต่ว่าเผชิญกับปัญหาเรื่องของราคาผลผลิตที่มันตกต่ำต้องลงทุนปลูกใหม่ทุกปีเลยก็เลยตัดสินใจเปลี่ยนมาปลูกทุเรียนดีกว่าแม้ว่าช่วงแรกๆเนี่ยเพื่อนบ้านจะพูดถากถางเน็บแนมนะว่าบ้า
1: ไปขึ้นได้ไง
0: เออจะมาปลูกอะไรตรงนี้คนอื่นเขาปลูกพืชเชิงเดียวกันหมดอันนี้แอบเติมนิดนึงเขาก็บอกว่าบ้าไม่มีใครเชื่อเลยว่าจะทุเรียนเนี่ยมันจะเติบโตขึ้นได้แต่ว่าลุงสิทธิ์เนี่ยก็ยึดมั่นในความตั้งใจกระทั่งเวลาพิสูจน์ว่าทุเรียนสามารถเจริญเติบโตได้ดีให้ผลผลิตคุณภาพรสชาติเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภคค่ะ
1: โดยทุเรียนที่เนี่ยเขาจะปลูกเป็นพันธุ์หมอนทองครับเพราะส่วนตัวเองคุณตาสิทธิ์เนี่ยเขาชอบส่วนตัวอยู่แล้วด้วยแล้วก็เนื้อนิ่มรสชาติหวานมันกรอบนอกนุ่มในคือเอาเป็นว่าหมอนทองอ่ะมันเป็นเซตเปิดใจ
0: ใช่
1: สำหรับคนที่ยังไม่อยากลองกินแบบขั้นกว่า
0: เป็นแบบออริจินอลที่ทุกท่านกินได
1: ้เป็นชุดบิกินเนอร์สำหรับใครก็กินได้เพื่อแบบลองเปิดใจในสวนเนี่ยฮะปลูกทั้งหมดเนี่ย40ไร่นะครับแบ่งเป็นแปลงให้ผลผลิตอย่างเต็มที
0: ่
1: นอกจากทุเรียนพันหมอนทองเนี่ยก็จะมีพันอื่นๆให้ชิมอีกด้วยปัจจุบันเนี่ยนักท่องเที่ยวแล้วก็ลูกค้าต่างเดินทางมาจนถึงสวนนะหลายๆคนคิดว่าเอ้ยอุทัยธานีมีหรอมีฮะที่สวนลุงสิทธิ์นี่แหละดังนั้นลุงสิทธิ์บอกว่าทุกวันนี้เขาภาคภูมิใจและเพราะมีลูกค้าแวะเวียนมาอุดหนุนไม่ขาดสายบางคนมาซื้อซ้ำนะครับก็เป็นผลตอบแทนแห่งความอดทนที่คุ้มค่าตลอดระยะเวลากว่า30ปีที่ผ่าน
0: ภูมิใจแทนลุงสิทธิ์เน
1: า
0: ะ
1: เดี๋ยวนะท่านอายุ95 30ปีผ่านมาแปลว่าเพิ่งทำตอนประมาณ60กว่า
0: ใช่70มั้ย78 9เอาประมาณ60กว่า60กว่านะเก่งมากๆเลยนะคะนักท่องเที่ยวที่มาเนี่ยก็เพลิดเพลินกับการเดินชมสวนชิมทุเรียนด้วยเพราะว่าลูกดกทีเดียวคุณผู้ชมแล้วดูสิคะต้นเตี้ยต้นไม่ได้สูงมากมาถ่ายรูปเป็นที่ระลึกก่อนกลับบ้านแล้วก็ยกนิ้วให้เลยนะคะก็ต้องบอกว่าเจ้าของสวนลุงสิทธิ์เนี่ยเป็นกันเองมากๆนะคะหลายคนบอกว่ามาแล้วก็จะไปบอกเพื่อนให้มาอีกด้วยเหมือนกันค่ะ
1: ไปที่เรื่องของการพัฒนาโดยใช้ AI เข้ามาเกี่ยวข้องกับเรื่องของการศึกษาครับจะพาไปดูการใช้ AI ที่มีอิทธิพลกับการศึกษาในบ้านเราครับมีการพัฒนาทักษะ AI โดยสถาบันราชภัฏร่วมกับทางอว.เขาจัดโปรเจกต์นี้ขึ้นมาครับสถาบันราชภัฏร่วมกับกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรือว่าอว.เขาจัดอบรมหลักสูตร Creators AI คุณภาพเพื่อการท่องเที่ยววัฒนธรรมและเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนภายใต้โครงการการเรียนรู้ตลอดชีวิตและพัฒนาทักษะเพื่ออนาคตหรือว่า Upskill Reskill ประจำปี2569มีผู้สนใจสมัครเข้าร่วมงานมากถึง178คนเกินเป้าหมายที่ตั้งเอาไว้อีกครับ
0: ผู้เข้าร่วมอบรมนะคะก็มาจากหลากหลายอาชีพคุณผู้ชมทั้งพระภิกษุก็มามัคคุเทศก็มีสื่อมวลชนก็ด้วยข้าราชการผู้ประกอบการอาจารย์นักศึกษารวมไปถึงชาวต่างชาติผู้ที่กำลังมองหาโอกาสในการประกอบอาชีพใหม่โดยเรียนรู้ตั้งแต่การคิดเชิงออกแบบการเขียนพร้อมการใช้ generative AI ไปจนถึงการสร้างภาพเสียงเพลงและสื่อดิจิทัลเพื่อนำไปประยุกต์ใช้กับงานด้านการท่องเที่ยววัฒนธรรมและธุรกิจค่ะส่งท้ายวันนี้พาคุณผู้ชมค่ะมาดูโครงการดีๆสำหรับใครที่อยากจะประกวดนะคะภาพยนตร์สั้นในโครงการวิภาฟิล์มไพรส์ Emerging Competition ค่ะต้องบอกว่างานนี้ของไทย PBS เองนะคะค่าสมัครไม่มีแต่เตรียมมาเลยเพราะว่ามีของรางวัลรวมกว่า 250,000 บาทค่ะวิภา OTT จากไทย PBS นะคะชวนนักสร้างภาพยนตร์รุ่นใหม่ผู้กำกับอิสระและผู้ที่สนใจส่งผลงานเข้าประกวดภาพยนตร์สั้นในโครงการวิภาฟิล์มไพรส์ Emerging Competition ทั้งประเภทฟิกชันและด็อกคิวเมนทารีชิงเงินรางวัลรวมกว่า 250,000 บาทค่ะพิเศษกว่านั้นผู้ชนะยังมีโอกาสนำผลงานไปจัดฉายในเทศกาลภาพยนตร์ระดับนานาชาติวิภา International Film Festival 2026หรือว่า WIFF อีกด้วยค่ะ
1: ที่เด็ดไปกว่านั้นคุณผู้ชมครับคือสมัครและส่งผลงานได้ฟรีมีค่าใช้จ่ายนะครับเวทีนี้ไม่ได้เป็นเพียงแค่การประกวดภาพยนตร์แต่เป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ผลิตรุ่นใหม่เนี่ยเขาได้พิสูจน์ผลงานกันด้วยสมัครก็ได้เลยครับแต่วันนี้จนถึงวันที่25กรกฎาคมนี้ดูรายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครได้ครับที่ vipa.me/viff2026หรือว่าสแกน QR code นี้ก็ได้ใครมีไอเดียดีๆหรือมีภาพยนตร์สั้นที่พร้อมจะส่งสู่สายตาคุณผู้ชมอย่าปล่อยให้โอกาสนี้ผ่านไปนะครับส่งผลงานกันมาได้เลยตั้งแต่วันนี้แล้วไปเจอกันบนเวทีวิภาฟิล์มไพรส์ Emerging Competition ครับ
0: ค่ะคุณผู้ชมสแกน QR code ที่ปรากฏอยู่บนหน้าจอได้นะคะเพื่อไปดูรายละเอียดค่ะ
1: ครับนี่คือเรื่องราวทั้งหมดที่เรามาพูดกันเช้าวันนี้นะครับในวันใหม่วาไรตี้พรุ่งนี้กลับมาเจอกันเวลาเดิม 8:00 น.ครับเจอกันใหม่พรุ่งนี้สวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ

0: ของการพ่อกันระหว่างไทย PBS กับไทยบ้านที่สิมาส่วนผู้ที่หักในการเฮ็ดสารคดีมาต่อยอดไอเดียสู่ผลงานจริงและพ้องก้าวสู่เวทีระดับสากลกับไทย PBS Academy Documentary Masterclass ในหัวข้อม่อแดนอีสานเฮียนฮู้การเฮ็ดสารคดีกับตัวจริงในวงการเปิดมุมมองไปที่คืนกับทีมไทยบ้านพร้อมรับโอกาสร่วมทีมผลิตสารคดีอีสานกับไทย PBS สมัครได้แล้วมื้อนี้ฮอดวันที่27กรกฎาคม2569อบรมฟรีบ่มีค่าใช้จ่ายรับจำนวนจำกัดเพียง30คนเท่านั้นโอกาสดีๆแบบนี้ห้ามพลาดเด้อพี่น้องสนใจดูรายละเอียดได้ที่ Facebook Thai PBS Academy ครับ
1: ปรากฏการแห่งความอร่อยจากแตงโม
2: โอ้
1: ที่ปลูกกลางทะเลอันดามัน
3: ปลูกแตงโมที่ไหนก็ไม่เหมือนการปลูกแตงโมที่เกาะสุกร
4: ความหวานความกรอบได้ลิ้มรสติมพ่อหมอจะติดใจทุกคนครับ
1: คุกเคาเจอร์แตงโมเกาะสุกรหวานกรอบอร่อยวันอาทิตย์ที่19กรกฎาคมนี้เวลา 10:00 น.ทางไทย PBS
5: หาวโยนไปไหนอะตัววะ
6: มะเขือเทศโทมัสไปอยู่บ้านไหนก็กลายเป็นเมนูเด็ดทั้งนั้นแหละ
5: แล้วมันเด็ดยังไงอะ
6: ลูกกลมลูกใหญ่กรอบเนื้อแน่นรสชาติดี
7: ปลูกในโรงเรือนนะคะเวลาฝนตกมันก็จะไม่โดนเราเราปลูกเป็นคนแรกแล้วก็รู้สึกว่าชีวิตเปลี่ยนที่เนี้ยทั้งหมู่บ้านนี้คือมะเขือเทศ
5: ปลูกกันทั้งหมู่บ้านเลยไปรู้จักมะเขือเทศโทมัสกันต่อข้างในรายการทุกวันอาทิตย์ 10:30 น.ทางไทย PBS
8: รู้สึกกังวลมากเลยค่ะตอนนั้นหนูตั้งครรภ์ได้6เดือนกว่า
9: หลังกำแพงสูงในเรือนจำกับคำถามสำคัญคือสิทธิขั้นพื้นฐานของแม่และเด็กภายในเรือนจำจะได้รับความคุ้มครองอย่างไร
10: พอมีโครงการของพระองค์พาเข้ามานะคะการดูแลคุณภาพชีวิตผู้ต้องขังเนี่ยมันมีมาตรฐานมากขึ้น
9: บิ๊กสตอรี่เรื่องใหญ่ไทย PBS สิทธิหลังกำแพงเรือนจำหญิงวันอาทิตย์ที่19กรกฎาคมเวลา 22:30 น.ทางไทย PBS

สวัสดีครับต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการข่าวเจาะย่อโลกอยู่กับผมเจษฎาจิตรสละครับช่วงที่สงครามตะวันออกกลางกำลังระอุอีกครั้งประเด็นข้อพิพาทในทะเลจีนใต้ก็กลับมาระอุเหมือนกันนะครับโดยเฉพาะท่าทีของจีนที่มีต่อประเทศต่างๆที่ส่วนใหญ่แล้วล้วนแต่เป็นพันธมิตรของสหรัฐวิเคราะห์เรื่องนี้กับคุณพงษ์สทัศน์สุขพงศ์ครับ

0: คุณพงษ์สทัศน์ครับทำไมตอนนี้เรื่องของทะเลจีนใต้ถึงกลับมาเป็นประเด็นอีก
1: ปีนี้ครบ10ปีคำตัดสินของศาลอนุญาโตตุลาการที่เป็นคุณต่อฟิลิปปินส์นะครับคือย้อนกลับไปเมื่อปี2014เนี่ยฟิลิปปินส์ยื่นฟ้องจีนว่าจีนอ้างกรรมสิทธิ์เข้ามารุกล้ำอธิปไตยของฟิลิปปินส์คำตัดสินเนี่ยมันเป็นคุณอย่างไรเดี๋ยวในรายละเอียดเดี๋ยวเราไปคุยกันแต่ประเด็นก็คือเมื่อครบรอบ10ปีมี14ประเทศนำโดยสหรัฐญี่ปุ่นฟิลิปปินส์และออสเตรเลียออกแถลงการร่วมกันก็ยืนยันสนับสนุนคำตัดสินของศาลอนุญาโตตุลาการจีนไม่พอใจครับก็เลยออกมาฟาดงวงฟาดงาเราจะเห็นตลอดทั้งสัปดาห์ที่ผ่านมามีแถลงการเตือนบรรดาประเทศต่างๆที่เข้าร่วมในการออกแถลงการฉบับนี้แล้วก็ยืนยันด้วยว่าทะเลจีนใต้จีนมีสิทธิ์เหนือหมู่เกาะเหนือทรัพยากรที่จีนได้อ้างกรรมสิทธิ์เอาไว้ครับ
0: ครับทะเลจีนใต้เนี่ยเรื่องนี้มันสำคัญยังไง
1: เราไปดูแผนที่ประกอบกันนะครับทะเลจีนใต้ตรงนี้เนี่ยอาณาเขตประมาณ 3,500,000 ตารางกิโลเมตรคุณเจษดาเป็นเส้นทางขนส่งสินค้าพลังงานที่สำคัญที่สุดอีกแห่งหนึ่งของโลกเลยนะครับเราก็จะเห็นว่าตลอดหลายปีที่ผ่านมาทั้งสหรัฐกับจีนเนี่ยพยายามเข้ามาขยายอิทธิพลในพื้นที่บริเวณนี
0: ้ครับ
1: ถามว่าสำคัญอย่างไรคุณเจษดาเห็นเส้นประสีแดงไหมครับ9เส้น
0: ครับ
1: เส้นประสีแดงนี่แหละครับเป็นเส้นที่จีนอ้างกรรมสิทธิ์บอกว่าเป็นไปตามหลักฐานทางประวัติศาสตร์มาตั้งแต่โบราณกาลของจีนนะครับก็อ้างสิทธิ์แบบนี้แต่ว่าเส้นมีการปรับนะตอนแรกเราเรียกว่าเส้นประ9เส้นเมื่อปี2023เนี่ยปรับเพิ่มอีก1เส้นเป็นเส้นประ10เส้นก็คือครอบคลุมไปถึงไต้หวันด้วย
0: กินพื้นที่มากกว่าเดิม
1: ถูกต้องครับประเด็นก็คือไม่ใช่แค่จีนที่อ้างกรรมสิทธิ
0: ์ครับ
1: เพราะว่ามันมีชาติในอาเซียนที่อ้างกรรมสิทธิ์เหมือนกันฟิลิปปินส์บรูไนมาเลเซียเวียดนามเป็น4ประเทศในอาเซียนที่อ้างกรรมสิทธิ์เหนือพื้นที่บริเวณนี้เส้นประสีน้ำเงินเนี่ยคือเขตเศรษฐกิจจำเพาะของแต่ละประเทศนะครับก็คือไม่เกิน200ไมล์ทะเลจากแผ่นดินของแต่ละประเทศเพราะฉะนั้นถ้าคุณเจษฎาดูในแผนที่นี้ก็จะเห็นว่าเส้นประ9เส้นหรือเส้นประ10เส้นในปัจจุบันที่จีนอ้างกรรมสิทธิ์เนี่ยมันกินพื้นที่เข้าไปในเขตเศรษฐกิจจำเพาะของประเทศที่อ้างสิทธิ์เหนือทะเลจีนใต้เหมือนกันมันก็เลยเป็นประเด็นขึ้นมาแล้วก็เป็นความขัดแย้งที่ดูเหมือนจะแก้ไขได้ยากด้วยนะครับโดยเฉพาะกับฟิลิปปินส์ฟิลิปปินส์ที่ผมบอกไปยื่นฟ้องต่อองค์การระหว่างประเทศเมื่อปี2014นะครับแล้วคำตัดสินออกมาในวันที่12กรกฎาคมปี2016ซึ่งถามว่าเป็นคุณอย่างไรใช่ไหมครับที่เราคุยกันไปเมื่อตอนต้นทางศาลอนุญาโตตุลาการที่จัดตั้งขึ้นตาม UNCLOSที่ตอนนี้เราคุ้นเคยกันดีนะครับอนุสัญญาสหประชาชาติ
0: ว่าด้วยกฎหมายทะเล
1: เขากำหนดบอกว่าเส้นประ9เส้นที่จีนอ้างกรรมสิทธิ์เนี่ยมันไม่มีกฎหมายรองรับจะมาอ้างประวัติศาสตร์เนี่ยมันก็ไม่สมเหตุสมผลนะครับข้อที่2ก็คือแผ่นดินที่จีนอ้างสิทธิ์ในหมู่เกาะสแปรดลีย์ตรงนี้เนี่ย
0: ครับตรงนี้นะ
1: ใช่ที่จีนอ้างสิทธิ์ไม่ได้มีสถานะเป็นเกาะ
0: ครับ
1: ที่มีเขตเศรษฐกิจจำเพาะกว้าง200ไมล์ทะเลจากชายฝั่งเพราะฉะนั้นจะอ้างสิทธิ์ในหมู่เกาะสแปรดลีย์ไม่ได
0: ้
1: นะครับข้อที่3ก็คือจีนมีการรุกล้ำอำนาจอธิปไตยของฟิลิปปินส
0: ์
1: ทำอย่างไรผมหยิบมา2ประเด็นสำคัญก็คือการสำรวจทรัพยากรน้ำมันและการทำประมงนะครับ
0: จีนเข้าไปทำเลย
1: ใช่ก็มีการรุกล้ำเข้าไปมีการถมทะเลมีอยู่ปีนึงผมจำปีได้ไม่ชัดเจนแต่จำภาพได้ว่ามีการนำชาวจีนบางส่วนเนี่ยมาเที่ยวในหมู่เกาะแถบทะเลจีนใต้ด้วยนะครับเหมือนเป็นการปักธงไกลๆว่านี่คือดินแดนของจีนส่วนข้อสุดท้ายของคำตัดสินเนี่ยเขาระบุว่าจีนทำให้ระบบนิเวศในทะเลจีนใต้ได้รับความเสียหายโดยเฉพาะปะการังอันนี้ผมย่อยจากคำตัดสินประมาณ400กว่าหน้าเหลือ4ข้อนะครับเราก็จะเห็นว่าคำตัดสินนี้เป็นคุณต่อฟิลิปปินส์คุณเจษดาจะมีคำถามว่าแล้วทำไมจีนถึงไม่ปฏิบัติตามคำตัดสินถูกไหมครับ
0: ครับ
1: ในเมื่อ
0: เราเห็นแล้วว่าอย่างน้อยเนี่ยเขาคงจะไม่ได้ประโยชน์จากคำตัดสินนี
1: ้
0: เพราะเขาอ้างสิทธิ์ในพื้นที่ที่น่าจะกินเข้าไปในพื้นที่ของหลายประเทศ
2: จีนไม่ได้เข้าร่วมกระบวนการพิจารณาคดีนะครับแต่ก็มีพันธกรณีทางกฎหมายที่จะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยเนื่องจากให้สัตยาบันต่ออันคลอสไปแล้วประเด็นว่าคำวินิจฉัยจะบังคับใช้ได้มากน้อยแค่ไหนจะบังคับใช้อย่างไรมันยังเป็นคำถามที่ไม่มีคำตอบครับฟิลิปปินส์และประเทศอื่นๆอาจจะเลือกใช้มาตรการทางกฎหมายหลากหลายรูปแบบเพื่อกดดันหรือดำเนินการต่อจีนแต่ท้ายที่สุดจีนก็ยังคงยืนยันสิทธิ์เหนือทะเลจีนใต้ทำให้ความขัดแย้งดำเนินมาจนถึงทุกวันนี
1: ้แล้วตอนนี้สหรัฐก็เข้ามามีความเกี่ยวข้องกับพื้นที่บริเวณนี้มากขึ้นพยายามขยายอิทธิพลมากขึ้นไม่ใช่แค่ในปีนี้ปีเดียวแต่ว่าเราจะเห็นความเคลื่อนไหวมาหลายปีที่ผ่านมาด้วยนะครับนำเรือเข้ามาซึ่งมันก็ทำให้จีนไม่พอใจเป็นอย่างมาก
0: ครับทำไมพื้นที่นี้จึงกลายเป็นพื้นที่ยุทธศาสตร์โดยเฉพาะดุลอำนาจของจีนและสหรัฐ
1: ถ้าเราขยายภาพให้คุณเจษดาคุณผู้ชมได้เห็นกันน
0: ี
1: ่คือทะเลจีนใต้แล้วก็เรื่อยไปจนถึงญี่ปุ่นเกาหลีใต้นะครับเราจะเห็นว่าทั้งโตเกียวมาถึงไทเปมาถึงมะนิลาเนี่ยเขาเรียกว่าแนวเกาะชั้นแรกครับเป็นยุทธศาสตร์ของสหรัฐที่พยายามตั้งฐานทัพเอาไว้ในจุดต้องจริงๆไล่มาตั้งแต่เกาหลีใต้ไล่ลงมาจนถึงนี้เลยเพื่อที่จะปิดล้อมจีนไกลๆด้วย
0: อันนี้มันพันธมิตรของสหรัฐทั้งนั้นเลย
1: ถูกต้องครับถูกต้องน
0: ี
1: ่แล้วก็หลายประเทศอะอย่างฟิลิปปินส์อย่างญี่ปุ่นเองก็อยู่ในประเทศที่เข้าร่วมในแถลงการร่วม
0: ครับ
1: ฉบับล่าสุดที่ออกมาด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่ามันยงใยกันอย่างแยกไม่ออกเพราะฉะนั้นแนวเกาะชั้นแรกเป็นยุทธศาสตร์ของสหรัฐในการปิดล้อมจีนจีนก็ต้องการทางออกสู่ทะเลถูกไหมครับเราก็จะเห็นความเคลื่อนไหวไม่ใช่แค่ทะเลจีนใต้เท่านั้นแต่ว่าในระยะหลังก็มีการไปสร้างความสัมพันธ์กับประเทศในหมู่เกาะแถบแปซิฟิกตอนใต้มากขึ้น
0: ครับ
1: เพราะฉะนั้นนี่เป็นยุทธศาสตร์ที่ไม่ใช่แค่ในระดับภูมิภาคแต่เราจะเห็นตัวละครในระดับโลกที่เข้ามาผัวพันแล้วก็มีส่วนร่วมอย่างแยกไม่ออกเพราะฉะนั้นนี่คือภาพใหญ่ที่เราเห็นได้ชัดเจนนะครับถามว่าเอ๊ะแล้วไทยล่ะไทยเกี่ยวอะไรไทยไม่ได้เป็นประเทศผู้อ้างกรรมสิทธิ์ใช
0: ่
1: ไหมครับแต่ว่าอย่าลืมว่าจีนเองก็พยายามขยายเข้ามาในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มากขึ้นผ่านทางไหนผ่านทางฐานทัพเรือเรียมในกัมพูชานะครับเพราะฉะนั้นมันก็ยงใหญ่ถึงกันจากทะเลจีนใต้มาถึงอ่าวไทยด้วยนะครับนี่ก็เป็นความเคลื่อนไหวที่น่าจะต้องจับตาในปีนี้คุณเจษดาเพราะว่าจุดทะเลจีนใต้เรื่อยไปจนถึงทะเลจีนตะวันออกเนี่ยมันเป็นส่วนหนึ่งของจุดตึงเครียดในเอเชียแปซิฟิกด้วยแล้วหลายคนก็ประเมินกันว่าถ้ามันมีเหตุการณ์ที่ประเมินผิดพลาดมันก็จะนำไปสู่ความขัดแย้งที่ลุกลามบานปลายได
0: ้ครับตอนนี้เนี่ยสหรัฐเจอกับสงครามหลายหน้าเลยหรือเปล่าฮะปัญหาทะเลจีนใต้ก็กำลังระอุสหรัฐจีนปัญหาในตะวันออกกลางยืดเยื้อแน่นอน
1: หลายหน้าไหมก็อาจจะหลายหน้านะครับแต่ว่าความขัดแย้งในทะเลจีนใต้มันยังไม่ได้ถึงขั้นการเผชิญหน้ากันทางการทหารประเด็นที่น่าสนใจคืออะไรประเด็นก็คือสหรัฐเนี่ยเพิ่งเปลี่ยนชื่อกองบัญชาการอินโดแปซิฟิกตัดคำว่าอินโดออกเหลือแต่แปซิฟิกถูกไหมครับ
0: โฟกัสมาที่แปซิฟิกอย่างเดียว
1: ถูกต้องก่อนหน้านี้เราก็เอ๊ะทำไมถึงเปลี่ยนชื
0: ่อ
1: การเปลี่ยนชื่อแปซิฟิกอย่างเดียวเนี่ยเป็นการอย่างที่คุณเจษดาบอกเลยก็คือเป็นการโฟกัสยุทธศาสตร์ของสหรัฐว่าตอนนี้จะพุ่งตรงมาที่แปซิฟิกละ
0: ฉันสนใจจุดนี้มากๆ
1: แล้วเมื่อสักครู่เนี่ยเราเห็นแผนที่ไปแล้วนะครับว่าในแปซิฟิกมีอะไรบ้างที่เป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญบ้างเพราะฉะนั้นนี่เป็นอีกหนึ่งจุดที่น่าสนใจในสถานการณ์โลกในปัจจุบันด้วยครับ
0: เดี๋ยวเราคงต้องวิเคราะห์กันต่อนะครับเพราะตอนนี้เนี่ยมันเป็นดุลอำนาจทั้งตะวัน

0: ออกกลางเอเชียแปซิฟิกและสหรัฐเนี่ยเข้าไปข้องเกี่ยวในทุกมิติวันนี้ขอบคุณคุณพงษ์ทัศน์ครับ
1: ครับ
0: หลังไทยปลดล็อกพืชกระท่อมออกจากบัญชียาเสพติดเมื่อปี65ครับผลที่ตามมาสะเทือนไปถึงเพื่อนบ้านนะครับเพราะตอนนี้มีรายงานว่าเครื่องดื่มมึนเมาที่มีผลต่อจิตประสาทอย่าง4 คูณ 100กำลังระบาดในประเทศลาวครับที่สำคัญครับสารตั้งต้นทั้งยาแก้ไอปลอมและใบกระท่อมล้วนมาจากประเทศไทยติดตามจากรายงานของคุณภูวเดชฉัตรทิวาภรณ์ครับ
2: ยาแก้ไอฝาแดงปลอม 2,226 ขวดใบกระท่อม250กิโลกรัมถูกเผาทำลายร่วมกับยาเสพติดชนิดอื่นที่คดีสิ้นสุดแล้วเมื่อวันที่14กรกฎาคมที่ผ่านมาที่แขวงเวียงจันทน์ประเทศลาวบ่งบอกว่าพืชกระท่อมยังมีสถานะเป็นยาเสพติดตามกฎหมายลาวคือห้ามเพาะปลูกปรุงแต่งผลิตซื้อขายครอบครองและนำเข้าส่งออกเพจตำรวจเวียงจันทน์โพสต์ว่าตลอดปี2568ตรวจยึดยาเสพติดได้199คดีในจำนวนนี้มีใบกระท่อม 1,021 กิโลกรัมยาแก้ไอปลอม 8,468 ขวดยาแก้ไอที่ยึดได้มีเอกลักษณ์คือฝาสีแดงมีข้อมูลว่าถูกตรวจยึดร่วมกับใบกระท่อมบ่อยครั้งนิยมนำไปใช้ผสมเป็นเครื่องดื่มมึนเมาที่คนไทยเรียกว่า4 คูณ 100ก่อนหน้านั้นวันที่25มิถุนายนมีรายงานว่าตำรวจลาวจับกุมชายชาวลาวที่เมืองชัยเชษฐาแขวงอัตปือพร้อมใบกระท่อม6กิโลกรัมและยาแก้ไอปลอมฝาแดง109ขวดเนื้อข่าวไม่ระบุที่มาของยาน้ำแก้ไอแต่จากภาพประกอบพบว่าฉลากยาของกลางเป็นภาษาไทยผู้ต้องหารับสารภาพว่าสั่งซื้อใบกระท่อมมาจากช่องทางออนไลน์ที่ส่งมาจากแขวงต่างจากคำให้การทีมข่าวทดลองค้นหาบน Facebook โดยพิมพ์คำว่าใบกระท่อมและยาน้ำแก้ไอเป็นภาษาลาวกลุ่มซื้อขายที่มีชื่อเป็นภาษาลาวจำนวนมากก็ปรากฏขึ้นในกลุ่มมีผู้ขายโพสต์ภาพใบกระท่อมและยาแก้ไอปลอมเป็นกล่องจำนวนมากระบุว่าจัดส่งให้ทุกแขวงโพสต์นี้ระบุราคาใบกระท่อมสด10กิโลกรัมขายกิโลกรัมละ 70,000 กีบหรือประมาณ104บาทหากซื้อ20กิโลกรัมขึ้นไปขายกิโลกรัมละ 60,000 กีบหรือ89บาทระบุที่ตั้งนครไกรสอนพรหมวิหารแขวงสวรรณเขตและนครหลวงเวียงจันทน์ในกลุ่มยังมีโพสต์ขายน้ำต้มใบกระท่อมบรรจุ ขวดฉลากภาษาไทยขายเป็นแพ็ค12ขวดราคา 450,000 กีบรวมค่าส่งคิดเป็นเงินไทยประมาณ670บาทนอกจากนี้ทีมข่าวยังพบโพสต์ขายเมล็ดพันธุ์และต้นกล้ากระท่อมเป็นอีกครั้งที่พบฉลากซองบรรจุเป็นภาษาไทยปัญหาการเสพกระท่อมในลาวยังปรากฏในหน้าสื่ออย่างต่อเนื่องลาวเชียนไทมส์รายงานเมื่อวันที่11มิถุนายนที่ผ่านมาว่าแขวงหลวงน้ำทาออกประกาศเตือนนักเรียนลาวในประเทศจีนห้ามยุ่งเกี่ยวกับพืชกระท่อมเด็ดขาดหลังมีรายงานว่านักเรียนชาวลาวนำใบกระท่อมเข้าประเทศจีนซึ่งกฎหมายจีนผู้ครอบครองหรือเสพและซื้อขายใบกระท่อมมีโทษจำคุกตั้งแต่3ปีจนถึงตลอดชีวิตเว็บไซต์ RFA ลาวรายงานเมื่อปี2566โดยอ้างอิงข้อมูลจากรองหัวหน้าแผนกฉุกเฉินโรงพยาบาลมิตรภาพ150เตียงนครหลวงเวียงจันทน์พบผู้ป่วยเสพกระท่อมเฉลี่ยวันละ5คนในจำนวนนี้เป็นผู้ป่วยระดับรุนแรงเฉลี่ยวันละ2คนผู้เสพมีอายุตั้งแต่16ถึง35ปีในกลุ่มผู้ใหญ่มีความเชื่อว่ากระท่อมช่วยบรรเทาอาการปวดหลังรายงานจากสื่อเดียวกันยังระบุว่าการลักลอบนำเข้าใบกระท่อมส่วนใหญ่มีต้นทางจากประเทศไทยสอดคล้องกับสถานการณ์ที่ฝั่งไทยตั้งแต่ต้นปีเจ้าหน้าที่พบความพยายามลักลอบขนใบกระท่อมและยาน้ำแก้ไอปลอมฝาแดงข้ามแม่น้ำโขงหลายครั้ง8กุมภาพันธ์หน่วยนรขอเชียงแสนจังหวัดเชียงรายยึดใบกระท่อม154กิโลกรัมและยาน้ำแก้ไอปลอมกว่า 1,900 ขวดใส่กระสอบทิ้งไว้ริมแม่น้ำโขงบริเวณบ้านห้วยเกียงอำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงราย8วันต่อมาหน่วยนรขอจังหวัดอุบลราชธานียึดยาแก้ไอปลอมฝาแดงกว่า 7,000 ขวดถูกทิ้งไว้ริมแม่น้ำโขงบ้านห้วยหมากใต้อำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานี วันที่15เมษายน Facebook กองทัพบกโพสต์ว่ากองร้อยเฉพาะกิจทหารพรานที่2110ยึดใบกระท่อม185กิโลกรัมหลังชายหญิงกลุ่มหนึ่งทิ้งไว้ริมแม่น้ำโขงที่บ้านผาตั้งอำเภอสังคม

0: จังหวัดหนองคายก่อนหลบหนีไปถัดมา23มิถุนายนหน่วยนรขอนครพนมยึดใบกระท่อม7กระสอบน้ำหนักรวม325กิโลกรัมที่ริมฝั่งแม่น้ำโขงในบ้านหลักศิลาอำเภอธาตุพนมจังหวัดนครพนมสอดคล้องกับข้อมูลจากปปส.ที่พบว่าวัยรุ่นชาวลาวนิยมหันมาดื่มน้ำกระท่อมผสมยาแก้ไอเป็น4คูณร้อยตามคนไทยหลังเข้ามาทำงานหรือพบผ่านสื่อออนไลน
1: ์ก็เชื่อว่ามีกลุ่มวัยรุ่นนะครับมีกลุ่มวัยรุ่นในประเทศบ้านเราเนี่ยมีการนิยมใช้คล้ายๆกับประเทศไทยอาจจะได้รับรู้จากทางสื่อนะครับว่ามันอาจจะเป็นกลุ่มที่วัยรุ่นนะครับวัยรุ่นที่เขาอาจจะใช้สารเสพติดอย่างอื่นอยู่ทั่วโลกเนี่ยมีแหล่งที่ปลูกกระท่อมมันมีหลักๆอยู่3ประเทศนะครับก็คือมีอินโดนีเซียนะครับมีมาเลเซียนะครับแล้วก็มีประเทศไทยนะครับซึ่งจริงเจตนารมณ์ในพรบกระท่อมมีเรื่องของการคุ้มครองบุคคลซึ่งอาจจะรับอันตรายนะครับก็มีมาตรา24นะครับในการที่ห้ามขายให้กับบุคคลห้ามขายโดยเฉพาะกลุ่มเด็กต่ำกว่าอายุ18ปีสตรีมีครรภ์สตรีให้นำบุตรนะครับอันนี้ก็ห้ามขายนะครับกับมาตรา25คือห้ามขายในสถานที่ห้ามขายนะก็คือห้ามขายในโรงเรียนนะครับในสวนสาธารณะนะครับตอนนี้ก็มีออกเพิ่มมานะครับก็คือมาตรา25วงเล็บ5ก็คือเพิ่มเติมที่ลำตี2ลำตีประกาศเพิ่มเติมก็คือห้ามขายในระยะใกล้สถานศึกษาระยะ 1,000 เมตรนะครับแล้วก็ทางสาธารณะ
0: เดือนเมษายนฝ่ายปกครองและตำรวจสืบสวนหนองคายจับกลุ่มคนงานชาวไทยลักลอบผลิตยาแก้ปลอมฝาแดงในห้องแถวที่เปิดเป็นโรงงานเถื่อนในอำเภอเมืองจังหวัดหนองคายแม้ยังไม่มีข้อมูลความเชื่อมโยงว่าเกี่ยวข้องกับการลักลอบส่งออกไปลาวหรือไม่แต่ตำรวจให้ข้อมูลว่าเป็นครั้งแรกที่พบโรงงานยาแก้ไอเถื่อนในพื้นที่ชายแดนภาคอีสานจากเดิมที่มักพบฐานการผลิตในภาคกลางส่งมากระจายในภูมิภาคเท่านั้นขณะที่อย.พบว่าหลังการปลดล็อกกระท่อมออกจากบัญชียาเสพติดในปี2565การผลิตยาน้ำแก้ไอมีปริมาณเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยยะสำคัญและพบการขยายตัวไปทางภาคอีสาน
2: ก็มีการเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยยะสำคัญครับเพราะว่าจากการที่เราดูรายงานการใช้ของผู้ป่วยเนี่ยมันไม่สอดคล้องกับกระบวนการผลิตที่ผลิตขึ้นมาจะเห็นว่าในช่วงเวลา3-4ปีย้อนหลังเนี่ยนะครับก็จะมีการผลิตขึ้นมาเนี่ยปริมาณสูงขึ้นมากนะครับถ้านับเป็นจำนวนขวดนี้ก็สูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญครับทั้งการผลิตตามระบบที่อนุญาตไว้กับการกวาดล้างตรวจจับนะครับของผิดกฎหมายต่างๆเนี่ยเราก็จะพบว่าการกวาดล้างเนี่ยมีโอกาสของการตรวจจับเนี่ยสูงมากขึ้นแล้วก็มีปริมาณที่ตรวจจับได้ปริมาณมากขึ้นครับ
0: ภูวเดชฉัตรทิวาพรข่าวเจาะย่อโลกไทย PBS รายงาน
3: จีนประสบความสำเร็จเป็นชาติที่2ของโลกนะครับที่พัฒนาจรวดนำกลับมาใช้ใหม่ได้สำเร็จหลังการทดสอบลงจอดได้สำเร็จนะครับซึ่งทำให้การขนส่งบนวงโคจรของจีนในอนาคตสะดวกมากขึ้นติดตามใน Science Tech Weekly Update กับคุณธรณินทร์เทพวงศ์ครับ
4: Science Tech Weekly Update สัปดาห์นี้ครับกับความสำเร็จในวงการอวกาศจีนนะครับในการทดสอบจรวด Long March 10B ครับให้กลับมาจอดบนฐานได้สำเร็จและก็เป็นชาติที่2ของโลกด้วยนะครับนี่คือก้าวสำคัญในการพัฒนาจรวดให้กลับมาใช้ใหม่ได้นะครับเป็นการต่อยอดเพื่อจะนำจรวดนี้ไปใช้ในการขนส่งลดต้นทุนครับจรวด Long March 10ปีออกเดินทางจากศูนย์ปล่อยอวกาศหวนชางที่เกาะไหหลำนะครับเมื่อวันที่10กรกฎาคมโดยหลังจากปล่อยขึ้นจากฐานและแยกตัวจากจรวดท่อนที่2ประมาณ6นาทีจรวดท่อนแรกได้กลับลงมาและเข้าสู่แพลตฟอร์มกลางทะเลได้อย่างแม่นยำครับจรวดรุ่นนี้พัฒนาโดยสถาบัน CALT นะครับเป็นจรวดเชื้อเพลิงเหลวขนาดใหญ่2ท่อนตัวแกนหลักมีเส้นผ่านศูนย์กลาง5เมตรครับความสูงประมาณ63เมตรให้แรงผลักดันช่วงทะยานตัวสูงถึง890ตันครับความน่าสนใจคือจรวดท่อนแรกใช้เชื้อเพลิงออกซิเจนเหลวผสมน้ำมันก๊าซหรือว่าเคโรซีนนะครับแต่จรวดท่อนที่2เปลี่ยนมาใช้เชื้อเพลิงออกซิเจนเหลวผสมมีเทนแทนครับจรวดลำนี้จะสามารถบรรทุกสัมภาระไปยังวงโคจรต่ำของโลกหรือว่า Low Earth Orbit ได้สูงสุดถึง16ตันภารกิจนี้ได้พิสูจน์ถึงเทคโนโลยีสำคัญนะครับเช่นการจุดเครื่องยนต์ซ้ำหลายครั้งในอวกาศการทนทานต่อความร้อนสูงขณะที่กลับเข้าสู่ชั้นบรรยากาศระบบนำทางความแม่นยำสูงและระบบจับกู้ด้วยตาข่ายกลางทะเล ที่พัฒนาตั้งเป้าปรับปรุงประสิทธิภาพและเร่งกระบวนการทดสอบอย่างต่อเนื่องครับโดยวางแผนที่จะส่งจรวดท่อนแรกที่เก็บกู้ได้นี้กลับขึ้นไปบินซ้ำอีกครั้งภายในสิ้นปีนี้ครับทำให้จีนกลายเป็นชาติที่2และจรวดลองมาร์ช 10B ก็เป็นจรวดรุ่นที่3ของโลกที่สามารถกลับมาลงจอดได้ต่อจากจรวด Falcon 9และ New Glenn ของสหรัฐครับมาดูกันต่อที่ความเคลื่อนไหวสำคัญในวงการสตาร์ทอัพและเทคโนโลยีนะครับล่าสุดอุทยานวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยได้เปิดตัวโครงการที่จะเชื่อมโยงภาครัฐเอกชนแล้วก็อุตสาหกรรมรวมถึงงานวิจัยต่างๆครับมาช่วยยกระดับสตาร์ทอัพให้เข้าสู่ตลาดโลกได้นะครับโดยสามารถเข้าถึงห้องวิจัยระดับชาติรวมถึงระบบคอมพิวเตอร์สมรรถนะสูงครับเพื่อที่จะสร้างผลิตภัณฑ์ที่ยกระดับสู่ตลาดโลกได้ครับเป็นแนวคิดศูนย์กลางทางเทคโนโลยีดิจิทัลนะครับสอดคล้องกับในฮ่องกงครับที่มองว่าการผลักดันเทคสตาร์ทอัพให้รอดได้นั้นเงินทุนอย่างเดียวอาจไม่พอครับแต่ต้องอาศัยเครือข่ายพันธมิตรข้ามพรมแดนคอยประคับประคองหัวหน้าฝ่ายความร่วมมือภาคอุตสาหกรรมจากไซเบอร์พอร์ตฮ่องกงสะท้อนมุมมองนะครับว่าสตาร์ทอัพยุคนี้ไม่สามารถเติบโตอย่างโดดเดี่ยวได้ความร่วมมือข้ามพรมแดนจึงเป็นกุญแจสำคัญครับโดยฮ่องกงพร้อมเป็นประตูสู่ตลาดจีนขณะที่ประเทศไทยมีโครงการ TSP Scale X Landingโปรแกรมที่สามารถพาสตาร์ทอัพต่างชาติขยายธุรกิจเข้าสู่ตลาดอาเซียนได้ครับ
5: Hong Kong is a really good place for startup to establish a foundation for their business. It's also a good place to gain experience in working with different stakeholders in Hong Kong. But the market is relatively small, so that when they are big enough, they need to expand overseas. And then this year we came working closely with our ASEAN partners in Thailand, and this is the first time this year I come to Bangkok.And then Thailand Science Park is our co-partners in helping our member to grow up here. And hopefully we can bring more technology company joining the ecosystem here in Thailand.
4: ด้านผู้ประกอบการเทคโนโลยีก็บอกกับเรานะครับว่าสตาร์ทอัพสายดีปเทคจะอยู่รอดได้ก็ต้องเปลี่ยนวิธีคิดจากการทำวิจัยเพื่อตีพิมพ์มาเป็นการเอาโจทย์และเพนพอยต์จริงจากภาคอุตสาหกรรมเป็นตัวตั้งครับ
6: คือจริงๆในมุมของนักวิจัยครับเราอยากจะผลักดันตัว product ของเราให้ไปถึงสุดทางอยู่แล้วแน่นอนโดยที่การที่ทำให้ไปถึงสุดทางได้เนี่ยคือการตั้งโจทย์ว่าแบบเราได้โจทย์จริงๆจากทางอุตสาหกรรมมาว่าปัญหาของอุตสาหกรรมจริงๆคืออะไรแล้วก็เอามาทำวิจัยซึ่งมันอาจจะไม่เหมือนกับคนอื่นเพราะว่าบางทีนักวิจัยในบ้านเราตอนนี้ก็คือทำเพื่อตีพิมพ์เปเปอร์เนี่ยซึ่งก็จะกลายเป็นว่าเป็นงานที่มันยังไม่สามารถขายได้จริงแต่ของที่พี่ทำก็คือว่าเราเน้นจากโจทย์ปัญหาของเพนพอยต์ของลูกค้าก่อนแล้วก็เอามาทำวิจัยแล้วก็ตอบโจทย์ตรงนั้นครับ
4: โครงการ TSP Scale X Landing Program ตั้งเป้าไว้ว่าจะยกระดับให้ไทยกลายเป็นศูนย์กลางการเชื่อมโยงนวัตกรรมและการลงทุนของภูมิภาคนะครับช่วยถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์และเพิ่มขีดความสามารถให้สตาร์ทอัพสามารถออกไปแข่งขันและเติบโตในเวทีโลกได้รวดเร็วและยั่งยืนตอนนี้กำลังเปิดรับสมัครผู้ประกอบการเทคโนโลยีที่ต้องการขยายตลาดรวมถึงหน่วยงานพันธมิตรและนักลงทุนที่ต้องการเข้าร่วมขับเคลื่อนระบบนิเวศนวัตกรรมในภูมิภาคอยู่ครับปิดท้ายวันนี้กับการเริ่มต้นภารกิจอย่างเป็นทางการแล้วนะครับสำหรับกล้องโทรทัศน์เวลาซีรูบินในชิลีครับกับการบันทึกภาพท้องฟ้ายามค่ำคืนและก็สร้างภาพยนตร์จักรวาลเรื่องแรกด้วยครับกล้องโทรทัศน์เวลาซีรูบินครับเริ่มต้นภารกิจสำรวจท้องฟ้ายามค่ำคืนอย่างเป็นทางการแล้วเมื่อวันที่29มิถุนายนที่ผ่านมานะครับโดยมีกำหนดระยะเวลาทำงานประมาณ10ปีตัวหอดูดาวติดตั้งกล้องถ่ายภาพความละเอียดสูงถึง 3,200 ล้านพิกเซลครับซึ่งจะทำหน้าที่บันทึกภาพท้องฟ้าทางซีกโลกใต้ทั้งหมดซ้ำในทุกๆ 3-4 คืนครับเพื่อสร้างข้อมูลความเปลี่ยนแปลงของห้วงอวกาศแบบไดนามิกต่อเนื่องนักดาราศาสตร์จะได้รับระบบแจ้งเตือนทันทีครับหากเกิดปรากฏการณ์เฉียบพลันเช่นดาวระเบิดหรือว่ามีดาวเคราะห์น้อยโคจรผ่านเข้ามานักวิจัยหวังว่าข้อมูลนี้จะช่วยไขปริศนาสสารมืดพลังงานมืดรวมถึงตรวจจับหินอวกาศที่หลุดมาจากระบบดาวดวงอื่นเพื่อศึกษาองค์ประกอบเปรียบเทียบกับระบบสุริยะของเราครับนี่คือ Science and Tech Weekly Update ในสัปดาห์นี้นะครับคุณผู้ชมติดตามข่าวด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางออนไลน์กันได้ครับที่แฟนเพจ Facebook ไทย PBS Science and Tech ครับและกลับมาติดตาม Science and Tech Weekly Update กันได้ในข่าวเจาะย่อโลกทุกๆสัปดาห์ครับ
3: ช่วงการเลือกตั้งผู้ว่ากทมครับทีมของอาจารย์ชัชชาติถูกโจมตีอย่างหนักนะครับเกี่ยวกับการแต่งตั้งโยกย้ายตำแหน่งข้าราชการของกทมครับโดยกล่าวหาว่ามีระบอบอากงวันนี้เราได้คุยเรื่องนี้กับคนที่ทีมของอาจารย์ชัชชาติเรียกว่าอากงคือคุณต่อศักดิ์โชติมงคลที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิของผู้ว่ากทมครับถึงเรื่องความโปร่งใสในกทมที่อาจารย์ชัชชาติได้เป็นผู้ว่าสมัยที่2
7: องค์อาอึ้ม

0: การดำเนินการต่างๆเนี่ยท่านผู้นำสูงสุดขององค์กรเนี่ยจะบอกว่าตนเองไม่รู้ไม่เห็นเขาทำกันเองข้าราชการทำมาผมมีหน้าที่เซ็นไม่ได้นะครับ
1: ไม่มียืนยันนะคือถ้าเกิดอากงถ้าความหมายเขาหมายถึงก็หมายถึงท่านต่อสักกันมั้งซึ่งก็เป็นประธานที่ปรึกษาก็เป็นคนที่มาช่วยงานเราเป็นหนึ่งในทีมที่ปรึกษาแล้วก็อยู่ในทีมเพราะฉะนั้นทุกอย่างการตัดสินใจก็เป็นเรื่องของทีม
2: อันนี้ยืนยันว่าไม่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายตำแหน่ง
3: 100% ผมพูดบนที่ประชุมผมพูดหัวหน้าหน่วยงานผมพูดทุกที่ใครเสียตังค์ไปเป็นเรื่องของคุณเองเลยผมได้พวงมาลัยแล้วไปไหว้พระที่ไหน
4: คุณต่อศักดิ์ครับช่วงที่ผ่านมาคนพูดถึงระบบอากงระบบอากงเนี่ยมีจริงไหมฮะ
5: ผมต้องท้าความนิดนึงระบบอากงเนี่ยมันมาเกิดตอนเป็นเหมือนกับวาทกรรมตอนที่ท่านผู้ว่าลงเลือกตั้ง
4: ครับ
5: ก่อนหน้าก็ไม่มีใครพูดถึงแล้วก็เลยกลายเป็นเรื่องที่มันถูกดึงเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของการหาเสียงเลือกตั้ง
4: ครับ
5: ความจริงเรื่องนี้ทางทีมงานเนี่ยเขาก็วิเคราะห์ว่าไอ้นี่มันจะไปขนาดไหนไอ้สาระจริงๆที่เชื่อมโยงเนี่ยมันไม่ค่อยมีความเชื่อมโยงเท่าไหร
4: ่ครับ
5: แต่ว่าเนื่องจากว่ามันเป็นเรื่องอะไรที่ท่านผู้ว่าเนี่ยดูแล้วเป็นเรื่องอิชชูหนึ่งที่เกิดขึ้นความจริงทีมงานเนี่ยเขาก็วิเคราะห์ว่าถ้าสมมติว่ามันเกิดขึ้นแล้วอะไรจะเกิดขึ้นถ้าดู engagement ที่คนเข้าไปในสื่อที่เอาเรื่องนี้ไปลงเนี่ยในทุกเรื่องเนี่ยมันออกมาเป็น negative เกือบหมดแล้วผลเนี่ยมันออกมาว่าไม่เป็นจริงมากกว่าทีมงานก็บอกว่าเราไม่ควรจะโต้ตอบเรื่องนี้ไม่งั้นเนี่ย issue ใหญ่ที่เราจะ message เรื่องนโยบายอะไรต่างๆเนี่ยมันจะด้อยลง
4: ครับ
5: อันนี้เขาก็สรุปเราก็เลยเอามาว่ากันตามว่าตามทีมงานไปแล้วในที่สุดผลเลือกตั้งออกมาเนี่ยมันกลับกลายเป็นว่าเรื่องผู้ว่ากลับได้คะแนนสูงขึ้นเพราะความไม่เชื่อ
4: ครับ
5: นะแล้วผู้ว่าก็ยืนตลอดเวลาระบบนี้ไม่
4: ม
5: ีนะครับอันนี้ผมว่าในเชิงของสื่อในเชิงของห้วงเวลาเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญ
4: ครับ
5: แล้วความจริงเราก็ถอดบทเรียนหลังจากเลือกตั้งมาแล้วว่าไอ้กระบวนการวาทกรรมแบบนี้ในระบบการเมืองแบบเมืองไทยเนี่ยเราอาจจะไม่คุ้นก็จริงแต่ว่ามันเป็นอย่างนี้มาตลอดจะมีอาการมีลุงไม่มีเทาหรืออะไรก็แล้วแต่ผมว่ามันเป็นช่วงห่วงของวิถีการเมืองเมืองไทย
4: ครับ
5: นี่ตอนถอดบทเรียนเราก็กลับมาว่าแล้วไอ้ถ้าเกิดแบบนี้เราควรจะทำยังไงเราก็คิดว่าไอ้กระบวนการที่เราทำอยู่เนี่ยมันน่าจะถูกต้อง
4: ครับ
5: ส่วนในเรื่องของกฎหมายหรือระเบียบวิธีการจะไปปปช.จะไปเป็นละเมิดจะไปเป็นอาญาจะไปเป็นอะไรก็แล้วแต่เนี่ยผมว่ากระบวนการนี้ก็ต้องปล่อยให้กระบวนการมันออกไป
4: ครับ
5: นะเดินต่อไป
4: ประเด็นที่โจมตีหนักสุดก็คือเขากล่าวหาว่าอากงเนี่ยมีความใกล้ชิดกับข้าราชการของกทม.ใครอยู่ใกล้ได้เลื่อนตำแหน่งอันนี้มันมีหินแบบนั้นจริงๆไหมครับ
5: ความจริงอย่างนี้เราต้องแยกก่อนนะอำนาจการแต่งตั้งเนี่ยมันมีกระบวนการที่เขาเรียกก่อคือของกทม.เนี่ยวางกฎกติกาไว้ความจริงตำแหน่งที่ผู้ว่าจะเกี่ยวข้องเนี่ยขึ้นมาเนี่ยต้องเป็นระดับผู้อำนวยการสูงไอ้ผู้อำนวยการต้นความจริงตอนฝ่ายเนี่ยถ้าเป็นระดับฝ่ายถือว่าเป็นผู้บริหารระดับหนึ่งเนี่ยตอนฝ่ายเนี่ยเดิมก่อนที่เราเข้ามาเนี่ยไม่มีการสอบ
4: ครับ
5: มีการจิ้มพูดง่ายๆแล้วหน้าที่ผู้ว่าเห็นชอบอย่างเดียวไปกระทบกับกระบวนการของที่กำหนดไว้ไม่ได้แต่ฝ่ายรุ่นเราตอนเข้ามาตอนปี65ต่อ66เนี่ยผมให้สอบหมดเลย
4: ครับ
5: สอบก็คือสอบ4ขั้นก็คือสอบกวิชาทั่วไปวิชาเฉพาะแล้วก็สอบผลงานเอาผลงานเปเปอร์มาดูแล้วสุดท้ายสอบสัมภาษณ์ความเป็นข้าราชการของเขาเนี่ยกรรมการสอบขึ้นมาขึ้นเรียงมาเนี่ยนะผู้ว่าทำอะไรไม่ได้เลย
4: ครับ
5: ต้องเอาตามนั้นแล้วเขาก็ส่งอันนี้เป็นระดับข้าราชการทำหมด
4: ครับ
5: ส่วนอสูงอต้นอสูงแล้วก็บริหารต้นจนไปถึงบริหารสูงเนี่ยกระบวนการนี้ก็จะแบ่งกันว่าผู้ว่ามีอำนาจเท่าไหร่ทบทวนได้ไหมจริงๆคณะกรรมการเนี่ยจะส่งขึ้นมาตำแหน่งพวกนี้ขึ้นมา3คน
4: ครับ
5: เขาไปสอบกันมาหมดแล้วก็จะเรียงสอบ3คนไม่มีคะแนนแล้วนะเป็นเรียงตามตัวอักษร
4: ครับ
5: แล้วให้ผู้ว่าเลือกตอนที่ว่าจะเลือกเนี่ยผู้ว่าก็จะสอบถามตอนมาแรกๆก็ไม่ค่อยรู้จักใครผมก็เป็นคนหนึ่งรองผู้ว่าก็ช่วยกันดูว่าอะไรเป็นอะไรแล้วก็ท่านผู้ว่าก็ถามว่าเหมาะสมไหมถามข้าราชการไอ้นี่อาจจะเป็นบทว่าคล้ายๆว่ามาถามผมเยอะ
4: มีช่องให้ได้แสดงความเห็น

0: ใช่แต่ว่ากรณีแบบนี้เนี่ยมันทำต้องมันต้องมีไม่ใช่ผู้ว่าจะรู้จักคนทุกคนผู้ว่าก็ต้องถามคนนู้นคนนี้แต่คนตัดสินใจที่เป็นคนเลือกคือผู้ว่า
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าดูจากกระบวนการแล้วจะบอกว่าเอ๊ะนายต่อศักดิ์เป็นคนเลือกเป็นไปไม่ได
1: ้แต่ยอมรับว่าผู้ว่าถามเยอะจริง
0: ถามจริงเพราะว่าอย่างนี้ในระบบราชการไทยเนี่ยผมว่าในระบบอะไรก็แล้วแต่มันมีคนฝาก
1: ครับ
0: คนนู้นก็ฝากคนนี้ก็ฝากฝากมันต้องมารวมเข่งแต่เราตัดสินใจไม่ได้นะเพราะเขาจะขึ้นมาถ้าบังเอิญมาอยู่ใน3คนแล้วก็เราก็สอบถามท่านผู้ว่าดูแล้วเนี่ยแล้วมันไปตรงกับไอ้คนฝากเนี่ยผมว่ามันช่วยไม่ได้แต่ไม่ใช่เราไปดึงเอาคนฝากเนี่ยตั้งแต่เขาสอบทำไม่ได้เลย
1: อันนี้แปลว่าจะยอมรับว่าคนที่ฝากแล้วมันหลุดเข้ามาจริงๆเนี่ยก็อาจจะมี
0: ผมว่าคนฝากเนี่ยมันเป็น culture แบบไทยมีได้แต่ว่าฝากเนี่ยมันต้องอยู่1ใน3
1: ครับ
0: แล้วต้องเป็นคนที่ผู้ว่าเลือกแล้วดีแล้วบังเอิญไปตรงไม่เป็นไร
1: ครับ
0: แต่เดิมเนี่ยที่ว่าไม่ว่าจะระบบอื่นเนี่ยก็จะมีการซื้อตำแหน่งบ้างอะไรตำแหน่งบ้างอันนี้ขึ้นมาจากระบบจะขึ้นข้างล่างเนี่ยเราไม่เห็นแล้ว
1: ครับ
0: เราไม่รู
1: ้ครับ
0: แต่ว่าตอนที่มันขึ้นอยู่กับ3เรา3คนเนี่ยอันนี้ผู้ว่าเลือก
1: มีฝากกับคุณต่อศักดิ์ไหม
0: เยอะคืออย่างนี้ตอนที่เราทำเนี่ยก็จะมีคนฝากสกก็ฝากอยากจะได้คนนู้นคนนี้ข้าราชการผู้นั้นผมว่าเรื่องการฝากเป็นเรื่องปกติแต่จะได้หรือไม่ได้ไม่รู
1: ้ครับ
0: แล้วเราไปอินชาร์จในระบบไม่ได้เพราะถ้าอินชาร์จระบบไม่ได้เนี่ยระบบเขามีกพค.มีระบบอีกเต็มไปหมดเลยในระบบโครงสร้างและพรบ.ข้าราชการกรุงเทพมหานครเนี่ยแยกพรบ.นั้นมีอำนาจเต็มต่างหากเพราะนั้นเวลาเรามองดูเราต้องมองดูโครงสร้างอย่าไปคิดเอาเองว่าอะไรเป็นอะไรเหมือนกับที่อื่นแล้วผมว่ายุคเราเนี่ยเป็นยุคที่เรายืนหยัดหลักการหมดนะ
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าการซื้อตำแหน่งไม่ว่าอะไรเนี่ยผมยืนยันแม้กระทั่งวันสุดท้ายที่เราจะออกจากตำแหน่งนะเราบอกเราได้คืนความยุติธรรมก็คือไม่มีการซื้อแม้แต่คนเดียวแล้วเราไม่ทำเลย
1: แต่เท่ากับว่าตอนนี้มันมีช่องอยู่3คนสุดท้ายให้ชี้เลือกมีส่วนที่ผู้ว่าจะต้องขอความเห็นอันนี้มองว่าเป็นช่องโหว่ไหม
0: ไม่ขอความเห็นถ้าผู้ว่าเลือกใครก็ได
1: ้ครับ
0: แล้วอันนี้เป็นเรื่องปกตินะหน่วยงานแม้กระทั่งเลขาปปช.เนี่ยนะเขาเลือกมากรรมการเลือกมา3คนแล้วคณะกรรมการเป็นคนเลือก
1: เ
0: พราะนั้นมันเป็นเลือกปกติคุณเลือกมา3คนแล้วเลือกตามตัวอักษรด้วยไม่ใช่เลือกตามคะแนน
1: ครับคุณต่อศักดิ์ไม่ได้มองว่าเป็นช่องโหว่ไม่ได้มองว่าเป็น
0: ผมคิดว่ากระบวนการเนี่ยอันนี้มันเป็นกระบวนการปกตินะ
1: ครับ
0: ใครก็ได้แล้วแต่ว่าไอ้กระบวนการคัดเลือกของกรรมการต่างๆเนี่ยเขามีกติกานะถ้าคุณทำผิดกติกาเนี่ยเขาไปร้องกพค.ได
1: ้ครับ
0: กพค.เขาอาจจะบอกให้คืนตำแหน่งเดิมใหม่เหมือนอย่างที่เคยมีก็มี
1: ครับ
0: เพราะนั้นผมว่าระบบมันโครงสร้างมันล็อกกันอยู
1: ่
0: เราไปอินชาร์จจริงๆเนี่ยถึงขนาดนั้นไม่ได
1: ้ครับแปลว่าถ้ามีสอบรอบใหม่ในระดับของหัวหน้าฝ่ายไปจนถึงผอ.เขตเนี่ยใช้ระบบเดิม
0: ครับเราแก้ไม่ได้เพราะมันเป็นพรบ.แยกนะเป็นพรบแยกคณะกรรมการกกเนี่ยมีทั้งคนนอกมีทั้งผู้เชี่ยวชาญมีกพรมีคนมีรองปลัดกระทรวงมหาดไทยมาอยู่ด้วยแล้วจะไปทำอะไรได
1: ้ครับแปลว่าถ้าสุดท้ายมี3ชื่อให้ผู้ว่ากทมเลือกเนี่ยผู้ว่าจะมาปรึกษาคุณต่อศักดิ์อยู่ไหม
0: คือผู้ว่าเนี่ยมีสิทธิ์ถามอยู่แล้วผู้ว่าจะถามใครก็ได้แต่ว่าอำนาจเนี่ยมันอยู่ที่ผู้ว่า
1: ครับ
0: เราก็เป็นคนรวบรวมหรืออาจจะให้ความคิดเห็นแต่ว่าสุดท้ายต้องเป็นผู้ว่าเพราะอำนาจเป็นอำนาจท่าน
1: แต่ที่ผ่านมาคนวิจารณ์ไงมาถามคุณต่อศักดิ์เยอะเงี้ย
0: ก็อาจจะเป็นไปได้เพราะว่าบางทีเนี่ยท่านผู้ว่าคือเราต้องยอมรับระบบที่ว่าเนี่ยก็คือผู้ว่าเนี่ยท่านทำงานหนักมากท่านออกเนี่ยเหมือนเป็นแม่นกไปเก็บเรื่องต่างๆมาพวกเราทุกคนเนี่ยที่อยู่หลังบ้านไม่ว่าจะเป็นรองผู้ว่าที่มีอำนาจเต็มหรือที่ปรึกษาทั้งหมด8คน9คนเนี่ยถ้ารับเรื่องมาต้องกระจายงานแล้วรีบทำให้มันสำเร็จตามเป้าหมายนี่คือระบบที่ผู้ว่าทำไว้ผู้ว่าไม่ได้สนนะว่าใครจะเอาไปทำใครมีอำนาจทำได้ทำให้มันสำเร็จบังเอิญเรื่องคนเนี่ยผู้ว่าอาจจะถามผมเยอะหน่อยเท่านั้นเองแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าผมเป็นคนที่มีอำนาจในการชี้เป็นชี้ตายสุดท้ายเนี่ยกระบวนการขึ้นมาอย่างนี้เลือกใครต้องเป็นไปตามนั้น
1: แต่วันนี้ยอมรับระบบฝากมีเอาไม่เอาอีกเรื่อง
0: ผมใช่ไอ้ฝากเนี่ยผมยังคิดว่ามันเป็นแบบเราไม่ได้แก้โลกในวันเดียว
1: ครับ
0: แต่ว่าเราไม่ได้ว่าแล้วผมบอกให้ผู้ใหญ่บางคนใหญ่มากๆฝากนะก็ไม่ได้ไม่ได้ก็ไม่ได้นะมันจะไม่จะไปเราจะไปโอเวอร์รูระบบเนี่ยมันไม่ได
1: ้ครับ
0: อันนี้เราต้องยืนหลักนี้ให้ได้ก่อน มันถึงจะทำให้โครงสร้างมันไปได
1: ้
0: แล้วผู้ว่าก็ย้ำตลอดเวลาว่าถ้าเราเลือกคนได้ไม่ดีมีคนไม่มีความสามารถแล้วคนที่มีข้อบกพร่องเราจะขับเคลื่อนแนวนโยบายที่เราบอกกับประชาชนได้อย่างไร
1: แต่ความคาดหวังของคนรุ่นใหม่หรือสังคมในยุคใหม่เนี่ยเขาก็หวังจะให้โปร่งใสแบบ 100% ไงมันมีโอกาสที่ปิดเลยได้ไหมเรื่องของเด็กฝากคนฝากไหมเนี่ยฮะ
0: ไม่ผมบางอย่างนี้เราต้องแยกกันนะไอ้ฝากเนี่ยมันเป็นเรื่อง culture แต่ฝากเนี่ยได้ไม่ได้มันคนละเรื่อง
1: ครับ
0: อันนี้คนละเรื่องนะถ้าเราไป overrule ระบบเขาเนี่ยเขาฟ้องตามพรบเขาที่มีอยู่เนี่ยดำเนินการเราต้องคืนตำแหน่งเขาอันนี้ยิ่งเสียใหญ่เลย
1: มีคนบอกว่าผู้ว่าเนี่ยคุยด้วยเลยหมายถึงอาจารย์ชาชาติมาคุยกับทีมงานเลยถ้าจะลงสมัย2คะแนนต้องได้มากกว่าเดิม
0: คือท่านก็พูดทีเล่นทีจริงด้วยกันนี่แหละท่านบอกคะแนนมันก็ควรจะมากกว่าเดิมนะก็เราทำงานขนาดนี้ถ้าได้คะแนนน้อยกว่าเดิมก็แสดงว่าเราทำงานมันเหมือนสอบได้น้อยกว่าเดิมก็เหมือนเราตกสอบตกอะไรอย่างเงี้ยเราก็พูดกันเล่นๆตอนที่เรามองดูเนี่ยอันนี้เราพูดกันภายในนะถ้าคะแนนวันนี้คะแนนเราคราวที่แล้วมาลงเราได้ 51% จากคนมาลงคะแนนเสียงคราวที่แล้วคนมาลงคะแนนเสียงประมาณ63คราวนี้คนมาลงคะแนนเสียงเนี่ยเหลือ53
1: ครับ
0: คราวที่แล้ว60กว่าหน่อยๆรับผู้ว่าได้51คราวนี้คนมาลงคะแนนเสียงเนี่ยผู้ว่าได้ถึง 68% ถามว่าเยอะขึ้นไหมในเชิงของเปอร์เซ็นต์เนี่ยเยอะขึ้นแต่คนมาลงเลือกตั้งน้อยลง
1: ครับ
0: เราก็ตั้งกันเล่นๆว่าเอ้ยมันควรจะสักล้าน5อ่ะนะอาจารย์วิศนุยังบอกว่าเอ้ยล้านห้าน้อยไปเนี่ยมันน่าจะเยอะก็คุยกันเล่น
1: ๆโอ้โหมั่นใจมากล้านห้ายังน้อยไป
0: ใช่ท่านเขาคุยกันว่าเอ้ยเราทำงานขนาดนี้นะเหมือนกับสอบอ่ะท่านเรียนเก่งงั้นน่ะท่านก็มีความรู้สึกเอ้ยท่องหนังสือทำงานขนาดนี้มันควรจะกันได้คะแนนเยอะกว่านี้เลยแต่ก็พูดกันเล่นไม่ได้ตั้งเป็นเป้าหมายเอ้ยต้องเอาให้ได้
1: แล้วประกาศก่อนนั้นนานไหมครับที่บอกว่าคะแนนต้องได้มากกว่าเดิมเนี่ย
0: อันนี้คุยกันเน้นทีมงานอย่าไปคิดว่ามันเป็นสาระเลยแต่ว่าเราก็คุยกันว่าเอ้ยเราอย่าน้อยกว่าเดิมนะอะไรเง
1: ี้ยแล้วคุณต่อศักดิ์เห็นด้วยไหมตอนที่อาจารย์ชาติชาติบอกต้องไม่น้อยกว่าเดิมเนี่ย
0: อันนี้แหมเราอยู่ทีมเดียวกันเราก็ต้องเอาอยู่แล้วแต่เพียงแต่ว่าวันนั้นเราบอกว่าถ้าไม่ลงจับเบอร์เมื่อไหร่เนี่ยเราไม่รู้ว่าใครเป็นใคร
1: ครับ
0: คราวนี้เนื่องจากว่าคนแข่งขันเนี่ยเขาอาจจะน้อยกว่าเดิม
1: ค
0: ราวที่แล้วโอ้โหคู่แข่งขันเยอะแยะไปหมดแล้วเราก็มาใหม่ด้วยแต่คราวนี้เนื่องจากคู่แข่งขันในแต่ละพรรคการเมืองเนี่ยมาน้
1: อ
0: ยอาจจะมาน้อยก็ได้เลยทำให้คะแนนเราเยอะขึ้นอันนี้ก็อย่าไปหวังว่าเราจะได้คะแนนแบบโหวตเยอะแยะแค่นี้เราก็ดีใจตายแล้วเพราะว่าประชาชนร้อยเนื้อเชื่อใจเรา
1: ครับรอบนี้เขาไม่ได้บอกว่าอากงหรือว่าคุณต่อศักดิ์เป็นกุนซือให้ผู้ว่าเท่านั้นจริงๆมีทีมสกของอากงด้วยแต่ไม่ได้ลงในทีมของผู้ว่าชัดชาติ
0: คือความจริงเรื่องสกเนี่ยก็เป็นเรื่องซึ่งเราก็อยากจะให้ใครเนี่ยคนใดคนหนึ่งทำก็มีหลายกลุ่มมาชวนนะผมบอกว่ายินดีเลยผมสนับสนุนหมดนะแล้วผมคิดว่าระบบท้องถิ่นเนี่ยมันควรจะเป็นกลุ่มคนที่ได้มาจากพื้นที่จริงมาช่วยกันทำไม่เชื่อมเพียงแต่พรรคการเมืองแล้วผมก็ไปบรรยายเพราะหลังจากบรรยายวันนั้นเนี่ยเขาก็มีคนมาถามผมเรื่อยผมก็ตอบในเชิงของการบริหารเพราะผมตอบเรื่องสภาได้ไม่ดีกว่าคนที่อยู่ในสภาแต่ผมเห็นสภามา4ปีผมรู้จุดอ่อนจุดแข็งที่ควรจะเป็นผมก็ไปบรรยายให้เขาไปแล้วก็พยายามแต่ว่าการดำเนินการก็มาเป็นสิทธิ์ของเขาเลยนะท้ายสุดเนี่ยบางทีตอนสกได้มาเขาก็ยังมาถามผมว่าผมบอกเฮ้ยอย่ามาถามผมนะคุณต้องถามหัวหน้าเขา
1: และนี่ทีมคุณต่อศักดิ์จริงหรือเปล่าถ้าอย่างนั้นนะฮะ
0: คืออย่างนี้ผมให้การสนับสนุนแน่ในเชิงของความรู
1: ้
0: ในเชิงของข้อมูลในเชิงของสิ่งที่ผมเห็นแต่ไอ้การบริหารจัดการการดำเนินการอะไรเนี่ยมันเป็นเรื่องของเขาหมดเลย
1: ครับสีเสื้อก็คล้ายสโลแกนก็คล้ายนักข่าวไปสัมภาษณ์ก็บอกว่าชื่นชมอาจารย์ชาติชาติอันนี้ยังบอกว่าเป็นสกของคุณชาติชาติไม่ได้แล้ว
0: คือถ้าเป็นสกท่านผู้ว่าจริงๆเนี่ยมันจะต้องเปลี่ยนอีกแนวหนึ่งคือวันนี้เราต้องยอมรับว่าหนึ่งเนี่ยการบริหารส่วนท้องถิ่นเนี่ยถ้าเรามีนายทั้งสภาแล้วก็นายฝั่งบริหารเป็นคนเดียวกัน
1: ครับ
0: ผมว่ามันถูกไหมหลักการท่านผู้ว่าก็พูดตลอดเวลาว่าต้องเขียนใหม่เลยให้เลือกตั้งเนี่ยสสสกมันเลือกตั้งผู้ว่าซะเลยมันจะได้เหมือนสภาใหญ
1: ่
0: มันก็เลยจะกลายเป็นพรรคการเมือง2อันมีฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาลท้องถิ่นเนี่ยไม่ได้กำหนดอย่างนั้นเลยท้องถิ่นเนี่ยมันเล็กเกินกว่าที่จะพูดถึงประเทศ มันใหญ่เพราะฉะนั้นการเลือกตั้งเนี่ยฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาลมันไม่เหมาะอยู่แล้วตั้งแต่ต้นเพราะฉะนั้นถ้าผู้ว่าจะลงแข่งขันแล้วก็ตั้งทีมเพื่อเป็นสสแล้วก็คุมสกด้วยอย่างเงี้ยผมว่าอันนี้มันอาจจะไม่เหมาะแต่ถ้าเป็นพ
1: ร
0: รคการเมืองเหมือนแล้วก็แตกกลุ่มเป็นกลุ่มนี้กลุ่มนี้กลุ่มนี้แล้วก็มาแข่งขันกันในกลุ่มไอ้อย่างเงี้ยผมว่ายังพอไปได้แล้วผมก็ยังยืนยันว่าระบบท้องถิ่นเนี่ยไม่ควรเป็นการเมือง
1: วันนี้หมดเวลาของข่าวเจาะย่อโลกแล้วครับท่านผู้ชมสามารถติดตามชมรายการย้อนหลังผ่านทางแฟนเพจ Facebook ข่าวเจาะย่อโลกหรือทาง YouTube ของไทย PBS วันนี้ผมและทีมงานลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ

0: ียนภาษาเยอรมันแบบสนุกกันหรือยังครูพี่แป้งและครูพี่ลินจะพาไปดูเบื้องหลังมันฝรั่งทอดกรอบผ่านสารคดีจากเยอรมนี
1: Die geschnittenen Scheiben fahren dann weiter und landen in so einem Metallbecken
0: เรียนรู้คำศัพท์ใกล้ตัว
2: Die Kartoffel
3: มันฝรั่ง
2: Der Pfeffer
3: พริกไทยดำ
0: และลองทอดมันฝรั่งด้วยตัวเองวันเดย์วันดอยช์เยอรมันวันละนิดทุกวันอาทิตย์เวลา 13:30 น.ทางไทย PBS ชื่อ

สวัสดีค่ะติดตามทันข่าวเวลา6นาฬิกาค่ะตำรวจไล่ล่าอาร์ตโกเตงผู้ต้องหาตามหมายจับคดียาเสพติดรายสำคัญนะคะซึ่งระหว่างการหลบหนีผู้ต้องหาขับรถชนรถของตำรวจเสียหายถึง3คันก่อนที่จะขับรถลงคูและถูกจับกุมในที่สุดค่ะนี่เป็นภาพเหตุการณ์ขณะที่ชุดปฏิบัติการปราบปรามยาเสพติดตำรวจภูธรนครศรีธรรมราชตำรวจกองกำกับการ2บก.ปส.4และตำรวจตระเวนชายแดน424ไล่ล่าจับกุมนายณัฐพลหรืออาร์ตโกเตงอายุ36ปีผู้ต้องหาค้ายาเสพติดรายสำคัญมีหมายจับติดตัวถึง4หมายและมีรางวัลนำจับสูงถึง 300,000 บาทหลังชุดปฏิบัติการสืบทราบจนพบตัวขณะที่นายอาร์ตขับรถกระบะสีดำบนถนนสายปากนครตำบลปากนครอำเภอเมืองนครศรีธรรมราชเจ้าหน้าที่จึงตัดสินใจเข้าประกบแต่นายอาร์ตรู้ตัวจึงขับหลบหนีและเจ้าหน้าที่ก็ขับตามกระทั่งรถถูกชนเสียหายถึง3คันเจ้าหน้าที่ต้องประกบผู้ก่อเหตุเป็นระยะทางนับ10กิโลเมตรแต่ท้ายที่สุดในอาร์ตขับรถลงคูข้างทางจนตำรวจสามารถควบคุมตัวไว้ได้จากนั้นจึงประสานตำรวจจังหวัดสุราษฎร์ธานีมารับตัวเพื่อขยายผลไปดำเนินคดีตามหมายจับในท้องที่ต่อไปส่วนที่พัทยาตำรวจจับกุมผู้ต้องหาเป็นชายชิงทองคำ2บาทจากร้านทองในห้างสรรพสินค้ากลางเมืองพัทยาได้แล้วนะคะเจ้าตัวอ้างว่านำเงินไปใช้หนี้จากการพนันและช่วยน้องสาวหลังเกิดเหตุชายก่อเหตุชิงสร้อยคอทองคำน้ำหนัก2บาทมูลค่ากว่า 120,000 บาทที่ร้านทองภายในห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งในเมืองพัทยาโดยทำทีเป็นเลือกทองและลองสวมใส่ก่อนหันมาข่มขู่พนักงานและเดินหลบหนีไปอย่างลอยนวลเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นช่วงค่ำของวันที่17กรกฎาคมที่ผ่านมาจากนั้นตำรวจสืบสวนสภ.เมืองพัทยาใช้เวลาไม่ถึง24ชั่วโมงสามารถจับกุมนายกิติพงศ์อายุ34ปีที่ห้องพักแห่งหนึ่งในพื้นที่มาบ2ตำบลหนองปลืออำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีพร้อมของกลางเป็นเงินจำนวนหนึ่งในบัญชีธนาคารผู้สื่อข่าวรายงานว่าขณะถูกจับกุมนายกิติพงศ์ขอเจ้าหน้าที่เสพยาอีกครั้งแต่เจ้าหน้าที่ไม่อนุญาตจึงควบคุมตัวไปชี้จุดที่นำทองคำไปขายที่ร้านรับจำนำแห่งหนึ่งในพื้นที่หนองปลือเจ้าตัวรับสารภาพว่าหลังก่อเหตุนำทองคำไปขายได้ราคา 117,000 บาทเงินส่วนหนึ่งนำไปใช้หนี้จากการเล่นการพนันฟุตบอลและอีกส่วนหนึ่งนำไปช่วยน้องสาวในการไกล่เกลี่ยคดีบัญชีม้าในท้องที่อื่นส่วนสถานการณ์ในต่างประเทศทางการแคนาดาระบุว่าขณะนี้มีรายงานไฟป่าเพิ่มขึ้นเป็นมากกว่า900จุดแล้วท่ามกลางควันไฟที่แผ่ปกคลุมพื้นที่เป็นบริเวณกว้างท้องฟ้าเหนือนครโทรอนโตในรัฐออนเทริโอของแคนาดายังถูกบดบังไปด้วยควันจากไฟป่าซึ่งพัดมาปกคลุมจนทำให้ทัศนวิสัยลดลงอย่างเห็นได้ชัดภาพเช่นนี้เกิดขึ้นหลังจากพื้นที่ดังกล่าวในแคนาดาเผชิญกับไฟป่ารุนแรงโดยทางการแคนาดาระบุว่าตอนนี้มีรายงานไฟป่าประมาณ955จุดขณะที่ในฤดูกาลนี้มีรายงานพื้นที่ป่าในแคนาดาถูกเผาผลาญไปแล้วมากกว่า17ล้านไร่ควันไฟป่าครั้งนี้ปกคลุมไปในหลายรัฐของสหรัฐจนทำให้ต้องมีการประกาศเตือนภัยคุณภาพอากาศก่อนหน้านี้ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ระบุว่าจะให้แคนาดารับผิดชอบต่อการที่ไม่สามารถจัดการสถานการณ์ที่เกิดขึ้นได้ส่งผลกระทบต่อสหรัฐอย่างมหาศาลเกินประมาณมูลค่าได้ซึ่งความเสียหายครั้งนี้จะถูกนำไปคิดคำนวณเพิ่มในอัตราภาษีที่แคนาดาต้องจ่ายให้สหรัฐต่อไป

0: ศูนย์คนหายไทย PBS รับแจ้งนายประสงค์หาวันอายุ51ปีสูงประมาณ165เซนติเมตรรูปร่างผอมผิวดำแดงผมสั้นหยักโศกมีหนวดเคลามีปัญหาสุขภาพจิตหายจากถนนวังเดิมแขวงวัดอรุณเขตบางกอกใหญ่กรุงเทพมหานครเมื่อวันที่30มิถุนายน2569ญาติแจ้งความไว้ที่สถานีตำรวจนครบาลบางกอกใหญ่ท่านใดพบเห็นแจ้งศูนย์คนหายไทย PBS โทรศัพท์027902111หมดเวลาของท่านข่าวแล้วนะคะกลับมาติดตามข่าวอีกครั้งในรายการชั่วโมงข่าวเสาร์อาทิตย์เวลา 8:30 นช่วงนี้ดิฉันปวินาฟักทองสวัสดีค่ะ
1: ครบสัปดาห์ตรวจ KPI นับถอยหลังก่อนปรับคณะรัฐมนตรีปมทุจริตหนึ่งในต้นตอสำคัญโศกนาฏกรรมไฟไหม้โรงเบียร์ณลาดพร้าวเจาะขบวนการพ่อทิพย์แกะรอยขยายผลล่าตัวบงการใหญ่ติดตามได้ในนิวส์รูมห้องข่าวไทย PBS ข่าวค่ำวันอาทิตย์
2: เราต้องทำเพราะว่าไม่งั้นเราทำไม่เป็น
3: มินิออสใจจิ๋วพลังแจ๋วออกอากาศทุกวันอาทิตย์เวลา 6:30 น. ทางไทย PBS กฎหมายเลข 3

0: สอนสินเจอร์นี่วันนี้ครับพี่พลนัดเจอกับน้องๆแฟนขับรถไฟไทยที่นี่เลยครับสถานีหัวลำโพง
1: เช็คกระจกเช็คกระจกพูดพูด
2: อันนี้คือหัวรถจักรไปนะหมายเลข61แต่ว่าเลิกใช้มา61ปีแล้วครับ
3: พี่พลจะทำเป็นหัวจักรไอน้ำนะคะเพราะหนูจะทำเป็นขบวนค่ะ
4: พบกันได้นะครับทุกวันอาทิตย์6 นาฬิกา 50 นาทีทางไทย PBS

0: ายเลข3
1: สวัสดีเพื่อนใหม่แต่ทำไมเราไม่เหมือนกันเลยล่ะเมื่อเด็กดาวโลกอลิสคิมและลีโอต้องออกเดินทางทั่วจักรวาลเพื่อทำภารกิจหาเพื่อนเอเลี่ยนเพราะบางทีความต่างอาจเป็นจุดเริ่มต้นของมิตรภาพ
2: เรียนรู้จักเพื่อนใหม่กับ Friends Space กวนสามซ่าตะลุยจักรวาลทุกวันเสาร์อาทิตย์เวลา 7:00 น.ที่ไทย PBS กฎหมายเลข 3

ใจฟู

แต่ว่าไวรู้สึกมันทำแม่งทำแม่ง

0: วันนี้เรามีแขกรับเชิญสุดพิเศษคุณไทยๆคิดว่าเราควรเก็บของเล่นหลังเล่นเสร็จไหม
1: เก็บใส่กล่อง
0: กล่องแบบไหนนะ
1: เป็นกล่องใบ
0: ยุ้ยจะเล็กเกินไปไหมอ่ะ
1: เล็กเท่าบุตร
0: รู้ไหมทำไมเราต้องเก็บของเล่นเองด้วย
1: เพราะว่าผู้ใหญ่ก็ต้องไปทำงาน
2: ของผู้ใหญ
0: ่ก็จริงนะ
1: เพราะว่าตัวเองเล่น
0: ก็เลยต้อง
1: เก็บเอง
0: แล้วคุณโฟกัสล่ะเก็บของเล่นเองหรือเปล่า
1: คนอื่นเขาให้เก็บเอง
0: เพราะอะไรหรอ
3: คะว่าเราต้องทำเพราะว่าไม่งั้นเราทำไม่เป็น
0: ใช่ๆเราจะได้รู้ด้วยว่าของเล่นเราอยู่ตรงไหนแล้วถ้าของเล่นของเราสกปรกล่ะ
3: ถ้ามันมอมแมมแล้วก็เอาทิชชู่แล้วก็เช็ดแล้วก็ล้าง
0: แบบนี้ของเล่นก็ยังสวยและอยู่กับเราได้อีกนานเลยนะ
3: นานถึงเราแก่แล้วอ่ะ
0: ส่งต่อให้คุณหลานเล่นต่อได้เลยวันนี้คุณสตาร์ทมาสาธิตการไม่รักษาของให้ทุกคนดูนะ ถ้าเห็นใครกำลังทำแบบนี้เราควรจะทำยังไงดีคุณสตาร์ท
4: โทรหาตำรวจและตำรวจก็จะจับพ่อแม่ไปแล้ว
0: อ้าวคุณพ่อคุณแม่ไม่น่าจะเกี่ยวนะต้องจับคนที่ทำสิ
4: มีเด็กถูกหล
0: อกฮะยังไงนะคุณสตาร์ทใจอุ่นกำลังโดนหลอกอยู่ระเนี่ย
4: ก็คือโจรเขาจับไปแล้วเขาก็หลอกและตำรวจก็มาช่วยเราไงก็คือจับโจรไปแล้ว
0: ฟังดูแล้วน่าจะคนละเรื่องเดียวกันยังไงก็เล่นแล้วเก็บด้วยนะคุณพ่อคุณแม่จะดีใจมากๆเลยนะวันนี้ลาไปก่อนนะบ๊ายบาย

0: มงแกงสัปดาห์นี้มีของอร่อยจากกระเจี๊ยบเขียวมาฝาก
1: รับรองเพื่อนๆต้องชอบแน่นอนโปรดติดตามชมพวกเรา
2: ในรายการ
0: พวกข้าวมอแกง
2: วันอาทิตย์นี้7:10 น.
0: ทางไทย PBS ช่อง
3: ไหน

0: ติตี
1: ้โตโต้
2: ไดโนมหัศจรรย
1: ์ตอนเล่นสู้อากาศร้อน
3: เช้าวันนี้ตาต้าตีตี้โตโต้จะมีอะไรสนุกสนุกทำกันอีกนะโอ๊ยวันนี้ร้อนจังเลยถ้าไปยืนตากแดดเราน่าจะละลายนะ
4: ร้อนแบบนี้เดี๋ยวเราเล่นน้ำกันดีกว่า
3: อะตาต้าตีตี้โตโต้มาแล้ว
5: สวัสดีเจนเจมยืนทำอะไรกันน่ะ
3: ยืนบนอากาศร้อนนะสิ
6: ร้อนจริงๆด้วยแล้ววันนี้จะทำอะไรกัน
4: เล่นน้ำนะสิตีตี้โตโต้มาช่วยฉันสูบสระน้ำเป่าลมหน่อยสิ
1: ได้เลยสระอยู่ไหนล่ะ
4: รอแป๊บนึงนะนี่ไงพ่อซื้อให้เมื่อ2เดือนก่อนสระผงเต็มที่แล้วปล่อยน้ำมาเลยพี่เจน
6: เป็นสระเป่าลมที่ใหญ่จริงๆ
1: ลงไปเล่นได้พร้อมกันหมดเลยนะเนี่ย
5: น่าเล่นจังเลย
4: ฉันขอลงคนแรกนะอึ๊บว้าวเย็นสบายดีจัง
3: ตาต้าไปเปลี่ยนชุดกันไหม
5: ฉันลงชุดนี้เลยดีกว่าง
3: ั้นลงด้วยกัน
4: ตีตี้โตโต้ลงมาเลย

0: ได้แช่น้ำแล้วรู้สึกสดชื่นสบายใจดีจัง
1: ใช่น้ำทำให้อารมณ์ดีขึ้นทันที
2: เราหาอะไรมาลอยน้ำเล่นกันไหมตาต้า
3: เอาสิเอาใบไม้มาทำเรือลอยดีกว่า
0: น่าสนใจนะไปเก็บใบไม้กัน

0: โอ้โหมีเรือลอยด้วยอ่ะไปหาใบไม้มาทำเรือกันบ้างไหมเจม
1: ฉันทำสัตว์น้ำดีกว่าเดี๋ยวไปเอาดินน้ำมันมานะ
0: แบ่งฉันบ้างเจม
1: ปลากระเบนฉันเสร็จแล้วลอยน้ำได้ด้วยเห็นไหม
2: ว้าวเหมือนปลากระเบนจริงๆเลยขอดินน้ำมันมาปั้นบ้างสิ
0: อ่ะแบ่งของพี่ไป
3: เจมมีดินน้ำมันอีกไหมพี่อยากปั้นบ้าง
1: แบ่งของฉันไปแล้วกัน
0: หมึกยักษ์ของพี่เสร็จแล้ว
2: ยานต่างดาวมาแล้วมาลอยอยู่กลางทะเล
4: โลมาของฉันเสร็จแล้ว
3: ดูแมวน้ำของฉันสิ
2: น่ารักดีนะพอเอามาลอยน้ำแล้วดูเหมือนมีชีวิตเลย
4: เรามาแต่งนิทานจากสิ่งที่เราปั้นกันไหม
1: แต่งกันคนละท่อนนะกาลละครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีปลากระเบนตัวหนึ่งว่ายมาเจอยานต่างดาว
2: ยานต่างดาวก็จับปลากระเบนไปขังไว้ในยาน
0: หมึกยักษ์พยายามจะไปช่วยปลากระเบน

0: แล้วก็ถูกจับไปด้วย
1: แมวนั้นเห็นเข้าก็ว่ายน้ำเข้าไปช่วยแล้วก็ถูกจับไปอีกตัวโลมาเห็นสัตว์น้ำถูกจับไปหมดก็เลยว่ายหนีย
2: านต่างดาวบินตามโลมาไป
3: พอเข้าใกล้ก็พุ่งเข้าไปจับโลมา
0: โลมาหลบทันยานไปชนโขดหินจนยานพัง
1: แล้วสัตว์ทุกตัวที่ถูกจับไปก็หนีออกมาได้สัตว์น้ำทุกตัวก็ไปขอบคุณโลมาที่ช่วยชีวิตเอาไว้สนุกจังเลยไม่คิดว่าวันร้อนๆจะเป็นวันที่สนุกได้
2: ใช่แค่เราไม่เอาแต่บ่นว่าร้อนแต่หาอะไรทำแก้ร้อน
4: แล้วเรายังได้นิทานเอาไปเล่าให้เด็กตาบอดฟังอีกเรื่องนึงด้วย
0: ถ้าน้องๆเจอเรื่องน่าเบื่อก็ลองทำอะไรแปลกๆใหม่ๆดูนะครับ

0: สอนศิลป์เจอร์นี
1: ่สอนศิลป์เจอร์นี่วันนี้ครับพี่พลนัดเจอกับน้องๆแฟนขับรถไฟไทยที่นี่เลยครับสถานีหัวลำโพงดูกันครับว่าน้องๆจะพาพี่พลขึ้นรถไฟไปเที่ยวไหนบ้าง
2: พี่พลสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: พี่พลพร้อมขึ้นรถไฟไปกับพวกเราหรือยังคะ
1: พร้อมแล้วครับไปเที่ยวไหนกันดี
2: ไปเที่ยวที่พิพิธภัณฑ์รถไฟไทยกันค่ะ
1: อุ้ยพิพิธภัณฑ์รถไฟไทยเหรออย่างนั้นพี่พลต่อท้ายน้องอีคิวเลยนะหัวขบวนนำเลย
2: ชิกาชาชิกาชาบุญบุญอันนี้คือหัวรถจากไอน้ำหมายเลข61แต่ว่าเลิกใช้มา61ปีแล้วครับ
1: แปลว่าพี่ๆการรถไฟเขาเนี่ยดูแลรักษาได้ดีมาก
2: ทุกคันก็จะมีเลขที่บอกไว้ค่ะ
1: นี่ไหนมีใครชอบอะไรของหัวขบวนบ้าง
3: ชอบตรงป่องนั้นครับมันดูเท่ดีครับ
1: แล้วน้องมาตังค่ะ
2: หนูชอบตรงเลขค่ะ
4: สวัสดีครับยินดีต้อนรับนะครับสู่พิพิธภัณฑ์รถไฟไทยนะครับ
5: อย่างแรกที่เข้ามาแล้วเห็นก่อนเลยนี่เลยครับ
4: น้องๆพอจะทราบหรือเปล่าครับว่าการตีระฆังของรถไฟเนี่ยเรามีเอกลักษณ์ในการตีจะตีเป็นคู่กับเป็นขี้ถ้ารถไฟออกเขาจะตีเป็นเลขขี
1: ้ใครจะตีรถไฟเข้าดี
4: ต้องครับ
3: และตอนนี้ยังใช้แบบนี้อยู่ไหมครับ
4: ยังใช้อยู่ครับตามสถานีต่างจังหวัดแล้วก็ยังมีการเคาะระฆังอยู่ครับ
1: นี่พี่พลสนใจมุมนี้เลยครับ
4: อันนี้ก็เป็นมุมโมเดลรถไฟจำลองครับก็จะมีตั๋วรถไฟโบราณตัวนี้เรายกเลิกใช้ไปปีพ.ศ.2535ปัจจุบันนี้ก็เป็นตั๋วรถไฟสมัยใหม่เป็น T-ticket มี QR code น้องๆเคยนั่งรถไฟกันหรือเปล่าครับ
6: เคยครับ
7: เคยครับ
4: เคยนั่งไปที่ไหนกันบ้างครับ
6: ไปนครศรีธรรมราชครับ
2: หนูไม่เคยนั่งรถไฟค่ะแต่หนูเคยนั่งรถไฟฟ้าค่ะ
4: รถไฟฟ้าค่ะแล้วหนูเคยป่ะครับ
7: เคยครับนั่งไปชลบุรีครับไปลงบางแสน
6: ถ้าอยากสะสมตั๋วรถไฟเก่าก็ทำได้ใช่ไหมครับ
4: ทำได้ครับตอนนี้เราก็มีตั๋วรถไฟรุ่นเก่าวางจำหน่ายสามารถซื้อเอาไปเก็บสะสมไว้เป็นของที่ระลึกได้ครับ
6: ครับอันนี้คืออะไรครับผมอ่านอยู่ตั้งนาน
4: อ่านว่าเขตสถานีครับขอไข่นี้เป็นคำบาลีสันสกฤตเพื่อบ่งบอกให้รู้ว่าเป็นเขตพื้นที่ของสถานีรถไฟในสมัยก่อน
1: ต้องขอขอบคุณพี่แมนด้วยนะคะ
4: ครับยินดีครับ
1: ถ้าน้องๆคนไหนนะครับอยากได้ความรู้ต้องมาที่นี่เลยนะครับพิพิธภัณฑ์รถไฟไทยอยู่ที่สถานีกรุงเทพหรือว่าหัวลำโพงตรงนี้นะครับฉะนั้นน้องอย่าพลาดนะครับมากันให้ได้นะนี่ตอนนี้ครับพวกเราอยู่ตรงนี้นะครับตรงแลนด์มาร์คของสถานีหัวลำโพงหรือสถานีกรุงเทพของเราเนี่ยแหละน้องๆเคยขึ้นมาตรงนี้กันไหม
8: ไม่เคยครับ
1: เพราะว่าพี่ๆเขานะครับอนุญาตให้สอนศิลป์เจอร์นี่ของเราขึ้นมาเป็นกรณีพิเศษเวลาเรามาจากด้านหน้าใช่ไหมเราก็จะเห็นตรงนี้ใหญ่ๆก่อนเลยโอ้สวยมากเลยเนาะ
8: ใช่ครับ
1: วันนี้มีใครประทับใจอะไรกันบ้าง
6: รถจักรไอ้น้ำครับ
2: หนูประทับใจรถไฟค่ะ
1: ก็เป็นหัวรถจักรเหมือนใช่ไหมโอ้ดี

0: แล้วน้องอีคิว
1: ประทับใจตรงที่รถไฟที่เป็นโมเดลครับที่มันขับเองได้ครับ
0: มีทั้งรถจักรไอ้น้ำกับโมเดลเดี๋ยวเราจะเอามารวมกัน
2: ได้ไหมนะ
0: ถ้าพร้อมก็ลุยเลยพวกเราอยากจะทำขบวนรถไฟไอ้น้ำกันใช่ไหมนี่เลยเรามีอุปกรณ์มาให้ก็คือกระดาษลัง
1: พี่พลจะทำเป็นหัวจักรไอ้น้ำนะคะพวกหนูจะทำเป็นขบวนค่ะ
0: แล้วพวกเราจะตกแต่งขบวนรถไฟของเรายังไงอ่ะ
1: ก็ข้างบนหนูก็จะพวกหนูก็จะเอาเป็นท้องฟ้า
3: ก็เป็นท้องฟ้าแล้วก็ธรรมชาติแล้วก็มีก้อนเมฆ
1: พี่พลคะถ้าเราเสร็จแล้วเราสามารถเข้าไปได้ไหมคะ
0: ได้เลยพี่พลก็ตั้งใจให้เป็นแบบนั้นแหละ
1: เดี๋ยวเราวาดก่อนได้ไหมพอวาดเสร็จเดี๋ยวค่อยมาระบายสี
3: โอเคเอาพาทิ้งไปตรงนี้ครึ่งให้เข็มให้เห็นครึ่งนึงก็ได้
0: พี่พลว่าถ้าสมมุติรถไฟของเราเนี่ยมีลวดลายที่น่ารักแบบนี้น้องๆเด็กๆต้องอยากจะขึ้นแน่นอนเดี๋ยวมาดูกันครับว่าตอนระบายสีแล้วเนี่ยตู้รถไฟของน้องๆจะน่ารักขนาดไหนน้องๆพี่พลเตรียมสีให้เยอะมากเลยนะแต่เลือกใช้เป็นสีอะคริลิกกันใช่ไหมมันจะได้แบบรวดเร็วใช่ไหม
3: ใช
0: ่งั้นลงมือเลยครับ
1: บอดข้างนึงกุ้งยิ่งเละตอนระบายสีน้ำมันผสมกับสีมิจิกแล้วมันเลอะค่ะ
0: แล้วเราแก้ปัญหายังไงอ่ะ
1: ระบายทับไปเลยค่ะ
4: เสร็จแล้วค่ะพี่พล
0: เอ้ยไหนดูสิโอ้ยน่ารักมากเลยตัวขบวนรถไฟเสร็จแล้วใช่ไหม
3: ใช่ครับ
0: เหลือส่วนหัวรถจักรของพี่พลแล้วจะไปดูกันว่ามันจะเป็นยังไงไปดูกันเลย
5: สอนศิลป์อาร์ตแฮทศิลปะจากกล่องกระดาษลังมีประโยชน์ในด้านการลดขยะและยังช่วยฝึกสมาธิฝึกการใช้กล้ามเนื้อมือฝึกสมองลองคิดสร้างสรรค์กล่องกระดาษเอามาทำเป็นของเล่นหรือของใช้ในบ้านได้หลายอย่างเลยล่ะ Masterpiece
2: โอ้โห
0: หัวขบวนรถจักรของพี่พลพี่พลใช้สีดำเนี่ยทาแล้วก็ใช้วัสดุเดียวกับน้องๆเนี่ยครับก็คือกล่องกระดาษจะทากาวแล้วก็ประกอบได้เลยเห็นไหมเริ่มเห็นเขาโครงไหม
1: พี่พลระบายสียังไงหรอคะมันดูเก่าๆโบราณมากเลยค่ะ
0: ใช้สีดำหรือว่าสีน้ำตาลพวกนี้มาแต้มมาแบบปัดๆให้เหมือนลักษณะพื้นผิวของวัสดุจริงก็คือพวกเหล็กอันนี้ก็คือเตาเผาใช่ไหมต่อมาก็เป็นปล่อง
3: ไฟเปิดจริงได้ไหมครับ
0: ได้ครับนี่พี่พลทำมาให้ไฟเปิดได้นี
1: ่โคตรเท
0: ่มาครับเดี๋ยวเรามาถึงขั้นตอนการตกแต่งโหรจักรเพิ่มแล้วเดี๋ยวพี่พลให้น้องๆช่วยขั้นตอนนี้กันดีกว่าอีกส่วนที่สำคัญขาดไม่ได้ของรถไฟก็คือนี่เลยครับล้อรถไฟนั่นเองโอเคเดี๋ยวเราก็จะติดให้ครบทั้ง4ล้อเลยนี่แล้วชิ้นส่วนสำคัญของตัวรถจักร850ก็คือนี่เลยกระจังหน้าครับติดเก่าเรามีขบวนรถไฟเป็นของตัวเองแล้วเดี๋ยวเราออกเดินทางกันเลยดีกว่าเย้ เห็นไหมครับน้องๆแค่น้องๆมีกระดาษรังเนี่ยพวกเราเนี่ยก็สามารถทำขบวนรถจักรเป็นของตัวเองได้แล้วนะโอ้เป็นไงล่ะเจ๋งปะล่ะเจ๋งไหมพวกเรา
6: เจ๋งค่ะ
0: วันนี้เป็นไงบ้างสนุกกันไหม
4: สนุกค่ะ
0: แล้วได้เรียนรู้อะไรกันบ้างครับ
1: ได้หัดทำรถไฟจำลองแบบกล่องกระดาษค่ะ
0: อ
1: ้
0: าวแล้วสตางค์ล่ะ
3: ได้ทำกับเพื่อนๆ เป็นกลุ่มครับเวลาทำคนเดียวไม่สนุกแต่พอมีเพื่อนๆมาทำด้วยสนุกมากครับ
7: ได้เข้าไปในพิพิธภัณฑ์ครับแล้วก็ได้เรียนรู้เรื่องรถไฟเยอะเลยครับ
0: ทุกคนเก่งมากเลยครับวันนี้ทุกคนขอตบมือให้หนึ่งดีตบมือให้ตัวเองด้วย
5: สอนศิลป์แกลเลอรี่
0: สอนศิลป์แกลเลอรี่วันนี้มาดูกันดีกว่าว่าจะเป็นผลงานของน้องคนไหน
8: ต้องเมสวีโดยเอากล่องลังมาทำเป็นกรอบรูปผ้าและใช้ดินเบาลูกปัดและก็ปืนกาวรวมถึงแม็กด้วยในการตกแต่งค่ะ
0: โอ้ยกรอบรูปของน้องเบสน่ารักมากเลยครับนอกจากจะน่ารักเนี่ยยังใช้ประโยชน์ได้จริงด้วย
9: แต่น้องๆทุกคนนะครับก็สามารถส่งผลงานมาโชว์ในอาร์ตแกลเลอรี่ของเราได้นะครับช่องทางตามนี้เลยครับ
0: เราอยากให้สอนศิลป์เจอร์นี่ไปเจอนั่น
2: hey.
0: เจอนู่น hey. เจอนี่ hey. ที่ไหนอีกก็ติดตามกันได้นะครับวันนี้หมดเวลาแล้วเดี๋ยวขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบาย

มื่อเด็กป.3ต้องเจอกับเหตุการณ์ไม่คาดคิด